0: นี้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาพร้อมเข้าสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศและเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมเศรษฐกิจพลังงานและโลจิสติกส์การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนส่วนการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมวดีและภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ไทยเมียนมาเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: เราได้มีความเห็นร่วมกันที่จะเดินหน้าความร่วมมือในหลายเรื่องให้เป็นรูปธรรมเรื่องด้านการค้าเรามีความยินดีที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่แม่สอดเมียวดีได้กลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งหนึ่งและจะร่วมกันแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้การค้าผ่านเส้นทางสำคัญแห่งนี้ได้กลับมาดำเนินได้อย่างเต็มศักยภาพโดยเร็วที่สุดทั้งสองประเทศจะพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าชายแดนให้กับประชาชนของทั้งสองฝั่งตัวผมและท่านประธานาธิบดีมินองไลมีความตั้งใจร่วมกันที่จะทำให้บรรยากาศการค้าของทั้งสองประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งภายในปีนี
0: ้ด้านนายมินองไลประธานาธิบดีเมียนมากล่าวขอบคุณประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศขณะที่นายพิษณุสุวรรณชตนายกสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมากล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมาและองค์กรพันธมิตรทางเศรษฐกิจชั้นนำของทั้งสองประเทศซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนกว่า700คนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
2: ทั้งสองประเทศเป็นประตูเชื่อมโยงสำคัญของอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยเมียนมาจึงไม่ใช่ประโยชน์ต่อสองประเทศเท่านั้นหากยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคโดยรวมด้วยจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆทางการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้เอกชนของทั้งสองประเทศได้ร่วมกันสร้างแนวคิดใหม่ๆความร่วมมือใหม่ๆและโครงการใหม่ๆที่จะนำไปสู่การเติบโตร่วมกันต่อไปอย่างยั่งยืน
0: ทั้งนี้เมียนมาเป็นคู่ค้าต่างประเทศของไทยอันดับที่22ของโลกและเป็นอันดับที่7ในกลุ่มอาเซียนโดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงกว่า 240,000 ล้านบาททิศทางหลังจากนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างโอกาสใหม่ทางการค้าและการลงทุนให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสงครุรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสิ้นเดือนนี้
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือระดับเทคนิคเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสหรัฐอเมริกามาตรา301จะมีขึ้นในช่วงสิ้นเดือนนี้โดยจะเดินทางไปเจรจาด้วยตนเองพร้อมทีมงานด้านเทคนิคเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเจรจาซึ่งการดำเนินการจะไม่จำกัดอยู่เพียงด้านประเด็นการค้าแต่จะครอบคลุมถึงการลงทุนของภาคเอกชนและความร่วมมือในด้านอื่นๆและยังมีประเด็นที่ไทยมีจุดยืนชัดเจนและไม่สามารถยอมรับได้จึงจำเป็นต้องมีการหารือในระดับนโยบายควบคู่กับการเจรจาโดยจะมีการพบหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาภาพรวมของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นดุลการค้าเพียงอย่างเดียว
5: การคุยกันอย่างที่เรียนนะคะว่าเราก็พยายามที่จะดูแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ในมุมของนโยบายคงใช้ในเรื่องของการค้าอย่างเดียวไม่พอว่าในเรื่องที่มันเป็นขอบเส้นแดงที่เรามีอยู่ในเราก็คงจะยังไม่ยอม
4: ด้านนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มเติม13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยโดยสินค้าที่ไทยเตรียมเสนอขอรับการยกเว้นภาษีได้แก่ข้าวอาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าประมงเช่นกุ้งและปลาทูน่าซอสและเครื่องปรุงรสแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปลผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสินค้าเกษตรถุงมือยางและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทโดยคาดว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
6: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและจะประกาศขึ้นบัญชีใหม่ทั้งหมดคาดว่าภายในวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นวันนี้โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดโดยคาดว่าจะประกาศภายในวันนี้สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของคะแนนสอบจำนวน 5,925 รายนั้นจะส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนกรณีผู้ผ่านการสอบ97รายที่มีชื่อในประกาศใหม่แต่พบความผิดปกติในลักษณะการปรับแก้คะแนนนั้นบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายในขั้นต่อไปอย่างเด็ดขาด
7: กกลางเห็นมติไปในทิศทางเดียวกันว่าดำเนินการตามที่กตท.ได้เสนอ 5,925 คนที่มีความผิดปกติเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะออกประกาศบัญชีใหม่ซึ่งคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยหลังจากการแก้ถ้อยคำได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยภายในวันนี้การประกาศบัญชีใหม่ของผู้ที่ผ่านการสอบคนที่คะแนนมีความผิดปกติจะถูกส่งข้อมูลพร้อมกับแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดต่างๆที่มีการบรรจุเนี่ยในช่วงประมาณวันจันทร
3: ์หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่จะมีเงินสะพัดกว่า 11,000 ล้านบาทขยายตัวเล็กน้อยจากปัจจัยด้านค่าครองชีพ
8: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พบว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 11,139 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากปีก่อนแม้ประชาชนยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่จากสภาวะค่าครองชีพและราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ต้องปรับพฤติกรรมรัดเข็มขัดเช่นงดเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเลือกร้านอาหารที่ราคาถูกลงและลดงบซื้อของขวัญโดยกิจกรรมยอดนิยมยังคงเป็นการพาแม่ไปรับประทานอาหารทำบุญและมอบของขวัญประเภทพวงมาลัยอาหารเสริมเครื่องนุ่งห่มหรือเงินสดซึ่งกลุ่ม Gen Z เป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจเดินทางไปหาแม่มากที่สุด
9: เราก็จะมีตัวเลขของการนะครับใช้จ่ายในช่วงวันแม่เนี่ยสูงสุดในรอบ7ปีนะครับมูลค่าการใช้จ่ายก็คือ 11,400 ล้านโดยประมาณนะครับซึ่งก็ขยายตัว 0.7% ดังนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าไม่มีสถานการณ์ของสงครามนะครับสหรัฐกับอิหร่านที่ทำให้น้ำมันแพงเนี่ยเราเชื่อว่าการขยายตัวของการใช้จ่ายของวันแม่เนี่ยน่าจะดีกว่านี้แต่จุดสำคัญของการใช้จ่ายในช่วงวันแม่เนี่ยสะท้อนว่าเศรษฐกิจยังฟื้นไม่โดดเด่นการจับจ่ายใช้สอยประชาชนยังจับจ่ายใช้สอยด้วยการระมัดระวังแต่ทุกคนก็ต้องการมีวันครอบครัว
8: นายธนวัฒน์พลวิชัยเปิดเผยอีกว่าผลสำรวจยังสะท้อนมุมมองที่ต้องการให้สังคมเพิ่มสวัสดิการดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่มีความหลากหลายให้มากขึ้นควบคู่ไปกับความกังวลด้านโครงสร้างประชากรเนื่องจากคนรุ่นใหม่ทั้ง Gen Y และ Gen Zมีแนวโน้มไม่อยากมีบุตรจากปัจจัยกดดันด้านภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนะนายจ้างและลูกจ้างเตรียมความพร้อมรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เริ่มเก็บเงินสะสมวันที่1ตุลาคมนี้เรือเอกสาโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวถึงกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ว่าเป็นการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างและช่วยเสริมความมั่นคงเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานมุ่งเน้นให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันออมโดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปแต่ยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สำหรับอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนแบ่งเป็นนายจ้างและลูกจ้างส่งเงินฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2574และปรับเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.5 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2574เป็นต้นไปทั้งนี้เมื่อลูกจ้างสิ้นสุดการจ้างงานจะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและดอกผลคืนเป็นเงินก้อนภายใน25วันเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นหลักประกันทางการเงินในช่วงเปลี่ยนนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-Switch ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขณะที่ลูกจ้างควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่นี้ต่อไป
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงเรียนบ้านโศกตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนบ้านวังตลับตำบลถ้ำพนาราอำเภอถ้ำพนาราจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกสตาร์เป็นครั้งแรกของประเทศเพื่อรวบรวมร้านอาหารริมทางที่ผ่านมาตรฐานไว้ในที่เดียวช่วยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนค้นหาร้านคุณภาพได้ง่ายขึ้นและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและจัดกิจกรรมโรดโชว์ในกรุงเทพพัทยาและเชียงใหม่เพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวและยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ภูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว Axios รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหาร2ฉบับเพื่อจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดของเด็กที่เกิดในสหรัฐจากการท่องเที่ยวเพื่อการคลอดบุตรซึ่งหมายถึงการเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อคลอดบุตรให้ได้รับสัญชาติอเมริกันโดยนโยบายดังกล่าวยังครอบคลุมถึงบุตรของเจ้าหน้าที่นักการทูตต่างชาติในสหรัฐบางส่วนการจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติโดยกำเนิดถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญด้านการควบคุมการเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์โดยก่อนหน้านี้ศาลสูงสหรัฐเคยปฏิเสธมาตรการของประธาน ประธานาธิบดีทรัมป์ที่มุ่งจำกัดสิทธิการได้รับสัญชาติโดยกำเนิดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้สภาคองเกรสของสหรัฐดำเนินการแก้ไขกฎหมายแทน
3: นางเจนิเฟอร์กอนซาเลสผู้ว่าการเปอร์โตริโกซึ่งเป็นเครือรัฐของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทะเลแคริบเบียนจะเริ่มใช้มาตรการจำกัดการจ่ายน้ำแบบหมุนเวียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังพื้นที่เกือบ68%ของเปอร์โตริโกเผชิญภาวะภัยแล้งรุนแรงส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นคนไม่มีน้ำใช้นานถึง48 ชั่วโมงในแต่ละครั้งโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลอย่างน้อยไปจนถึงสิ้นเดือนนี้อย่างไรก็ตามทางการเปอร์โตริโกจัดรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยจะให้ความสำคัญกับโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุเป็นอันดับแรกขณะที่หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐรายงานว่ากรุงแซนฮวนเมืองหลวงของเปอร์โตริโกมีปริมาณน้ำฝนในเดือนกรกฎาคมต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์และคาดว่าสภาพอากาศร้อนและปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงเดือนตุลาคม
6: พลจัตวาเตอร์กีอัลมากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายในพื้นที่พลเรือนของจังหวัดนัดรอนทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บ11 รายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการตอบโต้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกฟุตบอลกรมพระราชศึกษาเยนีนิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16 ปีกอคู่แรกในกลุ่ม A พิชยาบัณฑิตเฉินชนะวิชูทิศ2-1เก็บชนะแรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกันทรารมถล่มเอาชนะโพชินิมิตวิทยาคม6-3คว้า3 แต้มแรกขึ้นไปหลังจ่าฝูงส่วนกลุ่ม B อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะวสุทธิวราราม1-0คว้าชนะนัดแรกขณะที่เทพศิรินทร์เอาชนะทีมน้องใหม่เทพศิรินทร์เชียงใหม่4-1เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวปัทธินันท์เผือกคำโหชนะพิมพิสาวงวานิชขจร2-1เซตปัทธินันท์เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตที่หัวชนะโคอี้ใหญ่ซินหูจากแคนาดา2-1เซตอเล็กซานดราเอล่านักเทนนิสสาวชาวฟิลิปปินส์ยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมหลังเพิ่งคว้าแชมป์ DC Open มาหมาดๆโดยล่าสุดอเล็กซานดราเอล่ามืออันดับ20ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมในศึก WTA 1000 National Bank Open ที่ประเทศแคนาดาโดยในรอบ2เอล่าเบียดชนะอลิเซียปาร์คมืออันดับ71ของโลกสหรัฐอเมริกา2-1เซตผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับเคที่แมคนันลี่มืออันดับ70ของโลกสหรัฐพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย ACC มีมติเป็นเอกฉันท์ไว้วางใจให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ส่วนวันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทุกชาติทราบในภายหลังขณะเดียวกันสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างวันที่28-30พฤษภาคมในปีหน้าที่สนาม BMX Racing สวนกีฬากำมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเวทีสำคัญสำหรับการลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกม2028นายกมลดิษฐ์สมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดเป็นประธานแถลงข่าวเครื่องดื่มคาราบาวเดินหน้ายกระดับฟุตบอลสมัครเล่นไทยเปิดตัวการแข่งขันคาราบาว 7A ไซส์คัพ 2026เวทีฟุตบอลสมัครเล่นระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลรวมไล่ล่าความฝันภายใต้แนวคิดจากสนามบ้านเราสู่สนามเวมบลีย์เพื่อชิงสิทธิ์เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพไฟนอลฤดูกาล 2026-2027 ณสนามเวมบลีย์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า3 ล้านบาทปีนี้คาราบาว 7A ไซส์คัพก้าวสู่ปีที่5ปรับรูปแบบรอบคัดเลือกเป็นระบบลีกระหว่างวันที่31 สิงหาคม ถึง 20 ธันวาคมโดยจัดการแข่งขันผ่านสนามฟุตบอลพันธมิตร16 สนามทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น192 ทีมเฟ้นหาตัวแทนจากแต่ละสนามเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพื่อค้นหาทีมแชมป์ประเทศไทยติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทางเฟซบุ๊กคาราบาวสปอร์ตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7 บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 22:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 16:09 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
16: 1นาทีกับกปท.การเข้าโค้งเป็นอีกสิ่งที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้ชำนาญเพื่อความปลอดภัยวันนี้เรามีเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์ทางโค้งที่ถูกต้องมาฝากดังนี้ค่ะ 1. ใช้สายตาประเมินเส้นทางสังเกตสภาพพื้นผิวถนน 2. ลดความเร็วลงก่อนเข้าโค้งกรณีเป็นเกียร์ธรรมดาเปลี่ยนเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเมื่อเข้าโค้งบนถนนที่เปียกหรือลื่นควรเข้าโค้งอย่างช้าๆ3. ผู้ขับขี่เอียงตัวและรถไปในองศาเดียวกันตามทิศทางของทางโค้งหากเป็นโค้งแคบควรจะเอียงตัวรถให้พอเหมาะเพื่อสร้างสมดุลสำหรับทางโค้งที่ไม่อันตรายไม่จำเป็นต้องเอียงรถมากเกินไป 4. เท้าทั้งสองข้างวางอยู่บนที่พักเท้าตลอดเวลาหัวเข่าแนบชิดถังน้ำมันตั้งศีรษะให้ตรงเพื่อช่วยสร้างสมดุล 5. เข้าโค้งด้วยความเร็วที่เหมาะสมสังเกตป้ายจำกัดความเร็วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 6. เมื่อรถวิ่งผ่านโค้งแล้วค่อยๆเร่งเครื่องยนต์อย่างนุ่มนวลเพื่อช่วยพยุงรถให้ตั้งตรงอย่างปลอดภัยค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าฤดูกาลคำว่าฤดูกาลมาจากคำว่าฤดูรวมกับคำว่ากาลฤดูกาลมีความหมายแตกต่างกันหลายความหมายดังนี้ความหมายแรกมีความหมายเหมือนคำว่าฤดูซึ่งหมายถึงระยะเวลาแต่ละช่วงของปีที่มีอากาศและปริมาณฝนแตกต่างกันความหมายที่สองหมายถึงช่วงเวลาตามปกติที่ควรเกิดปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาติเช่นภาวะโลกร้อนทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลความหมายที่สามหมายถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งคนควรทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือลมฟ้าอากาศตามธรรมชาติเช่นเราควรเลือกกินผลไม้ตามฤดูกาล
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนงานหัตถกรรมของชาวมอญตอนที่สองเสื้อกกเป็นงานหัตถกรรมที่ทำขึ้นใช้ในครัวเรือนผลิตจากกกเหลี่ยมที่ขึ้นตามธรรมชาติตามร่องหรือแอ่งน้ำขังถอนแล้วจักให้เป็นเส้นแบนนำไปตากแดดเมื่อแห้งย้อมสีตามต้องการนำมาสานตามรูปแบบของชาวมอญลักษณะการสานจะสานไขว้สลับบนล่างธรรมดาสานให้เส้นกกทำมุม45องศาของผืนเสื้อเอกลักษณ์เฉพาะคือการเลือกใช้สีที่มีการจับคู่สีตรงข้ามสว่างสดใสเสื่อชนิดนี้มีอยู่ในบ้านชาวมอญทุกบ้านใช้ปูนอนใช้รับแขกเรือในงานสำคัญกรณีที่มีคนตายจะสารเสื่อกกขนาดเล็กปูรองไว้ที่พื้นลงศพด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
10: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ค่ะ
20: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
21: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
22: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโต

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มป
0: ี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอินานิปัญจสิกขาปะฏานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมัสการังคโรมะเส

หันนบยังสรณะมนาปาทังพนามาเส

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเสน
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกากาทาโยอันนามาเซม

0: ังเอเตนะสัจวัชเณมาอุนตุสัพพะตวะ
1: อันนบยังนโมกราตกังพนามเสนโมอรหัตโตสัมมา
0: สัมพุทธัสสะมะเยสิโน
1: น

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวันตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นถ่าย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งยานสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดการจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง
3: เวลา8 นาฬิกา

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569

ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีกิจอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียรเกล้าแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิการ่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา9นาฬิการ่วมทำบุญเพื่อแสดงอัจฉริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโดยการโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอรัตนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ผู้มีเกียรติเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญ113ปีชาตการองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา21นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิกา30นาทีร่วมตักบาตรและถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา8นาฬิกา30นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขบุญยัสสวัตติโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ความเป็นสหายไม่มีในคนพาลพระพุทธภาษิตจรัญเจนาธิคัดเชยยะเสยยังสติสดิสมัตโนเอกจริยังดันหั่งกยิรานาธิบาเลสสหายตาแปลว่าหากไม่ได้สหายผู้มีคุณเช่นกับตนหรือประเสริฐกว่าตนก็พึงทำการเที่ยวไปคนเดียวไว้ให้มันคือไม่พึงคบใครเพราะคุณเครื่องเป็นสหายไม่มีในคนพาลอธิบายความบุคคลเมื่อแสวงหากัลยาณมิตรต้องการกัลยาณมิตรก็พึงคบหาสมาคมกับมิตรผู้มีคุณธรรมเช่นตนหรือสูงกว่าตนหากไม่ได้มิตรเช่นนั้นก็พึงยึดความเป็นผู้เดียวไว้ให้มันคือนั่งคนเดียวเดินคนเดียวไปคนเดียวนอนคนเดียวรวมเรียกว่าเอกจริยังทั้งนี้เพราะคุณเครื่องเป็นสหายไม่มีในคนพาลแปลว่าถ้าไม่ได้คบคนดีก็อย่าคบคนพาลเพราะบุคคลเมื่อคบคนพาลย่อมเสื่อมลงเมื่อคบคนเสมอกันย่อมไม่เสื่อมจากคุณธรรมเมื่อคบคนประเสริฐกว่าย่อมเจริญด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าคนพาลอันบัณฑิตไม่พึงคบไม่พึงเข้าไปนั่งใกล้เว้นไว้แต่เอ็นดูเขาต้องการอนุเคราะห์เขาให้พ้นจากความเป็นพาลคุณเครื่องเป็นสหายนั้นท่านหมายเอาศีลกถาวัตถุคือถ้อยคำที่ควรพูด10ทุดงคุณ13วิปัสสนาคุณมรรค4ผล4วิชา3อภิญญา6เป็นต้นคุณเหล่านี้ย่อมหาไม่ได้ในคนผ่านพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภสถิวิหาริกของพระมหากัสสปมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องสถิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองราชคฤห์ก่อนคือสถิวิหาริกของพระมหากัสสปสองรูปปรนิบัติพระเถระอยู่ณถ้ำปิพลิใกล้เมืองราชคฤห์นั่นเองในสองรูปนั้นรูปหนึ่งทำงานทุกอย่างเพื่อพระเถระด้วยความเคารพเลื่อมใสในพระอุปัชฌาย์ส่วนอีกรูปหนึ่งมิได้ทำแต่แสดงให้เห็นเสมือนว่าการงานทุกอย่างตนเป็นผู้ทำตัวอย่างเช่นเมื่อภิกษุรูปหนึ่งจัดแจงน้ำล้างหน้าและไม้ชำระฟันไว้ให้พระเถระเรียบร้อยแล้วตนก็รีบเข้าไปเรียนพระเถระเอาหน้าว่ากระผมได้จัดแจงน้ำล้างหน้าและไม้ชำระฟันไว้เรียบร้อยแล้วครับนิมนต์ล้างหน้าเถิดดังนี้เป็นต้นในเรื่องอื่นๆก็ทำนองเดียวกันต่อไปนี้จะสมมติชื่อภิกษุผู้ปฏิบัติดีว่าภิกษุกอส่วนอีกรูปหนึ่งผู้ชอบเอาเปรียบเอาหน้าว่าภิกษุขอภิกษุกอได้รู้พฤติการของภิกษุขอเช่นนั้นอยู่เสมอก็ไม่ค่อยพอใจอยากจะแกล้งให้บ้างวันหนึ่งเมื่อภิกษุขอฉันเพนเสร็จแล้วนอนหลับอยู่ภิกษุกอต้มน้ำสำหรับพระเถระอาบแล้วตักใส่หม้อใบหนึ่งไว้หลังซุ้มสำหรับอาบน้ำแล้วแกล้งเหลือน้ำไว้หน่อยหนึ่งตั้งไว้บนเตาไฟให้พ่น
0: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีต้องขอยุติพระธรรมบทไว้สักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพะโลและการนิพพานในช่วงก่อนฉันอาหารจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: Thank you. ครูนักเรียนนะมีกี่ชั้นเนี่ยนักเรียนมากี่ชั้นเนี่ย3 ชั้นเหรอไปโรงเรียนก็ฟังครูนะฟังครูอาจารย์สอนไปเรียนนะได้ความรู้นะเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องดีด้วยนะสิ่งที่ไม่ให้ไปใกล้เลยยานะอย่าไปทดลองอย่าไปอยากสิ่งเสพติดนะมันระบาดไปทั่วนะมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งแม้แต่ในวัดมันยังเข้าไปสิ่งเสพติดพุทธเจ้าสอนแล้วนะศีล5ข้อที่5นะนะสุราเมของมึนเมาสิ่งเสพติดด้วยถ้ามันไปติดแล้วมันก็ออกยากพอออกยากแล้วมันก็คนนั้นก็อะไรเขาเรียกเอาไม่ขึ้นแล้วเสียหมดนะสมองความรู้ความอะไรนี่ไม่เข้าแล้วคราวนี้นะจะไปสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างความเจริญนะไม่มีทางนะถ้าสิ่งเสพติดเข้าไปแล้วนะแล้วก็เป็นปัญหาทั่วไปเลยทั้งครอบครัวพ่อแม่นะพี่ป้าน้าอาเงินอยู่ที่ไหนมันไปหาล้วงเอาหมดนะมันไปแล้วก็ไปทำร้ายด้วยทำไม่ได้นะโดยทางหน่วยราชการเขาก็เอาไปบำบัดก็ไม่ไหวอีกนะก็เลยเสียทั้งงบเสียทั้งบุคคลมาเลยคนนั้นจะไปสร้างความเจริญนะก็ทำไม่ได้นะจะไปทำการทำงานก็ไม่ได้อีกนะเสียผู้เสียคนหมดสิ่งเสพติดพุทธเจ้าห้ามแล้วนะศีล5นะทุกข้อเลยห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์เว้นผิดในกามเว้นห้ามพูดปดพูดหลอกลวงพูดเอาเงินเขานะมีเท่าไหร่ก็อันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะหลอกลวงเขาบอกเขาจะเอาเงินมาให้ไม่มีทางนะมีแต่เขาจะมาเอาพูดภาษาบ้านเราเขาเรียกมากินตับนะหมดแล้วนะตับก็ไม่เหลือนี่แหละหลอกลวงนะสุดท้ายก็สุรานี่แหละของมึนเมายาเสพติดนะให้ตั้งใจเรียนเป็นนักเรียนนะอย่าเล่นนะให้ศึกษาหาความรู้นะต่อไปจะได้พัฒนาบ้านเมืองนะตอนนี้บ้านเรารู้มันจะถอยหลังหรือมันจะอยู่กับที่ไม่ทราบนะเมื่อบ้านอื่นเมืองอื่นเขาไปไกลแล้วนะของเราน่าจะถอยหลังหรืออยู่กับที่นะไม่ไปหน้าไปหลังนะเพราะสิ่งมอมเมาเยอะนะต้องให้พวกเราระวังนะการทั้งพ่อทั้งแม่นะพออยู่บ้านก็ไม่ได้ดูกันนะปล่อยไปตามเรื่องนะก็จริงๆก็ไม่ได้ปล่อยนะคือต่างคนต่างไปนะมีการมีงานก็ไปพ่อไปทางหนึ่งแม่ไปทางหนึ่งไปทำงานลูกก็ไปโรงเรียนนะก็เลยไม่ได้คุยกันวันหนึ่งนะกลับมาก็ค่ำมืดก็ไม่ได้คุยนะ ให้เป็นคนดีนะคนเก่งด้วยคนดีด้วยนะถ้าเก่งอย่างเดียวไม่ดีมันก็อีกแหละนะเป็นปัญหาอีกนะไม่จบนะให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมนะมีการฝึกฝนอบรมนะไม่ใช่อยู่เฉพาะโรงเรียนนะการฝึกนิสัยการฝึกความรู้ทุกวันนี้ความรู้ปัญหาได้ทั่วนะสื่อมีอยู่ทั่วไปนะถ้าขยันแล้วถ้าชอบหาความรู้แล้วมันจะมีความรู้ความฉลาดนะมีความเก่งนะให้พวกเรานำไปฝึกฝนอบรมนะจิตใจเหมือนกันนะก็ให้อบรมนะอย่าให้มันมากษัตริย์ระบาดศาสตร์ใส่ทั่วใส่คนไปทั่วนะพยายามข่มไว้อย่าให้มันออกไปอะไรนะขอรถรถวันนี้เหรอเมื่อวานตรวจไม่เสร็จเหรอตรวจทุกวันหารถไปโรงพยาบาลไปอุดรใช่ไหมไปตอนไหนนี่กี่โมงแล้วไปทานข้าวที่ไหนเก้าโมงโอ้อีกครึ่งชั่วโมงมันแปดโมงครึ่งแล้วนี
3: ่ไปหญิงเอาอย่างเงี้ยไปหญิงไปรอทั้งที่แล้วไปหญิงโกหกเขาไม่มารับไปหญิงนะโกหกไม่เอาเงี้ยไปหญิงไปรอที่หน้าวัดเดี๋ยวผมให้รถไปส่งอยู่นี่ครับแล้วก็ห้ามไปกับใครทั้งที่แล้วนัดเขาแล้วเขาไปป้าก็ไปหญิงไปกับรถท่านอื่น
2: ตกปากรับคำแล้วก็ก็เอาเดี๋ยวเขาจัดให้เอาเตรียมตัวพระเราก็ป่วยอยู่นะระวังนะระวังสุขภาพระวังฝนเอาเสร็จแล้วนะเอาให้พรอนุโมทนาให้พรยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนราโสยธามณีโชติระโสยธา

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนวปาโลและการให้พรในช่วงก่อนจันทร์หันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:26 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
1: อายุภิกษุขอตื่นขึ้นในเวลาเย็นได้เวลาพระเถระอาบน้ำเห็นไอ้น้ำพุ่งออกจากหม้อต้มก็รู้ทันทีว่าภิกษุขอต้มน้ำไว้เดือดแล้วอยากจะเอาหน้าจึงเข้าไปเรียนพระเถระว่าท่านขอรับน้ำสำหรับอาบกระผมต้มไว้เดือดแล้วตั้งไว้ในซุ้มนิมนต์ส่งน้ำเถิดแล้วเข้าไปในซุ้มน้ำกับพระเถระเมื่อพระเถระถามหาน้ำจึงเอากระบวยจ้วงลงไปในภาชนะน้ำที่เห็นไอพุ่งอยู่รู้ว่าไม่มีน้ำจึงโพลธนาด่าว่าภิกษุกอว่าท่านจงดูเถิดภิกษุกอทำได้ยกเอาภาชนะเปล่าไม่มีน้ำตั้งไว้บนเต่าแล้วหนีไปเสียกระผมเรียนท่านให้มาอาบก็โดยเข้าใจว่ามีน้ำอยู่ดังนี้แล้วได้ถือเอาหม้อน้ำไปยังท่าน้ำฝ่ายภิกษุกอเห็นเช่นนั้นก็ชอบใจรีบนำน้ำอุ่นจากหลังซุ้มมาตั้งไว้ในซุ้มให้พระเถระอาบพระเถระใคร่ครวญดูพฤติการของศิษย์ทั้งสองก็เข้าใจได้โดยตลอดในเวลาเย็นจึงให้โอวาทแก่ภิกษุขอว่าเป็นบรรพชิตกระทำเช่นนั้นไม่สมควรอะไรที่ตนทำก็ควรว่าทำอะไรไม่ได้ทำก็ควรว่าไม่ได้ทำอย่าไปแย่งความดีของคนอื่นเพียงเพื่อเอาหน้าภิกษุขอแทนที่จะเชื่อฟังพระเถระแล้วกลับตัวเสียแต่กลับด่าว่าพระมหากัสสปว่าอาศัยเรื่องเล็กน้อยคือเรื่องน้ำอาบแล้วด่าว่าตนเธอโกรธพระเถระในวันรุ่งขึ้นจึงไม่ได้ไปบิณฑบาตกับพระเถระส่วนพระเถระได้ไปที่แห่งหนึ่งกับภิกษุกอภิกษุขอเข้าไปสู่ตระกูลอุปถากตระกูลหนึ่งของพระเถระเมื่อโยมถามว่าพระเถระไปไหนจึงไม่มาได้บอกว่าท่านไม่สบายอยู่ที่วิหารคือที่อยู่ควรจะถวายอะไรไปจึงจะควรเล่าขอรับอุปถากถามภิกษุขอจึงบอกชื่ออาหารที่ตนชอบทุกอย่างเมื่ออุปถากถวายมาแล้วก็ฉันเสียเองในระหว่างทางหาได้ถวายพระเถระไม่พระเถระได้ผ้าเนื้อละเอียดผืนหนึ่งในวันนั้นก็มอบให้แก่ภิกษุขอผู้ปฏิบัติชอบในตนในวันรุ่งขึ้นท่านไปสู่ตระกูลอุปถากพวกอุปถากถามถึงความไม่ผาสุกของท่านตามที่ภิกษุขอว่าและได้ส่งอาหารชนิดนั้นไปถวายท่านได้ฉันแล้วหรือบัดนี้ท่านผาสุกดีแล้วหรือพระเถระนิ่งเสียท่านรู้ว่าภิกษุขอทำเรื่องอีกแล้วเวลาเย็นท่านจึงถามภิกษุขอว่าเมื่อวานนี้ได้ทำอะไรในตระกูลอุปถากบ้างเมื่อภิกษุขอเล่าให้ฟังท่านจึงให้โอวาทว่าทำอย่างนั้นไม่สมควรบรรพชิตไม่ควรขอด้วยอาการหลอกลวงภิกษุขอโกรธท่านมากผูกอาฆาตในพระเถระว่าในวันก่อนหาว่าเราพูดเท็จเรื่องน้ำอาบวันนี้ก็อีกเราไปได้อาหารในสกุลอุปถากของท่านมาเพียงกำมือหนึ่งก็ตำหนิว่าบรรพชิตไม่ควรทำวินยัตคือการขอแล้วนำมาฉันผ้าที่ได้ก็ไม่แบ่งให้เราให้แก่ภิกษุก็เพียงรูปเดียวกรรมของพระเถระหนักนักเราจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างตอบสิบ้างดังนั้นในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเถระเข้าไปบิณฑบาตในเมืองพระขอจึงทุบเครื่องใช้ไม้สอยสิ้นเป็นต้นว่าถ้วยชามใส่อาหารและหม้อต้มน้ำแล้วจุดไฟเผาบรรณศาลาสิ่งใดที่ไฟไม่ไหม้ก็เอาพลองทุบทำลายสิ่งนั้นเสียแล้วหนีไปพระขอนั้นตายแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกมหาชนทราบเรื่องแล้วติเตียนพระขอว่าไม่อดทนแม้จะคำตักเตือนของอุปัชฌายะอาจารย์เล็กๆน้อยๆต่อมาวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งจากกรุงราชคฤห์ไปเมืองสาวัตถีเข้าเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสถามถึงพระมหากัสสปว่าอยู่สบายหรืออย่างไรภิกษุนั้นกราบทูลว่าพระมหากัสสปอยู่สบายดีและทูลเล่าเรื่องที่สัตถิวิหาริกรูปหนึ่งของท่านโกรธที่ท่านตักเตือนและจุดไฟเผาบรรณศาลาเสียพระศาสดาตรัสว่าภิกษุนั้นแม้ในอดีตสมัยเกิดเป็นลิงก็เคยประพฤติเช่นนี้แล้วเหมือนกันแม้เขากล่าวสอนด้วยดีก็โกรธแล้วตรัสเล่าว่าในอดีตกาล นกขมิ้นตัวหนึ่งทำรังอยู่ในหิมวันตะประเทศวันหนึ่งฝนตกหนักลิงตัวหนึ่งสะท้านเพราะความหนาวเข้าไปใกล้รังนกขมิ้นนกเห็นลิงหนาวสั่นจึงปราศัยว่าศีรษะและมือเท้าของท่านก็เหมือนมนุษย์ทำไมท่านจึงไม่รู้จักทำเรือนอยู่ลิงตอบว่าเจ้าขมิ้นน้อยเอ๋ยศีรษะมือและเท้าของเราละไม้คล้ายของมนุษย์ก็จริงแต่เราไม่มีปัญญาประเสริฐอย่างมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจึงทำที่อยู่ไม่ได้นกขมิ้นต้องการให้ลิงทำกระท่อมน้อยๆอยู่เพื่อป้องกันหนาวและร้อนจึงกล่าวด้วยความหวังดีว่าคนที่มีจิตไม่มั่นคงกลับกรอกง่ายมักประทุษร้ายมิตรเป็นคนรวนเรอยู่เสมอย่อมไม่มีความสุขท่านจงใช้ความพยายามอย่าคิดอยู่เพียงว่าตนไม่มีปัญญาจงพยายามทำกระท่อมสำหรับป้องกันหนาวและลมเถิดลิงคิดว่านกขมิ้นตัวนี้หาว่าเราเป็นผู้มีจิตไม่มั่นคงมักประทุษร้ายมิตรเราจะแสดงข้อที่เขากล่าวหานั้นให้เป็นจริงดังนี้แล้วจึงจับรังนกขมิ้นมาขยี้เสียนกขมิ้นหนีออกทางหนึ่งไปแล้วพระศาสดา นำอดีตนิทานมาแล้วทรงสรุปว่าลิงในการนั้นมาเป็นภิกษุพูดทำลายบรรณศาลานกขมิ้นมาเป็นพระมหากัสสปและว่าการอยู่ผู้เดียวของกัสสปดีกว่าอยู่ร่วมกับสิทธิ์อันเป็นพานดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าจรัญเจนาธิคัจเฉยะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วเป็นต้นความเดือดร้อนของคนขาวพระพุทธภาษิตปุตตามัตติธนมัตติอิติภาโลวิหัญญติอัตาหิอัตโนนัตถิกุโตปุตตากุโตธนังแปลว่าคนขาวย่อมเดือดร้อนว่าเรามีบุตรเรามีทรัพย์แต่ความจริงแล้วตนของตนเองก็ไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีอย่างไรอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ดังนี้คนเขาย่อมเดือดร้อนเพราะความอยากเกี่ยวกับเรื่องบุตรและเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ว่าบุตรของเรามีทรัพย์ของเรามีย่อมลำบากย่อมถึงความทุกข์ย่อมเดือดร้อนว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราโปรนแปรพินาศไปแล้วย่อมเดือดร้อนว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราจากโปรนแปรจากพินาศคนเขาย่อมเดือดร้อนด้วยอาการ6อย่างดังกล่าวมานี้ขยายความย้ำความตามคำอธิบายของพระอรรถกถาจารย์ตอนนี้ว่าคนเขาอยากมีบุตรอยากมีทรัพย์เมื่อไม่ได้บุตรไม่ได้ทรัพย์ตามปรารถนาก็เดือดร้อนถึงทุกข์เมื่อได้บุตรได้ทรัพย์สมปรารถนาแล้วก็เดือดร้อนด้วยการบริหารเลี้ยงดูคุ้มครองรักษาซึ่งเป็นภาระหนักอย่างหนึ่งของมนุษย์การเลี้ยงดูบุตรเป็นความเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยการคุ้มครองรักษาทรัพย์เป็นภาระหนักและที่ตั้งแห่งความกังวลใจบางคนต้องเสียชีวิตเพราะการคุ้มครองรักษาทรัพย์ก็มีอยู่และมีอยู่ไม่น้อยบางพวกต้องเป็นโจรประกอบกรรมทำเข็ญเพราะความต้องการทรัพย์และเลี้ยงดูบุตรเมื่อบุตรเจ็บป่วยหรือล้มตายจากไปเมื่อทรัพย์พินาศไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งคนเขาก็เดือดร้อนอีกแม้บุตรยังไม่เจ็บป่วยยังไม่ปรนแปรยังไม่ตายทรัพย์ยังไม่ถึงความพินาศแต่คนเขาก็อาจคิดกังวลล่วงหน้าไปได้ว่าถ้าลูกเจ็บลูกตายทรัพย์สมบัติพินาศจะทำอย่างไรรวมความว่าคนเขาย่อมเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องบุตรเรื่องทรัพย์ทั้งปัจจุบันอดีตและอนาคตพระอรรถกถาจารย์กล่าวต่อไปว่าคนเขาต้องทำงานหนักทั้งทางบกและทางน้ำทั้งกลางคืนและกลางวันเพียงเพื่อเหตุสองอย่างคือเลี้ยงบุตรและทำทรัพย์ให้เกิดขึ้นความเดือดร้อนของเขามาจากเหตุสองอย่างนี้เมื่อเขาเดือดร้อนอยู่อย่างนี้ไม่สามารถทำตนให้มีความสุขได้แม้ในชีวิตประจำวันตนของตนชื่อว่าย่อมไม่มีแก่ตนคืออัตตาหิอัตโนนัตถิเมื่อเขานอนบนเตียงในการจวนตายถูกเวทนาครอบงำแผดเผาอยู่เสมือนถูกเปลวเพลิงเมื่อร่างกายจวนแตกทำลายเขาหลับตาเห็นโลกหน้าลืมตาเห็นโลกนี้ตนย่อมไม่มีแก่ตนเพราะไม่สามารถต้านทานความทุกข์ได้ไม่สามารถเอาความทุกข์มาเป็นเพื่อนชื่นชมได้ความทุกข์คงเป็นศัตรูของมนุษย์อยู่บุตรและภรรยาและทรัพย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้ทุกข์ก็คงเป็นทุกข์อยู่นั่นเองขยายความย้ำความตามแนวของพระอรรถกถาจารย์ว่าภาระหนักของผู้ครองเรือนก็คือการหาทรัพย์และการเลี้ยงดูบุตรกิจทั้งสองอย่างนี้ทำความเดือดร้อน แก่ผู้ครองเรือนมากคนมีความทุกข์ย่อมขาดความเชื่อมั่นในตนเองคนมีความกังวลใจย่อมขาดการคุ้มครองตนอย่างน้อยการคุ้มครองตนนั้นต้องลดน้อยลงไปหมดความเป็นตัวของตัวเองท่านจึงเรียกว่าตนของตนไม่มีแก่ตนนี่ตอนหนึ่งอีกตอนหนึ่งเมื่อจนตายถูกทุกขเวทนาครอบงำเมื่อกายทิพย์และกายเนื้อจะแยกจากกันบุคคลนั้นลืมตาเห็นโลกนี้หลับตาเห็นโลกหน้าจะต้องตายแน่ๆบุตรภรรยาและทรัพย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่สามารถกำจัดทุกข์ออกไปและนำความสุขเข้ามาให้ท่านจึงกล่าวกุโตปุตตากุโตทนังบุตรและทรัพย์มีที่ไหนก็มีเหมือนไม่มีเพราะช่วยอะไรไม่ได้พระศาสดาตรัสพระพุทธพจน์นี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภเศรษฐีชื่ออานันทะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอานันทะเศรษฐีในกรุงสาวัตถีมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่ออานันทะมีสมบัติประมาณ80โกฏคือ800ล้านแต่เป็นคนตระหนี่มากเขาให้พวกญาติและบุตรประชุมกันทุกครึ่งเดือนแล้วให้อุวาทเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินคือสอนให้เป็นคนตระหนี่โดยเฉพาะบุตรชายของเขานั้นเขาสอนวันละ3เวลาว่าอย่าคิดว่าเงิน800ล้านนี้มากไม่ควรให้ทรัพย์แก่ใครแต่ควรทำทรัพย์ใหม่ให้เกิดขึ้นเป็นประจำวันทรัพย์เป็นอันมากย่อมสิ้นไปทีละน้อยพึงเห็นตัวอย่างความสิ้นไปทีละน้อยแห่งยาหยอดตาพึงเห็นตัวอย่างการพอกพูนขึ้นแห่งจอมปลวกเพราะการสั่งสมของตัวปลวกผู้ครองเรือนพึงเป็นอย่างนี้คือกลัวความสิ้นเปลืองและมันเก็บเล็กผสมน้อยเขาได้ฝังขุมทรัพย์ใหญ่ไว้5แห่งแต่ไม่บอกให้ใครทราบแม้แต่บุตรชื่อมูลสิริของตนเศรษฐีอานันทะมีชีวิตอยู่อย่างเศร้าหมองเพราะความตระหนี่เขาตายไปเกิดในท้องของหญิงจันทานคนหนึ่งในจำพวกจันทานพันตระกูลในหมู่บ้านจันทานใกล้นครสาวัตถีมูลสิริได้ดำรงตำแหน่งเศรษฐีต่อมาตั้งแต่อานันทเศรษฐีถือปฏิสนธิในท้องมารดาของเขามีแต่ความทุกข์ยากลำบากหากินฝืดเคืองค่าจ้างที่เคยได้มากก็ได้น้อยหรือไม่ได้เลยนอกจากนี้ยังนำเอาความทุกข์ความยากมาสู่ตระกูลจันทานทั้งปวงอีกด้วยเหมือนไฟเริ่มต้นจากจุดหนึ่งลามไหม้ไปทั่วบริเวณที่มีเชื้อมารดาของเขาถูกไล่ออกจากพวกเพราะใครๆลงความเห็นว่าบุตรในท้องของนางเป็นกาลกินีจำเดิมแต่นางมีท้องความลำบากฝืดเคืองก็เกิดขึ้นในหมู่จันทานเมื่อหญิงนั้นคลอดบุตรนางเห็นบุตรแล้วอยากจะร้องไห้สัก50ปีพระบุตรของนางพิกลพิการสารพัดอย่างมือเท้าหูจมูกปากในตาพิการไปหมดเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นหน้าเกลียดเหลือเกินแต่นางก็ไม่ละทิ้งบุตรทั้งนี้เพราะความรักตามธรรมชาติอันมารดามีต่อบุตรความเยื่อใยมีกำลังแรงกล้านางเลี้ยงบุตรด้วยความฝืดเคืองวันใดที่พาบุตรไปทำงานด้วยวันนั้นจะไม่ได้อะไรเลยส่วนวันใดทิ้งบุตรไว้ที่บ้านวันนั้นจะได้อาหารพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพียงพอดำรงชีวิตอยู่ได้เท่านั้นเมื่อลูกพอหากินได้เองบ้างแล้วนางได้วางภาชนะกระเบื้องไว้บนมือแล้วกล่าวว่าลูกเอ๋ยพ่อแม่ได้รับความลำบากนักแล้วเพราะเจ้าบัดนี้พ่อแม่ไม่อาจเลี้ยงดูเจ้าได้แล้วและเจ้าก็มีวัยพอหากินเองได้บ้างเจ้าจงถือภาชนะกระเบื้องนี้ไปหากินเองเถิดในนครนี้อาหารและเสื้อผ้าที่เขาจัดไว้เพื่อคนกำพร้าและคนพิการพอมีอยู่เจ้ายงไปอย่างที่อย่างนั้นเด็กนั้นเที่ยวไปในที่ต่างๆจนกระทั่งถึงบ้านเดิมของตนจึงระลึกชาติได้จำทุกสิ่งทุกอย่างได้รีบเข้าไปสู่เรือนขณะที่คนเฝ้าประตูเผลอแต่พอถึงประตูชั้นที่4บุตรของมูลสิริเห็นเข้าตกใจกลัวพากันร้องไห้คนใช้จึงช่วยกันโบยตีแล้วไล่ออกจากบ้านให้ไปอยู่ที่กองหยากเยื่อพระศาสดามีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเสด็จออกบิณฑบาตถึงกองหยากเยื่อนั้นแล้วทอดพระเนตรดูพระอานนท์อย่างมีในพระเถระจึงทูลถามพระศาสดาตรัสเล่าเรื่องเกี่ยวกับอานันทเศรษฐีให้ทราบพระอานนท์จึงเชิญมูลสิริเศรษฐีมาขณะนั้นมหาชนประชุมกันเป็นอันมากพระสุคตเจ้าตรัสถามมูลสิริว่ารู้จักเด็กคนนี้หรือไม่ เขาทูลว่าไม่รู้จักพระตถาคตจึงตรัสว่านั่นคืออานันทเศรษฐีบิดาของท่านมูลสิริเศรษฐีไม่เชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้เด็กนั้นบอกขุมทรัพย์ทั้ง5ขุมซึ่งเขาฝังซ่อนไว้เขาบอกได้ถูกหมดจนมูลสิริเศรษฐีเชื่อและได้ถึงพระศาสดาเป็นสรณะตั้งแต่วันนั้นมาพระพุทธองค์จึงตรัสสอนด้วยพระธรรมว่าปุตตามัตติธนมัตติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นคนโง่สำคัญตนว่าฉลาดพระพุทธภาษิตผู้ใดโง่รู้ตนว่าเป็นคนโง่ผู้นั้นยังเป็นคนฉลาดได้บ้างเพราะความรู้นั้นส่วนผู้ใดโง่แต่สำคัญตนว่าฉลาดผู้นั้นเราเรียกว่าเป็นคนโง่มากอธิบายความคนที่โง่ยังไม่ฉลาดรู้สึกตนตามเป็นจริงว่าตนยังโง่อยู่เมื่อพยายามเพื่อถ่ายถอนความโง่ของตนย่อมทำได้โดยการคบหาสมาคมกับบัณฑิตหรือคนฉลาดยอมให้เขาแนะนำพร่ำสอนการเวลาล่วงไปล่วงไปย่อมกลายเป็นคนฉลาดได้หากเคยเป็นพานก็กลับเป็นบัณฑิตได้ส่วนคนที่จะต้องดักดานนั้นคือคนที่ยังเป็นคนโง่อยู่แต่สำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดมีทิฏฐิมานะจัดไม่ยอมรับว่าตนยังโง่อยู่ไม่ยอมรับความจริงแม้ตนเป็นพานก็เข้าใจว่าตนเป็นบัณฑิตประพฤติตนอย่างพานก็เข้าใจว่าประพฤติอย่างบัณฑิตคอยหาเหตุผลพันพานเข้าข้างตนคนอย่างนี้ไม่มีวันเป็นบัณฑิตหรือฉลาดขึ้นได้คนฉลาดต้องยอมโง่กับคนเพียงคนหนึ่งหรือสองคนเพื่อจะได้ฉลาดกว่าคนเป็นแสนเป็นล้าน

ได้บรรลุโสดาปัตติผลส่วนอีกคนหนึ่งได้ทรัพย์ห้ามาศกจากชายผ้าของอุบาสกคนหนึ่งทรัพย์นั้นพอค่าอาหารได้วันหนึ่งเมื่อกลับมาถึงบ้านโจรผู้ลักของกับภรรยาต้องการเยาะเย้ยเพื่อนผู้เป็นโสดาบันจึงกล่าวว่าท่านไปฟังธรรมทั้งทีไม่ได้แม้ค่าอาหารพอเลี้ยงตนสักมื้อหนึ่งจะมีประโยชน์อะไรสหายผู้เป็นโสดาบันคิดว่าเพื่อนเราคนนี้เป็นคนโง่แท้ๆแต่สำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดแต่ไม่ได้พูดอะไรเมื่อไปวัดเชตวันพร้อมด้วยหมู่ญาติจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระศาสดาทรงทราบพระทศพลแสดงธรรมแก่เขาว่าผู้ใดโง่รู้ตนว่าเป็นคนโง่เป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นคนพาลเหมือนทัพพีไม่รู้รสแกงพระพุทธภาษิตคนพาลอยู่ใกล้บัณฑิตแม้ตลอดชีวิตก็ไม่รู้ธรรมเหมือนทัพพีคลุกคลีอยู่กับแกงก็ไม่รู้รสแกงอธิบายความเหตุที่คนพาลแม้อยู่ใกล้บัณฑิตก็ไม่สามารถรู้ธรรมอย่างบัณฑิตได้นั้นเพราะไม่ใส่ใจไม่เคยถามไม่สนใจฟังว่าอะไรควรเว้นอะไรควรทำนอกจากนี้ยังจะเห็นวิปริตไปว่าการเรียนธรรมสอนธรรมอธิบายธรรมและการประพฤติธรรมนั้นเป็นเรื่องของคนคลึกคนเขายอมให้คนอื่นเอารัดเอาเปรียบฉกฉวยเอาผลประโยชน์ไปได้ตามใจชอบไม่รู้จักเอาเปรียบใครเสียบ้างเป็นต้นคนพาลมองเห็นการประพฤติธรรมเป็นการยอมเสียสละประโยชน์แต่บัณฑิตย่อมมองเห็นตรงกันข้ามคนพาลเห็นว่าใครด่าต้องด่าตอบใครโกงต้องโกงตอบแต่บัณฑิตเห็นว่าใครด่าเราต้องอดทนใครโกงก็ช่างเขาเราไม่โกงเราอยู่เป็นสุขหนอทัศนะของคนพาลและบัณฑิตแตกต่างกันอยู่อย่างนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าท้องฟ้าและปฐพีฝั่งทั้งสองของมหาสมุทรนับว่าห่างไกลกันแต่ธรรมของสัตบุรุษและอสัตบุรุษยังห่างไกลกันมากกว่านั้นด้วยประการฉะนี้คนพาลแม้อยู่ใกล้บัณฑิตก็ไม่สามารถรู้รสธรรมพระตถาคตตรัสพระพุทธพจน์นี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระอุทายีมีเรื่องย่อดังนี้พระอุทายีมีชื่อมากในทางโลเลเลอะเทอะมีพระวินัยเป็นอันมากที่บัญญัติขึ้นเพราะพระอุทายีเป็นต้นเหตุจนบางแห่งท่านเรียกว่าโลลุทายีแปลว่าอุทายีผู้เลอะเทอะวันหนึ่งเมื่อประชุมฟังธรรมกันในธรรมสภาการฟังธรรมแสดงธรรมสุดสิ้นลงแล้วพระศาสดาและพระเถระผู้ใหญ่หลีกไปแล้วพระอุทายีก็ไปสู่โรงธรรมขึ้นนั่งบนธรรมมากพวกภิกษุอาคันตุกะผู้ไม่คุ้นเคยเข้าใจว่าพระผู้นี้น่าจะเป็นพระมหาเถระผู้ผู้หูสูตรจึงถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นพระอุทายีตอบไม่ได้สักเรื่องเดียวภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นจึงติเตียนว่าพระเถระอะไรอยู่ในวิหารเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแท้ๆยังไม่รู้ธรรมสักว่าขันธ์ธาตุและอายตนะเป็นต้นดังนี้แล้วควรกันไปเฝ้าพระศาสดาทูลความนั้นให้ทรงทราบพระทศพลจึงตรัสว่าคนพาลอยู่ใกล้บัณฑิตแม้ตลอดชีวิตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นคนฉลาดเหมือนลิ้นรู้รสแกงพระพุทธภาษิตคนฉลาดเข้าใกล้บัณฑิตแม้เพียงครู่เดียวย่อมรู้ทำได้โดยพลันเหมือนลิ้นรู้รสแกงอธิบายความข้อนี้ตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้วคือคนฉลาดเมื่อเข้าใกล้บัณฑิตย่อมมองเห็นการกระทำของบัณฑิตเป็นสิ่งน่าเอาอย่างน่าประพฤติตามมีความนิยมเลื่อมใสในบัณฑิตชอบธรรมของบัณฑิตจึงสามารถรู้ธรรมของบัณฑิตได้โดยพลันเหมือนลิ้นที่ดีไม่มีโรคย่อมรู้รสแกงได้ทันทีเมื่อสัมผัสเรื่องนี้พระศาสดาตรัสเมื่อประทับอยู่ณเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุชาวเมืองปาถามีเรื่องย่อดังนี้เมื่อพระศาสดาตรัสรู้ใหม่ๆได้พบเด็กหนุ่มชาวปาถา30คนที่ไร่ฝ้ายพวกเขากำลังตามหาหญิงที่หายไปพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้ฟังจนทั้งหมดเลื่อมใสขอบวชทรงประทานเอหิภิกขุอุปสมบทให้แล้วภิกษุเหล่านั้นสมาทานธุดงค์13ข้อประพฤติอยู่อย่างเคร่งครัดเป็นเวลานาน

0: ต่อมาได้เข้าเฝ้าพระศาสดาอีกฟังอนัมมตคธรรมเทศนาธรรมเทศนาคือว่าด้วยสังสารวัฏเป็นสิ่งยาวนานยากที่กำหนดควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดได้บรรลุอรหัตผลต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอภิกษุเหล่านั้นรู้ธรรมได้เร็วเหลือเกินพระศาสดาทรงทราบแล้วตรัสว่าสหายทั้ง30คนนั้นเคยฟังธรรมมาในชาติก่อนเคยสมาทานศีล5เพราะอุปนิสัยนั้นจึงบรรลุพระอรหัตผลได้อย่างรวดเร็วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าคนฉลาดเข้าใกล้บัณฑิตแม้เพียงครู่เดียวเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นคนผ่านทำตนเป็นศัตรูแก่ตนพระพุทธภาษิตคนผ่านมีปัญญาสามประพฤติตนเป็นดังศัตรูของตนคือเที่ยวทำกรรมอลามกอันมีผลเผ็ดร้อนอธิบายความการทำความชั่วนั้นท่านเรียกว่าทำตนให้เป็นศัตรูของตนเองเพราะความชั่วย่อมตามแผดเผาในภายหลังความชั่วย่อมให้ผลเป็นทุกข์ความชั่วย่อมให้สิ่งที่ไม่น่าพอใจเหมือนสิ่งที่คนเป็นศัตรูให้แก่เราคนพาลทำกรรมชั่วเองย่อมเศร้าหมองเองถึงความทุกข์เองจึงชื่อว่าทำตนให้เป็นศัตรูแก่ตนผู้ทำชั่วชื่อว่าไม่รักตนส่วนผู้ทำแต่กรรมดีชื่อว่าผู้รักตนเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็ไม่ควรทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งการลงโทษของกรรมชั่วเป็นการรุนแรงแสบเผ็ดและไม่มีอะไรสามารถต้านทานได้มารดาบิดาญาติพี่น้องและทรัพย์ก็ไม่สามารถต้านทานได้เพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงสอนให้กลัวความชั่วมากกว่าความตายความตายให้ความเจ็บปวดครั้งเดียวส่วนความชั่วให้ผลเป็นทุกข์เนิ่นนานหลายร้อยหลายพันชาติความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นของน่ากลัวพึงเห็นตัวอย่างเรื่องสุปปพุทธะที่เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วแสดงอาการดูหมิ่นเป็นเหตุให้ตนเป็นโรคเรื้อนในภายหลังในธรรมบทท่านบอกว่าเรื่องสุปปพุทธะโรคเรื้อนมาแล้วในคัมภีร์อุทานจึงตามไปดูในอุทานพระไตรปิฎกเล่ม25หน้า147ถึง449มีความว่าสุปปพุทธะได้บรรลุโสดาปัตติผลเพราะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาว่าแจ่มแจ้งเห็นชัดเหมือนหงายของที่กว้างเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดให้คนมีจักษุได้เห็นรูปขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดชีวิตแล้วหลีกไปถูกโคตัวหนึ่งกวิดสิ้นชีวิตภิกษุหลายรูปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าคติสัมปรายภพของสุปปพุทธะเป็นอย่างไรพระศาสดาตรัสตอบว่าสุปปพุทธะเป็นโสดาบันมีคติอันแน่นอนว่าจะต้องรู้ธรรมในภายหน้ามีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าเพราะเหตุไรสุปปพุทธะจึงเกิดมาจนและเป็นโรคเรื้อนพระศาสดาตรัสเล่าว่าเมื่อก่อนนานมาแล้วสุปปพุทธะเกิดเป็นบุตรเศรษฐีที่เมืองราชคฤห์นี่เองวันหนึ่งเขาไปอุทยานได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อตะคระสิขีเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในเมืองเขาคิดว่าคนขี้เรือนนี้คือใครหนอแล้วถมน้ำลายทำพระปัจเจกพุทธเจ้าไว้ทางซ้ายของตนแล้วหลีกไปวงเล็บเปิดการหลีกทางขวาถือว่าเป็นการแสดงความเคารพคือเมื่อเดินสวนทางกับผู้ใหญ่ที่เคารพผู้น้อยต้องเดินไปทางซ้ายมือของท่านและท่านผู้ใหญ่อยู่ทางขวามือของตนถ้าบอกสั้นๆแบบทหารก็ต้องบอกให้หลีกซ้ายลองนึกภาพดูผู้เขียนวงเล็บปิดด้วยกรรมเพียงเท่านี้สุปปพุทธะต้องตกนรกหลายพันปีด้วยเศษแห่งกรรมนั้นเขาจึงมาเกิดเป็นคนจนในเมืองราชคฤห์และเป็นโรคเรื้อนแต่บัดนี้สุปปพุทธะได้อาศัยธรรมวินัยนี้แล้วสมาทานศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาเป็นโสดาบันเกิดในเทวโลกชั้นดาวประดึงแล้วพระศาสดาทรงเปล่งพระอุทานในเวลานั้นว่าเมื่อความพยายามยังมีอยู่บัณฑิตพึงเว้นจากบาปเหมือนคนมีตาดีเว้นทางอันเป็นหลบเดนเสียฉะนั้นเรื่องในพระไตรปิฎกเล่ม25หน้า147มีเพียงเท่านี้ต่อไปนี้เป็นเรื่องในอรรถกถาธรรมบทสุปปพุทธะโรคเรื้อนเม เมื่อบรรลุโสดาปัตติผลแล้วต้องการกราบทูลคุณที่ตนได้บรรลุแด่พระผู้มีพระภาคแต่ไม่อาจเข้าไปท่ามกลางบริษัทได้เมื่อประชาชนพากันหลับหมดแล้วจึงเข้าเฝ้าพระศาสดาณที่ประทับของพระองค์ขณะนั้นท้าวสักกะเทวราชรู้ความที่สุปปุทธะต้องการกราบทูลพระศาสดาถึงคุณที่ตนได้บรรลุแล้วจึงประทับยืนบนอากาศตรัสกับสุปปุทธะว่าสุปปุทธะท่านเป็นคนขาดจนขาดสนจนทรัพย์เราจะให้ทรัพย์เป็นอเนกอนันต์แก่ท่านถ้าท่านสามารถกล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ไม่มีประโยชน์แก่เราท่านเป็นใครสุปปพุทธะถามเราเป็นท้าวสักกะท่านเป็นอันธพาลไม่มีอย่างอายท่านอย่าพูดกับข้าพเจ้าเลยเราไม่ใช่คนเข็นใจไม่ใช่คนขาดสนเรามีอริยทรัพย์ครบทั้ง7ประการคือศรัทธาศีลสุตะจาคะหิริโอตตัปปะและปัญญาใครมีคุณธรรมทั้ง7ประการนี้ผู้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นคนจนท้าวสักกะฟังดังนั้นแล้วรีบไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าท้าวสักกะร้อยองค์หรือพันองค์ไม่อาจทำความเลื่อมใสของสุปปุทธะให้คลอนแคลนได้การที่แม่โคลูกอ่อนขวิดสุปปพุทธะถึงตายนั้นท่านกล่าวว่าความจริงแม่โคนั้นเป็นนางยักษินีแปลงมาเพราะเวรที่เคยทำต่อกันไว้ไม่เพียงแต่สุปปพุทธะคนเดียวเท่านั้นกุลบุตรชื่อปุกุสาติก็ตามพาหิยะทารุกิริยะก็ตามนายโจรคราวแดงก็ตามที่ถูกแม่โคขวิดตายนั้นล้วนแต่เคยทำกรรมร่วมกันมาทั้งสิ้นท่านกล่าวว่าในอดีตการคนทั้งสี่นั้นเป็นบุตรเศรษฐีสี่คนพาหญิงโสเภณีไปเที่ยวอุทยานหาความสุขสำราญจากหญิงนั้นตลอดวันแล้วตกเวลาเย็นปรึกษากันว่าควรจะฆ่าหญิงโสเภณีนั้นเสียแย่งเอาทรัพย์1,000กหาปณะและเครื่องประดับหญิงแพทย์สยาได้ฟังดังนั้นคิดว่าคนพวกนี้ไม่มีอย่างอายอภิรมย์กับเราแล้วยังจะฆ่าเราเอาทรัพย์อีกเมื่อถูกฆ่าอยู่นางผูกอาฆาตว่าชาติต่อไปขอเราจงเป็นยักษินีสามารถฆ่าต่อคนเหล่านี้ได้ดังนั้นนางจึงเกิดเป็นยักษินีประหารคนทั้งสี่ให้ตายมาหลายร้อยชาติพระศาสดาทรงแสดงธรรมเป็นอเนกปริยายเพราะปรารภเรื่องสุปปพุทธะโรคเรื้อนนี้ในที่สุดได้ตรัสสรุปพระธรรมเทศนาด้วยพระคาถาว่าคนพาลมีปัญญาสามประพฤติตนเป็นดังศัตรูของตนคือเที่ยวทำกรรมอลามกอันมีผลเผ็ดร้อนมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นกรรมอันทำให้เดือดร้อนภายหลังพระพุทธภาษิตบุคคลทำกรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังมีหน้านองด้วยน้ำตาเสวยผลแห่งกรรมใดกรรมนั้นไม่ดีอธิบายความในขณะที่ทำบางทีและมีอยู่เสมอที่เราไม่แน่ใจว่ากรรมที่ทำลงไปนั้นดีหรือไม่ดีตราบใดที่ผลยังไม่ออกมาตราบนั้นเราก็ไม่สามารถตัดสินได้แน่นอนว่าถูกหรือผิดดีหรือชั่วอย่างไรแต่พอกรรมนั้นผลิตผลเราก็รู้ได้ทันทีว่ากรรมที่เราทำนั้นดีหรือชั่วผิดหรือถูกเพราะผลย่อมประกาศเหตุเหมือนเราสามารถรู้จักต้นไม้จากใบและลูกของมันชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นไม่ดีพระทศพลตรัสพระพุทธภาษิตนี้ขณะประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภชาวนาคนหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้ชาวนาคนนั้นไถนาอยู่แห่งหนึ่งไม่ไกลกรุงสาวัตถีคืนนั้นพวกโจรหมู่หนึ่งขโมยทรัพย์ของตระกูลมั่งคั่งตระกูลหนึ่งได้ทรัพย์มากได้แบ่งทรัพย์กันที่นาของชาวนาคนนั้นดังเล็บเวลากลางคืนบังเอิญถุงเงินถุงหนึ่งตกอยู่รุ่งเช้าชาวนาไปไถนาตามปกติไม่เห็นถุงเงินนั้นเช้าวันนั้นพระตถาคตเจ้าแผ่ขายพระญาณไปตรวจดูหมู่สัตว์ที่พระองค์ควรโปรดได้เห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของชาวนานั้นและเหตุทั้งปวงอันจักเกิดขึ้นแก่ชาวนาพระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีใครอื่นที่จะเป็นพยานของชาวนาได้นอกจากพระองค์จึงมีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเสด็จไปยังที่นั้นชาวนาเห็นพระศาสดาแล้วมาถวายบังคมแล้วไปไถนาอย่างเดิมพ พระศาสดาเสด็จไปที่ถุงเงินตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอเห็นอสรพิษนั่นหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะอสรพิษร้ายพระอานนท์ทูลตอบพระศาสดาตรัสเพียงเท่านี้แล้วหลีกไปชาวนาได้ยินเสียงนั้นจึงคิดว่าทีนี้เราไปมาอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนอสรพิษจักเป็นอันตรายแก่เราดังนี้แล้วถือด้ามประตักไปหมายจะตีงูเห็นถุงทรัพย์บรรจุทรัพย์ไว้พันหนึ่งดีใจว่าพระศาสดาตรัสบอกทรัพย์ให้โดยไนยะจึงถือเอาทรัพย์นั้นไปเอาฝุ่นกลบไว้แล้วไถนาต่อไปเจ้าของทรัพย์ตื่นขึ้นเวลาเช้าเห็นว่าทรัพย์หายไปจึงชวนกันเดินตามรอยเท้าของโจรเห็นรอยเท้ามาหยุดอยู่ที่นาของชาวนาคนนั้นและมีร่องรอยการแบ่งทรัพย์กันเห็นรอยเท้าของชาวนาจึงเดินตามรอยเท้าไปเห็นรอยเท้าไปหยุดอยู่ณที่แห่งหนึ่งมีรอยขุดคุยดินเอาฝุ่นกลบไว้จึงคุยฝุ่นดูก็เห็นถุงทรัพย์พวกเขาโบยตีชาวนาด้วยท่อนไม้แล้วนำตัวไปแสดงแด่พระราชาในฐานะขโมยทรัพย์เป็นอันมากพระราชาทรงสดับเรื่องราวโดยตลอดแล้วรับสั่งให้ประหารชีวิตชาวนานั้นเสียพวกราชบุตรมัดชาวนานั้นไพร่หลังเกียนด้วยหวายนำไปสู่ที่ประหารชาวนากล่าวอยู่อย่างเดียวว่าอานนท์เห็นอสรพิษนั่นไหมเห็นพระเจ้าข้าอสรพิษร้ายพวกราชบุตรสงสัยในคำของเขาจึงถามว่าเหตุไรจึงกล่าวคำของพระศาสดาและพระอานนท์เขาบอกว่าต้องได้เฝ้าพระราชาเสียก่อนแล้วจักบอกพวกราชบุตรนำเขาไปเฝ้าพระราชาเมื่อพระราชาตรัสถามจึงทูลเล่าเรื่องทั้งปวงถวายพระราชาทรงดำริว่าชาวนานี้อ้างพระศาสดาและพระอานนท์เป็นพยานน่าจะมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งดังนี้แล้วให้พักการลงโทษชาวนาไว้ก่อนทรงพาเขาไปเฝ้าพระศาสดาในเวลาเย็น
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทเพียงเท่านี้เพื่อนำท่านมารับฟังกันถ่ายทอดสดการปรารภธรรมตามนิยาศัยของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพะโลในช่วงหลังฉันอาหารครับ
2: ทั้งวันทั้งวันเนี่ยกลับบ้านสมองเดียวจังหวัดธรรมอยู่วัดมัดมือผมวันเนี่ยเยี่ยมกลับบ้านสมองหนึ่งอาชีพเกษียณกับบวชสิฮะจากบ่เห็นพอดีสามทุ่มเนาะเยี่ยมสามทุ่มเป๊ะเลยสวดชั่วโมงหนึ่งทำวัดสวดนั่นแหละร่วมกันฟังเทศอีกเกือบชั่วโมงทั้งป่วยเก่าก็มีป่วยใหม่ก็มีนไทยเบฟก็มาจ้างเต็นต่อวะมาเอานี่บันน้องใหญ่ต่อมาเป็นน้องบันน้องใหญ่ต่อมาลูกหลานน้องใหญ่นุ่นกลางเต็นคงยังไม่เสร็จนะเอาไปแจกเขาหน่อยเอาถุงมาใส่ไปแจกเขาแน่เอาไป

แล้วรถ6ล้อก็มีรถใหญ่ก็มีรถเล็กก็มีลูกหลานน้องใหญ่จะคนผู้เดียวกองบินเป็นหน้ามดเหรอเนี่ยสองฝั่งเป็นหน้ามดสะพานโบเห็นแต่ไปเห็นสองปีกนี่ด็อกเตอร์เช่าซื้อไว้สองปีกนี่ไม่จอดรถมาจากคนไทยเบ็บฮะ6คนยังบ่ทันเสร็จมากลางต่อไม่พูดอะไรเหรอไม่พูดอะไรบอกเดี๋ยวนโมทนานะโมทนานโมทนาน้องใหญ่น้องตุ่มมาเต็มเลยรถทัวร์นู่นส่วนตัวสาธุเอานี่ส่วนตัวไปเอาให้เลี่ยมเนี่ยส่วนตัวจะไปไหนก่อนนี่รถทัวร์นี่จะไปไหนนี แน่นก้อนบาทพ่อสิริเด้อให้พ่อสิริ400บาทไปครับว่าใครดีนั่นคนบาทเอาเลยหยอดตู้ก็ได้มันนี่ก็ได้7วันอายุวัฒนะปู่บุญมีต่อ10โมงมื้อน้ำสงฆ์ว่าจะทานมา10โมงพุ่มพระไตร

วันละพีวันนี้วันละพีเห็นมาใส่บาตรอยู่วันละพี

หมดแล้วเนาะนะให้พรอันโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังมติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวัจจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวันวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสะนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลา

มาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจนไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงหลังฉันอาหารของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพะโลจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:09 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569

ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีกิจอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวที่คุณเหนือเสียรเกล้าแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิการ่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา9นาฬิการ่วมทำบุญเพื่อแสดงอัจฉริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโดยการโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอรัตนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ผู้มีกิจอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญ113ปีชาตการองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับปูชาจะปูชนียานะเอตมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา21นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิกา30นาทีร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา8นาฬิกา30นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขบุญยัสสวัตติโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านฟังครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักในพระราชหฤทัยว่าธรรมชาติคือสายใยแห่งชีวิตทั้งมนุษย์ป่าพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ต่างเชื่อมโยงกันเป็นวงจรที่เกื้อกูลกันอย่างลึกซึ้งที่สำคัญทรงให้ความสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
1: น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะก็คือพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลย
0: ในวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ได้พระราชทานโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่บ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างและชักชวนให้ราษฎรมาช่วยกันปลูกต้นไม้รักษาป่าณวันนี้ป่ารักน้ำแห่งแรกณบ้านถ้ำติ้วได้เปลี่ยนสภาพจากป่าเสื่อมโทรมมาเป็นผืนป่าที่ร่มรื่นด้วยพันไม้ให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในความสำคัญของป่าจากบ้านป่ารักน้ำบ้านถ้ำติ้วโครงการป่ารักน้ำได้ขยายผลในการช่วยฟื้นคืนและรักษาผืนป่าในหลายพื้นที่ในจังหวัดสกลนครและใกล้เคียงราชดำริในการรักษาสายใยแห่งธรรมชาติในลักษณะคนอยู่คู่กับป่าได้อย่างมีความสุขคนไม่ทำลายป่าป่าให้อาหารและความร่มรื่นกับคนเป็นแนวทางที่ก่อเกิดโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริโดยการจัดระเบียบพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้ราษฎรมีที่อาศัยดำรงชีวิตโดยไม่บุกรุกป่าอีกพร้อมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตปลูกฝังจิตสำนึกให้ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่เสื่อมโทรมปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริได้เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยรักษาผืนป่าต้นน้ำลำธารในภูมิภาคต่างๆในภาคเหนือเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานางผาเกิ้งอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยภาคใต้เช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นิคมสร้างตนเองสุขิรินบ้านศิลปชีพอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสนับเป็นความหวังที่คนไทยจะได้ตระหนักในคุณค่าของสายใยธรรมชาติที่เกื้อกูลทุกสรรพชีวิตดังพระราชดำรัสที่ว่าเราควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อย่างระมัดระวังและทำนุบำรุงให้คงอยู่ตลอดไปมิใช่ให้ประวัติศาสตร์จารึกได้ว่าทรัพยากรเหล่านี้ถูกทำลายหมดสิ้นในระยะเวลาอันสั้นแค่อายุของเรา

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่คำดีประภาโสวัดตั้มผาปูอำเภอเมืองจังหวัดเลยมีชื่อกันเทศว่ากรรมฐานหน้าจริตโหขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ถึงเราจะเริ่มกรรมฐานอย่างอื่นถ้ายังไม่จะเริ่มกรรมฐานห้าอย่างก็ยังไม่พ้นจากความหลงหลงคือเล่าคือเขาโทษตนคือตัวหลงรักหลงชังกันก็มันหลงอันนี้แหละห้าอย่างนี่แหละฉะนั้นข้อนี้ก็นักปฏิบัติของเราควรสนใจถ้าพูดจะเรื่องผมถ้าการเลิกขโมยกรรมก็ดีก็ให้ระลึกภายในใจคือการกำลังระลึกพุทโธเพราะในอิทธิการเลี้ยงของธรรมชาตินี่โดยมากเป็นเลี้ยงที่ศึกษาการเทศนี่ไหมเข้ามาพูดวันวานไปอยากจะเข้าใจได้จะที่การเพียงแค่ประชุมกันฟังที่นี่แล้วก็เรียกว่ายังไม่ใช่บุญไม่นับว่าเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติจริงศึกษาเฉพาะตัวเพราะตัวเองและยังมากรองคนศึกษาเฉพาะตัวไปตัวมันทำไมสามารถศึกษาออกไปหาครูบาอาจารย์คนหนึ่งคนเดียวก็ยังมากให้แค่สองคนสามารถไปผู้เดียวศึกษาผู้เดียวฟังคนเดียวได้เป็นการหมอดีแต่เวลาที่จะไม่ฟังเฉยก็ไม่เป็นไรเลยในเป็นผู้อื่นคนนี้นั่นทั้งยังถูกต้องฟังกับสักว่าแต่ฟังไปแต่ว่าไปโกรธน้อยไปเครื่องหมายของว่าการประชุมใหญ่หลายคนเช่นนี้มันพูดใส่หูหลายคนพูดใส่ใจหลายคนอันนี้พูดคุ้มรู้ก็ไม่เสมอกันเทว่าถ้ายังจำพูดที่อยากฟังสูงก็เลยไม่ได้ฟังเด็กถึงพูดที่สูงพูดที่ยังจำก็ไม่เข้าใจเห็นไหมยังยากฟังเฉพาะนั่นเป็นประโยชน์ดีถ้าผู้ที่เข้าใจแล้วฟังอย่างไรก็เข้าใจผู้ที่ทำสมาธิเปลี่ยนไปได้แล้วบรรดาคนใหม่ๆที่มาฟังร่วมๆนั่นสินั่นถ้าผู้สติสมาธิยังยังไม่สมบูรณ์แล้วก็อยากจะเข้าใจตอนนี้นะว่าขาดเหมือนสมัยก่อนๆตอนนี้อันที่การก่อนได้สมาธิกันดูไม่ยากมันวิธีนี้อาศัยการศึกษานี่มากกว่านี่ก็เป็นเครื่องหมายใดเหมือนกันถ้าไปสมัครไปศึกษาเฉพาะตัวได้เขาอ่อนข้อมสามารถกระจายมากแต่ประเทศสองคนเขาหาคู่บ่อาจารย์ที่ฟ้อนเรียนแนะนำสั่งสอนได้แนะนำได้แก้ไขให้ได้เพราะว่าเรื่องสมาธินั่นเป็นวิธีแก้คิดวิธีไปหาเนี่ยมักแก้เข้าใจผิดกันว่าเล่าไม่มีคำพูดคำพูดศึกษาก็ไม่อะไรหรอกถ้ามันเป็นก็เล่าเรียนเป็นให้ท่านฟังเลยว่านั่งสมาธิวันนั้นหรือเวลานั้นขึ้นนั้นวันนั้นได้พิจารณาอย่างนั้นเอาอย่างนั้นเป็นอารมณ์ตั้งสติอย่างนั้นคิดร่วมลงไปเป็นอย่างนั้นหรือมีนิมิตอย่างนั้นหรือเกิดความสุขความสงบอย่างนั้นพูดไปตามเรื่องที่มันเป็นทีนี้พูดเรื่องว่ามันเป็นถามมันไม่ได้ไม่เป็นเอาไปเล่าว่าไม่เป็นทำสมาธิก็ไม่เป็นไม่สงบไปสังเกตว่าขณะมันบ่เป็นนั่นมันคัดของอะไรมันเช็ดยุ่งอยู่กว่าอะไรกายสังเกตให้รู้เกี่ยวของขณะที่มันไม่เป็นมันกังวลอยู่ในอะไรส่วนมากขอให้บอกเราเรื่องที่มันกังวลบางทีมันคัดของปฏิขันบางสิ่งบางอย่างไม่พอใส่พอสอยอย่างนี้ก็นี่มันเช็ดโดยธรรมดาไม่มีวัตถุไม่มีการคัดของไม่มีสิ่งอยากได้ไม่มีสิ่งอยากเป็นอะไรสิ่งใดนั่น

ไม่ค่อยเป็นอันตรายบ่รู้จักคนนี้นะว่าขาดกันมากเดียวทั้งผู้น้อยแม่ที่ไปก็ว่าบ่รู้เรียกยังไม่รู้อำนาจเอาแกราคาก็สังโมหะยังไงไงวันนี้ก็คือรู้ตัวเลยเงินตัวสักการณ์ยี่สิบสี่เมื่อยังถือสักการณ์นี้อยู่แล้วพวกนี้ไม่เอาอะไรง่ายเพราะว่าสักการณ์นี้ถือความถือตัวรู้มันก็เป็นตัวของราคาตัวสังโมหะเมื่อปฏิเมศจิตสัมพันธ์ยาวหรือความสังวรมาพ่อจะห่วยผ่านทางมันจนไหลวันนั้นพุทธิภาคไปขาดถึงตรงนี้มันใกล้ค่ายก็ว่าถ้ามาเราข้อมูลเนจะเข้ามาตั้งเผยแพร่ได้เรื่องจะเที่ยวถึงคนในประเทศยังรัฐบาลไม่ชอบแต่รังเกียจข้อมูลเนจแต่บางคนมันชอบแล้วเที่ยวให้เราบางคนมันชอบมันมีขาบางที่ผู้ได้เข้าไปแล้วไปยินดียินชอบเข้ามาเผยแพร่แจ้พวกเนี่ยเป็นเสียหายของตัวก็ยังทั้งพูดยังทั้งมาพูดทั้งจันทานเพศชายแท้ๆเข้ากันไม่ได้เลยเป็นผู้มีบัตรบอกให้ได้เขาถามทางตัวอยู่ยังไงมันก็เป็นไม้เพราะว่าคนในประเทศเราไปเป็นเรียกว่าเป็นเสื้อเป็นเสื้อเป็นเลี้ยงเพศนำเข้ามาเลี้ยงไข่ไข่นอกจะเข้ามาชนะเพราะว่าราคาของเราโทษสามมหาภายในเราอารมณ์เป็นเทมายุอันนี้มันเกิดขึ้นเรื่องตัวเพราะนี่แหละตอนคุณยังไม่ยกไตรลักษณ์เนี่ยมันก็เอาอะไรยังไงก็จะเห็นว่าราคะโทสะโมหะสามประการเนี่ยเป็นอันนี้จังทุกขังและตาจริงเป็นกระทึกแก่จิตใจของตนเองจริงเป็นกระทึกแก่ตนเองจริงอย่างนี้มันจะไปเห็นอย่างคือสมองเสื่อมเพราะระวังรู้มันที่กำเริบหรือที่ยังไงเรียกไม่ต้องเกิดขึ้นมากมันจะเห็นไปยังไงมันขาดที่ตรงนี้ไอ้สัมภยาความรู้ตัวไม่พอไอ้นั่นเพิ่นจังรับร่องเอาแต่พาโสดาขึ้นไปเรียกว่าหรือพิสุสีจำพวกมันจังรับร่องเอาสุปฏิปันโนอุตุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนและมิจิปันโนมันจังรับว่าเป็นอริยสาวกแต่ว่าถึงขันของศาสนาแล้วนับได้แล้วนับเขาพวกอะไรเงี้ยได้แล้วแต่ตรงนั้นยังพังเขาพวกได้เขาในพวกอะไรเงี้ยนับแต่ขอโทษด่าไปแต่ตามลงมาตรงนั้นถึงก็ยังไม่ไว้ใจตัวเขาตัวไม่ไว้ใจอันนี้อยากว่าเรื่องวันนี้พูดถึงธรรมะขั้นสูงฟังกันไปสักหน่อยก่อนสูงกลางต่ำนั่นแหละเขาเคยพูดกันเคยจับใจที่ว่าปามาโทมาตุโนปะทังความประมาทเป็นทางให้มันจุละหรือว่าเป็นทางตายเพราะอะไรเพราะทางมันจุละทำให้พ่อทางตายครับปามาโทอามาตังกระทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายครับปามาตานามิยันติท่านทั้งหลายผู้ไม่ประมาทแล้วทั้งหลายเชื่อว่าไม่ตายครับปามาตายัตถามาตาคนผู้ประมาทแล้วจะพูดให้เปิดเผยแล้วว่าจะมีชีวิตตัวมันก็ค่อนใจแล้วมันนี่พุทธภาษิตนี่เป็นหน้าค่อนชิดจังไรจังหมายความใครก็ว่าใช่ไหมเสียงก็เจ็บเติบอยู่เลยได้แล้วพอเจ็บเติบอยู่มันแย่พอทั้งไม่ดีสองขอย่อมว่าข้อประมาทเป็นทางให้มันจุระหรือคนผู้ประมาทแล้วไม่ก็คนตายแล้วสองคนนี้คนผู้ไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายทำไมย่อมว่าเป็นทางไม่ตายจึงว่าไม่ตายข้อมาประมาทเนี่ยหมายไปลึกลึกกันที่นั่นเรียกมรณสติท่านละเอียดนี่อีกคือเรียกมรณสติท่านละเอียดนี่อีกอยู่หายไปเงียบสภาพที่ตายกับที่สภาพที่ไม่ตายกับที่ตายออกจากกันตอนนั้นเคยพิจารณาความตายไม่ใช่ชัดเองอาการในภาคเช่นนี้ว่าหน้าเจนเกโลเขปชิเยติไม่คือมันอะไรอะไรในโลกความว่าโลกเขามาแยกโลกกับทั้งออกจากกันถ้าพอไปเห็นจิตดวงนั้นสักคนก็จะแยกกันออกอุตส่าห์ถ้าพอ

0: เห็นจิตตัวประธานเสียก่อนก็จะเงียบเงียบอยู่คือกันถ้าไปเห็นจิตตัวประธานแล้วก็จะไม่เงียบออกได้ทั้งนั้นจะว่าไม่ควรเติมมันควรเติมมันในถึงขั้วโกงในโลกควรยึดถือควรถือควรเติมมันในโลกทั้งปวงเพราะโลกมีไม้เอาความเกิดทุกอย่างไม้เกิดจากปัจจัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นปัจจัยก็ไม้จิตที่เป็นประธานจะพูดสั้นๆเลยว่าอวิชชาสังขารอวิชชาก็ไม้จิตที่เป็นประธานเพราะว่าปรุงแต่งแต่ไม้จิตที่เป็นประธานเมื่อยังไม่รู้ตัวก็ต้องปรุงแต่งเมื่อเราบ่ท่านเห็นจิตของเราใส่เราจะทำอย่างไรแค่เป็นนักปราชญ์เป็นผู้ไม่ประมาททำอย่างไรทุนแล้วแต่นั่นล่ะตั้งหลักค่อยๆอ่านให้ฟังกันเท่าความที่ว่าจารณาจิตที่เกิดจากจิตที่ประทังที่บรรดาจารณาจิตเนี่ยหมายความเกิดของจิตที่เกิดจากตัวประทังเรียกว่าอวิชชาเกิดจากอวิชชาสังขารเป็นสภาพตายบรรดามันเกิดเห็นนั่นความว่าเกิดและนี่ก็ให้พระกันเข้าใจกันแน่นอนไม่ได้หมายเอาแต่ความเกิดมีร่างกายหมายทั้งน้ำด้วยความเกิดของน้ำหรือความเกิดของจิตเพราะบรรดาขาพอท่านทั้งหลายมันเกิดระดับที่อยู่นอกเหตุนอกปัจจัยที่ไม่ได้จิตตุปทานโดยไม่มีซึ่งใดปรุงแต่งอยู่เนี้ยเหตุอยู่เนี้ยปัจจัยบรรดาซึ่งที่เกิดจากเหตุหรือปัจจัยแล้วยันเรียกว่าความเกิดสังขาราสัสสะเตสิบรรดาสังขารที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมันจะเที่ยงยั่งยืนไม่มีสาระแก่นสารแต่เข้าก็ออกมาทำประโยชน์กับโลกนี่ก็บางครั้งบางคราวยังเราทำประโยชน์เพราะว่าเราอาศัยโลกทำประโยชน์อยู่เองยังเราทำเสียนาสนะหรือทำอะไรเรานี่ก็เรียกว่าเรามาทำตัวขังตัวข้าวทำก็โดยทำมีสติทำปัญญาหรือทำประกอบด้วยเหตุผลหรือมุ่งความสะดวกแก่การบำเพ็ญบำเพ็ญโลกโลกเขาเพื่อความสะดวกแก่การบำเพ็ญครับปกติธรรมดาถ้าเราละจะจิตลงนั้นพอเห็นได้จังละจะจิตมันจะเป็นประธานจิตลงเดียวนั้นจะเป็นประธานสำคัญเดียวว่าเป็นจิตประเสริฐที่เล่าใหม่ก็งดดูกับจิตลงนั้นเพราะอะไรอันนี้การท่องออกไปตามจิตที่เกิดมันแค่เส้นชุดเลยยังไงหรือเราจะมาถือตนถือตัวอยู่ตามยึดถือสมมุติมาตัวเสียตัวสักกายเนื้อเสียเลือดตาโน้ตเสียเลือดตาวัตถุประธานถ้าเราจะมาถือตนถือตัวอยู่ตามสมมุติอย่างนี้มีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์แก่ตัวคิดเราอย่างไรมีประโยชน์แก่พวกคนอื่นอย่างไรก็เรียกมาเหลงโยกเอาคนตายท่านเรียกว่าทั้งที่มีชีวิตก็เป็นคนตายแล้วเพราะมันเป็นสภาพตายเนี่ยมันหลักที่ความเกิดทั้งหลายมันเป็นสภาพตายอยู่แล้วเป็นสภาพที่ไม่มีสาระแก่นแสงอยู่แล้วหันเวลาทั้งข้าวที่ตายแล้วก็มีจิตดวงใดจะกลับขึ้นไปสวยได้บัดนี้เกิดมานี่จะเห็นราคะหรือโทสะโมหะมานานทิฏฐิว่าได้ไปสวยอะไรเลยเนี่ยไม่ได้ไปสวยยังเรียกว่าองค์พระรักขอเทวะทำประทานเป็นโลกเครื่องมือสัตว์ชนะเขาใกล้ๆไม่ยั่งยืนพอสองยุโลกคือมูสันจะบอกว่าตาเฮาเมื่อความตายมาถึงแล้วไม่มีผู้ใดช่วยป้องกันไม่มีใครเป็นเพื่อนเป็นผูงจะเลยเวลานะพูดถึงข้าวถึงข้าวแยกต้องตายจริงๆช่วยบ่ได้ยังว่าหมอก็ตายคนที่ช่วยไม่อีกหมอก็ตายไปยุ่งกันหมอยังแจ้งหมอสดก็ยังตายโอ้ยมันก็ตายห้องก็จะเรียกใส่หมอสดสุดแล้วไหมแล้วโลกคือมูสัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนมันนี่มันก็จริงคนชัดอยู่แล้วเพราะว่าโลกคือมูสัตว์มันมีอะไรเป็นของของตนหมายความว่าจิตดวงนั้นที่ไปเอาหยังที่เอาอะไรที่ยึดเอาหยังที่ยึดอะไรจะอันบอบรรดาสิ่งที่เกิดจากจิตดวงนั้นจิตดวงประธานน่ะที่ยึดเอาเป็นมูเป็นเพื่อนอะไรจะอันบอบตกลงเราเป็นขาดสุดปึ๊บยกเสียตั้งแต่โพธิปัจจัยธรรมตามที่เกิดอันนี้พ่อที่พระทิญญาธรรมสันติเกณฑ์มันก็ไปเป็นสมบัติของโลกไปเป็นกำลังแก่โลกกับพ่อแม่ที่มาเป็นประโยชน์แก่ที่ตรงนี้อีกด้วยก็เมื่อเราบำเพ็ญสติสมาธิไปให้เราแก่กล้าเรานี่ที่มาเป็นสมบัติแก่ที่ตรงนั้นขณะที่มาได้บำเพ็ญเราไปเป็นแก่โลกหมด ยังว่าสัมมาประธานเสียยังว่าความเพียรมันก็ไปเพียรในทั้งโลกสังวรประธานก็ไปรักษาสมบัติของโลกปานาประธานก็ไปเพียรละกระไรทั้งโลกคนหน้าประธานก็เลยคอยไปสร้างประโยชน์ในทั้งโลกอันว่าคณะประธานก็เพียรรักษาเขาของเงินทองทั้งโลกมันบนมันเป็นประโยชน์แก่จิตดวงนี้อย่างสังขารก็พอใจไปในลูกในเมียแต่คนในทรัพย์ในสมบัติเป็นนอกวิริยะก็เที่ยงทั้งสองคนเจตสาเอาใจฟังไปทั้งโลกเหมังสาก็หวังผลประโยชน์ทั้งโลกเนี่ยมันจะไม่ประโยชน์แก่จิตดวงนี้ยังไงถ้าเป็นโลกหมดแล้วเทปัสสันเก่าไปใช้แน่ทั้งโลกนะมันบูมมาทั้งธรรมไปเฮ็ดอยู่ทั้งโลกสัจจิปัสสันติส่วนการงานอุปัสนาประเดี๋ยวพิจารณาเขาไปไล่เรื่องพิจารณาแต่ว่าพิจารณาฝ่ายการที่ใส่ของโลกนะอย่างการงานอุปัสนาเพิ่งวางสวยมันงามก็นั่นส่วนคิดฐานอุปัสเวทนาอุปัสนาก็บ่รู้เรียนอย่างเลยธรรมะอุปัสนาก็ต้องจะเรียนรู้แล้วเขาประเดี๋ยวคำนึงประเดี๋ยวไหนไปได้เลยยินที่หาพลาหาศรัทธาก็เสียไปทางวิสัยของโลกวิริยะก็เสียไปทางวิสัยของโลกสติก็ระลึกได้ไปทางวิสัยของโลกสามัคคีไปตั้งมันไปตั้งไปใส่ของลูกปัญญาลูกก็ลูกไปทำพัฒนาลูกที่หามันก็เพิ่มกันมันก็มากำลังมันแล้วก็จะมันจังเปลี่ยนกันเห็นที่หาก็พลาหาตอนเทมาความเพียรเพียรมันจะมาเป็นกำลังแก่จิตใจของเราจะเรียกว่าศรัทธาพลังวิริยะพลังสติพลังปัญญาสามัคคีพลังปัญญาพลังขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยทั้งที่การมาแฝกสามารถใช้เรื่องนี้คิดอยู่เรื่อยนั่นเองคิดในองค์บางส่วนก็คิดไปเพิ่มหดต้องเก็บกันเราเรียกว่าไม่นี่ไปใช่แล้วนี่ก็นี่ไปตามวิสัยของโลกไม่เป็นธรรมนี่นั่นแล้วเจ้าร่วมมีสี่สังหารนี่ขึ้นได้แล้วแต่เรางานจังที่น้อมนวมมาเป็นที่พึ่งแก่ที่แก่ของเราแก่โตของเราเป็นธนาที่พึ่งของเราเป็นคุณสมบัติของเราตกลงลงบ่มีเรื่องเสียขอให้พิจารณาเข้ามาประมาทพอที่เราละจากจิตตรงนั้นพบในใจจึงต้องละแต่ก็ว่าแต่มีอย่างที่ว่าถึงจะเห็นในแต่ผู้มีสติสามปัญญาแล้วหรือประกอบด้วยเหตุผลแล้วจะพูดจะทำก็ทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนได้ค่ะเดี๋ยวก็ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วยเหตุผลหน้าบนนี้แล้วบนหน้าจากบนบนหน้าจะทำอย่างไรแต่ที่นี่บนข้อมตายแล้วเทวอภาสที่โผล่เป็นกองอภาสเวลามันเกิดอภาสมากตัวพวกนี้มันก็เป็นทุกข์เบิดเป็นทุกข์ร่วมอยู่สุขเกิดยังมามาแล้วนั่งเป็นทุกข์ขังร่วมมาการทั้งหมดเหลวเป็นทุกข์อันเดียวเท่านั้นความที่เคยได้เคยมีความมีละมียศหรือมีเงินมีทองมาแล้วหลุดมามาช่วยเอาเลยเนี่ยผมมีประโยชน์อะไรเรียกเนี่ยนั่งความว่าตายนี่นวดเป็นมหาวีนาทิพย์ไปเบิดมีละมียศมีเงินมีทองอะไรก็ทิพย์ไปเบิดมดติดถ้าผู้ที่อุปนิสัยความดียังเหลืออยู่ก็จังจะไปเกิดที่ดีได้ถ้าว่าความดีบัดยังมหาเศรษฐียังที่ตายในพระที่เจ็ดนั่นแหละยังเราเคยอ่านกันมากเคยฟังกันมากเคยรู้กันมากยังเศรษฐีอีกทีว่ามีบุตรสืบมรดกเวลาตายไปแล้วก็เลยต้องเป็นข้องหลวงพระเจ้าประเสริฐทุกคนพระเจ้าประเสริฐทุกคนทุกคนเขาในปากข้างมดทั้งสิ้นเตรียมเบิดมันก็เวลาตายมีหลักก็เตรียมหลักมียศก็เตรียมยศเบิดนี่ถ้าสารสนทุกข์หมดเลยบ่มีสิ่งใดที่จะทำอีกมันดาสิ่งที่ได้เห็นนี่อยู่ขอประกันบักบันเลี้ยงประโยชน์ตนเนี่ยแม้ว่าโอกาสแล้วจะมีต่อไปของเราแม้การวัดโทวัดว่าจะเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยของเรานี่ก็นับว่าบริบูรณ์อยู่แล้วถ้าว่าครบพ่อสมควรแล้วเอาละในด้านวัตถุเหตุแต่คนอื่นเขาจะมีศรัทธาตอนพวกเข้านั่นก็ไปแต่ยุดของคนควยจะได้ยังไงเป็นแต่สอนแต้มของเก่าบูรณะของเก่ารักษาของเก่าเรียกว่าหายพระอนัตไปแล้วนะว่าเล่าแก่ปัญหาที่ความลำบากนะนะว่าหมดสิ้นไปแล้วแต่ที่จะหน้าวันตายเนี่ยมันเป็นหน้าทั้งเวทได้เกิดเศรษฐตามกันนี่แต่ความดีความชั่วที่เราทำเท่านั้นนอกจากนั้นหัวมีสิ่งกระทิตามเราไปนี่นะจังควรตั้งใจเลี้ยงความประมาทนั่นแหละพอตะละจากคิดดวงนั้นไป คันนึงอยู่อย่างอื่นไปพิจารณาว่าจิตตรงนั้นสิเอาอันใดได้ในโลกโดยปกติเรียกว่าธรรมดาของจิตฟ้าที่นี่ของจิตจิตที่เป็นประธานจิตดวงแท้ดวงเดิมหรือว่าอมตะจิตหรืออมตะธรรมอันนั้นผู้ยังไม่เห็นก็แค่ควรบังกันยึดเอาลักไม่ประมาทอันเดียวกันนี่แหละผู้ที่เห็นแล้วก็ต้องควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทผู้ยังไม่เห็นก็ควรก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้าประมาทแล้วก็มีประโยชน์เหมือนกับคนตายนั่นคือคนตายแล้วเพราะมันเป็นสภาพตายให้เข้าใจวันนี้แต่เราไปฟังกิริยาอื่นนั่นเป็นสภาพตายบรรดาสมมติวัดทางศีลบรรดาที่คิดสมมติเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเพียงสมมติรวมหมดทางอุปติภพอุปติก็ไม่ว่าเกิดยังไม่ได้หมายแต่ว่าเกิดมีร่างกายอันนี้ไม่ได้หมายจะมีรูปนามขันธ์อันนี้บรรดาที่น้ำทั้งสี่เกิดอยู่เลยครับเลยหรือจิตทั้งหลายที่เรียกว่าสามภพธรรมหรือว่าจิตแปดสิบเก้าดวงก็เกิดอยู่เลยครับอยู่เลยแล้วก็เกิดติดต่อกันได้เกินจนสังเกตไม่ทันถ้าเอาไปทั้งต้นต่อเราจังจะรู้ได้ว่าเกิดติดต่อกันเพราะนั่นแหละมันจังเกิดไม่ได้เกิดติดต่ออย่างคนสามัญธรรมดาถ้าที่เขาไปเจาะอยู่แล้วเห็นนั่นก็เล่ายาตำพ่อมพ่อใจในจังหวะธรรมชาติสมถะสงบได้ไอ้พระนามฝึกปัญญาเนี่ยสำคัญจะเป็นที่เราจะต้องฝึกถ้าของมีอยู่ในเราไม่ฝึกมันก็ไม่เป็นก็ได้ยังมาคั่วมีอยู่ง่วงมีอยู่ม้ามีอยู่แต่เราไม่ฝึกมันก็ขี่มันไม่ได้ใช่มันไม่ได้มาว่าคั่วมีอยู่แต่ว่าเราไม่ฝึกมันก็ไม่เป็นโลกเป็นเสียงไม่เป็นขาดเป็นไขไหวไหวมันก็อยู่อย่างนั้นเลยไปใส่ความฝึกสติปัญญาของเราถ้าเป็นอยู่แล้วเราก็ต้องฝึกเราต้องการรู้อย่างไรแล้วก็ฝึกกำหนดสิ่งนั้นอย่างว่ากายเวทนาจิตธรรมมันก็บอกไปดีอยู่แล้วหรือว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีสองกระแสนี้แต่เราดำเนินการรู้ไปตลอดสายทั้งสายสติปัฏฐานสี่ทั้งขันหาอย่างไรมันจะรู้แต่เราไม่ฝึกอีกต่อไปมันก็ไม่เกิดรู้แต่พอตั้งขั้นเล่าจะต้องเทวาเศษชาติชาติก็พอทั้งความพอใจในท่าแหลมในชาติพอใจในความสงบเทวาชาตินี่นะมันยังอยู่นอกศาสนาโดยตรงเสียเดียวเรื่องชาติว่าเป็นส่วนพุทธประสงค์แต่การกระทำกันก็จริงแหละแต่พวกอนุโลมไปสหะเพราะว่าเป็นจุดเบื้องต้นคือเรียกว่าเอาแบบพวกปัญญิต้นหนึ่งในนอกสมัยนั้นมาสอนคือเป็นสอนใหญ่เลยพวกที่มีคุณสมบัติเรานี่มาแล้วพวกที่เป็นมนุษย์มาแล้วนั่นนะพระเจ้ายึดเอาแบบอย่างที่สี่ข้อสอนใหญ่สอนใหญ่ที่ยังเป็นบุคคลหรือเป็นมนุษย์นั่นก็ตักน้ำที่พอตักน้ำได้ทั้งวันเนยยะแม้แต่ง่ายๆโยเซฟพวกอุคติสัญญูวิปคีสัญญูเท่านั้นพระเจ้ายังเป็นพวกมหาสาวกทำลงไปก็นั่นก็เรียกว่าท่านมันก็ไปชาไปนั่งโยกพวกเนื้อเงาบุคคลคอยตักคอยดึงถ้าผู้ใดมีวัดมีนิสัยของมนุษย์อยู่บ้างแต่ผู้ไม่มีนิสัยของมนุษย์มันบัดแล้วเราก็ใจเป็นเดรัจฉานหรือเป็นเปรตก็แล้วมันก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ใจอยู่นั่งตุกอยู่ในมนุษย์สาเปรตโตมนุษย์สาเดรัจฉานโนมันยากเรียกว่าพวกคนนี้มันมีอุปนิสัยของมนุษย์พระองค์ในน้ำจังว่าพระองค์เป็นผู้สอนเทวมนุษย์และเทวดาเท่านั้นสอนได้ก็สอนแต่เบอร์นั้นแหละแต่ว่าบ่นได้มันได้ที่มันได้ขันของมนุษย์ที่เทวดาที่จะได้เป็นในพระญาติก้าวหน้าเสมออยากให้ทำความพอใจตลอดทั้งความเพียรของเราแต่ไม่ยอมมากพระญาติบืนให้ได้มันบุญให้ได้เมื่อกำลังของเรายังดีอยู่แต่มันเป็นไม่เว้ยมันคือยังผมเนี่ยแต่แม่นอายุ60ปีจำบ่เคยเป็นหัวของหัวตาหัวมูแล้วแล้วตอนนั้นมันเริ่มมาแต่50ปีแต่แม่นสมมุติอายุ50ปีจำบ่ขึ้นหมู่คนเลยว่าบ่พอได้ยังให้ทําความเกรงพอที่ว่าบุคคลที่ประมาทแล้วทั้งหลายคือว่าเรียกว่าเป็นทางมัจจุราชว่าคนผู้ไม่ประมาททั้งหลายเชื่อว่าไม่ตายผู้ประมาทแล้วจะมีชีวิตของมันคนตายแล้วแต่พอมาเป็นโยกเขาคนตาย มาถือเกี่ยวกับความตายเห็นนั่นเมื่อเรามาถือสักศพเขาก็เป็นศพอย่างจะพุ่นภูมินิพนธ์เมียนละเราถือศพเราก็ได้เป็นศพเราถือผีเราก็ได้เป็นผีภูมิเมียนละเราถือของตายเราก็ต้องได้ตายเราอย่าทำความพอใจแปลว่าบืนนาไปเลยไปเท่าที่จะสามารถบืนนาไปเลยไปฝึกหัดไปเลยไปไปแท้ๆในเรื่องสติปัญญาจริงล่ะมันสนุกอยู่ตอนเราฝึกสติปัญญาของเราเกิดมีเกิดผลคือความรู้เร็วนะแต่ที่แรกทางเป็นอยู่บ้างเหมือนกันนะตลอดถึงจังใครเล่าให้ฟังไปศึกษาทักษะจังหวะเป็นขนาดปีติมันเสื่อมไปความสุขมันเสื่อมไปเพื่อปรารถนาอยากได้อีกอยากถ้าไม่เป็นอย่างนั้นอีกจะให้ทุกข์คือเก่าคนข้านว่าว่าปฏิบัติบ่ได้ว่าบ่ปฏิบัติเอาความสุขได้โอ้ยบ่ปฏิบัติเอาความสุขเดียวเนี่ยเอาปัญญาอันนี้ปัญญาแล้วปัญญาไม่รู้จังเลยเพราะว่าปัญญานี่เป็นจังไรเปรียบเพื่ออะไรคือดอกมันยาโอ้ยักษ์ปัญญาแล้วเสียดายความสุขที่เคยสุขมาแล้วมันคืนมันมวลมันดีขึ้นกันนะเราเล่าเราบอกเคยได้ประสบก้นทุกในสันตุนเนี่ยนับว่าท่านเคยปัญญาบทสุดเสื่อมคือกันแต่ว่าใช้ปัญญาออกปัญญาเนี่ยคล้ายๆเขาว่าบทเสื่อมคือกันแต่เมื่อคืนว่ามันเด็กทุกหมอปัญญามันกลับไปคนเลยรบคือกันโกงก็พอที่ว่าศีลกำจัดได้ในกิเลสอย่างยากสมาธิก็กำจัดได้ในกิเลสอย่างกลางกรรมฐานพันยาบาทที่นั่นไม่ทราบว่าจะจากวิธีคิดช้าพ่อจะเริ่มท่านเรานี่ปากเกลือเรามีไปแล้วพอถ้าใครแล้วมีความสุขหรือพวกเกิดตาปิญญาหาหรือบุพเพตนิวาบุพเพนิวาสัญญาแล้วก็จะเป็นเหตุให้เพื่อนไปอีกการยังดีไปยังหนึ่งก็ไม่เป็นของที่ไปปรารถนาที่เดียวถ้าอุปนิสัยวาสนาของเราไม่มีอาจจะไม่ได้ถ้าเลี้ยงปัญญาเนี่ยเป็นที่พึ่งได้พวกเราเนี่ยท่านว่าแล้วเป็นประโยชน์กว่าอาถิญญาณหาไปอีกก็ว่าได้แต่หากว่าผู้ที่ทำทะลุไปได้ก็เป็นประโยชน์มากถ้าไปติดจุดได้แล้วนั้นจะติดแช่ในสั้นได้เท่านั้นก็ยังสู้ผู้ดำเนินไปทางปัญญาไม่ได้พอผู้จะเลื่อนไปทางปัญญามันเป็นที่พึ่งได้แค่คิดใจของตนได้จริงๆพยายามไปเทศหนึ่งไปได้เทศยังอภิญญาห้าอภิญญาห้าหรือพวกแค่นี้ว่าสันติสติญาณหรือลึกซ่าใจเวลาแค่ตายไปแล้วความรู้เราหน่ะไม่ได้มาช่วยบอกคือสติปัญญาสติปัญญาเนี่ยนะว่าเป็นที่อาศัยที่สุดอาศัยได้ที่สุดเป็นที่พึ่งได้ที่สุดเป็นองค์สรณะเป็นคุณพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แท้เพราะว่าสติปัญญาในเมื่อต้องการรู้จริงนั้นมันรู้ได้ในจริงที่ไม่เลี้ยวิสัยมันรู้ได้ยกเสียแต่อาเซียนผมจะปฏิสัมพิทาหรือบุพเพสันนิวาสบุญนั่นก็ตามแค่วัฒนาแล้วก็บ่ได้รังเกียจก็บ่ได้ดูหมิ่นแต่เคารพอยู่อยากได้รู้ได้ก็พอใจอยู่แต่บ่ได้ก็จำเป็นเอาแค่ทุกปณิสัยของเฮามันอะไรเป็นมันใส่มากปรากฏของยังอื่นแนวอื่นหนุนอยู่กลางนี่หรอกแต่ว่าอันนี้มันออกนาวกลายเกิดสติกับปัญญาสองอย่างนี้แต่ถ้าความเชื่อกันหนุนอยู่นั่นแหละความจริงวิญญาณความเพียรมันกันหนุนในกันนั่นแหละแต่สมาธิมันกันหนุนในนั่นแหละปัญญามันกันหนุนในนั่นแหละแต่ว่ามันใครก็ว่าสติก็ยังออกนาวกลายแต่เรื่องนี้เลยโอ้ตับตาบุญในกลางโน้นโน้นอยู่แต่มันมองเห็นสาดออกหนาฟังใครก็ว่าพบง่ายๆจนพบหนาพ้นก็ดีสติกับปัญญาเนี่ยพูดแล้วลึกใครก็ว่าเห็นง่ายมาช่วยง่ายๆเห็นมุ่งให้คนมาช่วยก็ดีแต่ว่ามันง่ายฉันก็ฝึกดีแล้วคนนั้นก็คือการสอดพ่อมาหลดนี่คนว่านั้นใครว่าพบง่ายจะเข้าตกให้เลยทุกจะภาพง่ายสติกับปัญญานี่แต่ฉันคือมากนักสารมวลในกายเขาว่านี่ใครเขาบอกเขาเจาะถึงคนมูอุ่นทั้งให้อุ่นใจคนมูแต่ว่าใครคิดกับจิตปุ่นง่ายๆจะจิตปัญญาเนี่ยเป็นที่การคิดกับจิตจะมันจะหนุนกันเข้าไปหนึ่งในพวกเจ็บเนี่ยซ้ำทั้งหมดแต่หนุนกันเข้าไ สบายวันนี้ขาดต้องมาพบหน้าคนหมู่สติกับปัญญานี่ก็ว่าใส่มากเพราะเรื่องของท่านนี่จังไรมันก็ติดทุกคนละบ่น้อยก็มากหมายความว่าเขาเล่ามันไม่เคยพบไม่เคยพบไม่เคยเป็นผมก็ว่าทุกสัตว์นี่ทุกสัตว์นี่กินกี่สัตว์ได้กำพาดสัตว์ทอผ้าพื้นปวงหมู่บ้านคนมันผมก็ว่าสิ่งนี้เรียกว่าทุกสัตว์นี่คือห้ามว่าเคยมีทุกมีสบายเมื่อได้ประสบในพันต้นนี่ก็เพราะคนละวิเศษอยู่นั่นล่ะแต่ไปเขารักเรียกว่าทุกสัตว์นี่กินกี่สัตว์ได้กำพาดสัตว์พ่อพาพื้นปวงผมบอกว่าแล้วใส่กันพินิจพิจารณาถ้าเพ่งให้เพ่งพินิจพิจารณาพินิจก็คือพินิจพิจารณาก็คือเสียจารณาฮักในเบื้องต้นบรรดาผู้เทียมมาอบรมใหม่ให้ตั้งขั้นรัดไว้ให้เป็นสัจธรรมในหลักปัญญาว่าสัจเจอัตเถจะทำไม่แก่อหูสั้นตัวปฏิทินสิตาวันดาผู้ที่มีคำสัตย์การต้องฝึกย่อมเป็นอัตเป็นธรรมแต่ยังเราฝึกของเราอ่ะอันนี้ก็เพื่อได้รับทางโลกมาเลยเพื่อได้ฝึกตัวมากยังอาจารย์เป็นเพิ่งเคยพูดตอนพระเวลาตอนอยู่ค้นแกนผมนั่นแต่ทำสงบคนเดียวได้แต่ไปเขาไปในมูยังจะหลงจะมูคนนั้นไปพระเวลาพระเวลาผมอยู่คู่เดียวก็พ่อก็อยู่คู่เดียวไปในหมู่ก็พ่อก็อยู่คู่เดียวบ่เกิดตัวกันหรอกฝึกตั้งสั่งคำสั่งแล้วได้ฌานหรือฝึกเข้าว่าพ่อตื่นขึ้นจากหลับไปแล้วเช้าจะไปตลาดเนื้อว่าเราจะกำหนดเต็นท์ไปตลาดจะไม่ให้เผลอให้ความรู้สึกอยู่กับตัวฉันได้ตรงนี้เราเมื่อเราไปถ้าทั้งเป็นนางเราจะไม่เผลอใครก็พูดอย่างนี้เราก็จะไม่เผลอนักศึกษาต้องรู้ใจแก่ของเราหรือจะไปเป็นท่าบาทไม่มีข้ามสารว่าเราที่ต้องรู้ใจไปทั้งบาทเขาจะไม่ให้สติเผลอให้มีความรู้ตัวตัวเสมอไปให้มู่สังเกตดูของแต่ก่อนของยังในแกมู่นั้นก็เนื่องจากผมจะไปมูอยู่ใกล้มูเอากันผมต้องรู้จิตบุคคลผมจะยังไม่จับแม้เดินไปแสมมาใช้กฎตามคือมันตั้งมาอย่างนั้นฝึกมาอย่างนั้นมันได้ประโยชน์มาอย่างนั้นนี่มูควรย่อมพูดกับมูย่างเกินเดินทางไม่ค่อยจะไปพูดกับมูไม่ว่าจะเดินแค่เป็นเดินผ่านทั้งจะเดินทั้งยาวเข้าไกลก็ไม่ค่อยพูดฉันคงยังเดินไม่พูดยังไม่ท่านได้เด็ดไปก่อนยากคนที่ยังท่านยังไม่เจ้าก็คือนี่ห้างปันสังเกตเห็นความน้อยจิตสบายบ่เห็นนี่จะมูพูดคือยังไว้เนี่ยเจตนานี้จะมูคือมันกำหนดจิตไปผู้เดียวมันคับมันแน่วแน่ดีพิจารณาแล้วก็แก่งดีแต่ยังนักคนบางที่มูฝึกคิดเอาเรื่องนั้นมาว่าของที่มันก็ทำให้เผลอได้ทุกันเพี้ยนความไม่ประมาทไปเรื่อยๆถ้าฝึกมรณสติตรงนี้เนี่ยเมื่อเวทมันยังเรียกว่าเป็นแสดงเรื่องทำของพิสูจน์ใครไปหายากลืมไปทุกคนเคยเขียนไว้ความมีรักว่ามรณสติของเธอจังใบดีแล้วนี่ละแล้วนั่นก็ให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารหรือไม่ยินดีในโลกทั้งปวงไรแล้วนี่ละเรียกว่าทำสำหรับพิสูจน์ใครพิสูจน์ป่วยนักมรณะเสียอันของเธอตั้งไว้ดีแล้วพิจารณาว่าวิธีตายมันตายที่ไหนกันเนาะแต่เจ็บป่วยพี่ล่ะของพี่เฮาก็เคยป่วยมาแล้วมันบ่ตายวัดไปที่เดียวก็คือกันกัดรถทับเรือในทับตกตั้งคนป่วยตายมันค่อยตายไปที่เล็กๆน้อยๆอันนี้มากไปคิดละเอาเวลาทั้งหมดว่าเล่าเจ็บป่วยบางสิ่งบางอย่างอาหารไม่ได้ขนาดเย็ดบ้านแล้วความประโยชน์ของเราจะเป็นยังไงเคยรู้สึกสมมุติเราพิษเนื้อผลิตเท่ากับทิ้งมือไม่ขึ้นพิษไข้พิษความไม่ได้แล้วเวลาขันขนาดนั้นความประโยชน์ของเราจะเป็นยังไงว่าที่ทุกข์หรือทุกข์ที่เป็นอยู่ยังไงขนาดนั้นเป็นทุกข์ขังมันทุกข์ยังไงผมเคยเทียบว่ามันคล้ายกับเฮาวิ่งขึ้นไปในถ้ำก็ยกตัวอย่าง แทนยิ่งขึ้นไปขนาดที่มันหอกอย่างนั้นคนที่ไปทำมันได้ทำมันบ้าบ่ได้หรอกสิคิดอื่นก็คิดบ่ได้ขนาดมันหอกอย่างนั้นรู้สึกว่าเต็มเมื่อยหายใจผู้อื่นอันนี้รู้สึกอันนี้คนพูดตายไปแล้วก็ให้คดีว่าอยู่ที่ว่าเมื่อยหายใจผู้อื่นนี่ผู้บอกให้ดูจังหลวงตัดหลวงเอาเพียงมาพูดว่ามีคนหนึ่งที่ไปทายแล้วไปติดตายแล้วมาไปมาลำบ้านก็ได้เพราะลูกขึ้นจะมาทายเนี่ยพ่อต้นก็มาถึงเฮียนเราพ่อก็ดูว่าโอ้ยพ่อเนี่ยบ่อย่างเราพันหันใจคือหันลงทุ่งเหนียวเนี่ยคือหันมันใจคนยิ้มอย่างน้องเมตตาของผมมันที่พ่อไม่อาเขาเล่าให้ฟังว่าเป้าเจ้าหมู่เป้าดังสุดที่แน่เป้าดังสุดที่แน่หายใจมันบ่ยิ้มมันดูสุดที่สุดเดี๋ยวพิจารณาคนทุกข์ในขณะนั้นแล้วคิดอื่นที่เราเป็นอยู่ในนี้มันไปช่วยเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงความถือเล่าถือเขาถือตนถือโตความหักความทั้งหลายเหล่านี้มันไปช่วยเพราะเวลานั้นเวลามันเป็นเช่นนั้นแล้วขณะที่หายใจผู้ยิ้มแล้วตลอดทั้งรู้จะเจ็บจะปวดแต่ว่าความหายใจผู้ยิ้มนี่วันนี้บอลมันถือทำร้ายกันมันผู้ไม่เสียใจต้องกระเสียกกระสนคือคิดบนทันว่างเลยบนรูจักว่างเลยบนรูจักตัวจะฟ้องขนาดนั้นพระท่านจังยังเป็นอุปทานอยู่ยังยึดถืออยู่คล้ายๆก็ว่ารถนั่นจันว่าขับไปบนไหนมันก็แล้วแทงคนไม่ได้แล้วไพ่นอกนี่ก็ตัวยุบแต่ตอนเล่าก็ขยันขับยังของเล่าอยู่แต่ว่าสัตว์มันเสียเบิดขับไปบนไหนมันว่างเพียงแค่รูตัวจะฟ้องเอาว่างอุปทานยังไปรูตัวจะฟ้องจังยนข้าววิญญาณนี่มันดับประสาทมันดับแล้วทำงานในสมองมันไปก็ได้แล้วพ่อว่างพ่อท่านแล้วยังเป็นตัวเจ้าของไปแต่ความรู้วิญญาณครั้งนี้ดับไปแล้วไว้เกิดวิญญาณอีกทำรับจิตตรงนั้นเพราะว่าพ่อเกิดจะเล่าเบิดเนี่ยแม่ทั้งหน้าทั้งยานทั้งวิญญาณของเกิดจะเล่าเบิดแต่ดับจากครั้งนี้แล้วแล้วก็เกิดอีกได้ยังเป็นตัวจนตัวไปไปเกิดอีกก็ล้มอีกเหมไปสมุดตัวใหม่แล้วก็ล้มตัวเก่าอยู่งจันแต่เกิดมาแต่ที่แรกแต่เกิดเป็นสุนัขก็ไปล้มถือสุนัขเป็นตัวอีกไปเกิดเป็นทุกคนเป็นหมูก็ล้มถือหมูเป็นตัวอีกไปเกิดเป็นงูเป็นควายก็ถือง้อเป็นควายเป็นตัวอีกลูกไปตามภาษาง้อภาษาควายเห็นแล้วว่าท่านเป็นนิยตโตพวกคนก็พวกคนจะนอนใจยังเป็นแล้วกันยังต้องลำบากขนาดที่พระผู้แต่งนี่ไม่ยอมพูดว่าข้าพเจ้าก็มีพญามีคนหนึ่งบังคับคนเหลวทั้งมาบวชมีคนหนึ่งมาครับผู้ที่ว่าเนี่ยคือว่าพญานั่งตื่นเพราะว่าพญามาจุลาศเป็นนายพันตีนายพ้นตีแล้วที่โอบวดแกก็นำวัชชัยความรู้ถ้ำทันได้เป็นหนึ่งเดียวด้วยกันแกจะต้องแสดงถ้ำในวิทยุเพื่อประกาศศาสนาได้ด้วยกันแกบอกมีผู้กราบพิสาพอแกบวชใหม่แกอ่อนสันเพื่อจะแสดงให้พวกพระเทระโอชาอาจารย์ทลายนั่งนั่งฟังยุคคุณคนเดียวสันนั่งถ้ำประเทศไทยนั่งดูคนเดียวสันพอผมประกาศจะมาศึกษาพอทิศที่สูงมันเกี่ยวโอ้บอกว่าพวกนี้นี่เขาว่าขับเขาเดินที่วันนี้ก็ดีเรียกว่าหันต่างๆเขาพุทธทาสจะทำว่าเปิดเผยคนนั้นไปอีกในหนังสือคนนั้นเกิดสนประมาณใครๆก็แก้เสียดายผู้บริเหตุบ่บังเพี้ยนสมาธิวิปัสสนาบ่ทำสมาธิวิปัสสนาแก้ว่าเสียดายนอกว่าเสียประโยชน์แก้ว่าอย่างนั้นนี่เราเรียนความประมาทความสนใจทำหมายที่นั่นว่านับวันนักเลยขอเทวะโอ้คนบริประมาทจะมีที่ไปสู่มันคนตายแล้วหรือว่าเป็นทั้งตายทั้งมาจนไรคือเป็นทั้งตายเพราะไม่ประมาทเป็นทั้งไม่ตายนั่นเราเป็นผู้ไม่ตายในขณะที่เจ้าหน้าคล้ายๆก็ว่าไม่มีประโยชน์เลยความประมาทเขาอยู่ก็สะพักตายอาจจะภาพพอตายของเราก็ไม่อยู่มันก็ควรจะสนใจ ที่เราในนั้นเลี้ยงเข้าได้ที่เราห่างจากจิตดวงนั้นออกมาทำธุระในหนึ่งหรือทรงไปตามอาการอย่างไรกันหนึ่งคนพิจารณาถ้าจะเป็นก็จะให้มันอย่าปล่อยนานเป็นแต่เราที่พิจารณากรรมฐานหรือทำงานตามหน้าที่ของเราคือบ่ปล่อยจิตดวงนั้นไปทำงานอยู่ตามขณะของจิตตามอวิชชาโมหะนั้นแต่ธรรมดาที่มาอยู่แก่นั้นงานของจิตคืออารมณ์นึกคิดว่าความร้อนเรียกว่าเป็นงานของจิตแต่พอเคยเห็นหน้าเนี่ยว่าเจ้าไปยังบังคับเนาะว่าพวกโง่บังคับทั้งวันเนี่ยยึดอยู่เรียงอารมณ์เนี่ยคล้ายๆกับว่าจิตตัวหนึ่งนั่นไปรับอารมณ์เลยอาเนตมาไปวัดต่อคล้ายๆกับว่าออกไปเที่ยวเรียงของโลกเขามากมาให้จิตเนี่ยนึกคิดพวกทั้งขันวิญญาณออกไปเดี๋ยวว่าต่อออกไปอันนี้หน้าคนที่แปลว่าต่อคือทั้งต่อออกไปโลกมันไปเที่ยวมนุษย์ทั้งโลกหรือไปเที่ยวในกรรมภพเที่ยวตามนิสัยของกรรมภพอันนี้พวกราคะตัณหาออกไปเห็นสิ่งไรก็ไม่จิตเนี่ยทำงานนึกคิดโน้มดีรู้จะอยู่อันบนยุทธ์บนอยู่บนสงบนั่นแหละเป็นงานของจิตเนี่ยโอ้โหเป็นดาวรุ่นตนซาเจ้าเป็นยังมาขับมาซาอยู่ซื่อๆกับพวกเปลี่ยนหายกับพจน์ของธรรมดามาขับเองกรรมเรียกว่าจิตกรรมมุกจิตมาขับเองมาขับให้นึกให้คิดได้ไหมรู้ตัวก็ยังว่านั่นแหละถ้าจิตตรงนั้นรู้ตัวมาแต่แรกห้องก็จะไม่ได้มาเกิดเป็นคนหรอกคนจริงแต่เราปฏิบัติตัวนี้เราก็อาศัยลูกน้ำอันนี้อาศัยตัวสมุนนี่แหละสร้างวิมุตติเนี่ยสร้างพระนิพพานอยู่เลยเนี่ยอาศัยอันนี้แหละถ้าว่าตัวสมุนไม่มีเราก็จะบำเพ็ญวิมุตติไม่ได้อาศัยโลกกิเลสธรรมนี่แหละบำเพ็ญโลกุตตรธรรมนี่แหละจังการเป็นคติอันไปมาที่หน้าไปกับความได้คติคือกันเดี๋ยวเขาโยกว่าพระพุทธเจ้าก็ต้องมีอัตตาตัวตนพระพุทธเจ้าไม่มีอัตตาแล้วก็ไม่มีตัวไม่ตัวพระพุทธเจ้าก็สอนพวกเวไนยสักไม่ได้ขณะฟังของเขาคือกันยังมาถึงแต่มันเป็นคนไอ้วิสัยหน้าที่ตัวสมุทรเขาก็ไหวเป็นที่อาศัยอยู่นั่นแหละถึงเราเป็นเห็นเป็นแต่เราเลี้ยงความรู้ก็ตัวสมุทรอันนี้เลี้ยงความรู้ก็ตัวสมุทรแต่ความคิดของเขามีอยู่แต่ความเชื่องเขาแล้วก็ยกเป็นตัวนิจังของขณะตาอยู่ความจริงแต่ความยกยกด้วยความรู้นั่นแหละรู้ว่ามันสวยหรือมันสวยว่าเขาหรือเขาซื่อเนี่ยมันก็เชื่อมันก็เชื่อมันก็ยกตัวก็คือว่ามันเป็นแต่รักไปในตัวอยู่แล้วคำเชื่อตัวของตัวเดิมของสมุทรนั่นก็ยังมันก็คือได้ที่คัดบอกไม่ยังมันก็รู้ได้เดี๋ยวของความรู้มันพิเศษเลยเขาแค่รู้วิพิเศษเขาบรรลุก็คือหลวงธรรมศาสตร์นั้นธรรมดาคิดตรงนั้นยังเป็นอวิชชาอยู่แล้วก็ผิวของเราอยู่ทั้งผิวเราคนต้องเราคนรู้รู้ได้อยู่คือกันเราสมมติอย่างไรเราก็รู้เท่าที่นั้นเนี่ยเราสมมติเราถือว่ากายเป็นตัวเราเราก็รู้เรื่องเราอาศัยความถือกายเป็นตัวนี่ละถ้าเราพอถือหายเขาก็ลบทั้งเร็วที่นั่งเป็นน้องเองเราพอสร้างเห็นเวทนาจ้าการแย่งเป็นตัวแล้วก็ไม่ได้เป็นคนอีกแล้วไม่ได้เป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ละห้องรู้ท่านเนี่ยจะเรียกว่ารู้พิเศษอันนี้แหละพวกปฏิบัติใหม่วิธีความเพ่งสติกันให้ฝึกตั้งคำถามยังว่าที่ไปใส่มาใส่อะไรเงี้ยยังย่อมพอสติตื่นเวลาเต่าที่ไปสลากนึกว่ารับก็ตั้งสติไปจะบ่ให้เพ้อถ้าไปได้ถึงนั้นแล้วก็ต่ออีกเมื่อเราไปนั่งอยู่ชั้นล่างหรือถ้ำขอว่าถึงได้ผู้ศาสตร์ผู้เสือแล้วก็จะบ่ให้เผื่อเอาไปให้ครบเราถึงบ่ให้เผื่อเราถึงไปเป็นเท่าบาทเราถึงกำหนดไปเท่าบาทบ่ให้เผื่อตลอดไปตลอดกลับได้ตรงนั้นแล้วพอเราตลอดถึงเขาไปในบาทถึงหลับบาทไหนมันส่วนกฎเศรษฐีมันอยู่คือเก่าแล้วมันตั้งมันอยู่เก่าใครๆก็อยู่คนเดียวนักเข้าไปเข้าบ้านก็ไม่อยู่คนเดียวนักเข้าไป อยู่กับมุสลิมใครก็อยู่คนเดียวมันก็บ่เป็นได้มือนึงมาเดียวหรอกแต่เราฝึกเอาได้แอบเอาได้ค่ายๆเขาปฏิบัติกันเขาบัวเขาซี่พระกาเขาเหนือที่แรกเขาบ่งที่แรกมันก็น้อยเขาก็บังคับให้มันง่ายบ่ได้หรอกเขาก็ปฏิบัติไปตามฤดูกาลมันจะง่ายสั้นเร็วๆพอตามเรื่องมันก็เขาลบขาดอำนาจเขาบอกความเจริญมันจะเริ่มขึ้นเองเราทำถูกเรื่องมันก็จะเริ่มขึ้นเองคือกันล่ะครับทั้งโลกทั้งธรรมมันเทียบอะไรกับทั้งโลกนี่เราฝึกให้สติใหญ่ให้เป็นมหาสติสติของเราก็เรียกว่าการควบเป็นบาตรนั่นแหละสติเราก็เป็นบาตรกันอย่าที่ลืมวิธีนี่นี่ต้องฝึกเตรียมวิธีเรียนกลมนั่งสมาธิแล้วก็ทำแต่จะไปทำเตรียมเวลาเขาทั้งจงกรมนั่งสมาธินั้นมันบ่พอดอกมันประมาทหลายโคตรเดินจงกรมว่าเท่กับตัวมุ่งนึงหรือตัวมุ่งกลัวนั่งสมาธิว่าเท่กับตัวมุ่งนึงตัวมุ่งกลัวอันนี้กลางวันวันยังคำแปลว่าผัวป้าหมาเชื่อตลอดเก่าตัวมุ่งทิศตัวมุ่งมันประมาทหลายโคตรนะเห็นไหมประมาทน้อยเขาเห็นโทษในความประมาทดอกเบี้ยกำไรถ้าคนมีเสียแรกก็เรียกว่าไม่เมตทั้งจะขาดหายต่อไปได้ยังไงจะต้องคิดเอาสิ้นห้าหรือสิ้นแปดกุศลกรรมบทนี่เป็นทุนไปซะก่อนไม่ย่อมไม่เสียอะไรละทุนเนี่ยขายเพราะว่าผู้ทำกันขาดหายก็หวังดอกเบี้ยกำไรเรื่อยๆไปไม่ย่อมไม่ขาดทุนสมาธิจะเป็นหรือไม่เป็นก็เป็นย่อมไม่เสียสินให้เอาไว้นี่เป็นทุนไว้เนี่ยมันจะสิ้นกุศลกรรมบทได้จริงๆนะก็เป็นหวังได้นะทำไมสามารถรักษาได้ก็มดของทางให้คิดดูอย่างนี้เสียบมากกันมาหลายๆอย่างให้คิดดูอย่างว่าถ้าผลแหน่ไม้ไม่ไร่ในสวนเขาไม่เกิดตัวคนดีเขาจะแจกที่ตรงไหนบนแก่ไม่ทั้งโลกคือสู่บนแก่มันตรงกันได้เกิดตรงนี้ตรงกันได้เกิดเพราะสั่งอีกเพราะอย่างที่ที่ข้าวเขาไม่งามหรือว่าข้าวเขาไม่ค่อยเกิดออกผลดีเขาจะแก้วิธีใดเขาต้องหาปุ๋ยหาน้ำให้มันบริบูรณ์วิธีแก้มันตรงกันอย่างนั้นส่วนดอกเมื่อผลเราไม่เป็นหน้าที่เราจะตกแต่งได้แก้ว่าผลไม้นักแก้ใช้ต้นมาเท่านั้นแก้แปลงข้าวกล้าก็เหมือนกันผลแหน่ไม้ในไร่ในสวนก็เช่นกันต้นดอกหรือผลมันเราไม่สามารถจะไปตกแต่งเราได้มันเกิดเองแล้วก็ตกแต่งเราได้ในลำต้นเท่านั้นทำอย่างไรมันจะเกิดดอกผลดีแล้วแก่ต้นเท่านั้นในทั้งโลกมันตรงกันจะเกินถึงว่าถ้าเราอยากเป็นคนมีเงินมีทองอยากรวยเหมือนเขาอยากสวยเหมือนเขาอยากรวยเหมือนเขาอยากมีลาภมียศเหมือนเขาถ้าไปแก่ที่ตรงไหนบ่แก่กายว่าใจของเฮาคือดูอย่างนี้เพราะสมบัติของเขามันเกิดจากเขาเขาของมันท่องเขาเท่าที่เขาได้เขามีมันก็เกิดจากกายว่าใจของเขาหลักยศมันก็เกิดจากกายว่าใจของเขาเพราะเขารักษาดีปฏิบัติดีมันเทียบกันได้อย่างนี้มีผู้เตรียมบันแก่แล้วรู้ตัวแล้วทุกกายทุกใจอันนี้เราแก้ความทุกข์ได้ไปแก้ตรงไหนพอแก้กายว่าใจของเรานี้พอความทุกข์เป็นผลเป็นผลของกายว่าใจความได้ความมีทรัพย์มีสมบัติเรียกว่าความทุกข์เกิดนี่ขึ้นนั่นเรียกว่าเป็นผลของกายว่าใจถ้าผู้ใดทั้งร่วมรักษากายว่าใจดีก็เรียกว่าเกิดตัวอกผลดีขอใจจังไหนก็แล้วกันเอาล่ะนี่มันเรื่องขันศีลธรรมต้องให้เข้าใจกันอันนี้ผู้ประสงค์สมาธิก็ต้องย้ำเรื่องสมาธิอีกทีนี่แปลเป็นเรื่องศีลธรรมเรื่องเบื้องต้นต้องบอกคุณเบื้องต้นแท้ก่อนสัมมาสมาธิข้อนี้สมัยเข้าว่าก็เป็นปฏิบัติทั้งร่วมเจ็ดแก่ของตนให้ตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นอันเดียว ถ้าผู้ที่ทำสมาธิโดยตรงก็จะให้รู้จริตนิสัยของตนในการสมาธิคนสนใจให้รู้เรื่องจริตนิสัยของตนในหลักพระพุทธศาสนาท่านแสดงไว้เรียกจริต6ราคาจริตคือความรักสวยรักงามเรียกว่าเป็นคนราคาจริตคนราคาจริตนี่จะหน่อยให้เจริญสุภาษิตในกายคตาสติคนรักสวยรักงามรักเอรักพี่เรียกว่าเป็นคนราคาจริตผสมพ่อเป็นลุ่มก็เป็นลุ่มไม่สมพ่อเป็นสาวก็เป็นสาวนี่เรียกว่าเป็นลักษณะของคนราคาจริตภาษาภูมิบ้านเขาเรียกว่าแสนสามแบบบุษงพ่อแสนก็แสนเขาหมายข้อมันดอบุพ่อเป็นสาวก็แสดงความเป็นสาวบุพ่อจะเป็นหนุ่มก็แสดงความเป็นหนุ่มนี่เขาเรียกว่าเป็นคนราคาจริตรักสวยรักงามมักแต่งเนื้อแต่งกายฝึกเพื่อนในลูกเสียงกินรสผลทัพพะเป็นคนราคาจริตคนประเภทนี้ต่างหากจะเริ่มกรรมฐาน11ประการอาสุภาษิตอย่างแต่ขอกายยังคตาสติทั้งอาสุภาษิตอย่างถึงเรายังไม่ได้ท่องไม่เข้าใจก็ตามก็ควรจำเอากายยังคตาสตินี้หรืออาสุภาษิตอย่างนั้นรู้แล้วแต่เราได้เห็นซากศพของคนตายเห็นมาแล้วอย่างไรก็ตามเราอันนั้นน่ะน้อมมาใต้ตัวเราขณะที่เราพิจารณาสัตว์มือว่าบุคคลเราทางผู้ใดนึงเป็นคนราคาจริตอย่างที่ว่าความว่าสุภาพไม้สัตว์ตกที่เราได้พบได้เห็นมาแล้วปี2ปี3ปี10ปีก็ตามก็ให้ระลึกน้อมโอเลี่ยมสัตว์ตกอันนั้นแหละมาเทียบใส่กับตัวเราว่าตัวเราควรจะเป็นอย่างสัตว์ตกที่เราเคยเห็นมาแล้วนั้นไม่ควรจะพอเป็นอย่างนั้นไปได้ถึงแล้วแต่เราจะเห็นมาอย่างไรเห็นขึ้นฟ้องเน่าเปื่อยอย่างไรเป็นหลังกระดูกเป็นอย่างไรเท่าที่ได้เห็นมาแล้วนั่นเองน้อมเอาเรื่องนั่นแหละมากที่จะน่าเทียบแต่กับร่างกายของเราว่าร่างกายของเราแท้เป็นอย่างนั้นไม่ควรเป็นความเป็นอย่างนั้นไปได้นี่เขาเรียกว่ากายยักษ์ขัตตินี่นี่เป็นคนราคาจริตจะว่าหมอที่ใจจะสงบง่ายอันนี้ที่สองจริตที่สองเรียกว่าโทสะจริตโทสะจริตนี่หมายเป็นคนโกรธง่ายเครียดง่ายใจร้อนเรียกว่าเป็นคนโทสะจริตคนโทสะจริตนี่ท่านให้เจริญเมตตาให้เจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างเราตรวจกันบ้านนี่เลยนั่นเรียกว่าเจริญเมตตาสัพเพสัตตาสัพเพสนาสัพเพภูตาสัพเพวะราอย่างเราตรวจกันมาแล้วนะเรียกว่าเจริญเมตตาเจริญมากๆทำสี่โกรธง่ายนิสัยกันได้ร่วมง่ายนี่เป็นที่สองที่สามคนศรัทธาจริตปกติเป็นคนเชื่อง่ายรู้แล้วมีคนพูดอย่างไรต่อไปแล้วก็เชื่อเอาง่ายๆเรียกว่าเป็นคนจะท่าจริตคนจะท่าจริตจะหายจะเลื่อนกรรมฐาน6อย่างพุทธานุสติระลึกถึงพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ว่าพุทโธพุทโธธรรมานุสติระลึกถึงคุณพระธรรมเป็นอารมณ์ว่าธรรมโมธรรมโมสังฆานุสติระลึกถึงคุณประสงค์เป็นอารมณ์ว่าสังโฆสังโฆศีลานุสติระลึกถึงศีลของตนที่รักษาได้แล้วเป็นอารมณ์ว่าศีลังเมปะริสุทธังศีลังเมปะริสุทธังหาระลึกถึงท่านของตนที่บริจาคให้ท่านไว้แล้วโดยความบริสุทธิ์ใจเป็นอารมณ์ว่าท่านังแม่ปริสุทธังท่านังแม่ปริสุทธังคนพวกศรัทธาจริตนี่เรียกว่าถ้าแม่นโรคก็หายาแก้ง่ายถ้าพวกผู้ดีมักจะดีถ้าพวกคนผู้ร่วงก็เป็นของมีโทษมีพุ่นเหมือนกัน โทษอาจริตนี่ก็เป็นโทษอย่างเดียวส่วนหน้าคาจริตก็นะว่าเป็นของมีโทษมีคุณกันห้าจริตก็เป็นของมีโทษมีคุณกันเทียบไปก็ว่าโทษอาจริตโทษยาโทษอาจริตโกรธง่ายเทียบก็ว่าโรคเรียกว่าเป็นโรคจิตใจหน้าคาจริตก็นับว่าโรคอีกเหมือนกันเทียบเพราะเป็นโรคส่วนราคาชนิดในเทียบซึ่งถึงห้ายาแก่ก็น่าว่าหาง่ายพอได้แต่หายากข้อตาชนิดนี่แต่เพราะว่าเป็นยาอันละเอียดยังติดเจริญเมตตาอย่างเราโกรธเขาแล้วช่างเขาแล้วจะไปเป็นเมตตาเขาได้ยังไงตอนนี้เราเป็นหนาเป็นปัญหาหนักคิดเหมือนกันคนตัดผ้าชนิดเป็นคนเชื่อง่ายนี้ขนาดถึงว่าใจเราไม่ดีใจงดนิดงดยินเรื่องไหนมาฟังเทศน์นี่ก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วหรือเราทำวัดเช้าเวลาเช้าทำวัดเช้าเวลาเย็นทำวัดเย็นพอทำวัดจบเท่านั้นแหละก็รู้สึกว่าเบาใจสบายเห็นไหมจังหมายเขาว่าทางแก้ความโรคคนหายาแก้ได้ง่ายๆป้อนจากธาตุจริตตัวควรจะเริ่มกรรมฐานพวกอย่างนี้เรียกว่าแม่นถ้าเป็นยาก็หาง่ายสามสี่วิตกาจริตหมายความเป็นคนมีตกถ้าทำอะไรไม่ถูกใจแล้วก็ไม่ย่องเมาถ้าเป็นผู้ชายเป็นคนหกห้าโกรธง่ายเหมือนกันคนมีตกจริตคนทำอะไรไม่ถูกใจมักจะโกรธโกรธด้วยโทษสาโกรธด้วยวิตกาจริตนี่แต่ไม่เหมือนโทษสาจริตไม่ค่อยแค่ต่อยคนง่ายถ้าผู้ชายก็มาแก้ถ้าโกรธให้พุทธิดาก็มาแก้ทับหม้อทับไผ่เลือดบรรดาต้องบัดในวันเลี้ยงทำไล่ไปทำนองนั้นเรียกว่าไม่ค่อยแค่ตีคนถึงเข้าใจก็ขนาดนักเหมือนกันแต่ว่าหากเป็นไปทำนองนั้นโกรธไม่เหมือนกันมีทางการกินได้โกรธถ้าทำอะไรทำงานโยกนาวาทำไล่สมบัติที่ทำอย่างนั้นหมุนไปใช่ไม่ได้นี่เป็นวิสัชนิตตลอดให้เจริญอนาปาคนมีวิตกอย่างนี้ถ้าผู้หญิงจะทำอะไรไม่ถูกใจก็ย่างว่าทำหูมันจะสังเอ่ยสีขิ่งหรือดึงขิ่งไรเหล่านี้ล่ะถ้าไม่ได้ตั้งใจเลยไม่เอาเดี๋ยวคนวิสัชนิตนี่มันข้อหาข้อหกนั่นเรียกว่าข้อโมหะจริตเป็นข้อหาโมหะจริตเนี่ยเป็นคนมักหลงมักลืมนวตังพวกเขาโมหะจริตมักหลงมักลืมถ้าเป็นเด็กไปโรงเรียนก็มักจะลืมซ้อลืมอะไรเรื่อยๆฟังอะไรก็ไม่ค่อยแค่เข้าใจเดี๋ยวเป็นโมหะจริตนี่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์แนะนำตักเตือนเรื่อยถ้าจะเริ่มกรรมฐานก็เรียกว่าจะเริ่มอนาปาเหมือนกันก็มีสกายจริตอันนี้คนพุทธิจริตเรียกว่าเป็นคนผู้มีความรู้นะว่าใจสูงพวกพุทธิจริตจะเป็นหญิงคนนี้ว่าเป็นหญิงใจสูงก็ประกอบด้วยสติปัญญาเรียกว่าพุทธิจริตพวกพุทธิจริตเนี่ยพอจะเชื่อคนง่ายๆหรือความรู้ของตนเป็นใหญ่จริตทั้งพวกนี้มีการทุกคนนั่นแหละเป็นอย่างว่าราคะความกำหนัดก็มีด้วยกันทุกคนแต่มีหนักมีเบาทั้งหกนะมีครบทุกคนคนหนึ่งหนึ่งครบทั้งหกเรียกว่าจริตหมายความว่าปกติปกติบางคนเป็นคนเชื่อง่ายเรียกว่าทัศน์จริตบางคนเป็นคนโกรธง่ายเรียกว่าทัศน์จริตบางคนก็เป็นคนรักร้อยรักงามเป็นเยอะทายาทในเครื่องแต่งเหงื่อแต่งกายอะไรเรานี่เรียกว่าเป็นคนราคาจริตปกติเป็นคนหลักด้วยหลักงามเสียงหนุ่มคงคือเครื่องแต่งเหงื่อแต่งกายมาแค่เลือกเอาตามสนใจเรียกว่าเป็นคนราคาจริตเป็นปกติแรงราคาแรงเป็นปกติอย่างจะท่าแต่ท่าจริตคนเชื่อต้องมีทุกคนปกติเป็นคนเชื่อง่ายออกหน้าออกตาเรียกว่านิสัย
1: แต่ไม่ยิ่งยอนตั้งต่างกันทั้งกันพุทธิหน้าเองก็ได้ยังว่าท่อตาจิริธรรมอยู่ในพวกกันคณะพระแน่นของเราหรือพวกวัชิกาอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันขนาดย่างชาก็ขนาดแค่สามเดือนก็จะเห็นได้ว่าใครเป็นคนปวดง่ายจะรู้กันได้ถ้าโดยเป็นท่อตาจิริอดไปไม่อยู่จะต้องแสดงอดไม่ได้แต่ไม่โกรธอยู่แต่อดไม่ได้นี่ละอายุในใจจะนี่ผมไม่นับว่าเป็นข้อสาเหตุเรียกว่าข้ออดได้ข้อคมได้เรียกว่าเป็นธรรมดาความว่าโทษสาเหตุหมายปกติไปอยู่ที่ไหนก็เขารู้แล้วว่าเป็นคนโกรธง่ายฉุนเฉียวง่ายแต่ต้องแยกว่าจะเป็นวิตกหรือจะเป็นโทษสาเหตุนี่คล้ายๆกันสองอย่างนี้วิสาเหตุกับข้อสาเหตุคล้ายกันเพราะว่าคนวิทยาการจะเรียกโกรธง่ายเหมือนกันแต่พิจารณาแต่ว่าเคลียร์ยากที่ทำเท่านั้นครั้งนี้ใครเป็นคู่กันรักฆ่าเจริญกำลังฆ่าเจริญนับเป็นคู่กันแปลว่าทำการทำงานด้วยกันได้คนสองประเภทนี้คนรักฆ่าเจริญในรักฆ่าเจริญรักฆ่าเจริญก็เรียกว่านี่คนเชื่อเป็นปกติรักฆ่าเจริญเป็นคนรักสวยรักงามท่านแสดงลักษณะของการงานไหวอย่างว่าพระสงฆ์สามเณรเหล่านี้ถ้าทั้งหมดยอมผ้าเลือกกันท่านแสดงการงานยังว่าการปัดกวดการเยี่ยงดีหลับลื่นดีพวกท่านท่าจริตกับราคาจริตนี้ทำอะไรสะอาดสอบสะอาดเป็นคนเจ้าระเบียบจะแม่นตากผ้าก็เรียกว่าไม่โยไม่เย่นั่งขึ้นใต้เสียงก็คงที่เดียวไม่สูงไม่ต่ำรักตัวตัวเปลี่ยงดีเจ็บจริงเจ็บพร้อมดีเป็นระเบียบไม่ค่อยขัดข้องกันวีทักอะไรวีทักการจริตกับโมหะจริตนี่ขัดกันนับเขาเป็นคู่กันได้การแสดงลักษณะของโมหะนั่นผมจะดูที่นอนก็เรียกว่าเสื้อหรือหมอนผ้าพุ่นไฟพลายยางไม่รู้จะเก็บจะเงียบกรรมกันลงเรื่องๆยังว่าทำงานอะไรไม่ค่อยจะเรียบร้อยดีนี่ร้องครูโมหะจริตกับวิทยาการจริตเป็นคู่กันเรียกว่าเป็นจริตที่หยาบคายด้วยกันในวิทยาการจริตเป็นนว่าเป็นจริตไม่ดีเหมือนกันนี่พุทธจริตกับโทษจริตเป็นคู่กันเรียนร้อนคือกันใจเร็วไปมาหน้าปันทั้งกันอันนี้พวกพุทธิจริตก็ท่อสายจริตกับท่าก็ไม่นี่ไม่ตรงกันอันนี้ถ้าหากว่าเป็นคู่สามีภรรยาการโกงไม่ค่อยจะถูกกันถ้าสามีเป็นคนท่อสายจริตถ้าภรรยาเป็นคนราคาจริตเนี่ยเวลาเจ็บไปจะมาแล้วจะเกิดทะเลาะกันล่ะไม่ทั้งกันถ้าผู้ชายเนี่ยใจร้อนว่าได้ไปเลยส่วนผู้หญิงที่เป็นราคาจริตนี่จะต้องดูที่ดูที่เศร้าจะส่งดูแวงจะส่งนี่ผมอะไรต่ออะไรสักคนไม่ได้ประเด็นง่ายๆเดี๋ยวเพื่อนเรียกว่าจะลิบไปถูกกันเรียกว่าร้อนกับเย็นจำหรือถือว่าฟันสันพันยาวใส่กันและกันพวกรักท่าจะลิบแล้วรักอาจะลิบนี่เดินก็ไม่ช้านักไม่เร็วนักตลอดทั้งรับประทานอาหารก็ไม่เร็วไม่ช้านุ่งผ้าคุ้มผ้าก็มักจะเรียบร้อยการนุ่งห่มมักจะเรียบร้อยพวกนี้พวกเจ้าระเบียบทำเวทีกันแปลว่า เสียบว่าเป็นโลกทั้งทุกอย่างแล้วก็มีทุกอย่างเนี่ยเราจะใช้กรรมฐานที่อย่างเดียวมันก็ไม่ได้แม้กับโลกในตัวเรามันทุกอย่างอย่างนี้แหละเราจะใช้ยาแต่ขนาดเดียวก็ยังไม่ถูกเหมือนกันแค่ว่าก็รู้ไว้ถ้าเข้าแดมันทอดสากำเริบแต่ก็ได้มาจะทอดสากำเริบก็ตรงในขณะนั้นก็ควรพิจารณาเมตตากรุณาเป็นอย่างไรเราจะเกิดกรุณาแก่เขาท่านว่าให้ระลึกความดีของเราระลึกถึงความดีของเขาเวลาโกรธเขาให้ระลึกความดีของเขาแต่กรรมฐานพวกนี้นะว่าเป็นกรรมฐานละเอียด ความเที่ยงวันเท่าจริงๆก็จะเลื่อนชาติไปแสงสว่างท่านสีไปแล้วคนละไม่ใช่ที่เกิดองค์เมตตาขึ้นไปทอดสายจึงจะเบาจึงเรียกว่ากรรมฐานบทนี้สำคัญ

0: ขาได้ทำความดีแก่เราอย่างได้บ้างถ้าเขาได้ราคากำเบิดคุณต้องพิจารณาเขาเอาสุขภาพแก่เราเอาสัตว์รบคนตายแก่เราได้เคยรู้เคยเห็นมาแล้วมาเป็นอารมณ์มาเทียบใช่ครับไอ้ตัวเราพิจารณากายนี่พิจารณากายในขัตตสตินี่เลยอันนี้จะย่นเอาใจคว่ำลงมาเรื่องกรรมฐานที่แสดงวันก่อนก็ย้ำอีกทีกรรมฐาน5พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเรียกว่ากรรมฐาน5อันนี้เป็นพุทธคำสอนโดยแท้เป็นพุทธภาษิตออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าแท้ๆข้อนี้ว่าเป็นหน้าแก่สงสัยเราจะมาพิจารณาดูเรื่องกรรมฐาน5อย่างนี้ถ้ากรรมฐานอย่างอื่นดีไปกว่ากรรมฐาน5ทำไมท่านไม่สั่งให้อุปัชฌาย์ไม่ได้สั่งสอนให้อุปัชฌาย์สอนคุณบุตรผู้เจ้าบวชอันนี้สอนก่อนอื่นทีเดียวอุปัชฌาย์สอนกรรมฐาน5อย่างนี้แหละให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนัง5อย่างนี้อันนี้เป็นมหาหน้าพิจารณาทำข้องเข้าใจว่าเป็นของที่จำเป็นจะต้องพิจารณาเหมือนกันจะเว้นเสียไม่ได้เหมือนกันเรื่องกรรมฐาน5อย่างนี้จะเว้นเสียไม่ได้แต่เมื่อเราพิจารณาพูดถึงคนหมายจะใช้เป็นคำบริกรรมก็ยังแน่แล้วฟังที่สัตติอย่างน้อยสัมมาสีประจำบุคคลไม่มีแต่สัมมาทินั้นสำลักก็เรียกว่าสัมมาทิประจำชาติพูดเพื่อให้เข้าใจง่ายๆก็เรียกว่าสัมมาทิประจำบุคคลถ้าเป็นบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะจิตใจในฟุ้งซ่านมาเดิมก็สามารถจะกำหนดพิจารณาเอาได้ไม่ต้องระลึกบริกรรมหรือบางที่จิตฟุ้งซ่านตามอารมณ์อื่นมากก็จำเป็นจะใช้บริกรรมถ้าใช้บริกรรมก็เรียกว่าแค่ว่าเกสาเป็นอารมณ์ก็ได้หรือเรียกว่าผมเป็นอารมณ์ก็ได้เอาภาษาบุคคลนี้ก็ได้หรือเรียกว่าโลมาเป็นอารมณ์ก็ได้หรือเรียกว่าขนหรือดึกในแก่เป็นอารมณ์ก็ได้หรือเรียกว่าหนักขาเป็นอารมณ์ก็ได้หรือเรียกว่าเล็บเป็นอารมณ์ก็ได้การใส่คำเป็นบริกรรมหรือเห็นหรือเรียกว่าด้านตาเป็นอารมณ์ก็ได้หรือเรียกว่าฟันเป็นอารมณ์ก็ได้แต่ใครก็แค่พูดโทษแล้วเทวาตาโจเป็นร่องก็ได้แล้วเทวานั่งเป็นร่องก็ได้แต่เอาที่ใดอย่างเทวามันนี่ผมไม่ให้ว่าพวกเมื่อทั้ง5เทวาได้เป็นร่องก็ได้เรียกเอาหรือทดลองไประยะอย่างใน7วันก่อนก็ได้อันใดมันจะถูกก็มีใจของเราเป็นได้ใส่คําบริกรรมกับท่านอาญาในอย่างแรก7วันไปอันใดมันเป็นที่สบายนั้นเจ็ดใจเราสงบได้ในกรรมฐานพุทไธก็ให้เอากรรมฐานพวกนั้นเรื่อยไปก็ได้แต่ท้ายก็ว่ายามัน5ขนาดก็ทดลองไปทั้ง5แล้วแต่ว่าก็ให้สังเกตด้วยมันมีอะไรมันจะตกโรคแล้วมันจะระงับโรคของเราได้ก็ให้ค่อยสังเกตอย่างนั้นที่ผู้ที่เจ้าได้ทรงบัญญัติเรื่องกรรมฐาน5นี่เมื่อพิจารณาดูเหตุผลแล้วกับความว่าคนเลยมากมันหลงที่ตรงนี้เป็นวิธีแก้ความหลงโดยตรงเลยพิจารณากรรมฐาน5อย่างนี้คนที่สร้างกันก็ช่างที่ตรงนี้แหละเพราะมันมองเห็นกันรักอะไรกันที่ตรงนี้5อย่างนี้ท่านเลิกของ5อย่างนี้หมดให้แล้วเราไม่มีเป็นอะไรนะสร้างเลยเป็นน่ากลัวนั่น
1: ท่านมาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่คำดีปภาโสวัดตั้มภาปูอำเภอเมืองจังหวัดเลยมีชื่อกันเทศว่ากรรมฐาน5จริตโนในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกต

0: ขณะนี้ตั้งกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พระกรรมฐานท่านทำหน้าที่ของท่านอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเรื่องพิธีรีตองจึงไม่ค่อยมีเวลามีลูกศิษย์ลูกหาจะลาท่านอาจารย์มั่นออกเที่ยวบางทีจวนมาคะหรือสาขาอย่างนี้ท่านบอกว่าไปทำเถอะทำอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้ปฏิบัติตัวเองให้ดีนั่นแหละคือเป็นผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าระลึกรู้ด้วยการระมัดระวังรักษาตัวให้ดีนั่นแหละคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านปฏิบัติดีอย่างไรเราปฏิบัติดีอย่างนั้นนั่นแหละคือการบูชาพระสงฆ์อยู่ที่ไหนให้มีถือเป็นความสำคัญในตัวเองอยู่เสมออย่าให้เสียเวลาอย่าเป็นโมฆะภิกษุอะไรท่านว่าการขาดสติเพียงอย่างเดียวเป็นเหตุให้ขาดหลายอย่างถ้ามีสติกับปัญญาอยู่ในตัวอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรคำว่าสติปัญญาในสถานที่นี้ท่านหมายถึงสติปัญญาเพื่อระงับดับกิเลสล้นล้วนท่านไม่ได้หมายออกไปทางโลกท่านจึงพูดอย่างนั้นบรรดาท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็เข้าใจกันทันทีทันทีเวลาท่านแสดงธรรมในวันสำคัญเช่นนั้นเช่นแสดงมาฆบูชาในวันมาฆบูชาท่านก็ยกเอาพระอรหันต์1,250องค์ขึ้นแสดงว่าท่านเหล่านี้มีเป็นพระอรหันต์ล้วนๆทำวิสุทธิอุโบสถคืออุโบสถอุโบสถในท่ามกลางแห่งท่านผู้บริสุทธิ์ล้นล้วนแต่พวกเรานี่มีแต่คนกิเลสหนาปัญญาหยาบล้นล้วนแข่งวิสุทธิอุโบสถของพระพุทธเจ้าในวันมาฆบูชาไม่น่าละอายตัวบ้างเหรอนั่นท่านว่าท่านเอาหนักเหมือนกันถ้าละอายตัวก็ให้ทำความรู้สึกตัวอย่าประมาทอย่านอนใจสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเครื่องประกอบความเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญอยู่ที่ไหนอย่าให้เผลอสติให้มีปัญญาเสมอเราอย่าสะทกสะท้านอย่าหวั่นไหวอย่ากลัวว่าจะไม่ได้ไม่ถึงนอกไปจากกลัวจะเผลอสติกลัวจะไม่มีปัญญานี่แหละคือเครื่องมือขุดค้นทำเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือถอดถอนกิเลสออกให้หมดท่านเทศน์ในวันมาฆบูชาท่านเทศน์อย่างนี้พวกเราเอาของไม่ดีมาแข่งท่านท่านดงโบสถมีพระแต่พระอรหันต์ล้วนๆ1,250องค์เราอยู่ด้วยกันนี่มีใครเป็นพระอรหันต์บ้างไหมมีแต่กองกิเลสเต็มฉลาท่านว่าถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่มาเห็นเขาแล้วเป็นยังไงท่านพูดมีเรื่องขบขัน พระอรหันต์ท่านเดินมาที่นี่มาเห็นพวกเรามาเห็นกองกิเลสเต็มสลายท่านจะว่ายังไงเพราะท่านเบื่อท่านเอื่อมระอาท่านขยักขยแยงซะมากมายว่าไอ้พวกเรากอดกันอยู่กับกิเลสนอนจมอยู่กับกิเลสไม่เห็นมีความสะดุดใจอะไรเลยไม่มีความขยักขยแยงเก่งจริงพวกเรานะฟังดิเก่งในของไม่เป็นท่ากล้าในของไม่ดีเห็นว่าพระอาจารย์มั่นท่านพูดอยากให้บรรดาเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังโอวาทของท่านหูแหลมคมพูดแล้วสะเทือนถึงจิตสะเทือนถึงจิตก็คือสะเทือนตัวกิเลสนั่นเองทำให้สะดุดใจสะดุดใจสลบสังเวชบางทีน้ำตาร่วงในขณะฟังท่านคือมันถึงใจขนาดนั้นท่านเทศด้วยอาจด้วยธรรมจริงๆท่านไม่มีโลกเข้ามาแฝงเลยแม้จะพูดเด็ดเดี่ยวดุด่าขนาดไหนก็ตามมีแต่เรื่องขับกิเลสทั้งนั้นท่านไม่นำมาเอานำโลกคือกิเลสมาใช้ในวงแห่งการแสดงธรรมนั้นเลยฟังแล้วจริงอัศจรรย์ธรรมะท่านแสดงที่แรกก็แผ่วเบาเสียงค่อยเร่งขึ้นเร่งขึ้นเร่งขึ้นเนื้อธรรมก็เข้มข้นขึ้นโดยลำดับลำดับลำดับนั่นแหละที่นี่มีแต่ธรรมล้วนจะเอาความเหน็ดความเหนื่อยมาจากที่ไหนแสดงไปที่ตรงไหนมีแต่เหตุแต่ผลมีแต่คติที่จะควรยึดได้ทั้งนั้นพระอรหันต์1250องค์ท่านเสด็จเพราะท่านมาเองพระพุทธเจ้าไม่ทรงเชื้อเชิญมาเองและเป็นเอกภูมิอุปสัมปทาล้วนๆที่พระองค์ทรงบวชเองท่านพูดเหล่านี้แล้วท่านย้อนเข้ามาอีกนะหลายชั้นเนี่ยคนฉลาดนั่นท่านหมายถึงว่าเป็นเอหิภิกขุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชเองเราจะเองเป็นเอหิภิกขุในเราทำไมจะไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดนะบวชตัวเองเขาอีกที่ไหนท่านว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาเขาที่นี่เอหินั้นท้าทายอยู่ท่านจงดูที่นี่ที่นี่เรื่องสัจธรรมไม่อยู่ที่ไหนนอกจากตัวของท่านทุกข์กองอยู่ในตัวของท่านของเราทั้งหลายเองนะสมุทัยก็คือกองกิเลสตัวเราทั้งหมดก็คือกองกิเลสเต็มอยู่นี่จนน่ากลัวนะเมื่อไรจะผิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาต่อสู้กับกิเลสอันเป็นกองที่น่ากลัวนี้บ้างให้ระงับดับไปแล้วจะได้ดับกลิ่นเหม็นของกิเลสจะบ้างนานฟังดูนี่แหละเอหิภิกขุปสัมปทาบวชตัวเองนี่เป็นความบริสุทธิ์อย่างยิ่งพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกบวชกันก็ดีคือพระพุทธเจ้าทรงบวชเป็นเอหิภิกขุให้ก็ดีพระสาวกบวชกันเองก็ดีก็เป็นการประกาศให้ทราบว่าตัวเป็นนักบวชเวลานี้มีเพศต่างจากคารวะแล้วแต่กิเลสไม่ยังไม่หลุดลอยไปสักตัวเช่นเดียวกันทันไหวอยากจะให้กิเลสหลุดลอยไปต้องบวชตัวเองอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงบวชพระองค์เองพระสาวกทั้งหลายก็บวชพระองค์เองจากพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยเอหิภิกขุสัมปทาแล้วนั่นท่านย้อนเข้ามาน่าฟังใครถ้ายังไม่บวชตัวเองซะก่อนแล้วผ่านพ้นไปไม่ได้เอหิท่านแปลว่ายังไงนี่นานี่นาเขาว่าอย่างนั้นดูที่นี่นานี่นาท่านจงดูที่นี่นาประกาศท้าทายอยู่ทั้งวันทั้งคืนคือด้วยความจริงความจริงจึงเหมือนประกาศท้าทายมัชฌิมค้านต่อสิ่งใดทั้งหมดเพราะเป็นความจริงแต่ละดูเมื่อไรก็เห็นพิจารณาเมื่อไรก็รู้ถ้าจะพิจารณาท่านสอนน่าฟังความจริงก็อย่างท่านว่าต้องมาบวชตัวเองเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือฆราวาสต้องบวชตัวเองทั้งนั้นบทสุดท้ายบวชตัวเองตัดสิ่งที่เกี่ยวข้องภายในตัวเองให้หมดไปโดยลำดับก็กลายเป็นพระขึ้นมาเนี่ยเป็นพระโสดาเนี่ยเป็นพระสกิทาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาจากการบวชตัวเองด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติ หรือเรียกว่าด้วยมรรคแปดเป็นพระขึ้นมาด้วยเหตุนี้อันนั้นเป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบและเป็นเครื่องเตือนให้ตัวเองทราบเฉยๆว่าได้บวชแล้วเพื่อจะได้ทำหน้าที่ของตนให้เต็มภูมิปล่อยภาระอะไรทั้งสิ้นบวชแล้วมานอนอยู่เฉยๆมันก็ไม่ผิดอะไรกับหมูน่ะฟังเลยผมผ้าเหลืองอยู่ที่ไหนก็ไม่อดอยู่ในร้านตลาดพูดอยากที่ไหนถ้าว่าพิเศษด้วยผ้าเหลืองจริงๆแล้วร้านเจ๊กเจ๊กพิเศษไปหมดท่านในร้านเจ๊กบรรดาร้านทั้งหลายที่มีผ้าเหลืองผ้าคาสาวพัดอยู่ที่นั่นแล้วพวกนั้นจะไม่มีกิเลสกันเลยแต่แล้วก็เป็นคนมีกิเลสด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นเครื่องประกาศท่านว่าน่าฟังต้องบวชตัวเองละเว้นคำว่าละเว้นเว้นอะไรเว้นสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่จิตใจของเราอารมณ์นั่นแหละเป็นข้าศึกคำว่าสมุทัยก็ไม่ใช่อารมณ์จะเป็นอะไรแสดงออกมาเป็นตัวอารมณ์ราคะตัณหาอะไรออกมาเป็นตัวอารมณ์ตัวสมุทัยแท้ก็คืออวิชชากิริยาที่แสดงออกมาก็ออกมาโดยทางอารมณ์ให้เกิดความรักใคร่ชอบใจเกลียดโกรธอะไรเหล่านี้เป็นอารมณ์ทั้งนั้นนี่แหละท่านเรียกว่าสมุทัยให้อีกชื่อหนึ่งว่าสมุทัยแดนที่เกิดแห่งทุกข์หรือแดนผิดทุกข์ได้แก่ธรรมชาตินี้ไม่มีอันใดเป็นเครื่องผิดทุกข์ให้แก่สัตว์โลกได้นอกจากสมุทัยที่กิเลสนี้เท่านั้นแล้วจะดับสมุทัยนี้ด้วยอะไรก็ด้วยมรรคศีลสมาธิปัญญาไม่เปลี่ยนแปลงไปจากไหนไปเป็นอะไรอีกเครื่องมือนี้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลากิเลสหมอบราบกลัวที่สุดมาตลอดกาลและยังจะกลัวต่อไปอีกไม่มีกำหนดและจะสิ้นเพราะหรือจะตายเพราะเครื่องมืออันนี้อีกไม่มีสิ้นสุดถ้าผู้ใดนำมาใช้ให้เหมาะสมกับการแก้กิเลสจะต้องแก้ได้ด้วยสติปัญญาว่าทุกข์ทางกายก็ประกาศทางวานอยู่ทั่วทั้งร่างทางใจก็รอบใจเพราะสมุทัยมีอยู่ภายในใจแสดงผลออกมาก็ร้อนที่ใจถ้าแสดงเหตุมากผลคือความทุกข์ก็มากภายในใจใจทั้งดวงก็กลายเป็นไฟทั้งกองไปได้มรรคมีสมาธิสัมมาสังกัปโปหรือสมาสติเป็นต้นเป็นเครื่องดับไฟเหล่านี้ด้วยความรู้เท่าทันด้วยการบังคับด้วยการระงับด้วยการค้นคว้าเห็นเหตุเห็นผลแล้วปล่อยวางกันได้นี่มีท่านเรียกว่ามรรคว่าทางเดินก็ได้เครื่องแก้ก็ถูกนิโรธคือความดับอะไรดับทุกข์ก็กิเลสดับไปแล้วทุกข์ก็ต้องดับเพราะเป็นตัวผลไม่ใช่ว่านิโรธจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองโดยลำพังซึ่งไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับมรรคนี่เลยเป็นไปไม่ได้นิโรธก็เป็นผลที่สืบเนื่องไปจากมรรคที่ทำหน้าที่แก้กิเลสให้หมดสิ้นไปทุกข์ที่จะเกิดเพราะกิเลสผิดขึ้นมามันก็ไม่มีมันก็ดับไปแม้ทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็ดับไปเพราะไม่มีเครื่องสืบต่อหรือว่ามีเครื่องสนับสนุนก็ดับไปที่ใจทำทั้ง4อย่างนี้เป็นอาการเท่านั้นทำหน้าที่อันหนึ่งก็เกี่ยวเนื่องกันไปหมดเราอยากเข้าใจว่าไปกำหนดรู้ทุกแล้วถึงจะไถละสมุทัยแล้วจะไปบำเพ็ญมรรคให้เกิดขึ้นเพื่อนิโรธจะได้ดับทุกข์ถ้าคิดอย่างนั้นแล้วกันเท่านั้นหาทางไปไม่ได้เลยเพราะเป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องกันการกำหนดทุกข์ก ก็กำหนดเพื่อจะให้ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นของทุกข์นั่นเองนั่นการเพื่อจะให้ทราบสาเหตุของทุกข์คือตัวสมุทัยนั้นถ้าไม่ทราบด้วยสติปัญญาจะทราบด้วยอะไรนั่นมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้และเมื่อทราบเมื่อระงับเมื่อแก้ไขกันได้มากน้อยเพียงไรคำว่าความดับทุกข์ที่เรียกว่านิโรธนิโรธก็เป็นไปในขณะเดียวกันนั้นโดยลำดับลำดับตั้งแต่ต้นจนกระทั่งอวสานสุดท้ายทุกข์จะดับไปโดยลำดับลำดับเพียงเล็กละน้อยตามอำนาจของมรรคที่ทำหน้าที่ได้ผลมากน้อยเพียงไรก็เป็นนิโรธออกมาเมื่อมรรคมีกำลังเต็มที่ตัดกิเลสขาดโดยไม่มีอะไรเหลือแล้วทุกข์ก็ดับพร้อมในขณะนั้นไม่มีทุกข์ใดที่จะปรากฏอยู่เลยภายในจิตใจเนี่ยเรื่องก็มีเท่านั้นและที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่นอกเหนือจากเบญจขันธ์อันเป็นรวงรังแห่งสัจธรรมนี้เลยผู้ปฏิบัติจึงควรค้นคว้าอยู่ที่ตรงนี้หากจะพิจารณาในธาตุใดขันธ์ใดก็ให้พึงน้อมเข้ามาเพื่อเป็นการเทียบเคียงกับสิ่งที่ตนด้วยตนถือสิ่งที่ตนถือว่าเป็นตนเป็นของตนอันเป็นส่วนสำคัญนี้เพื่อจะปล่อยวางลงไปด้วยการเทียบเคียงกับสิ่งภายนอกถ้าจะพอเข้าใจได้ในตัวในการพิจารณาตนเองโดยลำพังก็ให้เข้าใจหากยังไม่เข้าใจจะต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาเป็นเครื่องสนับสนุนหรือข้อเทียบเคียงเพื่อจะแก้ภายในเราก็ทำพิจารณาภายนอกก็เป็นมรรคเป็นสติปัญญาถ้าพิจารณาให้เป็นสติปัญญาให้เป็นมรรคก็เป็นมรรคพิจารณาภายในก็เป็นมรรคทั้งข้างนอกข้างในจะให้เป็นสมุทัยได้ด้วยกันทั้งนั้นให้เป็นมรรคก็ได้การพิจารณากายเราก็อย่าได้คาดได้หมายว่าท่านผู้นั้นเห็นกายเห็นอย่างนั้นเราก็อยากจะเห็นอย่างนั้นตามอย่างนี้เป็นต้นผิดวิสัยของตนหรือขัดต่อจริตวิสัยของตนกายนั้นเป็นเรียกว่ากายเหมือนกันความเข้าใจตามจริตวิสัยความรู้ความเห็นตามจริตวิสัยจะรู้อย่างไรก็ตามก็คือรู้กายรู้สัจธรรมนั้นนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้รู้หลายครั้งหลายหนก็เข้าใจไปเองปล่อยวางไปได้เองเที่ยวกรรมฐานนี่เที่ยวตรงนี้อ่ะเที่ยวกรรมฐานโน้นก็ต้องหมายถึงตรงนี้เป็นไปเที่ยวกรรมฐานในป่านั้นในเขานี้ก็เพื่อจะพิจารณากรรมฐานนี่เองเป็นจุดสำคัญคือเพื่อความสะดวกในการภาวนาที่จะได้รู้กรรมฐานทั้งห้าธรรมฐานะกับที่ตั้งแห่งงานอันเป็นงานสำคัญมันมีอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี้อยู่ในสัจธรรมทั้งสี่แต่อยู่ในป่าก็ต้องพิจารณานี้อยู่ในเขาอยู่ในที่ไหนก็ต้องพิจารณานี้เพราะติดที่นี่อันนี้เป็นเครื่องปิดบังจิตใจไม่มีความสว่างกระจ่างแจ้งออกมาไม่เห็นอัตถิธรรมคือความจริงที่มีอยู่รอบตัวจึงต้องอาศัยพิจารณาสิ่งเหล่านี้แทนที่จะเป็นสิ่งที่มืดดำเหมือนอย่างเราที่ไม่เคยพิจารณากลับเป็นหินรับปัญญาเขาได้นะเพียงให้เป็นประโยชน์ก็ได้กายเวทนาจิตธรรมถ้าจะคิดให้เป็นการสังสมกิเลสขึ้นมาก็ได้จากตรงนี้ทุกตัวเราอยู่ทุกวันทุกนั้นขึ้นเวทีก่อนเราอยู่แล้วหรือคอยเราอยู่บนเวทีทุกระยะท้าทายเราอยู่เสมอคือความจริงเราจะต้องฟิตตัวของเราให้พอกับกำลังของข้าศึกถ้ากำลังไม่พอก็แพ้เวลานี้กำลังก้าวเข้าสู่สงครามด้วยกันสงครามชาพยาธิมรณะนี่เป็นสงครามล้างโลก ถ้าชนะแล้วล้างโลกถ้าแพ้ก็จมโลกจมอยู่ในโลกท่านถึงเรียกว่ากรรมฐานเป็นงานใหญ่โตงานรื้อถอนกิเลสอาสวะงานรื้อภพรื้อธาตุรื้อวัฏสงสารออกจากใจถ้าจะทำทั้ง4ไม่เคยลงจากเวทีเว้นเสียแต่ตายเท่านั้นอยู่บนเวทีคือร่างกายจิตใจเหล่านี้ตลอดเวลาสติปัญญาสร้างขึ้นมาให้ทันกับสิ่งที่กล่าวเหล่านี้ให้ได้รู้เท่าทันกันความจริงมีอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นเราอยากให้มีความรู้นอกเหนือไปจากพระพุทธเจ้าอย่าปีนเกลียวกับธรรมของพระองค์จะมีแต่กองทุกข์เช่นเดียวกับเราเดินไปตามทางก็ไม่สนุกแล้วก้าวออกจากสองภาคทางก็เที่ยวเหยียบฝักเหยียบหนามนั่นเป็นความสุขแล้วหรือนะเป็นการเตือนตัวเองผู้ใดที่จะมากล่าวเป็นคำถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านี้อีกมีผู้ใดในโลกนี้ศาสดามีเพียงองค์เดียวสอนถูกต้องแม่นยำนำธรรมนั้นเข้ามาพิจารณาดูในตัวของเราท่านสอนว่าอย่างไรบ้างถือเอาคำที่ถูกต้องนั่นแหละเป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องหมุนจิตหมุนสติปัญญาเข้าไปสู่ความจริงนั้นฝืนกับสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่คอยฉุดลากเราให้ออกนอกลู่นอกทางอยู่เสมอนั้นฝืนโดยไม่หยุดไม่ถอยนี่ชื่อว่านักรบเพราะสิ่งที่คอยกระซิบนั้นกระซิบอยู่ตลอดเวลาให้เราทราบว่าความกระซิบแบบนั้นส่วนมากอยากละร้อยทั้งร้อยมีแต่เรื่องกิเลสทั้งหมดความฝืนสิ่งกระซิบความฝืนความถูกลากความฝืนใจนั่นแหละคือธรรมเห็นเกิดความทุกข์ขึ้นมาทางร่างกายจิตใจรู้สึกท้อถอยอ่อนแอนั่นเริ่มแพ้ถ้าตามหลักของพระพุทธเจ้าสอนไว้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้จริงๆแล้วทุกข์ก็คือทุกข์จะให้เขาเป็นอะไรอีกนะสติปัญญามีก็พิจารณาให้ทราบว่าทุกข์คือทุกข์เราคือเรานะเมื่อความจริงเข้าถึงกันแล้วไม่มีใครว่าแพ้ไม่มีใครชนะมีความเป็นความจริงเสมอกันเมื่อต่างอันต่างเป็นความจริงแล้วก็ไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่เป็นข้าศึกต่อกันการพิจารณานี้ก็เพื่อจะให้สงบศึกหรือให้เสร็จให้สิ้นในข้าศึกที่เรากำลังพิจารณาอยู่เวลานี้พี่คลายดูให้หมดจะทุกข์มากทุกข์น้อยเพียงไรเราไม่ใช่ผู้ลงจมไปด้วยทุกข์เราเป็นผู้รู้ทุกข์ต่างหากและเราเป็นผู้พิจารณาทุกข์ต่างหากไหนเราถึงจะมากลัวกับเรื่องของความทุกข์ซึ่งเป็นอันหนึ่งต่างหากจากใจอันแท้จริงของเราสติมีมากจิตเด่นเราฝึกหัดสติของเราให้ได้มากเท่าไหร่ความรู้นั้นยิ่งเด่นเพราะสติเป็นเครื่องเสริมความรู้ปัญญาเป็นเครื่องเสริมความเป็นปัญญาคือความฉลาดเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งที่จิตติดข้องหรือไปอย่างขุ่นเคืองให้มีความราบรื่นชื่นใจไปโดยลำดับพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์เพราะเห็นมีอะไรในร่างกายของเรานี่ก็มีแต่สิ่งที่เคยรู้ก็เห็นคือสัจธรรมนี้เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรที่จะแปรปลอมยิ่งกว่านี้ไปอีกแล้วอะไรมาเพิ่มเติมพอให้เกิดความท้อถอยทุกข์เนี่ยก็มีเท่านั้นก็เคยแสดงอยู่ตลอดเวลาเราเคยพิจารณาอยู่แล้วปัญญาเป็นเครื่องแก้ทุกข์เป็นเครื่องรู้เท่าทุกข์เราก็ทราบอยู่แล้วนำมาพิจารณาให้เห็นเรื่องของทุกข์ว่าเป็นทุกข์อย่างแท้จริงตามหลักธรรมชาติของเขาผู้รู้ก็ให้รู้ทุกข์อย่างแท้จริงตามหลักธรรมชาติของตนทุกข์จะเกิดมากน้อยเพียงไรก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร เพราะมันคนละเรื่องทุกข์ก็เป็นอันหนึ่งเราก็เป็นอันหนึ่งมันคนละเรื่องถ้ามาฆ่าคร่าวกันแล้วมันต้องเดือดร้อนเพราะทุกข์เป็นของร้อนอยู่แล้วเช่นเดียวกับไฟเป็นของร้อนถ้ามาจี้เรามันก็ร้อนถ้าไฟเป็นไฟเราเป็นเราไม่ไปเกี่ยวข้องกันแล้วไฟก็ไม่มีความหมายอะไรกับเราแล้วจะมาทำความทุกข์อะไรให้เราไม่ได้เพราะเราไม่ไปจับไปต้องไฟพอจะให้เกิดความร้อนขึ้นมาตามไฟที่ร้อนอยู่แล้วนั้นสติปัญญาขุดค้นลองให้ถึงความจริงแห่งทุกข์ให้ถึงความจริงแห่งกายกายเป็นกายทุกข์เป็นทุกข์มีรูปเป็นรูปเวทนาเป็นเวทนาเอาให้ละเอียดละออกตัวสัญญาน่ะมันคอยจะหมายมันเร็วที่สุดตัวสัญญาคอยจะหมายอยู่เรื่อยๆพอแยกออกเราเป็นกรรมการคนหนึ่งเหมือนกันอย่างนั้นไปพันกันไม่เกิดประโยชน์แยกมันออกด้วยปัญญามี5อาการเท่านี้เนี่ยรูปคือกายเวทนาคือความสุขทุกข์เฉยๆสัญญาคือความจดจำคือความสำคัญต่างๆสังขารคือความคิดความปรุงของใจเนี่ยวิญญาณคือความรักษานี่เท่านี้สำคัญที่สุดก็คือสัญญากับเวทนานี่สำคัญอยู่มากสติต้องจดจ้องลงที่นี่พิจารณาที่นี่ให้ชัดเจนใจจะได้มีความมั่นคงต่อตัวเองขึ้นมาและอบอุ่นด้วยสติปัญญาของตนรู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ข้าศึกก็คือสิ่งเหล่านี้เองเป็นข้าศึกต่อเราไม่ใช่อะไรถ้าพิจารณาไม่รอบพิจารณารู้ไม่เท่าทันก็ทุกขเวทนานี่แหละจะมาเป็นตัวทุกข์ภายในจิตใจของเราเพราะเราเอื้อมไปจับเอาหรือเราไปยึดใจอยู่ดีๆก็เลยกลายเป็นใจทุกข์ขึ้นมาแทนที่ใจจะเป็นภาชนะแห่งธรรมเลยกลายเป็นภาชนะแห่งทุกข์ขึ้นมาที่เดิมฉะนั้นจึงต้องแยกออกด้วยปัญญาให้เห็นตามความจริงของมันพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างนี้พระสาวกทั้งหลายทรงรู้ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างนี้แล้วรู้เด็ดขาดก็รู้ด้วยอำนาจของสติปัญญาที่แหลมคมพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเป็นที่เข้าใจสุดท้ายขันก็เป็นขันจิตก็เป็นจิตไม่มีอะไรเป็นข้าศึกกันทั้งๆที่อยู่ด้วยกันนะเพราะต่างอันต่างจริงไม่มีเรื่องอะไรจะมากระทบกระเทือนกันเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วเป็นเช่นนั้นท่านมีความผาสุกสบายอยู่ในท่ามกลางแห่งขันที่เป็นกองเพลิงทั้งกองนั่นเราอยู่ในกองเพลิงคือทุกข์ร้อนอยู่ในกองเพลิงคือเบญจขันธ์จึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นน้ำดับไฟให้เป็นความเย็นขึ้นมาที่ใจของตนเรื่องความเป็นความตายมันอยู่ในขันธ์นี้เราจะไปคิดไปคาดถึงวันมันตายของมันเองถึงการเวลามันตายของมันเองอยู่ไหนมันก็ตายเพราะเรื่องความตายเป็นธรรมชาติตายตัวอยู่แล้วกับขันธ์นั้นๆสำคัญที่เราจะให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเรานี่จะให้เกิดด้วยวิธีใดอันนี้เป็นสิ่งสำคัญขาดทุนก็ขาดตรงนี้ได้กำไรก็ได้ตรงนี้อันเรื่องความตายเขาไม่หวังทุนหวังกำไรกับใครแล้วมันเป็นความจริงอันหนึ่งตามหลักธรรมชาติของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งเอาตรงที่สำคัญนี้คนเราเห็นความตายอย่างชัดเจนประจักษ์ใจหมดลมที่ไหนก็ปล่อยกันนี่ยากอะไรการตายไม่ยากเพราะการทิ้งนี่การหวงมันลำบากมันเป็นทุกข์การหวงการห่วงมันเป็นกิเลสมันเป็นทุกข์การตายจริงไม่ได้ทุกข์นี่เป็นการสลัดปัดทิ้งทุกข์อะไรรู้ตามเป็นจริงแล้วก็สลัดอย่างนั้นปัดอย่างนั้นทิ้งอย่างนั้นมีปัญหาอะไรพิจารณาให้มันเด่นจิตมันเด่นแต่ทุกข์เด่นแต่สมุทัย มันก็มีแต่ทุกข์เต็มตัวเต็มใจถ้าสติปัญญาเด่นจิตก็เด่นเด่นดวงรื่นเริงหรือเรียกอบอุ่นก็อบอุ่นตัวเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของตัวเองตัวเป็นตัวของตัวเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวแล้วไม่ต้องอาศัยมาเป็นอะไรมาเป็นเนื้อเป็นหนังอาการนั้นเป็นของที่ไว้ใจไม่ได้ทั้งนั้นถ้าเราไปจับไปต้องไปยึดไปถือกลายเป็นคิดได้อย่างรวดเร็วจะถือว่าเป็นประโยชน์จริงมันไม่ได้แต่ให้เป็นโทษมันเร็วเป็นประโยชน์จะถือให้เป็นอะไรขันเป็นโทษกับความยึดถือด้วยความสำคัญมั่นหมายของเราที่ผิดถูกไปมันเป็นได้อะไรจะสว่างยิ่งกว่าใจเมื่อขัดสิ่งที่เป็นมลทินสิ่งที่สกปรกทั้งหลายออกจากใจแล้วไม่ต้องบอกว่าใจจะสว่างหรือไม่สว่างสว่างขึ้นเองสามารถฉลาดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรนอกเหนือจากใจนี้ไปได้สงครามอันนี้เป็นสงครามที่สำคัญมากสำหรับเราแต่ละคนละคนผู้ปฏิบัติศาสนาจึงต้องถือนี่เป็นจุดสำคัญเพราะนี้เป็นจุดเราแท้เป็นจุดแพ้จุดจิตชนะแท้เป็นถึงจุดเป็นจุดตายจุดทุกข์จุดลำบากก็อยู่ที่จุดนี้แท้หลุดพ้นก็อยู่ที่จุดนี้ได้ชัยชนะก็อยู่ที่จุดนี้ถึงความเกษมสำราญถ้าไม่ถึงที่จุดนี้จะไปถึงที่ตรงไหนถึงที่นี่ถึงที่นี่แล้วก็ไม่ต้องไปถามหาเรื่องนิพพานเสียเวลาเวลาถ้าคุบอะไรเงาชื่อสมมติว่ากันไปกิเลสอยู่ภายในหัวใจเราไม่ให้ชื่นว่ากิเลสกิเลสมันยังทุกข์ได้ทั้งวันทั้งคืนเอ้ยวันนี้ไม่สบายเป็นไรไม่สบายยุ่งไปหมดจนกระทั่งจะนอนไม่หลับมันจะเป็นบ้าเป็นบออยู่แล้วนี่นะไม่เห็นได้พูดว่ากิเลสมันทำเหตุทำอันตรายเราอย่างนั้นอย่างนี้ได้ทำผิดเราไม่เห็นว่ากันไม่ว่าก็ตามเมื่อมันเป็นกิเลสมันก็เป็นของมันอย่างนั้นธรรมนิพพานธรรมเมื่อถึงขั้นที่บริสุทธิ์แล้วว่าไม่ว่าบริสุทธิ์อยู่นั้นจะให้ชื่อให้นามหรือไม่ไม่สำคัญถ้าบริสุทธิ์เป็นความเกษมสำราญอย่างยิ่งอยู่ภายในนั้นเองนี่แหละคือสนามรบที่แสดงมันเอาให้รู้ให้เห็นกันที่นี่รู้ที่นี่แล้วก็เป็นโลกวิถูรู้แจ้งไปหมดนั่นแหละเพราะสภาพทั้งหลายมันเหมือนกันเพราะเข้าใจอันหนึ่งแล้วก็เข้าใจกันไปหมดแม้แต่ร่างกายเราเข้าใจอาการใดอาการหนึ่งมันยังทั่วถึงไปหมดคือซึ้งไปหมดเวทนากับเหมือนกันรู้ในจุดใดจุดหนึ่งมันก็ซาบซ่านไปหมดเนี่ยเป็นโลกวิถีเข้าใจเป็นเหมือนกันไปหมดเนี่ยโลกวิถีของพวกเราเอาตรงนี้โลกวิถีของพระพุทธเจ้านอกจากรู้ทางนี้แล้วยังลูกยังกว้างขวางลึกซึ้งไปอีกมากมายเกี่ยวกับสัตว์โลกเกี่ยวกับสภาวะธรรมทั่วไปเราไม่ใช่วิสัยอย่างนั้นให้เหมาะกับจริตนิสัยหรือความสามารถของเราพิจารณาให้เป็นโลกวิถีรู้แจ้งตรงที่มันกำลังมืดๆอยู่เวลานี้สิ่งใดเป็นสิ่งที่ปิดบังกำหนดพิจารณาสิ่งนั้นให้ทราบชัดตามความจริงด้วยปัญญาของเราธรรมะนัตติปัญญาสมาอาภานะครับความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแล้วอะไรที่ความมืดจะเสมอด้วยกิเลสมันก็ไม่มีเหมือนกันจึงต้องแก้ด้วยปัญญาเราจะตามไฟเข้าไปส่องหากิเลสวันนั่งค่ำไม่มีเจอกิเลสตัวไหนจะมาโง่ๆให้เราได้ตามไฟให้มันดูเปิดไฟฟ้าขึ้นมามันเห็นตัวของกิเลสกิเลสไม่ได้โง่เหมือนเราเลยเพราะเราเพื่อทำกิเลสเราต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องตามกิเลสส่องดูกิเลสเห็นทั้งหน้าทั้งตาเห็นทั้งโคตรทั้งแสบเห็นทั้งรากเหง้าข้อมูลของมันถอนไปมาได้หมดเพื่อหน้าของปัญญานี้เท่านั้นนี่ท่านจึงว่าเครื่องมือที่ทันสมัย คือปัญญาสว่างโล่ทั้งกลางวันกลางคืนธรรมะอโลโกุตปาดิในธรรมจักรปวัตนสูตรญาณังอุตปาณิวิชาอุตปาณิอโลโกุตปาดิเนี่ยขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่นี่ที่เคยมืดดำนี่สว่างที่นี่จักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโบธายะนิบานายะสร้างวัตตินี่นี่แหละมรรคแปดเป็นไปเพื่ออย่างนี้เป็นไปเพื่อความบรรลุความตรัสรู้เป็นไปเพื่อนิพพานวันหนึ่งวันหนึ่งพิจารณารอบตัวอย่างนี้จิตเมื่อมีเครื่องรักษาจะสว่างปัญญาพายสว่างโล่งอยู่ภายในตัวเองอะไรจะเกิดขึ้นก็รู้ทุกเกิดขึ้นก็รู้นะทุกดับไปก็รู้รู้ด้วยความโล่งของสติปัญญาของตัวเองเย็นสบายตายเมื่อไรก็มีปัญหาถ้าธรรมชาตินั้นไม่ตายแล้วไม่หลงแล้วไม่จมแล้วก็มีเท่านั้นสิ่งที่เราต้องการขอให้นำไปพิจารณามาละการแสดงธรรมพระพุทธเจ้า
0: ธรรมฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีในรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนตุลาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าใจนี้เลิศได้ด้วยกันถ้าทำให้เลิศก็จะรับฟังครับ
1: ใครยังไม่เคยภาวนาตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยภาวนาเหยียบหัวของวิเศษไปนะใจในวิเศษที่สุดเวลานี้มูดคูดกำลังครอบมันไว้มองหาของวิเศษไม่เจอใจนี่ที่เลิศเลยสุดยอดในสามแดนโลกธาตุนี่คือใจดวงนี้เองเมื่อได้รับการอบรมหรือซักฟอกความสกปรกที่เป็นเหมือนมูดคูดนั่นแหละนั่นแหละคือกิเลสซักฟอกอันนี้ออกได้มากน้อยเพียงไรจะเห็นความสง่างามของใจขึ้นโดยลำดับซักฟอกได้เต็มที่จ้าหมดครอบโลกธาตุนี่กิจดวงนี้นะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านคือท่านผู้จิตครอบโลกธาตุเรียกว่าเป็นธรรมธาตุจากการอบรมภาวนานะให้พากันทำที่ใจมีอยู่กับทุกคนของวิเศษคือใจก็มีอยู่กับทุกคนไอ้มูดพูดมันครอบงำอยู่ทั่วไปในสัตว์โลกครอบที่ดวงใจนั่นแหละให้พากันเปิดออกเปิดออกให้ได้เห็นทันทีว่าพระพุทธเจ้ามีแต่กิเลสมันมาหลอกพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่ประเสริฐพระพุทธเจ้าหลอกลวงโลกที่เป็นของจริงทั่วโลกนั่นคือกิเลสนี่แหละกิเลสมันย่อตัวของมันเรื่องกิเลสชอบย่อตัวนะย่อทั้งนั้นแหละกิเลสทำท่านไม่ย่อดูประจักษ์ในตัวเองใครจะว่าอะไรก็ตามธรรมชาตินี้สง่างามอยู่นั่นไม่ขึ้นอยู่กับใครความย่อย่อสรรเสริญติฉินนินทาเข้าไม่ถึงจิตดวงนี้นะกิเลสมันชอบย่อไปที่ไหนให้ย่อย่อเราจะยกนิทานอันหนึ่งย่อๆมาให้ฟังนะหมาตัวหนึ่งเขาเลี้ยงไว้ที่กรุงเทพมันอ่ะเขานิมนต์เราไปฉันในบ้านเขาตัวเตี้ยเตี้ยนะอ้วนๆเตี้ยเตี้ยหูตุ่มตุ่มน่ารักยังรู้ภาษาคนได้ดีด้วยเขาบอกว่าหมาตัวนี้มันรู้ภาษาคนได้ดีนะว่าบอกให้ลงน้ำก็ได้บอกให้ไปไหนได้หมดว่านี่ก็บอกให้ลงน้ำหาปลาก็ได้มันมีสระอยู่เล็กๆอยู่หนึ่งอยู่ที่หน้าบ้านเขาพอว่าบอกให้ลงน้ำหาปลาก็ได้เขาโดดปึ๋งเราจะลงน้ำหาปลาโอ้ยพูดเฉยๆไม่ได้ลงละกลับมาจะเขากลับมาเพราะ นี่เราพูดถึงว่าความชอบยอนี่จงกระทั่งสัตว์ชอบยอนะพอพูดอย่างนี้แล้วเขาดีใจพอสุดท้ายเขาก็ตบท้ายว่าไอ้บ้าว่างั้นนะพูดเบาๆนะไอ้บ้าเฮ้อเลยคือเขาไม่ชอบเฮ้อไปเลยนี่เข้าใจไม่ขี้เหร่มันอยู่ตรงไหนมันชอบอย่างนั้นแหละจำนะมันดูหัวใจทุกคนนั่นเลวขนาดไหนเขาก็ว่าดีเนี่ยฮะแล้วถ้าเขาว่าชั่วฮะถ้าเขาว่าดีนี่โอ้ยครึ้มในใจอ่ะจำนะขี้เหร่ชอบยอยกขึ้นสูงจนเมฆมันก็ไปเหม็นอยู่กับเมฆด้วยล่ะมูดพูดมันของดีที่ไหนเอายกขึ้นเท่าไรมันก็เหม็นขึ้นเท่านั้นนะไอ้กิเลสนี่ย่อขึ้นเท่าไรมันก็เป็นกิเลสของมันนะพากันจำมันนะให้พากันอบรมจิตภาวนาท่านทั้งหลายอยากเห็นความเลิศเลยของตัวเองต้องไม่ไปถามหาใครเลยละถ้าลงได้เจอที่ใจอะไรมันจะปล่อยของมันไปหมดที่เราติดพันมาตั้งแต่ดั้งเดิมไม่ว่าเขาว่าเราตัวโลกดินแดนติดกันทั้งนั้นล่ะกิเลสพาให้ติดพอทำแทรกเข้าไปปั๊บนี่มันจะเริ่มปล่อยวางเพราะไม่มีอะไรเหมือนธรรมสภาวะรสชาติก็ไม่มีอะไรเหมือนธรรมปล่อยวางเป็นลำดับชำระได้มากเท่าไหร่ยิ่งปล่อยสิ่งภายนอกที่หนักอึ้งนั้นออกมากโดยลำดับนะจนกระทั่งชำระให้บริสุทธิ์เต็มเหนียวแล้วนั่นจ้าเลยทีเดียวไม่เอาอะไรทั้งนั้นเรียกว่าพอนั่นละเมืองพระนิพพานแปลว่าเมืองพอก็ได้นะพออยู่ที่ใจขอให้ทำดูที่ทุกคน ใจนี่เลิศได้ด้วยกันไม่มีเพศหญิงเพศชายเลิศได้ถ้าทำให้เลิศทำให้เลวเลวได้ด้วยกันพากันจดจำมานะศาสนาพระพุทธเจ้ากระเทือนโลกมาตั้ง 2,500 ปีพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปไม่ได้กี่ร้อยปีแล้วค่อยลดไปลดไปลดไปกิเลสเหยียบขึ้นเหยียบขึ้นกิเลสสูงขึ้นนะสูงยิ่งกว่าภูเขากิเลสนะมันเหยียบหัวใจสัตว์โลกลงไปทีนี้เอาธรรมเหยียบกิเลสให้มันแหลกไปดูที่จะเห็นความเลิศเลอของธรรมนี้อย่างไรบ้างไม่ต้องถามหาพระพุทธเจ้าจะจ้าขึ้นที่นี้ที่จิตนี่เอ่ยถามพระพุทธเจ้าที่ไหนนั่นธรรมอยู่ที่ไหนไม่ต้องถามพระพุทธเจ้าพระสงฆ์อยู่ที่ไหนไม่ต้องถามจ้าขึ้นนี้สมบูรณ์แบบรวมมาเป็นอันเดียวทำแท่งเดียวกันนี้หมดนี่ด้วยจิตที่บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วนะพากันจำเอาจำมานะไอ้ตอนคำหนูถึงเวลาควรจะเลิกจะลาจะกลับไปบ้านมันเพ่นพ่านอยู่นะเราออกมาดีได้ดุแทบทุกวันคือเอาออกมาตอนค่ำนี่ตอนอื่นไม่ได้นะต้องออกมาตอนกลางค่ำออกไปเที่ยวดูนั่นดูนี่แล้วเขามาสั่งงานอะไรบกพร่องที่ตรงไหนก็สั่งพอออกมานี่ยั่วเยี่ยไม่มีเวลานะเหมือนตลาดนี่ผู้ย่อมนะเหมือนตลาดนั่นนะไอ้หนักกว่ารัฐไม่ยังไม่อยากพูดอ่ะยังไม่ถึงการพูดเพราะของดีต้องงัดออกเวลาจำเป็นเข้าใจไหมมีเพี้ยนพลาดนะให้จำมันนะวัดท่านมีขอมีเขตมีข้อปฏิบัติเราหนึ่งจุ้นจ้านมาแต่ไหนแต่ไรเข้ามาในวัดนี่จึงไม่รู้จักว่าวัดมีขอบเขตเหตุผลอย่างไรบ้างเอาความเลอะเทอะของตัวเองเข้ามาจุ้นจ้านค่ำมืดก็ยังมาอยู่ได้ดุถ้าวันไหนออกมามักจะได้ดุทุกวันคือเข้ามาออกไปไม่มีเวลานะให้สงวนรักษาของดีของดีต้องได้สงวนรักษาเอาไว้ของชั่วมันเกื่อนโลกไปแล้วหาอะไรหาธรรมจึงถูกแล้วว่าจะหาธรรมเอาอีกแล้วนะแล้วผู้กงธรรมเราก็ไม่หาอีกแล้วโลกก็ไม่หาธรรมก็ไม่หาอยู่แบบเซ่อๆอย่างนี้เข้าใจไหมเรื่องหาก็หาธรรมเอาจนจะขั้นที่จะสบสลายก็มีเนี่ยเฉียดสลบโอ้ติดกันไปเลยนี่หาธรรมจากนั้นมาแล้วก็เหมือนกับรับทานกับที่รับทานวันยังค่ำอะไรเข้าใจไหมรับทานอิ่มแล้วก็หยุดแล้วนี่เมื่อทำอิ่มหยุดโลกไม่มีหยุดกิเลสไม่พอเรื่องกิเลสแล้วจะไม่มีพอได้อะไรเอามาเถอะว่าบอกหรือเนี่ยเข้ามาเอามาถ้าเป็นกิเลสมันบอกว่าเอามาอีกรอบได้เขาทำแล้วพอเป็นพักนะก็อย่างสมาธิคือความแน่นหนามันคงของใจแน่นปึ๋งเหมือนภูเขาเนาะไม่ใช่เล่นนะสมาธิแต่กิเลสยังมีอยู่เป็นแต่ว่าตีกิเลสให้สงบตัวเข้ามาแล้วจิตก็สงบแน่วได้แต่ก่อนมันที่จิตไม่สงบมันอยากคิดอยากปรุงยากตลอดคือสังขารความคิดความปรุงออกจากอวิชชายากตลอดนะความคิดไม่ได้คิดอยู่ไม่ได้นะมันดิ้นรนกระวนกระวายมันจะตายไม่ได้คิดอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงกิเลสมันจึงเปิดทางตลอดคิดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับนี่ระงับความคิดนี่ด้วยการหลับเท่านั้นถ้าไม่หลับแล้วตายมนุษย์เรานะนี่หมายถึงความกระวนกระวายของกิเลสมันดันออกอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอยากรอบตัวตลอดได้มาทลายจะขอไม่มีเหมือนกับสายเชื้อไฟเข้าหาไฟสายเข้าไปทลายเปลวจนแม่จะให้ไฟดับด้วยสายเชื้อเข้าไปไม่มีทางเราจะเอาอะไรมาให้กิเลสให้มันพอไม่มีทางเอาให้ทลายก็เหมือนกับเอาสายเชื้อไฟเข้าสู่ไฟมันจะยิ่งลุกลามมากได้ทลายยิ่งลุกคนจะพอโดยอำนาจของกิเลสไม่เคยมีพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าไม่มีมันคิดอยู่นัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะกว้างแคบขนาดไหนจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีท่านก็บอกแล้วตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานความดีดความดิ้นดิ้นตลอดได้มาเท่าไหร่ยิ่งดิ้นนี่พูดถึงเรื่องกิเลสไม่มีคำว่าพอแต่เรื่องธรรมพอเป็นระยะที่จิตยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์อยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอยากตลอดเปิดทาง ไปปิดมันไม่ได้นะต้องเปิดตลอดคิดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับระงับกันเวลานอนหลับตื่นขึ้นมาก็ไม่ต้องติดเครื่องมันติดของมันเองกิเลสเวลาดับเครื่องก็เอาเวลาหลับดับนี่เวลามันอยากคิดอยากปรุงไม่ใครก็ตามไม่คิดไม่ได้นะมันดีดมันดิ้นมันจะเป็นจะตายนี่เทียบทางด้านปฏิบัตินี่เวลามันอยากคิดมากๆเราเอาธรรมเข้าระงับคิดมากๆไม่คิดให้คิดด้วยธรรมจึงเอาธรรมแทนมันคิดด้วยกิเลสบัดนี้มาคิดด้วยธรรมเช่นเราภาวนาพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆก็ตามเป็นคำบริกรรมนี่เป็นความคิดทางด้านธรรมะจะทำใจให้สงบได้ถ้าความคิดของกิเลสไม่มีทางสงบเลยเหมือนไฟด้วยเชื้อถ้าคิดทางธรรมเหมือนสายเชื้อออกจากไฟจะระงับระงับ ทีนี้พอเราภาวนาบริกรรมสติติดแนบติดแนบสตินี่เป็นสำคัญมากทีเดียวกิเลสตัวไหนก็เถอะไม่เหนืออำนาจของสติไปได้เลยนี่ได้ทำมาทั้งทุกอย่างนะที่มาพูดดีนะไม่ใช่ไม่ได้ทำมาพูดเปล่าโดนเราเราไม่มีระบบจริงเราทำทุกสิ่งทุกอย่างผิดถูกเป็นอาจารย์ของเราเป็นครูของเราทั้งนั้นแล้วมาสอนโลกก็สอนตามหลักความจริงไม่ผิดพลาดเพราะเราผ่านมาแล้วทั้งนั้น นี่เวลามันอยากคิดนี่อยู่ว่ามันจะตายทีนี้เอาคำบริกรรมติดบังคับด้วยสติไม่ให้มันคิดทีนี้ที่เหลี่ยมมาอยากจะออกหนาแน่นขนาดจนอกจะแตกนะมันดันออกมานี่คำบริกรรมสำหรับเรานี่ชอบพุทโธเป็นนิสัยสันดาลติดเอาพุทโธติดสติติดไว้ไม่ให้มันคิดเอาคำว่าคิดว่าพุทโธแทนเอาอย่างนั้นสติบีบไว้มันดิ้นมันดีดออกมาท่านนี้บังคับไว้เอาพุทโธบังคับไว้ท่านต่อมาทีนี้ความดันออกมาของกิเลสของความคิดก็ค่อยเบาลงเบาลงพุทโธนี่เราคิดมากเท่าไหร่ยิ่งทำความสงบใจมากนะกิเลสคิดไปมากเท่าไหร่ยิ่งฟุ้งซ่านต่างกันนะนั่นแหละความคิดของกิเลสกับความคิดของธรรมธรรมต่างกันเพราะความคิดของธรรมธรรมหนักเข้าหนักเข้าจิตสงบได้แล้วทีนี้พุทโธพุทโธทียิบเข้าไปด้วยสติติดแนบติดแนบแล้วจิตก็สงบได้นี่ไม่มีสิ่งรบกวนจิตก็สงบได้แล้วทีนี้พอสงบก็หนักแน่นเข้าไปด้วยการภาวนาบริกรรมหนักเข้าไปหนักเข้าไปจิตก็ค่อยสง่างามขึ้นมาละนั่นทีนี้เวลามันเข้าถึงขั้นที่สงบจริงๆนี่แล้วจนเข้าถึงขั้นสมาธิเต็มภูมิแล้วคิดปรุงนี่ไม่อยากคิดนั่นต่างกันนะที่นี่คิดปรุงเวลาขึ้นมานี่เป็นการรบกวนตัวเองรบกวนความสงบคือความสงบอยู่สบายมากทีเดียวแต่ความคิดปรุงมันกวนเพราะงั้นจิตที่เข้าสู่ความสงบแล้วจึงไม่อยากคิดอยากปรุงคิดเป็นการรบกวนตัวเองอยู่ทั้งนั้นทั้งวันได้แน่วเป็นอันเดียวเลยความรู้เป็นอันเดียวแน่วไม่มีอะไรกวนเลยเป็นเอกตาจิเอกตาลมมีจิตรู้อยู่อันเดียวอันเดียวอยู่ที่ไหนอยู่ได้หมดผู้ที่มีสมาธินี่อยู่ที่ไหนอยู่ได้หมดแต่ได้แค่นั้นนะคือความสงบเนี่ยมันตีกิเลสเข้ามาให้สู่ความสงบเช่นคำบริกรรมตีกิเลสความฟุ้งซ่านเข้ามาให้อยู่กับคำบริกรรมคำบริกรรมนี่เป็นทำให้ใจสงบสงบคิดบริกรรมมากเท่าไรใจยิ่งสงบเข้าเข้ามาทีนี้พอมันถึงขั้นสงบเต็มที่แล้วมันไม่อยากคิดอยากปรุงนะลำคาญแต่ก่อนมันอยากคิดจะเป็นจะตายทีนี้พอทำความสงบเข้าสู่ใจแล้วความสงบนี่มีกำลังมีผลมากกว่าไม่อยากคิดอยากปรุงความคิดอยากปรุงยังแต่ก่อนนั้นเลยเป็นการรบกวนไม่คิดนั่นที่นิติอยู่ที่ไหนก็อยู่สบายสบายแต่มันไม่ออกทางด้านปัญญามันกิเลสมันก็ไม่ขาดเพราะไม่ได้กิเลสไม่ได้ถูกถอดถอนด้วยสมาธินะสมาธินี่เป็นตีที่เด็ดจะร่ำเข้ามาต่างหากการถอดถอนกิเลสไม่ได้ถอดถอนด้วยสมาธินะถ้ามันเห็นจะชัดในเจ้าของมันสิสงบทลายก็ยิ่งจมนิ่งอยู่นั่นเลยนะนิ่งไม่อยากไปไหนอยู่ไหนสบายหมดเลยอยู่ที่ไหนสบายหมดสบายหมดเวลามันสงบเต็มที่ของมันนะมันเหมือนหินหรือเหมือนภูเขานะจิตเวลาสงบเต็มที่แล้วเหมือนภูเขาทั้งลูกแน่นปึงเลยความคิดความปรุง เหมือนมีอะไรมารบกวนไม่อยากคิดอยากพูดนี่ติดผู้ที่ไม่มีไม่ได้ใช้ปัญญาไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนจะติดอยู่สมาธิจนกระทั่งวันตายถอนกิเลสไม่ได้นะทีนี้เอาปัญญาที่ออกทางด้านปัญญาพอมีความสงบแล้วออกทางด้านปัญญาพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องสกุลกายอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาทั้งภายนอกภายในนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาคลี่คลายไปทีนี้ทางออกเริ่มแล้วที่นี่สงบแล้วที่นี่เริ่มออกหารายได้แล้วพิจารณาไปตรงไหนมันค่อยรู้ค่อยเห็นค่อยปล่อยค่อยวางไปนี่ด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นนะนี่ก็ย้อนเข้ามาเห็นโทษของสมาธิโอ้อยู่ในสมาธินี่มันนอนตายอยู่เฉยนะเห็นไหมไม่เห็นแก้กิเลสได้สักตัวเดียวปัญญาต่างหากแก้กิเลสที่นี่มันก็ไปทางด้านปัญญาก็เลยเถิดเหมือนกันนะถ้าไม่มีผู้เตือนเลยเถิดได้ไม่ดีพอถึงขั้นปัญญามันจะเพลินในการถอดถอนกิเลสเป็นลำดับลำดาพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งแจ่มแจ้งยิ่งแจ่มแจ้งยิ่งถอนยิ่งถอนกิเลสยิ่งเบาก็ไปโดนดับใจยิ่งเบาอยู่ผิดกับสมาธิเป็นไหนๆล่ะเบาด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเพื่อความถูกต้องดีงามสม่ำเสมอเวลามันหลอกทางด้านปัญญามันเพลินนะเพลินจนไม่หลับไม่นอนกลางคืนกลางวันบางคืนตลอดรุ่งไม่ได้หลับเลยเพราะเพลินด้วยปัญญาฆ่ากิเลสที่นี่เอาแล้วนั่นน่ะกลางวันก็ยังไม่กลางไม่ยังมันเพลินของมันอยู่นั่นด้วยการฆ่ากิเลสเพลินเพลินทีนี้เวลาความพิจารณาทางด้านปัญญาก็เรียกว่าทำงานการทำงานปัญญาก็เอาสังขารออกใช้แก่สังขารทางด้านปัญญา

เวลาด้วยการพักเช่นพักก่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารเอาพักบ้างไม่เป็นไรเพราะนี่เพื่อเอาผลจากกำลังของเราที่พักแล้วไปทำงานนั่นนี่ก็ออกเข้ามาสมาธิบังคับนะคือมันเพลินเอาพุทโธนั่นเห็นไหมล่ะพุทโธเบื้องต้นที่กลับมาพุทโธเบื้องปลายนะเวลาจะสงบใจต้องเอาพุทโธบังคับมันพุทโธพุทโธทียิบเลยนะถ้าว่าเผลอมันเราก็ไม่อยากพูดนะจิตขั้นนี้แล้วถ้าว่าลาพอจิตลาเนี่ยปัญญาจะออกแล้วพออ่อนมือนิดนึงปัญญาจะออกมันจะไม่อยู่ในสมาธิต้องบังคับให้อยู่ในสมาธิเพราะเมื่อบังคับถูกบังคับแล้วจิตมันก็ลงแน่วเลยเข้าสู่สมาธิที่นี่พอจิตเข้าสู่สมาธิเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำกายเบาใจเบาสบายเบาโอ้นั่นพักแล้วนั่นแต่จะบังคับไว้นั่นถ้าเราปล่อยเมื่อไรมันจะออกทางด้านปัญญาเพราะทางด้านปัญญามีกำลังมากกว่าทางสมาธิบังคับจนกระทั่งจิตมีกำลังเต็มที่แล้วรู้นะจิตมีกำลังจากการพักในสมาธิเต็มที่แล้วมันมีกำลังรู้พอถอยออกมานี่ผึ่งเลยที่นี่นะนั่นแหละกำลังต่างกันนะมีดเล่มนั้นแหละคนคนนั้นแหละไม้ท่อนนั้นแหละแต่มีดได้รับหินแล้วคมกล้าเจ้าของก็มีกำลังแล้วฟันไม้ท่อนนั้นขาดจะบั้นไปเลยนั่นมันต่างกันนะสติปัญญาได้รับการอบรมมาแล้วเป็นอย่างนั้นอันนี้ต้องพักถึงเวลาพักต้องพักไม่พังไม่ได้นะถึงมันจะเพลินในการพิจารณาทางด้านปัญญาขนาดไหนต้องพักถ้ารู้ว่าเหนื่อยเมื่อล้าทางด้านจิตใจให้พักเข้าสู่สมาธิพอปล่อยอย่างนั้นก็ออกก้าวเดินปัญญาดิ้นคล่องตัวไปเลยพอออกจากสมาธิแล้วมีกำลังเฉียบแหลมก็เฉียบแหลมนะอย่างนั้นนะเอาจนกระทั่งทะลุต้องเดินแบบนี้เวลาเหนื่อยไม่ล้าพักเวลาพักแล้วได้กำลังแล้วออกทางด้านปัญญาอย่างนั้นตลอดไปนะจนกระทั่งกิเลสมันขาดกระบั้นไปหมดไม่ต้องมีใครบอกมันก็รู้เองไม่มีใครบังคับสติปัญญาเป็นขั้นนั้นแล้วเป็นขั้นมหาหรือมหาปัญญานะขั้นปาดโขนโจรทยานพุ่งเลยพอขันธ์กิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วถ้ามหาหรือมหาปัญญาที่พุ่งหยุดเองก็เหมือนกับเราเครื่องปัญญานี่เป็นเครื่องมือทำงานฆ่ากิเลสพอกิเลสขาดไปแล้วสติปัญญาเป็นเครื่องมือมันก็ปล่อยออกมาเองโดยหลักธรรมชาตินี่แหละการฝึกฝนอบรมจิตใจเป็นอย่างนั้นเราพูดต้องให้ฝึกหัดสมาธิถ้าจิตมันวุ่นวายมากให้ภาวนาคำบริกรรมพุทโธถ้ามันอยากคิดมากๆเอาพุทโธแน่นถี่ยิบแล้วสติติดแนบไม่ให้มันคิดทางกิเลสไม่ให้คิดให้คิดทางธรรมเช่นพุทโธเป็นต้นนั่นแล้วจิตจะค่อยสงบเข้าไปก้าวเดินจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิแน่นปังได้เนี่ยเอาละจากนั้นแล้วออกทางด้านปัญญาปัญญานี้จะใช้อยู่ตั้งแต่สมาธิเริ่มเป็นสมาธินะไม่ใช่ถึงสมาธิเต็มที่แล้วถึงใช้ปัญญานะใช้ตามภูมิของสมาธิสมาธิได้ขั้นใดพอจิตสงบคำว่าจิตสงบคือจิตอิ่มอารมณ์มันไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรเลยให้พาคิดทางด้านปัญญามันก็ทำงานตามถ้ามันอยากคิดอยากปรุงเราไปใช้ปัญญาเป็นสัญญาอารมณ์หายเงียบเลยท่านจึงต้องสอนว่ามีอะไรศีลปฏิภาวิโตสมาธิมหาปโลโหติมหานิสังโซศีลเป็นเครื่องอบรมสมาธิให้มีความแน่นหนามันคงได้ดีสมาธิปฏิภาวิตาปัญญามหาปโลโหติมหานิสังซาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากเราและคล่องตัวพูดง่ายปัญญาปฏิภาวิตังจิตังสัมมาเดวะอาสวะเหวิมุจติปัญญาจิตที่ปัญญาซักฟอกแล้วแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบไม่ผิดนั่นนี่ท่านแสดงไว้พระพุทธเจ้าแสดงไว้เองดำเนินมันก็เป็นไปตามนั้นนะเมื่อกิเลสมันพังหมดแล้วมหาสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือมันก็ยุติเองเหมือนเราวางเครื่องมือที่เราจับฟันอะไรอยู่นี่วางงานเสร็จแล้วปล่อยรันอย่างนั้นแหละพูดไปพูดมามันก็เหนื่อยเหมือนกันนะวันนี้พูดทำล้วนจะทำนี่โกงไปโกงมาแต่ละวันนี้พูดเท่านั้นแหละที่นี่จะให้สิได้พอมันใช้แล้วนะ

0: นะเมื่อวานนี้หลวงพ่อเทศว่าการสร้างบุญ
1: นะ
0: การสร้างบุญเพื่อลดกิเลสนะคะหนูก็ไปนั่งคิดพิจารณาว่าบุญเป็นความเย็นกิเลสประเภทต่างๆเป็นความร้อนบุญก็จะทำให้กิเลสในใจเจ้าของเย็นลงถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: บูชาแล้วค่ะ
1: เอาทำให้ทำให้หนักเกินนะถูกต้องแล้ว
0: บูชาทำ 2,002 ค
1: ่
0: ะ
1: เออพอใจ
0: ก็วันนี้ลากลับกรุงเทพงานส่วนตัวไปแล้วกลับมาค่ะ
1: ไปนี่แล้วปัจจัยเหล่านี้แหละที่คนนั้นถวายคนนี้ถวายที่ช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยวันปัจจัยนี่เช่นอย่างโรงพยาบาลเป็นต้นเอานี่แหละช่วยมาก็ถวายมาเมื่ออะไรมาให้มาตกมือเอื้อมกระเป๋านั่นกระเป๋านี่มันมีอะไรกระเป๋านั่นอย่างมาเมื่อวานเนี่ย
0: จะมาลาหน
1: ู
0: ตาไปอ
1: ิน
0: เด
1: ีย ไปกี่คนกับใครจะใครบ้างอ่ะ
2: เป็นของคณะมีคณะคุณเกียงชัยอะค่ะมีพี่เพียงใจพี่มณัฐแล้วก็ป๊อปกับมองตรงไ
1: หนเนี่ยอยู่ไปคือธรรมะคือกองธรรมจังเว้ยเนี่ย
2: โดย
1: ค
2: ณะ
1: นายเอาไม่มีชื่อโปร่งกรรมฐานเลยไม่โอกาสง่ายๆหรือเพื่อนเล่นโดดไปอินเดียง่าโมโหพูดมีความโมโหนะธรรมะเสด็จต้องเอกชาติยุทธาชราปิยุทธาไม่งามปิยุทธาล้วนแย่ไปเป็นธรรมะฉังเวทในตัวของเราเองนั่งก็เป็นฐานที่ถูกเกิดชาของผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเบื้องต้นให้เกิดความเชื่อความใจในขั้นงานพอข้างล่างเขาหมุนเข้ามาหาใจแล้วที่นี่อยู่กับใจหมดอย่างเชื่อตอนนั้นไปเยี่ยมป่าช้าเข้าใจไหมให้ไปเยี่ยมป่าช้าอยู่ป่าช้าคือยังไม่เห็นป่าช้าภายในให้ไปอยู่ป่าช้าภายนอกก่อนพระพุทธเจ้าสอนละเอียดออกมากนะให้ไปเยี่ยมป่าช้าภายนอกก่อนหรือคือเยี่ยมป่าช้าแต่ก่อนเขาไม่มีเผากันนะในข้างพุทธตาไม่มีเผาตายจะไปชื้นเกลื่อนไว้เลยนะแล้วให้พระไปเยี่ยมป่าช้าช่างสอนวิสีเข้าไปเยี่ยมป่าช้านั่นเป็นยังไงพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ไปเยี่ยมป่าช้าเฉยนะเวลาเข้าไปเยี่ยมป่าช้าถ้าเพิ่งเริ่มฝึกหัดให้ไปเยี่ยมป่าช้าที่ใจเก่าๆซะก่อนยังเหลือกระดูกก็เดี่ยวอะไรแล้วไปเยี่ยมที่งานนั่นเป็นอะไรแล้วขยับเข้ามาก็ช่างถึงป่าช้าหรือสดใจแล้วสดใจก้าวเข้ามานี่เนี่ยพุทธเจ้าเยี่ยมแบบพอไปวิ่งงานแล้วงั้นเขาบอกเข้าใจแล้วมันวิ่งเข้ามาป่าช้าภายในนี่หมดถึงหยุดป่าช้าภายในแล้วเอาป่าช้าภายในเข้าใจเหรอนี่ได้ทำมาได้ทำมาสังเวชทางโลกแล้วให้เข้ามานี่ให้ได้ทำสังเวชจะโดดออกไปอีกนะเข้าใจไหมทำมาสังเวช
0: ค
1: ุ
0: ณตา
1: ต้อง
0: ท
1: ำอะไร
0: บูชาทำ
1: ก็เอาไม่ให้แล้วบูชาทำเอาน่าจังไหนอ่ะดูเขาข้าเรากระวางก็เป็นข้าวสารเลยข้าวสารอาจจะเป็นเกี่ยวสมหมาย
3: ไปดูคร
1: ับ น้องไปดูที่เป็นก็ได้ไรน่าจะเป็นข้าวสารนะไอ้เครื่องกระป๋องมันก็เต็มรถมันไกลนะแต่ถ้าเราสั่งที่อื่นอย่างนี้เขาไม่ปกคลุมอะไรมานะเขาใส่กล่องเต็มมาอันนี้ง่ายจะมาจากทางใครอาจจะเป็นข้าวสารก็ได้เขามาบอกคือถ้างั้นทางร้อยก็เสียสมัยเอามาข้าวสารเป็นพันนึงเอามาช่วยเราคือของเรานี่ขาดไม่ได้เลยก็ให้เต็มเหลืองจะโรงพยาบาลเป็นอย่างทั้งทางเราเพื่อโรงพยาบาลไม่ให้ขาดโรงไหนมาให้ได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นจึงต้องหามาไว้ให้เต็มเอียดเต็มเอียดต่อเลยนะโดยส่วนที่เอาไปส่งก็ไปส่วนที่เขามาขอมาจากโรงไหนให้เขารับไปรับไปเขาช่างวัดมีบริการมีอยู่แล้วอันนี้มันนายไปถามมาจากความมาด้วยเขาต้องวิ่งมา
3: แน่ครับผมต้องทำให้ได้1บาทคร
1: ับ เออทำให้พอใจหมดเนี่ยมันอยู่ในขั้นพอใจขั้นนี้พอใจนะว่าไง
4: บุญเส้น150กล่องพี่ถาวราครับ
1: อะไร
4: บุญเส้น150กล่องของพี่ถาวราครับ
1: อ๋อถาวราโหมันจะเรื่องเหลือ150กล่องนี่รถใหญ่ขนาดไหนเหลือ150กล่องวุ้นเส้นวุ้นเส้นมันไหลก็ไม่ฟัวไหลก็ไม่ฟัวแล้วมันก็ไหลออกมาอย่างนี้มันไม่ออกไปอื่นนะไหลไปแล้วไหลกลับมาเนี่ยแม่หมาปล่อยหมาปล่อยหมาปล่อยยังเอาละให้ฟังยังนะเนี่ยไอ้ยังจะไปละเดี๋ยวถ้าว่ายังไม่ให้จะให้อีกนะอ้าวมันลืมมันแค่อะไรนะเรายังไม่ให้จะให้อีกก็พูดแล้วหายเงียบหายเงียบยังแค่ตัวนึงเราจะแค่ด้วยความจำไม่ได้ไงมันความจำหมดต้องแค่ด้วยความจริงออกนึกออกนึกออกพุ่งพุ่งไปดังที่เรียนมามากน้อยหมดไปเลยหมดไปเลยแต่เวลามันสัมผัสอะสัมผัสเพียงเล็กน้อยปั๊บออกมาพูดเล็กน้อยเล็กน้อยทั้งไปไม่เหมือนความจริงความจำนั่งเรียนแล้วหลงอยู่ได้ความจริงไม่มีหลงเลยเอาอันนี้ออกแค่ทุกวันว่าอะไรขึ้นนี่พอแค่จบแล้วหายเงียบเลยไม่สนใจว่าแค่ของเก่าของใหม่นะพูดจะฟังก็ชาของเก่าของใหม่เองไอ้เราไม่ทราบแค่แล้วหายหายไปเลยหายไปอย่างนั้นเนี่ยนี่แค่จับหัวใจเรื่องเข้าใจไหมอ่ะเรียนล็อกเตอร์มาแข่งกันที่ไหนนี่ล็อกเตอร์ปอสามเข้าใจป่ะล็อกเตอร์ปอสามเราเรียนเราก็ไม่เรียนอย่างนั้นนะแต่เรียนโดยธรรมชาติพึ่งสมัครล็อกเตอร์เรามันเต็มหัวใจแล้วไม่สงสัยเราจบถ้าพูดจนเป็นขั้นนะเราจบล็อกเตอร์ทั้งสองล็อกเตอร์ล็อกเตอร์ช่างโลกก็จบล็อกเตอร์ช่างธรรมก็จบเข้าใจไหมต่อหมดเลยซึ่งเชิงเรียกว่าจบเข้าใจไหมล็อกเตอร์มันแล้วสองล็อกเตอร์ละเพราะล็อกเตอร์ช่างธรรมปล่อยทั้งโลกทั้งธรรมปล่อยโดยซึ่งเชิงไม่เหลือเลยเพราะว่าพวกนี้เอาฟังรีบงับปากให้ไปมันอ้าปากฟังไอ้นี่ก็อ้าปากพูดมันก็เข้ากันจะว่าใครผิดใครถูกไม่เป็นไรนะก็เราก็อ้าปากพูดเขาอ้าปากฟังเพลินไปไปพูดบางทีเหมือนบ้าพูดอย่างนี้พูดทุกแบบเลยเหมือนบ้าไปแต่มันไม่ใช่บ้าก็ได้เหมือนบ้าก็มีแต่ไม่ใช่บ้าพูดแปลงเมื่อวานนี้พูดเรื่องผู้หญิงเลยโกขันเรื่องก็โบกมือเรื่องว่าจะโบกมือให้ขึ้นรถโบกมือไปขอถือผู้หญิงไม่เคยใช่ไหมเคยมีไหมเมืองไทยยัง
4: มีที่หลวงตาเล่าให้ฟัง
1: นี่แล้วไปชมเหตุการณ์นั่นก็เป็นท่านหญิงทองตัวตลกอีกไปไม่ลืมนะบ้าตรงนี้ไม่ลืมถ้าเป็นของเล่นไม่ลืมนะท่านหญิงทองขึ้นรถมาจากอุบลพม่านครพนมที่มาถึงนั่นน่ะเขาเรียกดงบะอีดงบะอีเขาขุดไร่ขุดสวนอยู่ข้างทางตอนนั้นเป็นสงครามโลกครั้งที่สองมันจนเกาะจนมุมแม่ไฟจะมาต่อสูบบุหรี่ก็ไม่มีมันหมดมันจนทีนี้แกก็อยากสูบบุหรี่เนี่ยพอเห็นรถบึ้งๆมันแกกระโดดออกไปอีตาคนนี้แหละนะแกกระโดดออกไปยืนข้างถนนแล้วก็แกก็โบกมือให้เขาหยุดให้เขาอยู่อยากจะคอดต่อบุหรี่สูบทางนั้นก็ไม่ได้คิดที่นะเห็นคนอื่นนะนั่นนี่ก็ถามกันนู่นอ่ะคนหนึ่งก็ยืนรอแล้วนั่นนะจะรับไหมคนเดียวนี่วะเอารับนะได้ค่าบุหรี่ซองหนึ่งก็เอาเขาพูดกันพวกรถเอารับเสียได้ค่าบุหรี่ซองหนึ่งก็เอาพอไปวันถึงงานถูกเก็บเอาขึ้นร่วงโอ้ยพ่อไม่ขึ้นแล้วผมพ่อมาขอจุดบุหรี่ตั้งหมดมาขอจุดบุหรี่ตกลงก็ตั้งให้ผู้เฒ่าจุดบุหรี่ใช่ไหมพอจุดบุหรี่แล้วรถมันไม่ใช่รถน้ำมันทุกวันนี้เป็นรถถ่านเขาเอาตั้งถ่านไว้ข้างหลังทีนี้พอรถไปก็หัวเราะมันจะตายแหละที่แกขอจุดบุหรี่โบกมือไว้ขอจุดบุหรี่ทีนี้จุดไป เปิดรถอะไรมันก็ไม่ติดเปิดอะไรก็มันก็ไม่ติดคุณตันนี่ก็เถาห้านี่พูดกับเถาห้าพูดอะไรว่าเถาห้าก็มีแต่หัวเราะหมดนะไม่ได้เครียดในผู้เฒ่านะโอ๊ยทําไมเป็นเพราะเถาห้าเนี่ยพูดกับเถาห้าอยู่ทั้งรถพวกรถน่ะเป็นเถาห้าเหมือนกันมันเป็นน้ําเถาห้าเนี่ยมันติดรถติดไปหมดนะเพราะว่าพูดแล้วเถาห้าหัวเราะกันหมดนี่นะไม่ได้โกรธนะมีแต่หัวเราะเพื่อนนี่พอติดรถไปแล้วก็ผู้เฒ่าสูบบุหรี่สูบเรียบร้อยผู้เฒ่าก็ไปขุดสวนอยู่ข้างถนนพอรถเคลื่อนไปว่านี่นี่นี่เถาห้าหัวลุมออกไปนี่นี่เถาห้าอยู่โอ้หัวลุมเนี่ยมันไม่เคยมีก็ฟังเอาสิความจริงมันมีอย่างนั้นเนี่ยท่านจึงต้องมาเห็นเองมาเล่าให้ฟังเขาโบกมือขอสูบบุหรี่ตั้งนึกว่าจะขึ้นในการยาซองหนึ่งก็เอาที่นี่มันไม่ได้ซองก็จุดก็ขอให้จอดรถเพื่อขอจุดบุหรี่เท่านั้นมันจึงขบขันเอาละไปละโอ้สายแล้วนะจะต้องห่วงแล้วนี่อะไร
5: หัว
1: เนื้อมันจะขอจุดบุหรี่ยังจะขอจุดบุหรี่อยู่เลยเนี่ยไม่ได้กับเถาห้านี่เถาห้านี่เขาเขามันคงขันใช่ไหมเขาไม่ได้เกลียดได้โกรธก็ว่าเฉยเถาห้านี่เนี่ยเถาห้านี่ที่ลงไปพวกคนโดนนั่นเนี่ยเถาห้านี่พูดนั่นเจ้าก็พูดเฉยควันถมจมูกละควันบุหรี่นะข้างหลังยังเถาห้านี่เถาห้านี่โอ้จะไปไหนวันนี้อ่ะ
2: กับสารคามช่วย
1: กับสารคามเนี่ยกับจ้ะทั้งนู้นไม่มีเพื่อนฝูงทั้งธรรมะนะไม่ค่อยมีเขาจึงเรียกว่าอะไรด็อกเตอร์พุทธเขาเรียกด็อกเตอร์พุทธคือด็อกเตอร์ฝ่ายศาสนาที่เกี่ยวกับศาสนามีคนเดียวเนี่ยเขาเลยด็อกเตอร์พุทธที่มหาลัยมหาสารคามเขาเรียกด็อกเตอร์พุทธนี่หัวหน้าพุทธศาสนาสอนอยู่ทั้งนั้นเพราะว่าด็อกเตอร์พูดเขารู้กันหมดเนี่ยเอาไปซะทีไปแล้ว
6: ท่านมาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนตุลาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าใจนี้เลิศได้ด้วยกันถ้าทำให้เลิศในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: รณีนี้ทั้งน้องรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอปานานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่15เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2515ในโอกาสเทศนาอบรมกรรมฐานขอเชิญท่านฟังครับ
1: ท่านจะละราชสมบัติได้เพราะทำหมดนี้เมื่อผู้ใดเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วผู้นั้นแหละเป็นพระถ้ายังไม่เห็นอริยสัจธรรมนี้แล้วจะรู้เท่าไรก็ตามยังทันไม่ชัดในความรู้ใช่ถ้าผู้ใดเห็นอริยสัจนี้แล้วผู้นั้นเห็นธรรมอยู่ไม่ได้ในโลกนี้จะอยู่เอาอะไรล่ะมันไม่มีอะไรได้สักอย่างคิดดูเถอะความเกิดเนี่ยความแก่เป็นทุกข์ทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ความเกิดก็เป็นทุกข์เกิดอยู่ในครรภ์ของมารดาก็เป็นทุกข์คืออธิบายฟังแล้วมันเขินเนี่ยนี่เมื่อเฒ่าแก่ชราค่ำค่าความชำรุดชุดโทรมลงไปก็ทุกข์อีกและกองหนึ่งเนี่ยเขามันเป็นสองละนี่เมื่อเกิดพยาธิความเจ็บไข้จะพยาอาพาธโลคานี่กองทุกข์นี่ยิ่งเข้าไปนี่ที่สามเมื่อนักเข้าไปถึงมรณกรรมถึงแก่กรรมคือคนตายทุกข์ถึงตายอยู่ไม่ได้ในโลกอันนี้คนทั้งหลายแล้วไม่ได้พิจารณาค้นคว้าค้นควายจะออกในทุกข์นี้มีแต่หมุนเข้าหาทุกข์หายศหาศักดิ์หาทรัพย์หาสมบัติหาที่พึ่งหาที่อาศัยสร้างโน่นสร้างนี้สร้างตึกสร้างลานสร้างบ้านสร้างช่องเนี่ยทำนี้เข้าหาทุกข์พระพุทธเจ้าท่านไม่สร้างท่านละท่านสละเพราะท่านเห็นแล้วมันแสนทุกข์หาประมาณไม่ได้ทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดท่านไม่ได้ว่าทุกข์ทุกข์ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือทุกข์ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยหรือทุกข์ไม่มีทรัพย์สมบัตินั่นเหล่านี้ท่านไม่ได้ว่าทุกข์ที่ทั้งโขปนาภิกขุขังในสัจจังพิกเวดูก่อนพิชุดทั้งหลายท่านทั้งหลายสักจังของจริงทุกขันดักเคลื่อนใดเดี๋ยวอธิบายมาแล้วชาติทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราทุกขาความเฒ่าแก่เป็นทุกข์พยาธิทุกขังความเจ็บไข้และพยาธิเป็นทุกข์มรณะทุกขังความตายเป็นทุกข์นี่แหละความทุกข์นี่แหละสิ่งเหล่านี้น่ะมันมีแล้วประจำอยู่รูปทุกรูปทุกนามไม่ว่าใครทั้งหมดจะมียศก็ตามไม่มียศก็ตามจะดำจะดำจะขาวประการใดก็ตามก้อนนี้เป็นอย่างนี้รูปนี้เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นแปลงไปอย่างอื่นเป็นไปเพื่อเกิดเป็นไปเพื่อแก่เป็นไปเพื่อเจ็บเป็นไปเพื่อตายนี่เป็นไปเพื่อทุกข์นี่ล่ะเมื่อความมันเป็นขึ้นแล้วมันปวดศีรษะเข้ามาหรือปวดอะไรก็ตามนี่พระธรรมมันเตือนว่าเป็นของเรามันเป็นของเราได้ยังไงเพ่งเล็งดูมันโล่มเห็นแต่ว่าเป็นของเรานี่ว่าศีรษะของเราว่าศีรษะของเราทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเราไม่บอกไม่บังคับบัญชาเมื่อเป็นเช่นนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นไปเพื่อพาดโลกทั้งหลายเกิดมาแล้วสำคัญเราไม่มีโรคหมอเขาบอกมาโรคมาจากนุ่งมาจากโน่นจากนี้เป็นโรคอันโน่นอันนี้ใช่ในคำสอนท่านบอกไว้มันโรคประจำอยู่มัดที่มีในตัวของเราเนี่ยทุกขุมขนเหตุฉะนั้นว่างั้นล่ะจักขุโลโคตาโรคในตาเนี่ยตาก็มีโรค โสตโลโคหูก็เป็นโรคโรคในหูคานะโลโคโรคในจมูกจมูกก็เป็นโรคคิวหาโลโคโรคในลิ้นลิ้นก็เป็นโรคกายะโลโคโรคในกายกายก็มีโรคมโนโลโคโรคในหัวใจหัวใจก็เป็นโรคมันเจ็บหัวใจแน่นใจหัวใจโตหรือหัวใจอะไรเนี่ยหัวใจรั่วคิดดูแท้หัตถะโลโคโรคในมือมือก็เป็นโรคปาทะโลโคโรคในเท้าถูกนั้นถูกนี้มือนี้ก็ในมือมือปอกงอมมือจะไปทำอะไรปอกปอกนั่นตัดปาดเจ้าของเลือดไหลแผนไหมเห็นโรคนั่นล่ะเห็นไหมไม่ถือเจ้าของนั่นล่ะปาทะเอินเนี่ยโลโคลงในเท้าเกสาโลโคลงในผมเวลาผมมันจะรุดจะโล่มคันไม่ใช่ล่ะนักขาโลโคลงในเล็บเล็บก็มีโรคทันตาโลโคลงในฟันฟันก็มีโรคเป็นยังไงฟันหยกฟันร้อนแมลงกินนะมีโรคนั่นตาโจโลโคโรคในผิวหนังหนังก็มีโรคที่ไหนมีโรคมังสังโลโคโรคในเนื้อเนื้อก็เป็นโรคเจ็บกล้ามเนื้อคัดตรงโน้นปวดตรงนี้นารุโลโคโรคในเส้นนะเส้นมันก็เป็นโรคใช่หรือเปล่าว่ามีแต่โรคของว่าอาทิโลโคโรคในกระดูกนี่ที่ไม่สั่งโลโคโรคในเยื่อกระดูกนะนี่นะพิจารณาดูแท้มันมีแต่โรคมัดในตัวของเราจะหาที่นี้ไม่มีโรคไม่มีแต่มันมาทันระบาดขึ้นมาแต่มันมันแต่มันมีโรคอยู่แล้วประจำอยู่แล้วทุกเส้นขนเนี่ยเห็นนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนไว้มันเป็นเชื้อโรคเป็นตัวโรคอยู่แล้วอันนี้เรามาอยู่ในโลกอยู่ในโลกกันนี่ล่ะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าสอนจะออกจากโลกนี้ท่านวางทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาวางศาสนาไว้ให้เราทั้งหลายมาพิจารณามันรู้มันเห็นธรรมทั้งสัจธรรมของจริงนี้เมื่อเราเห็นสัจธรรมของจริง4อย่างนี้แล้วเราจะไม่หลงในโลกเราจะหนีในโลกหน้าสังเวชรสใจเมื่อพิจารณาแล้วจะเอาตรงไหนไม่มีที่ได้พอเราได้นั่นได้นี้ไม่มีอะไรทั้งอย่างนี่เรื่องเป็นงั้นให้นั้นพระพุทธเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญานี้เมื่อรักษาศีลแล้วนี่คือเรามีภัยไม่มีเวรเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจเรียบร้อยโทษน้อยใหญ่ไม่มีแล้วเมื่อโทษน้อยใหญ่ไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีแล้วนั่นเราก็จะพ้นจากทุกข์จากภัยเดี๋ยวนี้ใจของเรามันไม่มีศีลมันก็เลยเกิดเป็นโรคเป็นภัยแสดงให้เรารู้อยู่เที่ยวทูตเตือนเราอยู่เสมอนั่งไปนานๆก็เตือนยืนไปนานๆก็เตือนเดินนานๆก็เตือนนอนนานๆก็เตือนทุกกิริยาบถคิดดูแท้เตือนวันนี้ทุกทุกทุกทุกทุกทุกอยู่กับเราก็ไม่ฟังกองทุกก็ไม่ฟังเนี่ยตรงนั้นนั่งไปนอนปวดตรงโน้นตรงนี้มันพลิกไปพัดเพี้ยนเรื่อยไปพัดไปเท่าไรนานไปนานมันก็หมดเป็นอย่างนั้นนอนไปนานก็ทุกข์อีกแหละจะว่าไงล่ะใครจะนอนได้ตลอดวันนอนดูทีนอนได้ตลอดคืนนานมันทุกข์นอนแบบไหนนอนได้แบบพลิกไปข้างโน้นก็พลิกไปข้างนี้มันทุกข์ทั้งวัดหรือว่าไงเดินไปนานๆก็ว่าเหนื่อยว่าทุกข์อีกแหละนี่ยืนยืนไปนานๆก็ว่าเหนื่อยว่าทุกข์อีกแหละนี่จะว่าไงล่ะมันมีแต่ทุกข์ทั้งวัดจะมากองทุกข์มันไม่น้อยไม่ใหญ่ไม่ทุกข์นำวัตถุทั้งหลายต่างๆมีแต่ตัวของเราในตัวทุกข์ น้อยใหญ่เท่าไรตัวของเรานี่แหละกว้างซอกยาววานาคืบตอนนี้กองทุกข์ทั้งหลายไม่มากไม่น้อยตอนนี้ล่ะเบื้องบนเพลงศีรษะเราเบื้องต่ำตั้งใจลงไปเพลงพื้นเท้ามีเท่านี้กว้างทางหลังสุดทางหลังทางซ้ายสุดแขนซ้ายทางขวาสุดแขนขวาทางหน้าสุดหน้าอกมัทธนิปริมณฑลกองทุกข์ทั้งหลายนี่ท่านได้วางธรรมวินัยไว้ตรงนี้ศาสนาก็ต้องวางไว้ตรงนี้มรรคผลก็วางไว้นี่หมดนรกก็วางไว้นี่หมดเราจะได้มาเลือกเฟ้นคือนั่งสมาธิภาวนามาพิจารณาแก้ไขสมาธิคือทำใจให้ตั้งมั่นคือมันตั้งมั่นตั้งเที่ยงตั้งกงแล้วมันไม่หวั่นไหวในโลกกระทำทั้งหลายเป็นของเที่ยงแท้มันไม่ได้แปรผันอยากย้ายไปโน้นไปนี้ยังของเที่ยงคือปนิพานเที่ยงมั่นพูดถึงปนิพานท่านไม่ได้พานท่านไม่ได้ว่าอยู่ตรงฟ้าอากาศคือตั้งใจมั่นสมาธิอันนี้ปัญญาความรับรู้ในกองสังขารสังขารความปรุงความแต่งใครผู้ไปปรุงไปก่อภพก่อชาติก่อกรรมก่อเวรก่อภัยทั้งหลายใครเป็นผู้ไปล่ะเราเป็นผู้ไปก่อเองนี่แหละปัญญาให้รับรู้ในกองสังขารจึงเรียกว่าปัญญาอันนี้เราไม่เราหลงในสังขารเกิดวุ่นวายเดือดร้อนเป็นทุกข์ไปก่อภพก่อชาติก่อกรรมก่อเวรก่อภัยขนาดต่างๆไปนี่เมื่อเราได้ยินแล้วโอปัญญาธรรมน้อมเข้ามาแล้วเราอยากได้ไหมความตายเนี่ยมีใครอยากแค่คนไม่มีหรอกมันจะเป็นเลยเป็นนู่นเป็นนี่จะได้มีหมอมียกมียาทนุบำรุงมันบำมันก็เรื่องของพยาบาลเดี๋ยวขันธมารกิเลสมารอาภิสังขารมารมัจจุมารมารทั้งหลายมาปีเนี้ยทั้งบำรุงมันก็มาอยู่ตามนี่บังคับบัญชาของใครทั้งหมดเรื่องแบบนี้เห็นนั่นจะให้พากันพิจารณามันรู้เลือกเฟ้นสิ่งตายมีสิ่งเกิดมีแล้วใครผู้เกิดเมื่อเราค้นพ่อและพบแล้วเราผู้เกิดเราไม่เกิดแล้วล่ะมันจะมาที่ไหนล่ะเมื่อเราไม่เกิดแล้วความแก่มันจะมาที่ไหนล่ะความแก่มีแล้วความเจ็บไข้มันจะมาที่ไหนล่ะความเจ็บไข้แต่พยาธิไม่มีแล้วความตายมันจะมาที่ไหนล่ะความตายไม่มีแล้วความทุกข์มันจะมาที่ไหนล่ะเพราะฉะนั้นนั่งสมาธิมันเที่ยงอย่างเดียวนี้นะมันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็ทุกข์อยู่เวียนวนอยู่แน่ในวัฏสงสารนี่ไม่แล้วจะทีจะตีกับตีกันนั้นจะชาติมาแล้วคือพบคือชาติมาไปห่วงอันนั้นห่วงอันนี้คือคนหญิงอ่ะรักอะไรอ่ะนะตัวเกิดมาคนเดียวไปห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เป็นนั่นเป็นนี้เฮ้ยเราไปผูกไปพันอ้าวตายตายหนีไปเลยจากนี้จะว่าอะไรไปคล้องอะไรคาอะไรจะไปหลงอะไรเด็ดเดียวกับไปเกิดคนเดียวตายคนเดียวตายสิฉะนั้นใครจะตายนะเกิดใครจะเกิดนำแน่ตายสั่งหัวบำเพ็ญคุณงามความดีดีกว่าตายของทุกข์ดีกว่าตายในห่วงเราตายเนาะห่วงอะดีความดีหรือบำเพ็ญคุณงามความดีนี่จะไปผูกไปพันมันเป็นกับจิตของเราเราไปปรุงว่านั่นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราเอ้ยหลงละเมิดเรื่องไรที่ท่านก็เป็นของเราเงินคำคล้องเป็นของเราฝ่าพรทนจะไปเป็นของเราเจอร้านนังคารเป็นของเราลูกร้านเป็นของเราเปล่าทั้งนั้นแหละยับเข้ามาใกล้ตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเราคางเราใจของเราไม่ใช่เลยบังลุงเอาแต่มันจะเป็นว่าของเราไงเล่าเพิ่งไงได้ตัวของเราก็ยังเอาไว้ไม่ได้เห็นไหมเป็นของเราแล้วตาเนี่ยจะให้มันมัวไหมล่ะหูยังมันตึงไหมล่ะจมูกเราเนี่ยสังขารร่างกายยังมันเจ็บมันปวดไหมล่ะยังมันร้อนมันเย็นไหมล่ะมันของเราอยู่สบายไปไหนล่ะ ไม่ใช่แล้วเออพิจารณาจะไปหลงโลกนี่ขันโลกนี่รูปยามานขันธมานขันธมานก็ไม่ใช่อื่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ขันธมานรูปก็นั่งอยู่นี่แหละเวทนากับมันความสวยสุขสวยทุกข์นั่นแหละนี่สัญญาความจำความหมายล่ะสังขารความปรุงความแต่งวิญญาณความรู้น่ะสิ่งอันนี้เป็นมารท่านบอกมารไม่ได้มาถูกฟ้าอากาศในป่าในดงในบ้านในเมืองเขากลัวแต่มารกลัวร้ายมารอยู่ที่ไหนนี้มีแต่เขาว่ามารแต่มาเราไปเห็นเขาว่ามารมารเป็นตัวยังไงล่ะคือคนนี่แหละคนไอ้ท้องใหญ่ๆขนาดว่าคนนั้นมารเนี่ยว่าวันออกของมันคนนะมันไงล่ะเห็นไหมล่ะท้องไหนฟองปุ้งๆคนนั้นคนนั้นมารนะนะมันออกมาแล้วมันคนไม่ใช่เหรอนะคนนี่แหละเป็นมารเออเนี่ยขันธมารเนี่ยขันธมารก็รูปขันธ์นี่แหละกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณเนี่ยเป็นมารเราพิจารณาจะไปหลงมันได้หลงมารได้รูปในทางสังเวชคาถาธรรมชาติรูปปังในจังเนี่ยเป็นรูปไม่เที่ยงพิจารณาได้เวทนาในจ้าเวทนาก็ไม่เที่ยงเราจึงเอาแรงมาได้ท่านเห็นเป็นอย่างนี้สัญญาในจ้าสัญญาความจำความหมายก็ไม่เที่ยงทั้งหมดสังขารานิจาสังขารทั้งหลายความปรุงความแต่งก็ไม่เที่ยงนะมัดวิญญาณนั่นอนิจังวิญญาณก็เที่ยงไม่ได้มันก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งเป็นได้ทุกอย่างวิญญาณอันนี้เราก็ต้องมาเลิกแฟนเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเราจะว่าเป็นตัวไงล่ะรอบสองอีกรูปังอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเป็นอนัตตาสันเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารานัตตาวิญญาณอนัตตาไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดนี่เราต้องเพ่งพิจารณาเนี่ยเห็นว่าเป็นตัวตนทำไมเป็นไปเพื่อภาคทำไมเป็นไปเพื่อโรคเพื่อภัยทำไมเป็นไปเพื่อความแก่เจ็บไข้ความตายนะนี่อย่างนั้นมันไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นพากันเพ่งเล็งดูเตี้ยมาพิจารณาหมดนี่เตี้ยเราจะละสกายทีวิจิตรวิจิตราความสงสัยเสื่อมแพงในโลกในรูปเนี้ยมันเป็นอย่างเนี้ยเห็นศิลปัตตปรมาสไม่ต้องลุกคำว่าเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ว่าลูกว่าพ่อว่าแม่ว่าอะไรว่าพี่ว่าน้องไม่ต้องลุกคำว่าจิตอยู่ตรงนั้นทำอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ต้องลุกคำเห็นจริงแจ้งประจักษ์ในตัวของเราเลยจะเห็นนี่คือกันยิ่งเป็นนั่นน่ะปวดที่ศาลเราเหนื่อยมันตากแดดร้อนเพื่อเอาเป็นงานเนี่ยไม่ใช่นี่แล้วเราก็ต้องเห็นจริงแจ้งไปจักเชื่อไม่เชื่อหรอกธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเราจะลงเนี่ยไหมในรูปนี้เราจะลงเนี่ยไหมในโลกนี้แท่งโดแท้ฮะคุณเนี่ยประกอบอะไรมันเป็นตรงเป็นตอนเห็นไหมล่ะยังมีหลงอยู่เหรอธรรมะมันเตือนเรารู้มันรู้นี่สิเห็นนะนี่สิแล้วมันดีก็เป็นฤทธิ์ดวงเห็นไหมล่ะหันตัวเราไงล่ะมีมัดธรรมะก็ป่วยเนี่ยเห็นไหมล่ะลุกไปมากันยากเห็นไหมล่ะมีมัดนั่งตรงนี้น้อยตอนเอาโมงแม็กหยอกมัดต้องทุกมัดพากันลูกเห็นเอาตอนนี้ไปจริงไม่จริงนั่งดูมันได้เข้าที่ฟังแล้วน้อมเข้ามาพิจารณามันรู้มันเห็นอธิบายฟังแล้วอ้าวพานั่งเข้าไปช่างมันจะทุกข์ไปทุกข์นั่งดูมันได้ไม่นานจะ30นาทีนะลองดูแท้เขาได้ก็เข้มมันแท้ถึงง่ายมันโน้มเห็นมันแดดเอาฟังมันแน่นอนเอาไปจริงหรือไม่จริงทุกตายจริงไหมอะไรมันตายมันก็แพ่งภาวนาเคยพิจารณาแล้วไปภาวนากับพิจารณาเลือกเฟ้นดวงใจของเราสมาธิภาวนาบริกรรมภาวนาเคยบริกรรมแล้วเก่านั่นนึกพุทโธธัมโมสังโฆแล้วงับตางับตากระแพ่งดูใจของเราดูกายของเราเรามีตัวนี้เกิดมามีกายกับจิตตัวนี้กายนี้ก็เมื่อปัญญาปราศจากแล้วนี่แหละทางวัคคลิงคลังเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีอะไรสักอย่าง นะมันเป็นแก่นเป็นสารเดี๋ยวนี้วิญญาณยังคลอมโยมยังพูดจาปราศัยไหนก็ได้ทำไรก็ได้เมื่อวิญญาณปราศจากแล้วเมื่อถอนไม้ทำไรไม่ยักจางปากเหมือนกับปากกระทะหูหูเหมือนกับหูกระทะนะมันมีอะไรสักอย่างปากนั้นหูก็มีคนไม่มีเฉยๆของกระทะมีคนร้อยไปมันยังไปนี่เราคือกันละตาก็มันตาไม่ไผ่ถึงงั้นมันใช่ได้อันนี้สักอย่างแล้วก็แพ่งแรงโดยตาก็ไม่มีอะไรวิญญาณปราศจากแล้วแข้งขาตีนมือมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดไฟเผาเฉยยอมอุ้ยไม่คางเลยเลยนั่นแหละวิญญาณปราศจากนี่เรายังแพ่งวิญญาณของเรานี่เราจะอยู่ในชั้นใดภูมิใดในภพใดเมื่อเราภาวนาพิจารณาแล้วกามวจรกุศลรูปปาลูกปาวจรสามภพนี้กามภพรูปภพรูปภพเราแพ่งเล็งดูในภพไหนล่ะอย่างกามภพสัตว์ท่องเที่ยวนี่มันต่างสมองกามภพในภพนี้ท่านดงอยู่ในกามภพคือท่องเที่ยวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายนี่แบ่งเป็นสองในใจและสมองแล้วก็ไปอบายภูมิจิตของเราผ่องใสกว่าสักกามาวจรสวรรค์เราพิจารณาคืออธิบายมาแล้วพบเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เรามาเพ่งพิจารณาอยู่ในรูปเราไม่ทรงไปอื่นไกลเห็นในรูปเนี่ยเห็นรูปนี่ว่าไม่เป็นแก่นเป็นสารไม่มีสาระอะไรสักอย่างมันก็วางพอจิตวางจากรูปแล้วมันเหลือแต่อารูปเหลือแต่จิตดวงเดียวนั่นก็ไปสั้นพรมคือมันว่างหมดไม่มีอะไรนี่ต่อปานเป็นอย่างนี้พอเสียงเหล่านั้นเป็นไม่เป็นแกนเป็นสารไม่สละไม่เที่ยงแล้วมันก็เลิกกันละเสียงเหล่านั้นก็ไปพระนิพพานได้ไม่พบทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วนี่ล่ะความยึดถือมั่นของเราถืออะไรอยู่เดี๋ยวนี้ถ้ามันต้องคำนึงถึงอดีตอนาคตแล้วก็นอดดูเดี๋ยวนี้จิตของเรามันเป็นสุขมันเป็นทุกข์มันมืดแล้วมันสว่างให้ดูสิ่งที่มีอยู่งั้นอย่างไรงั้นเป็นทุกข์กันเป็นทุกข์นั่นแหละที่พึ่งของตนสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสร้างให้ทำให้เกิดในตนเองต่อไปต่างคนต่างฟังโอเคมีเสียงแล้วก็ตามไม่มีเสียงนั้นไม่มีอันตรายแล้วสัญญาไว้เราไม่ต้องเดือดร้อนต่างคนต่างทำเดี๋ยวเช่น
2: มันก็รู้มันก็เห็นด้วยจิตใจของเรามีหลักให้พากันพิจารณาถ้ามันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่ในจิตในใจของเราขอสำคัญถ้ามันไม่กลัวเรื่องอันใดแล้วมันก็ไม่เป็นไรหรอกมันกลัวเรื่องอันใดกลัวตายคนทั้งหลายไม่ใช่อื่นหรอกมันกลัวตายเท่านั้นล่ะไม่กลัวตายว่ามีนักกลัวหรอกกลัวตายนั่นล่ะกลัวก็ตายอย่าไปกลัวมันไม่กลัวก็ตายความตายนี่มันประจำอยู่แล้วทุกรูปทุกนามมีก็ตายไม่มีก็ตายจนก็ตายต้องมีสิ้นสุดก็ตายมียศก็ตายไม่มียศก็ตายสูงก็ตายต่ำก็ตายดำก็ตายขาวก็ตายตายหมดโลกนี้ไม่มีเหลือนั่งอยู่ตายหมดทั้งนั้นฮะก็เลยจะไม่ตายล่ะของเท่นี่มันกลัวตายหรอกจะไปกลัวมันตายนี่นะความตายเรารีบคนควายจึงจะติดตนนำตัวของเราไว้พากันเพ่งพิจารณาที่พึ่งของเราอย่าเอานั้นอันนี้เป็นที่พึ่งไม่ได้วัตถุทั้งหลายพึ่งไม่ได้เขาของเงินทองก็พึ่งไม่ได้เขาน้ำโภชนาหารก็พึ่งไม่ได้สังขารร่างกายเรานี่ก็พึ่งไม่ได้ทึกร้านอังคารก็พึ่งไม่ได้เจ้าบ้านร้านตลาดก็พึ่งไม่ได้ประเทศชาติก็พึ่งไม่ได้อะไรเราพึ่งไม่ได้แล้วนั่นที่พึ่งของเราต้องยึดต่อคุณของพระพุทธเจ้านี่คุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์เนี่ยเป็นสรณะที่พึ่งอันนี้พึ่งได้นอกนั้นพึ่งไม่ได้เหตุฉะนั้นยังว่างั้นในธรรมคำสั่งสอนท่านเมตตาไว้ในสัจจะกิริยาคาถาบอกนัตถิเมสรณังยันที่พึ่งของข้าพระเจ้าอื่นไม่มีนัตถิแปลว่ามีทั้งหมดในสามโลกนี่พึ่งไม่ได้ไม่ว่าแต่โลกนี้
1: พึ่งไม่ได้จักอย่างเดียวรวมเข้ามาในตัวของเราก็พึ่งไม่ได้แข้งขาหูตาจมูกของเราเหล่านี้ก็พึ่งไม่ได้ดวงใจของเราก็พึ่งไม่ได้พึ่งไม่ได้จักอย่างเดียวเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจะได้วางศาสนาไว้เอาเป็นสรณะที่พึ่งเราต้องยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งเป็นบรมครูเป็นศาสดาผู้ชี้แจงแสดงหนทางผู้นำออกจากทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งของเราอันนี้พระธรรมคำสั่งสอน 84,000 พันธรรมขันธ์นี่เป็นที่พึ่งของเราเท่านี้นี่พระอริยสงฆ์สาวกเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้นำข้อปฏิบัติเนี่ยเป็นที่พึ่งเรามีเท่านี้นอกนั้นไม่มีอันนี้เป็นบุคคลาธิฐานนี่น้อมเข้ามาในธรรมาธิฐานแล้วมันเป็นตัวของพวกเราพุทธะพุทธะจิตแต่ผู้รู้ทานแล้วไม่มีความรู้เราพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างมองพิจารณาดูที่พุทธะแปลผู้รู้ถ้าเรารู้แล้วพึ่งได้หมดตัวเราก็พึ่งได้แข้งขาหูตาจมูกก็พึ่งได้พ่อแม่พี่น้องก็พึ่งได้เขาของเงินทองพึ่งได้ตึกร้านอาคารก็พึ่งได้ชาวบ้านร้านตลาดกับประเทศชาติก็พึ่งได้พึ่งได้อาศัยความรู้เรามีความรู้เนี่ยนี่ล่ะพากันได้ยินได้ฟังน้อมเมื่อไม่มีความรู้เราพึ่งไงได้มาพึ่งไม่ได้สักอย่างนี่ล่ะอุปมาเหมือนคนตายมันขาดความรู้แล้วพึ่งอะไรไม่ได้เห็นไหมล่ะเคยเห็นไหมล่ะคนตายพิจารณาดูที่พึ่งอะไรได้สักอย่างตัวมันก็พึ่งไม่ได้คนอื่นก็พึ่งไม่ได้มันมีขาดความรู้แล้วเหมือนกับท่อนไม้นี่ตัวของเรามันเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีพุทธะแล้วเราพึ่งได้คือความรู้ยังมีอยู่มันพึ่งได้เนี่ยอันนี้ธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราเราได้ทำไว้สิ่งใดเราพึ่งได้ถ้าเราไม่ได้ทำไว้ก็พึ่งไม่ได้อยากได้ก็ไม่ได้เราไม่ทำไว้ถ้าเราทำไว้แล้วอยากได้ก็ได้ไม่อยากได้ก็ได้เราได้ทำไว้แล้วมันเป็นอย่างนั้นเห็นนั่นก็ได้สุดพระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าเราไม่ได้ทำแล้วอยากได้ก็ไม่ได้ละเพราะเราไม่ได้ทำไว้คือเราเกิดมานี่แล้วใครยังมั่งมีสีสุขอยากสวยอยากงามอยากมียศถาบรรดาศักดิ์จะเป็นเศรษฐีข้าบดีทั้งนั้นใครอยากทุกข์อยากจนจะคนนะเพราะเราไม่ได้ทำไว้แล้วมันจะได้ยังไงล่ะเราไม่ได้สร้างไว้ไม่ได้ทำไว้หลายภพหลายชาติมานี่เป็นอย่างนั้นท่านยังว่าในมงคลนะคาถานะท่านบอกไว้เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์สมควรแล้วท่านยังบอกปฏิรูปเทสวาโสจะภุเพกตาปิญตาตาสมาปานิทิจะเอตมังคารมุตตมังแล้วเกิดเป็นมนุษย์อันสูงอันใหญ่หรืออันดีมีประเทศสมควรเราเกิดมานี่ก็ด้วยอาศัยบุพเพกตปุญญตาบุพเพนกรามกรปุญญตาซึ่งบุญกุศลกตังได้กระทำไปแล้วปณีที่จะได้ตั้งตนไว้ที่ชอบประกอบจิตในที่ดีเอตมังคารมุตตมังจะได้เป็นมงคลอุดมนี่เราไม่ได้ตั้งตนที่ชอบล่ะเราเป็นประกอบจิตในที่ที่ดีล่ะแล้วไม่กระทำไว้ล่ะมันจะได้ยังไงล่ะมาวันนี้พากันให้รู้สึกสำนึกก่อนไว้โอ้สิ่งทั้งหลายทั้งหมดเราสร้างมาเราทำมามันจึงได้เห็นเราไม่ได้สร้างมาเราไม่ได้ทำมาแล้วไม่ได้เราก็พิจารณาอย่างนี้เราจะได้เป็นคนมันคนขยันอย่างแต่งานอันนี้การที่เราเกิดมานี่มีปรารถนาอยู่สามในแค่นั้นแหละทุกวันเนี่ยพากันหาอย่างในยุทธยานเนี่ยมีสามในเนี่ยในหนึ่งต้องการโภคสมบัติวัตถุของเงินทองมากๆพากันหาในยุทธยานนี่ทำไมไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาของเราพากันหาอย่างในยุทธไม่ยึดไม่ได้อยู่นี่หาทรัพย์หาสมบัตินั่นเนี่ยในสองต้องการรูปสวยๆงามๆอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยจะได้พากันแต่งตนแต่งโตโอ้ไม่ยึดไม่ได้ยอนนะเนี่ยพอจะได้ล่ะมันยังไม่ได้ตามความประสงค์ของเราในสามล่ะต้องการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อลูกเกิดมาแล้วก็พากันไปเล่าไปเรียนพากันทรงนอกทรงที่ไหนเพื่อจะได้ความรู้ความฉลาดเพื่อไม่ให้มีสติปัญญา ทำไมไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาล่ะบางคนเนี่ยก็เหตุใดมันขาดปัจจัยของเราได้ทำไว้อานิสงส์เกิดมามีทรัพย์สมบัติที่เราได้สร้างไว้แล้วทำบุญคือพระพุทธเจ้าว่ามีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยมีเท่านี้ข้อปฏิบัติหนทางจะออกจากทุกข์คือทานการให้หรือการสละหรือการบริจาคและทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีไว้อันนี้จะติดตนนำตัวของเราไปทุกภพทุกชาติเนี่ยพากันเช่นพิจารณาดูแท้เนี่ยไม่ใช่เป็นของคนเดินที่เราให้ทานเราแน่นทั้งหลายทั้งหมดเป็นของของตนพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเราแล้วคือท่านให้ทานตั้งแต่หมุนกันหาตาลีให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างสร้างปัจจนาเซนทุกแล้วแต่คนจะให้จะรับทานท่านให้หมดจะเอาหน้าตากันเจาะควักให้นั่นท่านบอกไว้จะเลือดเนื้อก็จะเสือดให้นะพุทธจะรับทานท่านสละโดยฐานะปารามีนั้นคือเมื่อท่านให้ทานแล้วท่านไปในภพใดชาติใดท่านเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนไม่อดไม่อยากนะด้วยบุญวาสนาของท่านได้สร้างไว้นะเป็นอย่างนั้นอันนี้อันนี้สองการละจะต้องการรูปสวยรูปงามอันนี้สองการรักษาศีลรักษาศีลไม่รักษาอื่นรักษากายรักษาวาจาใจของเราให้เรียบร้อยแล้วแม้กระทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจเราแล้วคนเรียบร้อยไม่พิกลพิการเกิดมากายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยโทษน้อยใหญ่ไม่มีเกิดมาคนนั้นก็เป็นคนสวยคนงามไปในภพใดชาติใดก็ตามนี่ท่านวางไว้อย่างเนี้ยแล้วคนทั้งหลายไม่ยอมรักษาหรอกศีลเป็นอย่างนั้นยากนักยากหนาคุณจะรักษาตัวของเรารักษาถึงไม่รักษาอื่นรักษาตัวของเราไม่ทำบาปทำกรรมไม่ทำโทษจึงใดเป็นโทษจึงใดเป็นบาปจึงใดเป็นกรรมคนละอายหรือคนกลัวนั่นนี่งั้นถ้าเราทำบาปทำกรรมแล้วกรรมนั้นเราเกิดมาแล้วก็ไม่เป็นคนไม่สวยได้เพราะกรรมนั้นมาประหัตประหารเราเราได้ทำไว้แล้วกายของเราไม่รักษาวาจาของเราไม่รักษาใจของเราไม่รักษามันก็เลยไม่เป็นของงามแท้เรารักษาแล้วก็เป็นของงามนี่อันทรงนี้ล่ะผู้ใดต้องการแล้วก็พากันรักษาเอาตัวของเราให้รักษาบุคคลอื่นนี่พากันให้เป็นรู้เป็นเข้าใจอันนี้สองการนี่ว่าเกิดมามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดท่านสอนให้ภาวนาภาวนานกราบพระไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธเราเลือกเพ้นมันก็ปัญญามันเกิดขึ้นจากนั้นอันนี้ทรงภาวนาแล้วภายในภพในชาติใดถ้าบุญวาสนาของเรามีในปัจจุบันนี้แต่กล้ามาแล้วแต่พบก่อนชาติก่อนมาเราทำปัจจุบันนี้ก็สำเร็จในปัจจุบันนี้ท่านปัญญาแต่กล้าคนนั้นมีปัญญาใส่อันนี้สองความภาวนาเนี่ยขอสำคัญในนั้นอย่างไรพากันในเชิงรู้เชิงกระจายขอปฏิบัติต่อไปนี่อยากพากันจำไว้อันนี้สมเราทำนี้ไม่ได้ทำให้บุคคลอื่นคือให้ทานนี้แต่เป็นของของตนนั่นก็พุทธเจ้าใครแย่งเกลียงไม่ได้เมื่อพญามารจะมาทำลายท่านท่านก็ไม่นึกถึงอื่นไม่นึกถึงทานะปารมีนึกถึงทานพญามารนั้นก็เข้าใกล้ไม่ได้เป็นงั้นคนนี้ซึ้งเข้าใกล้ท่านไม่ได้พระองค์นั่งเฉยเพราะทรงสละมาแล้วปฏิบัติอาฆาตจองเวรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีท่านมีสังรวมระวังเรียบร้อยแล้วท่านไม่มีโทษน้อยใหญ่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วทางกายทางวาจาใจของท่านวันนี้เจ็บพยามันนะเขาใกล้ไม่ได้ยกมีดจะฟันหนาบจะฟันตะบองจะฟันก็เป็นดอกบัววิชามดยิงปืนออกไปก็เป็นดอกไม้มดนะวันนี้เชฟพญามันแล้วก็นำท่วงตายไปหมดเห็นไหมล่ะเหนืออำนาจบุญวาสนาของท่านนี่เราทั้งหลายก็ทำบุญทำกุศลนี่ก็เป็นอนุสรณ์อนุสาวาลีเป็นที่ระลึกเมื่อใครคุกคามเข้ามาเราจะนึกถึงบุญถึงกุศลนึกถึงคุณงามความดีนึกถึงคุณงามความดีแล้วความชั่วทั้งหลายมันก็หายไปเปรียบประมาประไมเหมือนกับมันมืดอย่างเนี้ยเราจุดไฟกันแล้วมืดก็หายไปนี่แหละนึกถึงคุณงามความดีใจเราไม่มีภัยใจแล้วไม่มีเวรใจแล้วไม่มีพยาบาทใจแล้วไม่มีความชั่วทั้งหลายทั้งหมดใจแล้วก็มีความเบิกบานพุทโธเป็นผู้ยิ้มแย้มแจ่มใสพุทโธสว่างสวยล่ะนี่แหละพากันตั้ง จแล้วนึกอย่างเนี้ยว่าไงล่ะเข้าใจไหมอธิบายฟังเถอะเนี่ยฮะต่อไปจะฟังธรรมจะฟังเทศน์ไม่เทศน์ให้ฟังฮะอ้าวตอนนี้ไปฟังธรรมว่าฮะฟังธรรมจะก่อนนั่งย้ายๆขึ้นหนึ่งฟังกันหน่อยมันคือไงเคยฟังธรรมไหมล่ะมันก็ประมาณประมาณนั่งไปไว้ห่างไปได้นั่งแถวๆก็ได้จะนั่งจอดกันแท้มันนั่งยากเยอะมันนี่ก็ได้ตรากว้างไม่ว่างนั่งห่างกันเอานั่งเขาที่ภาวนาหามาบุญแน่เอานั่งเคยนั่งไหมเคยบวชไหมท่านนำเคยฟังเคยนั่นน่ะเคยไปบวชทีนึงเอาไม่เอาไปเอากราบพระไปก่อนนอนมาขึ้นนั่งเล่นตะโกนกว้างนั่งสบายนั่งขับแคบก็ได้ขาขวานั่งสบายขาขวาทับขาซ้ายเอานั่งสบายยันดีนั่งสบายเอาขาขวาทับขาซ้ายนะมือขวาทับมือซ้ายเอ้ยงั้นเอามือขวาวางนี่ทับกันปอหัวกับมือจูกันนั่งสบายแน่นั่นบอกเสียนั่งนั่งสบายเอาขาขวาทับขาซ้ายนะ
3: นั่งเป็นคนจีนเลยจ
1: ้ะค่ะให้เอานั่งอย่าให้นั่งสบายคือการนั่งสบายนั่งท่าใดสบายก็นั่งให้นั่งสบายจีนจีนกันอะไรนั่นแหละเนี่ยขาเดขาไว้ทับในแล้วก็เดไว้เดไปข้างหน้าเพียงมาเดไหนก็ได้นั่งสบายนั่นละจะหักขาเขาเขาหักขาเราอย่างนั้นรู้ไว้เอานั่งสบายเราก็นั่งสบายวางขาวางข้างสบายแค่มือขวาทับมือซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายนะวางขับเนี่ยเอานั่งสบายสบายวางท่าวางทางสบายสง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสไขไรจนแล้ววางดูที่สบายยังตัวของเรานั่งดูแท้มันสบายยังมันยังคัดตรงไหนมันยังคล้องตรงไหนมันยังขาดตรงไหนลองดูแท้เมื่อตายแล้วสบายแล้วต่อไปให้นึกพระพุทธถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนึกถึงพระธรรมอยู่ในใจลึกถึงพระอริยสงสาวกในใจเชื่อมั่นในใจแล้วอันนี้เป็นลึกคำภาวนาว่าอย่างนี้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามคนแล้วเห็นรวมมาคำเดียวเอาพุทโธพุทโธคำเดียวรับตางับปากจ้ารับตาซะงับปากซะให้ลึกพุทโธในใจให้ลึกก็เฉยๆปากก็ไม่ตีลิ้นแล้วก็ดกกระดิกลึกก็เฉยๆเนี่ยให้ลึกพุทโธอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ในจิตของเราจิตเป็นผู้ระลึกให้ตั้งสติไว้ที่ว่าพุทโธพุทโธอยู่นั่นหูก็ไปฟังที่ลึกพุทโธอยู่นั่นตาแล้วก็แพ่งดูที่ลึกพุทโธมันเป็นยังไงเราอยากรู้ว่าตัวของเราเนี่ยนะมันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์มันมีดีหรือมีชั่วอยากรู้จักอย่างนี้คือบอกว่ามันนี่มันสวยล้างบาปมันมีที่จะล้างนอกจากเรานั่งสมาธิเนี่ยมันดีเป็นไงจิตเราพุทโธพุทโธจิตมีจิตดีจิตมีความเบิกบานจิตมีความสว่างสวยจิตผ่องใสมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจมันไม่ทุกข์ไม่ยากไม่วุ่นไม่วายไม่เดือดไม่ร้อนสบายเบาตนเบาตัวเบาร่างเบากายหายโรคหายภัยสบายเนี่ยจิตดวงนี้นำความสุขนำความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าดูที่เป็นอย่างนั้นไหมตัวของเราเดี๋ยวนี้เราพากันจะอยากร่ำอยากรวยอยากสุขอยากสบายมันสุขมันสบายไหมล่ะเคลียร์ที่หมายฟังไหมล่ะทางคนต่างเช่นดูเท่เนี่ยมันรู้สิกรรมมันมีมาแต่อื่นความชั่วทั้งหลายนี่จิตเป็นอกุศลเป็นยังไงจิตไม่ดีจริงว่าไม่ดีอยู่ที่ไหนล่ะพอจิตเราไม่ดีจิตทะเยอทะยานโน่นทะยานนี่จิตวุ่นวายแบบจิตไม่ดีทุกข์ยากจิตไม่ดีทุกข์ยากเลือดร้อนวุ่นวายมืดมนวุ่นวายพิจารณาดูเถอะนักน่วงง่วงเหงาเฮานอนทุกข์ยากเนี่ยจิตดวงนี้แหละนำสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากจะสงสัยอะไรล่ะพวกเรามันอยู่ที่ไหนล่ะความทุกข์อยู่เนี่ย มันไม่อยู่ในต้นไม้ภูเขาเรากอในป่าในดงในบ้านในเมืองถนนหนทางฟังดูที่ทุกข์มันอยู่ตรงไหนล่ะอะไรมันทุกข์น่ะนั่นเมื่อจิตเราทุกข์นั้นเราจะหาความสุขที่ไหนล่ะเมื่อจิตเราไม่ดีเราจะหาความดีที่ไหนล่ะนั่นพิจารณาดูแท้จะไปหาจนตายมันก็ไม่ดีดีเพราะต้นมันไม่ดีแล้วเกี่ยวประมาประไม่เมื่อกับผลต้นหมากม่วงต้นไม่ดีจะลูกมาจากไหนล่ะเนี่ยนี่ก็ต้นบุญต้นกุศลต้นคุณงามความดีคือจิตนี่เป็นต้นจังว่าบุญและบาปเป็นใดใจของเรามันถึงก่อนนั่นถ้าเราจะมานี่ใจเรามาถึงก่อนตัวของเราอยู่แต่บ้านใจมาคิดมาถึงแล้วแต่งานฉะนั้นเราต้องให้โลดบุญและบาปเป็นใดใจถึงก่อนมันสำเร็จกับโดมใจเรื่องแต่งานเพียงพิจารณาเลยเพื่อมันดีสมความเราต้องการไหมจะอะไรมาดีเมื่อใจเราไม่ดีแล้วเมื่อใจเราไม่มีเราจะอะไรมามีล่ะเมื่อใจเรามีความสุขจะเอาความสุขมาจากไหนล่ะอะไรสุขไม่ใช่วัตถุก็ขอเงินทองสุขเขาน้ำโภชนาหารสุขใจเราที่เป็นสุขสุขเพราะเหตุใดเพราะใจเราสงบมันไม่วุ่นไม่วายนี่พิจารณาดูแต่ต่อไปทางคนทางแผ่นเรื่องดูแต่เห็นออกเป็นภัยไม่ออกหัวใจอย่างตัวดูมันตัวอะไรหาเช่นเรนโดแต่เราไปนึกเอาตัวมันกระตัวจะไปนึกมันไปนู่นไปนี่แค่มีเสียงอะไรก็ตามให้รู้เสียงนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วก็วางใจของเราให้สบายสบายเลยอยากทุกข์อยากสบาย

บุญเป็นยังไงคือใจดีใจมีความสุขความสุขตรงไหนล่ะนั่นล่ะสวรรค์อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่เอื้อนพากันเช่นพิจารณาดูเถอะนำทำนะก็นำไปเมื่อใจแล้วเป็นสุขทำนะก็นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อใจแล้วไม่ดีมันก็นำสิ่งไม่ดีมาให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อใจทุกข์นะก็นำสิ่งที่ทุกข์มาให้แต่ตัวคนนั้นเป็นสิ่งที่ทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้หลายพากันเช่นเดงโดติใครเป็นหน้านี้ให้ใส่เทวดาเทวดาสร้างให้ไปประกอบทำให้เราเราทำเองเกิดขึ้นมาเองแต่เวลานี้เราพากันให้ความสงบนี่ความสำคัญอยู่นั้นพากันเชื่อเล่นพิจารณาโลกบางคนเชื่อเป็นกรรมมันนั้นกรรมมันนี้กรรมมันจะมาจากที่ไหนเล่าพระพุทธเจ้าวางไว้ในสยามคนคาถาทำอย่างเนี้ยกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมนะกรรมเกิดจากนี้กายกรรมกรรมเกิดจากกายของเราวาจีกรรมกรรมเกิดจากวาจาของเรามโนกรรมกรรมเกิดจากดวงใจของเราแต่เวลานี้กายกรรมของเราไม่มีแล้วนิจกรรมมันดีวาจีกรรมของเราก็มีแล้วมันยังเหลือแต่มโนกรรมมันที่ความน้อมนึกระลึกกันใดอยู่นี่กรรมสกมที่กรรมนั้นเป็นของของตนมิใช่เป็นของของใครเป็นของของตนกัญญานังวาปาปะกังวาตัสทายสันติเราจะทำกรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะรับผลของกรรมสืบไปเราทำไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะรับผลของกรรมสืบไปจะไม่สืบยังไงเล่าอันนี้เราจะรู้จักได้ยังไงกรรมดีกรรมชั่วกัญญามันคือกรรมมันดีรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราดีมีความสุขความสบายพุทโธสว่างสวยเย็นอกเย็นใจมันไม่ทุกข์ไม่ยากไม่พุ่นไม่วายไม่เดือดร้อนอันนี้เรากรรมดีเนี่ยพิจารณาดูเถอะมันอยู่ที่ไหนเล่าปาปตังวาคือกรรมมันชั่วรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราไม่ดีใจเราไม่ดีก็ทุกข์เนี่ยวุ่นวายเดือดร้อนกุมอกกุมใจนักหน่วงง่วงเงาเฮานอนทุกข์เนี่ยกองทุกข์นี่แล้วกรรมความชั่วพิจารณาดูเถอะไม่ได้สิกรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากต้นไม้ภูเขาเราคอในป่าในดงในบ้านในเมืองถนนหนทางมันเกิดจากใจของเราเองตอนนี้ไปตั้งคนตั้งเส้นเล็งดูหัวใจของเราไม่นานเท่าไรเอาสัก30นาทีลองดูแค่นี่แหละบุญอะไรเท่าเรานั่งภาวนานี่เราดูใจเราได้เรามานี่เราอยากได้บุญอยากได้กุศลเราจะได้ความสุขความเจริญทำอะไรก็ตามจะได้ความสุขความเจริญเท่านั้นเมื่อใจเราไม่ดีแล้วจะอะไรมาสุขมาเจริญล่ะเพิ่มเล่นดูแต่เมื่อใจเราดีแล้วนั่นแหละความสุขนั้นนำความสุขความเจริญให้มันรู้สึกเบาตนเบาตนอิ่มอกอิ่มใจดีอกดีใจแน่นี่ความสำคัญเนี่ยเอาเพียงเล่นดูแต่เราอยากดีมันจะล้างบาปล้างกรรมไม่เหมือนจิตเตียนเขากรรมอยู่ที่ไหนมโนกรรมความหน่อมนึกนี่นอกจากเรานั่งสมาธิจิตเราสงบกรรมทั้งหลายหมดกรรมน้อยใหญ่ทั้งหลายหมดเพราะจิตคนนี้มันจะไปปรุงไปแต่งเพราะจิตคนนี้ไม่ได้ไปก่อกรรมก่อเวรก่อภัยอะไรสักอย่างนิ่งเฉยมันว่างหมดนั่นหมดกรรมในนั้นกรรมเก่าก็หมดกรรมใหม่ก็หมดแต่นี้มันไม่หมดกรรมเพราะมันไปปรุงไปแต่งอยู่นี่เมื่อไปปรุงไปแต่งก็ไม่หมดสักทีที่กรรมใหม่กรรมเก่าก็ยังกรรมใหม่ไปต่อเรื่อยไปอยู่ที่หยุดที่ว่างอยู่ที่ละที่อย่าไปต่ออย่าไปปรุงไปแต่งด้วยดูใจของเรามันได้ก่อภพก่อชาติที่ไหนแล้วก็แพ่งเร่งดูสิพระเวคาวาสัมปวันติมันเที่ยวต่อพวกน้อยๆใหญ่ๆอยู่เนี่ยแล้วก็แพ่งเร่งดูมันโลดใครไปก่อที่ไหนล่ะไปนรกหรือไปสวรรค์นรกก็หมายใจเราทุกข์พูดสั้นๆสวรรค์ก็หมายใจเราสุขนั่นแหละความพ้นทุกข์ก็คือใจเราไม่ทุกข์นั่นแหละใจเราไม่ทุกข์มันก็พ้นทุกข์เหมือนกันใจยังมีความทุกข์อยู่มันก็ไม่พ้นเหมือนกันไม่ใช่อื่นทุกข์ใจเราผู้ทุกข์ไม่ใช่อื่นสุขใจเราเป็นผู้สุขสังขารร่างกายมีอะไรตายแล้วเขาก็เผาไปขึ้นไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่างมึงตอนนี้หมายตั้งคนตั้งสงบไม่ยินไม่ฟังเสียงอะไรให้รู้สำคัญสัญญาไว้สิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนแล้วก็วางใจสบายสบายพุทโธพุทโธใจเยือกใจเย็นใจสุขใจสบาย

0: ใจสว่างใจสบายใจผ่องใสนี่อยากได้อย่างนั้นไม่ใช่หรอต่อไปจะมาอธิบายจะมาอธิบายจิตใจของท่านทั้งหลายมาฟังด้วยเสียงฟังไปทั้งคนตั้งดูใจของเรามันเป็นทุกข์แล้วมันเป็นทุกข์มันรู้นะผู้ใดไปคุมไปแต่งเอาวางสบายสบายเราทุกข์มันจะเป็นนึกทุกข์นึกยากนึกก้อนนั่นนี่นึกพุทโธมันรู
1: ้ต่อไปพากันเพ่งเล็งดูนี่แหละคุณงามความดีของเรากับความชั่วให้มากกว่ากันเนี่ยพากันเพ่งเล็งดูมันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ของเราพากันจะหลับอยากรวยจริงไหมไปสวรรค์นิพพานเป็นยังไงมันจะตกนรกมันเป็นยังไงต่อไปจะได้ให้พรจ้าพากันตั้งใจรับพรจ้าพากันไปทำบุญทำกุศลพากันรับพรรับโกรธน้ำใจของเราทิ้งบุญกุศลถึงใครก็แล้วแต่ถึงสัตว์ทั้งหลายตอนนี้กันจะให้พรเราเที่ยวหาวะยะห้าปูราปายสุเรนติสาหังโตชินังเทตานั่งบุปกะปาจิตตังปฏิตังดิหังจิตตังเมสมิเตโตสัพเพปุเรนโตสังกะปาจันโทกนรโสยะถามะนิโคจะโยคาสัพเพเตโลคาสัพเพเตพยาสัพเพเตขันตลายาสัพเพปัทวาสัพเพเตทูนิมิตาสัพเพเตอวมังคราปินสันตุอายุวัฒโกธนวัฒโกจุลวัฒโกนิสวัฒโกพินวัฒโกวันวัฒโกสุขวัฒโกที่จะเป็นทางอภิวาทในสิริจันทังวุฒาปัจจัยโนชะตาโรธรรมาคันติอายุวันโนสุขังอาณัง
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอปานานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่15เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2515ในโอกาสเทศนาอบรมกรรมฐานในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนาระพระป่าช่วยชาติณวัดป่าหนองผือนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครขอเชิญท่านฟังครับ
1: ก็คนไม่ใช่น้อยนะคนมากนะคนไม่ใช่น้อยคนมากเหมือนกันคนกำลังหลั่งไหลมากอ๋อทางโน้นตากแดดแล้วอย่างเงี้ยทางโน้นก็ตากแดดแล้วอย่างเงี้ยตากแดดทางโน้นก็ตากแดดแล้วเปลี่ยนแปลงเหมือนกันหมดนะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันหมดเลยไม่จำไม่ได้เลยเปลี่ยนแปลงหมดเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเพราะแม่เอาบ้านร้องขือยังตั้งแต่สมัยหลวงตาบัวมาพักอยู่ด้วยนี่ยังเหลือจะค้นบ่ล่ะฮะหรือตายหรือตายกันหมดแล้วอ้าวแม่นแล้ว50กว่าปีว่ะเออพ่อไม่เอาบ้านน้องผือคนเก่าแก่แต่สมัยหลวงตามาพักอยู่ด้วยนี่นะยังไม่เหลือจะค้นบ่ยังหลายคนอยู่บ่หืมใครได้วางด้วยซื้อวางไหนน่ะ
2: พ่อใหญ
1: ่หืม
2: พ่อใหญ่
1: พ่อใหญ่แล้วใครแก
2: ่พ่อสาร
1: หมดเหรอยังอยู่บ
2: ่
1: ยังจะค้นเหร
2: อ
1: ว้าวมันหาสิบกว่าปีว่ะว้ามันก็ต้องถามยังไงเนี่ยมันต้องหาสิบกว่าปีเลยเนี่ยออกจากนี้ไปแล้วเนาะมันต้องหาสิบกว่าปีจำไม่ได้แล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงหมดแล้วจำไม่ได้แล้วเปลี่ยนแปลงหมดเลยเมื่อก่อนมันไม่มีสาราหรือไม่มีแต่ก่อนไม่มีสารามีอะไรกระต๊อบพอฉันต่างหันนั่นแหละสารานี่มันเกิดปลูกไม้นั่นนะต้นเรานี่ไม้ทั้งหมดอะอย่างนี้ไม้ทั้งหมดเลยไหนบ้านยิ้วทั้งไหนบ้านยิ้วทั้งนี้บ่บ้านยิ้วบ้านยิ้วทั้งนี้จะบ่ทั้งไหนบ้านยิ้วทั้งนี้บ่ไม่แล้วมันจำอะไรบ้านยิ้วแล้วก็เคยไปพักอยู่ทั้งบ้านยิ้วบ้านข้อน้อยข้อใหญ่ทั้งกลุ่มไปพักบ้านนี้ขุนไห่ขุนโคกเคยพักทั้งนั้นแหละนี่จำไม่ได้แล้วเลยไม่ได้หากสิบกว่าปีแล้วก็คนมากเลยนะคนมากันหลายบ้านเดี๋ยวนี้เห็นมีมากมายนี่จริงๆนะต้นยางแล้วนี่ก็เกิดที่หลังนั่นเนี่ยต้นยางที่เนื้อเกิดทีหลังมันก็ใหญ่ขนาดนั้นโอ้จำไม่ได้เลยนะเปลี่ยนแปลงจำไม่ได้เลยเพราะเอาตั้งคุณหายยังเหลือจะค้นเพราะเอาได้แล้วที่เหลือฮะเหลือมันจำไม่ได้มันจำซื้อก็ไม่ได้อย่างนี้จำได้แต่พ่อทิ้งหงคุณเดียวตายเลยบ่ฮะตายนานนะบ่นาสินานอยู่นานะนี่ทิศกันจริงนะแม่นทิศกันบ่เนี่ยโอ้ยบักฮาเนี่ยมันเคยบวชเป็นแน่นอยู่ก็เฮาดิเนี่ยเนี่ยบักทิศกันเนี่ยบักฮาเนี่ยมันเคยบวชเป็นแน่นอยู่ก็เฮาจนเนี่ยมันทนบ่ได้มันเลยสูงออกมาเนี่ยนี่มันเฒ่าก็ว่าจนจะจำมันบ่ได้เลยเนี่ยมันเป็นแน่นเป็นแน่นอยู่กับเราเนี่ยแต่ก่อนเป็นแน่นอยู่วัดป่าบันตานเนี่ยแน่นอยู่นู่นบ้านมันอยู่บ้านกุฏไห่เนี่ยเป็นแน่นมาจนจะจำไม่ได้ละมันก็หลายปีแล้ว ก็ได้ยินเนาะงูแมวออกบ่ก็ได้ยินเนาะคําเว้าหลวงตาเว้าจังซี่บ่เคยได้ยินเสือเนาะปราชญ์ที่เว้าหรือห้วยบักห่านี่มันก็ไอ้บวชเป็นแน่นจะกําเฮาตัวซั่นจ้ะปราชญ์ที่เว้าจังแล้วมันก็แม่นดีๆตัวล่ะเออมันทนบ่ได้มันก็ถึกออกมาเนี่ยเฮาจะเรียกว่าบักห่านี่ว่าแถวนี้มาเที่ยวทั้งนั้นล่ะเที่ยวหมดละแถวนี้มาหมดทางกุดบากไม่ได้พักหลวงปู่ขาวนะพักที่บ้านกุดบากหลวงปู่ขาวพักกุดบากเราพักอยู่ทางแถวนี้ทางบ้านนี้ทางแถวนี้บ้านข้อน้ออะไรข้อน้อยข้อใหญ่ไปหมดน่ะแต่ที่พักก็คือบ้านนี้กับกุดไห่นี่มาพักอุ่นโคกอุ่นโคกก็เคยพักอุ่นดงท่านจันหลุยอยู่นั่นนี่บริเวณวัดนี่กว้างขนาดเนี่ยเหรอบริเวณวัดนี่กว้างขนาดไหนบริเวณวัดนี่กว้างขนาดไหน40กว่าไร่บ่40กว่าไร่ไปทั้งพุ่นบ่ไปทั้งมันบากบ่เหี่ยวไปพุ่นบ่มันก็เป็นดงไปพุ่นแน่นะทั้งนี้ก็เป็นทงหน้า40กว่าไร่เนาะว่ากว้างอยู่แล้วบ้านอยู่ทางโน้นมันเป็นดงต่อไปซั่งก็ไปหาบ้านเป็นดงทั้งหมดน่ะเป็นดงทั้งหมดนะจากนี้ถึงบ้านบากเป็นดงใหญ่ทั้งนั้นเลยบ้านบากมันจำไม่ได้เลยละมันเป็นคนละสภาพเลยมันตั้ง50กว่าปีศาลาหลังนี้ยังไม่มีแต่ก่อนกระต๊อบอยู่ฉันยังหันที่กระต๊อบอยู่ด้วยกัน2องค์บ้าง3องค์บ้างอยู่นี่แต่ก่อนนะกุฏิอยู่องค์เดียวเราพักอยู่กุฏิมันเปลี่ยนสภาพหมดแล้วจำไม่ได้แล้วอยู่ไหนกระต๊อบเราอยู่ไหนไม่หนีบ่ข้
2: าง
1: ล่
2: างไป
1: ประมาณแล้วมันจำว่าอะไรดอกไม่มีมันจำว่าอะไรละคือแต่ก่อนมันก็เป็นทั้งนั้นเป็นเล่าเขาด้วยแถวนี้เป็นเล่ารอบบัดเดี๋ยวนี้ต้นไม้ขึ้นหมดแล้ว อันนี้ก็มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายแล้วบ้านกุฏิหายก็บ้านมีบุญมีคุณต่อหลวงตาบัวมากทีเดียวเลยมาพักอาศัยพี่น้องทั้งหลายอยู่นี่แล้วก็บ้านนี้บ้านกุฏิหายแล้วเนี่ย เนี่ยเดินจากนี่ไปหาบ้านน้องผือเป็นดงนะดงทั้งหมดเลยจากนี่ก็ไปน้องผือฉันเสร็จแล้วก็ไปถ้าวันไหนติดปัญหาภายในใจแล้วฉันเสร็จแล้วออกเดินทางค่ำมืดถึงมาบางทีจนมืดอยู่วัดน้องผือมาบุกป่ามากลางคืนแต่ก่อนมันป่ามันเป็นป่าทั้งหมดป่าล้วนๆเลยจ้ะเดินบุกป่าฝ่าดงมาแล้วพักอยู่ที่นี่เขาไปหาท่านไปพอฉันเสร็จแล้วก็ไปพอตกเย็นๆก็มานี่แล้วแต่เสร็จธุระทางโน้นเมื่อไรค่อยออกบางทีกำลังจะมืดก็ออกจากหนองผือดงทั้งนั้นนั่นเนี่ยบุกดงมาเลยทางพอหลวมตัวไปได้พอหลวมตัวทางตัดไปนี่ผ่านบ้านกุนหายออกมาวัดเวลาจะไปก็ตัดบ้านกุนหายออกไปถ้าหนองผือมันอยู่ทางนี้นั่นนี่มันไปนู่นกุบากนี่คดโค้งมากเลยยังจำไม่ได้มาวันนี้เมื่อคืนนี้ก็เทศที่น้องผือแล้วตั้งชั่วโมงกว่านะเมื่อคืนเนี่ยกำลังยังหมดอยู่ตั้งแต่โน้นจนกระทั่งป่านนี้ยังไม่มีกำลังมาเลยมาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายนี่ก็เทศอะไรๆไม่ได้แล้วล่ะคนแก่เดี๋ยวนี้แก่มากแล้วนะเทศลำบากลำบนไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วล่ะเอาคิดดูที่พวกญาติโยมบ้านกุฏิหายแล้วไม่มีเหลือสักคน2คนเลยนะเสียไปหมดมันนานขนาดนั้น50กว่าปีเนี่ยภาคจากบ้านกุนหายเราไปนี่ตั้ง50กว่าปีแล้วมาจึงจำไม่ได้ไม่มีใครจะเหลืออยู่บ้างล่ะวันนี้ก็ยังมีโอกาสวาสนาอำนวยได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายไม่ได้คาดได้ฝันว่าจะได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายอยู่คิดว่าจะตายไปเฉยๆนั่นแหละพ่อแก่มากแล้วนี่ก็เริ่มพูดแล้วนะออกจากพูดนี่ก็เป็นอันว่าจบกันเท่านั้นแหละนะวันนี้ก็พูดกับพี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วกันว่ามาขอบบุญขอบคุณกับพี่น้องทั้งหลายที่เลี้ยงหลวงตาบัวมาเป็นเวลานานมาพักภาวนาอยู่แถวนี้บ้านนี้เนี่ยเที่ยวแต่ก่อนเที่ยวกรรมฐานสมุกสมบันละไปองค์เดียวทั้งนั้นแหละหลวงตาไปไหนไปเที่ยวที่ไหนไปแต่องค์เดียวที่เป็นที่สะดวกสบายแล้วก็ไปอย่างนั้นอ่ะ แถวบริเวณนี่รอบๆน้องผือที่หลวงปู่มั่นอยู่นั่นเรามาเที่ยวรอบๆทางอุ่นโคกทางกุดหายบ้านนิ้วข้อใหญ่ข้อเล็กอะไรไปหมดแล้วไปเที่ยวหมดแต่ที่อยู่นานก็คือแถวนี้กุดหายกับบ้านนิ้วนะมาพักภาวนาอยู่ที่นี่สำบุกสำบันเสาะแสวงหาอาถรรพ์ธรรมเพื่อตัวเองอันดับต่อไปก็เพื่อพี่น้องทั้งหลายเรานี่ก็เรียกว่าจะทำงานเต็มกำลังความสามารถของเราก็ไม่ผิดคือทำความเพียรเพื่อประโยชน์ของตนก็ทำเป็นเน็กเต็มหน่วยเฉียดสลบสลายไปนู่นแหละการทำงานทางด้านจิตใจฆ่ากิเลสเป็นเวลา9ปีเต็มอันนี้เรียกว่าถ้าเป็นนักมวยก็ไม่มีการให้น้ำไม่มีกรรมการแยกใครเก่งให้อยู่บนเวทีถ้าใครไม่เก่งก็ให้ตกเวทีไปเลยระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันบนหัวใจคือเวทีใหญ่นั่นน่ะเอากันอย่างหนักในตอนนั้นเนี่ยสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่เวทีหลวงตาบัวทั้งนั้นแหละรอบๆนี่ไปหมดหลังจากนั้นเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถและก็เต็มหัวใจของเราด้วยว่าได้ทำงานสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วในการฆ่ากิเลสไม่มีอะไรเหลือหรอแล้วภายในจิตใจนี้ก็ออกเป็นการทำประโยชน์ให้โลกโดยปริยายแล้วก็ต่อไปก็เลยการกลายเป็นการทำประโยชน์ให้โลกอย่างเต็มเหนี่ยวเลยอย่างสมัยปัจจุบันนี้เวลานี้ก็หลวงตาบัวก็กำลังทำงานเพื่อพี่น้องชาวไทยแล้วทั่วประเทศไทยโดยนำขอบิณฑบาตเงินทองดอลลาร์ทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเราเวลานี้คลังหลวงรู้สึกเอียงไปมากทีเดียวเราจึงเกิดความวิตกวิจารณ์จึงไม่ได้คิดเลยแต่ก่อนว่าเราจะได้ช่วยโลกแบบนี้แต่ก็ได้ช่วยเต็มกำลังความสามารถดังพี่น้องทั้งหลายได้เห็นทางทีวีและวิทยุทั่วๆไปนั่นแหละระยะนี้หลวงตาก็แก่แล้วการเทศนาว่าการในที่ต่างๆดังที่เคยปฏิบัติมานั้นรู้สึกว่าลดลงมากทีเดียวเราจะไปให้เฉพาะที่จำเป็นสำหรับที่เขานิมนต์ในที่ทั่วไปตามที่เคยปฏิบัติมานั้นเป็นอันมากงดไปมากต่อมากแล้วเราจะไปเทศให้ในที่จำเป็นเท่านั้นเพราะแก่มากแล้วเวลานี้อายุ77ปีเต็มแล้วนะ78ย่างเข้าเกือบ3เดือนวันนี้วันที่10ฮะ
3: 88คร
1: ับ88ครับผม88ย่างใช่ไหมนั่นละ77 87ปีเต็มและ88ย่างเข้ามาได้กำลังจะเริ่ม3เดือนพอถึงวันที่12นี่ก็เต็ม3เดือนแล้วนี่อายุก็แก่มากขนาดนี้แล้วบวชมานี่ได้67พรรษา66ปีเต็มนานหรือไม่นานแล้วนี่กลัวจะยังไม่เกิดเนี่ยเราบวชนะเนื้อเราคนเดียวชนะหมดไม่ชนะไงพวกนี้ยังไม่เกิดเราเกิดก่อนแล้วนั่นเราก็ชนะแล้วสิเอาตรงนี้แล้วนะนั่นละนานขนาดนั้นแหละแล้วก็ได้มาทำประโยชน์ให้โลกเต็มกำลังความสามารถของเราดังพี่น้องทั้งหลายได้เห็นทางทีวีนะทางวิทยุทางทีวีตลอดทางหนังสือพิมพ์เวลานี้ออกทางอินเทอร์เน็ตด้วยเรียกว่าทั่วโลกเลยจำนวนเทศของหลวงตาบัวนี่ออกทั่วโลกเวลานี้นะเฉพาะเมืองไทยเหล่านี้เป็นประจำสถานีอุดร8สถานีวิทยุออกหมดทุกสถานีทุกวันเป็นประจำจากนั้นก็ออกทางกรุงเทพสถานีใหญ่ๆออกหมดคำเทศนาว่าการของหลวงตาประจำวันทุกวันอันดับที่3ก็ออกทางอินเทอร์เน็ตคำว่าอินเทอร์เน็ตนี่เทศทั้งนี้ออกทางทั่วโลกไปเลยเขาเรียกอินเทอร์เน็ตอันนี้เป็น3ภาคแล้วเราก็ได้ทำงานเต็มกำลังความสามารถของเราแก่พี่น้องชาวไทยสมบัติเงินทองเข้าของที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนี้หายสงสัยได้เลยว่าไม่มีการรั่วไหลแตกซึมไปไหนสำหรับหลวงตาทำต่อโลกด้วยความเมตตาล้วนๆมีเท่าไหร่ก็ทุ่มเข้าในส่วนใหญ่คือคลังหลวงของเราเป็นประมาณอยู่ตลอดมาอย่างนี้แหละทองคำดอลลาร์เข้าคลังหลวงล้วนๆเงินสดเข้าทั้งคลังหลวงออกทั้งเป็นเงินหมุนเวียนเงินหมุนเวียนคือช่วยสงเคราะห์คนทุกคนจนที่จำเป็นจริงๆจากนั้นก็ สร้างโรงร่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆตลอดถึงโรงพยาบาลเวลานี้โรงพยาบาลก็ได้ร้อยกว่าโรงแล้วนะที่เราช่วยไปที่ไหนที่ไหนมีหมดนั่นแหละเราช่วยไว้หมดทุกแห่งทุกหนนี่เรียกว่าเงินสดคือเงินหมุนเวียนแยกออกมาเป็นเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยโลกแบบที่ว่านี่ก่อสร้างสิ่งต่างๆนี้เรียกว่าเป็นเงินหมุนเวียนแล้วอันหนึ่งก็แบ่งเข้าไปอีกเพื่อจะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเราเงินสดนี้จึงแบ่งเป็นสองภาคภาคหนึ่งออกช่วยประชาชนเป็นเงินหมุนเวียนภาคอีกภาคหนึ่งก็หมุนเข้าไปซื้อทองคำแล้วเข้าสู่คลังหลวงเงินสมบัติเหล่านี้จะเข้าสู่จุดรวมทั้งนั้นไม่มีเลี่ยราดตากระจายไปไหนเลยจึงขอพี่น้องหลายตายใจได้เลยว่าหลวงตานี้ช่วยโลกด้วยความอิ่มพอทุกอย่างแล้วเราไม่มีอะไรบกพร่องที่จะต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นการบริจาคพี่น้องทั้งหลายได้มาเราจะแบ่งสรรมาส่วนไปที่ถึงที่ใดไม่มีตั้งแต่ออกส่วนรวมทั้งนั้นแหละช่วยโลกสงสารมาเป็นลำดับลำดา จนกระทั่งบัดนี้เราช่วยตลอดมาเวลานี้ทองคำเราก็ได้2,000เท่าไหร่ลืมแล้วแหละ2,200เท่าไหร่กิโลนะเท่ากับ2ตันกับ200กว่ากิโลทองคำที่ได้แล้วเวลานี้เป็น 2,000 กิโลกว่าแล้วนะถ้าคิดเป็นตันคือ 1,000 กิโลต่อ1เรียกว่า1ตันนี่ก็ได้ 2,000 กิโลกว่าซึ่งเท่ากับ2ตันกว่าแล้วเวลานี้ส่วนดอลลาร์นี่ได้มาแล้ว5ล้านกว่าแล้วมันจะเข้า6ล้านแล้วมั้งดอลลาร์นั้นได้5ล้านกว่าแล้วส่วนเงินสดนั่นที่เราฝากไว้ในธนาคารทุกวันนี้เป็นเงินระนับเพียงเดาๆบ้างใกล้ความจริงแต่ไม่แน่ใจในความจริงเพราะเงินนี้มันมีขึ้นได้เช่นเงินดอกเบี้ยนี่มันก็จะเพิ่มของมันส่วนลดลงนั้นไม่ได้ลดอันไหนที่จะลดลงเช่นเราจะนำเงินในธนาคารไปซื้ออะไรนี่เราก็ประกาศให้พี่น้องหลายทราบทั่วกันดังที่กล่าวมาดังที่ปฏิบัติมาเร็วๆนี้ก็แยกเอาเงินทองเงินจากธนาคารมาซื้อทองคำเข้าเป็นผู้นำหน้าของการทอดพระป่ากฐินช่วยชาติคราวที่แล้วนี้15กิโลเอาเป็นเงิน5ล้าน 7,2280 บาทนะนี่นะนี่เงินอันนี้เราถอนออกมาจากธนาคารมาซื้อทองคำได้ทองคำ15กิโลเท่ากับเงินไทยเรา5,278,000 ครับผมเออ5,278,000เอ้ยไม่ใช่นะเงินสดเนี่ยที่เราไปซื้อทองคำมัน5,072,280นาเออเอาละแน่ใจอันนี้สู้เราไม่ได้นี่นี่ล่ะเงินที่เราถอนออกจากธนาคารเราก็ประกาศพี่น้องทั้งหลายทราบน้องนั่นไม่เคยถอนเลยเวลานี้มีเงินอยู่ในธนาคารของเราซึ่งเป็นเงินสด850กว่าล้านนะสำหรับ800ล้านนี้เราได้ประกาศไว้แล้วว่าเราจะแยกไปซื้อทองคำทั้งหมดในเงินจำนวน800ล้านบาทนี้จะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมดส่วน50กว่าล้านนั้นเราแยกเป็น2ภาคอาจจะหมุนเข้ามาช่วยทองคำอีกและอาจจะแยกเป็นเงินหมุนเวียนดังที่ว่าเนี่ยสร้างโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ต่างๆอย่างนี้อีกก็ได้ไม่แน่นักแต่ยังไงก็ตามเงินที่หมุนออกไปนี้จะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งนั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ตามนี้แล้วหลังที่พี่น้องหลายบริจาคนี่ก็หมุนเข้าสู่จุดเดียวกันดังที่ประกาศให้ทราบนี่แหละเนี่ยเวลานี้หลวงตาก็แก่มากแล้วจะไม่ไปที่ไหนได้อย่างแต่ก่อนแหละการเทศนาว่าการเราจะไปให้เป็นกรณีพิเศษเท่านั้นที่จะให้เทศทั่วไปตามต่างจังหวัดดังที่เคยปฏิบัติมานั้นเวลานี้เราทำไม่ได้แล้วกำลังวังชาอ่อนมากทีเดียวจึงได้เรียนพี่น้องทั้งหลายทราบ วันนี้ก็อุตส่าห์พยายามมาทางหนองผือแล้วก็มาทางกุฏไหเราจากนี้ก็กลับอุดรแล้วกับวัดป่าบ้านตาดแล้ว วันนี้ได้มีความยิ้มแย้มแจ่มใสในหัวใจเราซาบซึ้งกับพี่น้องทั้งหลายที่มีศรัทธาเป็นผู้รักชาติบ้านเมืองเป็นผู้เห็นแก่ส่วนรวมเป็นของสำคัญต่างท่านต่างเสียสละมามากน้อยไม่เป็นไรเหมือนกับฝนที่ตกทีละหยดละหยาดถึงไม่เม็ดไม่เท่าลูกเห็บก็ตามแต่ตกทีละหยดละหยาดสามารถที่จะทำท้องฟ้ามหาสมุทรเต็มด้วยน้ำทีละหยดละหยาดได้โดยไม่ต้องสงสัยนะอันนี้เราใครบริจาคมาเป็นบาท2บาท2หรือ5สตางค์ก็ตามมันก็เป็นเหมือนกับฝนตกทีละหยดละหยาดสุดท้ายมันก็เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้เหมือนกันนี่ก็แบบเดียวกันนั่นแหละทางคนนั้นรวมมาทางนี้รวมมาและหลวงตาเป็นจุดศูนย์กลางของพี่น้องทั้งหลายที่ตายใจไว้กับหลวงตาจะปฏิบัติดำเนินตามที่พี่น้องทั้งหลายไว้ใจแล้วนั้นไม่ผิดเพี้ยนไปไหนเลยแหละเราจะพยายามดำเนินอย่างนี้ตลอดมาและจะตลอดไป วันนี้ก็มีพี่น้องทั้งหลายมาจำนวนมากไม่ทราบมาจากบ้านไหนชาวบ้านไหนกันบ้างเต็มไปหมดเลยไอ้พากันรักศาสนานะพี่น้องทั้งหลายนะเวลานี้ศาสนากำลังเริ่มเหลวไหลไปมากทีเดียวไม่ว่าท่านว่าเราพูดอย่างแบบเสมอต้นเสมอปลายไม่ลำเอียงความเอ็นเอียงของศาสนามักจะเอ็นเอียงจากพระจากเนรเราไม่ว่าพระเราเนรเราพระเขาเนรเขามีเอ็นเอียงโซซัดโซเซไปแบบเดียวกันการปฏิบัติไม่ค่อยคำนึงถึงหลักธรรมหลักวินัยที่ศาสดาสอนไว้ด้วยความดีงามมักจะทะเลทลายให้กิเลสเอาไปกินพระองค์หนึ่งองค์หนึ่งนั้นดูจะไม่ค่อยมีตับมีปอดสมบูรณ์ละกิเลสเอาไปกินอย่างน้อย75ตางค์ยังเหลืออยู่ในตัวของพระของเนรหัวโล้นนี่เพียง25ตางค์ก็ได้นะเราไม่ได้ตำหนิผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราตำหนิผู้ที่ทำลายศาสนาด้วยความดื้อด้านหาญธรรมนั้นต่างหากนะนี่เวลานี้เมื่อพระเนรซึ่งเป็นหัวใจของชาวบ้านทั่วๆไปเอ็นเอียงประชาชนทำไมจะไม่เอ็นเอียงเมื่อพระเนรล้มประชาชนก็ล้มประชาชนเขาล้มอยู่แล้วประชาพระก็ยิ่งไปล้มทับเขาอีกก็ยิ่งแหลกมีแต่ศพพระศพประชาชนที่เหลวไหลแหวกแนวจากศาสนาไปสร้างความล่มจมให้แก่ตัวของตัวและชาติบ้านเมืองเช่นอย่างบ้านเมืองเวลานี้กำลังเอ็นเอียงถึงขั้นค่อนข้างจะล่มจมไปได้ก็เพราะอำนาจของกิเลสความโลภได้ไม่พออยู่พอกินท้องนั้นไม่มากไม่ใหญ่โตนักนะแต่ความอยากความทะเยอทะยานนี่เอาท้องฟ้ามหาสมุทรมาเทียบสู้ไม่ได้สู้ท้องอันเดียวนี่ไม่ได้นะท้องนี่คือความอยากมันทะเยอทะยานก็ทำให้ดีดให้ดิ้นได้ไม่พอทั้งคดทั้งโกงทั้งรีดทั้งไถทั้งฉกลักขโมยปล้นจี้ทุกแบบจากความโลภอันเดียวนี่แหละที่มันทำลายชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นส่วนใหญ่ได้ก็จากมาจากคนทีละคนสองคนสามคนแล้วมีอำนาจมากอำนาจป่าเถื่อนเห็นจะได้หลงเนื้อหลงตัวหลงยศหลงศักดิ์ของตัวเองหลงอำนาจแล้วทำให้บ้านเมืองล่มจมได้เพราะความหลงเนื่องมาจากกิเลสตัวโลภมากๆทำให้คนหลงได้นี่แหละบ้านเมืองเราถึงได้เอ็นเอียงลงมากค่อนข้างจะล่มจมได้นะนี่อุตส่าห์ยังหลวงตาจึงได้อุตส่าห์พยายามออกมาช่วยชาติบ้านเมืองด้วยความสุจริตยุติธรรมเงินที่ได้มาเท่าไหร่เราจะไม่ให้รั่วไหลแตกซึมไปไหนเอาความสะอาดชะล้างความสกปรกมอมแมมของโลกที่สร้างขึ้นมาไว้ถึงขนาดที่บ้านเมืองจะล่มจมให้กระเตื้องขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเพราะการช่วยชาติดังที่พี่น้องทั้งหลายช่วยกันเวลานี้แหละนี่เอาศาสนาออกช่วยนะถ้ามีแต่โลกช่วยให้ล่มจมโดยฉ่ายเดียวเท่านั้นศาสนาช่วยนี่ช่วยฉุดช่วยลากขึ้นมาจึงต้องเอาศาสนามาเป็นผู้นำดังหลวงตาได้นำพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยมาเป็นเวลาเกือบ3ปีนี้แล้วนำด้วยความเป็นธรรมล้วนๆไม่เอ็นไม่เอียงผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกทุกประเภทไม่มีคำว่าเอ็นเอียงถ้าเอ็นเอียงไม่เรียกว่าธรรมธรรมต้องตรงไปตรงมาผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกนี่หลวงตาก็ดำเนินมาอย่างนั้นพาพี่น้องทั้งหลาย บริจาคได้มากน้อยก็จะหวังเข้าสู่คลังหลวงเพื่อจะหนุนคลังหลวงของเราซึ่งเป็นหัวใจแห่งชาติไทยของเราให้กระเตื้องขึ้นมาและแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นจึงได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายนะสำหรับหลวงตาเองนั้นไม่มีแล้วเรื่องเงินไม่เคยมีเงินติดเนื้อติดตัวเลยแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าบ้านตาดการบริจาคด้วยความเมตตานี่ไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะความเมตตานี่หมดแล้วยังอยากให้นะไม่ใช่ว่าหมดแล้วจะไม่อยากให้อยากให้แต่ไม่มีเงินความเมตตาเหลือล้นนี่แหละที่เงินไม่มีติดตัวเพราะเหตุนี้เองแล้วก็ช่วยชาติบ้านเมืองตลอดมาคนทั้งหลายจะเข้าใจว่าหลวงตานี่มีเงินมากเพราะประชาชนคนเคารพทั่วประเทศไทยนำมาบริจาคคิดว่าจะหลวงตาบัวนี่จะเป็นมหาเศรษฐีทรงเงินล้านเงินหมื่นไปไม่ทราบว่าเท่าไหร่แล้วนะแต่เวลามาดูตัวจริงแล้วไม่มีใครที่ทุกข์จนเกินหลวงตาบัวไปไม่มีเงินติดเนื้อติดตัวเลยคือหลวงตาบัวเรียกว่าทุกขตาเข็นใจมาตลอดแล้วยังจะเป็นตลอดไปอีกเช่นเวลาเราตายนี่นะหลวงตาบัวตายนี่เรียกว่าบริจาคหมดไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวแล้วเวลาหลวงตาบัวตายนี่ได้ออกทางพินัยกรรมแล้วเวลานี้ หลวงตาบัวเป็นผู้แต่งเป็นผู้เขียนเชิญนักกฎหมายหัวกะทิมาอ่านสำนวนพินัยกรรมของหลวงตาบัวที่จะมอบศพให้คลังหลวงของเรามอบศพให้คลังหลวงอย่างไรคือเวลาหลวงตาบัวตายแล้วนี้น่ะใครจะมาเผาศพหลวงตาบัวมากน้อยเงินทั้งหมดนั้นจะตั้งคณะกรรมการขึ้นด้วยความเข้มแข็งรับผิดชอบโดยสมบูรณ์ให้นำเงินจำนวนนี้ซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมดเลยจะไม่ให้เอาเงินอันนี้ไปสร้างเมนอันนั้นเมนอันนี้ก่อตึกก่อรามหรูหราฟู่ฟ้าพระตายองค์เดียวเงินหมดไปสักกี่สิบล้านเราไม่ให้เป็นอย่างนั้นหลวงตาบัวตายองค์เดียวเท่านั้นเมนนี้ได้สร้างไปแล้วนะที่หน้าวัดนี่สำหรับเผาศพหลวงตาบัวเราก่อเมนมันเรียบร้อยแล้วเพื่อจะกีดกันไม่ให้รายจ่ายนี่มันทะลึ่งเข้ามาเอาเงินเหล่านี้ไปหมดแล้วก็ทางหลวงของเราจะแห้งผากเราจึงปิดกั้นเหล่านี้ไว้ไม่ให้ใครมาสร้างหรูหราฟู่ฟ้าให้เอามาเผาเท่าที่เราสร้างเมนมานี้เนี่ยตายแล้วให้หลวงตาบัวไปเผาเงินที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมากน้อยเพียงไรเกี่ยวกับเรื่องศพหลวงตาบัวนี้จะตั้งคณะกรรมการไว้อย่างเข้มงวดกวดขันแล้วจะนำเงินจำนวนนี้เข้าซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมดเลยหลวงตาบัวไม่อะไรไม่ห่วงไม่ใยกับอะไรโลกนี้ห่วงแต่พี่น้องชาวไทยเรานี่เท่านั้นเองจึงได้อุตส่าห์ตะเกียกตะกายออกไปบ้านนั้นบ้านนี้ขอบิณฑบาตโฆษณาว่ากล่าวต่างๆเพื่อจะนำสมบัติเหล่านี้เข้าไปหนุนคลังหลวงของเราให้พอมีลมหายใจขึ้นมาบ้างเราจึงอุตส่าห์พยายามดังที่เห็นอยู่นี้แล้วสำหรับหลวงตาบัวนี่พอทุกอย่างแล้วประกาศพี่น้องหลายทราบตลอดมาเป็นเวลา50กว่าปีนี้แล้วบอกว่าเราพอแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องการอีกแล้วโลกนี้เพียงอาศัยลมหายใจกับข้าวจากชาวบ้านเขามาบินเขามาใส่บาตรให้ฉันไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นพอประทังชีวิตได้นำร่างกายนี้ออกไปทำประโยชน์ให้โลกได้เท่าที่ควรพอสิ้นวาระแล้วดีถึงเลยไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลาธรรมาหลวงตาบัวตายแล้วไปไหนมาเนี่ยถ้าไม่มาถะไม่ต้องมากุศลาอย่างนั้นนะเราพอทุกอย่างแล้วเราดีดผึ่งทีเดียวเลยเราไม่ห่วงอะไรในตัวของเราเราห่วงแต่ชาติบ้านเมืองเมื่อชาติบ้านเมืองมีความสมบูรณ์ผลผลเป็นที่พอใจแล้วตายวันไหนเราก็ตายได้ทุกวาระเราไม่ห่วงใยอะไรเพราะเราสร้างความดีให้แก่จิตใจของเราพอทุกอย่างธรรมนี่มีความพอส่วนโลกที่ได้ตัณหาสร้างเท่าไหร่ยิ่งหมุนติ้วติ้วเสริมเชื้อให้ไฟไฟยิ่งแสดงเปลวความทุกข์ร้อนยิ่งแสดงขึ้นโดยลำดับแต่ธรรมนี้สร้างได้มากน้อยเพียงไรเหมือนน้ำเต็มแก้วน้ำเต็มตุ่มเต็มไหน้ำเต็มสระสระใหญ่ก็เต็มสระเล็กก็เต็มเมื่อน้ำมาพอแล้วเต็มนุ่ยมือเมื่อธรรมเข้ามาพอในหัวใจแล้วเต็มไปโดยลำดับเมื่อพอหัวใจเต็มที่แล้วเรียกว่าเต็มเปี่ยมถึงขั้นพอแล้วนี่ธรรมมีความพอเราเอาความพอนี่แหละมาสอนโลกให้พออยู่พอเป็นพอไปไม่ให้เหลือเฟือจนเกินไปนี่เรียกว่าธรรมสอนโลกเรามาสอนทุกแบบทุกฉบับ การแนะนำสั่งสอนแล้วก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรียกว่าทั่วประเทศไทยหรือทั่วโลกก็ได้เวลานี้เข้าออกทางอินเทอร์เน็ตมีแต่สำนวนเทศหลวงตาบัวทั้งนั้นออกทั่วโลกทั่วสงสารแล้วทางด้านวัตถุ ก็ดังที่พี่น้องทั้งหลายเห็นเนี่ยได้มาเท่าไหร่เก็บหอมรอมริบเข้าสู่คลังหลวงของเราที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เราก็ทำเต็มกำลังการแนะนำสั่งสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่เราสอนด้วยความพอสำหรับเราทุกอย่างเราไม่มีความหิวโหยกับสิ่งใดในโลกนี้เราบำเพ็ญมาเต็มกำลังความสามารถถึงขั้นอิ่มพอแล้วเราก็บอกเราอิ่มพอแล้วทำมีความพอในหัวใจของเราเต็มไปด้วยธรรมแล้วไม่มีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกเหมือนน้ำเต็มแก้วเอาน้ำมหาสมุทรมาเทมันก็ไหลออกทั้งหมดนั่นแหละเพราะมันเต็มแก้วแล้วหัวใจที่เต็มด้วยธรรมธรรมกับหัวใจเป็นเดียวกันแล้วก็เท่ากับน้ำเต็มแก้วไม่มีอะไรที่จะบกพร่องต้องการอะไรให้เป็นความทุกข์อีกต่อไปมีแต่ความมาสุขสมบูรณ์แบบเนี่ยขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเอาไว้การสร้างความดีเป็นของดีของดีเป็นที่มงคลเป็นที่ยึดที่เกาะของจิตใจเราเวลาตายแล้วจะได้อาศัยบุญกุศลเนี่ยเป็นพยุงเราให้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมเช่นไปมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไปสวรรค์พรหมโลกนิพพานล้วนแล้วตั้งแต่ความดีคือบุญกุศลที่เราสร้างไว้นี่แหละเป็นเครื่องอุดหนุนเราให้พ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับส่วนเรื่องกิเลสความโลภดึงลงความโกรธดึงลงความหลงดึงลงราคะตัณหาดึงลงจมลงไปจมลงไปด้วยอำนาจของกิเลสนี้เท่านั้นการที่จะฉุดลากโลกให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองไม่มีทางสำหรับกิเลสจึงอยากคุ้นกับมันเกินไปชินชากับมันตายใจกับมันเกินไปไม่ได้นะเราจะจมความจมเป็นเรากิเลสผลักไสให้จมได้นะให้เอาธรรมเข้ามาพยุงตัวของเราเวลาจะหลับจะนอนไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาแล้วให้นั่งภาวนาและเป็นของสำคัญการภาวนาคือสั่งสมสมบัติทิพย์ได้แก่ธรรมเข้าสู่จิตใจจิตใจจะได้เต็มตื้นด้วยอัดด้วยธรรมแล้วมีความสงบร่มเย็นตายแล้วไปสบายเลยทีเดียวคนมีบุญตายแล้วไปสบายคนมีบาปตายแล้วจมทั้งนั้นนะจะเป็นมหาเศรษฐีไม่มีความหมายตายแล้วสิ่งนั้นเขาไม่ได้ไปนรกไปสวรรค์ด้วยเจ้าของผู้เห็นแก่ได้เห็นแก่ร่ำแก่รวยนั่นละมันจะลงนรกคือหัวใจดวงนั้นจึงต้องได้กระตุกบังเหียนให้มีความรู้ตัวบ้างเรามีป่าช้าเหมือนกันกับโลกทั่วไปถึงวันตายเราจะตายได้เช่นเดียวกับเขาแล้วสมบัติความดีงามที่จะติดเนื้อติดตัวของเราไปเพื่อพึ่งพาอาศัยในเวลาตายไปแล้วมีอะไรบ้างหรือไม่ถ้าไม่มีก็ให้รีบเร่งขวนขวายทานไม่มีให้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาอันไหนบกพร่องให้สั่งสมคุณงามความดีเหล่านี้เข้าไปสู่ใจนี่เรียกว่าสมบัติของใจโดยแท้ตายแล้วอันนี้ล่ะจะพาเราไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมตามความมุ่งหมายของเราส่วนความโลภความโกรธราคะตัณหาที่ต่างคนต่างดิ้นทรมินแดนไม่มีที่เด็ดตัวใดจะพาคนไปให้สมหวังนะเมื่อจะพาให้ล่มจมทั้งนั้นทั้งนั้นแหละให้ตื่นเนื้อตื่นตัวรู้ตั้งแต่บัดนี้กิเลสมีก็ยอมรับว่ามีแต่อย่าให้มันผาดโผนโจทยานเกินไปธรรมนี้ยังไม่มีรู้สึกว่าบกพร่องมากขอให้เจริญเมตตาภาวนาไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาอิติปิโสภควาย่อๆจบลงแล้วให้นั่งภาวนาพุทโธพุทโธให้ใจจะสงบเย็นพอใจสงบเย็นเรียกว่ากระแสของน้ำแห่งธรรมไหลเข้าสู่ใจแล้วใจจะมีความเย็นสบายสบายไปโดยลำดับนะให้พากันบำเพ็ญภาวนาบ้างหลวงตานี่ห่วงใหญ่มากนะจิตใจโลกว้าเหวขุ่นมัวมากทีเดียวไขว่คว้าหาที่ยึดไม่ได้มีแต่สมบัติเงินทองข้อของไรนาตะก้าเวลาตายแล้วสิ่งนั้นไม่มีความหมายอะไรกับเราเลยจะส่งเราไปที่ของดิบที่ดีที่ดีไม่ได้นะนาเป็นนาสวนเป็นสวนเงินเป็นเงินทองเป็นทองไม่ได้เป็นสวรรค์นิพพานขึ้นมานะถ้าเราไม่แปรสภาพสิ่งนั้นให้เป็นทางความดีเช่นแยกไปทำบุญให้ทานอันส่วนทำบุญให้ทานนั่นแหละจะเป็นสมบัติแห่งใจของเราอันนี้พาไปสวรรค์ได้ไปนิพพานได้พากันตั้งอกตั้งใจทุกคนนะวันนี้ได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายประหนึ่งว่าเป็นวาระสุดท้ายแห่งชีวิตหลวงตาบัวก็ได้เราไม่คาดไม่ฝันไม่จะได้มาเยี่ยมพี่น้องชาวพุทธไทยของเราวันนี้ก็ได้มาเสร็จแล้วและเทศนาว่าการตักเตือนพี่น้องหลายได้สติสตังอย่าลืมเนื้อเหลือมตัวพุทโธให้ติดกับใจทุกคนนะพุทโธเป็นธรรมชาติเลิศเลอเราที่มาสอนโลกอยู่เวลานี้เราก็เอามาจากพุทโธนะเ ภาวนาพุทโธพุทโธตลอดเจริญพุทโธขึ้นมาเป็นจิตมั่นคงขึ้นมาเรียงลำดับมีความสว่างสวัยขึ้นมาจากพุทโธพุทโธคำเดียวนั่นแหละสั่งสมไปมากต่อมากมันก็กระจายออกไปเป็นความสุขอันลื่นเลื่องเถิงจนถึงขั้นเมืองพอได้จากพุทโธเป็นพื้นฐานเราจะแนะนำพุทโธนี้มาประกาศสอนพี่น้องหลายอย่าปล่อยพุทโธนะทำโมก็ได้สังโฆก็ได้นะหรืออนาปานสติก็ได้ให้ภาวนาตายแล้วจิตไม่ตายนะจิตจะพาเร่ร่อนไปทุกแห่งทุกหนถ้าไม่มีความดีถ้ามีความดีแล้วไม่เร่ร่อนละจิตได้หลักจิตคือทำบุญกุศลภายในใจแล้วดีดผึ่งเลยวันนี้พูดเพียงเท่านี้แล้วนะแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเหนื่อยแล้ววันนี้เหนื่อยว่าจะไม่เทศมากมันก็ได้เทศอยู่นี่แหละจะว่าไงปากก็มากับเราก็เพื่อพูดหูก็มากับคนก็เพื่อฟังมันก็เข้ากันได้แล้วสิเอาอะไรที่มีอะไรว่ากันว่าเหนื่อยแล้วเทศเทศไปเทศมาเหนื่อยนู่นข้างหลังตรงนี้เอาตั้งนี่เลยเอาใครจะคอยเก็บไปทางด้านไหนเอาไปด้านไหนก็ไปเอาไปด้านนี้ก็ไปเอารับเออวางละเออวางละเอาวางนี่ออกไปทางนี้เลยไปนั่งทางด้านหลังเอารับไปเอาท้องคำวางบนพานท้องคำวางบนพานต้นผ้าป่าวางบนฐานผ้าป่าเอาเข้ามา
3: ฮะจะแล้วกลับเย็นว่าแล้ว
1: โครงการช่วย
3: ที่ชนะเลิศนะ
1: ฮะ
3: ที่ชนะเลิศไง
1: โอ้โครงการ
3: ช่วยชาติ ป่าช่วยชาติของหลวงตา
1: ของหลวงตาชนะเลิศประเภทได้โครงการจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติโลกของ
3: ประ
1: เทศสทแปลว่าอะไร
3: ย่อมาจากสิรินธรนะ
1: ของประเทศรัฐแจ้งวันที่28นี่แค่ว่าไง
3: ก็แล้วแต่หลวงตาจะอ่านหรือไม่อ่านแล้วแต่
1: ว่าอ่านแล้วพวกเรานี่ก็มาคอยก็มีส่วนเกี่ยวข้องทองคำนะ
3: ครับคำ
1: โมทนากันได้ทั้งนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องนะแล้วเดี๋ยวจึงจะอ่าน
3: ครับครับ
1: แล้วเดี๋ยวจะอ่านมันเกี่ยวโยงกันอยู
3: ่ครับครับ
1: ไม่ต้องกล่าวไม่ต้องกล่าวเอาว่ายกมือไหวแล้วก็ออกยกมือไหวแล้วออกพุ่งจันมาข้างหลังจันมาข้างหลังเอามาว่ายกมือไหวแล้วก็ออกเลยไม่ต้องกล่าวไม่ต้องกล่าวมาว่ายกมือไหวแล้วก็ออกไม่ต้องกล่าว
2: มือไหวแล้วออกห้าบาทคร
1: ับ
2: ผม
1: ห้าบาทแล้วห้าบาทอย่ากราบอย่ากราบนุ่งข้างหลังดันมาอย่ากราบว่ายแล้วออกว่ายแล้วออกอย่ากราบนุ่งข้างหลังดันมาข้างหลังดันมาว่ายแล้วว่ายแล้วออกยกมือว่ายแล้วออกมาว่าไงมาจะอ่านวัดป่างานสมานุสรพร้อมกับเจ้าภาพบ้านกุฏไถรวมทองคำ54 บาทถวายรวมทองคำ54 บาทดอลลาร์100ดอลเงินสด 61,828 บาทรวมยอดจำนวนทองคำ67 บาท67นี่มันจะเป็นกิโลเลยมั้งรวมทองนี่รวมทองคำที่ได้ในหนังสือนี่ว่า67 บาทก็เข้ากับได้กิโลกว่าน
2: ะครับ13 บาทคร
1: ับ
2: ผม
1: เ
2: ฮ้13 บาทคร
1: ับ โอ้13 บาทโอ้เจ๋งมากเออเจ๋งมากเจ๋งมากเออมีแล้วช่วยกันเออเจ๋งมากเอามาอืมแล้วทองคำมาเรื่อยแล้วทองคำมาเรื่อยสุดท้ายเป็นทองคำเอามาเออมาเอาอืมนั่งทองคำมาเรื่อยแล้วทองคำเออนู่นอ่ะทองคำมาเรื่อยอันนี้อะไรครอบครัวไหนนี่เดี๋ยวอ่านครอบครัวคุณแม่สอนและลูกๆถวายทองคำหนัก1 บาทขอที่ส่วนสนแด่คุณพ่อแต่สีโคตรกับนายสนองคำโคตร ที่ล่วงรับไปแล้วเออเข้าใจอะไรกุศลตามนี่นะทำมาเอาปากน้ำมาอีกแล้วเนี่ยของเล่นเมื่อไรปากน้ำไปที่ไหนมันเที่ยวตีแหลกไปละปากน้ำไม่ถอยละปากน้ำไปที่ไหนมันเที่ยวตีละชนะไม่ชนะตีดะเลยเจ้านั่นอ่ะมาเรื่อยๆต้องคำมาเรื่อยๆแล้วดิไงเหรออืมฮะนั่นมาเรื่อยโอ้มาเรื่อยแล้วตีเรื่อยมาเรื่อยมาตีเรื่อยนะ
4: กับ
1: กิน
4: เลย
1: ทุกค่ะกับกินเหรอเออกับกินกับมานี่นะเออทั้งคนเออโอ้บูชาหลวงตาเอานี่บูชาหลวงตาได้บาทหนึ่งแล้วไปหลวงหูยังไม่ได้บูชาบกพร่องหลวงหูบกพร่องได้แต่หลวงตาองค์เดียวหลังจากนี้หลวงตาก็จะลาพี่น้องทั้งหลายกลับไปอุดรนะนะพากันอยู่เย็นเป็นสุขทุกทั่วหน้ากันนะเอาละอันนี้เรื่องรางวัลเหรอเนี่ยฟังรางวัลฟังรางวัลนะโครงการช่วยชาติหลวงตาบัวที่ได้รางวัลชนะเลิศนั่นจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นโล่ของพระเทพจะได้มอบวันที่28พฤศจิกายน2543เวลา10นาฬิกาแต่การมอบทองคำที่เป็นโล่นี้เป็นพื้นฐานของโลกนิยมกันมานมนานแต่ที่แปลกประหลาดและสำคัญในชาติไทยของเราคราวนี้ก็คือทองคำจะมาเป็นหัวหน้ากบโล่นี้ทั้งหมดโล่ไม่ให้มองเห็นเลยให้มีแต่ทองคำเต็มกองเท่ากุฏิเท่าศาลาหลังนี้ที่ได้ทองคำชนะเลิศของหลวงตาบัวถ้าไม่ได้ทองคำไม่เรียกว่าชนะเลิศนะถ้าได้ทองคำแล้วจะได้ชนะเลิศพี่น้องท่านใดอยากให้หลวงตาบัวเป็นชนะเลิศแล้วต่างคนต่างหาทองคำมาอยู่ตามคอตามข้อมือแล้วในขนกลับมาเราจะฟาดชนะเลิศตั้งแต่ยังไม่รับทองคำตั้งแต่บัดนี้ไปเอาละพอใจเรียง อะไรยังจะมาเอาชนะเลิศไหนอีกมีแล้วทองคำแล้วละคราวนี้จะเป็นเครื่องหมายของการชนะเลิศนะคือหลวงตานี่จะได้รับทองได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยแล้วส่วนที่รับมาก็คือเป็นโล่นั่นแหละแต่เราจะให้แปลกประหลาดในประเทศไทยของเราที่เด่นสุดก็คือว่าจะเอาโล่เป็นเครื่องหมายแล้วจะเอาทองคำออกหน้าโล่เลยเรียกว่าได้รับทองคำชนะเลิศเข้าใจไหมเอาละให้เป็นทองคำชนะเลิศพี่น้องทั้งหลายอยู่ที่ไหนเอารวมกันไปจะบริจาคไปทางฝ่ายไหนก็ตามวันเวลาเขามามอบอันนี้แล้วจะให้คุณชายปั๋มเนี่ยหม่อมราชวงศ์ทองสิริทองแถมนี่รับโล่ไว้ที่กรุงเทพเวลาเราไปแล้วก็จะเอาโล่ตั้งตระหง่านไว้นั่นเอาทองคำมาประดับให้สวยงามสุดยอดเลยเชียวนะนี่ล่ะพี่น้องหลายทราบไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเอาละพอได้ชนะเลิศอย่างนี้ไม่เคยมีวะไม่มีสักทีเถอะวะเอานี่มาอีกแล้วเนี่ยอันนี้ก็ชนะเลิศมาตามหลังมาเอามาเอาไปโน่นโน่นเสร็จแล้วเหรออันนี้ก็จะไปแล้วดูจากนี้เราก็จะลาพี่น้องทั้งหลายไปแล้วนะลงทว่าขึ้นรถก็กลับแล้วทีนี้เอาเก็บได้แล้วอะไร
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณวัดป่าหนองผือนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครในรายการธรรมะจากโรงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตอนต่อปัญหาญาติโยมขับร้องโดยคุณเลนพรมแดนครับ

พาหมู่คณะจำพรรษาที่สำนักป่าบ้านโคกด้วยความผาสุกทั้งทางกายและจิตใจไม่มีการเจ็บไข้ได้ทุกตลอดพรรษาท่านพระอาจารย์มั่นท่านสอนพระเนรให้เด็ดเดี่ยวอาจหาญมากในการปฏิบัติธรรมใครไม่ตั้งใจจริงอยู่กับท่านไม่ค่อยได้ราว 6-7 คืนมีการประชุมธรรมครั้งหนึ่งการแสดงธรรมแต่ละครั้งนับแต่2ชั่วโมงขึ้นไปถึง 3-4 ชั่วโมงขณะฟังท่านแสดงธรรมทำให้จิตประวัติถึงครั้งพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุบริษัทโดยเฉพาะในสมัยนั้นแน่ใจว่าพระองค์ทรงหยิบยกเอาแต่ธรรมมหาสมบัติคือมรรคผลนิพพานออกแสดงล้วนๆไม่มีธรรมอื่นแอบแฝงอยู่ในขณะนั้นเลยจึงสามารถทำให้ผู้ฟังบรรลุมรรคผลนิพพานไปตามๆกันไม่ขาดวรรคขาดตอนตลอดวันเสด็จดับขันธปรินิพพ

ประหนึ่งมรรคผลนิพพานราวกับอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือกลางวันกับกลางคืนเหมือนเป็นราตรีเดียวกันในการประกอบความเพียรของพระเนรทั้งหลายและที่สำนักป่าบ้านโพกนี่เองที่หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เดินทางมาฝากตัวเป็นศิษย์จนกระทั่งถึงการพระอาจารย์มั่นละสังขารรวมทั้งหมด 8 พรรษาและจุดนี้เองที่ทำให้ท่านได้พยายามรวบรวมประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นประวัติที่หมดจดงดงามมากในบรรดาครูอาจารย์สมัยปัจจุบันเป็นประวัติที่ทรงดอกทรงผลตลอดต้นจนบั้นปลายสวยงามทุกระยะน่าเคารพเลื่อมใสของคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยอันเป็นประโยชน์เป็นตัวอย่างและแนวทางที่แสนประเสริฐยิ่งใหญ่แก่สาธุชนลูกหลานเหลนสืบไปทั้งปัจจุบันและอนาคตพอหน้าแล้งของพรรษาที่3ก็มีญาติโยมจากบ้านหนองผือนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครได้อาราธนาให้ท่านไปโปรดที่หมู่บ้านนั้นท่านรับคำนิมนต์นั้นไม่นานท่านก็ออกเดินทางจากบ้านโคกมาหนองผือด้วยเท้าและพักแรมมาตามรายทาง 3-4 คืนจึงถึงหมู่บ้านหนองผือเพราะทางเต็มไปด้วยป่าดงพงลึกต้องด้นดั้นซอกซอนมาตลอดสายจนถึงบ้านหนองผือ

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตตอนต่อปัญหาญาติโยมขับร้องโดยคุณเลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเอื้อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2547ครับ
1: มีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตครับมีปัญหาถามมาทางอินเทอร์เน็ตครับ
2: ถามมาอินเทอร์เน็ตเขาถามมาบ้างไง
1: ครับ
2: ควรตอบจะตอบ
1: ปัญหาธรรมะจากเว็บไซต์หลวงตาวันที่16มิถุนายน2547กับธรรมสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวันที่1ดิฉันได้หัดวิปัสสนากรรมฐานตามที่หลวงตาได้สอนสั่งมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วโดยการเจริญสติใช้พุทโธแนบชิดมาโดยตลอดการพิจารณาเป็นไปด้วยดีตามลำดับและได้พิจารณากายสังขารว่าไม่มีอะไรแน่นอนจนกระทั่งดิฉันได้ทำสมาธิจิตรวมควบแน่นสว่างจ้าอยู่แต่ในขณะเดียวกันนั้นกายสังขารมันจะขาดออกจากกันให้ได้ลมหายใจค่อยๆจะหลุดลอยเหมือนคนใกล้ตายสติก็จับตัวรู้นั้นรู้ว่าตัวเองกำลังจะใกล้ตายแต่ในขณะเดียวกันจิตมันก็ค่อยๆจ้าขึ้นจนลมหายใจนั้นแน่นิ่งหมดไปเหลือแต่ความสว่างไสวและปัญญาได้แจ้งว่ามันเป็นเช่นนี้เองหลังจากนั้นเป็นต้นมาเวลาหันกลับไปนั่งทำสมาธิพิจารณาทีไรจิตมันจะกำหนดไปที่ตรงที่ลมหายใจหมดอยู่เรื่อยไปในวงเล็บแต่ตัวเองรู้ว่าแท้จริงแล้วยังหายใจอยู่ทุกวันนี้ในการดำเนินชีวิตประจำวันกายก็ทำหน้าที่ไปตามปกติแต่จิตนั้นกับว่าเฉยบางทีกิเลสก็มีตามมากวนเป็นละลอกละลอกแต่จิตนั้นก็พิจารณาให้แล้วเสร็จตอบว่าเหตุที่เกิดเป็นเช่นไรและหนทางดับกิเลสนั้นเป็นอย่างไรดิฉันเป็นอย่างนี้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วฉันถึงก็กราบเรียนขอความเมตตาจากหลวงตาว่าควรจะทำอย่างไรต่อไป
2: ขอตอบนะ
1: ครับ
2: ทำที่ทำมานี้ถูกต้องแล้วนะให้ทำอย่างนั้นต่อไปแต่อย่าไปถืออารมณ์ที่ได้ที่รู้ที่เห็นนั้นมาเป็นอารมณ์ในเวลาภาวนาภาวนาเราตั้งปัจจุบันมาแต่ถือสัมพันธ์คือเรากำหนดลมหายใจหรือกำหนดพุทโธก็ให้ตั้งอันนั้นให้สติอยู่กับนั้นเป็นปัจจุบันอย่าไปยึดเอาผลที่ได้มามากน้อยเพียงไรสว่างกระจ่างแจ้งอะไรช่างปล่อยไปหมดเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วนะอย่ามาเป็นอารมณ์ในปัจจุบันกำลังภาวนานะให้ภาวนาอยู่ในวงปัจจุบันอย่างนี้เรื่อยไปแล้วมันจะค่อยขยายออกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเข้าใจ
1: ครับ
2: เป็นอันว่าถูกต้องแล้วที่ว่ามาเนี่ยให้ดำเนิน

0: นั้นต่อไปแล้วคนที่มีความดูดดื่มในธรรมนี่ไปทำการทำงานอะไรธรรมจะติดแนบติดแนบเหมือนคนนี้เขาพูดนี่แหละคือความดูดดื่มในธรรมแล้วไปทำงานการอะไรเรื่องธรรมก็ทำไปทำงานจิตใจกับธรรมก็สัมผัสสัมพันธ์กันไปไม่ได้คัดค้านต้านทานกันไม่เป็นข้าศึกต่อกันพากันจำเอาไว้นะเว้นแต่จิตที่ยังไม่ในเรื่องเวลามันคอยจะแฉลบออกไปแม้แต่ตั้งใจภาวนามันยังออกไปต่อหน้าต่อตาถ้ามันไม่มีความดูถ้ามันมีความดูดดื่มแล้วเป็นอย่างนี้แหละทำการทำงานอะไรก็ตามทางนี้มันก็เป็นของมันเองไปเรื่อยๆเอาต่อไปถามต่อไป
1: ท้ายนี้เขาบอกขอกราบขอบพระคุณหลวงตาเป็นอย่างสูงที่สุดที่ได้ช่วยแนะแนวทางชี้ทางสว่างในด้านธรรมะให้แก่ชาวโลกเจ้าค่ะผลที่สองครับผมภาวนาพุทโธมาได้ประมาณวันครึ่ง
0: วันครึ่ง
1: ประมาณวันครึ่ง
0: เอาว่าไป
1: แม้ตอนหลับผมจะฝันหรือเห็นความเหลวไหลในหัวของตัวเองเป็นระยะแต่ก็ยังเป็นอยู่บางทีนั่งอยู่ในห้องนานๆหรือว่านอนเล่นผมก็ภาวนาตลอดรู้สึกว่าจะไปได้ดีแต่ผมมาเจอปัญหาอย่างหนึ่งคือเมื่อภาวนาไปนานๆอารมณ์โมโหหรือวิตกจริตจะดับจะเกิดอาการเบื่อขึ้นมาแทนมันเบื่อมากๆเซ็งๆไม่รู้จะทำอะไรผมก็จะดื่มกาแฟและสูบบุหรี
0: ่
1: ผมก็จะดื่มกาแฟและสูบบุหรี
0: ่ว่าไป
1: มันทำให้หัวใจผมสั่นและเกิดอาการเครียดแต่ผมก็ชอบมันเวลาหัวใจสั่นในวงเล็บผมติดกาแฟและบุหรี
0: ่
1: ผมติดกาแฟและบุหรี่เนื่องจากผมดับความปุ้งซ่านของตัวเองไม่ได้ผมจึงเลยสูบเพื่อให้หัวคิดอะไรไม่ออกก็เลยเป็นติดกาแฟและบุหรี่ผมเสพทั้งสองอย่างนี้จนเหนื่อยง่ายและเครียดจนทำอะไรไม่ถูกเบื่อเหนื่อยหัวตื้อไม่อยากอะไรวกวนช่วยผมทีหลักๆผมขอถามว่าตอนภาวนาเมื่อมีอาการเบื่อเซ็งควรทำอย่างไรครับ
0: ฮะ
1: ตอนภาวนาเมื่อเบื่อเซ็งควรทำอย่างไรครับ
0: มันเบื่อนี่ก็ไปบอกให้เขาทำโรงผีไว้นี่มันจะตายทั้งเป็นเหลือแต่ลมหายใจแต่นั่นเข้าใจไหมก็เท่านั้นนะมันก็ต้องตอบไว้อย่างนั้นดีเข้าไปได้แล้วนะ
1: ครับ
0: เอาล่างผ่านไปดีก
1: ็คนที่สามครับ
0: เ
1: วลานั่งสมาธิแล้วเกิดปวดเมื่อยชาตามขาจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถได้ไหมแต่พยายามตามความเคลื่อนไหวนั้นๆด้วยสติพยายามแยกกายกับจิตตามที่เคยอ่านพบแต่ก็ไม่แน่ใจกราบเรียนถามหลวงตาช่วยแนะนำด้วยครับผมจากนักเรียน
0: มีการภาวนาเพื่อความขยับเรามีอะไรในร่างกายของเราจะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันยังไงเป็นเรื่องของเราภาวนาเพื่อความขยันไม่ภาวนาเพื่อความโง่เข้าใจไหม
1: คร
0: ับเอาละพอเขาขี้เกียจตอบมันอย่างนี้
1: จบแล้วครับ
0: ครับผมไม่ใช่คนกลางนั่งเฉยมันก็ปวดจะมาว่าอะไรผมเรื่องภาวนาปวดหรือเฉยมันก็ปวดนะเข้าใจ
1: ครับ
0: ไปข้าง
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2547ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนมกราคมพุทธศักราช2547มีชื่อกันเทศว่ามีธรรมเป็นเครื่องระลึกบ้างก็เชิญรับฟังครับ
0: วันที่12หรือว่าวันที่18หรืออะไรคือว่าการจัดเก้าและจังหวัดนะเจ้าคุณอะไรนะ
3: จ้าขุนอะไร
0: นั่นเรียนคือสีจันเหรอมันยังไม่มีอะไรหรอกมาขออย่าไปเป็นหัวหน้าเป็นประธานบอกก็เลยไม่ยอมตาเผยนั่นตัวสำคัญตาเผยว่าตั้มพระปู่นั่นมาอ่อนมาอ้อนขอให้ไม่เป็นประธานกันหน่อยไม่มีอะไรหรอกเรื่องเดียวยังไม่ทราบว่าการเผาศพอะไรกำหนดเวลาเท่าไรเรายังไม่ทราบนะยังดูเนี่ยวันที่18ไม่รู้มึงเป็นอาทิตย์เนี่ยยังดูโครงการกำหนดเวลาเวลาลงไหนบ้าง
1: เที่ยงครับเที่ยงก็ในนี้ลงว่าวันที่18มกราคม47นะเวลา 12:00 นวัดศรีสุทธาวาสวัดเลยหลงเนี่ยอำเภอตำบลกุดทองอำเภอเมืองจังหวัดเลยเนี่ยงานพระราชทานเพลิงศพพระธรรมวัลลาลังกาหลวงปู่ศรีจันทร์รับนิมนต์เชิญหีบศพเวียนรอบเมนอันเชิญตั้งบนจิตกาทานเดี๋ยวจะให้หลวงตาเดินวนด้วยป่ะครับหลวงเนี่ยเวลา
0: ก็บอกส่วนรวม
1: เวลา 18.00 น
0: เครื่องเครื่องนั่นแหละคือเรื่อง
1: ฮะ
0: เอาว่า
1: จบวนรอบขึ้นตั้งจิตกาทานครับเวลา 18.00 น
0: ก็เลยชึบ
1: 18.00 น 6 โมงเย็นนะครับบริเวณเมนชั่วคราววัดศรีสุทธาวาสแสดงพระธรรมเทศนาแสดงพระธรรมเทศนาก่อนเผาจริงเสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาดไม่เห็นมีบอกรับพระป่า
0: ต้องชึบแบบนี้ได้ถึงเท่าหรือ
1: ครับ
0: โอ้ยน่ารัก
1: ตาเลื่อนได้ฮ
0: ะ
1: ตาเลื่อนได้ฮะถ้าเห็นว่าเย็นไป
0: โอ้มันได้เรื่องพระป่ากระนี้มันก็กว้างขวางมันก็แก้ไขได้ไงท่านมันจะมีเหตุผลคนไกลง่ายหนึ่งนั่งถึงก็ลงในประวันชุดแบ่งนาฬิกาเราจะอยู่ก็ไปชุดแบ่งนาฬิกาคงเป็นแบ่งยากต้องมีเหตุมีผลเกี่ยวเนื่องกันไปเราก็ไม่ไปไม่ไปตลอดทั้งมาขอตลอดนะเออรับทางเราซึ่งไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเป็นอะไรก็เราให้เป็นประชานว่างั้นนะเขาเป็นประชานแล้วครั้งเดียวคุณถือการกับเราก็นับถือกันนะนะมันเรื่องมันเกี่ยวก็อยู่ตรงนั้นนะมันก็หกโมงเย็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ก่อนหน้าเขาพูดอะไรบ้างเรื่องกำลังกันไปยังไงตั้งแต่เรื่อง
1: เขา
0: เรื่อง
1: หมายกำหนดละเอียดไม่มีมีแต่สองรายการนี้ครับ
0: ว่าไง
1: มีแต่เที่ยงกับหกโมงเย็นนี่ครับที่ลงอยู่ในโครงการนี
0: ้เครื่องใจ
1: ไ
0: อ้ท่าน
1: คร
0: ับเออครับ
1: ติดต่อไ
0: ปท่านเผยเรื่องราวมี
1: ครับครับครับ
0: ให้ตอบรับกันใน
1: เรื่องครับเดี๋ยวท่านติดต่อครับแล้วกราบเรียนหลวงตา
0: หลายวัน
1: เ
0: ล
1: ยนะเดี๋ยวให้ท่านติดต่อแล้วกราบเรียนหลวงตาครับ
0: เออนั่นอ่ะพอจะรู้เรื่องนี่อยู่ๆก็มาอย่างนี้โอ้ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: แล้วเครื่องเรื่องศพคิดแต่หลวงตาเทศนั่นฟังด้วยมันไม่ได้ผ่านให้สื่อสารกันเองนะ
1: ครับ
0: เรื่องราวมันเป็นยังไงยังไงยังไงอ่ะพอมาบอกเราแล้วก็หาว่าข้องใจตรงไหนเราก็สั่งให้พูดต่อกันไปอีกได้นี่มันไอ้ไม่เรื่องไอ้ยาวแต่ยังก็เรื่องเชื่อจะพื้นนะโอ้เราจะตายหรอก
1: รายละเอียดช้าทำอะไรบ้าง
0: เรื่องอาวุธเชื่อเรื่องอาวุธเชื่องานไหนมีเรื่องจะเชื่อทั้งนั้นรู้สึกว่าออกหน้าออกตาเหลือประมาณไม่ใช่ธรรมดาบอกว่าเหลือประมาณว่างั้นเลยทำไมเหลือประมาณก็เพราะเราหนักมากถึงขนาดตึงหงายก็อาใจเหมือนกันเพราะงั้นจึงเอาคำว่าเหลือประมาณมาเข้ากันได้เข้าใจไหมล่ะมันมีเหตุมีผลอย่างนั้นด้วยมันหนักจริงๆนะระวังที่สุดนี่ก่อนก็ไปเชื่อเชื่อนั่นแหละแล้วโคกมงนะ18นี่ก็ ไม่บอกว่าใครเป็นคนเสพใช่ไหมล่ะคือเขาจับขังไว้ในหม้อแล้ววาง
1: หลวงตาแล้วครับ
0: เ
1: หลวงตาแสดงพระธรรมเทศนา
0: บอกว่าเอาว่าไปสิ
1: แล้วนี่ฮะเวลาที่แปดศูนย์ศูนย์น
0: อว่า
1: ไปบริเวณเมนชั่วคราววัดศรีตุทาวาสเนี่ยแสดงพระธรรมเทศนาก่อนเผาจริงเสร็จแล้วถึงเดินทางกลับ
0: เผาจริงจัง
1: ก่อนเผาจริงก่อนเผาจริง
0: ผม
1: ว่าที่เขาลง18นี่อาจจะให้หลวงตารอเผาจริงเลยก็ได้ครับ
0: นั่นแล้วมีการนั่นแหละเผาจริงเสร็จแล้วก็แค่คงจะเผาจริงก่อนทุกแปดแล้วทุกแปดก็ใช่
1: ครับ
0: มั้งฮะ
1: ครับทิ้นเดินไปจะเชิงเซา
0: เออเนี่ยเอาอยู่แล้วนะจนขึ้นเดือน
1: ที่30ครับ
0: ฮะ
1: วันที่30ครับฉันจะหารชาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปจังหวัดไปบางน้ำเปรี้ยวฮะจะเชิงเซาบ้านคุณพรชัย
0: ไปบางน้ำเปรี้ยว
1: ครับ
0: แล้วไปทางไหนอีกอ่ะ
1: ไปพักที่บ้านคุณพรชัยนี่ครับบางน้ำเปรี้ยวนะครับแล้วพอวันที่31ก็ไปฉันเช้าที่บริษัทเอเชียโกลดิ้งบางปะกงนะจะเชิญเซาเหมือนกัน
0: บ้าง
1: รับของคำด้วยครับหลังจากนั้นเดินทางไปจังหวัดจันทบุรีครับ
0: จากนั้นก็ไปจันท
1: ร์ครับไปเขาน้อยสามผานะครับ
0: ระยะนี้ก็หนักเหมือนกันนะปลายเดือน
1: มกราคมครับ
0: ปลายเดือนมกราคมหนักเหมือนกัน
1: ไปถึง
0: ต้นเดือนกุมภา
1: พันธ์วันที่สามครับ
0: วันที่สาม
1: ครับวันที่สี่แล้วครับเนี่ยถึงจะเดินทางกลับ
0: วันที่สี่ไปตั้งวันที่เท่าไหร่อ่ะ
1: ไปตั้งวันที่30ครับ
0: จะวันที่30
1: ครับ
0: วันที่สี่กลับ
1: ครับ
0: 30ก็นับแล้วไงวันที่สี่ครับขยับกี่วัน
1: 30 31 1 2 3 4
0: 6 วัน
1: 6ทั้งหมดเดินทางด้วย6วันครับ
0: เออ5วันเหรอ
1: 6วันครับวันเดินทางไปกลับ
0: มันก็5วัน6วัน
1: 25กุมภาพันธ์ทายข้าวเปลือกครับ
0: เ
1: หรอวันที่25กุมภาพันธ์ทายข้าวเปลือกตลาดใหญ่หน้าวัดครับ
0: มันที่25เหรอ
1: 15ครับ
0: อ๋อ15กุมภาพันธ์นี่เครื่องบินออกแล้วเครื่องบินขึ้นจากสนามเที่ยวเช้าขึ้นจากสนามเที่ยวเช้าโน่นนักตลอดนะเราน
3: ี่มันอะไรเนี่ย
0: แล้วเมื่อวานนี้ได้ทองคำไปแล้วเมื่อวานพอเมื่อวานนี้ได้ทองคำ3บาท25ตังค์ดอลลาร์764ดอลลาร์วันนะอันนี้เราก็อ่านทุกวันไม่อ่านเหมือนอ่านแต่ว่าทองคำทั้งหมดเวลานี้ได้ 9,171 กิโลครึ่งยังขาดอีก828กิโลครึ่งจะครบจำนวน10ตันแล้วดอลลาร์ได้แล้วทั้งหมด8,881,529ดอลยังขาดอีก1,118,471ดอลจะครบ10ล้านดอลที่เราจะได้เล่นแต่ว่าทองคำจะให้พร้อมตอนนี้นะจนสิ้นมีนาตอนสิ้นเดือนมีนาอะไรคาบลูกคาบดอกกับเมษาต้นเดือนให้เสร็จเรียบร้อยนั้นในจำนวนทองคำอย่างน้อยต้องนี่แหละที่ว่าเนี่ย828กิโลครึ่งนี่ เป็นอย่างน้อยดอลลาร์ก็เหมือนกันว่าจุดไหนให้เป็นจุดนั้นเลยจ้ะจากนั้นก็มันจะกระปิดกระปอยมาเรื่อยๆแล้วก็มันมีอะไรล่ะเพราะเราปิดโครงการแล้ว เป็นแต่เพียงว่าเปิดบัญชีเอาไว้สำหรับปลีกย่อยที่มาอยู่ทั่วประเทศไทยมามากมาน้อยก็ต้องมีบัญชีไว้รับกันแล้วก็การปฏิบัตินั้นตามเดิม ต่อสมบัติทั้งหลายไม่มีเคลื่อนคาดหรอกทองคำจะได้มาพอสมควรที่จะหลอมเราก็หลอมหลอมแต่ยังไม่ควรมอบเราก็เก็บไว้ก่อนการเวลาไม่สำคัญสำคัญที่ได้มาเพราะเมื่อไรก็เข้าเพราะนั้นเองอันนี้เป็นส่วนปีกย่อยไปแล้วจาก10ตันนะจาก10ล้านดอลลาร์ไปเรื่อยๆไม่น่าด่าที่นี่พิจารณาดูเหตุการณ์ทุกอย่างทีนี้ประกาศครอบไปหมดเลยเรียกว่าหยุดโดยประการทั้งปวงหรือเป็นปกติไปเลยนั่นทุกอย่างจะทำด้วยความรอบคอบทุกอย่างนั่นแหละไม่ได้ทำชุ่ยๆเช่นอย่างเปิดโครงการนี้ไว้เผื่ออะไรก็มีเหตุผลเรียบร้อยแล้วปิดเพราะอะไรก็มีเหตุผลแล้วแล้วเปิดบัญชีไว้เพราะอะไรมีเหตุผลที่นี่ปิดโดยประการทั้งปวงก็เหตุผลพร้อมแล้วปิดปุ๊บหมดนะเป็นขั้นๆตอนๆนั่นแหละไม่ได้ทำสุ่มสี่สุ่มห้านะเพราะงั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพาพี่น้องแต่ละดำเนินเรายังไม่เคยได้มาตำหนิในหัวใจเจ้าของที่เป็นกองพิจารณาหรือครั้งแห่งความคิดทั้งโลกทั้งธรรมอยู่ในนี้หมดเราพิจารณาเรื่อยๆแล้วออกยังไม่เคยเห็นผิดพลาดนะตลอดมาเนี่ยเขาเอาธรรมเอาดำเนินไม่ได้เอามาโลกเพราะโลกมาแฝงเลยแหละโลกมาฝันไม่ได้ตัดขาดสะบั้นเลยนะเพราะให้ทำเดินทำนี้เดินเพื่อความสงบสุขร่มเย็นแน่นหนามั่นคง แห่งชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาวพุทธเพราะนั้นจึงได้เตือนพี่น้องชาวไทยเสมอถึงเรื่องการปฏิบัติตัวในนามของชาวไทยซึ่งเป็นลูกชาวเป็นชาวพุทธลูกชาวพุทธว่างั้นเถอะขอให้มีกฎมีเกณฑ์บ้างอะไรก็ดีอย่าสุ่มสี่สุ่มห้าดังที่เคยเป็นมานี่เป็นเรื่องของกิเลสเหยียบย่ำทำลายตัวเองและส่วนรวมให้เสียไปจนกระทั่งจะเสียให้จมหมดได้เพราะอำนาจของกิเลสเหมือนกับไฟได้เชื้อไฟไม่เคยถอยเชื้อใสก็มาใสมาเถิดนั่นกิเลสไม่เคยถอนไม่เคยถอยเรื่องรายได้ของมันความโลภนั่นเพื่อรายได้ไม่พอใจก็โกรธเครียดแจ้งนั่นเนี่ยเป็นตัวสำคัญยังขอให้พากันระมัดระวังรักษาตัวสมลูกชาวพุทธอยู่เป็นขั้นตอนของผู้รักษาศาสนาพระเรียนเลยว่าตามหลักตำราธรรมวินัยคือองค์ศาสดาโดยแชร์แล้วเรียกว่า 100% เลยเรื่องพระวินัย 100% ทำก้าวเดินตามกำลังของตนโดยลำดับลำดาไม่ใช่เพื่ออ่อนแอนะก้าวเดินเรื่อยๆจากนั้นกับประชาชนญาติโยมก็มีกฎมีเกณฑ์ยังไงที่จะปฏิบัติให้เป็นสาระแก่ตนและส่วนรวมก็ต้องปฏิบัติทุกผู้ทุกคนมีกฎมีเกณฑ์มีเหตุมีผลมีขื่อมีแปรแล้วก็ค่อยเป็นไปเรื่อยๆแล้วจะคอยชินต่อนิสัยของเราแล้วก็ต่อไปลูกหลานก็จะมารับมรดกอันดีงามที่มีขอบมีเขตนี้ไปปฏิบัติบ้านเมืองก็จะมีขอบเขตอันดีงามนี่แหละศาสนารักษาทุกแง่ทุกมุม ก็คือรักษาโลกทั้งหลายนะโลกนี้มันพิลึกนะโลกไม่มีประมาณโลกเป็นฟืนเป็นไฟต้องเอาธรรมมาเป็นน้ำดับไฟให้พอสงบลงพออยู่ได้ที่จะทำให้ดับหมดได้จริงๆมันไม่ได้ก็ต้องให้ดับพออยู่ได้ทนได้เนี่ยท่านผู้ที่ดับไปหมดก็ภัยก็หมดโดยสิ้นเชิงอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เรียกว่าหมดโดยสิ้นเชิงตลอดไปเรียกว่านิพพานเที่ยงคือพอตลอดเลยอันว่าเที่ยงตลอดพวกเราชาวพุทธก็ก้าวเดินไปใครจะค่อยระงับดับทุกข์ไปด้วยอัดด้วยธรรมตามกำลังความสามารถของตนมากน้อยเพียงไรก็ควรนำมาระงับดับอย่าพากันส่งเสริมเสียหายมากทีเดียวทำมีแต่ความส่งเสริมบำรุงอย่างเดียวนะไม่มีคำว่าเสียหายบั่นทอนไม่มีแต่กิเลสมันแทรกเขาแทรกกิเลสเนี่ยกำลังของมันมากยิ่งกว่าธรรมเพราะงั้นโลกถึงมีแต่ความเดือดร้อนไปที่ไหนร้อนร้อนแล้วว่าแต่ความเดือดร้อนเดือดร้อนเฉยๆแล้วมันดูสาเหตุของความเดือดร้อนเป็นมาจากอะไรนี่ถ้าทำจับก็เป็นมาจากกิเลสแน่กิเลสลดไปมากน้อยความเดือดร้อนก็จะลดลง กิเลสคือตัวความลืมเนื้อลืมตัวตลอดเวลานั่นแหละอะไรๆมีไม่พอให้กิเลสลากไปลากไปหาคือหาแปรไม่ได้ตกทะเลหลวงตูมเลยนี่แหละถึงเสียมากเราก็เตือนเสมอการนำพี่น้องชาวไทยคราวนี้ก็รู้สึกว่าไม่บกพร่องในการนำของเราทางด้านวัตถุก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ถึงจุดถึงหมายมีคือมีแปรเหมือนกันเช่นคราวนี้จะให้ได้ทองคำน้ำหนัก10ตันทองคำน้ำหนัก10ตันดอลลาร์10ล้านนี่ก็คือขอบเขตเหตุผลคือแปรของชาติไทยเรานี่ก็นำเขาจุดนี้แน่นี่เรียกว่าทางด้านวัตถุทางด้านธรรมะก็สอนแทรกกันไปโดยลำดับ ให้ระมัดระวังร่างกายของเราชีวิตของเราเป็นสมบัติของเราเราเป็นผู้ระมัดระวังรักษาและบำรุงไม่ใช่ทำลายและต่างคนต้องระมัดระวังรักษา ไม่ทำลายตนทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาเป็นการทำลายตนด้วยการกระทำของตนนั่นท่านก็สอนไว้อย่างนั้นการปฏิบัติให้มีทำเป็นเครื่องระลึกบ้างสติทำเป็นสำคัญสติทำจ่อลงไปตรงไหนปัญญาทำจะค่อยกระจายออกไปเพราะสตินี่จ่อลงความรู้นี่จะค่อยแยกออกไปทีนี้ก็เป็นทางด้านปัญญาเพราะสติความรู้ตั้งแล้วทีนี้ความรู้จะกระจายไปไหนก็เป็นความรู้ของสติสติมันไม่ผิดพลาดนะถ้าเป็นความรู้หลักธรรมชาตินี่มันก็เหมือนกับความรู้ไส้เดือนบุ้งกือนั่นแหละคืบคลานไปอย่างนั้นแต่หาจุดที่หมายไม่ได้คือเส้นเดือนบุ้งคือนั่นแหละเห็นไหมล่ะมันคืบคลานไปตามทางนั่นแหละความรู้ของสัตว์โลกที่มืดบอดเต็มที่ไม่มีบาปบุญติดหัวใจเลยก็มีแต่เป็นอย่างนั้นสภาพนั้นใครต้องการไหมล่ะไอ้พวกเส้นเดือนบุ้งคือเขาคืบคลานอยู่ตามทางใครต้องการไหมล่ะพิจารณาเลยนั่นแหละเรื่องความไม่มีคุณค่าเลยในหัวใจของเราไม่มีการระมัดระวังรักษาปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนกลายเป็นเสดือนบุ้งกือไปเลยนะไม่มีค่าอะไรเลยเราต้องพากันระมัดระวังมันสะดวกสบายก็คือเมืองไทยเราตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาเราพิจารณาในพงศาวดารเราก็ดูนี่นะเราดูเรารู้มาหมดเรื่องพงศาวดารของชาติไทยเดี๋ยวนี้จำชื่อเมืองอะไรๆที่แยกแยะกันมาไงไม่ได้นะเราดูมาหมดแล้วชาติไทยของเราเป็นมายังไงออกมาจากที่ไหนถ้าดูพงศาวดารมาโดยลำดับนะต้นตอนจริงเป็นกอเดียวกันหมดนั่นไม่ว่าจะแยกไปภาคไหนภาคไหนออกมาจากต้นตอเดียวกันแล้วก็แยกนั้นมีหัวหน้ามีหัวหน้าแยกไปแยกไปต้นตอเป็นกอเดียวกันนั่นเวลาแยกไปก็มีหัวหน้าหัวหน้าปกครองนี่สุดท้ายหัวหน้าทะเลาะกันก็เกิดความกระทบกระเทือนถึงบริษัทบริวารหรือยกกันเป็นพวกเป็นพรรคเป็นเหล่าไปเลยพวกนั่นเป็นนั่นพวกนี้เป็นนี่นี่ออกจากหัวหน้านะไม่ใช่ออกจากใครไม่ใช่ออกจากกอนะออกจากหัวหน้าพระตะเราบอกแย่งรบกันคนนั่นแพ้คนนี้กันยะดูถูกแย่ยามกันในอวัยวะของตัวเองล่ะดูถูกแขนซ้ายยกยอแขนขวานี่ก็อวัยวะเดียวกันแขนซ้ายแขนขวากอเดียวกันของอวัยวะเดียวกันนี่แหละแล้วก็ทะเลาะกันนี่เป็นคนนั่นนี่เป็นคนนี่แยกไปเลยจากหัวหน้านะเราดูมาตลอดเพราะงั้นเราจึงไม่เคยสนใจกับเรื่องนี้หัวหน้าเป็นหลักใหญ่เราจุดเอาจุดนั่นการปกดูแลชาติบ้านเมืองดูด้วยความเป็นธรรมบำรุงด้วยความเป็นธรรมเดี๋ยวนี้นานแล้วดูองค์สวรรค์นะเราดูนานยังไม่ได้ดูแต่จำได้เล็กๆน้อยๆเช่นชื่อฉะนั้นแปลกแตกแยกไปตรงไหนไหนนี่ลืมไปหมดเดี๋ยวนี้พอจับได้ว่าแยกไปอย่างนั้นนี่มากขึ้นอยู่กับหัวหน้าเท่านั้นแหละมีหัวหน้านี่มีหัวหน้าทะเลาะกันบริษัทบริวารทะเลาะกันแขนซ้ายแขนขวาตีกันที่นี่ก็แขนขวาแขนซ้ายดูถูกแย่ยามย่ำดีกันแหละที่ในอวัยวะเดียวกันนี่แหละเมืองไทยเราไปอย่างนั้นนะให้พากันจำไว้เสียนะมันไม่ตั้งจะเหยียบย่ำทำลายอวัยวะของตัวทั้งนั้นน่ะเพราะเป็นอวัยวะเดียวกันกอเดียวกันออกไปแล้วกลับมาตีกันแขนซ้ายแขนขวามาตีกันใครได้แพ้ได้เกียรติที่ไหนจากความแพ้ความชนะในระหว่างแขนซ้ายกับแขนขวารบกันตีกันฟันกันแขนซ้ายแขนหนึ่งกุดลงไปแขนขวายกธงแดงขึ้นมาสง่างามเหมือนกันได้ไหมมีไหมเอาถ้าว่ามีออกไปนี่ดูที่ ให้เขาไปตักสะแขนหนึ่งอะไรให้ยกชูแขนหนึ่งขึ้นมาอวดโลกได้ไหมนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเราจึงให้มีความกลมกลืนพร้อมเพียงสมัครีกันยึดกอยึดหลักมีไว้ให้ดีบ้านเมืองเราจะมีขื่อมีแปรแน่นหนามั่นคงไอ้เรื่องความดูถูกยามมันก็เกิดขึ้นจากที่ว่าตัดมันออกที่อันนี้เป็นสิ่งทำลายไม่ใช่สิ่งส่งเสริมบำรุงให้แน่นหนามั่นคงตัดออกตัดออกอะไรที่อยู่เป็นความแน่นหนามั่นคงในสกลกายของเราหามาบำรุงหามารักษานั่นนั่นจึงสอนให้มีความสามัคคีเป็นสำคัญแล้วทำที่ครอบโลกสัพเพตานวสัตตหลายนี่ครอบหมดเลยและอย่าดองมีการสอนทางด้านธรรมะ เราก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้มีข้อต้องติในการสอนเราการสอนลงไปในธรรมทุกขั้นเราไม่เคยสงสัยว่าเราสอนนี่ผิดไปผิดไปจากหลักความจริงที่มีอยู่และที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเราสอนอย่างไรผิดหรือถูกกันแยกแตกขันแดงกันไปผิดพลาดประการใดบ้างเราไม่มีสงสัยกลางออกมาจากหัวใจอย่างเดียวกันจากการปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมด้วยกันแล้วจะผิดไปไหนนั่นเพราะงั้นเราถึงยกมือขึ้นเลยแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่สูญถามจะถามอะไรก็ของอันเดียวกันนั่นท่านสอนเพื่อให้รู้ของอันเดียวกันไม่ได้สอนให้รู้แตกแยกจากกันพอจะมาทะเลาะกันในคำสอนพระเจ้าพระองค์เดียวกันไม่เคยมีสอนลงในจุดเดียวกันใครรู้ขึ้นมาก็อ๋ออ๋อทันทีเลยนั่นมันหายสงสัยตรงนั้นแหละสันทิฏฐิโกฟังสินะจะรู้เองประจักษ์เจ้าของหายสงสัยจากธรรมที่พระองค์ทรงสร้างมาแล้วด้วยสันทิฏฐิโกของพระองค์เองเป็นปฐมฤกษ์ปฐมมงคลแล้วก็มาสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ผู้ปฏิบัติผลดีผลชั่วจะรู้ขึ้นในตัวเองนั่นนั่นถ้าไม่สนใจปฏิบัติตายทิ้งเปล่าแล้วนะการสอนโลกเราก็สอนเต็มเม็ดตั้งแต่ธรรมพื้นพื้นทุกขั้นทุกขั้นทุกขั้นของธรรมจนถึงกาแจงหม้อเล็กหม้อจิ๋วทะลุพุ่งเลยสอนหมดเพราะอะไรจึงสอนหมดพูดมันจริงก็เคยพูดมาแล้วมันเต็มอยู่ในหัวใจแล้วใจบกพร่องที่ตรงไหนว่าหยิบไม่ถูกก็ของอยู่กับตัวยื่นออกไปก็ออกไปจากมือตัวเองนั่นกำไว้ก็อยู่ในมือตัวเองทำอยู่ในหัวใจยื่นออกไปกระจายยื่นออกไปเก็บไว้ก็จับด้วยเหตุผลกลไกที่เหมาะสมก็ทำและหัวใจเป็นผู้เก็บเองกระจายไปเพื่อประโยชน์แก่โลกก็เป็นหัวใจที่กระจายไปเองคือแสดงธรรมที่แจ้งบอกให้ทราบความถูกความผิดอะไรนั่นเรียกว่าธรรมกระจายออกไปที่เก็บไว้ก็เหมือนน้ำในถุงเย็นธรรมอยู่ในนั้นเนี่ยต้องการเท่าไรก็เก็บออกไปนี่ก็เลยพยายามช่วยมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยทางด้านวัตถุก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยทางด้านธรรมะก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราไม่สงสัยในการสอนโลกสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามขั้นภูมิตลอดทะลุเลยก็เอาว่างั้นเลยเอาว่ามาว่างั้นเลยอย่างที่เราพูดตะกี้เมื่อเร็วๆนี้ยกตัวอย่างเช่นลูกชาวพูดเราโดยหลักธรรมชาตินั่นเขาปฏิบัติตามอัตธรรมโดยหลักธรรมชาติเหมือนกันธรรมแท้เป็นหลักธรรมชาตินะเศษสารปัญญาแง่นั้นนี่ขึ้นมานะมันเป็นกิ่งก้านสาขาของธรรมธรรมแท้จะปรากฏที่ใจกิเลสแท้ปรากฏที่ใจแก้ไขจงนั้นแล้วบริสุทธิ์ที่ใจหลังที่เขาปฏิบัติเขาเล่ามาเขาปฏิบัติแล้วเขาเล่ามาตามเหตุผลกลไกที่ถูกต้องงามจนกระทั่งทะลุไปเลยเราก็ไม่มีที่ค้านเขาก็มันเล่าให้ฟังแล้วเขาก็ไม่เคยมาถามเราก็ต่างคนต่างไม่สงสัยกันนะเราก็ไม่สงสัยเขาเขาก็ไม่สงสัยเขาว่าพอจะมาถามเราหรือจะมาทดลองภูมิของเราเขาก็ไม่เห็นเลยนะนั่นหลักธรรมชาติใครรู้ที่ไหนก็จริงในตัวเอง 100% เหมือนกันหมดนี่ละสันทิฏฐิโกจำเป็นอะไรจะต้องหาใบประกาศนิบัติมาติดที่นั่นติดที่นี่ถ้าติดมันก็จะไม่มีอะไรใบประกาศปฏิบัติเอาวัดป่าบรรตาดก่อนนะสมมติว่าติดเอาติดนี่เขียนวันยังค่ำมันจะครบไหมนะในครัวนี่มีกี่คนที่อยู่ในครัวแล้วพระนี่มีกี่คนมีกี่องค์แล้วหมามีกี่ตัวไก่มีกี่ตัวไก่มีลูกกี่ตัวกระจ้อนกระแจมีลูกกี่ตัวเข้าใจเลยนี่ประมวลที่จะเขียนอันนั้นนะ เขียนใบติดประกาศเข้าใจไหมเขียนติดประกาศประกาศประกาศคือทางหมอนเขาก็ยกไม้เอาไว้คอยตีหน้าผากคนเขียนในหมอนก็บอกว่าอย่ายุ่งเข้าใจไหมคือมันนอนมาจนหมอนแตกหมอนมันจะเกิดเรื่องเกิดราวไปเห็นนั้นมันเงื่อนเงื่ออันนี้กาตุนเอาไว้ว่าขมานี่จะตีหน้าผากนะหมอนแตกพ่อหัวพวกแกที่ขี้เสียงนั่นแหละเข้าใจไหมพวกนี้พวกขี้เสียงมากต้องได้ติดประกาศไว้เต็มหรอในวัดในว่าโอภาองค์ไหนก็เหมือนกันจะมีตั้งแต่ประกาศอย่ายุ่งอย่ายุ่งเข้าใจไหมคือมันหมอนแตกความหัวของพวกเธอละความขี้เกียจขี้ค้านพวกเตียงพวกตังอะไรที่หลับที่นอนมีแต่ขาดอิรุยชุยแสกเพราะพวกนี้กินไม่ถอยนอนไม่ถอยรับไม่ถอยขี้เกียจไม่ถอยความยุ่งกับเสื่อกับหมอนไม่ถอยมันต้องได้เขียนประกาศเอาไว้หน้าถ้าเขียนประกาศก็จะเป็นอย่างไรแล้วเป็นยังไงเขียนทั้งวันเอารู้สู้ทีหน้าตั้งแต่เขียนลูกไก่คนเดียวมันก็ไม่พอไก่มันก็ยุ่งมันห้ามให้ไปยุ่งกับมันก็ยังพวกเรานี่พวกกองยุ่งใจไหมนี่จึงไม่เขียนไปอย่างนี้นี่เราสอนด้วยปากเนี่ยอาจารย์มากันนะให้ฝึกหัดอยากเป็นคนดีอยากอยู่เฉยๆนะต้องมีการฝืนนะความชั่วเนี่ยบีบลงบีบลงการฝืนนี่เพื่อแก้ตัวเองให้รอดเล็ดรอดออกจากความชั่วต้องฝืนกันไม่ฝืนไม่ดีไม่มีค่าเลยมนุษย์เราพระพุทธเจ้าท่านสอนมาแล้วฝึกจนว่าสรุปสามผลเห็นไหมล่ะพระสงฆ์สาวกแต่ละองค์ละองค์อุ้ยน่าสลดสังเวชนะความเพียรของท่านนะนั่นแหละคือฝืนทางนั้นฟัดกับกิเลสกิเลสกองทัพใหญ่ธรรมะก็กองทัพใหญ่ซัดกันเลยซัดกันเลยถ้าปล่อยหมอกกับกิเลสแล้วเหยียบแหลกกิเลสเหยียบแหลกหาความสุขไม่ได้นะตื่นนอนขึ้นมาถึงค่ำได้ความสุขอะไรบ้างไหมมันไม่มีมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายเต็มหัวอกแสดงมากิริยามารยาทดิ้นดีดเหมือนคนจะตายนั่นนี่แหละกิเลสบีบบังคับหัวใจสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นหากันจำนะต้องได้ฝึกไม่ฝึกไม่ได้นะทรมานกันต่อสู้กันแก้ไขกันไม่แก้ไขปล่อยเลยจำเลยมันกันเตลิดเปิดเปิงลงทะเลหลวงไม่มีค่ามีราคาสูงทั้งท่อนเขางัดขึ้นมาถางมาเรื่อยใสกบระเบียบเป็นประโยชน์แก่ตึกรามบ้านช่องและสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีแต่คนเป็นสูงทั้งท่อนไม่มีประโยชน์อะไรเราอยากเป็นสูงทั้งท่อนไหมถ้าไม่อยากเป็นสูงทั้งท่อนให้ฟิตตัวให้มีค่ามีราคาไปที่ไหนสูงทั้งท่อนนี้เป็นประโยชน์ไปหมดนะงัดขึ้นไปเรื่อยที่ไหนเขาทำเป็นประโยชน์คนทั้งคนนี้ดีอยู่แล้วไปที่ไหนเป็นประโยชน์ไปหมดถ้าไม่ดีอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีจำมานะเอาละพูดเท่านั้นละเฮ้ยเหนื่อยพูดว่าไงวันไหนก็พูดคนเก่าปากเก่าหูเก่ามันไม่มีของใหม่มาเนี่ยพอจะตื่นเต้นในการเทศมันมีแต่หูเก่านั่นแหละอะไรเนี่ยนี่ก็เขียนใบยุ่งมาแล้วหรือเนี่ยนะอย่ายุ่งหรือว่างเข้าใจไหมล่ะเขียนไว้ตรงติดไปหมดแถวนี้ตั้งแต่เข้ามาหน้าวัดมันเขียนว่าอย่ายุ่งมาตลอดไปเลยพากันเข้าใจหรือเราเขียนอย่ายุ่งอ่ะแต่ที่นี่น่ะเอาไปติดประกาศตามเสือตามหมอนของตนตรงไหนความขี้เกียจมากๆเอาไปติดไปตรงนั้นอย่ายุ่งกับมันความขี้เกียจมันเผาเรามามากแล้วว่ากันเข้าใจไหมล่ะอู้หำยุ่งเนี่ยเวลายุ่งมาเถอะยุ่งอย่างนี้ยุ่งมาเถอะยุ่งอย่างอื่นอย่ายุ่งนะ
3: พระหลวงตาเจ้าค่ะวันนี้พระป่านักกะลา2,770 บาทแล้วก็2 ดอลลาร์เจ้าค่ะแล้วก็หน่อยคนที่ถอดเทพพระหลวงตาเนี่ยใช่ไหมหน่อยที่ถอดเทพพระหลวงตาเจ้าค่ะเขาฝากกราบถวายทองพระหลวงตา1 บาทเป็นบ
0: ู
3: ชาคำสอน
0: ของ
3: พระหลวงตา
0: เขาถอดเทพอยู่ที่สวนแห่งธรรมนะหน่อยคนนั้นเทพที่ไหนมาเขาก็มาถอดมาถอดมาถอดสวนแห่งธรรมวันนี้เอาของดีให้ของดีมีมากไม่ได้ของดีไม่มีอะไรมาแข่งนะของดีต้องมีอันเดียวเข้าใจไหมเอาเราเป็นคนดีให้อันเดียวเลยพอที่จะให้พอนี่9 โมงกว่าแล้วนะนี่จะกลับไปรถส่วนตัวของเราไม่ใช่เหรอฮะฮะขับเป็นทั้งสองอย่างเลยมันขับเป็นแต่กล้วยหอมกล้วยไข่นี่ไอ้เนี่ยถ้ากล้วยไข่กล้วยหอมเราให้โยนมาข้างหลังนะเราขับไปโยนกล้วยหอมกล้วยไข่มาข้างหลังพอหันหลังมาจะเหลือจากเปลือกเขาจะ เพราะอะไรก็ครับมันเพิ่งเสร็จมาเดี๋ยวนี้หรอคือหมดเหลือแต่เปลือกนี่แหละครับอันนี้อะไรเดินอะไรก่อนยะถาวาดิวะหาปิยาปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติจิตติตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสาเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินาศตุมาแต่ภวัตมันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังอันนี้เวลาอ่านตรงนี้แล้วเอาไปที่ไหนเนี่ยเอาไปส่งที่ไหนไปบ้างเนี่ย
4: ตอนนี้ออกอากาศเลยครับคุณตา
0: เนี่ยอันนี้ออกอากาศเลย
4: เออ
0: เอานี่เราก็ให้เลยพุ่งจากอากาศนี่เลยเอาถึงกันแล้วให้เลย อันนี้ก็พุ่งเลยเข้าอากาศคืออะไรเข้าปากเลยเข้าใจไหมมันต้องมีแย่งมีแย่งสิเอาละที่มีพอเอาละได้หนีเลิกกันนะทุกวันนี้ทางมันดีแล้ววันนี้จะว่างอยู่ไหนเพราะไม่ใช่วันอาทิตย์เช่นอย่างเมื่อวันอาทิตย์นี้ใครก็กลับแล้วกลับแน่นถนนเช่นอย่างวันนี้ไม่มีอะไรค่อยสะดวกสบายเวลานี้มีทางสะดวกสบายถึงกันหมดเลยแต่ก่อนถ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนมันเหมือนอยู่คนละทวีปนะเมืองไทยเรานี่แหละนั่นเหมือนอยู่คนทวีปเวลานี้มันเหมือนอยู่ในครัวเรือนเดียวกันมาได้หมดที่ไหนที่ไหนมาได้หมดเพราะทางมันดีไม่ว่าภาคไหนภาคไหนมองดูท้ายรถที่ไม่ต้องมองดูคนมองดูท้ายรถรถนี่มาจากจังหวัดไหนจังหวัดไหนมองดูมันก็รู้ไปไหนเรียงอ่ะตะวันกำลังเริ่มย้อนกลับเนี่ยตะวันเริ่มย้อนกลับมาตั้งแต่มกราเริ่มคือย้อนคือถึงเดือนกรกฎาคือย้อนกลับมาหกเดือนก็มีเหลือข้างไม่กี่ตัวยืมหมดบอกว่างอเขาฆ่าหมดส่วนข้างมันไม่ออกไปมันอยู่แบบยังถูกก็เพิ่งลืมมันเกลียวเพิ่งไปออกไปก็ข้าวมดเลย
5: เสือตัวใหญ่ยังอยู่ที่ท่านอาจารย์จะเรียนเล่าให้ฟังฮะเสือตัวใหญ่อาจจะตัวเดียวที่หลวงตาให้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังครับ
0: มันคือมันทำให้สงสัยด้วย
5: ครับ
0: มันทำไมถึงจะ
5: อายุยืน
0: ขนาดนี้นะถ้าดูอุบายของมันแล้วเป็นเสือตัวนั้นเอง
5: ครับ
0: คือมันฉลาดมากเสือตัวนี้ตั้งแต่เรายังไม่บวกรอยมันขำมันผ่านไปผ่านมาเสือตัวนี้มันเริ่มฉลาดมาตั้งแต่นู้นแล้วนอกนั้นออกมาไม่นานตายเขาฆ่าเลยยิงเลยตายเลยแต่ตัวนี้ไม่เคยฆ่ามันฉลาดไม่คุ้นกับคนฉลาดมากคือมันไปกัดสัตว์บ้านเขาเช่นกัดวัวกัดควายเสือเช่นกัดเนื้อป่าถ้าคนไม่ไปเห็นไม่ไปรู้ว่าจะรู้ถึงเสือกัดเสือมันจะมาตีนจนกระทั่งหมดคือก่อนที่จะเข้ามาตีนซ่าเนี่ยซ่าเมื่อซ่าวัวซ่าควายก่อนที่เขาจะมาตีนเขาต้องเดินตะเวนพอได้ตีนคนปั๊บหลบหนีไปเลยไม่เขาก็จะแต่ว่าลูกติ่งก็ก่อนนะนี่เขาฉลาดเพราะฉะนั้นไม่มีติ่งคนแล้วเขาติ่งคนมาถ้าไปตัดที่ตรงไหนคนถูกคนไล่หรือคนอะไรเท่านั้นไม่กลับมาอีกเสือตัวนี้ตั้งแต่นู้นมาเป็นอย่างนี้ไม่คุ้นกับคนก็กลัวคนกลัวอย่างนั้นแหละแล้วก็เสือคนนี้ไม่ใช่อาหารของมันว่างั้นถึงนะถือเป็นภัยต่อมันนี่เสือตัวที่อยู่วัดท่านเรียนเนี่ยมาพูดแล้วมันเข้ากันเสือตัวใหญ่มากวะ ก็แล้วก็สงสัยเราบวชมานี่จะ70 ปีแล้วเสือนี่มันอายุเท่าไหร่นะเสืออายุของเสือประมาณเท่าไหร่แล้วก็ไม่เราสงสัยด้วยว่ามันทำไมจะอายุยืนขนาดนี้เราว่าไงแกวิสีการของมันเนี่ยฉลาดเหมือนตัวนั่นเลยอายุของเสือประมาณอายุไขของเสือนะ
5: ต้องไปถามผู้รู้ก่อน
0: มีใครรู้ไหมอายุมันจะมาเท่าไหร่
5: ก็ช่างไปแล้ว
0: ถ้ามันถึงจะถึง80 ปีได้แล้วเราเชื่อว่าเป็นเสือตัวนั้นถ้าคนเจอเรื่องไม่ทำพวกสัตว์พวกอะไรของคนไม่เข้าไปทำมันจะหวังนั่นแหละเป็นไงอ่ะกับคนอย่างนี้มันแก่มากแล้วมันก็จะอยู่เรื่องกับคนเหมือนเป็นสัตว์บ้านไปแล้วอย่างนี้มันก็หลายมากเสือตรงนี้แล้วจะถามนายพานคนหนึ่งอยู่นี่นายพานคนนี้เขาพูดเสียไปสัก7-8 ปีมั้งตอนที่เขาจะตายไปพูดไปเรื่องอะไรไปสรุปเสือตัวนี้อะไรไอ้เสือตัวเสือใหญ่ตัวนี้เสือโค้งตัวนี้อะคือตัวฉลาดนะฮะมันยังมีชีวิตอยู่ไหมเขารู้กันเยอะกันทุกคนโอ้ยยังอยู่นะเขาว่ามันนะบอกว่ายังอยู่เงาวังรอยเท่าปากขังเขาว่าปากขังรอยมันใหญ่ถ้าว่าจะเป็นตัวนั้นเราก็ไม่แน่ใจมันจะ
5: เอาคำพานที่ว่านะฮะ7-8 ปีนี่ว่าเขาบอกเขากราบเรียนหลวงตาเมื่อ7-8 ปีใช่ไหมช่วงระยะ7-8 ปีนี่ก่อนอาจจะใช่นะครับ
0: อันนี้หมายเขาว่าเขาตายตอนนี้เขาพูดให้เราฟังก่อนอย่างนี
5: ้อ๋อก่อนเมื่อ7-8 ปี
0: แต่ในช่วงนี้มันก็พอขยับถึงกันได้ถึงนะ
5: ครับ
0: แสดงว่ามันอายุยืนอยู่ว่า
5: ครับ
0: มันก็ยังไงไป
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2547มีชื่อกันเทศว่ามีธรรมเป็นเครื่องระลึกบ้างในรายการนานาจารธรรมครับคืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เจ้าชนโทวัดป่าภูริตตะปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีชื่อกันเทศว่าการเจริญปัญญาขอเชิญรับฟังครับ
6: จะฟังอะไรโยมอาจารย์เหรียญท่านก็เทศเสร็จหมดนะแล้วเมื่อคืนใครเทศอ่ะอาจารย์ทองหลวงตานักเทศอาตมาเนี่ยไม่ใช่นักเทศแล้วก็ไม่ใช่เป็นนักเรียนนักทำตีก็ไม่ได้นักทำโทก็ไม่ได้นักทำเอกก็ไม่ได้บาลีไม่ได้สักตัวจะไปเทศสู้ท่านเหล่านั้นได้ยังไงผิดกันคุณจำลองในนิมนต์ไม่ถูกถ้าเอาคนที่ไถนามาค้าขายมันก็แย่มันไม่มีหลักเกณฑ์มันไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์มันต้องเอาพวกที่ท่านมีโวหารปฏิภาณดีอาตมาเนี่ยมันนักไม่ใช่นักเทศท่านตั้งนโมกันหรือเปล่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกายโนอยังมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาติ วันนี้พวกอุบาสกอุบาสิกาให้มาประชุมท่านในบาทกันในสถานที่นี้ก็ได้ถือธดงควัตคือการปฏิบัติทำเนสชิแต่ก็ได้พากันรักษาทั้งอุโบสถศีลและศีล5เหล่านี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่การปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงแสดงให้อุบาสกอุบาสิกามีศีล5ศีล8เหล่านี้ พวกโยมบางคนเขาไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยได้พินิจพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์แก่ชีวิตเท่าไหร่เราก็จำเป็นจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาพินิจพิจารณาให้ควรเพราะคนเราถ้ามานึกถึงชีวิตความจริงใจเข้าไปในชีวิตแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีความตายเป็นที่สุดตัวนั้นชีวิตเรามัวแต่ความวุ่นวายหาอยู่หากินหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวอยู่ทุกวันทุกคืนไม่มีเวลาหยุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความฉลาดเฉลียวจึงบอกว่าเวลาวัน8ค่ำ14 15ค่ำให้พวกเธอทั้งหลายจงละกิจการทั้งหลายเข้าไปประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีล5ก็ดีประพฤติอุโบสถเถรก็ดีนี่ให้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อจะระงับความวุ่นวายสับกระสายของหัวใจเป็นเวลาทั้งอาทิตย์อยู่ไม่มีเวลาหยุดหย่อนเหมือนอย่างกองไฟที่เผาไหม้อยู่ในป่าใดป่าหนึ่งอย่างนี้ก็ไหม้เป็นจุลนิชุนลงไปเพราะฉะนั้นเหมือนอย่างเราเข้าไปรักษาศีล8วันหนึ่งทีหรือ7วันหนึ่งทีอย่างนี้ก็เท่ากันกับเอาน้ำนั้นเข้าไปพรมไฟให้มันดับลงไปนี่ถ้าแต่เปรียบเทียบก็จงเป็นอย่างนั้นเพราะต้องหาโอกาสจะพักบ้างพักแล้วก็ได้พักทั้งกายแล้วก็ได้พักทั้งจิตทั้งใจนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นศาสนาธรรมคำสอนพุทธเจ้าแม้แต่ศีล5ก็เป็นประโยชน์ศีล8ก็เป็นประโยชน์ตลอดถึงศีล10ศีล227บุคคลผู้มีศีลเหล่านี้ย่อมยังโรคให้เจริญเพราะอะไรแต่คนที่มีหัวใจเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ตัวนั้นเป็นมนุษย์ถ้าใจนั้นเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้พวกเรานี้มีแต่ทําให้โรคทั้งหลายเดือดร้อนวุ่นวายนี่เป็นอย่างนี้แต่ส่วนผู้ที่มีศีล5มีศีล8ศีล10ศีล227มีแต่ความทำให้ความสงบความร่าเริงเกิดขึ้นกับบรรดาพวกที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงไม่มีทำความกระทบเดือดร้อนวุ่นวายให้กับสิ่งเหล่านี้เลยนี่เราดูในเรื่องพุทธศาสนาแล้วย่อมเป็นไปเช่นนั้นแต่โลกบางคนไม่สามารถที่จะมองให้สิ่งเหล่านี้ดูไปว่ามีคุณมีค่าประโยชน์แก่ชีวิตอย่างไรเพราะเอาแต่หัวใจที่เป็นฟืนเป็นไฟเป็นเปรตเป็นยักษ์เป็นอสุรกายเหล่านั้นเข้ามาเผาผลาญหัวใจของตัวอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอย่างนั้นถ้ามองลงไปให้ละเอียดอย่างพวกญาติโยมที่เข้ามาทำความสงบอย่างนี้ถึงจะรู้จักชีวิตที่แท้จริงแท้จริงแล้วเรามากำหนดอย่างเราในขณะที่เราภาวนาอยู่อย่างนี้เรากำหนดถึงความตายอย่างนี้จนให้หัวใจมันหยุดจากนิวรณ์ทั้งหมดออกไปจากใจเราจนในวันอดีตอนาคตมีปัจจุบันอย่างผู้เรียนท่านเทศให้มีผู้รู้อยู่ตัวเดียวอย่างนั้นแล้วมองลงไปให้ละเอียดมองตั้งแต่เบื้องต้นคือตั้งแต่ศีรษะถึงปลายตีนมองจากปลายตีนขึ้นมาแขนขวาจากแขนขวาไปแขนซ้ายมองไปทางหน้ามองไปทางหลังมองสั้นมองยาวแล้วมีอะไรที่เป็นสาระแก่ชีวิตแม้แต่ร่างสังขารร่างกายของเรานี่เอาหมูเอาเป็ดเอาไก่อาหารอันใดที่ดีเอามาเลี้ยงมาทะรุบำรุงเท่าไหร่เธอจงให้เป็นไปอย่างนั้นสวยสดงดงามอยู่ตลอดเวลาแต่หาได้เป็นไปอย่างนั้นไม่นี่พระเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แปรปวนยักย้ายถ่ายเทแล้วก็ต้องแตกดับทำลายไปนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าผู้ที่ได้เข้ามาฝึกหัดอบรมธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเมื่อทำใจให้สงบแล้วก็จำเป็นจะต้องน้อมสิ่งเรื่องที่เป็นโลกสิ่งที่เราหลงโลกเราเพลินโลกเหล่านั้นเอามาพินิจพิจารณาว่าสิ่งอันใดเป็นสาระสิ่งอันใดที่ไม่เป็นสาระกับชีวิตแล้วก็มาดูจิตดูใจที่ขณะที่เราภาวนาที่เกิดความสงบมากองดูในขณะที่ไม่เกิดความสงบ มีความต่างเปลี่ยนกันอย่างไรบ้างนี่ตัวนี้ผู้ที่ทำความสงบก็จำเป็นจะต้องรู้ตัวว่าความสงบกับความไม่สงบต่างกันอย่างไรแล้วจิตใจเป็นไปอย่างไรนี่เนี่ยต้องคิดให้พิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วโอกาสที่จะวางโรควางสงสารความมัวความเมาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสมันก็เบาลงก็จะหามีเวลาที่จะปลีกตัวเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมะให้เป็นประโยชน์ไปสัมปรายกับพบใหม่หน้าเหมือนอย่างผู้ที่จะไปเรายังอยู่เมืองนนท์เราก็จำเป็นจะต้องมีเงินมีทองจะไปซื้อข้าวซื้อของก็จำเป็นจะต้องมีเงินมีทองไปกรุงเทพถ้าเราไม่มีเงินมีทองไปก็ซื้อของไม่ได้เหมือนอย่างที่เราจะตายอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีคุณธรรมความดีไว้เพื่อสำหรับที่จะเป็นเสบียงไปในวันข้างหน้านี่แหละเนี่ยประโยชน์ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญแต่บางคนไม่ค่อยได้คิดเพราะฉะนั้นก็มาเห็นพวกญาติโยมมาอุตสาหะภาคเพียรพยายามนี่แล้วก็อาตมาก็รู้สึกปลื้มใจปีติน่าอนุโมทนาในสถานที่บางแห่งก็หาคนจะมากอย่างนี้ก็ยากเพราะฉะนั้นก็จะวันนี้ก็จะแสดงธรรมย่อๆให้พอเป็นคตินำไปพิจารณาอาตาปิหมายความว่าเมื่อเราบำเพ็ญใจสงบแล้วใจตั้งมั่นใจปราศจากนิวรณ์มีใจที่รู้อยู่อันเดียวอันนั้นท่านจัดว่าเป็นวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนากับตัวปัญญามันก็คืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนั้นเรียกว่าเรามีกำลังว่าเรามีกำลังจำเป็นจะต้องค้นคว้าพิจารณาสิ่งต่างๆตัวนั้นเป็นหลักสำคัญไม่ใช่จะนอนยืนตัวมองอยู่อย่างนั้นท่าเดียวยืนมองตัวอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่ว่างานตัวนั้นต้องเสร็จแล้วก่อนที่งานตัวนั้นยังไม่เสร็จจำเป็นจะต้องพิจารณาพิจารณาไปกายเพ่งลงไปร่างกายเรามีอะไรมีกระดูกมีแข้งมีขามีมือมีตีนนึกพินิจพิจารณาไปอย่างนั้นนึกส่วนนั้นไปตลอดลงไปตั้งแต่ผมขนรัดฟันหนังถึงปลายตีนเบื้องขวาเบื้องซ้ายนึกไปอยู่ตลอดเวลาแต่ลักษณะของปัญญาถ้านึกเช่นนั้นอารมณ์อดีตอนาคตดับลักษณะของปัญญาอย่างนั้นจะนึกไปในสิ่งใดพุ่งไปในสิ่งนั้นอันเดียวไม่มีสิ่งอื่นมาเกี่ยวเกาะนี่ท่านจึงเรียกว่าลักษณะของปัญญาไม่สายไปอดีตไม่สายไปอนาคตไม่หยิบตัวนั้นเข้ามาปรุงอันนี้มาปรุงเฉพาะเรื่องที่เราคิดตัวนั้นตัวเดียวนี่ลักษณะของปัญญาจะต้องพิจารณาอย่างนั้นเมื่อจิตได้เดินได้อย่างนั้นเต็มที่แล้วเราอย่าหยุดพิจารณาให้พอพิจารณาถอยเข้าถอยลงเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้มีอนุโลมปฏิโลมถอยเข้าถอยออกนี่ต้องพิจารณาอย่างนั้นพิจารณามากเท่าไรเมื่องานตัวนั้นมากเท่าไรใจตัวนั้นยิ่งสงบอดีตอนาคตไม่เข้ามาแทรกแซงใจในขณะที่พิจารณาเลยนั่นใจยิ่งมีกำลังท่านยังพูดอันหนึ่งว่าภาวิโตบาหุริกโตเจริญให้มากทำให้มากอภิญญายะจะเป็นไปด้วยความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปด้วยความรู้แจ้งนิพพานยะสังวัตติเมื่อพิจารณาลงเต็มที่ลงไปอย่างนั้นจนไม่มีอารมณ์อดีตอนาคตมีปัจจุบันตัวเดียวพิจารณาค้นคว้าอยู่อย่างนั้นเมื่อสภาวะเต็มที่ลงไปแล้วใจตัวนั้นก็ต้องขาดเมื่อถึงสภาวะความเป็นจริงของจิตในขณะที่พิจารณาอย่างนั้นตัวนั้นขาดลงไปความคิดตัวนั้นหยุดโดยหยุดบางทีก็หยุดโดยที่เรากำลังพิจารณาอยู่ก็ดับขึ้นทันทีอย่างนั้นเมื่อดับไปทันทีอย่างนั้นก็เห็นสภาวะความเป็นจริงของใจในขณะที่คิดกับในขณะที่ไม่คิดนี่จะพูดภาษาเราถ้าพูดภาษาท่านก็เรียกว่าภาษาของปัญญาที่คิดแล้วมาหยุดคิดใจตอนนั้นวางจากความคิดเป็นอย่างไร นี่มันต่างกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติ

ความบริสุทธิ์หมดจดของใจที่ได้พินิจพิจารณาลงไปเต็มที่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทำใจก็จำเป็นที่สุดเมื่อใจสงบแล้วจะไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้ลักษณะอยู่อย่างนั้นเป็นลักษณะที่เป็นสมาธิไม่ใช่ลักษณะของปัญญาแม้จะกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาก็จริงแต่ไม่ใช่ลักษณะของปัญญาเป็นลักษณะที่หยุดไม่ใช่ลักษณะทำงานนี่พวกให้ยอมต้องให้เข้าใจแต่สิ่งเหล่านี้ฟังยากพูดก็ยากเข้าใจยากผู้ที่ปฏิบัติถ้ามีลูกไม้เกิดขึ้นเองแต่จะทำให้เป็นขึ้นเองอย่างนี้ถึงจะรู้เพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติศาสนาธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าเมื่อบุคคลใดประพฤติปฏิบัติให้ถึงจุดให้รู้จักความจริงเกิดขึ้นแล้วถึงจะรู้ความจริงแบบแผนตำรับตำนามีมากมายเหมือนอย่างพวกโยมถ้าเปรียบลักษณะของปัญญาเหมือนอย่างที่พวกโยมทำขนมจีนนะก็ต้องมีลงเลี้ยวลงแรงทั้งต้มทั้งขยี้ทั้งเวลานั่นก็ต้องเอามาเข้ากระโหลกโรยให้เป็นเส้นออกมานั่นลักษณะของปัญญาต้องทำงานอย่างนั้นไม่ใช่หยุดไม่ใช่หยุดแล้วขนมแช่ลงไปแล้วมันจะมาเป็นก้อนขึ้นมาแล้วจะมาทานมันก็ไม่ใช่ขนมจีนนี่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นต้องขยี้ก็ต้องปรุงน้ำพองน้ำพริกสารพัดต้องเหนื่อยเพื่อแต่เพื่อแต่เนี่ยนั่นเหมือนการค้นฟ้าเป็นนิพพิจารณาก็เหมือนกันต้องค้นอยู่อย่างนั้นเมื่อกำหนดไปเทงไม่ได้มีอารมณ์มาสายเข้ามาเอาเข้าไปเอ็ดใหม่เอาสายเข้ามาก็ต้องเข้าไปใหม่ฮะเนี่ยเอาเป็นอย่างนั้นพระจิตเนี่ยมันต้องสู้กันเต็มที่เมื่อเราสู้ชนะใจมุ่งไปที่ใดมุ่งไปที่ผมฮะมุ่งไปอิทธิสองตาหูจมูกลิ้นฟันไปแล้วไปได้ทั่วร่างกายนี่อย่างนี้เรียกว่าสะดวกไม่มีสิ่งที่มาตัดพอนึกถึงลิ้นนึกขึ้นไปฟ้าลงไปทะเลอย่างนี้ใช้ไม่ได้นั่นไม่เป็นสัมมาวายาโมเพียรไม่ชอบมันมีอารมณ์เข้ามาตั้งสติขาดนี่เพราะฉะนั้นต้องให้พร้อมเมื่อพร้อมอย่างนั้นแล้วก็เร่งเอาให้มากๆเมื่อมากเข้าได้เท่าไหร่เมื่อพิจารณามากเท่าไรเราพิจารณาชั่วโมงความสงบบางทีเกิดสงบจนทั้งไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง 2-3 ชั่วโมงก็ได้โยมฮะผู้ใดท่านทำมานะหลวงตาได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังฮะบางทีอยู่ตั้ง3ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือ2วัน3วันนะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องอุตส่าห์อย่างครูอาจารย์อย่างนี้ครูอาจารย์ปู่ขาวท่านคุยฟังก็จำท่านมาเพราะนั้นพวกญาติโยมก็ต้องอุตส่าห์ถึงในโลกมันไม่มีอะไรเป็นสาระแต่เราติดเข้าแล้วมันก็ต้องเดทออกมายากนี่แหละเพราะฉะนั้นถึงว่าธรรมะคำสอนของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ให้ความจริงท่านจึงว่าปัจจตังเป็นของรู้เฉพาะตนเราไม่กระทำเราก็ไม่รู้ถ้าเรากระทำแล้วใจสงบหรือใจไม่สงบเราก็รู้เมื่อใจมันสงบแล้วเราก็ต้องรู้ของเราเมื่อเราสงบแล้วเราเข้าไปพิจารณาอันไหนล่ะพิจารณาร่างกายว่าร่างกายนี้ก็จะต้องแตกก็ต้องหนักจะต้องทำลายก็เกิดปีติใจนั้นน้อมเข้าไปมันก็เกิดความเบื่อหน่ายตายจริงๆน้ำหูน้ำตาไหลปีติเกิดขึ้นนั่นท่านเรียกว่าปีติท่านไม่เรียกว่าเป็นความโศกเศร้าน้ำหูน้ำตาไหลมันก็สังเวชใจว่าโอ้เรานี่จะต้องตายแน่นอนนะเนี่ยลักษณะของความสงบเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องตามผลตัวนี้เข้ามามันเป็นอย่างนั้นแต่ตัวนี้มันก็ต้องเอาไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็เข้าไปพิจารณาไปอีกทางมันก็ต้องไปอย่างนี้ตามรูปการจนกระทั่งสงบก็ต้องถอยเข้าไปพิจารณาเมื่อพิจารณามากเหนื่อยก็เข้าสงบแล้วก็ออกมาพิจารณาต้องสู้กันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสมาธิแล้วเข้าไปสงบนิ่งอยู่แล้วก็ไปง่วงเหงาเฮานอนซะสิ่งนั้นก็ประโยชน์ก็ได้น้อย

0: เนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าพวกญาติโยมพากันทำความภาคพอเปลี่ยนตั้ง2คืน3คืนอย่างนี้ก็มีความตั้งใจดีเพราะฉะนั้นหลวงตาก็เทศให้ฟังพอแต่เนี้ยเพราะไม่ได้เป็นนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมหาปาเรียนไม่เป็นสักอย่างศึกษาบาลีก็ไม่เป็นเพราะนั้นเทศมันก็เลยเตะตามวยวัดเขาเรียกมวยไม่ใช่มวยมีครูมีอาจารย์บุกทุกเดียวพระฉันก็หลวงปู่ท่านคอยองค์ตุหลวงอาตมาเอิ้นท่านตุหลวงเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมก็ได้ตั้งใจถนัดตับฟังแล้วก็ขอให้น้อมไปพินิจพิจารณาสิ่งอันใดที่เป็นประโยชน์กับชีวิตในอนาคตกับปัจจุบันก็ต้องเอาไปให้ควรพินิจพิจารณาสิ่งอันใดที่เราแบกหนักมากเราควรวางก็ต้องวางซะบ้างสิ่งที่มันวางไปได้มากๆแล้วก็ให้มันน้อยลงไปยิ่งดีให้เป็นชีวิตเป็นชีวิตที่เป็นประโยชน์กับพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ใช่ตัวใครนะตัวเราเพราะวันข้างหน้าเราจะตายถ้าตายแล้วไปเกิดไปทุกขติมันก็ลำบากถ้าตายแล้วไปสู่สุคติมันก็ขึ้นสวรรค์สวรรค์ก็ไปนิพพานมันก็เป็นสุขไม่ต้องมาเกิดวุ่นวายโลกทุกวันนี้มันวุ่นวายเพราะคนไม่ใช่โลกวุ่นวายคนทำวุ่นวายคนชอบหาเรื่องหาเราก็เกิดความวุ่นความวายเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อพวกญาติโยมได้ถนัดตักฟังแล้วก็เอาไปพินิจพิจารณาเมื่อเห็นดีเห็นชอบก็จงลงมือประพฤติปฏิบัติต่อนั้นไปก็จะบังเกิดความสุขความเจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังได้แสดงมาพอสมควรกับกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงเวลานั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่แจ้จุนโธวัดป่าภูริตตะปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีชื่อกันเทศว่าการเจริญปัญญาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านฟังครับ
2: นี่อะไร
3: เดินทางมาแล้วนะให้เห็นพระลานามัยของท่าน
2: ท่านมีพระลานามัยดีเหรอ
3: ครับ
2: เอาไว้ท่านรู้สึกว่าสูบผอมมากนะท่านสูบผอมมากเลย
3: คร
2: ับ ดูท่านอันนี้เลยพิธียาแล้วเมื่อกี้พยาบาลตึกว่าพิธียาสาวกีพยาบาลมั้งนะคงเป็นตึกนั้นว่าพิธียาณวงศ์สามัคคีพยาบาลนี่มีองค์ไหนไม่รู้นะนี่ดูท่านไม่ค่อยจะสนพระไทยกับอะไรอ่ะดูท่านเฉยๆไม่ค่อยสนพระไทยกับอะไรภายนอกนะดูท่านมีอะไรล่ะท่านแต่ก่อนกับเราเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่ท่านเป็นเจ้าคุณท่านเป็นชั้นธรรมไปเลยท่านเคยไปพักอยู่วัดป่าบันตาดทีแล้วเป็นอาทิตย์ท่านไป ไปท่านไปภาวนาอยู่ที่นั่นวัดป่าบันตาดก็มาห่างเหินกันตั้งแต่514-15มาละมั้งจากนั้นมาก็ห่างเหินมาเรื่อยจนกระทั่งตัววันนี้แล้วเราก็ไ ม่ได้ไปพักที่วัดบวรเหมือนแต่ก่อนจะมาพักที่นี่แล้วก็เลยห่างเหินเลยไม่ค่อยเลยไม่ได้เข้าวัดบวรแล้วก็ไม่ได้ไปกราบท่านนะท่านแก่กว่าเรารู้มัน3เดือนบวชนะท่านแก่เดือนกว่าเรา3เดือนเวลาเกิดก็เรารู้มันเกิดก่อนท่านอยู่ 2-3 เดือนเราเกิดสิงหากันยาตุลาเนี่ยตุลาท่านก็เกิดนะแต่ก่อนสนิทสนมกันมากมันสนพระทัยในกรรมฐานมากอยู่มันไปภาวนาอยู่ที่วัดป่าบันตานแต่ก่อนไม่ค่อยมีผู้คนไปอยู่ที่นั่นก็สงัดจริงๆภาวนาด้วยความสะดวกตลอดเลยตั้งแต่ท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วเราจะเป็นฝ่ายถือเนื้อถือตัวก็ไม่ผิดทั้งที่ไม่มีในความรู้สึกไม่ได้เข้าไปกราบท่านเลยนะท่านจะเองยังอุตส่าห์เสด็จเข้าไปเยี่ยมเราที่วัดป่าบันตาดท่านไปเยี่ยมท่านไม่ได้ค้างละท่านไปในงาน อำเภอกุมภาวะปีพอเสร็จจากนั้นแล้วท่านก็เสด็จเข้าไปเยี่ยมเลยเยี่ยมเราที่วัดป่าบันตาดหลังจากท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วนะแต่เรายังไม่เคยไปหาท่านเลยจะเป็นฝ่ายถือเนื้อถือตัวก็ถูกถ้ากิริยาภายนอกแต่สำหรับภายในเราไม่มีเราสนิทกันมาตลอด นี่เจ้าคุณยนต์นี่ก็อยู่คณะกูชื่อยนต์นี่วันนี้ดูพูดว่าอะไรเราไปกราบท่านที่โรงพยาบาลได้แล้วว่างั้นใช่ไหม
4: คร
2: ับไปท่านก็ไม่ค่อยสนพระทัยกับอะไรแล้ว
4: ท่านรู้เรื่องดีคร
2: ับฮะ
4: รู้เรื่องดีครับ
2: รู้เรื่องแต่ท่านไม่อยากค่อยสดไม่อยากสนพระทัยกับอะไรดูพระอาการท่านอย่างนั้นที่เห็นในภาพนี่ก็เหมือนกันก่อนนิสัยท่านพูดน้อยท่านไม่ค่อยพูดหรอกแต่สนิทกันมากกับเรานะอันนี้ถ้ามีข้ออะไรอะไรสำคัญนี้ท่านจะปรึกษาปรึกษากับเราโดยเฉพาะ2ต่อ2นะมีความขันก็คือท่านมองเราแล้วท่านหัวเราะแล้วหัวเราะเราที่เราเป็นภาคที่ดื้อพระในป่าคือธรรมดาที่จะเข้าเฝ้าสมเด็จสังฆราชนี่ต้องมีผู้นำเข้าไปหาคือไปเฝ้าสมเด็จสังฆราชนะทีนี้เรามันไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมป่าเวลาจะไปไม่ให้ใครทราบเลยนะไปปุ๊บปั๊บไปขึ้นเลยเที่ยวขึ้นไปกราบสมเด็จสังฆราชกรมหลวงวชิรญาณวงศ์เอาไปขึ้นไปกราบมีพระอยู่กับท่านนู้น3องค์มั้งมีเท่านั้นแหละเราขึ้นไปกราบท่านทรงยิ้มนะท่านเห็นพระป่าไม่รู้ภาษีภาษาเป็นทรงยิ้มนะมหาวัวหรือท่านนู้นนะก็เคยแต่ก่อนก็เคยเข้าเฝ้าท่านอยู่แล้วแต่ไม่ได้เข้าไปหาโดยเฉพาะอย่างนี้กราบนั้นพอเขาไปกราบแล้วท่านถามว่า รับสั่งถามว่า อยู่อุดรรู้จักกับพญาอุดรไหมว่าพญาอุดรมหากิจวัดบวรสืบจากนั้นแล้วก็ได้มาเป็นผู้ว่าอยู่ที่อุดร อยู่อุดรรู้จักกับพญาอุดรไหมว่ารู้จักบ้างเราก็ว่างั้นแล้วท่านถามพระยาวดอนมีลูกกี่คนเราไม่ลืมนะเราก็ทูลท่านว่าเราไม่ทราบไม่ได้สนิทสนมกันมากนะพอจะทราบว่าท่านมีลูกกี่คนท่านรับสั่งทั้งยิ้มนะเพราะท่านเห็นพระป่าขึ้นไปแบบไม่มีปีมีขุยเป็นอย่างนั้นนะนี่ไม่เหมือนใครนะท่านทรงยิ้มพูดกับท่าน ต้องนับกันอยู่ประมาณ10นาทีเราไม่ให้มากกว่านั้นแหละแล้วก็ลงมาตอนเช้าตอนนั้นพักอยู่กุฏิเดียวกันกับสมเด็จสังฆราชนี่นะเราพักอยู่ข้างล่างท่านพักอยู่ข้างบนตอนนี้บนก็จะข้างบนเราไม่ไปเราพักอยู่ข้างล่างสบายดีนี่พอตอนเช้าแล้วก็เลยพูดถึงเรื่องว่าเขาเมื่อคืนนี้เข้าเฝ้าสมเด็จสังฆราชเราว่างั้นนะโอ้ยท่านยิ้มใหญ่นะจ้องเราตลอดนะทั้งยิ้มทั้งจ้องเลยนะเพราะท่านไม่เคยเห็นอย่างภาพแบบนั้นนั้นไปยังไงไปยังไงท่านว่างั้นนะมันก็ตั้งใจไปขึ้นกราบเข้าเฝ้าเลยแล้วว่ามีใครพาไปไม่มีเราบอกท่านยิ่งยิ้มใหญ่เลยนะยิ้มใหญ่แล้วท่านรับสั่งว่าไงบ้างเราก็เล่าตามเรื่องนี้เพราะไม่ได้อยู่กับท่านนานแล้วว่าท่านมองเรามองยิ้มด้วยมองด้วยยิ้มด้วยตลอดนะเราก็แสดงว่าพระขี้ดื้อว่าไม่มีใครทำได้แต่พระองค์นี้มันทำได้ที่ดื้อมันเลยยิ้มตลอดนั่นล่ะกระทรั้นล่ะไม่มีอะไรส่วนที่จะให้เป้าท่านโดยเฉพาะไม่เคยมีก็มีเท่านั้นล่ะขึ้นโดยเฉพาะมีคนเดียวที่เข้าเป้าธรรมดามีพระมีอะไรมีแล้วเข้าเสมอไปกับหมู่กับเพื่อนแต่เวลาจะไปแบบเอกเทศนั่นก็มีคนเดียวฉะนั้นไปท่านทรงยิ้มดีนะยิ้มตลอดเลยนะเราดูภาพการของท่านอันทรงยิ้มท่านไม่เคยเห็นภาพป่าโดดปึ้งตังขึ้นไปกราบเลยพอเสร็จแล้วก็ลงมาไปเงียบเลยเป็นอย่างนั้นนี่ก็ว่าเจ้าคุณยนต์น่ะเป็นคุณเทพนั่นว่าอะไรเป็นโอกาสดีที่จะเข้าเฝ้าสมเด็จสังฆราชได้แล้วว่างั้นใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: ฮะ
4: ใช่ครับ
2: อันนี้ที่เราไม่ค่อยได้เข้าไปหาท่านเพราะเราเห็นท่านทรงมีภาระมากต่อมากเราเพียงเป็นพระอยู่ในป่านี่ก็ภาระตลอดเวลาแล้วก็คิดเห็นอกเห็นใจท่านเราจึงไม่เข้าไปกราบท่านถ้ายิ่งท่านทราบว่าเราไปท่านจะต้องมีกิริยาอะไรหนึ่งตอบรับเราเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ไปจะเสียเวลาของท่านมาเราจึงไม่ไปเป็นกระทั่งเป็นสมเด็จพระราชาเราไม่เคยไปเข้าไปเฝ้าท่านเลยแล้วก็พอดีกับเอญาญาเราก็มากินเหนียวครับทำอย่างนี้แล้วก็ไม่เข้ากรุงเทพวัดใหญ่วัดใหญ่ไม่เข้าอย่างนั้นเพราะเราเป็นพระหลายวัดที่จะเข้าวัดไหนก็เราก็พักได้สบายวัดบวรคือพักมากกว่าเพื่อนวัดบวรวัดเทพวัดสัพพชุมวัดหน่อยนาควัดสัมพันธ์กระวงเราไปทั้งนั้นเนี่ยไปพักตั้งแต่มาอยู่วัดนี้แล้วก็เลยไม่ได้ไปกรุงเทพวัดไหนก็ไม่เข้าไปพักเพราะรู้สึกจะไม่สะดวกมากขึ้นทุกวันที่จอดรถจอดยาลูกติดลงหาเข้ามาหาที่จอดไม่ได้แง่หมดสนามกลางวัดสนามหญ้าเลยไม่มีอย่างนี้มีแต่สิ่งปลูกสร้างเต็มหมดเลยทางข้างถนนก็แต่ก่อนช่วยจอดรายใหญ่เดี๋ยวนี้แย่งหมดเลยหาที่จอดไม่ได้ก็พอดีเรามาอยู่ที่นี่เห็นว่าสะดวกมีจอดรถจอดรายเต็มไปหมดได้ทั้งนั้นนอกจากนั้นจอดตามข้างถนนไปนู้นไปยังได้เปิดพักเกิดขึ้นเรื่อยๆวันนี้ก็ไปสงขลาพวกยางเขายางทางขึ้นเขาใหญ่มีสัก3ครอบครัวแต่พอดีไปวันนี้เขามาเพิ่มอีกครอบครัวหนึ่งเป็น14เลยไม่ได้ให้อะไรเขาเพราะเราไม่ทราบเราทราบเฉพาะ13ครอบครัวเราก็ไปให้ครบส่วนครอบครัว14ก็เพิ่มมาเราไม่ทราบเราเลยไม่ได้เอาของไปฝากเขาไปที่นั่นแล้วพอเกิดอย่างนั้นก็กลับตัวเองนี่เขาทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองของเรา สมบัติของข้าอยู่ในนั้นเต็มไปหมดพวกสัตว์สาราสิงเต็มอะไรๆอยู่ในนั้นหมดเขารักษาสมบัติของข้าเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสนับสนุนเขาไม่ว่าที่ใดถ้าเป็นจุดส่วนรวมแล้วเรามักไปก็อย่างน้ำหนาวมีไปประจำมาด้วยรู้ไหมน่าจะไม่จำกว่า8 ปีเลยมั้งตั้งแต่เราไปสร้างตึกให้โรงพยาบาล อำเภอหลงจากแล้วเพราะเราผ่านไปความน่าเราดูสภาพความเป็นอยู่ของเขารู้สึกขาดแคลน ตั้งแต่นั้นมาเราก็ไปส่งของให้เขาประจำเดือนเลยไม่เคยขาดนะตั้งแต่นั้นมาเดือนละหุ่นละหุ่นตลอดมานี่ก่อนที่เราจะมานี่เราก็ไปส่งก่อนแล้วมาหนึ่งแล้วหนึ่งนี่27เข้าครัว12แห่งถึงเป็น2ด่านไปไกลนู่นไปเป็นจนจะถึงอำเภอหยงจับด่านสุดท้ายก็จะช่วยตลอดมาอย่างนี้นะหนูประมาณนี้ก็ได้ก็พอดีนะ
5: คร
2: ับพอดีแล้วนี่เนี่ยคนง่ายหมดง่ายหมดเลยข้างล่างก็เต็มหมดดูสิครับดูอากาศปุยาของท่านสมเด็จพระราชรู้สึกท่านเมินเฉยๆเมื่อยกับภายนอกแล้วท่านก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับภายนอกมันจะอยู่การสภาพของท่านหรือว่าความรู้สึกเกี่ยวกับภายนอกกดเข้ามาดูเฉพาะเรื่องท่าเรื่องขันเพราะนั้นดูเพียงระยะนี้เท่านั้นก็ทราบได้ดีทุกอย่างท่านปล่อยไปหมดแล้วไม่สนพระทัยกับอะไรจะดูอาการท่านอยู่ของท่านไปอย่างนั้นวันนี้ไปด่านนู้นก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะพูดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะแล้วก็กลับมาเลยไม่ได้พูดอะไรมากตั้งแต่มานี่ไม่มีวันว่างมั้งนะพอมาถึงวันหนึ่งไปนั้นวันไปนั้นรู้ติดกันทุกวันนะไม่ได้ว่างเมื่อวันที่7มาถึง วันที่8ก็ไปเทศแล้ววันที่9ไปไหนไม่รู
1: ้ลืม
2: ฮะวันที่9ไปทำส
5: า
2: ธิกาแล้วก็มาแวะดูหมาตั้ง600ตัวแมว200กว่าเงินเขาไม่เพียงพอแล้วขาดอยู่เท่าไหร่นะเขาขาดอยู่ประมาณ 60,000 เพราะว่ามัน ทีนี้เราก็เลยให้เลยละ 60,000 แต่เดือนนี้เราจะไม่ให้แล้วว่าเพราะเราอยู่กรุงเทพแล้วบอกกลับไปแล้วเดือนหน้าละถึงจะเป็นมกรามันจะให้60,000เนี่ยแล้วก็บอกงั้นนี่ก็ตกลงก็มานี่ก็เป็น200,000ละตั้งแต่เดือนมกราไปเวลานี้มัน160,000ที่นี่แห่งละ30,000และปากเกร็ด100,000มันเป็น106ที่นี่บวกกับ6นี่เข้าไปก็เป็น220,000ละบวกเดือนมกราถึงจะได้ให้แล้วบอกเขาแล้วนี่ก็จะให้ต่อไปเหมือนกัน ช่วยทุกแห่งทุกหนนะเรา การช่วยนี้เรียกว่าเปิดเลยในหัวอกของเรานี่เปิดหมดพูดให้ชัดเจนเท่าจวนจะตายแล้วเราไม่มีอะไรจะมาติดในจิตในใจของเราเราเปิดออกหมด ด้วยความเมตตาล้วนๆ นะคือจิตนี้เวลามันเต็มที่ของมันแล้วจิตกับเมตตานี่ประหนึ่งว่าเป็นอันเดียวกันอ่อนนิ่มไปหมดเลย มันจะมีกิริยาท่าทางตามแง่หนักเบาที่ควรจะพูดก็พูดไปตามอาการกิริยาเหตุผลกลไกนั้นเท่านั้นควรหนักควรเบาหรือดุด่าว่ากล่าวเด็ดเผ็ดร้อนอะไรอย่างนี้ เป็นแต่เพียงกิริยาพูดไปตามเหตุการณ์นั้นต่างหากแต่จิตนี่เป็นหลักธรรมชาติอ่อนนิ่มตลอดเวลา เราจึงได้พูดซึ่งไม่มีใครพูดแหละสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีก็มีแต่เราพูด พูดนี่ถอดจากหัวใจมาพูดคือไม่มีสงสัยเรียกเราพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยว่ากิริยาของเรานับตั้งแต่ภายในหัวใจออกมาไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดและสัตว์ตัวใดกิริยาการทุกอย่างที่แสดงออกหนักเบามากน้อยล้วนแล้วแต่เป็นธรรมท่านสมมติว่าการพูดดุเดือดเผ็ดร้อนอย่างนี้ก็เป็นน้ำหนักของธรรมไปเสียมันไม่มีกิเลสตัวใดจะเข้าแทรกพอให้เป็นพิษเป็นภัยจากกิริยาที่แสดงออก มีแต่ธรรมล้วนๆมีเปิดให้ท่านทั้งหลายฟังจิตดวงนี้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เคยพูดมาแล้วได้56ปีนี้ละมั้งตั้งแต่ปี2493นะปี2493เนี่ยเราจำวันที่ไม่ได้จำได้แต่แรม14ค่ำเดือน6พอตื่นเช้ามาก็ไปมาดูโบสถลงโบสถ7ก็ไปสุทธาวาสจำได้แต่เขาไปเทียบแล้วเป็นวันที่15พฤษภาตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน6นั่นเรานี่เราพูดออกมาจากหลักความเป็นจริงทุกอย่างสมกับหาชั่วได้ชั่วหาดีได้ดีหาชั่วได้ชั่วขนาดไหนก็รู้ในตัวเองหาดีได้ดีขนาดไหนก็รู้ในตัวเองเหมือนกัน ดังพระพุทธเจ้าทรงเสาะแสวงหาของดีความดีทั้งหลายมาตั้งแต่ปรารถนาพุทธภูมิจนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าเต็มภูมิแห่งความดีทั้งหลายแล้วถึงขั้นเป็นศาสดาเอกนี่เรียกว่าความดีเต็มภูมิของท่านแล้วความดีที่เต็มพระทัยแล้วนั้นกระจายออกไปทั่วดินแดนกับสัตว์โลกทั้งหลายเข้าได้หมดอินพรหมยมยักษ์เทบุตรเทวดาที่ไหนที่ไหนเข้าได้หมดนี่เรียกว่าเป็นธรรมสอนโลกที่ออกจากพระทัยที่กระจ่างแจ้งเต็มภูมิของศาสดาแล้วสอนโลกจากนั้นมากระถ่ายทอดให้บรรดาสาวกที่ปฏิบัติบำเพ็ญอยู่กับพระองค์ก็สำเร็จเป็นพระทีนาศพสิ้นกิเลสขึ้นมาเป็นลำดับนับแต่เบญจวัคคีย์ทั้ง5มาเรื่อยกระจายออกไปเป็นความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ในจิตใจพระพุทธเจ้าทรงบริสุทธิ์ในพระทัยเป็นปฐมฤกษ์จากนั้นสาวกทั่วไปก็ไม่สำเร็จไปเรื่อยๆมาทำเหล่านี้แหละทำของสารณะของพวกเรานี้ ไม่มีพิษมีภัยต่อผู้ใดจะเป็นกิริยาของท่านองค์ใดแสดงออกแบบใดภูมิวิธีใดก็ตามจะไม่มีภัยแทรกแม้เม็ดหินเม็ดทรายเลยจะเป็นดีกิริยาที่บริสุทธิ์ออกมาจากความบริสุทธิ์ล้วนๆนี่เราก็เอาใจของเราเป็นประมาณเป็นเครื่องยืนยันเลยนับตั้งแต่นี้มันได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วไม่เคยปรากฏว่ากิเลสตัวใดที่เข้ามาแทรกในกิริยาการสั่งสอนโลกไม่มีเลยถึงจะเผ็ดร้อนขนาดไหนก็ตามก็เป็นพลังของธรรมที่เต็มไปด้วยเมตตาออกมาพร้อมมาพร้อมหมดเลยเราจึงกล้าพูดได้เต็มปากจากหัวใจที่รู้แล้วอย่างเต็มใจว่ากิริยาของเราทุกส่วนไม่มีภัยไม่มีภัยต่อโลกไม่มีเลยเรื่องที่จะเป็นภัยต่อการแสดงออกนอกจากผู้ที่รับฟังแล้วไปตีความหมายผิดผิดพลาดหาว่าท่านดุด่าว่ากล่าวเผ็ดร้อนว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำไมมาวู่วามมาดุมาด่าเหมือนคนเขามีกิเลสเขาก็คิดดูถูกแล้วนั่นเป็นกรรมของเขาแล้วเพราะธรรมชาติที่แท้จริงแล้วไม่มีเขาเป็นคลังกิเลสกิเลสมันก็เข้าได้ง่ายมันตีความหมายเป็นไปทางกิเลสได้อย่างง่ายดายสำหรับเราพูดจริงๆบอกเราไม่มีกิริยาที่แสดงอยู่เวลานี้อยู่กับขันเท่านั้นเอาขันนี้มาใช้กับกิริยาของโลกโลกเขาเป็นยังไงกิริยาของขันนี้ก็เป็นไปตามเท่านั้นเองส่วนธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้เกี่ยวกัน ขันธ์มีอยู่ยังไงโลกสมมุติโยมเขายอมรับสังคมยอมรับประเภทใดก็ปฏิบัติตามกิริยาที่สังคมยอมรับไปเท่านั้นส่วนที่จะมีความสะดุดจิตสะดุดใจไปกระเทือนกับความบริสุทธิ์นั่นเรียกว่าไม่มีมีแต่กิริยาของสมมุติที่แสดงออกเพียงเท่านั้นเท่านั้นแหละการแสดงออกโลกเป็นโลกสมมุติธรรมก็ต้องแยกออกมาเป็นสมมุติให้เป็นคู่เคียงกัน ถึงจะเข้าใจกันได้ในแง่หนักเบาต่างๆครับเพราะฉะนั้นในการที่จะพูดในแง่หนักเบาจึงเหมือนกับโลกเขาพูดทั่วๆไปแสดงทั่วๆไปยังควรหนักก็หนักควรเบาก็เบาควรเรียบเรียบก็เรียบเรียบไปควรเผ็ดร้อนก็เผ็ดร้อนตามแต่สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ชาล่างนั้นมีน้ำหนักขนาดไหนควรชาล่างแบบไหนปฏิบัติต่อสิ่งนั้นนั้นหนักเบาแค่ไหนเอาถือเอาสิ่งนั้นเป็นเหตุถ้าสิ่งนั้นมีแง่หนักธรรมะก็เป็นแง่หนักออกไปรับกันรับกันเท่านั้นเองที่จะให้เป็นภัยต่อจากการกิริยาแสดงออกนี้ไม่ใหม่หมดโดยสิ้นเชิงเราจึงได้กล้าพูดว่ากิริยาของเราตั้งแต่จิตออกมาไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีเลยมีแต่เป็นคุณล้วนแสดงกิริยาการใดออกมาก็เป็นคุณล้วนทั้งไม่เป็นโทษถ้าไม่ไปยึดตีความหมายให้เป็นโทษเผาตัวเองมันก็ไม่เดือดร้อนมันก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมเพราะผู้พูดนี่พูดเป็นธรรมล้วนๆไม่ได้เป็นโลกแต่กิเลสมันเป็นคลังของกิเลสออกมาจากใจมันคอยๆจะคว้าเอาสิ่งที่บริสุทธิ์ทั้งหลายมาเป็น พิษเป็นภัยเผาตัวเองโดยคิดว่าดูถูกดูหมิ่นหรือหยาบหยามท่านนั่นแหละแต่มันมากลับมาดูถูกหยาบหยามตัวเองทำลายตัวเองท่านจะมีอะไรจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรที่จะเข้าไปแตะต้องได้เลยขั้นสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้ว เรานี่ที่ใช้อยู่นี่มีแต่สมมุติก็กิริยาท่านแสดงออกมาก็ต้อนรับสมมุติธรรมราชธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วนั่นเป็นฝั่งหนึ่งแล้วคือวิมุตติได้แก่ความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงกิริยาที่แสดงออกมาจึงไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดจะแบบไหนกิริยาท่าทางไหนก็ตามก็เป็นแต่กิริยาของสมมุติจะดุด่าว่ากล่าวหรือจะอะไรพูดตลกขนองดังที่เคยพูดอย่างได้ยินนั่นแหละมันก็เป็นกิริยาหนึ่งเพียงเท่านั้นไม่ได้เป็นของออกมาจากใจที่แท้จริงเพราะโลกเขาสมมุติอย่างไรมียังไงก็ปฏิบัติตามสมมุตินั้นไปเท่านั้นถ้าเราจิตที่เมื่อมันสิ้นสุดจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่จะไปเพิ่มเติมและตัดออกหมดมันจะเอามาเพิ่มอีกก็ไม่ได้จะมาเอาออกก็ไม่ได้เช่นนินทาสรรเสริญเขานินทาอย่างไรสรรเสริญอย่างไรบ้างมันก็เป็นส่วนเกินทั้งหมดนินทามาแล้วก็ตกออกสรรเสริญมาแล้วตกออกเรานี้เพราะเป็นส่วนเกินไม่ใช่หลักธรรมชาติของจิตแท้เพราะฉะนั้นมันจึงเข้ากันไม่ได้ถึงจะบังคับให้เข้าก็เข้าไม่ได้มันเป็นอาถรรพ์คือเป็นไปไม่ได้แล้วนั่นจิตเมื่อถึงขั้นที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นธรรมชาติตัวเองที่เลิศเลอหาที่เทียบเทียมไม่ได้ที่กิริยาแสดงออกไปมันก็เป็นสมมุติทั้งมวลเสียไม่ว่าความชมเชยความเฉลิมเสริญมันเป็นสมมุติอันนั้นเป็นวิมุตติแล้วมันจึงเข้ากันไม่ได้ทั้งนินทาและสรรเสริญเป็นหลักธรรมชาติโดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละท่านมาหลักธรรมชาติที่เลิศเลอเลิศเลอที่ตรงนั้นจิตดวงนั้นเป็นจิตที่เลิศเลอมากนี้เวลาเต็มที่แล้วก็แสดงออกต่อโลกก็เป็นประโยชน์แก่โลกเท่านั้น ไม่ได้มีอะไรที่จะกรรมไม่มีมีแต่แบออกแบออกตลอดเวลาอย่างที่เราทำประโยชน์ให้โลกทุกวันนี้ก็เราก็ทำมาดั้งเดิมอยู่แล้วแต่ยังไม่เปิดเผยเหมือนการช่วยชาติคราวนี้เท่านั้นเองแต่ก่อนก็ทำอยู่แล้วตามเป็นพื้นฐานของจิตใจที่ต้องทำอย่างนั้นตลอดเป็นความจำเป็นออกมาจากจิตใจที่บ่งบอกให้ทำการสงเคราะห์สงหาโลกสงเคราะห์ตลอด ถ้าถูกปัจจัยทายทานได้มาสำหรับวัดป่าบันตาไม่เคยเก็บแต่ไหนแต่ไรมาออกช่วยโลกตลอดเวลาตามแต่มีมากมีน้อยช่วยตลอดที่จะให้เก็บไว้ในวัดไปว่าเป็นสมบัติของวัดไม่เราไม่สนใจความจำเป็นอยู่ข้างนอกมีตัวแผ่นดินควรจะสงเคราะห์สงหากันได้ในทางใดก็ต้องสงเคราะห์สงหาเมื่อสิ่งของมีอยู่พอจะสงเคราะห์สงหาได้ต้องทำอย่างนั้นที่จะมาเก็บเฉยๆทั้งๆที่ครับภายนอกเขาก็อยากกัดแจงเจ้าของสมบูรณ์ภูมิผลแล้วก็มาภูมิใจแต่ความสมบูรณ์ของตัวเองไม่คิดถึงความจนใจของคนอื่นบ้างเลยนี่ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ทำแล้วต้องกระจายไปหมดดูใจนี้กระจายออกไปทั่วถึงหมดจึงสม่ำเสมอได้ตลอดไปสำหรับใจที่บริสุทธิ์แล้วเป็นความเสมอภาคตลอดไปมีการช่วยเหลือโลกเราก็ช่วยมาตั้งแต่นั้นเช่นอย่างสร้างโรงล่ำโรงเรียนโรงพยาบาลเราสร้างมาแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้ช่วยโลกนะเราสร้างมาแล้วตั้งแต่เริ่มสร้างวัดโรงล่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ไปพร้อมๆกันโรงพยาบาลก็เหมือนกันสร้างช่วยไปพร้อมๆกันอย่างนั้นจนกระทั่งมาเปิดเผยเวลาออกช่วยชาตินี่เรานั่นเองความจริงเราทำมาแล้วตามสิ่งที่มีที่เกิดมากน้อยเพียงไรไม่เก็บมีเท่าไรออกหมดเลยเพราะเราเป็นหัวหน้าวัดเราเป็นคนสั่งเองเมื่อเป็นอย่างนั้นเราเป็นยังไงตัวเราเนี่ยตัวเรามันก็เปิดเผยตลอดเวลาด้วยความเมตตาสงสารโลกก็ต้องช่วยเต็มกำลังความสามารถไปอย่างนั้นเรื่อยมาอย่างนี้เหมือนดังที่มาอย่างนี้เป็นยังไงเดี๋ยวที่นี่ช่วยทางโน้นเดี๋ยวช่วยทางโน้นทางนี้ก็เพราะอำนาจของความเมตตาไม่ใช่อะไรนะส่วนของมันจะมีหมดมียังอะไรแล้วแต่มันจะมีจะหมดมาหมดไปแล้วก็หยุดซะก่อนเมื่อมีมาช่วยไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่ได้คำนึงว่ากลัวหมดกลัวยังถ้าคำนึงอย่างนั้นแล้วทำไม่ได้นะนี่ไม่มีอย่างนั้นไม่มีมีเท่าไหร่ช่วยไปเรื่อยๆอย่างนั้นสำหรับเจ้าของเองมันก็พอทุกอย่างแล้วก็ไม่ทราบจะหาอะไรมาครอบคลุมมันพอทุกอย่างพอในหัวใจเท่านั้นพอครอบโลกธาตุไปเลยไม่มีอะไรที่จะหยิบจะกรรมเข้ามาเพื่อตัวเองไม่มีมีแต่ความเมตตาเปิดออกหมดมีเท่าไหร่ออกทั้งนั้นแหละแล้วทำลงไปนี่ว่าจะต้องการอะไรไม่มีนะหากเป็นความเมตตาให้ทำอย่างนั้นทำแล้วเพื่อหวังผลอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีหวังผลจะได้บุญได้กุศลไปสวรรค์นิพพานที่ไหนอีกมันก็ไม่เห็นมีมันพอใช้ทุกอย่างเพราะงั้นจึงไม่เอาอะไรมีจะให้ทายเดียวมีเป็นจิตแล้วเราเปิดให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าจิตดวงนี้เป็นอย่างนี้สำหรับธรรมชาติของจิตแท้เป็นอย่างนั้นมันสว่างสวยทั่วครอบโลกธาตุเลยหากรู้ยังไงตัวเองคนอื่นคนใดในสามเลนโลกธาตุเขาไม่เห็นก็ตามเราเป็นผู้ส่งไว้เราเป็นผู้รู้ผู้เห็นธรรมชาติอันนี้เวลาพูดจึงพูดได้อย่างเต็มปากไม่กระดากอายเหมือนอย่างคนตาบอดเต็มโลกคนตาดีเพียงคนเดียวก็ยืนยันตัวเองได้แล้วคนตาบอดจะอะไรมายืนยันเพราะรู้ๆคำดำคำขาวตกเถวตกบ่อโดนนั่นชนนี่ไปคนตาบอดคนตาดีไม่โดนมองเห็นอะไรรู้หมดสีแสงยังไงก็รู้วัตถุต่างๆเล็กใหญ่ขนาดไหนเป็นยังไงมองดูมันก็รู้หมดนี่จิตใจก็เหมือนกันจิตใจเมื่อมันได้ออกรู้แล้วมันพูดไม่ถูกนะความรู้ของใจละเอียดสุดยอดทีเดียวจะพูดได้บ้างเท่าที่โลกพอจะยอมรับได้ก็นำมาพูดบ้างเท่านั้นส่วนโลกยอมรับไม่ได้แต่เป็นอยู่ภายในจิตใจเต็มหัวใจอย่างนี้ก็พูดไม่ได้นะจึงนำมาพูดเฉพาะอันนี้ที่นี่เวลามันเต็มที่แล้วมันหมดนะอดีตความเป็นมาแล้วจะวิตกวิจารกับอดีตความเป็นมาของตนไม่มีอนาคตที่จะไปเป็นอะไรต่ออะไรอีกก็ไม่มี เพราะอยู่ในความพอโดยสมบูรณ์ปัจจุบันก็เลยเรียกว่าไม่มีมันลบหมดอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นสมมุติทั้งมวลอันนี้ไม่ใช่สมมุตินั่นมันก็อยู่ธรรมชาตินั่นเองจึงไม่กำหนดกฎเกณฑ์มาตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนนี่อนาคตจะไปเกิดที่ไหนเกิดอะไรนั่นมันประจักษ์อยู่แล้วนั่นภายในเวลาเป็นมาแต่ก่อนเป็นมาไงมันก็รู้ย้อนหลังไปหมดแล้วผ่านมาแล้วทั้งนั้นยุ่งกับมันหาอะไรปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วพอทุกอย่างสมบูรณ์แบบทุกอย่างหาที่ตรองติไม่ได้ภายในจิตใจดวงนี้นั่นก็อยู่เท่านั้นเวลาตายอะไรจะตายมันก็รู้หมดแล้วธาตุขันธ์ของเราคืออันนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมารวมกันมีจิตเป็นเข้าเป็นเจ้าของเข้าไปปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลส่วนจิตก็เป็นจิตส่วนธาตุส่วนผสมนี่ก็เป็นส่วนผสมอยู่ตามเดิมเมื่อหมดสภาพของมันแล้วส่วนผสมนี่ก็แตกกระจายออกไปส่วนจิตมีบุญมีบาปก็ต้องไปตามบุญตามบาปของตนถ้าจิตที่ไม่บริสุทธิ์ถ้ามีบาปมากก็กดตัวเองลงมีบุญมากก็เสริมตัวเองขึ้นมีเวลายังท่องเที่ยวในวัฏสงสารต้องอาศัยบุญเป็นสำคัญอาศัยบาปไม่ได้ต้องเป็นการทรมานตนมากมายตามแต่ความชั่วที่ตนทำลงไปมากน้อยถ้าเป็นความดีแล้วทำไปทำไปหากเป็นความอบอุ่นในตัวเองจะทำในเวลาใดก็ตามจำได้ไม่ได้ไม่สำคัญความดีงามเข้าสิงเข้าถึงใจถึงใจทั้งหมดไม่ว่าทีลับทีแจ้งเนี่ยหนุนขึ้นมาภายในใจเมื่อมากเข้ามากเข้าจิตใจก็อบอุ่นคนที่ระลึกถึงความตายมีความเดือดร้อนไม่อยากล้มอยากตายมีความเดือดร้อนมากอยากจะคิดเรื่องอื่นมากตกมันเสียอย่างนี้เรียกว่าความดีไม่มีมีแต่ความชั่วทำให้เกิดความเดือดร้อนเวลาจะตายอันนี้เวลาเราสร้างลงไปสร้างลงไปก่อนแล้วถือเอาความตายนั่นแหละมาเป็นอารมณ์นี่เราจะตายอยู่นะให้รีบเร่งขวนขวายเสียตั้งแต่บัดนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เร่งตัวเองเร่งตัวเองพอเร่งตัวเองบุญกุศลเข้าถึงใจแล้วความตายเป็นเพื่อนกันเป็นหินรับสติปัญญาให้ขวนขวายความดีเพิ่มขึ้นอีกในเวลายังไม่ตายไปเสียอย่างนั้นแทนที่จะให้กลัวความเป็นก่อนตายอย่างนั้นไม่กลัวทั้งตีก่อนกลัวแต่เวลาสร้างความดีมากเข้ามากเข้าหากประจักษ์ในตัวเองเลยไม่สนใจทีนี้ยิ่งทำความดีให้สูงส่งเต็มอัตราของความดีส่งถึงนิมุติพระนิพพานโดยแล้วนั่นยิ่งเป็นอีกอันหนึ่งพูดไม่ได้เลยมันมีทางที่จะพูดทั้งที่เจ้าของประจักษ์ใจเต็ม 100% ถ้าว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่จะพูดอะไรก็ไม่ได้นอกจากจะมาพูดเล็กๆน้อยๆที่พอให้โลกสมมุติได้เข้าใจเท่านั้นสำหรับตัวเองหมดความหมายทุกอย่างการเกิดการตายไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วการเกิดการตายหมดโดยสิ้นเชิงเรื่องความทุกข์ความสุขทั้งหลายที่อยู่ในสมมุตินี้ที่ติดพันกันไปในภพชาติต่างๆก็หมดความหมายโดยสิ้นเชิงไม่มีสุขใดจะเสมอเหมือนด้วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์สุดสวยแล้วนั้นถ้าว่าทุกข์ก็เป็นสมมุติเสียถ้าว่าสุขทั้งหลายก็เป็นสมมุติเสียอันนั้นเป็นสุขในวิมุตติบรมสุขพ้นจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายไปแล้วท่านจึงไม่จำเป็นจะต้องมาคิดกังวลกับให้เป็นเงากับลมกับแรงกับเงาตัวจริงท่านรู้อยู่แล้วทุกอย่างท่านจะไปสงสัยอะไรนี่ก็คือความดีที่สร้างเขาเต็มหัวใจแล้วเป็นอย่างนั้นใจนี้ไม่ตายขอให้พี่น้องทั้งหลายจำให้ดีนะคำสอนของพุทธเจ้านี้แม่นยำแม่นยำตลอดมาอย่าไปยึดสิ่งใดเข้ามาเป็นคู่แข่งคำสอนของพุทธเจ้าจะเป็นค่าศึกแก่ตนเองโดยถ่ายเดียวให้เป็นคุณเป็นบุญเป็นคุณไม่มีนะให้ยึดคำสอนนี้ให้ดีคำสอนของศาสดาองค์เอกนี้เรียกว่าเลิศเลยแล้วในโลกนี้มีศาสนาเดียว พุทธศาสนาเท่านั้นที่จะรื้อฟื้นสัตว์ตั้งแต่พื้นๆจนกระทั่งถึงนิพพานได้นอกนั้นเราไม่ได้ประมาทเอาความจริงมาพูดอันนี้สอนความจริงล้วนๆนอกนั้นเป็นความจอมปลอมรูปนั้นคำนี้ชอบอะไรก็ว่าอันนั้นดีชอบอะไรอันนั้นดีไม่ชอบอะไรก็ตำหนิสิ่งนั้นทั้งๆที่ไม่ได้เข้ากับความจริงแต่ธรรมของพระพุทธเจ้านี่เข้ากับความจริงทุกอย่างผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกตลอดไปเลยการสอนโลกจึงสอนตามหลักความจริงสอนอย่างกลงไปกลงมา พอ พูดอย่างนี้แล้วเราก็ระลึกได้นะทำให้ระลึกได้ในภาคปฏิญาณกับภาคปฏิบัติของเราที่เคยปฏิบัติมาเวลาเรียนก็เรียนไปที่ไหนไหนกิเลสมันจะแฝงไปตามมันไปแบ่งเอาเรียนบุญเรียนบาปเรียนมรรคผลนิพพานนรกสวรรค์กิเลสมันจะแฝงเข้าไปมันไปแบ่งส่วนใหญ่เราเชื่อแล้วแต่ส่วนย่อยที่ไม่ให้เชื่อนั้นให้สงสัยนั้นกิเลสมันไปแบ่งเอาเอ๊บาปมีจริงเหรอนั่นส่วนใหญ่เราเชื่อแล้วว่าบาปมีแต่ส่วนย่อยกิเลสไปแบ่งเอามีจริงเหรอนั่นบุญมีจริงเหรอนี่คือกิเลสไปแบ่งให้เกิดความขัดขวางการดำเนินของตนจงระวังนรกสวรรค์มันไปเที่ยวแบ่งส่วนถ้าผู้มีความเชื่ออยู่แล้วมันจะไปแบ่งส่วนอยู่จนได้เมื่อมันกิเลสยังแฝงใจอยู่นะมันจะแบ่งส่วนตลอดจนกระทั่งถึงนิพพานอ่านนิพพานอ่านก็อ่านเต็มหูเต็มตาในตำรับตำราท่านก็บอกนิพพานมีหรือไม่มีก็พระพุทธเจ้าก็นิพพานนั่นแหละครั้งนิพพานมันก็มีจริงๆเหรอนั่นเห็นไหมล่ะนี่แหละเรื่องกิเลสส่วนใหญ่ที่เป็นธรรมแล้วส่วนย่อยที่เป็นกิเลสมันก็แทรกเข้าไปแทรกไปนี่เวลาเรียนนะถึงเวลาออกปฏิบัติที่นี่พอออกปฏิบัตินี่กลับมาลบล้างนะมันหนักลบล้างของมันเองบาปมีหรือไม่มีมันลบไปเรื่อยๆแล้วบุญบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกมันลบเข้ามันไปเรื่อยความมีนี่หนักเข้าเลยจนกระทั่งหายสงสัยเรื่องว่าสิ่งนี้มีหรือไม่มีมีโดยแท้มาตั้งกับที่กับอีกกันอย่ามาพูดเฉพาะเกิดมา 2-3 ปีนี่มาปฏิเสธบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกว่าไม่มีเป็นไปไม่ได้นั่นธรรมชาตินี้มีมาดั้งเดิมมันอยู่ในอำนาจของใครที่จะไปลบล้างได้นะมันก็รู้คุณภายในจิตใจอีกนะเมื่อมันรู้ภายในจิตใจแล้วอะไรมาลบล้างมาได้นะถ้าใจดวงได้รู้เข้าไปปั๊บเท่านั้นจับได้ปุ๊บหายสิ่งที่สงสัยตกออกทันทีในปฏิบัติธรรมภายในใจเนี่ยมันชัดเจนมากนะรู้ตรงไหนมันแน่นอนแม่นยำดูดื่มเข้าไปแล้วเป็นผลบวกตลอดส่วนความคิดสงสัยแต่ที่เราเคยเป็นมานี่ตกออกเรื่อยมีเวลามันก้าวขึ้นสู่ขั้นมรรคเป็นลำดับแล้วนั่นที่นี่แล้วนี่ปลดออกหมดเลยมันปลดของมันเองนะมรรคโสดาสกิทาอนาคามีเรียกว่าขั้นมรรคอันนี้แล้วมันจะลบสิ่งนี้หมดทั้งที่กิเลสไม่อยู่ก็ไม่สงสัยนะพอถึงเข้าถึงอรหัตมรรคแล้วที่นี่เอาแล้วนะพุ่งเลยนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมที่ว่านิพพานมีหรือไม่มีไม่สนใจเลยนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมเราจะเห็นได้เวลาธรรมมีกำลังกล้าสามารถปฏิบัติในตัวเองธรรมมีกำลังกล้าไม่ใช่แต่เรื่องสังหารกิเลสโดยท่าเดียวเหมือนกับกิเลสที่มันมีกำลังกล้าอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกมันทำงานบีบบี้ซีไฟสารโลกโดยอัตโนมัติของมันตลอดมาแต่โลกก็ไม่รู้ว่ากิเลสทำงานเป็นอัตโนมัติเบียดเบียนจัดมีเราเป็นต้นไม่รู้แต่เวลาขึ้นทำเกิดขึ้นนี่มันวิ่งใส่กันปั๊บพอถึงขั้นทำงานอัตโนมัติที่จะก้าวขึ้นสู่มรรคผลนิพพานแล้วนี่กิเลสมีมากน้อยเพียงไรมันจะตีลงเรื่อยหรือครับมากกว่านิพพานหายสงสัยที่ว่าอยู่ชั่วเอื้อมนี่ภาคปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นภาคปริยัติเรียนมาเท่าไรความสงสัยจะแบกกินอยู่ตลอดพอภาคปฏิบัตินี่ความสงสัยจะค่อยลดลงแล้วปฏิบัติให้รู้ตามท่านสอนนะไม่สักแต่ว่าไปปฏิบัติเป็นกรรมฐานโก้เก้ไปอยู่ที่ไหน ว่าอาตมาเป็นกรรมฐานนี่กรรมฐานขี้หมาอะไรอย่างไรไม่ได้สนใจว่าพึ่งปฏิบัติตัวเองแก้กิเลสนี่หมายถึงท่านผู้มุ่งอัดมุ่งทำปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆท่านจะมุ่งมั่นแต่นี่เรื่องเหล่านั้นตกไปเรื่อยสุดท้ายนิพพานก็อยู่ชั่วเอื้อมที่มีธรรมภายในใจมากน้อยเพียงไรนี่ฆ่ากิเลสไปในตัวเองไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถทั้งสี่มีแต่กิริยาฆ่ากิเลสด้วยธรรมทั้งนั้นเรียกว่าขั้นทำงานฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติที่นี่แต่ก่อนเรามีความภาคเพียรหนุนกันไปทีนี้เวลาถึงขั้นนั้นแล้วคำว่าภาคเพียรไม่มีจะมีก็บอกว่าเพียรเพื่อความพ้นทุกข์จุดเดียวเท่านั้นแต่ในประโยคพยายามในปัจจุบันไม่มีมีแต่ลั่งเอาไว้ความเพียรมันกล้าเร่งก็แล้ววันนี้ผ่านอยู่ชั่วเอื้อมจับบุดบิดนี่คำว่านิพพานมีไม่มีไม่หายหมดเลยนี่แหละภาคปฏิบัติมันชัดเจนอย่างนี้ถึงขั้นที่จิตทำงานฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติหากเป็นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ย้อนไปรู้เรื่องของกิเลสที่ทำงานบนหัวใจสัตว์นี่โดยอัตโนมัติของมันไม่ว่ารายใดก็ตามสัตว์โลกมีแต่กิเลสอยู่บนหัวใจทำงานโดยอัตโนมัติของมันมันหาผลประโยชน์ของมันแต่สร้างความเดือดร้อนเป็นฟืนไฟแก่สัตว์โลกนั่นเลื่อยไปอย่างนั้นทีนี้เวลาทำได้บำเพ็ญขึ้นมีพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วมันก็เริ่มฟัดเหวี่ยงกันไปสุดท้ายก็ธรรมะมีกำลังกล้าสังหารแต่กิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเว้นแต่เวลาหลับตื่นขึ้นมาฟัดกันแล้วโดยอัตโนมัตินะนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมตลอดเวลาจนทั้งขาดสะบั้นไปหมดแล้วนั่นเป็นยังไงทีนี้ความเพียรกล้าที่จนลืมหลับลืมนอนระงับลงหมดมหาสติมหาปัญญาอย่าว่าสติปัญญาอัตโนมัติเลยถึงขั้นมหาสติปัญญาระงับหมดเพราะเหล่านี้เป็นทางเดินเป็นเครื่องมือเพื่อแก้กิเลสเมื่อแก้กิเลสให้สิ้นสุดลงไม่มีกิเลสตัวใดเหลือภายในใจแล้วเครื่องมือเหล่านี้ก็ปล่อยลงไปตามหลักธรรมชาติมหาสติมหาปัญญาลดลงทันทีนี่มันจะฆ่ากิเลสเพราะกิเลสตายไปแล้วมันก็หมดเป็นหลักธรรมชาติไม่ต้องบังคับกันไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตาปล่อยวางหากเป็นหลักธรรมชาติของจิตอย่างนั้นเองนี่วิธีปฏิบัติประจักษ์อยู่ในหัวใจพูดได้เต็มปากสงสัยอะไรเราเคยพูดมากี่ครั้งกี่หนแล้วเวลากิเลสเวลาทำทุนมุนวุ่นวายกับกิเลสเจ้าสร้างความกังวลให้ความทุกข์ความลำบากให้แก่ธาตุขันธ์ของตนบางทีเหนื่อยในหัวอกในหัวอกมีเหนื่อยสติปัญญาทำงานอยู่ตรงกลางกิเลสอยู่ตรงกลางนี่มันฟาดนี่จนเหนื่อยในหัวอกเพียไปหมดนั่นขนาดนั้นน่ะมันยังไม่ถอยนั่นน่ะต้องได้พักบังคับให้พักบังคับให้หลับให้นอนสุดท้ายก็เอาคำบริกรรมพุทโธพุทโธมาบังคับให้อยู่กับพุทโธไม่ให้อยู่กับงานฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสฆ่าด้วยปัญญาหดอันนั้นเข้ามาให้อยู่นี่เพื่อพักเอากำลังใจจากสมาธิมีพักถ้าจะอยู่เฉยมันจะโดดเข้าไปทางด้านปัญญาเพราะกำลังรุนแรงมากทางด้านปัญญาสมาธิจะเรียกว่ามันมีความหมายก็ได้ถ้าพูดน้ำหนักของปัญญากับสมาธิแล้ว ปัญญามีน้ำหนักมากทีเดียวจนไม่สนใจกับสมาธิมีแต่จะฟาดกิเลสให้ขาดสะบั้นโดยไถ่เดียวโดยไม่คำนึงถึงว่ากำลังวังชาเรามีมากน้อยเพียงไรเพราะฉะนั้นจึงย้อนเข้ามาหากำลังวังชาพักในสมาธิเพิ่มกำลังวังชาพอมีกำลังแล้วออกอีกถ้าเหนื่อยมากแล้วกลับเข้ามาพักสมาธิเรื่อยอย่างนี้มีราบลื่นที่สุดท้ายก็กิเลสก็ขาดสะบั้นไปหมดไม่มีได้เหลือเลยนะท่านเป็นยังไงที่นี่เรื่องมหาสติมหาปัญญาหรือความเพียรเป็นธรรมจักรจนกระทั่งไม่ได้หลับได้นอนหายเงียบไปตามกันหมดพักก่อนนอนหลับตามความสะดวกสบายไปเลยนะเป็นเองไม่ต้องมาบังคับกันละในกิเลสขาดสะบั้นเป็นในชี้นิ้วเลยทันทีมีกิเลสเท่านั้นควรหัวใจสัตว์โลกมีมากมีน้อยละเอียดขนาดไหนมันจะควร ตามส่วนของมันจนได้นั่นแหละจนกระทั่งมันขาดสะบั้นไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลือเลยในที่นี้หมดโดยประการทั้งปวงสมมุติทั้งสามโลกธาตุไม่มีความหมายมีความหมายอยู่กับกิเลสกวนใจถ้ากิเลสที่กวนใจนี้ขาดสะบั้นออกไปแล้วโลกนี้เหมือนไม่มีท่านจึงเรียกว่าสุญญโตโลกังโลกนี้ว่างไปหมดก็คือกิเลสในพระขวางไม่ให้ว่างพอกิเลสขาดออกไปแล้วโลกมันก็ว่างไปหมดมันจะมีอะไรว่างไปหมดไปนั่นนี่แหละอำนาจของธรรมพอปฏิบัติแล้วอากาลิโกแปลว่าไงไม่มีการสถานที่เวลาทั้งการทำบาปทั้งการทำบุญสร้างอัตสร้างธรรมสร้างบาปสร้างกรรมได้ทุกเวลาเหมือนกันใครหันไปสร้างทำบาปก็เป็นบาปตลอดไปใครหันมาสร้างทำบุญทำกุศลก็เป็นบุญประโยชน์ตลอดไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นนั่นทำได้ตลอดนี่แหละมรรคผลนิพพานอยู่กับศาสนาได้พุทธพระพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานขอให้พี่น้องชาวพุทธเราทราบไว้โดยทั่วกันนะนี่ออกมายืนยันจนจะตายแล้วนอกนั้นจะว่ากันงูๆเปล่าๆเพราะผู้ปฏิบัติธรรมและผู้สอนธรรมเป็นคังกิเลสจะเอาความแน่นอนตายใจได้อย่างไรใครหนักไปทางใดกิเลสเห็นไปทางไหนมันก็สอนไปตามทางของกิเลสที่ชอบใจกิเลสสอนคนจะสอนไปไหนก็สอนแบบกิเลสธรรมสอนโลกคือศาสดาองค์เอกไม่มีกิเลสแฝงเลยสอนโดยธรรมล้วนๆสอนไปไหนจึงถูกแม่นต้องแม่นยำในนามโลกวิถีรู้แจ้งหมดเรียบร้อยแล้วสอนจึงไม่ผิดศาสดาองค์เอกสอนไม่ผิดใครจะปฏิบัติให้ปฏิบัตินะถ้าพลาดจากนี้แล้วตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์นะนี่ได้ฟาดมาเต็มเหนียวแล้วเป็นสักขีพยานหรือเป็นเครื่องยืนยันให้ท่านทั้งหลายได้ฟังการพูดนี้ไม่ผิดคือเกิดพูดออกมาจากภาคปฏิบัติที่ได้รู้ได้เห็นมากน้อยในธรรมทั้งหลายตลอดกิเลสมากน้อยจะขาดสะบั้นลงไปเพราะการสังหารมันด้วยธรรมก็ได้เต็มหัวใจนี้ทุกอย่างแล้วกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยที่นี่ต้องมาว่างกับตัวไม่มีกิเลสขวางนั่นเองจะพูดอะไรมันไม่มีกิเลสขวางใจแล้วว่างหมดถ้ากิเลสยังขวางใจอยู่ไม่ว่างทั้งนั้นแหละมันกิเลสได้ขาดสะบั้นจากใจแล้วสุญญโตโลกังมันว่างสุญญโตโลกังโลกก็คือโลกของกิเลสมันว่างจากหัวใจหมดแล้วมันก็ว่างไปหมดนั่นพากันจดกันจำมานะ เรื่องมากเรื่องผลทั้งหลายอย่าไปสงสัยพระพุทธเจ้าทรงชี้บอกด้วยมากด้วยผลพระไทยพุทธเจ้าคือพระไทยที่ทรงมากทรงผลสมบูรณ์แบบแล้วนำมาสอนโลกด้วยมากด้วยผลเราจะไปลบล้างอะไรให้กิเลสมาลบล้างวะมรรคผลไม่มีบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มียาไปอุตริแข่งพระพุทธเจ้านะจะจมไปโดยไม่รู้สึกตัวนะถ้าใครยอมตามพระพุทธเจ้าคนนั้นมีหวังเป็นลำดับลำดาไปที่พูดที่มาสอนที่เลิศเลยสุดยอดแล้วในสามโลกธาตุนี้ไม่มีใครมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สองและแม่นยำมากไม่ผิดไม่พลาดท่านจะเรียกว่าสวาคตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วดังจริงเราสวดอยู่ว่าสวาขาโตพระวตาธรรมโมพระธรรมอนุพระผู้มีภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั่นเราตัดอยุย่อว่าสวาขาธรรมตัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วนี่เป็นสวาขาธรรมทั้งนั้นธรรมพุทธเจ้าไม่มีคำว่าผิดพลาดคลาดเคลื่อนพอที่ใช่ผู้ปฏิบัติตามผิดพลาดไปได้ไม่มีให้เป็นที่แน่ใจสิ่งที่พาให้ผิดพลาดอยู่ในตัวของเราก็คือกิเลสมันขัดมันแย่งกันกับทำอยู่ตลอดเวลาถ้าจะสร้างความดีเรื่องอุปสรรคมาทันทีแล้วนะนี่แหละกิเลสถ้าเราจะสร้างความดีไม่ว่าความดีประเภทใดอุปสรรคมันจะเข้ามาขวางทันทีหาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้ใส่สุดท้ายกิเลสจะไปกินเงียบเจ้าของเลยไม่ได้ทำตามความต้องการนะจำเอานะตรงนี้ละมานของเราคือกิเลสอยู่กับใจกระชิบกระซาบขีดขวางเราจำให้ดีเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านั้นนะพอโอ้โหโถโถโถปวดขาเลยวะยืดเหยียดเท้าแล้ววางอะไรคุณหลวงฟังเทปวันนี้พอเข้าใจบ้างหรือเปล่าล่ะอย่ามาบีบบีบอะไรบีบกิเลสในหัวใจเจ้าของสิเรียกคุณหลวงนั่งอยู่ด้านนี้ได้วันนี้เจ็บนะธรรมดานั่งอย่างคนวันนี้นั่งมันก็ได้แหละวันนี้นั่งฟังธรรมได้สบายสบายหรือทำหรือ ที่นั่งได้สบายสบายหรือทำแขกหน้าผามันก็ไม่รู้แล้วเอาละพอละจะกลับก็กลับละนะมีเพื่อนละเอาอะไรอะไรมาให้ก็รับเรียบร้อยแล้วจบ

0: นั่นน่ะมันประจบเองเราไม่ใช่บ้าประจบว่าอะไรเรารู้หมดเนี่ยแล้วไม่หลงอะไรก็ปนของคนง่ายๆน่ะว่าเข้าใจประคูยนประจบอยากให้เราเข้าพระสมเด็จสังฆราชถ้าเราเข้าไปนี่จะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องแล้วก็รู้ทันทีอะไรนั่นเราก็ท่านเคยจะหนีกันมาสักเท่าไหร่แล้วสมเด็จสังฆราชมีอะไรวะวันนี้เทศสักกี่นาทีนะ
1: 36คร
0: ับ
1: 36
0: นาทีวันนี้ไม่มากแล้วนะแต่มันมีเข้มข้นมันก็เหนื่อยง่ายอย่างนี้นะถ้ามีเข้มข้นเราจะเหนื่อยง่ายถ้าเรียบเรียบแล้วไปได้นาน
2: ค
0: ุ
2: ณน้าหมอบุญเลี่ยมฝากกระปาถวาย
0: มาเนี่ยมาเย็นเอาขึ้นมาเออเอาละได้แล้วอันนี้จานมานี่ของวัดหรือของบ้านของนายก็ช่างเถอะราคาก็เลยจันมาศรัทธาต่างหากมีกำลังมากมีคุณป้าตอนนั้นอย่าเข้ามายุ่งพวกนี้เมื่อเดือดจะเอาอย่ามายุ่งเห็นไหมปุ๊บจันท่านขี้เลยนี่ถ้าโลกเขาว่าโอดแล้วก็อยู่ว่ามันก็จะไม่ว่าโมโหแล้วหน้าเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรอย่ามายุ่งเท่านั้นพอพวกนั้นถักเป็นบ้ามาเลยเราไม่มีอะไรเฉยเลยบางทีก็มันดีเหมือนกันนะนี่ประชาชนเขาจะมองอยู่วัดป่าต่างๆเนี่ยกำลังเทศแบบที่ว่าทั้งตะกัดตะฉีกเลยว่าเล่นตึงพอดีไอ้หมาไอ้ผู้ขี่มันวิ่งเข้ามานี่ว่าจับหางหมาเลยเล่นกับหมาเลยเทศแล้วหยุดเลยอย่างนี้โอ้ยเหมือนจะกัดจะฉีกแล้วมันสบายเล่นสบายเล่นสบายเฉยเลยนะแต่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรในจิตก็พูดตามจิตญาของธรรมเฉยเลยพอหมาเดินผ่านวิ่งผ่านมันคว้าหางมันได้เล่นกับหมาไปเลยทีนี้การเชิดหยุดเลยหยุดชะงักไปเลยนะเนี่ยอย่างนั้นแหละเราแน่มาได้แล้ววันนี้ก็เทศจะย่อก็ตามแต่มีเนื้อและธรรมสำคัญอยู่นะวันนี้ไม่ได้เชิดมาอันนี้ท่านมีเรื่องเล่มเลยมันจะเหนื่อยมีเหน็ดมีเหนื่อยบ้างเป็นธรรมดาหยิบนอนหยิบนี่แหละนี่ก็ดีนะอะไรต่ออะไรเนี่ยตัวนี้มาประมาณสองเพิ่มขึ้นมีคนเขาถามมาเรื่อยๆนะบางคนก็เป็นลักษณะว่ามาโดยประชดก็มีบางคนก็ว่ามาด้วยความอยากเข้าใจจริงๆก็มีเขาบอกว่านี่ทราบใครก็ทราบทั่วกันว่าท่านอาจารย์มั่นท่านเป็นพระอรหันต์แต่ทำไมท่านจึงฉันหมากอยู่วางนั้นนะว่าแต่เราไม่เคยตอบแล้วปากอมขี้ตอบอะไรปากของเราอมธรรมเข้าใจไหมล่ะปากอมธรรมก็ปากอมขี้มันเข้ากันได้ยังไงอย่างนั้นก็มีบางคนพูดยันเลยไม่เชื่อตัวที่ดีมานะใหญ่เรามีอย่างนั้นยิ่งแล้วบางคนก็ถามอยากเข้าใจฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ปากอมขี้ถามมาหูอมทำไม่อยากฟังนะเข้าใจไหมรู้กันนี้ผมว่าคนข้างนอกเต็มหมดคนข้างนอกเต็มหมดตอนนี้คนต่างมากเหมือนกันอยู่ถนนก็คงจะแยะนะอยู่ถนนก็คงแยะคนนะ
1: หมดเต็มเลยครับ
0: นะ
1: พี่ถนนเต็มเลยครับ
0: อันนี้ก็เต็มหมดคือวันพรุ่งนี้ก็พอฉันจะแย่จะไปเยี่ยมท่านราชจะเยียขาที่โรงพยาบาลอะไรตุลาเหรอโดยหลังจากฉันจะแย่ไปเยี่ยมก็ลูกสาวจะมานิมนต์ให้ไปท่านรู้สึกอาการหนักท่านว่าเอาสร้างบรรดาลูกหลานทั้งหลายสร้างบุญสร้างบุญสมพระพุทธเจ้าจะเป็นศาสดาเอกจากการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดสร้างบาปบาป หากรรมทั้งหลาย

0: ใครมาเป็นผู้ที่เจ้าสอนเราให้ไปทำบาปเคยไหมไม่เคยมีสร้างแต่บุญแต่กุศลทั้งนั้นเพราะงั้นเวลาตัดสู้แล้วอะไรเหตุผลกลไกมายังไงถึงจะเป็นผู้ที่เจ้ามาจากการสร้างบุญสร้างผลทำบุญให้ทานทั้งนั้นได้ไงอย่างนั้นแล้วท่านจึงสอนให้ทำคงมามากส่วนนี้ถ้าตกมาแล้วก็เปื่อยเรียกว่าตายถ้าตกมาแล้วไม่เหลืองตายเลยตายเลยตกมาแล้วมันก็สิ้นไม่มีแล้วค่อยเปื่อยเดี๋ยวตายไปแล้ว
1: ไหนยาที่เคยให้ฉันมาหรือเปล่าวันนี้น่ะหรือต้องให้ทวงทุกวันเหรอมันเป็นยังไง
0: ครูเขาคงรอจังหวะไอ้เราพออะไรได้ขู่เลยไม่รอจังหวะคนหนึ่งก็รอจังหวะที่จะถวายถ้าจะปลูกปักมาถวายกลัวถูกขนาบเข้าใจไหมแล้วด้อมด้อมนี่เลยเลยไม่พ้นขนาบจนได้เลยเนี่ยเข้าใจไหมล่ะน้ำยาไปไหนล่ะขนาบแล้วนั่นไอ้รถด่านเขาวันนี้ไปนั้นถึงรู้ว่ามากนะรถนะหลั่งไหลขึ้นอยู่โถทั้งขึ้นทั้งลงไหลตลอดเขาคงมีรายได้เยอะอยู่รายหนึ่งเขาเก็บเท่าไหร่ไม่รู้นะรถผ่าน
2: ไปนะครับก่อนที่เสร็จ40บาทตอนนี้ไม่ทราบเท่าไหร่
0: นั่นแหละอย่างนั้นนะหลายเดือนไปเขาเก็บค่าด่านเท่าไหร่ลงทางนู้นเขาก็ไม่เก็บลงมาเขาก็ไม่เก็บทางนู้นขึ้นเขาก็เก็บลงมาทางนี้เขาก็ไม่เก็บอย่างไรรถเราไปเขาจำได้ทันทีนะเขามองเห็นไกลๆรถเราเขาจำได้ทันทีเรามองไปก็รู้เพราะเรามองมันเขาไม่มองเห็นปั๊บดูอากับกิริยาเขาจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วบุบบับเนี่ยเขารู้เราแล้วนั่นหลวงปู่ชอบเก่งหลวงปู่ชอบท่านเด่นทางเสือนะกรรมฐานแต่ละองค์องค์เด่นคนละทางหลวงปู่ขาวเด่นทางช้างหลวงปู่ชอบเด่นทางเสือกับงูหลวงปู่ชอบเสือกับงูหลวงปู่ผางจระเข้เด่นไปคนละทางเดี๋ยวเรามาในงัดของเราออกไปเฉยไปแข่งเฉยนะองค์นั้นดีทั้งนั้นองค์นี้ดีทั้งนี้เราดีอะไรดีเรียกใครมาหาเนี่ยกระเป๋า หนักหรือเบาก็ใจมันเก่งทั้งนั้นนะเราไปมาเราคว้าใส่กระเป๋าเลยไม่มองอื่นละเข้าใจไหมนี่มันเก่งทั้งนั้นเขาเลยไม่อยากมาเข้าหน้าละเขาก็มาเขาต้องเอากระเป๋าไว้ข้างหลังแล้วไหนอยู่ไหนวะอีกละตามเอาจนได้เลยอะไร
3: ท่านอาจารย์บ
0: ั
3: ณฑิตผ่านจดหมายของพระสังฆราชอินโดนีเซียที่ส่งผ่านสันติท่านกราบเรียนเจ้าค่ะท่านเจ้
0: าก็เพียงรับทราบไว้อย่างนั้นนะผมยังไม่มีโอกาสไประยะนี้นะแต่เท่านั้นแหละอินโดนีเซียนี่เขามีผู้จัดการงานอยู่มากเลย
2: คร
0: ับ
2: คนลุงควรครับ
0: มีมากคนลุงควร
2: ครับ
0: ที่เขาเนี่ยมองมานี่ก็เกี่ยวกับพวกที่การเงินเสียมาอยู่วัดป่าหลังกลางเนี่ยนะต้นเหตุมันอยู่ตรงนี้อ่ะคือสันติคนหนึ่งนะผู้หญิงคนนี้พอนาสำคัญนะก็เนี่ยเป็นสายต่อกันดูสันติคือเขาก็งานดีนะน่าฟังเขาพูดแล้วเขามีแปลกอย่างนี้ปียาของติดเขามีรู้นั่งรู้นี่แปลกแปลกอย่างนี้คนอย่างนั้นก็ไปตกแล้วก็มีเขาก็รู
2: ้คนยังไม่ตายไปเห็นตกนรกอยู่แล้วครับ
0: เ
2: น
0: ี่
2: ยแล้วเป็นเพื่อนเพื่อนเขาที่ภาวนาอยู่บ้านตาดกันด้วย
0: เนี่ยก็เพราะมันงานดีไปดูกระต๊อบแก่บ้านหนึ่งเขาไปดูกระต๊อบแก่นะบ้านหนึ่ง มันคือจะดูแค่จะเด็กจะอยู่นี
2: ่
0: แต่มันเหตุการณ์เงาที่เราก็จะเข้าไปนั่งนั่งมันมีอะไรสืบต่อกันเรื่อยๆหรือทำให้ไปเรื่อยหรือเข้าไปอยู่ที่ของเขาภาวนาเขาอยู่แค่กันได้ที่ภาวนาเขาเหมาะอยู่แค่ก็เรื่องก็มีอะไรใจเต็มแช่อยู่ข้างแค่นั้นก็มือเป็นอะไรอย่างนี้มือพวกผ้าพวกอะไรขึ้นนอนไอ้หยองเขาจัดที่นอนไอ้หยองนี่อะไรวะนี่ที่นอนไอ้หยองวะผ้ารองแล้วเรียบร้อยไอ้หยองมันนอนขึ้นเพราะเห็นนี่แหละไอ้หยองมันจึงไม่อยากไปวัดนะมันอยากไปสลาต้องลากกันไปสู่มันไปไม่งั้นมันไม่ไปมันจะไปมันติดอย่างนี้อย่างว่าเขาแยกหาถ้าเห็นก่อนไอ้หยองติดไปด้วยอ่ะนี่ทำขึ้นนอนให้ข้ามนอนขึ้นนอนเขาเนี่ยขึ้นนอนเขาแบบนี้ขึ้นนอนไอ้หยองอยู่นั้นแค่เดียวก็ทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็อะไรมันก็มีแต่เราเวลาก็ไปแล้วก็ฝากคำเออเห็นอยู่หลายอยู่แถวบ้านเงี้ยมองดูแล้วก็ง่ายอยู่ง่ายอยู่แต่เวลาเราสิ่งที่ง่ายอยู่ก็นี่มีอยู่แต่เวลานี้มันยังออกไม่ได้ฮะคือเราถามอะไรออกไม่ได้เพราะว่าขี้เราพอมันจะหัวแตกก็เจ็บขึ้นดูยังไม่ปวดขี้จะขี้ซักไปนั่นก็หมายว่ามันยังออกไม่ได้ไอ้ไอ้ออกไม่ได้ผมคือมันจะโอกาสขี้หรือว่าเป็นง่ายอยู่ง่ายแค่เขาแต่ไอ้พวกหมอนพวกอะไรเต็มผ้าเต็มข้างๆแค่เรียกแต่เต็มข้างนี้ก็มีไอ้ที่นอนไอ้หยองเขาก็นอนตรงนี้หลวงปู่ชอบกับเสือถูกกันเนี่ยหลวงปู่ชอบเนี่ยมันเป็นไงตามนิสัยเนี่ยถ้าท่านชอบเล่นกับหมาเนี่ยกับหมาโอ้ยชอบมากนิสัยท่านชอบเล่นกับหมาเวลาท่านไปในป่าเสือมักมาหาเสมอตอนเช้าก็มาตอนเช้าสายสายก็ขึ้นมาหาตอนกลางคืนก็มาตอนเช้าก็มาคนเดียวกลัวมันขึ้นมาหามันเสียงมันทำรามขึ้นมาสนุกสนานของมันเนี้ยมันขึ้นมาท่านก็เดินโยกมือท่านเล่าให้ฟังเมื่อนี้ใจมันต่างกันอย่างนี้เวลาอาจารย์ชอบมักจะเจอจะเสือมักมาหาเสมอมันเคยฟังสองสามรายเรื่องเสือท่านเคยบอกผมเนี่ยเสียงมันเฮ่อๆขึ้นมาอันนี้มันจะขึ้นมานี่นะท่านว่างั้นนะแล้วก็เสือก็ขึ้นมาด้วยเสียงเฮ่อๆขึ้นมาตามภาษาเขาอ่ะท่านก็เดินอย่างผมตอนเข้ากำลังจะถึงเวลาบินกระบาดท่านเสือก็โผล่ขึ้นมาแล้วพอขึ้นมาเรื่อยนะไม่อยู่เฉยเห็นคนแล้วก็ขึ้นมาเขาที่เขาก็เดินกลมมันก็ขึ้นมาท่านก็อยู่มันขึ้นมาพอขึ้นมาถึงนี่ทางกลมทางขึ้นมาถึงที่นั่งนั้นมันก็มาอยู่ที่นั่งท่านก็ยังเดินยังกลมมึงมาอะไรอ่ะต้องมาง่ายนะอย่างนั้นท่านไม่กลัวนะมันขึ้นมาหาอะไรนี่ครูจะลงไปบิณฑบาตแล้วนี่นะว่าไปว่างั้นบอกว่าไปมันก็ยังเฉยดูอยู่นี่ดูท่านจ้องดูอยู่ท่านก็เดินมาหามันนะครูนี่ครูกำลังจะบิณฑบาตแล้วเนี่ยมึงขึ้นมาหาอะไรบอกว่าไปมันก็ยังไม่ไปมันเลยจับโยนเบ้อไปอยู่แล้วโอ้ที ลงไปข้างล่างอย่างนั้นแหละ นี่อยู่พม่าก็เหมือนกันเนี่ยมันเป็นตามนิสัยนะไปอยู่พม่าท่านอยู่พม่าตั้ง5 ปีนะ
1: ท่านพูดภาษาพม่าได้ชัดเจนท่านคงจะไปอยู่กับพวกพม่าแท้ถ้าเป็นพวกไทยใหญ่นี่ก็คงไม่รู้ภาษาพม่าแล้วมีคงไปอยู่กับพวกพม่าโดยแท้แล้วที่นี่เวลาไปอยู่นั่นเป็นถ้ำภูเขาทางขึ้นภูเขาท่านก็ไปอยู่ถ้ำมีแคร่อยู่นั้นอยู่บนถ้ำอยู่แคร่นั่นแหละทางอยู่กรมไปนั้นลงไปนู่นพอห้าโมงเย็นไอเสือโคร่งใหญ่นะไม่ใช่ธรรมดานะมันก็ดุ่มดุ่มขึ้นมานี่เลยตอนนั้นท่านกำลังนั่งอยู่บนแคร่ตอนห้าโมงเย็นท่านนั่งอยู่มันขึ้นมาโอ้มันมาอะไรไอ้นี่นะวะมันมามันมองเห็นท่านแล้วมันแพ้ไปดูเท่านั้นแหละมันไปดูมากแล้วมันมองข้างๆมันคงเคยขึ้นไปนอนท่ามองไปเห็นท่านแล้วมันก็มองข้างมานี่ปั๊บโดดขึ้นนี่เลยโดดขึ้นนอนอยู่บนนี่มันเป็นหินที่ขนาดมันพอนอนได้สบายนั่นแหละท่านี่ทางอยู่กรมลงไปนี่มันอยู่นี่หัวจงกรมท่านอยู่นั่นเห็นมันก็ไปนอนอยู่นั่นจะเฉยไม่สนใจกับคนท่านว่านะกับเรามันก็ไม่สนใจนั่นเลียแข้งเลียขาเหมือนหมาท่านว่างั้นนะเลียนั่นเลียนี่อยู่เฉยจนกระทั่งค่ำนึกว่ามันจะลงมันก็ไม่ลงท่านว่างั้นนะทีนี้เราจะเดินจงกรมก็รู้สึกขยะขยะมันอยู่ที่หัวจงกรมมันอยู่ที่หัวจงกรมนี่อยู่นี่สูงประมาณสักเมตรกว่าที่มันนอนอยู่นี่ทางกรมทางศูนย์นี่ไปวันนั้นเลยอดเดินยังกรมมันลักษณะมันขยะขยะทนมากก็มันนอนอยู่นี่มันเสือโคร่งใหญ่นี่นะวันนั้นเราเลยไม่ได้เดินละอันว่างั้นนะที่นี่เราก็ถึงเวลาแล้วก็ภาวนาอยู่ข้างในจุดไฟก็จุดมองมาทีไรก็เห็นเขานอนอยู่นั่นอยู่อย่างนั้นนะเหมือนสัตว์เลี้ยงคนเรานี่แหละตลอดตีสามลูกออกมาว่าจะมาเดินจงกรมมันก็ยังนอนอยู่นั้นว่างั้นเราก็เลยไม่กล้าเดินว่างั้นนะเราก็จุดไฟดูแล้วก็เห็นมันเราก็เลยนั่งภาวนาอยู่ในแคร่ท่านว่าจนกระทั่งสว่างมองไปที่นี่เขานอนก็เอาหัวก็เอาขางก็พาดหัวเงียบเลยมองไปเขาเอาคางเขาพาไปเรื่อยมองเฉยเลยที่นี่แบบนอนเงียบไม่กระดูกกระดิกเลยจนกระทั่งถึงเวลาบิณฑบาตที่นี่ที่เวลาบิณฑบาตออกมานี่เขาอยู่ที่นี่คราวนี้จะตัดสินใจกันละคราวนี้อยู่ด้วยกันมาตั้งคืนแล้วอนุญาตคราวนี้จะเป็นคราวตัดสินใจกันอนุญาตแล้วเราก็ถึงเวลาบิณฑบาตแล้วก็คลองผ้าจะลงไปจะเดินมานั่นที่นี่เป็นว่าพอเดินมานั่นละเนี่ยพระท่านหิวข้าวนะเป็นว่าท่านจะลงมาบิณฑบาตนะให้อย่างอยู่นี่ก็อยู่เขานอนดูอยู่นะเขาไม่ดูก็ดีแหละเขาดูท่านยืนพูดกับเขานี่ท่านจะบิณฑบาตแล้วนะว่าท่านหิวข้าวเป็นว่าท่านจะลงบิณฑบาตถ้าอยากไปก็ไปไม่อยากไปอยู่นี่ก็แล้วแต่เลยท่านก็เดินมาเนี่ยเขาก็นอนเฉยไม่ดูก็ดีนะนอนดูท่านก็เดินเขาก็นอนอยู่นั่นแล้วไปบิณฑบาตกับไม่บอกให้คนทราบนะเดี๋ยวเขาจะมาทำลายมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำเฉยจนกระทั่งบิณฑบาตฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างบาตรอะไรสายขึ้นมาไม่เห็นเลยหายเงียบเขาไปจะเมื่อไหร่ไม่รู้แล้ววันหลังนึกว่าเขาจะมาอีกเลยมันมาจนกระทั่งหนีจากที่นั่นไม่มาอีกเลยฉันว่ามีหนเดียวนะอย่างนั้นแหละท่านท่านแจ้งชอบมาเรื่อยเสือมาหาเรื่อยมันนิสัยมันถูกกันไงขึ้นมาท่านอย่างนี้ก็มาอยู่เรื่อยๆมันนิสัยต่างกันแล้วสำหรับหลวงพ่อขาวนี่พวกช้างป่านะไม่ว่าจะช้างบ้านมันก็มาหากินอะไรสำหรับมะขามให้โยมเขาเอามะขามมาไว้สำหรับเอามาเช็ดบาทมะขามไปเปรี้ยวอะไรนะท่านเล่าให้ฟังท่านก็อยู่แค่นี้แหละมีมะขามก็อยู่ที่นี่ช้างมันก็มาที่นี่คนก็อยู่ที่นั่นมันก็เห็นคนอยู่แต่นี่เป็นช้างบ้านเพราะว่ามันใช่ช้างป่าแล้วมันรู้ภาษาคนมันมานี่ก็พอมาที่นั่นที่นี่มันก็ไม่เห็นมะขามมันก็ฟาดมะขามแล้วคว่ำจนหมด โอ้ยนี่อ้ายท่านว่างั้นอ้ายอ้ายว่าทางภาคเหนือเขาพูดว่านี่อ้ายว่าเออมะขามนี่เอามาสำหรับมาเช็ดบาดล้างถูบาดนะคือมันเข้าสนิมเหลืองๆตามทองของมันฝาบาดนะเอามาถูบาดนะนี่เอาไปกินเดี๋ยวมันจะหมดแล้วนะถึงว่างั้นนะเขาหยุดนะพอว่างั้นเขาหยุดนิ่งฟังเอาฉะนั้นละไปฉะนั้นเอาไว้ให้ล้างบาดหน่อยกันว่างพอว่างั้นเขาก็ไปซะอ้ายไว้เขาก็ลงพื้นฝังไปเลยอย่างนั้นแหละที่เวลาไปกับท่านจันท่านจันท่านจันขาวหลวงปู่มั่นแล้วก็
2: มหาทองส
1: ุ
2: ข
1: อาจารย์มหาทองสุขไปด้วยกันสามองค์นี่ก็ท่านกับพูดภาษานั่นอันนี้ก็ช้างบ้านเหมือนกันมันเป็นช่องที่จะขึ้นเขาคือไปทางอื่นไม่ได้นะมันต้องไปตามช่องแล้วพอดีมีกอไผ่อยู่ติดกับทางเขากำลังกินใบไผ่อยู่นั่นพอไปนั่นโอ้นี่ช้างว่างั้นอันนี้ก็ยืนอยู่นั้นแล้วนี่อาจารย์ขาวนี่นะท่านพูดเก่งนะกับช้างนะแล้วว่าอ้ายอ้ายเรียกว่าอ้ายอ้ายคือพี่นั่นแหละเนี่ยพวกน้องทั้งสามคนนี่จะไปที่นี่นะไม่มีทางไปให้อ้ายหลีกทางให้หน่อยพวกน้องทั้งสามคนนี่จะไปนี่นะไม่มีทางไปพอคึกคักหันมาดูคนก็พูดอีกเนี่ยพวกน้องจะไปนี่นะไปทางนั่นน่ะที่อ้ายอยู่นั่นน่ะทางอยู่นั่นนะพวกน้องจะไปที่นี่แล้วไอ้อ้ายหลีกทางให้หน่อยจะเดินทางไปนี่นะเขาฟังแล้วก็วัดเลยหันหน้าเขาก็ไผ่เขาเอางวงเขาแล้วงาแทงเขาก็ไปนิ่งเลยนิ่งเขาก็ฟังพ่อแม่อุจจารย์เออเขาลงใจแล้วสันวางนั้นเอาไปได้ที่นี่ไปเขาอยู่นั่นเขาก็อยู่นั่นนะคนก็ไปนี่แหละเขาเอางวงแล้วก็เอางาแทงเข้าไปกอไผ่เอาก้นออกมาข้างๆเสียงๆคนก็ไปนี่นะแล้วก็ผ่านไปได้ไอ้เราก็มาโดนบันดาลอะไรก็ไม่รู้ไปพอดีไอ้กดทั้งเราขอกดแล้วนี่ว่าท่านว่าไปเกี่ยวกับแหนงไม้ไผ่นั้นแล้วดึงยังไงมันก็ไม่ขาดก็เลยจับอันนี้นะตาชำเลืองดูชำเลืองดูช้างตามันใสแก้วนะมันนิ่งตามันใสแก้วตอนนี้ก็ปลดเสร็จแล้วก็ไปพอไปพอสมควรแล้วก็อาจารย์ขาวนั่นท่านพูดกับช้างเก่งนะอ้ายเอ้ยอ้ายว่างั้นนี่น้องผ่านมาแล้วละอ้ายจะหากินหญ้าก็ได้แล้วนะอ้ายน้องจะไปแล้วเพราะว่าจะเถียงบึ่งบังเลยที่ไปเป็นอย่างนั้นเลยมีท่านจันทร์ขาวกับช้างเขาก็ดีอยู่ช้างป่าก็มีเรื่องช้างป่านี่ชัดเจนมากนะคือได้ยินเสียงมันเปิ่งบางปังในดงท่านก็อยู่ดงมันจะมากรุงนี่นะอ้าวช้างตัวนี้จะมาที่นี่แล้วท่านเลยรีบเอาเทียนไขไปจุดเทียนไขทางกรมให้มันทราบว่ามีไฟที่มีคนที่มันจะไม่มาว่างั้นนะเลยไปจุดไฟท่านได้จุดเทียนสามเล่มท่านว่างั้นนะเดี๋ยวมันมาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาอ้าวโกงเข้ามาที่ไฟนี่เลยแทนที่มันจะกลัวไฟไม่กลัวเราก็ปุ๊บปั๊บปล่อยไฟแล้วก็เดินจงกรมเลยที่นี่สละตายว่างั้นนะเอามาก็มามันก็มาโกงๆเลยเรามาทางจงกรมนี่มันก็มาข้างๆทางจงกรมมายืนตึ๊กอยู่นี่เลยระหว่างกลางทางโน่นกับนี่มันอยู่ข้างๆและยืนอยู่นั่นเลยเป็นภูเขาทั้งโลกท่านก็เดินอยู่กรมอยู่นั่นเลยท่านว่าเอาเป็นอะไรก็ตามเป็นตายก็พละหมดแล้วมีแต่ภาวนาเรื่อยไปโอ้ยมันอยู่นะไอ้ไฟนั่นเดียวหมดไม่รู้ว่าหมดไปนานเท่าไหร่ดับไปหมดแล้วมันก็ยังไม่หนียืนหูกลางอยู่นี่ท่านก็เดินจงกรมอยู่เลยท่านก็ไม่ยอมหนีเหมือนกันสุดท้ายรู้ประมาณจากชั่วโมงกว่าท่านว่ามันยืนอยู่นี่เลยท่านจะเดินยุ่งกลมเลยจนกระทั่งมันไปเวลามันจะไปก็เบิ่งบังให้ก็ไปเลยหันหลังกลับไปเลยคนก็เดินยุ่งกลมเนี่ยท่านก็ทำได้อย่างนั้นนะ มันนิสัยมันต่างกันนะกับช้างเป็นจันทร์ขาวนี่ช้างช้างใหญ่ช้างโทนช้างตัวเดียวเงินมาอยู่ที่นี่อย่างนั้นแล้วถ้าเป็นอย่างหลวงตาบัวเลยขี้ทะลักเลยเขาจะไม่มีเหลือที่ติดตัวละเขาจะแต่เราไม่เคยเจอนั่นแหละเนี่ยนิสัยมันต่างกันไปอยู่ป่าเสือก็อยู่เหมือนกันหมดแล้วเรื่องอย่างนี้นะแต่เราก็ไม่เคยเจอเสือนะไม่เคยเห็นแต่ลอยมันมาเรื่องลอยมันบ่อยละเราทำแค่นี้มีแค่บริเวณแค่เดียวอยู่ใครก็สร้างยังกลมเราหาไว้เป็นทำเลทำเลตอนบ่ายตอนค่ำหรือตอนกลางคืนหาไว้ที่ร่วงแจ้งเดินยังกลมเพราะปกติเราไม่เคยจุดไฟนี่เวลาเราตื่นมาตอนเช้าพอเราปัดกวาดไว้เรียบไปหมดเขาเดินผ่านมานี่แม้แต่รอยหนูก็เห็นนี่ว่าอันนี้เสือตั้งตัวไม่เห็นนะเดินผ่านโอ้ยเสือมานี่เราไปเขามานี่เขาเดินก่อนถ้าว่าเขาวกเวียนแสดงว่าเขาสนใจถ้าพอทำเขาจะทำอันนี้เขาเดินฉากเลยอันนี้เจอบ่อยไม่มีอะไรส่วนตัวเสือจริงไม่เคยเจอจะลอยมันแหละไปที่กลัวๆก็ไปก็ลงป่าเขาแต่ไม่เคยเจอเสือเสียงนี่ได้ยินกระหึ่มกระหึ่มแต่เขาไม่เคยมาหาเราก็ไม่เคยเจอเขาสำหรับเราไม่เคยเจอพวกอันตรายทั้งหลายไม่เคยเจอนะทั้งๆที่ก็ไปอยู่ในที่เช่นเดียวกันที่เป็นอันตรายเรื่องสัตว์ทั้งหลายไม่พ้นที่จะเจอกันได้หรอกแต่เราไม่เคยเจอนะไม่เจอเอาละทีนี้มีอะไรหมดแล้วนะหมดแล้วคุณโอ้โถให้พรเดี๋ยวก็กลับ2 ทุ่มกว่าแล้วนี่
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงเวลานั้นเป็นพระธรรมเทศนาเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569

ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียรเกล้าแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิการ่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา9นาฬิการ่วมทำบุญเพื่อแสดงอัจฉริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโดยการโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอรัตนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญ113ปีชาตการองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับปูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: คืนนี้ท่านบังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนตุลาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าโรคเอสสาเหตุเพราะอะไรขอเชิญรับฟังครับ
1: กองละชนิดรวมแล้ว4กองเติม4ชนิดได้รับไปได้ครอบครัวละ1ชุด4เล่มเรียก1ชุดนะกองละ1เล่มๆก็อ่านได้หนังสือเรื่องนี้เล่มมีพุทธรูปอยู่นี่ทั้งพันมากนะก็อ่านดูแล้วก็สัมพันธ์กับคนละทางละทางเลยนี่ทางบ้านทางบ้านละเนี่ยบ้านนี้เนี่ยเฮ้ยว่าเลยมากกว่ามากแล้วถ้าจะเอาไว้อย่างนั้นแหละบอกที่ว่าคนนั้นลืมไปเลยเขาเก็บเอาไว้เอาไปนี่ยังพับเยอะๆไว้เลยนี่พับเยอะๆไว้แล้วนี่ขึ้นมาล่างเยอะๆนะแล้วนี่ขึ้นมาล่างเยอะๆนี่จะแก่ดีแล้วนี่กำลังยกคือเนี่ยกำลังยกคือ
2: ยกคือ
1: ยกเสียยกคือเนี่ยขึ้นเวทีก็ยกครูก่อนมีเตรียมยกครูยกครูก็เสากันดิไปทีนี้ไม่มีใครสู้แล้วเสากันดิเห็นอยู่เงียบนะเวลาพูดธรรมะจะมามีเสียงโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะอะไรนะเดี๋ยวนี้วันนี้กำลังเลอะเทอะไปแล้วมากมากเข้าโดยลำดับนะเราดูแล้วดูไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เลอะเทอะไปเรื่อยกฎของวัดคนนั้นมาทำลายคนนี้มาทำลายยุ่งไปหมดจะเสียแล้วนะหรือว่าหลวงตาบัวดุไอ้ผู้มาทำลายมันดีหรือไม่ดีดูเพื่อดีเป็นเสียหายอะไรเลิกแล้วนะถ้าพระไม่ทำให้เลิกโยมมาทำให้เลิกแล้วศาสนาเป็นเหมือนกับบึงใหญ่น่ะทำนกใหญ่น้ำที่ใสสะอาดใครอาบดื่มใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายไม่ขยะขยงนั่นศาสนาสะอาดผู้รักษาศาสนาสะอาดมันก็อย่างเดียวกันเองไปไหนก็น่าดู นี่มองไปไหนดูไม่ได้เลอะเทอะไปหมดอย่างตอนเช้าก็ได้บอกแล้วมือเช้านี่เตือนแล้วมีเวลาพระท่านอยู่ข้างบนนี่พวกญาติโยมมาเพ่นพ่านพ่านในแถวนี้นะมือเช้านี่เริ่มบอกแล้วมันไม่น่าดูโน่นเวลามาจอดรถแล้วก็ออกแอบไปอยู่ทางโน่นถ้าท่านบางทีท่านมีธุระอะไรทำทั้งโยมจุนจ้างจุนจ้างดูไม่ได้นะถ้าไม่เหมือนโยมไม่เหมือนพระมันต่างกันถ้ามันเหมือนกันแล้วก็มัดคอติดกันไปสินี่ไม่ได้เหมือนกันอยู่ว่าจุนจ้างจุนจ้างดูไม่ได้นะมองไปไหนโอ้ลูกกระตาจะแตกนี่กำลังเขายกครูเลือดจวดเสร็จแล้วยกครูเสร็จแล้วยังไม่รู้เอาเลยยกแล้วเอาเลยนั่นหนังสือเนี่ยไปอ่านนะไม่ใช่ไปทิ้งเฉยเคยพูดแล้วก่อนจะได้หนังสือมานี่พระพุทธเจ้าก็เคยเล่าให้ฟังแล้วเป็นยังไงเดินตายเผยเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็จะเอาธรรมะพุทธเจ้าออกมาเขียนมาเทศให้บรรดาชาวพุทธทั้งหลายเราฟังนี่ก็เดินตายเหมือนกันไม่ใช่ธรรมดามันออกมาแล้วคนละอาจารย์มหาบัวหลวงตาบัวหลวงปู่บัวเวลาหลวงตาบัวหลวงปู่บัวจะตายในภูเขาไม่เห็นใครไปเห็นป่ะมันขนาดนั้นเล่นเมื่อไหร่อะไรจะหนาแน่นยิ่งกว่ากิเลสความชั่วมันแก้ยากนะ ยากที่สุดก็คือความชั่วทำคนให้ชั่วที่สุดก็คือสิ่งที่ชั่วนี่แหละจะเป็นที่ไหนไปหาต้านทานที่ไหนต้านทานตัวเองกันสิความชั่วมันเกิดขึ้นกับเราไปต้านทานที่ไหนมันก็ไม่ได้เรื่องต้องมาต้านทานเจ้าของมันอยากทำอะไรห้ามบีบมันไว้ให้มันทำได้หรือไม่ได้หรือทำไมจะทำไม่ได้เราก็มีสาระอยู่คนหนึ่งเหมือนกันเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองด้วยกันทุกคนเต็มตัวทำไมจะบังคับแม่เจ้าของไม่ได้บังคับเจ้าของไม่ได้จะบังคับใครให้ได้ทำเจ้าของให้ดีไม่ได้จะทำให้ดีให้ใครดีได้ในโลกนี้ไม่มีทางต้องอย่างอื่นก่อนอื่นต้องทำเจ้าของให้ดีก่อนนี่เจ้าของไม่สนใจรักษาเจ้าของต้านทานในสิ่งชั่วช้าทั้งหลายให้ห่างจากเจ้าของไม่สนใจทำอย่างนี้แล้วมันก็แล้วทั้งนั้นรู้หรอหนังสือนี่เป็นหนังสือต้านทานไม่ใช่หนังสือขอบครัวทุกมานั่นหนังสือนี่ช่วยต้านทานอ่านไปพิจารณาไปแก้ไขเจ้าของไปสิขยับเป็นคนดีชื่อนึงตั้งเป็นฟาดจรวดดาวเทียมชื่อไหนก็เหมือนกันพอตั้งชื่อนี่ป้าผุดเดี๋ยวเราจะไปฟังแถวนี้ไม่ได้ฟังไม่ได้นะนู่นชื่อมันอยู่ฟากตะลวดดาวเทียมคนอยู่นู่นใต้คนนรกมันเข้ากันไม่ได้เลยโอ้ยตั้งชื่อวิจิตพิสดารสมัยทุกวันนี้มีแต่ชื่อมีแต่ลมปากตั้งกันถึงวิจิตพิสดารเหลือเกินตัวคนมันจมลงไปจมลงไปนี่ที่มันน่าทุเลาะต้านทานสิอันไหนไม่ดีเอาธรรมะไปแก้ไขดัดแปลงเจ้าของถ้าอยากเป็นคนดีมีความสุขสงบร่มเย็นทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ถ้ามันมีธรรมแล้วเท่านั้นแหละในโลกอันนี้ไม่มีความหมายว่างั้นเลยใครจะไปหมายหลงหมายแรงถ้าไม่มีธรรมก็ช่วยมีธรรมอย่างเดียวเท่านั้นฟังที่ว่าเท่านั้นมีอะไรเป็นคู่แข่งของธรรมได้ถ้าหลงได้เข้าตรงไหนแล้วความชั่วทะลุไปหมดขาดสะบั้นไปหมดแต่นี่มีแต่ปล่อยให้ความชั่วมาทำลายเราทั้งที่เราก็เป็นชาวพุทธศาสตราวุธที่จะควรต้านทานสิ่งชั่วทั้งหลายไม่ยอมนำออกใช้ให้เกิดความชั่วทั้งหลายมาเหยียบย่ำทำลาย ไปที่ไหนมีแต่คนบ่นหรือกระเทิบเต็มบ้านเต็มเมืองมันบ่นหาอะไรความชั่วมันก็ออกจากเจ้าของถ้าไม่ทำนี่มันจะเป็นอะไรไปต่างคนต่างระมัดระวังรักษาสิถ้าเราไม่รักษาเราไม่ได้แล้วก็หมดสมบัติอะไรไม่มีคุณค่าถ้าคนซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติหาสาระไม่ได้สักอย่างเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีคุณค่าอะไรเลยเห็นไหมเขาเอาอะไรไปประดับโรงผีน่ะเป็นยังไงอย่าว่าจะเอาดอกไม้ทูบเทียนอะไรไปประดับตกแต่งดีหรือเอาทองคำไปโปะลงไปมันก็มีแต่ทองคำน่ะอยู่ข้างในก็คือคนตายนั่นมีสาระอะไรเอาเครื่องไปประดับศพอันนี้เหมือนการสมบัติทั้งสินค้าบริวารเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยเอาไว้ประดับคนชั่วได้ประโยชน์อะไรซึ่งเป็นเหมือนกับคนตายหาสาระไม่ได้ประดับตัวอยู่ภายในด้วยหาอะไรประดับมาประดับตกแต่งเอามากมากายกองโดยไม่มองดูสาระสำคัญภายในใจซึ่งควรจะตกแต่งให้ดีแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรตกแต่งตรงนี้สิใจมันคิดอะไรบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งมันไม่ได้ว่า108มันล้านมันน่ะความคิดตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาคิดเรื่องอะไรยุ่งตลอดมันก่อเรื่องมาหลอกเราไปนู่นเป็นภาพอย่างนั้นเรื่องราวอย่างนั้นเรื่องราวมันออกอย่างนี้ถ้าเป็นนักภาวนาจะรู้กันหมดที่ว่านี่ต้องว่าด้วยความรู้สิพระพุทธเจ้ารู้แล้วถึงนำมาว่าสอนโลกตัวใจนี่เป็นมหาเหตุเหตุปัจจโยคืออะไรตัวใจนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทุกอย่างอยู่นี่หมดเลยมันก็เกิดอารมณ์อารมณปฏิโยใจนี่แสดงตัวขึ้นให้เกิดอารมณ์ดีชั่วต่างๆอดีตอนาคตเรื่องราวอะไรๆก็ตามมันเกิดขึ้นประจักษ์ใจให้เป็นอารมณ์ควรเจ้าของยุ่งไปหมดรักษาตรงนี้ดีต้านทานเวลานี้ต้านทานอะไรกำลังต้านทานกันฟังเขากำลังต้านทานเวลานี้ต้านทานเอดฟังที่เอดยกโคตรเราไปต้านทานมันก็ไม่ไหวแล้วเพราะโคตรเรามันโคตรเอดเข้าใจไหมเออจะไปต้านทานเอดลองดูที่หน้าทำไมต้านทานโคตรมันนี่ก่อนโคตรมันอยู่ที่หัวใจเรานี่มันอยู่ที่ไหนวะนี่โรคนี่โรคหน้าด้านไม่มีทางหายตายเท่าไหร่ก็ตายไปเรื่อยๆไม่มีเข็ดมีหลักไม่มีตัวมีแต่กล้าหาญแต่เดียวก็คือโรคเอดส์นี่แหละอันนี้รุนแรงมากนะท ถ้าไม่มีธรรมเข้าไปช่วยแล้วตายจริงที่หายจริงประกาศลั่นโลกหรือลั่นเฉยเลยเหมือนอย่างที่มันประกาศสูบบุหรี่บุหรี่อะไรเหล่านั้นไปหาเกาที่ไม่คันตรงไหนมันคันทำไมไม่เกาสุรายามามันทำคนให้เสียหายมากมาขนาดไหนว่ามันลงไปสิผีมันขึ้นมาหาอะไรสิ่งที่ทำคนให้เสียมนุษย์เราเป็นคนเราเป็นคนผิดขึ้นมามนุษย์เราเป็นคนกินมนุษย์เราเป็นคนเสียหายไปหาต้านทานที่ไหนไม่ต้านทานมนุษย์ผู้ทำต้นเหตุมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ต่อไปเรื่องนั่นเรื่องนี้ย้อนไปหมดนี่แต่สิ่งที่ทำความเสียหายสิ่งเหล่านี้ถ้าเราได้ติดแล้วมันไม่มีสูงมีต่ำไม่มีในมีนอกไม่มีที่แจ้งที่รับนะเอาที่แจ้งมาได้เอาที่รับเอาที่รับมาได้เอาซึ่งหน้าเห็นไหมฉกลักพ่นกี้กันตามถนนท้องทางในผู้ชุมชนมากมายมันกลัวเมื่อไหร่แย่งปั๊บเดียวก็เอาไปมันจะตายไม่ได้กินนี่มันติดพอแล้วพวกลมกาวดมแก้วเนี่ยพวกยาเสพติดเนี่ยมันทำคนให้เสียมากมากนี่แหละพวกนี้พวกก่อควรสังคมทำลายสังคมก็คือพวกนี้เองมันกินลงไปแล้วเขาลงไม่ได้ติดแล้วไม่ได้กินอยู่ไม่ได้นี่ฆ่าหมดทั้งพ่อทั้งแม่ไม่เลือกเลยอันเนี้ยตัวสำคัญมากใครกล้าหันถ้าอยากชิบหายแล้วใครไปทำนะทำไมไม่ชิบหายให้ห้ามเจ้าของอย่าทำเขาทำให้เห็นอยู่เราไม่ได้ทำเขาทำให้เห็นอยู่มันก็รู้กันอยู่แล้วมันดีมันชั่วอะไรดูเอาก็รู้ดิคนติดเหล้าติดยาเป็นยังไงติดเฮโรอีนเครื่องเสพติดต่างๆทั่วๆไปนั่นเป็นยังไงคนประเภทนั้นคนไร้สาระมีแต่เดินง่องแง่งง่องแง่งกระดิกอยู่นั่นเพียงยังเหลือแต่ลมหายใจสาระของคุณของมันมีที่ไหนไม่มีคนประเภทนี้เราต้องการคนประเภทนั้นเหรอถามเจ้าของเขาไปสิทำไมต้องการแล้วยาทำเข้มงวดกดขันกันมากเด็กเล็กเหล่านี้มาจากผู้ใหญ่แล้วแหละแล้วผู้ใหญ่ขนองปากขนองมือเนี่ยเอามากินขนองมือคว้านมาคว้ามาแล้วเด็กก็เสียไปสุดท้ายชิบหายหมดทั้งบ้านทั้งเมืองผู้ใหญ่เด็กเหมือนกันหมดนี่ยิ่งโรคเอดส์นี่ด้วยแล้วโอ้มันเก่งมากนะฟังที่เอดส์ผมพูดแล้วจะหลดสังเวชนะจะเอาอะไรมาต้านทานถ้ามียาแก้มันที่จะให้หายโดยคนระมัดระวังเนี่ยมันไม่ได้หายแหละโรคเอดส์มันมากับโรคตาบอดโรคตันหาตามืดรู้ไหมตันหาตามืดมืดไปหมดนั่นแหละทำมันลงไม่เป็นขึ้นมาแล้วโรคอันเนี้ยมันไว้หน้าใครเมื่อไหร่เอ็ดมันกระแทกมาตามนั่นน่ะสินั่นแหละที่มันตายมันรู้จักกลัวคนเราหลวงตาพูดอย่างนี้หยาบไหมล่ะแต่เรื่องมันเป็นไปยังไงมันหยาบไหมนี่พูดเพื่อแก้เพื่อไขสิ่งนั้นหยาบไหมฟังเนี่ยเราพูดเพื่อแก้เราไม่ได้พูดเพื่อความชั่วช้าละโมกแก่ผู้ฟังทั้งหลายเราพูดเพื่อให้เห็นโทษของมันโทษของมันเป็นขนาดไหนก็พูดลงไปให้ถึงโทษของมันสิไม่งั้นแก้ไม่ได้นี่มีแต่ชมเชยสนับสนุนอย่างเดียวในเรื่องเล่าอะไรพูดให้มันถึงเหตุถึงผลสิโทษของมันเป็นถึงขนาดไหนโอ้ชิบหายจริงนะเรื่องราวนี้เข้าแล้วครอบครัวย่อเรือนเข้าไปหมดแล้วนะคนดีๆอยู่นี่เข้าถ้าเมียดีอยู่ผัวมันก็ดื้อไปหากินยาพิษมาจากนอกบ้านแล้วก็เอามาให้เมียกินสิเป็นบ้าโรคเอดทั้งสองทั้งผัวทั้งเมียลูกตกมาอยู่กับลูกเอดหลานตกมาก็หลานเอดแล้วมีแต่เอดเต็มบ้านเต็มเมืองนี่เนี่ยความคือความกระนองความน้ำล้นฝั่งรู้เอาสิความพอดีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วมันไม่ยอมรับกันไม่ยอมสนใจไม่ยอมปฏิบัติตามระมัดระวังนี่ยิ่งเป็นของสำคัญมากนะเวลานี้นะเข้าแล้วบางทีก็หมอมาบ่นทุกข์ลำบากให้เราฟังไม่ทำไงวะเวลานี้เอดนี่แหมไปทั่วทุกดินแดนหมออ่อนใจแล้วเวลานี้ว่างั้นมาร้องทุกข์กับเราเรามันก็คนแบบใจหรือเปล่ามันเป็นมาจากไหนเอดมันล่ะแล้วว่ามันไม่ใช่มันเป็นมาจากนี่หรือขี้เสือโคลนเลยเนี่ยตัวนี้เอานี่ไปตัดซะสิตัวว่างั้นแล้วหมอถอยกลัวเลยเนื้อเนี่ยตัวมันดื้อไอ้ตัวดื้อตัวนี้เองเลยวะตัดมันทั้งขอยทั้งขอยทั้งผีเลยวะเพราะว่านี่เอ้าพูดงั้นแล้วไม่งั้นไม่ถึงตัวเองนี่ มันยากขนาดไหนเราพูดอย่างนี้เราพูดเพื่อจะสกัดรัดกั้นตัวต้นเหตุมันยากไปหาระบาดโรคระบาดเข้ามาความหมายนะว่าโอ้หน้าทุเรศจริงนะมันจะเสียไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยเพราะเขาไม่มีขอบเขตเนี่ยเวลานี้กำลังโรคบ้านมันกำลังขึ้นระบาดศาสตร์กระจายไปหมดแล้วนี่อันนี้สิมันตีตลาดมากมายนะโรคราคาตันหายเพราะเทศเพราะฉะนั้นเทศจริงย้ำเข้ามาตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้มันก็ความเสียหายที่สำคัญมากเวลานี้เด่นที่สุดก็คืออันนี้มันเด่นมากจะไม่เทศจุดมันเด่นได้ยังไงให้เห็นโทษของมันนะต่างคนต่างแก้ไขเลยนี่ความกินไม่พอกินไม่อิ่มตันหาตามมือกินเท่าไรก็เหมือนกับยิ่งกว่าแม่น้ำมหาสมุทรทะเลนั่นยังมีฟังนะมหาสมุทรทะเลมองหาฝั่งก็ไม่เจอฝั่งที่เราเหยียบอยู่นี่มันก็ยังเจอมันยังมีอยู่นี่ในฝั่งนี้มองไม่เห็นฝั่งโน้นก็มองเห็นฝั่งนี้แต่เรื่องการหาตามืดนี่มองเห็นฝั่งที่ไหนไม่เห็นมีเท่าไรก็เหมือนไปได้เชื้อแสดงเปรียวจดเมฆจดเมฆเอาหามาสิสมมติว่าหาผัวหนึ่งเมียหนึ่งมาเพียงเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้มีอะไรขัดข้องเป็นประเพณีของสามีภรรยาที่โลกแก้มันมาได้ก็ให้อยู่ด้วยความมีขอบเขตเหตุผลหรือเขตแดนท่านว่าเนี่ยถ้าออกจากนั้นไปแล้วท่านไม่บ้าเลยมีแต่ตำหนิท่าเดียวเท่านี้พอสองพอสามไปแล้วตำหนิพวกพินหน้าไปแล้วท่านตำหนิอันนี้โรคเอ็นมันก็ออกมาจากอันนี้เองออกจากกินไม่พอเนี่ยเห็นมันเสียไปหมดเลยเด็กเล็กเด็กน้อยจะชิบหายไปหมดนะต่อไปนี้โหน่าทุเรศนะมันทำยังไงล่ะลองให้มีข่าวเกลสิมันจะยาวไปขนาดไหนวะว่างั้นเลยสิฮะขึ้นเวทีแล้วเอามามึงเก่งว่างั้นเลยบอกว่ามึงโบกมือเฉยกูนี่เราคนหนึ่งกูจะสู้ฮะนั่นถึงเรียกว่านักรบสิตั้งหน้าสู้กันแล้วยังไงมันก็ถอยกลุ่นสู้เราไม่ได้เพราะสิ่งอันนี้มันเกิดจากเราเราเหนือมันอยู่นี่สติปัญญาของเรามีธรรมของเรามีปราบมันลงไปสิมันจะตายจริงมันตายไปสิน่ะคว่างนี่แล้วมันไม่ตายดีสุดเลยซ้ำแล้วเราห้ามมันอยู่แล้วมันก็ไม่ดีไม่ดีถ้าลองเสริมสักหน่อยสิพอเหมือนทายได้เชื่อพอเสริมเปลวมันแสดงแล้วอันนี้พอมาเสริมภาพเรื่องกิเลสตัณหาประเภทนี้มันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันอ่อนข้อเลยล่ะแล้วสุดท้ายชิบหายชิบหายชิบหายอ๋อคนทั้งคนแล้วเราเป็นลูกชาวพุทธด้วยมันน่าจะฟังครูฟังพ่อของเราคือศาสดาองค์เอกนี่เราไปฟังใครเวลานี้ที่เรตันหาปราบองค์ไหนมีเป็นล้านล้านล้านล้านล้านตำหนิทั้งนั้นตำหนิมันเมื่อเราแก้มันยังไม่ตกให้มันอยู่ในกรอบนั่นฟังที่ท่านเอาถึงขนาดนั้นนะไล่เขาสู่กรอบให้มันอยู่ในกรอบอย่าให้มันดีดดิ้นไปจากนี้ถ้าดีดดิ้นไปจากนี้พินาศโลกนั่นท่านบอกถึงขนาดนั้นแล้วยังไม่ยอมฟังมันก็เสียไปเรื่อยๆเลยสิเอาธรรมะไปอ่านพินิจพิจารณาไตรตรองอย่าเห็นแก่ได้แก่ทำจะเห็นแก่อยู่แก่กินเออเลื่อนเลอเผลอสติเสียตัวนั่นแหละไม่เสียใครเวลานี้มันทุกสิ่งทุกอย่างมันประสานกันอย่างนี้แล้วเนี่ยบ้านนอกบ้านในเมืองเมืองนอกเมืองในผสมประสานกันเข้ามาหมดอันนี้ก็ไหลบ่าเข้ามาไหลบ่าเข้ามาเขาว่าวัฒนธรรมทางตะวันนั้นตะวันนี้วัฒนธรรมวัฒนธรรมต้องเจริญสิมีความเจริญด้วยธรรมสินี่มันเจริญด้วยธรรมอะไรเขาว่าวัฒนกิเลสมันคนชั่วนะนี่วัฒนตัณหาว่างั้นถึงถูกวัฒนหมาเดินข้าวหมาเดินสิบงั้นถึงถูกพวกนี้กินไม่เลือกพวกหมาดังเก้าวัฒนามันเจริญอันพวกนี้เจริญไหมถ้าวัฒนธรรมธรรมเจริญมันจะเป็นอย่างนี้หรือธรรมเจริญมีแต่ความสงบร่มเย็นเอาธรรมเข้าไปแทรกให้เฉยคือว่าเฉยเอาธรรมไปขายด้วยนี่วัฒนธรรมวัฒนธรรมแปลว่าอะไรหรือว่าธรรมที่เจริญแล้วก็วัฒนกิเลสวัฒนตัณหาก็ตัณหาเจริญกามกิเลสกับกามวัฒนกิเลสวัฒนตัณหาเหล่านี้มีแต่กิเลสตัณหาราคะนี่มันเจริญมันเจริญท่านก็แปลมันถูกตามจับมันสิเขามีมานั่นเอาจากสับบาลีนี่ไปตั้งวัฒนธรรมจะเป็นอะไรไปโหเราก็เรียนจนเป็นมหาแปลนี่ไม่ได้ไปฆ่าหรือที่ไว้ทำไมอันหลวงตาบัวนี่มันกินข้าวพี่น้องหมดไปสักกี่หม้อแล้วล่ะมันแปลเพียงแค่นี้ไม่ได้แล้วไปฆ่าซะสินี่ละเพราะว่าวัฒนธรรมทางตะวันนั่นตะวันนี้มามันก็ไหลเข้ามาไหลเข้ามาที่ ทางตะวันประเทศไทยก็รับปุ๊บรับปุ๊บมีอะไรไม่อั้นมีอะไรไม่อั้นเออไปมาก็โรคเอดส์ว่ามันไหลเข้ามาก็โรคเอดส์เฮ้ยเรื่องที่มันระบาดมาในแต่ก่อนเรามีเมื่อไหร่เมืองไทยเราปัจจัยที่จะทำให้คนหนุ่มคนสาวเด็กหนุ่มเด็กสาวมีความรวดเร็วต่อเพศอันเนี้ยแต่ก็เรื่องทางเพศนี่นะในสมัยก่อนมันไม่มีแต่ที่มันมีเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงเพราะอะไรฮะกระภาพยนตร์เราก็ไม่เคยมีแต่ก่อนมันล่ำมาจากไหนเอาไปพิจารณาสินี่แหละต้นเหตุคือว่างั้นเลยคืออะไรเรื่องของภาพยนตร์ไม่ทราบหนังสดหนังแห้งประกาศกันลั่นเข้าไปในโรงก็ทั้งหนังสดหนังแห้งกองอยู่ในนั้นหนังสดก็ดูนุ่นอู๋หนังแห้งก็ดูนุ่นหนังสดก็เกี่ยวพันกันอยู่เหมือนอื่นมึงพูดไปดูเข้าใจไหมล่ะนุ่นหนังแห้งเอาหนังแห้งเป็นเฉยธรรมชาติหนังสดไปพันกันอยู่ในนั้นนี่ภาพยนตร์แล้วไม่เห็นแล้วมันเป็นยังไงมันไม่สะดุดไม่ตื่นเต้นได้หรือกิเลสเป็นของตื่นเต้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะทำกิเลสให้ตื่นเต้นให้เป็นบ้างั้นมันจะไม่เป็นบ้าได้ไงคนเราแสดงอะไรแบบที่ว่าโชเชเหล่านั้นมันแปลว่าไงโชเชแสดงความละมกตกเปรตนั่นฟังสิมันมีแต่เรื่องเสริมมันนี่ทั้งนั้นฟังให้ดีนะเราเอานำมาพูดให้รู้ต้นเหตุมันถ้าจะทำคนให้เสียจนกระทั่งลูกเล็กเด็กแดงมันเสียมันมาอย่างไรนี่มันมาอย่างนี้สถานเรืองลมต่างๆฮะพวกบาร์อาบอบนวดในครับหัวทั้งนี้นะมันมีแต่นี้ไม่ใช่เหรอหรือมันมีอะไรแต่หลวงตาบัวนี่เกิดมาแต่กดพ่อกดแม่ไม่เคยเห็นละนี่เขาก็ออกมางั้นก็อ่านมาแต่แล้วก็พูดตามนั้นเลยจะจริงนี่แท้อะไรก็แล้วแต่พี่น้องทั้งหลายผู้จัดเจนไปพิจารณาเอาเสร็จนะพวกนี้พวกจัดเจนแล้วเรามีแต่ล้ำหลับตาพูดเท่านั้นเราไม่ได้จัดเจนกับสิ่งเหล่านี้พวกจัดเจนมาพิจารณาเลยแล้วสิ่งเหล่านี้แต่ก่อนไม่มีในบ้านในเมืองของเราแม้ที่สุดเลยพวกนี่ก็เหมือนกันนะอย่าว่านั่นนะนั่งหนังสือเขาตอบทางเพศว่าเพื่อจะให้อะไรเพิ่มความรู้วิชาให้มีความเฉลียวฉลาดเกี่ยวกับการเรื่องเพศเรื่องแพทย์นั่นมีแต่จะเสริมให้มันเป็นบ้าเขาว่างั้นถูกนี่อันหนึ่งพอมองเห็นแล้วตามันลุกวาวๆยังไม่ได้อ่านนะตามันลุกวาวๆแล้วนั่นหรือมันเป็นเครื่องช่วยงั้นหรือช่วยให้ตาลูกวาให้เป็นบ้าหมาเดินก้าวของคนไม่เห็นบอกก็บอกกันบ้างสิความจริงมีอยู่นั่นเรานี้เป็นต้นเหตุทั้งนั้นแล้วเวลานี้ออกอะไรที่ไหนมีแต่อันนี้ออกหน้าออกตานะพี่น้องทั้งหลายดูยาด่วนว่าเรื่องอุตริให้ดูตามความจริงซะก่อนเพราะนี่ไม่ได้นำเรื่องอุตริมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเพื่อการแก้ไขมันได้เท่าที่ควรนำเอาเหตุเอาผลเหล่านี้มาพิจารณาให้แต่พิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงในบ้านในเมืองเรากับหมูกับหมากับเป็ดกับไก่มันก็มีมันกันมันจะเจริญอะไรเวลามันอยู่ธรรมดามันก็มีกิเลสแต่มันไม่แสดงมากเวลามันรุนแรงแล้วมันเป็นยังไงหมาก็กัดกันไก่ก็ไล่เตะกันอยู่กระทึกอยู่ในวัดเรานี่ไก่ป่าไก่บ้านอะไรมันไล่เตะกันอยู่กระทึกอยู่ในนี้บางทีเราค้อนไล่ปามนี่ขันก็ยังเนี่ยพวกเดินก้าวเห็นไหมพวกนี้ไม่มีเดินก้าวเราเลยเป็นแล้วตีกันแหลกไก่ป่าก็ดีหมาเดินก้าวเดินสิบก็ดีแล้วคนยิ่งไม่มีระดูด้วยแล้วยิ่งเอาสิ่งเหล่านี้มาเสริมด้วยธรรมะที่จะเข้าไปเป็นน้ำดับไฟไม่สนใจกันเลยแล้วทุกมันมาจากไหนมาจากธรรมหรือมาจากสิ่งไหนถ้าไม่มาจากสิ่งเหล่านี้จะมาจากอะไรอันนี้เป็นต้นเหตุสำคัญมากรุนแรงมากด้วยทุกสิ่งทุกอย่างรุนแรงอารมณ์มันนี่รุนแรงคือที่เรื่องความรักก็รุนแรงความชังก็รุนแรงความเกลียดความโกรธความมตุสลายทุกสิ่งทุกอย่างรุนแรงหมดถ้าลงเล็กออกมาออกจากราคะตัณหาเป็นต้นเหตุแล้วรุนแรงทั้งนั้นพินาศชิบหายได้เป็นอย่างดีไม่ต้องสงสัยอันนี้รุนแรงมากดังนั้นจึงต้องให้พระกันระมัดระวังให้ดีนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็เกิดมาสืบพันธุ์มาจนกระทั่งป่านนี้แค่ก็ไม่เห็นเลยฟุ้งเฟ้อเหิมขนาดบ้ามาดังก้าวเหมือนพวกเรานี่ถ้ายังของบ้านของเมืองมาเราดำเนินตามรอยของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายของเราซึ่งเป็นความดีมาแล้วจะดำเนินมาได้เกี่ยวเหลือถามเจ้าของเอาไปสิเอาละเช่นมากแล้วเขาจะสร้างหลงแต่บัวมือเขาโยกเขาไม่ค่อยกินค่อยตายค่อยไล่ขาวไม่เกี่ยวอยู่เลยนี่มันก็มีอีกบ้อนหนึ่งเอาละพ่อให้พ่อน ทยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติมาราโสยะถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตมันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีสนิจังมุทาปชายิโนสัตตารุธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลัง
3: เขาตรงไหน
4: กาลสิน
3: ครับแล้วอะไรล่ะ
4: ว่าจะขอขับแล้วขอต้องพยาบาลคร
3: ับ มือเดี๋ยวนี้มันจะตายแล้วนี่หมดเห็นแล้วนี่หมดว้า
4: คุณหมอคนเดีย
3: วโรงพยาบาลไหนอ่ะ
4: โรงพยาบาลนามน
3: โรงพยาบาลนามนยกขูดเต็มเลยเหรอยกขูดเสร็จแล้วเป็นหมอใช่เหรอเป็นอะไรมีหมอกี่คนโรงพยาบาลนามน
4: มีคนเดียว
3: แล้วกี่เตียง
4: สิบเตียง
3: หมอมีสิบเตียงแล้วรถยนต์ไม่มีเหรอ
4: รถยนต์มีตั้งแต่เปิดโรงพยาบาลเมื่อ
3: แล้วคันอื่นไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยคันอื่นไม่มีเลย
4: ครับ
3: มีแต่รถกระบะของเขาไม่ใช่รถคันใหม่ไปสร้างแล้วครับคันเก่ามาอวดขอหรือว่าสมัยทุกวันนี้คนมันหัวแหลมอ่ะ
4: ตอนน
3: ี้
4: กำล
3: ัง
4: ซ
3: ่
4: อมอยู่กันละสิรถกระบะครับที่เสียเนี่ยคร
3: ับ เขา
4: ท
3: ำอะไร
4: ตอนนี้ก็ซ่อมเสียอยู่ที่กันละตอนนี้เปิดแต่เปิดโรงพยาบาลเลยครับ
3: นี่เวลานี้เรากำลังให้รอทั้งนั้นโรงพยาบาลต่างๆคือเรามาเป็นจังหวะจังหวะพอเราวางห้องก็อ้าวสั่งได้สั่งได้ไม่ว่าเครื่องมือแพทย์ไม่ว่ารถไม่ว่าอะไรๆแหละพอเราเบาลงบ้างแล้วเราก็ทิ้งสั่งแล้วขอรออยู่แล้วนะมาขอไปแล้วไปแล้วพอเบาบางบ้างแล้วก็เอาที่สั่งได้ทั้งนั้นเพราะว่าสั่งได้ที่กับครึบเลยเดี๋ยวรอก่อนเพราะมันหนักมากเขารอเป็นจังหวะจังหวะเวลานี้เป็นจังหวะที่รอมันมากจากที่อยู่ที่หมอถ้าสองสามวันผ่านมาจ่ายต้องเท่าไหร่หกล้านกว่านั่นมันมากเลยต้องจบเครื่องอะไรเลยเครื่องมือเครื่องเยอะก็ต้องสี่ล้าน
4: กับ
3: อาหารแล้วผมมาถึงโรงพยาบาลแล้วจ่ายแล้ว

0: ไม่มีนะก็อาจจะไม่มี
1: นอนมน
0: ต์ครับไม่ได้รับ
1: นี่ตอนนี้ก็แบบนี้แล้วบางมาของเขาเหนื่อยมาก
2: แกจะเด็ดแล้วไปจีบเราเขาก็คือไอ้เ
1: นี่ยไปแยกผมก็เหมือนจะไปทอดทิ้งอะ
2: ครับ
1: พ่อท่านเหนื่อยมากเนี่ยทำแยกตรงไหน
2: แยกเรา
0: พ่อท้องท้า
1: อ้อพระอ้อจะต้องเป็นมาสี่กิโล
2: แปดกิโล
1: กิโลแล้วแยกซ้ายแยกขวา
2: แยกซ้าย
0: แยกซ้าย
1: แยกซ้าย
2: แยกซ้ายก็ไปสิบสองกิโล
1: สองกิโลสามกิโลบ้านเราที่นอนก็มีบ้านนามนนะ
0: ครับบ้านนามน
2: อำเภอนาม
1: อำเภอนามอำเภอนามนไม่ใช่เป็นนาที่นอนนะและจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีเลย
0: ไม่มี
1: เราไปกุ้งนอนที่นอนนามนเนี่ย
0: เขาจะเป็นนามน
1: มันอยู่ในรายชื่อการเค
0: ยตรงแล้วตรงประมาณที่ประมาณที่ประกาศ
1: เข้าไปในอำเภออยู่ที่ไหน
2: นะใน
3: ชื่อใจไว้พี่ชี
1: ฮะ
3: มีชื่อใจไว้พี่ชี
1: รายชื่อคือ
0: ไว้พี่ชี
1: อำเภอนามนนะครับไม่ใช่นาที นาที่งานไม่มีนะ
2: ไม่
1: ถ้าเกิดก็ถึงไม่มีนะก็คงเป็นนาที่งานคือคงเป็นนามนเราเรียนเรื่องมันคล้ายๆกันอย่างนี้เราคือว่าเป็นนาที่งานไม่ใช่นาที่งานนามหมอคนเดียวแล้วก็พยาบาล
2: รวมท
1: ั้
2: งหมดเป็นสี่มันห้าสิ
1: บแล้วเติมไม่เชื่อสิว่า
0: ที่พยาบาลสิบ
1: เนื้อรถที่เราเคยช่วยอยู่มันก็มีสองประเภทนี่เราพูดเรื่องเคยช่วยนะเราไม่พูดว่าเราจะช่วยอยู่ที่ไหนไม่ว่างั้นนะต้องฟังให้ดีนะมันต้องแยกต้องแยกให้ดีคือถ้าเราเคยช่วยว่าถ้าต้องการด่วนเราก็ให้รถคือว่าจะเอารถพิการหรือจะเอารถตู้รถตู้แล้วเขาจะมีแรงด้วยอะไรนั่นเรียกว่าเต็มรถอันนั้นนะถ้าเอาธรรมดาก็เอาอย่างนั้นหลายเดือนเพราะมันต้องสั่งจากนอกแล้วแม้จะอยู่ในเรื่องนี้ก็สั่งมาแล้วก็ต้องประกอบเป็นเครื่องพยาบาลเป็นข้อมูลก่อนนะจะมาใช้ได้เรื่องเนี่ยเรื่องตาเรื่องเนี่ยเรื่องโคโรนาอะไรก็อย่างนั้นเลยรถไม่ได้ตื่นตับรถที่อัพหรืออะไรขนาดรถระเบียงนั่งอย่างนี้แต่เขาเป็นประกอบเครื่องพยาบาลข้างใน
0: ติดหล
1: ัง
0: คา
1: อะไรติดหลังคาแล้วที่พยาบาลอะไรมันก็เหมือนกันหมดแล้วเป็นเรื่องมันแค่วันนิดหน่อยนะเออนี่ถ้าต้องการเร็วที่เราเคยปฏิบัติเราเคยให้เขาถ้าต้องการเร็วก็เอาเราถึงนี้แล้วแล้วก็ก่อนไม่กี่วันท่านเราสั่งว่าให้เร็วที่สุดเท่าไรได้เป็นการดีก็อาทิตย์หนึ่งเสร็จเลยท่านบอกว่าให้เขาประกอบให้เขาแต่งนี่เราให้ทั้งอำเภอทั้งอำเภอคนอำเภอแรงดอกแรงน้อยนะเราไปให้รถคนนี้เขาขอมาอย่างเขายังต้องการอย่างนี้เดี๋ยวเราให้เขาหรือให้เขาเลือกเอาเราบอกนี่ถ้าจะเอาคนนี้นั้นต้องหลายเดือนถึงจะมาถึงเห็นเขาจำเป็นมากเขาจะได้ผลรวดเลยนั่งเรือตรงนี้นี่นะเอานี่ก็เอาไปก็นั่งติดต่อเลยถ้าเขาติดต่อเข้าไปประกอบเสร็จแล้วให้เอาไปใช้เลยบอกมาถ้าเป็นนักกีฬาแล้วต้องสู้กันแบบนี้เลยว่าต้องยอมแพ้อย่างเป็นหน้าว่าให้เอาไปใช้เลยเราก็จ่ายเงินตรงเลยเราไม่มีปัญหาอะไรถ้าประกอบเสร็จแล้วถ้ายังไม่เห็นเงินเราไปถ้าเราไม่จ่ายเงินยังไม่เอารถให้ประมาณนี้เราไม่ให้บริษัทนี้จำเป็นต่อวันนี้กลับไปจะทำวันตาเข้ากับเราได้ไม่ใช่นักกีฬาถ้าเป็นนักกีฬาเขาประกอบเสร็จแล้วเอาไปใช้เลยให้หมอไปใช้เลยเราบอกนี่เราสั่งไปอย่างนั้นเลยนะให้ไปใช้เลยนะเราจะตามตกตามเงินเนี่ยพอเสร็จแล้วหมอมาบอกเราเอาไปแล้วใช้แล้วเพราะว่าแล้วส่งเงินกลุ่มเลยเนี่ยแค่นี้กี่วันสองสามวันถึงแล้วสองสามวันถึงแล้ว

0: าอะไรไหนที่ว่าถ้าเราไม่เห็นเงินมาไม่ให้เราก็หยุดท่านที่ต่อโดยการนั้นจนกระทั่งวันตายด้วยในพระธรรมดาฝังหรือจะไม่ได้เหมือนใครนะถ้าเชื่อเชื่อจริงถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อเราเชื่อว่าเป็นนักกีฬาแล้วของถึงไหนเป็นกันราคาเท่าไรไม่ต่อสมมติเราสั่งเขาอะไรเนี่ยให้เอาได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะอย่าให้เพื่อนนะไม่ใช่ฐานะที่บุคคลเพื่อนได้ยากเพื่อนเป็นขาดเพราะมันเป็นฐานะที่เกิดให้สมบูรณ์ได้อยู่ว่าครับเอามาอย่างสมบูรณ์แล้วราคาเท่าไรเท่านั้นจ่ายรวมเลยนั่นไม่ต้องมาต่อมาลองกันไม่งั้นเดี๋ยวนักกีฬาจะเห็นใช่ไหมพอเราสั่งเราสั่งให้ได้อย่างใจเราแล้วนี่เราอย่างใจนี่มันราคาเท่าไรราคาเท่าไรใช่อย่างนั้นเลยไม่สมกันใช่ไหมเราปฏิบัติมาอย่างนั้นครับใครก็ตามจะมาเราลอยอย่างนี้ไม่ได้เราไม่เล่นมันก็ต้องก็บริษัทต่างๆไม่ว่าทางที่ไหนเขาก็มองรู้นิสัยเราเรื่องของเราถ้าบ้าบอลว่าจะมาหาบัวเข้าตรงไหนเอาเลยบอกกันจริงๆพวกนี้เอาเลยสุดครับเอาเราเป็นนักกีฬาจริงๆเป็นนักสู้จริงๆถ้าว่าเป็นธรรมดาตายเลยไม่มีการแย่งรับงานเพื่อกันได้คนเราใช่ไหมล่ะถ้าต้องสมมติว่าเราให้จะต้องการด่วนงั้นเหรอถ้าต้องการด่วนก็เป็นรถที่อัพแข็งมากนะเนี่ยถ้าต้องการธรรมดาของรถก็ต้องสั่งเจ้าหน้าหลายเดือนนะเราเคยสั่งแล้วไม่สั่งกว่า3เดือนเนี่ยไม่ได้ผลอย่างเดือนละ3เดือนรวมส่วนมากตัวนี้ระยะ4 เดือนเพราะสั่งมานี่มันต้องร่วม30 คันนะรถไม่ใช่น้อยๆนะที่เราให้เนี่ยสั่งมาจากเมืองนอกโดยสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยก็มีทั้งที่กฎหมายเขาไม่ให้แต่เรามันนายของพวกนั้นอย่างที่นายของพวกกระทรวงฟังเลยเข้าไปก็หลวงตาจะไปชาติกว่าชาติทำไมมันจะไม่ได้ครับกฎหมายที่กฎหมายกว่าชาติแท้หรอกว่านั่นเลยเอามาโอ้ยฉันขออะไรก็ได้หมดแหละเขาว่าเขาก็ให้เลย 100% เลยนะไม่ต้องมาประกอบส่งมาโดยสมบูรณ์ปึ้งเลยภาษีก็ไม่ได้เสียมากแล้วเนี่ยเราสั่งมาเพราะกระทรวงนี่มีแต่ลูกศิษย์ทั้งนั้นเนี่ยเพราะอาจารย์มหาบัวก็รู้กันหมดเลยรู้กันหมดมากแต่มานี่ก็สั่งมาเมื่อ2นี่มันได้3คันแล้วมั้งไอ้คุณจับคันนึงบ้านแพงคันนี้หมายมาที่บุรีรัมย์นะนี่นานแล้วที่ไหนอีกคันเนี่ยอยู่ที่เลยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันขับรถตู้เหมือนกันก็แพงแต่ถ้าก็ไม่จะแพงก็ช้าอย่างเร็วไม่ต้อง3 เดือนเนี่ยอย่างเร็วนะก็ไม่อยู่ในด้าน4 เดือนทำโลกิกรรมนี่บางรายมันเพียงอาทิตย์หนึ่งได้เลยไม่นานแล้วเกินมากไม่เห็นเลย2 อาทิตย์คือพอตกลงราคาเขาแล้วก็เอาเข้าเลยให้หมอแม่เขาเลยที่จะทำยังไงลองได้แล้วเขาก็ประกอบปกเสร็จในเส้นในข้องแก่นเขาประกอบนั่นเลยนะหลายคันแล้วเราให้เขาประกอบเลยบางรายยังอาทิตย์หนึ่งเสร็จบางรายก็ไม่ถึง2 อาทิตย์แต่ก็เสร็จเหมือนกันไม่เร็วอันนี้นะไม่ใช่หาเรื่องมาต้มหลวงพ่อหรือแล้วนะเดี๋ยวไปมีทั้งหมดเลยเนี่ยมาด้วยกันทั้งหมดเลยมันพร้อมร่างมาต้มหรือยังไงเราไม่แน่ใจก็เรามันเคยเสร็จมันเราต้องจ้อกันนั่นสิเมื่อมันลงกันได้แล้วก็คำจ้อมันก็จ้อให้ครับผมใช่ไหมจ้อหาราคาฐานหาความดีไม่ใช่จ้อเพื่อเสียใช่ไหมมันก็ไม่เสียอะไรลงกันแล้วก็เอารักแน่เพราะนั้นว่าไงตอนลงกันไม่ได้มันก็ไม่ได้ทำลงไม่ได้ทำมันเป็นแต่ต้นจนกระทั่งเขาต้มจนเปื่อยจริงมันลงกันไม่ได้อะไรหมดได้เลยแต่กระดูกแค่ได้แค่นั้นนั่นเอง
1: ตอนนี้เครื่องไม้คือตอนนี้จะทำงานข้อลงมาเจ็ดแปดเป็นงานเล็กๆครับ
0: มันอยู่ที่ตัวอำเภอทั้งหมดเลยนะ
1: ครับประกอบกันเป็นกี่ตับ
0: เป็นครับตับเป็นสุดยอดถ้าเราไปดูก่อนนะพิจารณากันนี่ก่อนไปดูแล้วเป็นเวลาเหตุผลแล้วควรจะให้หรือไม่ก็รู้กันตอนนั้นแหละนะที่ว่าจะพอเราจะไปดูนี่ครับตอนข้างนู้นทำหมอกระเทียมเลยเดียวไม่ได้นะนึกว่าเราจะขึ้นเฉียงเราจะไม่ได้ขึ้นง่ายนะเราต้องขึ้นไปดูก่อนใจ ผมไปดูว่าปีไรผมต้องควรได้ยังไงก
1: ็น่าสงสารผู้เวลาจะเข้าส่งรถให้แต่ไม่ดีมันรถต้องขับขัดรถ
0: นั่นล่ะเราเรียกเดี๋ยวนี้เราพูดกันในฐานสงสารรู้ไหมล่ะมันจะมาสงสารมาขวดอยู่หรอก็เราพูดกันในฐานสงสารนี่เออคิดดูที่เราหมดไปเท่าไหร่เวลาโรงพยาบาลต่างๆที่มาขอเรามากกว่าเราตัดคิวให้เมื่อเดือนนี้ก่อนเรียกภูมินี่ก็ตัดคิวให้นะคือโรงพยาบาลทั้งหลายที่มาขอเราให้รอทั้งนั้นเวลานี้คนเวลานี้กำลังหนักมากจ่ายเงินหนูเป็นลังลังไปไปต้องรอซะก่อนเพราะเงินมันไม่ได้น้ำหมาสมุทรทะเลดีกว่าเวลามันหมดมันก็หมดนี่ก็ยังตัดคิวให้นี่อันหนึ่งแล้วก็โรงพยาบาลอะไรเดี๋ยวโรงพยาบาลเขาจะปั้นเกลือเลยทำที่ระเบียบ
1: มันตรวจตรง
0: นี้ไปมันบ้านเปลี่ยนแรงนั่นเขาก็มาขออันนี้เราก็ตัดคิวให้เลยสองรายนี่แหละที่ให้รออย่างนี้นะให้รอหมดแต่สองรองนี้ตอนตัดคิวให้พร้อมเหตุผลพร้อมที่จะให้แล้วให้เลยทันทีลงมาเรียกมุกก็ได้ไปแล้วรถตู้รถอันนี้ได้ไปเมื่อไรเลยนี่อันนี้จะตัดคิวให้มันตรวจยังไม่เห็นรายการมารายการจ่ายเงินมีแต่เพราะรายการจ่ายก็ต่างไปแล้วรอถึงผมมาว่าอะไรก็รายการจ่ายเงินมาแล้วก็จ่ายเงินถึงเงินไม่ยากเลยถ้าลงมาลั่นคำให้แล้วไม่ยากถ้ายังไม่ให้ยากประตานมันก็ยังยากเข้าใจหรือเปล่าถ้ายังไม่ให้ประตานมันก็ยังยากยังไม่ให้ถ้าให้แล้วก็เป็นล้านๆก็ไม่ทราบว่าจ่ายมากี่ครั้งแล้วนั่นไม่ยากเอาเท่านั้นนะไม่ถือว่าเนี่ยเราว่างเราจะไปดูก่อนไปดูทุกสิ่งทุกอย่างเลยถึงแล้วก็มีอะไรก็ตกลงยังไงก็ตกลงตอนนั้นนั่นเอาละนะเลิกเอาละแม่นยังเดี๋ยวนี้ไหวยังตาครับตรงกัน
2: ยาบอกว่าได้อยู่ได้ไงยามาถวายหลวงตา
0: มียาอะไรยาบำรุงเหรอ
2: ยาบำรุงมีวิตามินรวมหลายอย่างแล้วมีข้าวเป็ดด้วยค่ะมียาที่ให้เขากินกันแล้วบอกว่าดีสั่งมาจากเมืองนอกค่ะ
0: กินยาเม็ดเหรอ
2: ค่ะหลวงตาก็กินวันละเม็ดนะคะตอนเช้าก็ได้ค่ะกินมา
0: ดูก่อนเออฝากเฮโรอีนมาให้กันเนี่ยจะกินประเทศเฮโรอีนจะกินประเทศเฮโรอีน
2: หลวงตาจะได้มีแรงเทศมากมาก
0: เฮโรอีนมาหลวงตา
2: แล้วหลวงตา
0: ขันวันละเม็ดเป็นยาบำรุงนี่มาขอเลยจริงเห็นไหมล่
2: ะ
0: กำลังวกเวกกันอยู
2: ่ก็ไม่พ้น
0: แล้วมาจ
2: ากเชียงใหม่เจ้า
0: ก็มาจากเชียงใหม่ละ
2: เจ้าม
0: าสิบคนละ
2: มาสิบคน
0: นะที่ไหนก
2: ัน
0: ฟังก่อน
2: อยากมาไหว้หรอนาน
0: ใช้ในดำมันก็ฉันเอาพอแล้ว
2: เดี๋ยวไปให้หลวงตา
0: บ้าม
2: าจากเชียงใหม่ก็เอาเมี่ยงมาถวายหลวงตา
0: ไหนเมี่ยงอยู่ที่ไหนก
2: ็สงสัย
3: เมี่ยงเอาไปได้ผัว
2: เลย
0: ไม่ใช่มาต้มหลวงตาแล้วนะ
2: มาต้มเจ้าทำเมี่ยงเป็นอม
3: พริกแดง
2: พริกแดงตรงนี
0: ้เยอะ
3: มีเป็นเสี้ยเป็นหมวกเลยจ้ะ
0: เชียงใหม่อยู่ในตัวเชียงใหม่เองค่ะ
3: เจ้ามีเจ้าเพียรกับเจ
0: ้
3: า
0: โอ้ยเจ้าเพียรทำไมเจ้าหลวงเคยไปอยู่นั่นเหรอ
3: เจ
0: ้
3: า
0: เคยกรรมฐานที่วัดเชียงหลวงกรรมฐาน
2: มาไกลจากบ้านแล้วพอดี
0: วัดเชียงหลวงเคยอยู่นั่นแหละแต่นั่นมากับไปมาอยู่
2: เ
0: รื่อ
2: ยตรงนี้มาได้ไปหลาย
0: ทีก็ได้ไปหลายทีหลังกูแหวนเยอะไปแล้วไปหนึ่งแต่นั่นมาได้ไปอยู่ละแล้วก็โอ๊ยไปจริงๆอ่ะ ดี๋ยวนี้ลืมแล้วคืนภาษาเมือง
2: ลืมหมดแล้ว
0: เนี่ยตัวจะหมดแล้วป่ะเพราะมาเมืองแล้วอ่ะ
3: เขามาเจ้าก็ช่างฝากเมียมาบ่อยๆเจ้า
0: เจ้า
3: จริงจัง
0: นี่ดี
3: จ้าฝาก
0: เมียมาเป็นคนขวบผมก็ดูเนี่ยเด็กไม่ดื้อเลยหรือไม่ดื้อเรียกว่าเด็กเด็กต้องดื้อเท่านั้นหรอกโอ้ไม่มากหรอกใครพ่อตัวน่ะเด็กพ่อตัวทุกคนเด็ก
2: เล็กๆดูค่ะหน่อย
0: เกิดแม่เด็กคนตัวนั้นเต่าบาเขาเรื่องเขาเองนั่นมาหาเนี่ยก็ปูให้ปาริน่าเอาใช่ไหมนะ
2: ป้าป้าขอไม่ด
0: ื้อข้าไม่ได้แต่ต้องปูยังดื้อมันจะเป็นเด็กดื้อเก่งกันแต่โตกันมานี่ก็จะดื้อแบบอีกแบบนึงคนละแบบดื้อเด็กดื้อผู้ใหญ่มันหลายแบบเรื่องหายดื้อไม่หายเด็กก็ดื้อแบบผู้ใหญ่มันก็ดื้อแบบตะกี้นี้ก็ดื้อแบบเอวเทพเป็นเอวตะกี้นี้เทพเป็นเอวมันดื้อนะถึงจะเทพเป็นเอวไม่ดื้อไม่ดื้อเพื่อนแหละผู้ใหญ่ดื้อแบบนึงว่างั้นไปเอาละพ่อโอ้ให้ไหมล่ะโดดโดดเนี่ยแม่ไรยิ้มเอาละ
2: ว
0: ะ
2: ช่วยมันถวายตา
0: เออ
2: เอาไว้ที่ไหน
0: เนี่ยคะน้อยน้อยนั่งตะลางไปกล้วยรอกกระแตนี่เป็นพันๆนึงเป็นน้อยๆนะดีแล้วมาไปละนี่โทษโทษเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหมดแล้วนะไปละหมดแล้วนี่ไปละนี่โทษโทษโทษเหนื่อยเหนื่อย
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนตุลาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าโรคเอสสาเหตุเพราะอะไรในเดียการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่20ครับ

ระรูปหนึ่งซึ่งมีนิสัยไม่ค่อยสุภาพนักไปพำนักอยู่กับท่านชั่วคราวเวลาท่านพูดอะไรขึ้นมาเธอชอบพูดไปตามท่านเสมอตอนไปอยู่ใหม่ๆท่านเคยเตือนบ่อยให้สนใจในหน้าที่ของตัวโดยมีสติระวังรักษาใจที่จะคิดจะพูดในเรื่องต่างๆไม่สนใจกับเรื่องของผู้อื่นนักปฏิบัติต้องรู้จักวิธีปฏิบัติตัวโดยถูกทางผู้มีสติอยู่กับตัวย่อมเห็นความบกพร่องของใจที่แสดงออกแต่เธอนั้นคงไม่ได้สนใจคิดเรื่องท่านให้อุบายสั่งสอนเท่าที่ควรจึงชอบเป็นไปตามนิสัยเสมอวันหนึ่งเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีนิสัยที่ใครๆสังเกตได้ยากเวลาเดินไปไหนมาไหนท่านมองเห็นอะไรเช่นสัตว์ต่างๆหรือผู้คนตลอดเด็กๆท่านมักจะเอาเรื่องที่ได้เห็นนั้นๆมาพิจารณาและพูดของท่านไปคนเดียวดังที่เคยเขียนไว้บ้างแล้ววันนั้นขณะที่กำลังบิณฑบาตท่านได้เห็นลูกวัวมีรูปร่างน่ารักที่กำลังวิ่งเพลินอยู่กับแม่ของมันขณะพระเดินไปมันยังมองไม่เห็นท่านพอพระเดินไปจวนถึงตัวมันจึงหันหน้ามามองอย่างตกใจและกระโดดวิ่งอ้าวไปหาแม่แล้วเอาหลังหนุนคอแม่ไว้หันหน้าออกมาสู่พระในตาบอกว่ากลัวมากส่วนแม่พอเห็นลูกวิ่งไปหาก็รีบหันหน้ามองมาทางพระพอรู้แล้วก็ทำเฉยตามนิสัยของสัตว์ที่เคยกับพระมาจำเจแล้วแต่ลูกของมันยืนตาจับจ้องอยู่ใต้คางแม่อย่างไม่ไว้ใจเมื่อท่านอาจารย์เห็นอาการของทั้งแม่ทั้งลูกที่แสดงอาการต่างกันเช่นนั้นจึงพูดขึ้นลอยๆว่าแม่ไม่เห็นแสดงอาการกลัวแต่ลูกทำไมกลัวจนจะแบกแม่ทั้งตัววิ่งหนีไปได้วงเล็บเปิดท่านเห็นมันอยู่ใต้คอแม่อันเป็นลักษณะแบกแม่ถึงได้พูดอย่างนั้นวงเล็บปิดพอเหลือบเห็นพระเท่านั้นก็ทั้งเพ่นทั้งร้องหาแม่ให้ช่วยคนเราก็เหมือนกันต้องวิ่งหาที่พึ่งถ้าอยู่ใกล้แม่ก็วิ่งพึ่งแม่อยู่ใกล้พ่อก็วิ่งพึ่งพ่ออยู่กับใครก็มักจะพึ่งคนนั้นจะคิดพึ่งตัวเองไม่ค่อยมีตอนยังเล็กก็คิดหวังพึ่งผู้อื่นแบบหนึ่งโตขึ้นมาคิดหวังพึ่งผู้อื่นไปอีกแบบหนึ่งแก่ตัวลงไปคิดหวังพึ่งผู้อื่นอีกแบบหนึ่งจะย้อนจิตเข้ามาใช้อุบายหาทางพึ่งตัวเองไม่ค่อยจะมีคันฉะนั้นคนเราจึงมักทำตัวให้อ่อนแออยู่ในวัยใดก็หวังพึ่งแต่ผู้อื่นอยู่ที่ใดไปที่ใดก็หวังพึ่งแต่ผู้อื่นเลยไม่เป็นตัวของตัวเองได้ตลอดกาลพระเราก็เหมือนกันบวชมาในศาสนาจะศึกษาก็กีดคร้านจะปฏิบัติก็กลัวเป็นทุกข์ลำบากเพราะความขี้เกียจไม่ยอมให้ทำคิดอะไรที่จะเป็นประโยชน์บ้างพอคิดจะลงมือทำความขี้เกียจก็มาคอยกันท่าไว้เสียเลยไม่มีอะไรสำเร็จได้เมื่อไม่มีทางช่วยตัวเองได้จำต้องหวังพึ่งผู้อื่นไม่เช่นนั้นก็ครองตัวไปไม่ได้คำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเลยไม่มีประโยชน์สำหรับคนไม่มีจมูกหายใจเราผู้บวชเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติจึงไม่ควรทำตนเป็นคนไม่มีจมูกคอยหายใจจากผู้อื่นอยู่เรื่อยไปครูอาจารย์สั่งสอนอะไรควรนำไปคิดและพยายามทำตามไม่ให้หลุดมือตกสูญหายไปเปล่าๆพยายามคิดและทำตามท่านจนเกิดประโยชน์ขึ้นมาแก่ตนจนได้จะต้องไม่หวังพึ่งท่านตลอดไปจมูกทางหายใจคือความรู้ความฉลาดทางระบายทุกน้อยใหญ่ออกจากใจก็พอมีทางอาศัยตนได้ชื่อว่าเป็นพระขึ้นมาโดยลำดับจนกลายเป็นพระสมบูรณ์แบบและพึ่งตนเองได้อย่างเต็มที่ท่านพูดเป็นเชิงสอนพระหรือสอนใครก็สุดแต่ผู้จะพิจารณานำมาสอนตนคำพูดท่านยังไม่จบเรื่องซึ่งพอจะแทรกขึ้นในระหว่างท่านหยุดชั่วคราวแต่พระองค์ไม่ค่อยพิจารณานะก็พูดพร่ำไปตามท่านโดยไม่ได้สำนึกตัวว่าควรหรือไม่ควรเพียงไรความบ้าของเธออาจจะเข้าไปกระทบธรรมภายในท่านอย่างแรงจึงทำให้ท่านหันหน้ากลับมาชำระเสียบ้างพอให้พระองค์ที่มีสังวรธรรมพลอยตกตะลึงกลัวไปตามๆกันใจความว่าท่านนี้จะบ้าเสียแล้วกระมังนี่พอตามองเห็นค้อนเห็นไม้ที่ใครโยนมาแต่ทิศใดแดนใดก็คอยแต่จะโดดกัดร่ำไปเหมือนสุนัขบ้าไม่มองดูใจที่กำลังจะบ้าอยู่ขณะนี้บ้างเลยผมว่าท่านจะบ้าแล้วนะถ้ายังคืนปล่อยให้น้ำลายไหลออกแบบไม่มีสติดังที่เป็นอยู่ขณะนี้
ว่าเท่านั้นก็หันกลับและเดินเข้าที่พักไม่พูดอะไรต่อไปอีกมองดูพระองค์นั้นหน้าตาพิกลอย่างพูดไม่ออกตอนมาถึงที่พักแล้วขณะฉันก็เห็นเธอฉันนิดเดียวพอเห็นอาการอย่างนั้นต่างองค์ก็ต่างนิ่งเฉยทำเหมือนไม่รู้และไม่เกี่ยวข้องกับเธอเกรงว่าจะอายเวลาอื่นก็ทำเหมือนไม่มีอะไรต่างองค์ต่างอยู่และบำเพ็ญภาวนาไปตามที่เคยปฏิบัติมาพอตกกลางคืนเงียบๆได้ยินเสียงร้องโวยวายขึ้นแบบคนไม่มีสติพูดไม่ได้สับได้แสงพอทราบเหตุต่างองค์ต่างก็รีบไปดูที่เสียงปรากฏขึ้นก็ได้เห็นพระองค์นั้นนอนร่ายมนบนเพ้อถึงเนื้อถึงตัวอยู่บริเวณที่พักนั้นแบบคนไม่มีสติเอาเลยแต่พอจับใจความได้เป็นบางตอนว่าเสียใจที่ได้ลงเกินท่านอาจารย์โดยไม่รู้กาลเทศะใครก็ตกตะลึงพึงเพลิดไปตามๆกันและต้องรีบไปตามชาวบ้านมาช่วยพยาบาลรักษาคือหายาแก้ลมเป็นต้นมาให้เธอฉันคนนั้นบีบคนนี้นวดตามบริเวณร่างกายอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็สงบและนอนหลับได้จนสว่างพอวันรุ่งขึ้นก็มีคนมารับเธอไปหาหมอฉีดยูยาให้เธออาการก็พอลดลงบ้างแต่ยังมีการกำเริบเป็นคราวๆพอข้อยังชั่วบ้างก็ส่งเธอกลับบ้านหลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่าโรคหายหรือเป็นตายอย่างไรผู้เขียนก็ทราบจากพระที่อยู่ด้วยกันกับเธอในเวลานั้นเล่าให้ฟังทางนี้พูดเรื่องโดนดุถ้าโดนพอเบาๆก็พอให้ผู้ถูกดุได้สติและระวังตัวต่อไปถ้าหาเรื่องให้ถูกโดนดุอย่างหนักและผู้ถูกดุไม่มีสติปัญญาพอจะถือเอาประโยชน์ได้มักมีทางเสียได้ดังที่ปรากฏมาฉะนั้นผู้อยู่กับท่านจึงอยู่ด้วยความระวังสำรวมอย่างยิ่งจะตีสนิทคุ้นเคยในฐานะว่าเคยอยู่กับท่านมานานย่อมไม่ได้เพราะนิสัยท่านเป็นนิสัยที่ไม่คุ้นกับใครเอาง่ายๆแต่ไหนแต่ไรมาผู้อยู่กับท่านจึงนอนใจไม่ได้แม้ระวังตัวอยู่เหมือนแม่เนื้อระวังในพรานก็ยังถูกโดนยิงจนได้เท่าที่ทราบจากครูอาจารย์ที่เคยอยู่กับท่านมาก่อนว่าถ้ามีเฉพาะท่านที่มีภูมิจิตใจสูงอยู่กับท่านการวางตัวท่านก็ปล่อยตามนิสัยที่รู้จักท่านดีแล้วคือแสดงกิริยามมัญญาตธรรมดาสบายๆเหมือนผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันไม่ค่อยเข้มงวดกวดขันนักแต่การเปลี่ยนแปลงมัญญาตท่านรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วจนตามแทบไม่ทันอยู่สถานที่แห่งหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งสถานที่แห่งหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งตามแต่เหตุการณ์ที่คนเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่บุคคลนั้นและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทั้งไม่ซ้ำรอยกันเลยนับว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดสำหรับผู้ไม่สามารถทำอย่างท่านได้เวลาว่างโอกาสดีๆท่านเล่านิทานให้ฟังซึ่งโดยมากมักขันขันและน่าหัวเราะทั้งนั้นจึงขอยกเรื่องท่านมาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังเล็กน้อยพอทราบว่าคนคนเดียวมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างน่าอัศจรรย์คือสมัยท่านเป็นฆราวาสกำลังแตกหนุ่มท่านเคยเป็นหมอลำหมอเพลงคราวหนึ่งท่านขึ้นไปขับลำทำเพลงประชันกันกับหญิงสาวซึ่งเป็นนักประชันที่มีชื่อคนหนึ่งในงานใหญ่มีคนไปในงานนั้นเป็นพันๆท่านนึกสนุกขึ้นมาก็ขึ้นไปบนเวทีขอประชันเพลงกับหญิงคนนั้นหรือท่านอาจมีรักเขาบ้างก็ทราบไม่ได้จึงเกิดความฮึกหาญขึ้นมาอย่างคาดไม่ถึงหญิงนั้นยินดีเป็นคู่แข่งกับท่านพอเริ่มกลอนประชันยังไม่ถึงไหนท่านก็เป็นฝ่ายแพ้กลอนเขาเข้าไป 2-3 กลอนแล้วพอดีมีเทวบุตรมาโปรดไว้ทันคือในงานนั้นท่านจะคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์ซึ่งเวลานั้นท่านเป็นฆราวาสและอยู่ในวัยหนุ่มเช่นเดียวกันแต่อายุแก่กว่าท่านอาจารย์มั่นบ้างได้ไปในงานนั้นด้วยและเข้าฟังเพลงระหว่างท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นชายหนุ่มกับหญิงสาวคนนั้นขับเคี่ยวกันในเชิงกลอนต่างๆท่านเจ้าคุณอุบาลีเห็นท่าไม่ได้การเพราะฝ่ายเราคือท่านอาจารย์มั่นแพ้เขาไปหลายกลอนแล้วถ้าตกดึกไปกว่านี้คงจะลงเวทีไม่ได้แน่อาจจะถูกหญิงสาวคนนั้นหามลงแบบไม่มีหน้าติดตัวลงมาเลยเพราะหญิงสาวเป็นนักต่อสู้มาหลายเวทีแล้วส่วนคนของเราเพิ่งจะเริ่มขึ้นเวทีและก็ใจปั้มฮึกหาญสำคัญโดดขึ้นสู้กับเสือโคร่งใหญ่ลายพาดกรอนแม้จะเป็นเสือตัวเมียมันก็มีเขี้ยวเต็มปากอย่างพอตัวแต่เสือเราแม้จะเป็นเสือตัวผู้แต่ฟันน้ำนมมันก็เพิ่งจะออกไม่กี่ซี่คือให้สู้ต่อไปเสือตัวเมียต้องถลกหนังมันเข้าตลาดแน่ๆอ
ไอ้มันนี่มันไม่รู้จักเสือมันนึกว่าแต่สาวๆเท่านั้นแต่มันไม่รู้จักตายเราต้องเข้าช่วยเอาหนังมันไว้ก่อนครั้งนี้ไม่ฉะนั้นหนังมันจะเข้าตลาดแน่นอนพอคิดแล้วก็โดดขึ้นบนเวทีทำท่าว่าไอ้มันไอ้ห่ากูเที่ยวตามหามึงแทบตายแม่มึงตกเรือนสูงสูงลงมากองอยู่กับพื้นจะตายหรือยังก็ไม่แน่ใจเลยพอกูโผล่เข้าไปจะช่วยเขาก็ใช้ให้กูมาตามเที่ยวหามึงตั้งแต่วันๆจนป่านนี้กูตามหามึงแทบตายข้าก็ยังไม่ตกถึงท้องเลยกูจะไปลมตายอยู่เดี๋ยวนี้ทางไอ้มันก็ตกตะลึงหญิงสาวก็ตกตะลึงในอุบายไปตามๆกันฝ่ายไอ้มันอดไม่ได้ก็รีบถามขึ้นมาทันทีว่าแม่กูเป็นยังไงวะไอ้จันวงเล็บเปิดชื่อท่านเจ้าคุณอุบาลีว่าในจันสมัยเป็นฆราวาสท่านพูดการตอนเป็นฆราวาสวงเล็บปิดฝ่ายไอ้จันทำเป็นอิดโรยจะเป็นลมตายอยู่บนเวทีว่ากูคิดว่าแม่มึงตายแล้วส่วนกูกำลังจะตายด้วยทั้งหิวข้าวทั้งเป็นลมพอจบคำไอ้จันก็ฉุดแขนไอ้มันทำท่าลากกันลงมาจากเวทีท่ามกลางคนเป็นพันๆตกตะลึงพรึงเพลิดไปตามๆกันแล้วพากันออกวิ่งผ่านฝูงคนไปอย่างรีบด่วนพอพ้นหมู่บ้านนั้นไปแล้วไอ้มันถามซ้ำอีกอย่างกระหายอยากทราบเป็นกำลังว่าแม่กูไปทำอะไรถึงได้ตกเรือนขนาดกองกับพื้นเล่าฝ่ายอาจารย์ตอบว่ากูเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุชัดพอมองเห็นและจะวิ่งเข้าไปช่วยเขาใช้ให้วิ่งตามหามึงกูวิ่งมานี่จะไปรู้เรื่องละเอียดละออย่างไรเล่าเท่าที่มึงดูบ้างแล้วแม่กูจะพอตายไหมไอ้มันถามอย่างกระวนกระวายอาจารย์ตอบว่าตายหรือยังอยู่เราจะไปดูเองอยู่ขณะนี้ยังไงล่ะพอเลยหมู่บ้านไปไกลกะประมาณว่าไอ้มันไม่กล้ากลับมาคนเดียวได้อีกแล้วมึงเลยเปิดสมัยก่อนหมู่บ้านอยู่ห่างกันมากสัตว์เสือผีก็ชุมใครๆจึงไม่กล้ามาคนเดียวในเวลาค่ำคืนวงเล็บปิดจึงเปลี่ยนกิริยาอาการทุกอย่างเสียใหม่แล้วบอกกับไอ้มันโดยตรงว่าแม่มึงไม่ได้เป็นอะไรหรอกที่กูทำท่าอย่างนั้นกูทนดูมึงติดกรอนอีเยเมียมึงคนนั้นไม่ไหวกลัวมันจะถลกหนังมึงไปขายตลาดซึ่งเป็นการขายหน้ากูและขายหน้าบ้านเราว่าไอ้มันสู้ผู้หญิงไม่ได้ให้เขาเปิดผ้าลบลายเล่นเหมือนเสือตายแล้วกูจึงได้คิดอุบายหลอกมึงและหลอกอีเยเมียมึงให้มันตายใจและให้ชาวบ้านเชื่อถือได้ว่ามึงยังไม่หมดประตูสู้แต่ต้องหนีไปเพราะเหตุสุดวิสัยแล้วฉุดมึงหนีเพื่อไม่ให้ใครเขาจับพิรุธได้แม้อีเยเมียผู้แข่งมึงก็เห็นอดตกตะลึงไปตามอุบายอันแยบคายของกูไม่ได้มันต้องสนใจฟังและมองตามพวกเราด้วยความตกใจแสนสงสารแม่มึงและมึงไปตามเราเห็นไหมอุบายกูช่วยมึงออกจากนรกผู้หญิงคราวนี้มึงคิดว่าแยบคายดีพอใช่ไหมพอไอ้จันพูดจบลงไอ้มันอุทานว่าโอ้โหน่าเสียดายไอ้ห่านี่ทำกูถึงขนาดนี้เทียวนะกูกำลังคันฟันห้ำหันกับมันอย่างสนุกสนานมึงมาฉุดกูออกจากถ้วยลาบแหมมึงทำกูอย่างถนัดกูไม่ได้นึกเลยไอ้จันกูอยากคืนไปซ้ำมันอีกเอาหนังเข้าตลาดในคืนวันนี้จนได้ไอ้จันตอบโธ่มึงจะตายกูช่วยชุบชีวิตไว้ได้แล้วมึงยังกลับทำท่าอวดเก่งอยู่อีกเดี๋ยวกูจะผลักหลังกลับคืนไปให้อีเมียมึงเอาเนื้อขึ้นเคียงเสียในคืนนี้ไม่ดีหรือไอ้มันออกท่าว่าที่กูทำท่าติดกรอนมันบ้างพอให้มันได้ใจไปหน่อยนั้นเพราะกูก็เห็นมันเป็นผู้หญิงพอตกดึกกูก็มัดมันเข้ากระสอบเอาไปขายกินอย่างหวานๆยังไงล่ะมึงยังไม่รู้อุบายกูเป็นอุบายเสือหลอกลิงเลยถ้ามึงเก่งจริงนั่งที่คุยโม้เพียงกูคิดอุบายนิดหน่อยฉุดมึงขึ้นจากนรกผู้หญิงมึงยังตกตะลึงทั้งจะร้องห่มร้องไห้ต่อหน้าเมียมึงอย่างไม่คิดอายว่าตัวเป็นผู้ชายเลยแล้วใครจะชมมึงว่าฉลาดพอจะเอาอีเยเมียมึงเข้ากระสอบล่ะกูคิดเห็นแต่มันจะมัดมึงโยนลงเวทีต่อหน้าคนจำนวนพันๆเท่านั้นมึงอย่าคุยโม้ไปมากรีบสาธุอุบายเมตตากูที่มีต่อมึงดีกว่าไอ้แพ้ผู้หญิงสุดท้ายคืนนั้นทั้งไอ้จันทั้งไอ้มันเลยไม่ได้ดูงานตามความคาดหมายไว้เพราะเรื่องนี้เป็นสาเหตุให้ต้องพลากงานฟังนักปราชญ์ทั้งสองโต้กัน
แม้สมัยท่านยังเป็นฆราวาสก็ยังรู้สึกน่าฟังมากถึงจะเป็นเรื่องโลกโลกแต่ก็เป็นเชิงของคนฉลาดพูดกันจึงเป็นที่ทราบซึ้งจับใจในอุบายที่แสดงออกทุกๆประโยคฟังแล้วทำให้เพลินใจประหนึ่งท่านสนทนากันอยู่ต่อหน้าเราฉะนั้นเรื่องของท่านทั้งสองโต้กันยังมีอีกแยะแต่เห็นว่าเท่าที่กล่าวมาพอเป็นคติแก่พวกเราพอสมควรอุบายของท่านทั้งสองแสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีเข้าแห่งความฉลาดมาแต่เป็นฆราวาสฉะนั้นเวลามาบวชเป็นพระท่านจึงเป็นจอมปราทั้งสององค์ในสมัยปัจจุบันปรากฏชื่อลือนามกระเดืองเรื่องลือทั่วประเทศไทยว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์และท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเป็นจอมปราสมัยปัจจุบันที่เขียนว่าอ้ายจันและไอ้มั่นนั้นเขียนตามที่ทราบจากท่านเล่าให้พระฟังเวลาท่านเปิดโอกาสสบายๆกับบรรดาศิษย์ที่เคร่งเครียดต่อการระวังในท่านมาเป็นประจำหากเป็นการไม่บังควรประการใดก็ขอประทานโทษท่านเจ้าพระคุณทั้งสองและท่านผู้อ่านทั่วไปด้วยถ้าจะเลี่ยงเขียนตามศัพท์นิยมก็ไม่ถนัดใจที่ท่านเรียกกันเช่นนั้นเข้าใจว่าท่านนิยมนับถือกันด้วยคำพูดทำนองนั้นซึ่งเราเองก็เคยใช้ต่อกันระหว่างบุคคลที่สนิทสนมกันตามฐานะและวัยเสมอมาจึงได้เขียนตามเข้ามาดั้งเดิมจะหยาบคายหรือละเอียดประการใดก็ประสงค์ให้เป็นไปตามเรื่องเดิมซึ่งเป็นธรรมชาติแท้ที่ท่านใช้กันในเพศและวัยนั้นรู้สึกสะดวกใจและอาจมองเห็นภาพท่านทั้งคราวเป็นฆราวาสที่กำลังขนองรื่นเริงและภาพที่เป็นนักบวชซึ่งสละความเป็นโลกออกอย่างสิ้นเชิงมีแต่ความอัศจรรย์ล้วนๆอยู่ในองค์แห่งพระเวลาท่านบวชแล้วขณะท่านเล่านิทานให้ฟังน่าฟังมากโดยมากก็เป็นเรื่องสมัยปัจจุบันมากกว่าจะเป็นนิทานท่านชอบชมเชยความฉลาดของเจ้าคุณอุบาลีให้ฟังเสมอครั้งหนึ่งท่านเล่าว่าท่านสนทนากับท่านเจ้าคุณอุบาลีถึงพระเวสสันดรพอได้โอกาสท่านเรียนถามถึงแม่ของพระนางมัสสีคือใครไม่เห็นกล่าวไว้ในคัมภีร์หรือค้นหาไม่พบต่างหากท่านเจ้าคุณอุบาลีก็ตอบขึ้นทันทีว่าท่านยังไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินแม่นางมัสสีบ้างหรือเขาเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองท่านมัวไปหานางมัสสีอยู่ที่ไหนถึงไม่ได้เห็นกับเขาท่านพระอาจารย์มั่นกราบเรียนว่ายังไม่เคยเห็นเลยไม่ทราบว่าอยู่ในคัมภีร์ไหนท่านตอบทันทีว่าจะอยู่ในคัมภีร์อะไรที่ไหนกันก็สาวอบผู้พูดเสียงดังๆบ้านแกหลังใหญ่ๆอยู่สี่แยกทางออกไปวัดยังไงล่ะท่านพระอาจารย์มั่นเกิดงงต้องเรียนถามท่านอีกว่าสี่แยกที่ไหนและทางออกไปวัดไหนท่านไม่เห็นกล่าวเรื่องวัดเรื่องวาไว้เลยท่านตอบว่าก็แม่นางมัสสีบ้านแกอยู่เกือบติดกันกับบ้านท่านอย่างไรล่ะทำไมยังไม่รู้กระทั่งนางมัสสีและสาวอบแม่นางมัสสีเขาอีกท่านนี้แย่จริงๆเพียงนางมัสสีและสาวอบในหมู่บ้านเดียวกันยังไม่รู้อีกท่านจะไปเที่ยวหาแม่นางมัสสีในคัมภีร์ไหนกันอีกผมก็แย่แทนท่านถ้าเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์ก็ระลึกได้ทันทีเมื่อท่านพูดว่านางมัสสีและสาวอบที่อยู่ในบ้านเดียวกันแต่ก่อนมัวไปนึกภาพในเรื่องพระเวสสันดรในคัมภีร์โน้นจึงทำให้งงไปนานท่านว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านฉลาดโต้ตอบด้วยอุบายแปลกๆอย่างนี้เสมอมาท่านมักโต้ตอบแบบสอกกลับเสมอทำเอาผู้ฟังงงไปตามๆกันและก็ได้สติปัญญาจากอุบายท่านตลอดมาท่านเล่าทั้งเราะขันตัวเองขันตัวท่านเองที่ไม่ทันลูกไม้ท่านเจ้าคุณอุบาลีท้าวสกเทวราชบนสวรรค์มาเยี่ยมท่านเสมอท่านพักจำพรรษาอยู่บ้านน้ำเมาอำเภอแม่ปังเชียงใหม่ท่านว่าท่านต้อนรับแขกจำพวกกายทิพย์บนสวรรค์มีท้าวสกเทวราชเป็นหัวหน้ามากเป็นพิเศษแม้หน้าแรงท่านหลีกออกไปที่วิเวกองค์เดียวอยู่ในถ้ำดอกคำก็มีท้าวสกเทวราชพาพวกเทวดามาเยี่ยมท่านซึ่งมาแต่ละครั้งเป็นหมื่นเป็นแสนและมาบ่อยที่สุดถ้าพวกที่ไม่เคยมาท้าวสกเทวราชต้องเตือนให้เขาเข้าใจวิธีฟังธรรมก่อนที่ท่านจะแสดงให้ฟังโดยมากท่านแสดงเมตตาอัปปมัญญาพรหมวิหารให้เขาฟังเพราะพวกเทวดาชอบธรรมนี้มากเป็นพิเศษท่านพักอยู่ทั้งสองแห่งนี้ท้าวสกเทวราชมาเยี่ยมฟังธรรมเสมอการต้อนรับพวกเทพทุกชั้นทุกภูมิก็ปรากฏว่ามากเป็นพิเศษกว่าที่อื่นๆเพราะที่นี่อยู่ลึกและสงัดมากบรรยากาศก็อำนวยพวกนี้เคารพท่านและสถานที่ที่ท่านพักอยู่มาก
แม้ทางจงกรมที่ญาติโยมเอาทรายมาเกลี่ยไว้สำหรับให้ท่านเดินจงกรมก็ไม่กล้าผ่านเข้ามาต้องเว้นไปเข้าทางอื่นพวกพญานาคก็เช่นกันเวลาเขาเข้ามาเยี่ยมฟังธรรมท่านก็ไม่อาจเดินข้ามทางจงกรมเข้ามาถ้าหัวหน้าจำเป็นต้องเดินผ่านเข้ามาเป็นบางครั้งต้องเว้นไปทางหัวจงกรมเดินอ้อมเข้ามาบางครั้งพญานาคใช้ให้บริวารมากราบนิมนต์ท่านในกิจบางอย่างเช่นเดียวกับมนุษย์เรามานิมนต์พระไปในงานก็ไม่กล้าเดินข้ามทางจงกรมเข้ามาถ้ามีทรายโรยไว้ก็เอามือกวาดทรายออกเสียก่อนแล้วค่อยคลานเข้ามาพอพ้นจากนั้นแล้วค่อยลุกขึ้นเดินเข้ามาหาท่านกิริยามันยากทุกอาการอยู่ในความสำรวมดีมากท่านว่ามนุษย์เราซึ่งเป็นเจ้าของศาสนาถ้าต่างสนใจในธรรมและมีความเคารพต่อตัวเองสมกับว่ารักตนจริงๆตามความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ภายในก็ควรมีมันญาติเคารพศาสนาเช่นเดียวกับพวกเทวดาและพญานาคที่เขาทำกันแม้ไม่สามารถจะมองเห็นวิธีการที่เขาทำความเคารพต่อศาสนาแต่ศาสนาก็สอนวิธีเคารพไว้อย่างสมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรบกพร่องนอกจากพวกมนุษย์เราไม่ค่อยสนใจเท่าที่ควรและตั้งใจสั่งสมความประมาทใส่ตนจนหาที่เก็บไม่ได้เท่านั้นจึงไม่ค่อยประสบความสุขความสมหวังดังที่ปรารถนากันความจริงศาสนาเป็นแหล่งผลิตมรรยาศีลธรรมอันดีงามเพื่อผลคือความสุขความสมหวังจะมีทางเกิดขึ้นแก่ผู้สนใจตามหลักศาสนาที่สอนไว้ท่านกล่าวเน้นหนักลงไปว่าความสำคัญของทุกสิ่งในโลกก็คือใจถ้าใจหยาบทุกสิ่งที่มาเกี่ยวข้องก็กลายเป็นของหยาบไปด้วยเช่นเดียวกับร่างกายสกปรกแม้สิ่งที่มาคละคล้ากับกายจะเป็นของสะอาดสวยงามเพียงไรก็กลายเป็นของสกปรกไปตามร่างกายที่สกปรกอยู่แล้วฉะนั้นธรรมจึงอดจะหยาบไปตามใจที่สกปรกไม่ได้ถึงจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดแต่พอคนมีใจสมมเข้าไปเกี่ยวข้องธรรมก็กลายเป็นธรรมอับเฉาที่สะอาดตกลงไปคลุกฝุ่นหรือคนชั่วแบกคัมภีร์ธรรมอวดโลกให้เขารับนับถือซึ่งทั้งสองนี้ไม่มีผลดีต่างกันเลยคนที่มีใจหยาบกระด้างต่อศาสนาก็เป็นคนในลักษณะนี้เหมือนกันจึงไม่มีทางได้รับประโยชน์จากศาสนธรรมแม้เป็นของวิเศษเพียงไรเท่าที่ควรเอาแต่ชื่อออกประกาศกันว่าตนนับถือศาสนาแต่ไม่ทราบว่าศาสนาคืออะไรและมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้นับถืออย่างไรบ้างถ้าประสงค์อยากทราบข้อเท็จจริงจากศาสนาอย่างแท้จริงแล้วตนกับศาสนาก็เป็นอันเดียวกันความสุขทุกข์ที่เกิดกับตนย่อมกระเทือนถึงศาสนาด้วยความประพฤติดีชั่วก็กระเทือนถึงศาสนาเช่นกันคำว่าศาสนาคือแนวทางที่ถูกต้องแห่งการดำเนินชีวิตนั่นแหละจะเป็นอื่นมาจากไหนถ้าคิดว่าศาสนาอยู่ที่อื่นนอกจากตัวก็ชื่อว่าเข้าใจศาสนาผิดจากความจริงการปฏิบัติต่อศาสนาก็ปฏิบัติไม่ถูกคำว่าไม่ถูกนี้ไม่ว่าอะไรไม่ถูกของนั้นใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แม้ได้ก็ไม่ถูกตามกฎเกณฑ์คือได้แบบขวางโลกขวางธรรมขวางตนและขวางผู้อื่นไปทั้งนั้นคิดอย่างง่ายๆและเห็นประจักษ์ตาคือการบวกลบคูณหารไม่ถูกตัดเสื้อกางเกงไม่ถูกเย็บเสื้อผ้าไม่ถูกสามีภรรยาปฏิบัติไม่ถูกตามจารีตประเพณีคู่รักปฏิบัติไม่ถูกตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันพ่อแม่กับลูกๆปฏิบัติต่อกันไม่ถูกการแสวงหาทรัพย์ไม่ถูกทางการจ่ายทรัพย์ไม่ถูกทางขับรถไม่ถูกกฎจราจรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นเครื่องปกครองโลกให้ร่มเย็นทั่วนากันราษฎรกับเจ้านายปฏิบัติต่อกันไม่ถูกตามระบอบประเพณีและกฎหมายบ้านเมืองขาดความเคารพนับถือกันและกลายเป็นข้าศึกต่อกันเหล่านี้จะเห็นเป็นความเสียหายมากน้อยกว้างแค่เพียงไรผลคือความผิดหวังและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ทำผิดจะแสดงขึ้นที่ไหนถ้าไม่แสดงขึ้นตามจุดแห่งเหตุที่ทำผิดก็ไม่มีที่แสดงขึ้นชื่อว่าผิดแล้วผลคือความเสียหายต้องแสดงขึ้นตามเหตุนั้นๆแม้คนที่ทำผิดต่อผู้อื่นโดยที่เขาจะทราบว่าตัวทำผิดต่อเขาหรือไม่ก็ตามผลคือความเสียหายที่จะระบาดออกจากการทำผิดนั้นปิดไม่อยู่แน่นอนต้องแสดงสุดขีดแห่งการทำผิดจะเป็นฝ่ายใดได้รับไม่เป็นปัญหาข้อแก้ตัวว่าทำผิดแล้วผลไม่แสดงตัวให้ปรากฏ
อย่างไรต้องแสดงมากน้อยจนถึงขั้นแดงโร่ทั่วดินแดนฉะนั้นคำว่าไม่ถูกเช่นคิดไม่ถูกพูดไม่ถูกและคำว่าไม่ถูกหรือคำว่าผิดนี้จึงเป็นจุดที่ควรสนใจอย่างยิ่งไม่ชินชาตามัวไม่เหลียวแลเรื่องจะแก่กล้าพลาเอาตัวผู้เลื่อนลอยต่อความผิดให้ล่มจมอย่างเห็นประจักษ์ตาในขณะนี้ชาตินี้ไม่ต้องมองไกลอันเป็นการตะครุบเงามากกว่าถูกตัวจริงเพราะศาสนาไม่ใช่เงาเครื่องหลอกหลอนคนให้งงแต่เป็นศาสนาที่ให้ความจริงทุกประตูที่ประกาศสอนไว้ไม่ผิดพลาดถ้าผู้นับถือไม่ปฏิบัติให้ผิดพลาดไปเองแล้วกล่าวตู่ว่าศาสนาไม่เป็นท่าซึ่งเป็นการกว้านความผิดพลาดมาทับถมโจมตีตัวเองให้เกิดความทุกข์ร้อนจนหาที่ปรงวางไม่ได้เท่านั้นจึงไม่มีปัญหาสำหรับศาสนาซึ่งเป็นของบริสุทธิ์มาดั้งเดิมท่านกล่าวย้ำอีกว่าคนเราถ้ายอมรับความจริงตามหลักศาสนาที่สอนไว้ตัวย่อมได้รับความเป็นธรรมคือตัวเย็นผู้เกี่ยวข้องมากน้อยก็เย็นโลกร่มเย็นไม่ค่อยมีการทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงเพื่อแข่งดิบแข่งดีกันให้เดือดร้อนไปทั้งสองฝ่ายซึ่งสุดท้ายก็เป็นไฟเป็นตามกันไม่มีใครได้ครองความสุขดังใจหวังเพราะเอาใจดวงกำลังเป็นไฟทั้งกองเข้าไปเป็นหัวหน้าว่าความในกิจการในโรงในศาลในเรื่องต่างๆไม่มีประมาณด้วยเหตุนี้แหละคนเราจึงหาประมาณความทรงตัวได้ยากอยู่ที่ไหนก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไม่เป็นสุขเพราะใจแบกกองไฟไว้กับตัวตลอดเวลาไม่คิดจะปลงวางลงบ้างพอได้หายใจไกลทุกประสบสุขเสียบ้างเพื่อทรงตัวท่านว่าผมเองนับแต่บวชมาในศาสนาชาตินี้เกือบทั้งชาติสนุกพิจารณาศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ความกว้างลึกของศาสนธรรมยังกว้างลึกกว่ามหาสมุทรทะเลเป็นไหนๆเทียบกันไม่ได้เอาเลยถ้าพูดตามความจริงจริงๆแล้วความละเอียดสุขุมเหลือประมาณที่จะพิจารณาตามได้ความอัศจรรย์แห่งผลที่แสดงขึ้นกับการปฏิบัติเป็นระยะไปก็สุดจะกล่าวถ้าไม่คิดว่าคนจะหาว่าบ้าแล้วผมกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นองค์แห่งธรรมอัศจรรย์แท้ได้ตลอดไปเช่นเดียวกับคนงานอื่นๆซึ่งหนักยิ่งกว่าการกราบไหว้เป็นไหนไม่มีการเกียจคร้านไม่นึกระอาไม่นึกว่าซ้ำซากแต่แน่ใจยังถอนไม่ขึ้นแม้ชีวิตดับไปว่าพุทธธรรมสังฆะอยู่กับเราอยู่กับท่านตลอดเวลาอากาลิโกไม่มีการแยกย้ายจากกันเหมือนโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาที่คอยทำลายหัวใจสัตว์โลกให้ระทมขมขื่นอยู่เสมอไม่พอให้หายใจได้แต่ละเวลาเลย

0: ผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งวันนี้นำเสนอมาตอนที่20ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับกันนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่34ครับ
1: ดังนั้นความรู้สึกของพระสักยบุตรที่จะปรงใจจำวัดแต่ละครั้งจึงควรมีความสำคัญติดตัวในขณะนั้นและเวลาอื่นๆจะสมชื่อว่าผู้ประคองสติผู้มีปัญญาคิดอ่านไตรตรองในทุกกรณีไม่สักว่าคิดสักว่าพูดสักว่าทำสักว่านอนสักว่าตื่นสักว่าฉันสักว่าอิ่มสักว่ายืนสักว่าเดินสักว่านั่งซึ่งเป็นอาการปล่อยตัวเกินเพศเกินภูมิของพระสักยบุตรที่ไม่สมควรอย่างยิ่งในวงปฏิบัติโดยมากมักเข้าใจกันว่าพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายนิพพานไปแล้วสาบสูญไปแล้วไม่มีความหมายอะไรเกี่ยวกับท่านและตนเองเสียแล้วก็พระธรรมอันเป็นฝ่ายเหตุที่สอนกันให้ปฏิบัติอยู่เวลานี้เป็นธรรมของท่านผู้ใดขุดค้นขึ้นมาให้โลกได้เห็นและได้ปฏิบัติตามเล่าและพระธรรมตั้งตัวอยู่ได้อย่างไรทำไมจึงไม่สาบสูญไปด้วยเราความจริงพุทธะกับสังฆะก็คือใจดวงบริสุทธิ์ที่พ้นวิสัยแห่งความตายและความสาบสูญอยู่แล้วโดยธรรมชาติจะให้ตายให้สาบสูญให้หมดความหมายไปได้อย่างไรเมื่อธรรมชาตินั้นมิได้เป็นไปกับสมมติมิได้อยู่ใต้อำนาจแห่งความตายมิได้อยู่ใต้อำนาจแห่งความสาบสูญมิได้อยู่ใต้อำนาจแห่งการหมดความหมายใดๆพุทธะจึงคือพุทธะอยู่โดยดีธรรมะจึงคือธรรมะอยู่โดยดีและสังฆะจึงคือสังฆะอยู่โดยดีมิได้สั่นสะเทือนไปกับความสำคัญใดๆแห่งสมมติที่เสกสรรทำลายให้เป็นไปตามอำนาจของตนฉะนั้นการปฏิบัติด้วยธรรมานุธรรมะจึงเป็นเหมือนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาที่มีธรรมานุธรรมะภายในใจเพราะการรู้พุทธธรรมสังฆะโดยหลักธรรมชาติจำต้องรู้ขึ้นที่ใจซึ่งเป็นที่สถิตแห่งธรรมอย่างเหมาะสมสุดส่วนไม่มีภาชนะใดยิ่งไปกว่าดังนี้นี้เป็นโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่นมาเตือนท่านในสมาธิภาวนาในเวลาท่านเห็นว่าท่านอาจารย์องค์นี้อาจทำอะไรผิดพลาดไปบ้างเช่นการปฏิบัติธุดงควัตไม่ถูกเป็นบางข้อหรือบางประการและการจำวัดตื่นผิดเวลาความจริงท่านว่าท่านอาจารย์มั่นไม่ได้เตือนด้วยความมั่นใจว่าท่านทำผิดโดยถ่ายเดียวแต่ท่านเตือนโดยเห็นว่าท่านอาจารย์องค์นี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหมู่คณะทั้งพระเนนและประชาชนจำนวนมากในวาระต่อไปท่านจึงเตือนไว้เพื่อท่านอาจารย์องค์นี้จะได้ตระหนักในข้อวัดต่างๆต่อไปด้วยความเข้มแข็งเพื่อถ่ายทอดแก่บรรดาประชาชนพระเนนที่มาอาศัยพึ่งร่มเงาจะได้ของดีไปประดับตัวดังองค์ท่านอาจารย์มั่นเคยพาหมู่คณะดำเนินมาแล้วท่านว่าการวางบริขารเช่นบาตรกาน้ำสบงจีวรหรือบริขารอื่นๆที่ใช้ในสำนักต้องวางหรือเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นผ้าเช็ดเท้าเป็นต้นถ้าเห็นไม่สะอาดควรแก่การใช้สอยต้องเก็บไปซักฟอกให้สะอาดจึงนำมาใช้อีกหลังจากใช้แล้วต้องพับเก็บไว้เป็นที่เป็นฐานไม่ทิ้งระเกะระกะถ้าวันใดเกิดเผลอขึ้นมาเพราะธุระอย่างอื่นมาแทรกพอตกกลางคืนเวลาทำสมาธิภาวนาจะปรากฏเห็นท่านอาจารย์มั่นมาเตือนและแสดงธรรมให้ฟังจนได้ท่านพักอยู่ถ้ำดังกล่าวในพรรษานั้นเพียงองค์เดียวกลางคืนจะปรากฏท่านอาจารย์มั่นมาเยี่ยมเสมอโดยทางนิมิตภาวนาแม้กลางวันเงียบๆเวลานั่งภาวนาในบางวันยังเห็นท่านมาเยี่ยมเช่นเดียวกับกลางคืนท่านว่าท่านสนุกเรียนถามปัญหาต่างๆกับท่านจนเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งเพราะท่านอธิบายแก้ปัญหาได้คล่องแคล่วว่องไวมากและได้ความชัดเจนหายสงสัยทุกๆข้อไปปัญหาบางอย่างเพียงแต่รำพึงสงสัยตามลำพังโดยไม่ได้นึกถึงท่านเลยพอตกกลางคืนเข้าที่ภาวนาท่านก็มาอธิบายให้ฟังเสียแล้วโดยยกข้อที่เราสงสัยขึ้นอธิบายให้เราฟังเรากลับได้เรียนท่านไว้แล้วท่านว่าแปลกและอัศจรรย์มากแต่พูดให้ใครฟังไม่ได้เดี๋ยวเขาหาว่าเป็นกรรมฐานบ้าแต่ทำเครื่องแก้กิเลสชนิดต่างๆโดยมากย่อมเกิดจากทางสมาธิภาวนาโดยลำพังและเกิดทางนิมิตมีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นมาเตือนให้อุบายและแสดงธรรมสั่งสอนโดยสม่ำเสมอ ันเป็นการส่งเสริมสติปัญญาให้คิดอ่านไตรตรองมิให้ประมาทท่านว่าพรรษาที่จำอยู่ในถ้ำแห่งดงหนาป่าเปลี่ยวนี้ทำให้เกิดอุบายต่างๆที่แสดงขึ้นทั้งภายในภายนอกมากมายตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนผีที่ทั้งหลายอยู่มากเป็นผู้มีราตรีเดียวด้วยความรื่นเริงอยู่กับธรรมในอิริยาบถต่างๆยืนเดินนั่งนอนเต็มไปด้วยธรรมปิติระหว่างสันติธรรมที่มีเป็นฐานเดิมประจำความบริสุทธิ์และธรรมประเภทต่างๆที่ผ่านเข้ามาสัมผัสกับใจแล้วแสดงความหมายไปในแง่ต่างๆกันทำให้กายและจิตชุ่มชื่นรื่นเริงเหมือนต้นไม้ที่ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยปุ๋ยและน้ำมีอากาศเป็นที่เหมาะสมคอยชโลมให้ลำต้นกิ่งก้านสาขาดอกใบของมันสดชื่นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นท่านว่าคนเราเมื่อจิตมีราตรีเดียวกับธรรมความสงบร่มเย็นไม่ว้าวุ่นคุณมัวโม่สูงกับสิ่งใดแล้วก็มีความสุขอยู่ในโลกแห่งขันเรานี่เองไม่จำต้องลิ้นรนหาความสุขในที่อื่นพบอื่นซึ่งเป็นการวาดภาพของตัวเองให้เกิดความทะเยอทะยานเสริมตัณหาสมุทัยอันเป็นเชื้อแห่งทุกข์เข้ามาเผาลนตัวเองให้เกิดความทุกข์ลำบากไปเปล่าๆเพราะความสุขที่รู้อยู่เห็นอยู่เป็นอยู่กับใจนั้นเป็นความสุขที่พอกับตัวแล้วโลกนี้ทั้งโลกและโลกอื่นๆไม่มีประมาณในสงสารเรากับไม่มีอยู่สิ่งที่มีและเด่นชัดประจักษ์ก็คือใจกับธรรมที่ปรากฏครอบโลกธาตุไม่มีขอบเขตเหตุผลพอจะนำมาเทียบมาวัดได้พระจิตกับอัจฉริยธรรมที่ครองกันอยู่ไม่ใช่สมมติจึงไม่เป็นฐานะจะนำมาเทียบกันพอออกพรรษาแล้วคณะศรัทธาญาติโยมที่เคยอุปถากรักษาท่านก็พากันไปอาราธนานิมนต์ท่านลงมาและอาราธนาท่านให้โปรดเมตตาสั่งสอนตามหมู่บ้านแถบอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านจำต้องลงมาทั้งที่อาลัยเสียดายสถานที่แห่งนั้นไม่คิดจะจากไปไหนง่ายๆเมื่อลงมาอบรมสั่งสอนชาวบ้านพอสมควรแล้วได้โอกาสท่านก็ออกเที่ยวทุรงกรรมฐานไปตามอัธยาศัยโดยข้ามไปทางฝั่งแม่น้ำโขงของประเทศลาวบ้างข้ามมาฝั่งไทยเราบ้างแล้วเที่ยวบำเพ็ญอยู่แถบอำเภอบึงกาฬอำเภอพลวิสัยซึ่งมีป่ามีเขามากที่นั้นเรียกว่าดงหม้อทองและมีทำเลดีเหมาะกับการบำเพ็ญอยู่หลายแห่งมีหมู่บ้านที่ไปตั้งมาอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนเขาอาราธนาท่านให้อยู่จำพรรษาเพื่อโปรดเขาซึ่งเป็นสถานที่สบกับอัธยาศัยท่านจึงตกลงจำพรรษาที่นั่นตอนท่านพักบำเพ็ญธรรมอยู่ในภูเขาเขตอำเภอโพนพิสัยนั้นท่านว่าท่านเพลิดเพลินรื่นเริงไปกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆด้วยความเมตตาเขามากมีไก่ป่าไก่ฟ้านกนานาชนิดมีนกเงือกนกยูงเป็นต้นและเม่นอีเห็นอีเก้งหมูกวางลิงข้างบางชนิดหมาป่าเสือโคร่งเสือดาวช้างกระทิงวัวแดงซึ่งแต่ละชนิดมีมากมายผิดกับที่ทั้งหลายเที่ยวมาเป็นฝูงๆของโขลงทั้งกลางวันกลางคืนจะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านั้นส่งเสียงร้องลั่นสนั่นป่าตามวาระของเขาอยู่เสมอบางวันเวลาออกไปบิณฑบาตก็ยังพบเสือโคร่งใหญ่เดินฉากหน้าทันไปอย่างสวยงามน่าดูโดยไม่ห่างไกลท่านเลยด้วยความองอาจและสง่าผ่าเผยตามนิสัยของมันท่านว่าขณะที่มันเดินฉากหน้าทันไปซึ่งเป็นที่โล่งพอสมควรดูการก้าวเดินของมันรู้สึกสวยงามมากขณะที่พบกันทีแรกมันชำเลืองดูท่านนิดเดียวก็เดินต่อไปโดยไม่มองกลับมาดูท่านอีกเลยดูลักษณะท่าทางมันก็ไม่กลัวท่านนักแต่อาจระวังตัวอยู่ภายในตามนิสัยของสัตว์ที่มีนิสัยดีและมีความระวังตัวไม่ค่อยพลั้งเผลอให้กับอะไรง่ายๆเฉพาะท่านเองก็ไม่นึกกลัวมันเพราะเคยได้เห็นมันมาบ้างและเคยได้ยินเสียงมันอยู่เสมอจนชินชาไปซะแล้วเวลาพักอยู่ในที่ต่างๆเรื่อยมาซึ่งโดยมากมักมีสัตว์พันธุ์นี้ประจำอยู่เสมอในที่บำเพ็ญนั้นๆจึงไม่นึกกลัวคืนวันหนึ่งท่านกำลังนั่งอบรมกรรมฐานแก่พระที่จำพรรษาด้วยกันราว 3-4 องค์ท่านว่าได้ยินเสียงนักเลงโต3ตัวลายพาดกลอนดังกระหึ่มกระหึ่มขึ้นข้างๆบริเวณที่พักแห่งละตัวจากนั้นก็ได้ยินเสียงคำรามขู่เข็นกันบ้างเสียงกัดกันบ้างแล้วก็เงียบหายไปเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงขู่เข็นและกัดกันขึ้นอีกข้างๆที่พักนั่นแหละทีแรกได้ยินเสียงมันเล่นและกัดกันอยู่ข้างนอกบริเวณที่พักนึกว่าจะพากันหนีไปที่อื่นหายเงียบไปแล้วเพราะเสียงสงบเงียบไปพักหนึ่งแต่ที่ไหนได้จากการหายเงียบไปได้พักหนึ่งเท่านั้นประมาณ3ทุ่มก็ชักชวนกันเข้ามาอยู่ใต้ถุนบรรณศาลาเล็กๆที่พระกำลังนั่งสมาธิฟังการอบรมธรรมอยู่ซึ่งสูงประมาณเมตรกว่านิดหน่อยเท่านั้นและส่งเสียงกระหึ่มคำราม และกัดกันอยู่ใต้ถุนศาลาเล็กๆนั้นจนท่านต้องตะโกนบอกว่าเฮ้ยสามสหายอย่าพากันส่งเสียงอื้ออึงนักสิพระท่านกำลังเทศน์และฟังธรรมกันเดี๋ยวเป็นบาปตกนรกหลุมฉิบหายกันหมดน่าจะว่าไม่บอกเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่เอตโรโพเฮกันนี่นาจงพากันไปที่ร้องครางที่อื่นที่นี่เป็นวัดของพระที่ท่านชอบความสงบไม่เหมือนพวกแกไปเสียพากันไปร้องที่อื่นตามสบายไม่มีใครไปยุ่งกับพวกแกหรอกที่นี่เป็นที่พระท่านอยู่บำเพ็ญธรรมท่านจึงห้ามไม่ให้พวกแกส่งเสียงอื้ออึงนะพอได้ยินเสียงพระท่านร้องบอกก็พากันสงบอารมณ์ไปพักหนึ่งแต่ยังพอได้ยินเสียงเกี่ยวพาราศีกันซุบซิบหูอีเบาๆอยู่ใต้ถุนศาลาอันเป็นลักษณะบอกกันว่าพวกเราอย่าส่งเสียงดังกันนักสิพระท่านรำคาญและร้องบอกมานั่นไงล่ะทำเสียงเบาๆหน่อยเถอะเพื่อนเดี๋ยวเป็นบาปขี้กลากขึ้นหัวเบาไปพักหนึ่งต่อไปก็มีเสียงครวญครางขู่เข็นและกัดกันขึ้นอีกไม่ยอมหนีไปที่อื่นตามคำท่านบอกและพากันเหมาใต้ถุนบรรณศาลาเป็นที่เล่นสนุกกันตั้งแต่หัวค่ำจนสองยามคือหกทุ่มจึงพากันหนีไปพระนั่งทำสมาธิภาวนากันบนศาลาหลังจากฟังการอบรมธรรมแล้วเสือโคร่งใหญ่สามตัวก็ส่งเสียงขู่เข็นคำรามและกัดกันอยู่ใต้ถุนศาลาจนถึงหกทุ่มจึงเลิกจากกันไปพระก็ลงไปที่พักของตนเสือก็เข้าป่าไปคืนนั้นเป็นความประหลาดเป็นพิเศษนับแต่เที่ยวธุดงค์กรรมฐานมาหลายปีและเคยเที่ยวไปสถานที่ต่างๆหลายแห่งหนตำบลหมู่บ้านและป่าเขาต่างๆแต่ไม่เคยมีสัตว์เสือมาตีสนิทมิตรรักกับพระราวกับเคยเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้ฝากเป็นฝากตายกันมานานเพิ่งมาพบในคืนวันนั้นเองตามปกติเสือเป็นสัตว์กลัวคนตามสัญชาตญาณแม้จะเป็นสัตว์ที่มีอำนาจทำให้คนขยาดครั่นคร้ามอยู่บ้างกว่าสัตว์อื่นแต่เสือย่อมกลัวและหลบซ่อนคนมากกว่าคนจะกลัวเสือและหาที่หลบซ่อนแต่เสือสามตัวนี้นอกจากไม่กลัวคนแล้วยังพากันมาแอบยึดเอาใต้ถุนศาลาหลังเล็กที่พระยังชุมนุมกันอยู่ข้างบนเป็นที่เล่นสนุกโดยไม่คิดกลัวพระซึ่งเป็นคนเหมือนมนุษย์ทั้งหลายเลยจึงเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่สัตว์ไม่เคยรู้เรื่องกับศีลธรรมเหมือนมนุษย์ทั้งหลายแต่กิริยาที่เขามาตีสนิทสนมกับพระนั้นราวกับเขาก็เป็นผู้หนึ่งที่ทราบศีลธรรมดีและปฏิบัติศีลธรรมเช่นเดียวกับมนุษย์ทั้งหลายด้วยจึงไม่แสดงท่าทางให้พระท่านกลัวนอกจากเขาแสดงต่อพวกเขาเองซึ่งก็ทราบกิริยาท่าทางของกันและกันอยู่แล้วท่านว่าฟังท่านเหล่าแล้วขนลุกกลัวบ้าอยู่คนเดียวทั้งที่เรื่องก็ผ่านไปนานแล้วเรื่องของคนไม่เป็นท่า

นั้นพระที่นั่งฟังการอบรมและทำสมาธิภาวนาต่อไปหลังจากการอบรมแล้วต่างมีความตื่นเต้นตกใจและตาตั้งหูกังไปตามๆกันที่ได้ยินอาจารย์ใหญ่ทั้ง3ตัวมาให้การอบรมช่วยท่านอาจารย์อยู่ที่ใต้ถุนในลักษณะแผลงฤทธิ์เจือกับความสนุกของเขาทำเอาพระนั่งภาวนากลัวตัวแข็งไปตามๆกันจิตไม่อาจส่งไปนอกลู่นอกทางได้เพราะครูอาจารย์ใหญ่ทั้ง3จะพากันโดดขึ้นมาให้โอวาทบนศาลาเล็กด้วยท่าทางต่างๆแต่ก็ดีและน่าชมสัตว์3ตัวที่มีแสดงโลดโผนเกินกว่าเหตุอุตริโดดขึ้นบนศาลาในเวลานั้นยังรู้จักฐานะของตัวของท่านบ้างไม่ก้าวกายหน้าที่อันควรแก่ภาวะของตนแสดงเพียงเบาๆพอหอมปากหอมคอแล้วก็เลิกรากันไปนับแต่วันนั้นผ่านไปแล้วก็ไม่เห็นเขากลับมาอีกเลยส่วนสถานที่และบริเวณที่พระอาศัยอยู่นั้นก็คือทำเลเที่ยวของสัตว์จำพวกนี้และสัตว์อื่นๆเราดีๆนี่เองไม่เว้นแต่ละคืนต้องมีจำพวกใดจำพวกหนึ่งเข้ามาจนได้เพราะที่นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทุกจำพวกเนื่องจากป่าและเขาแถบนั้นกว้างขวางมากคนเดินผ่านเป็นวันๆก็ไม่พ้นสัตว์ชนิดต่างๆดังที่เขียนผ่านมาจึงมีมากพวกช้างเป็นโขลงหมูป่าเป็นฝูงซึ่งแต่ละโขลงละฝูงมีจำนวนมากมายและไม่สู้จะกลัวผู้คนมากนักปีท่านจำพรรษาที่นั่นอุบายต่างๆเกิดขึ้นโดยสม่ำเสมอและต้องคอยเตือนพระเสมอไม่ให้ประมาทในการรักษาทุดงควัตเพราะอยู่ในท่ามกลางสิ่งที่ควรระวังหลายอย่างต่างๆกันโดยอาศัยทุดงควัตเป็นเส้นชีวิตจิตใจมีธรรมวินัยเป็นที่ฝากเป็นฝากตายใจจึงอยู่เป็นสุขไม่หวาดเสียวสะดุ้งกลัวต่างๆการขบฉันก็น้อยเพียงเยียวยาธาตุขันไปวันๆเท่านั้นเพราะศรัทธาญาติโยมมีน้อยและเป็นบ้านเพิ่งตั้งใหม่มีไม่กี่หลังคาเรือนยังไม่เป็นหลักฐานมั่นคงและเป็นความมุ่งหมายของท่านผู้หนักแน่นในธรรมจะพึงฝึกฝนอดทนเพื่อทำความอยู่สบายทางภายในจึงไม่กังวลกับที่อยู่อาศัยอาหารบิณฑบาตให้มากไปอันจะเป็นอุปสรรคต่อความเพียรยาแก้ไข้ก็ถือความอดทนต่อสู้ด้วยความเพียรทางสมาธิภาวนาโดยถือเอาสัตว์ป่าชนิดต่างๆเป็นเพื่อนและสักขีพยานว่าเขาก็มิได้เกิดมากับหยุกยาชนิดต่างๆและคลอดที่โรงพยาบาลมีหมอและนางพยาบาลคอยรักษาพดุงครรภ์แต่เขายังเป็นสัตว์ชนิดต่างๆสืบต่อกันมาได้เต็มป่าเต็มเขาโดยไม่แสดงความโศกเศร้าเสียใจว่าตนขาดการบำรุงรักษาด้วยหมอด้วยยาและนางพยาบาลตลอดเครื่องบำรุงต่างๆส่วนพระเป็นมนุษยชาติและเป็นสักยบุตรพุทธชาติศาสดาองค์ลือพระนามสะเทือนทั่วไตรภพว่าเป็นผู้ทรงเรียนจบคัมภีร์ไตรภูมิด้วยพระขันติวิริยะพระปัญญาปรีชาสามารถในทุกทางไม่มีคำว่าจนตรอกอ่อนแอท้อถอยแต่พระเราจะมาถอยหลังหลังน้ำตาเพราะความทุกข์ลำบากเพียงการเจ็บไข้เดือดป่วยอันเป็นของธรรมดาแห่งขันเท่านี้ก็ต้องเป็นผู้ขาดทุนล่มจมจะนำตนและศาสนาไปไม่ตลอดนอกจากต้องเป็นผู้อาถรรพ์อดทนต่อสภาพความมีความเป็นความสัมผัสทั้งหลายด้วยสติปัญญาอย่างทราบไปตามเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องเท่านั้นไม่มีทางเพื่อเอาตัวรอดหวังจอดในที่ปลอดภัยได้จิตเมื่อได้รับการอบรมในทางที่ถูกย่อมมีความรื่นเริงในธรรมพอใจประคองตนไปตามวิถีแห่งมรรคและผลไม่มีการปลีกแวะไม่สร้างความอับจนไว้ทับถมตัวเองปฏิปทาก็สม่ำเสมอไม่ท้อถอยน้อยใจว่าตนขาที่พึ่งทั้งภายนอกภายในมีใจกับธรรมเป็นเครื่องชโลมหล่อเลี้ยงให้เกิดความอบอุ่นเย็นใจอยู่ที่ใดไปที่ใดก็เป็นสุขโตแบบลูกศิษย์ตถาคตไม่แสดงความอดอยากขาดแคลนในทางใจพระธุดงค์กรรมฐานที่มุ่งต่อธรรมท่านไปและอยู่โดยอาการอย่างนี้ท่านจึงอยู่ได้ไปได้ยอมอดยอมทนความลำบากหิวโหยได้อย่างสบายหายห่วงกับสิ่งทั้งปวงมีธรรมเป็นอารมณ์ของใจเรื่องสัตว์ต่างๆที่ชอบมาอาศัยกับพระท่านผู้อ่านกรุณาคิดว่าจะเป็นความจริงได้เพียงไรบ้างแต่ก่อนคิดเรื่องสัตว์ป่ากรุณาคิดเรื่องสัตว์บ้านก่อนที่ชอบเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของท่านผู้มีเมตตาจิตและเข้าไปอาศัยวัดพออยู่รอดปลอดภัยไปในวันหนึ่งวันหนึ่งสุนัขและนกเป็นต้นที่ชอบเข้าไปอาศัยวัดบางวัดจนแทบไม่มีที่และต้นไม้ให้สัตว์เหล่านี้อาศัยเพราะมีมามากด้วยกันอันดับต่อไปค่อยคิดไปถึงสัตว์ป่าชนิดต่างๆที่มักเข้าไปเที่ยวป่วนเปี้ยนและอาศัยอยู่ตามสถานที่และวัดที่พระธุดงค์

0: ่านพักอยู่ดังที่เขียนผ่านมามากพอดูทั้งประวัติท่านอาจารย์มั่นและปฏิปทาพระธุดงค์สายของท่านอาจารย์มั่นซึ่งมีเรื่องสัตว์มาอาศัยพระแฝงมาเสมอๆตามประสบการณ์ที่ได้รับทราบมาเป็นความจริงจึงเป็นเรื่องน่าคิดในแง่ธรรมอันเป็นหลักธรรมชาติให้ความร่มเย็นและเป็นธรรมแก่สัตว์โลกทุกชาติทุกภาษาโดยที่สัตว์ทุกๆจำพวกไม่จำเป็นต้องทราบว่าธรรมคืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่แสดงออกให้สัตว์ยินดีรับกันทั่วโลกไม่มีใครรังเกียจนั้นคือธรรมโดยธรรมชาติธรรมนั้นแสดงอาการความสงบสุขความร่มเย็นความไว้วางใจความมีแก่ใจความเมตตาความเอ็นดูสงสารความมาเถิดอยู่เถิดไม่เป็นภัยแน่นอนเป็นต้นการแสดงออกแห่งกระแสธรรมเพียงเท่านี้สัตว์ทุกจำพวกชอบและยอมรับกันทันทีโดยไม่ต้องมีโรงเรียนไว้สอนเขาเลยเพราะจิตใจกับกระแสธรรมเป็นของคู่ควรกันยิ่งกว่าอำนาจราชศักดิ์ใดๆซึ่งเป็นสิ่งปรุงแต่งและเสริมกันขึ้นย่อมสลายไปตามเหตุการณ์ไม่แน่นอนดังนั้นสัตว์แม้จะไม่เคยทราบว่าธรรมคืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่ชอบและยอมรับโดยธรรมชาติสัตว์ย่อมแสวงหาเองดังสุนัขเข้าไปอาศัยวัดสัตว์ป่าเข้าไปอาศัยพระธุดงค์เพราะธรรมคือความเย็นความไว้วางใจเป็นต้นที่สัตว์เข้าใจว่ามีอยู่ในที่นั้นจึงเสาะแสวงหาไปตามประสาแม้แต่ผู้ไม่เคยสนใจกับธรรมเลยยังรู้จักสถานที่ที่ไม่มีภัยและชอบไปเที่ยวสนุกเฮฮาในที่เช่นนั้นแต่โบราณกาลมาถึงปัจจุบันเพราะไปทำที่อื่นไม่ปลอดภัยเหมือนที่เช่นนั้นเพียงเท่านี้ก็พอทราบเลยว่าธรรมและสถานที่ผู้บำเพ็ญธรรมเป็นที่ไว้ใจแก่สัตว์และมนุษย์ทั่วไปจึงไม่ค่อยระแวงระวังกันและบางรายบางพวกไม่ระวังเสียจนปล่อยตัวเลยเถิดโดยไม่คิดถึงหัวใจมนุษย์ด้วยกันและพระศาสนาซึ่งเป็นสมบัติของประเทศบ้างเลยแม้ผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านั้นก็ย่อมทราบความดีความชั่วคนดีคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ชั่วได้เช่นมนุษย์ทั่วไปจึงควรคิดและเห็นใจผู้อื่นที่รักสงวนสมบัติของตนบ้างไม่ปล่อย 100% ไปเสียทีเดียวในที่ทุกสถานยังจะพอมีเขตแดนแห่งมนุษย์และสัตว์เป็นที่อยู่อาศัยคนละวรรคละตอนบ้างไม่คละเคล้ากันไปเสียหมดจนไม่อาจทราบได้ว่าใครเป็นใครเพราะอะไรๆก็แบบเดียวกันเสียสิ้นท่านอาจารย์องค์นี้ชอบเที่ยวหาที่วิเวกและเปลี่ยนที่ทำความเพียรอยู่เสมอปกติก็ชอบเที่ยวทุดงไปตามป่าตามเขาอยู่แล้วแล้วยังชอบเที่ยวเปลี่ยนที่ทำความเพียรอยู่เรื่อยๆเช่นไปพักอยู่ที่นั่นเป็นปกติแล้วแต่เวลาเช้าไปทำความเพียรอยู่ที่หนึ่งตอนบ่ายๆหรือเย็นก็เปลี่ยนไปทำอีกแห่งหนึ่งกลางคืนก็เที่ยวไปทำความเพียรอยู่อีกแห่งหนึ่งในแถบที่ท่านพักอยู่นั่นแหละเปลี่ยนทิศทางบ้างไปใกล้บ้างไกลบ้างไปอยู่ในถ้ำอื่นจากถ้ำเดิมบ้างขึ้นไปอยู่บนหลังเขาบ้างตามหินดานบ้างดึกๆจึงกลับที่พักท่านให้เหตุผลสำหรับนิสัยท่านว่าเวลากำลังชุลมุนวุ่นวายกับการแก้กิเลสการเปลี่ยนอุบายต่างๆเช่นนั้นปัญญามักเกิดขึ้นเสมอกิเลสตั้งตัวไม่ติดเพราะถูกอุบายของสติปัญญาตีต้อนในท่าต่างๆให้หลุดลอยไปเป็นพักๆถ้าอยู่ในที่แห่งเดียวทำให้ชินต่อสถานที่แต่กิเลสไม่ชินกับเรามันสั่งสมตัวขึ้นเสมอไม่ว่าเราจะชินกับอะไรหรือไม่ก็ตามเราจำต้องพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงอุบายและสถานที่อยู่เสมอเพื่อทันกับกลมารยาของกิเลสที่ปักหลักสั่งสมตัวเองและต่อสู้กับเราไม่มีเวลาพักผ่อนตัวตลอดเวลาถ้าเว้นบ้างก็เพียงเวลาหลับสนิทเท่านั้นนอกนั้นเป็นเวลาทำงานของมันเสียสิ้นดังนั้นการทำความเพียรจะลดหย่อนอ่อนข้อและผัดเพี้ยนเลื่อนเวลาอยู่จึงทำให้กิเลสตัวขยันหัวเราะเอาการเปลี่ยนสถานที่และอุบายอยู่เสมอจึงพอมองเห็นความแพ้ความชนะกับกิเลสบ้างไม่ปล่อยให้มันรับเหมาเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวดังนี้เหตุผลของท่านก็น่าฟังและเป็นคติได้ดีสำหรับผู้ไม่นอนใจให้กิเลสขึ้นเหยียบย่ำทำลายเอาทุกๆกรณีที่จิตไหวตัว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมศรีสว่างขวัญวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนคลื่นความถี่0.3880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์hluangta.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันhluangta.comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังราย

0: านผู้ฟังครับขอได้แจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา21นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิกา30นาทีร่วมตักบาตรและถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา8นาฬิกา30นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสวัสดิโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: บุหรี่ยังไงนานนี่นะโทษบุหรี่ยืนบุหรี่อย่างนี้เหรอบุหรี่โบราณเราคนโบราณใช้แต่เอาไม่ต้องกล้วยมวนบุหรี่เขามีไม่ต้องกล้วยนั่นมวนบุหรี่สูบมีมาก็มาถึงแบบมีท่านถึงทองไอ้บ้าชอบหลอกเล่นมีมา มาจากอุบลรถยนต์มาจะมานครพนมมาถึงกลางดงเขาอยากดงบักอีนะดงบักอีนะแต่ก่อนเป็นดงหมดนะเดี๋ยวนี้มีแต่ขี้เป็นไร่เป็นสวนหมดแต่ก่อนเป็นดงจริงๆท่านทิ้งทองไอ้ตัวตลกนี่ก็นั่งรถมาด้วยก่อนนั่งรถมาเห็นผู้เฒ่าคนหนึ่งจะยืนบนปีนั่นน่ะปีสงครามโลกสงครามโลกโอดอยากขาดแคลนไฟหาจะจุดบุญจะสูบจุดบุหรี่ก็ไม่ได้คือมันโอดอยากขาดแคลนไม่กี่ไฟก็ไม่มีนี่พอเห็นรถวิ่งมาเห็นผู้เฒ่าคนหนึ่งอายุประมาณสัก50-60 ปีนี่แหละมันก็ยืนอยู่เขายืนโบกมือฟังนะเป็นผู้เฒ่ายืนโบกมือแล้วก็ท่านทิ้งทอกันนั่งมาด้วยแล้วพวกคนรถเขาพูดกันนู่นเขาโบกมือจะรับเขาไหมอย่างนั้นคนเดียวนั่นจะรับเขาไหมวะเอารับซะได้ค่าบุหรี่ซองนึงก็เอาเขาว่าเงินนะได้ค่าบุหรี่ซองนึงก็เอารับเที่ยวก็โปร่งใจรับพอไปถึงจอดรถเอาขึ้นไม่รู้ว่าโอ้ยพ่อไปขึ้นแล้วพ่อมาขอไฟจุดบุหรี่นี่จ้าเนี่ยขอไฟจุดบุหรี่จ้าก็เลยหมดท่าเลยก็เลยตกลงให้ผู้เฒ่าจุดทีนี้ไอ้รถก็เป็นรถน้ำมันเขาเรียกรถถ่านปีสงครามโลกเป็นรถถ่านไม่ติดสักก็ไม่ติดพูดเราว่าโอ้ยพ่อมาขึ้นแล้วพ่อมาขอจุด บุหรี่ใช่ไหมโบกมือให้เขาเอาไฟให้จุดบุหรี่จะทำไงก็มันจนกองแล้วก็เลยให้จุดพอให้เขาให้ผู้ท่อท่านจุดบุหรี่สูบแล้วผู้ท่อก็ไปขุดสวนอยู่ข้างๆทางอันนี้จุดบุหรี่แล้วติดเครื่องอะไรเครื่องก็ไม่ติดเครื่องทานไม่เท่าห้านี่แหละพูดกับเท่าห้าขับรถแล้วเท่าห้ามันเท่าห้าขบขันไม่ได้เสียดเลยคุณมันเป็นเพราะเท่าห้านี่แหละว่าฉันติดยังไงก็ไม่ติดรถคือเครื่องมันเป็นเครื่องเขาเรียกเครื่องทานไม่ใช่น้ำมันพอรถเคลื่อนที่ออกไปแล้วก็ออกไปแล้วก็ขี้มือเราลิ้นี่เท่าห้านี่เท่าหัวเรากันลั่นผู้เท่าก็ขุดสวนเฉยบุรีทำไมมันอดอยากสงครามโลกคนอื่นก็แขวนชั่วแล้ว ท่านสิงห์ทองที่นิสัยชอบตลกชอบเล่นเลยไปเจอนั่งเขาไปมาเล่าให้บวชฟังหลวงพูด
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: คุณคิดภาพนะพี่ครับที่ประเทศโรงเรียนเอกอะไร
2: เอกบูรพา
1: เอกบูรพานี่วันนี้เทมอะไรบ้างนะจะว่า49นาทีใช่ไหมว่า39
2: 39คร
1: ับ39นาทีแล้วนะแต่ว่ามันประเทศแต่ก่อนเทศสิมันนั่งเฝ้าคนเข้ามาในห้องใส่จนกระทั่งจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วค่อยขึ้นมาสมากมันก็ได้สูนี่ฉะนั้นที่มันไม่ได้มากกว่านั้นไอ้39นาทีเพราะมันไปพูดเข้มข้นอยู่ตอนในห้องและพูดนานด้วยนะที่นั่นเข้มข้นด้วยถ้าเข้มข้นต้องใช้ลมมากลงเป็นงั้นนะธรรมะที่มีธรรมะเด็ดเท่าไรสำคัญเท่าไรเรื่องอันนี้มันยิ่งมุ่งต้องมันเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งเจ้าของฟังตอนที่มีกำลังวังชาอยู่ที่เทศเทพตกใหม่ใหม่นะเอามาอัดในวัดเราเทศสอนพระซะด้วยที่เทศนั้นฟาดเขาไปจนกระทั่งถึงว่ามันรัวเลยนะเวลามีโอกาส เทศจบลงแล้วก็ไหนเอาเทปมวนไหนก็ตามเอาเปิดให้ฟังดูที่ไหนมีแต่เราเทศแล้วไม่ได้ฟังเราจากเทปนะวันนี้ฟังแล้วมันเทศโถไม่ใช่เล่นจนกระทั่งเราก็พูดเนี่ยก็โหขนาดนี้เลยคือเสียงมันรัวไปเลยบางเสียงลมหายใจดังฟิวฟิวมันคือว่าธรรมะยังไม่หมดแต่ลมหายใจมันหมดแล้วรีบสูบลมหายใจดังฟิวฟิวฟิวนั่นเรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นนะใครไม่เคยรู้ก็เห็นเราก็แสดงให้ทราบแล้วตามความเป็นจริง เรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นแหละอย่างกิริยาอาการทุกอย่างเราพูดจริงตรงไปตรงมาเลยว่ากิริยาที่เราแสดงออกทุกอย่างกับโลกทั้งกว้างแคบทั่วไปกิริยาทุกอย่างไม่มีภัยแม้ไม่ถิ่นไม่สายถึงจะเด็ดจะเดี่ยวเฉียบขาดขนาดไหนเหมือนจะฉีกจะกัดจนแหลกเป็นผุยผงในขนาดนั้นก็ตามมันเป็นพลังของธรรมออกมาต่างหากซึ่งเป็นขุนล้วนล้วนล้วนเพราะงั้นมันถึงไม่มีภัยพี่ถ้าเป็นกิเลสมันออกมาอย่างนั้นนี่โอ้ยเป็นเท่าเป็นฐานไปเลย แหลกไปเลย เรื่องของธรรมไม่เป็นอย่างนั้นมันกงกันข้ามที่กิริยานี่เขาไม่เคยเป็นในจิตเขาถ้าเป็นออกมาก็เป็นออกมาจากกิเลสต่างหากนะกิเลสพาให้เป็นถ้าว่ายินดีก็ยินดีจนจะเป็นบ้าถ้าว่ากินล่าก็กินล่าโกรธเครียดแค้นนี่ก็เจ้าให้แหลกเหลวไปหมดไปหมดนี่อำนาจของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นนะแต่เรื่องของธรรมพีกงข้าวโดยที่เราไม่เคยคิดเคยคาดคือตัวเป็นพิมพ์ไทยมันหมด เพราะจริงๆที่มีแต่ธรรมล้วนๆออกอะไรๆมีแต่ธรรมจะเด็ดขาดเขียบขาดขนาดไหนนิ่มนวลอ่อนหวานอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องพลังของธรรมของธรรมควรที่ออกหนักเบามากน้อยจะเป็นไปเองแต่ถ้าควรจะออกอย่างเด็ดขาดนี่เรียกว่าธรรมะเป็นธรรมะเด็ดขาดถ้าปากกิเลสเรียกว่ากิเลสขาดสะบั้นไปเลยนั่นธรรมะประเภทนี้มันออกของมันเองอยู่ฟังอยู่ในตั้งแต่สมัยเรายังหนุ่มจนได้พูดเองโอ้โหขนาดนี้เจ้าเหลือนี่เนาะคือเสียงมันจนรัวไปเลยเจ้าเวลาหายใจเนื้อทำยังไม่หมดลมหายใจหมดก่อนรีบสูดลมหายใจดังฟิวฟิวฟิวโอ้โหขนาดนี้เนาะทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นตายเลยนะไม่ได้หลังจากนั้นมาแล้วก็เป็นโรคหัวใจเราก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคือโรคหัวใจมันเป็นปี06นั่นน่ะมันเป็นมาตั้งแต่โน้นนะโรคหัวใจถ้ามันไม่มีอะไรโรคหัวใจมีตลอดมาจนกระทั่งถึงวันนี้ธรรมะนี่ยิ่งกระจายกว่านี้มากมายเครื่องมือคือร่างกายเนี่ยมันชำรุดถึงขาดถึงขนาดที่ว่ามันจะตายเลยก็มีลด6ปี06ถึง112อันนี้พูดไม่พูดแล้วต้อนรับใครก็ไม่ได้เลยเทศก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้มันจะคอยจะเอาให้ตายอย่างเดียว6ปีเต็มพอ513 14ไปแล้วมีพูดได้บ้างว่าก็พอพูดได้บ้างก็ตอนที่เผาพังงาเข้าไป520นั่นแหละพอเทศได้พอเทศไปได้ธรรมดาจะหนักกว่านั้นไม่ได้มันกระเทือนอันนี้นั่นแหละพอเทศได้ตั้ง520มาจากนั้นก็ค่อยใช้มาเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้โรคหัวใจนี่ทุกวันนี้เหมือนมันหายนะมันไม่ได้หายมันสงบลึกๆแต่เวลาเราเทศมีธรรมะเข้มข้นออกมานี่ติดต่อไปได้ไม่นานเดี๋ยวมันจะไปแยบๆข้างในถ้ามันไปแยบๆกลัวใหญ่อยู่ในนั้นนะพอแยบๆเนี่ยเรื่องรีบเหยียบเบรกเลยไม่เหยียบไม่ได้ถ้ามันพุ่งขึ้นมานี่เดี๋ยวไม่ใช่ของเล่นนะสลบสลายไปนู่นนะโรคหัวใจเนี่ยเวลานี้มันสงบแทบจะว่าไม่มีจะทราบได้เวลาเราเทศเข้มข้นเข้าไปมันก็ไปถึงตัวข้างมันทำเหล่านี้ท่านทั้งหลายเคยได้ฟังจากใครมาพูดบ้างให้พิจารณาสิเราก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะได้พูดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่มันเป็นขึ้นมาในหัวใจแล้วจะให้ว่าอย่างไรทำไมว่าอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพลังของธรรมกับพลังกิเลสตึงต่างกันคนละโลกเลยพลังกิเลสออกมานอกเป็นไฟไปเลยเผาไม่ได้เลยแต่พลังของธรรมนี้ออกมากน้อยเพียงใดเป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟตลอดชาล่างจะให้สะอาดไปตลอดเลยต่างกันนะนี่แหละธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศสอนโลกมาโดย 2,500 กว่าปีนี่เป็นธรรมประเภทนี้ภาษาโวกทั้งหลายเป็นธรรมประเภทนี้ท่านสอนโลกแต่ท่านจะสอนไปตามจริตนิสัยคือจริตนิสัยจะต่างกันนะธรรมเต็มหัวใจเต็มเหมือนกันเสมอกันหมดแต่จริตนี่สายวาสนาก้อนแคบลึกตื้นหนาบางอะไรนี่ที่จะควรแสดงออกนั่นต่างกันท่านจึงแสดงไว้ในพระอรหันต์สี่ประเภทถ้าเป็นประเภทเดียวกันท่านจะไม่แสดงอรหันต์สี่ประเภทก็คือว่าสุขายุปัสสโกเป็นความรู้ที่เรียบแล้วก็ละเอียดหมดกิเลสไปเลยอายกตัวอย่างตัวนี้เรายกได้เพราะท่านนิทองอติกายเป็นพระธาตุแล้วนี่ตีกา 100% แล้วว่าพระท่านนิทองคือพระอรหันต์องค์นั้นนั่นนี่ท่านก็มาเล่าให้เราฟังเนี่ยท่านเราเป่ากระหม่อมท่านมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพอแม่อุจารย์เรามรณภาพก็ติดเรามาตลอดเลยนี่การดำเนินของท่านก็ดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านไปสุดขีดของท่านแล้วท่านก็มาเล่าให้ฟังมาเล่าเรื่องความเป็นของท่านตอนเวลาบำเพ็ญก็หากทราบมันเป็นระยะอยู่แต่เวลาอันสิ้นนะสิท่านเองท่านก็ไม่ทราบว่าสิ้นเมื่อไหร่ แต่ค่อยละเอียดก็ไปละเอียดแล้วแล้วหมดเอาไว้หมดจนกระทั่งหายสงสัยแล้วก็จะแก้กิเลสตัวใดอีกก็ไม่ปรากฏความรู้สึกในตัวเองนั้นก็มันก็เป็นเหมือเรียกว่าบริสุทธิ์ 100% แต่จะบอกขณะใดขณะใดบริสุทธิ์ขณะใดเวลาใดไม่บอกคือละเอียดลงละเอียดลงไปแล้วหมดไปเลยท่านจะมาเล่าให้ฟังให้ผลนะแห่งความสำเร็จของท่านความเป็นของท่านหาที่ข้านไม่ได้แล้วก็ยอมรับอันนี้ก็ยอมรับแหละเอาเลยเอาอันนี้เรามาเทียบกันว่าสุขายปัสสโกรู้อย่างเรียบหมดไปเลยนี่เป็นสุขายปัสสโกพระอรหันต์ประเภทหนึ่งเตวิโชชลาภิญโยจตุปิสัมปิทัปปัตโตนี่มีเป็นท่านท่านอยู่ไปเตวิโชและวิชาสามเราขี้เกียจอธิบายแยกไปชลาภิญโยได้ปัญญาหกนี่เป็นขแขนงของความบริสุทธิ์นะนี่แหละที่ว่าต่างกันต่างกันว่าสุขายปัสสโกรู้อย่างเรียบเรียบไปเลยนี่อันหนึ่งแล้วเตวิโชได้วิชาสามจากความบริสุทธิ์แล้วได้วิชาสามแล้วชลปิญโยได้อภิญญาหกนี่ประเภทที่สามอภิญญาหกนี่มีแต่ปิ่งแขนงหรือว่านิสัยวาสนาของตนของตนควรจะได้แค่ไหนไปอย่างนั้นเองส่วนความบริสุทธิ์นั้นเสมอกันหมดแล้ว แล้วประเภทที่สี่จตุปิสัมพิทัปปัตโตมันเป็นประเภทที่พิสดารกว่าเพื่อนจตุปิสัมพิทัปปัตโตแต่ปิสัมพิทายานทั้งสี่นะว่าปิสัมพิทานทั้งสี่คืออะไรอัฏฐาปิสัมพิทาแต่นะอาจคือธรรมะที่รวมเหมือนกับว่าไม้เรามามัดกันไว้นี่แก้นี้ออกกระจายออกไปได้ธรรมะที่รวมตัวอยู่นั้นแยกขยายไปได้ละเอียดละออนอันนี้อัฏฐาปิสัมพิทาธรรมะปฏิสัมพิทาก็แตกฉานในธรรมทั้งหลายทั่วไปแล้วนิรุตติปฏิสัมพิทาแตกฉานในการพูดการจาการโต้การตอบการเทศนาว่าการไม่อัดไม่อั้นอยู่ว่านิรุตติปฏิสัมพิทาการโต้การตอบคล่องตัวหมดนี่นิรุตติปฏิสัมพิทาปฏิภาณปฏิสัมพิทานั้นครอบหมดเลยแตกกระจายไปหมดครอบทั้งสามนี่ไปอีกนี่เรียกว่าจตุปิสัมปิทัปปัตโตก็คือพระอรหันต์ประเภทที่สี่ท่านมีไว้สี่ประเภทนี่ก็เพราะอาการจิตกิริยาของจิตจากจิตที่บริสุทธิ์แล้วมันไม่เหมือนกันอันนี้เรียกว่าเป็นเครื่องประดับวาสนาของท่านบางองค์ท่านก็รู้อยู่ธรรมดานี่แล้วก็แล้วไปบางองค์ก็มีแตกแขนงไปเรื่อยๆอย่างที่ว่าเทศนาว่าการอะไรจนกระทั่งถึงนิรุตติปิสัมพิทาแตกฉานในการพูดการจาการโต้การตอบเทศนาว่าการไม่มีขัดมีข้อนี่เรียกว่านิรุตติปิสัมพิทาท่านก็บอกมีอรหันต์สี่ประเภทท่านแสดงไว้ถึงสี่ประเภทถ้าเหมือนกันจะแสดงทำไมไม่เหมือนกันจึงแยกประเภทออกที่ว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนเพราะเหตุไรก็บอกไปตามแง่ตามแขนงธรรมเหล่านี้มีอยู่กับพุทธศาสนาของเราพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดสดร้อนๆเหมือนกับว่าบาปนี่ก็สดสดร้อนเหมือนกันเรียกรวมแล้วว่าอากาลิโกทั้งธรรมทั้งกิเลสธรรมก็เป็นอากาลิโกการสถานที่เวลามายุ่งไม่ได้มากีดมาขวางไม่ได้เป็นอยู่กับเรื่องตัวเองเจ้ากีดขวางตัวเองให้ความสุขแก่ตัวเองทั้งการทำบาปทำบุญจากบำเพ็ญบุญนี่ก็เป็นบุญบำเพ็ญอะไรไปนั้นไปเป็นอาการิโกได้ผลเป็นลำดับลำดาไปไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาทำบาปก็ทำเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ขึ้นกับการเวลาเหมือนกันยังเรียกว่าอาการิโกเหมือนกันตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วพิสูจน์กันบนเวทีนี่ที่เราได้มาพูดอยู่นี่ก็ขึ้นเวทีมาแล้วแต่ก่อนพูดได้ยังไงสิ่งเหล่านี้มันพูดไม่ได้มันไม่รู้ ต่เวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตใจเป็นธรรมแล้วมันค่อยเบิกกว้างออกเบิกกว้างออกสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อคือกิเลสตัวมืดมิดปิดตานั่นแหละมันเปิดออกเปิดออกธรรมะกระจายออกกระจายออกค่อยกว้างออกกว้างออกนั่นเลยเป็นอย่างนั้นนะนี่โยมบำเพ็ญเขาเต็มที่แล้วกิเลสขาดกับบ้านสมบูรณ์ก็ต้าเลยสิฮันนั่นที่ปิดนี่คือก็คือมีกิเลสตอนนั้นปิดไว้นะพอกิเลสขาดจะว่าหนึ่งไปแล้วมันก็จ้าขึ้นมานี่แหละการอบรมใจนี่ถูกปิดบังหุ้มห่อไว้ด้วยกิเลสเปิดออกได้ด้วยธรรมถ้าใครนำไปปฏิบัติคำพูดของพระพุทธเจ้านี้ไม่เคยมีสองหนึ่งตลอดเวลาสอนยังไงว่าไงเป็นอย่างนั้นตลอดเหมือนพยานอย่างทราบไม่มีสองทรงทราบเรื่องอะไรแล้วแน่วเลยใครจะมาลบมาล้างแบบไหนไม่ได้พยานอย่างทราบจริงเช่นอย่างทรงทำนายพระโพธิสัตว์ปรารถนาเป็นพุทธภูมิถ้าท่านพระพุทธเจ้าได้ทรงทำนายแล้วพระโพธิสัตว์อย่างนี้จะคือจะได้เป็นในกลับนั่นกลับนั่นนู่นนะไม่ใช่เล่นๆนะกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถึงกลับนั่นแล้วท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อว่าอย่างนั้นสาวกกังซ้ายเขาวงขวาชื่อว่าอย่างนั้นและอย่างนี้แล้วลบไม่ได้เรียกว่ารัฐทัพพยากรได้รับรัฐทัพพยากรที่พระเจ้าทรงทำนายเรียบร้อยแล้วเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นไปตามนั้นเท่านั้นท่านลงได้รับสั่งอะไรแล้วคำสอนที่สอนโลกทั้งหลายนี้ก็เป็นธรรมที่เฉียบขาดเห็นเอกนามกิจหนึ่งไม่มีสองจึงเรียกว่าสวากัตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเป็นอื่นไปไม่ได้เข้าใจไหมล่ะพวกเรายังจะมาลูบมาคลำมาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าอยู่หรือเรื่องว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีเปรตผีเพศต่างๆทั่วแดนโลกธาตุมีมากขนาดไหนมนุษย์มีสองสามคนชิงพวกเหล่านี้มีมากขนาดไหนยังมันลบเขาว่าไม่มีนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองทรงบอกเองให้ทราบกันนี่คือจริงทั้งนั้นจริงได้ไม่มีสองว่าอย่างไรเป็นอย่างนั้นนั่นคือคำสอนของพระพุทธเจ้า นี่แต่กิเลสมันไปลบไปล้างสิว่าไม่มีไม่มีไม่มีถ้าเวลาจนไปจมแล้วก็คือพวกที่เชื่อตามกิเลสจมทั้งนั้นแต่ผู้เชื่อตามธรรมขึ้นตลอดขึ้นตลอดจนกระทั่งพุ่งถึงนิพพานนี่คือผู้เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อตามธรรมพระพุทธเจ้าใครเชื่อตามกิเลสจมทั้งนั้นน่ะไม่มากก็น้อยเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็จมบ้างฟูบ้างเข้าใจไหมพวกนี้จมบ้างฟูบ้างหรือมันมีแต่จมอย่างเดียวเราก็จะถามมันนั่นเองนะเดี๋ยวนี้มันมีตัวพยานอยู่เต็มสลาแล้วนี่มันฟูบ้างขึ้นบ้างลงบ้างหรือมีแต่ลงท่าเดียวจับหางดึงไว้หางขาดยังลงไปเลยเข้าใจไหมพวกนี้พวกหางขาดไม่ยอมถอยลงท่าเดียวเข้าใจไอ้พวกลูกศิษย์หลวงตาบัวนี่นะพวกหางขาดนั่นมันคงไปตามอาจารย์ของพวกนี้แหละอาจารย์พวกนี้หลวงตาบัวเองนี่ก็หางขาดเขาว่างั้นลูกศิษย์ไรหางขาดหางร่วนเลยไปเหมือนไอ้ดำหูตูดสองตัวมันหางร่วนเข้าใจไหมหางกูดดึงลงก็ไม่ลงเลยหางขาดมันยังไม่ถอยคนที่มีกิเลสนะปัญญาหยาบเป็นอย่างนั้นคือจะไม่ยอมเชื่อเรื่องอาจเรื่องธรรมจะให้เป็นไปตามความรู้ความเห็นทิฏฐิมานะของตนและเหมือนว่าสดร้อนจะเป็นถึงความพ้นทุกข์ในวันในขณะนั้นเลยจากความรู้ความเห็นของตนซึ่งเป็นเรื่องกิเลสล้วนๆเพราะงั้นผู้ที่หนาจึงหนาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าปัฏฐปรมะเรียกว่าหมดความหมายแล้วคนๆนี้ประเภทนี้อุกติตัญญูวิปจิตัญญูนยะปัฏฐปรมะอุกติตัญญูนั่นคือผู้ที่มีวินิสัยเต็มเปี่ยมอยู่แล้วคอยที่จะอยู่พ้นเท่านั้นคอยเสียงธรรมถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกพอเปิดประตูปั๊บพุ่งออกเลยพุ่งเลยอุกติตัญญูวิปจิตอยู่ตามหลังไปเลย ส่วนนยะนั้นมันอยู่กึ่งกลางนยะไปได้ลงได้อันนี้ว่าเนยะพอแนะนำสั่งสอนลากเข็นไปได้แปลว่าเนยะพอเป็นแนะนำสั่งสอนลากเข็นไปได้คือเราลากเข็นตัวเราเองฟังเสียงครูอาจารย์ด้วยเป็นเครื่องพยุงขึ้นไปเองด้วยนั่นแล้วถ้าเราอ่อนเย่มันจะดึงลงได้ถ ถ้าเราแข็งขึ้นไปเราก็ขึ้นได้ขึ้นได้อันนี้นี่เรียกว่าได้ยะได้ทั้งขึ้นทั้งลงขึ้นได้ลงได้อยู่กลางๆอันนี้แต่ปัจฉาปรมะไม่มีทาง เหมือนอย่างคนไข้โรงพยาบาลรักษาคนไข้หายมันมากประมาณกี่แล้วล่ะๆๆล่ะเออโรคประเภทปัจฉาปรมะเข้าไปมันไม่ได้เข้าไปหาหมอหายานะมันเข้าไปห้องไอซียูคอยลมหายใจฉะนั้นถึงเวลาแล้วก็ตายออกมาเข้าไปจะหายโรคออกมาไม่มีคนประเภทปัจฉาปรมะโรคหนักขนาดนี้แล้วเข้าไปมีแต่คอยตายแล้วค่อยออกมาคนประเภทที่หนาแน่นนี้เหมือนกันมาเกิดในโลกมนุษย์เราเป็นมนุษย์เหมือนเขาก็ตามคอยแต่ที่จะจมลงไปท่าเดียวพวกนี้ไม่เอาเรื่องอะไรเรื่องทำอะไรไม่ฟังทั้งนั้นสำหรับพวกประเภท ICU ก็เหมือนกันหมอกับยาเขารักษากันขนาดไหนวันนั้นหมอไม่มีความหมายยาไม่มีความหมายเพราะคนนั้นหมดความหมายแล้วนั่นคนไข้คนนั้นและนี่คนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนโลกด้วยยาศาสดาองค์เอกนั่นคือหมอชั้นเอกธรรมะที่นำมาสอนโลกเหมือนวิชายาหรือยานั่นเองมาสอนโลกให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปมากขนาดไหนตัวของคนที่ปัจฉาปรมานั้นมันไม่ได้สนใจนะมันมีแต่จะลงท่าเดียวหมดค่าหมดราคายังเกิดลมหายใจฟอดๆถึงจะโอ้จะอวดโม้คุยขนาดไหนว่าเรารู้หนักรักนักปราชญ์ฉลาดแหลมคมอะไรเก่งกว่าโลกทั้งมวลเก่งกว่าโลกทั้งมวลมันก็มีแต่ลมปากมันพูดเฉยๆตัวมันหมดราคาและภารกิจใจพอลมหายใจขาดทีนี้ก็ผึ่งลงเลยใครจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเอาลองดูที่หนักนะให้เยี่ยมหัวกิเลสที่อยู่ในหัวใจของเราที่มันถึงจะผ่านพ้นไปได้ถ้าเยี่ยมหัวพระเจ้าจมทั้งนั้นแหละไม่เชื่อธรรมจมเพราะงั้นเราทั้งหลายที่เกิดมาในพระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่เลิศเลยแล้วเอาพยายามฝึกหัดดัดแปลงตัวเองนี่เราพูดถึงเรื่องคน4ประเภทอุคติตัญญูวิปยิตินัยยะปัฏฐปรมะปัจจัยปรมะหมดค่าหมดราคาอยู่กับมนุษย์เขาก็เป็นร่างมนุษย์ที่เฉยใจมันหมดค่าหมดราคาต่อความดีงามทั้งหลายไม่รับถ้าเป็นสูงชั่วชาติละโมกนี้เอาจนตายด้วยกันนี่ประเภทปัจจัยปรมะหนักแน่นนะมั่นคงในทางของการทำชั่วชาติละโมกประเภทนี่ประเภทปัจจัยปรมะประเภทอุคติตัญญูหนักแน่นในทางที่จะให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยเดียวเทียบกันได้กับผู้ปัจฉปรมะหมดค่าหมดราคาหมุนลงโดยฉ่ายเดียวอกอุนี่เมื่อกี้อุกอุกก็ยืนกันอยู่นี่พอจะจับพ้นโดยฉ่ายเดียวนี่แหละมันมีอยู่เป็นอย่างนี้คนเราอยู่ด้วยกันนี่แหละมันวัดกันได้ที่ใจใจนี่มีนิสัยวาสนาแม้แต่สัตว์ไปหมาดประมาทเขาไม่ได้นะพระพุทธเจ้าถึงห้ามไม่ประมาทกันแม้แต่สัตว์จะไปประมาทเขานะเขาเป็นสัตว์เขาเสวยกรรมตามวาระของเขาต่างหากนั่นวาระนี้เขาควรจะตกมาเป็นหมาก็ให้เป็นซะก่อนเป็นสัตว์ประเภทใดเอาเป็นพออย่างนี้เขาจะดีสูงกว่าเราก็ได้นั่นคือมันมีนิสัยอยู่ในจิตแต่เสวยกรรมตามวาระของตนที่ได้ทำมากรรมดีกรรมชั่วเสวยกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละพอถึงขั้นที่จะเป็นระยะยังไงก็อยู่ไม่ได้ผึ่งอะไรนั่นก็แสดงไว้เป็นตัวอย่างให้เราทั้งหลายได้คิดสิอย่างเบญจวัคคีย์ทั้ง5นี่ท่านอยู่ปากคอกแล้วนั่นน่ะคอยพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมตะเวมีภิกขุเยอันตาภิกขุเยในเส้นอิสบาลธรรมจักรกับบาลสูตรเรียกว่าเปิดปากคอกแล้วทางนี้ก็พุ่งเลยพระอัญญาโกณยะพุ่งเป็นลายที่1เป็นอุทานขึ้นในขณะที่เทศธรรมจักรกับบาลสูตรจบลงนะยังจิตสมุไรทวังสัพพันตังนิโรธัมมังสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นด้วยความถึงใจท่านในโลกนี้ไม่มีใครอะไรแน่นอนแต่ธรรมชาตินี้ที่จ้าอยู่แล้วนี่ได้หลักเกณฑ์แล้วกระแสปฏิภาณถึงแล้วความหมายว่างั้นท่านอุทานออกมาว่ายังจิตสมุไรธัมมังสัพพันตังนิโรธัมมังสิ่งใดก็ตามพูดตามความเด็ดของจิตที่รู้ทำในเวลานั้นจะพูดอ่อนแอไม่ได้นะพูดให้ถึงใจที่รู้เห็นเราไม่ได้เป็นพระอัญญาโกณยะแต่มันเป็นอยู่ในหัวใจเมื่อถึงทำขั้นใดควรจะเด็ดมันจะผึ่งของมันเองเป็นอย่างนั้นนี่พระอัญญาโกณยะได้ บรรลุโสดาโสดาบันโสตะแปลว่ากระแสมรรคผ่านพาดพิงถึงแล้วความแน่นอนถึงแล้วนั่นทีนี้สิ่งทั้งหลายที่เราที่เรื่องเช่นคิดธรรมดาธรรมดามันตกมาเป็นกำลังด้วยกันหมดเลยสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนะอันนี้ไม่ดับนั่นท่านเอานี้นะเป็นเครื่องเป็นพยานนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงเปล่งอุทานรับกันว่าอัญญาสิบัตโภโกนโยอัญญาสิวัตโวโยพัญญากรณะได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอนั่นเห็นไหมล่ะได้รู้ธรรมประเภทที่ว่านนั่นแหละประเภทที่จะออกไม่อยู่มีแต่จะออกข้าเดียวนี่ประเภทที่หนึ่งแม่จากนั้นก็มีอีกประเภทที่หนึ่งที่หนึ่งเหมือนกันก็มีอย่างพระยศกุลบุตรอยู่ใน บ้านในเรือนเต็มไปด้วยสมบัติเงินทองเข้าของแล้วมีลูกคนเดียวมาถึงการเวลาที่มันแก่ตัวของมันแล้วเหมือนผลไม้แต่ก่อนมันก็อยู่กับต้นของมันมันเป็นดอกก็เกิดกับต้นกับกิ่งกับก้านของมันเป็นดอกเป็นผลขึ้นมาแก่ขึ้นมาแก่ขึ้นมาโดยลำดับก็อาศัยจากการบำรุงลำต้นนี้ขึ้นไปแล้วพอถึงการเวลาที่มันแก่เข้ามาแก่เข้ามาไม่เอาไปบ่มมันก็หลุดจากขั้วอันนี้ก็ประเภทที่ถึงการแล้วจะหลุดจากขั้วอย่างพระยศคุณวุฒิอยู่ในบ้านในเรือนกับพ่อกับแม่เป็นลูกเศรษฐีมีลูกคนเดียวมาถึงการเวลาแล้วมีแต่ความยุ่งเหยิงว่ามองดูอะไรมันเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเรื่องเครื่องเป็นออกอุทานขึ้นมาอยู่ที่ไหนก็นั่งที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องยุ่งเหยิงตลอดใครมาถามเราไม่พูดมากแต่มันเป็นอยู่ในใจจากนั้นก็ทนไม่ไหวโดดออกหนีไปด้วยความอุทานนั่นแหละไปถึงพระพุทธเจ้ากำลังทรงเดินจงกรมอยู่นั่นพอไปถึงมานิยอดที่นี่ไม่ขัดข้องไม่ยุ่งเหยิงไม่วุ่นวายให้มาที่นี่ที่นี่นั่นลาปันพูดเลยเทศจนกระทั่งเป็นพลานในนั่นมันถึงกาลเวลาแล้วโลนหลุดจากขั้วเองผลไม้นะนี่เป็นขั้นๆมาหรือพระอนันต์อีกตั้ง30คนนั่นก็เหมือนกันนี่ประเภทอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเป็นลำดับลำดามาเรื่อยๆจนกระทั่งนะเป็นประเภทผลไม้มันหลายรุ่นออกมารุ่นแรกเป็นอย่างนั้นรุ่นที่สองรองลงมารุ่นที่สามนี่ก็รองมาเรื่องว่าเนยะรุ่นที่สี่ถึงเป็นดอกออกมาก็ดอกกล้วยจะเหี่ยวเป็นลูกออกมาก็ลูกกล้วยจะพังนี่ไม่ผิดประโยชน์ใดเลยนี่ประเภทนี้คนมารุ่นเรานี่รุ่นเนยะควรแนะนำสั่งสอนได้ขึ้นได้ลงได้และประเภทที่มีความรู้แทรกกันอยู่อย่างคิดปปิญญาหรือว่าอุคติมีแทรกอยู่หากมีจำนวนน้อยนั่นไม่ใช่ว่าจะมีตั้งแต่นั้นโดยสายเดียวนะมีอุคติจะอยู่ผู้มีอุสัยที่จะรู้รวดเร็วยังมีแทรกกันไปลำดับมาแต่มีจำนวนน้อยอุคติอยู่วิปปิจิตอยู่ก็เหมือนกันแทรกกันอยู่ในนั้นแหละอยู่ในมนุษย์เรานี่แหละเนยยะนี่มากเรียกว่าเนยยะนี่มากแต่ปทัพปรมานั้นรู้สึกจะเขาโคตัวไหนขนมันมีขนาดไหนมันจะไปว่าคนประเภทนี้มากกว่านะเข้าใจไหมขนโคสู้ไม่ได้ต้องกราบประเภทที่มันเก่งกว่าขนโคมากกว่าขนโคคนที่หนามากนั่นน่ะมันมากกว่าขนโคเข้าใจไหมพวกเรานี่พวกขนโคเข้าไปกราบไหว้นั่นน่ะเข้าใจไหมล่ะขนโคก็ประกาศไหว้สู้เขาไม่ได้เขาเก่งกว่าเข้าใจไหมเฮ้ยอะไรกันวะพวกขนโคเพราะว่าหนาพอแล้วขนโคอันนี้ความหนาของเราอีกขนโคทั้งตัวยังสู้ไม่ได้ยังก็ไปกราบเราอีกมันพิลึกแล้วพวกเราเห็นไหมอย่าว่าง่ายถ้ามันได้เจอก็ไปบางทีจิตเนี่ยมันเคยจมอยู่กับกองทุกนี้มานานจะเท่าไหร่แต่มันไม่มีทางออกมันก็บึกบึนไปตามภาษีภาษาของมันมีบ้างชั่วบ้างส่วนมากทุกมากก็สุขก็ทนไปเพราะไม่มีทางออกเวลาเราสร้างมันเกิดชาติใดพบใดที่ควรที่จะสร้างอยู่ตลอดนะมนุษย์เรานะไม่ใช่สร้างแต่ความชั่วความดีก็สร้างแทรกกันมาอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆขึ้นสวรรค์ลงมาก็มีเยอะและลงปนรกก็มีขึ้นมาก็มีเพราะโลกอันนี้เป็นโลกอันนี้จัง มันไม่เที่ยงถึงจะไปตกนรกตั้งตับตั้งการมันก็เคลื่อนไหวขึ้นมาได้เปลี่ยนขึ้นมาได้แต่เปลี่ยนช้าๆก็เปลี่ยนเรียกว่าอนิจจังได้นั่นจนถึงมาแก้ไขดัดแปลงตัวเองบำรุงความดีเข้าแล้วพิจากนี้ถึงนิพพานเลยก็ใจดวงนี้ใจดวงที่ลงนรกอวิชชาเนี่ยพอถึงนิพพานแล้วเที่ยงทีนี้แน่นอนเนี่ยทำไม่มีทำใดละที่จะลื้อขนสัตว์โลกได้แม่นยำยิ่งกว่าธรรมของพุทธเจ้านะแม่นยำเด็ดขาดด้วยไม่มีสองถ้าเราไปมีสองมีสามกับท่านเราเป็นผู้จมหลอกตัวเองพระพุทธเจ้าเทศจริงบาปมีจริงๆเราจะไปเล่าว่าบาปไม่มีเนี่ยเอาละนะชิบหายแล้วนะบุญมีจริงแล้วจะว่าบุญไม่มีเอาอีกนั่นก็ท่านสอนไว้แล้วด้วยความถูกต้องแม่นยำเราไปลบมันก็ลบตัวของเราเองทำลายตัวของเราเองนั่นแหละถึงอย่าไปลบตัวเองให้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะเกิดมาในภพนี้ผู้ที่จะว่าลบล้างความจริงนี่มีมากนะที่เหลือตัณหาเต็มอยู่หัวใจสัตว์โลกอย่าลบล้างศาสนาธรรมซึ่งเป็นความจริงมีมากมายก่ายกองเราเป็นผู้เทิดทูนธรรมะคำสอนจะให้เทิดทูนนะมีวาสนาแล้วถึงได้เทิดทูน จะอยู่เฉยๆนะมันต้องมีห ลักมีเกณฑ์ที่คนเรารับผิดชอบเรามาทั้งกลับทั้งกันสุขทุกข์ก็เป็นเรื่องของเราสร้างขึ้นมาเองเหตุของมันเราสร้างขึ้นมาเองความสุขความทุกข์ก็เป็นไปนั่นทีนี้เวลาได้มาพอรู้จักเรื่องสาภาวะแล้วเรื่องอานันทธรรมให้เข้มข้นนะให้พยายามดัดแปลงแก้ไขตัวเองไม่ฉะนั้นไปไม่รอดนะให้พยายาม เราเป็นผู้รับผิดชอบเราตลอดไปอย่าว่าแต่ตลอดมาและตลอดไปอย่างนี้เรารับผิดชอบยังไงเราต้องดูแลรักษาเราให้ดีนั่นเดียวสมกับว่ารับผิดชอบเราเหมือนกันจงมีวันนี้พูดแต่ทะเลมันเหนื่อยแล้วล่ะไปเทศในนู่นมาก็ขี่กันนะวันนี้ก็มาเทศที่นี่อีกไม่ทราบว่ามากน้อย

0: ถึงของเขารับผิดชอบเขาตัวประยุงเขาต่างหากแน่แจกกันปล่อยกันไปเลยไม่สืบกันแน่แรงนั้นละเราเคยเอามดไปปล่อยมดมาเต็มถ้าเอาอันนี้ไปมดเต็มอันนี้เอาไปปล่อยข้างนอกมดอยู่นี่ก็ออกหมดแล้วก็เอากระดาษนี้มาใหม่แล้วมันมาลุมกินอีกเอาไปปล่อยอีกปอกบันไดนี่ว่างั้นพูดกับมดมดกระเถียงกับเราแหละตกลงก็ปล่อยกันไม่ถือสีถือสากันสูมาหากินสูมาอย่ามายุ่งกูกูเอาสูมาปล่อยเพราะกูสูมายุ่งกูแต่อย่างนั้นก็การดีนะแล้วจบเพื่อนฮะใช่จบแล้วกำลังจะสองทุ่มไปยังยังไม่ถึงสองทุ่มแค่มันไม่ถึงสามสิบนาทีมั้งเหรอ
1: คร
0: ับ ฮะ
1: สามสิบสองนาที
0: ครับอ๋อแค่นั้นเหรอโอเคย้ายแห่งย้ายของนี่เราเขียนพินัยกรรมแล้วเป็นไปอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นนะเราช่วยให้สุดขีดในชีวิตของเราโดยที่ว่าเราไม่เอาอะไรเลยอ่ะไม่เอาทั้งนั้นอย่างเนี้ยดิ้นดีดมาในสลาย7ปีแล้วนะเพื่อชาติบ้านเมืองของเราดิ้นดีดเพื่อชาติเราไม่ได้ดิ้นดีดเพื่อเราเราพุ่งกองเราคอทุกอย่างไม่เอาอะไรแล้วไม่มีอะไรที่จะมาคล้องภายในจิตใจว่าบกพร่องบ้างอะไรบ้างแต่ว่าสมบูรณ์ก็สมบูรณ์อย่างเลิศเลยแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงสำหรับจิตใจของเราแต่ถ้าขันจะอาศัยพี่น้องลูกหลานทั้งหลายที่บิณฑบาตมาให้กินอยู่ทุกวันเท่านั้นละพอหมดไปแล้วอันนี้ก็ไม่เอาไปด้วยกันหมดเลยนี่เรียกว่าเราช่วยโลกด้วยความพอของเราช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วบริสุทธิ์สุดส่วนด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะช่วยสมบัติทั้งหลายเหล่านี้เราไม่มีความราคาภายในจิตใจของเราว่ามัวมองไปจุดไหนไม่มีดังที่ว่าถ้ามีก็มีแบบเหมือนอย่างว่าเราตักน้ำจากตุ่มนี้จะไปเทจากตุ่มนั้นทีนี้น้ำมันติดอยู่แก้วมันอาจหยดย้อยไปตามทางไปก็ได้เข้าใจไหมแต่ส่วนใหญ่ของมันนั้นอยู่ในแก้วนั้นจะลงโอ่งทั้งหมดไอ้ส่วนน้ำที่มันติดแก้วอยู่ข้างๆมันอาจหยดย้อยไปตามทางก็ได้อันนี้เงินเราอาจจะเลี่ยลาดไปอย่างนั้นก็ได้เข้าใจไหมล่ะแต่ไม่มีในเจตนาของเราไม่รู้สึกว่ามันหยดย้อยไม่หยดย้อยส่วนที่รู้สึกจริงคือความบริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวมีเราทำอย่างนั้นล่ะสมใจกับที่ว่าเราร้องโกงนะช่วยพี่น้องทั้งหลายนี่ช่วยเอาจริงเอาจังจริงๆเรียกว่าบริสุทธิ์ทุกส่วนเลยยกนี่ขึ้นเลยจะเขียนไปว่าศาสตร์ไม่ผิดบอกนั่นแหละเพราะเราเขียนเอาจากหัวใจของเราทุกอย่างหัวใจเราไม่มีอะไรด่างพร้อยไม่มีบริสุทธิ์สุดส่วนแสดงออกก็บริสุทธิ์ตามๆกันหมดเลยนี่ก็ชีวิตหาไม่แล้วก็ปล่อยละไปละส่วนพินัยกรรมเรียกว่าสุดยอดแล้วเวลาเราตายแล้วก็เงินที่ก็มาบริจาคจะไปเอาไปทำรูหราผู้ฝ่าประดับประดาลงศพลงตะวัวไม่ได้นะเราห้ามเป็นขาดลงศพศพก็ใส่มาแล้วพอดีครับคนตายกับไม้ที่มาทำลงศพมันพอเหมาะกันแล้วนะเพียงเท่านั้นแหละไม่มาประดับประดาตกแต่งอะไรตกแต่งหาอะไรคนตายแล้วนั่นมีปัจจัยหลายที่มีมาเนี่ยผู้ยิ่งมีชีวิตอยู่เต็มประเทศไทยว่าไงเอาจำนวนนี้เข้าไปหนุนชาติไทยของเราให้แน่นหนาคงดีกว่าที่มาประดับคนตายด้วยศพอันนี้ศพคนตายนี่เป็นไหนไหนนะเราจึงไม่สนใจห้ามเลยอย่ามาประดับแบ่งโลกเท่าไหร่ก็ทำกันไม่ทำกับเราเราพอทุกอย่างแล้วการตายของเราก็ตายด้วยความบริสุทธิ์ตายอย่างง่ายดายเราบอกจริงเราพูดให้ชัดเจนสมกับเทศสอนพี่น้องตลอดมาเป็นเวลา56ปีเราไม่มีอะไรสงสัยในหัวใจของเราตายแล้วก็ตายง่ายถึงการเวลาจะไปเลยไปเลยนั่นไม่ได้นั่นนี่นะเราพูดจริงๆมันชัดอยู่ในหัวใจทุกอย่างไม่มีสงสัยแล้วมาพูดอย่างนี้เราก็เลือกถึงเวลาเราที่จะไปหนึ่งที่อยู่หนองผือน่ะเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่หรือนั่น99วันเองคืออวัยวะของเราทุกส่วนนี่ตาหูจมูกลิ้นกายนี่เวลามันถึงที่สุดของมันมันจะไปจริงๆนะตอนนั้นมันหดก็มาหมดนะความรู้หดก็มาหมดตามันเลยบอดไปแล้วเป็นท่อนไม้สังเกตตาบอดหูหนวกอวัยวะทุกส่วนความรู้สึกหดก็มาหดก็มาอย่างรวดเร็วหดอู้เข้ามาในตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะทุกส่วนเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปหมดเหลือแต่ความรู้อยู่ในนั้นนั่นแหละจิตทีนี้พอมันหมดทุกอย่างแล้ว

ไม่มีนะเวลาคนจะตายจริงไม่มีชู้เพราะความรู้สึกรับผิดชอบและประสาทส่วนต่างๆมันหดเข้ามาหมดแล้วความทุกข์ในร่างกายทุกส่วนหมดโดยสิ้นเชิงพร้อมกันกับความรู้สึกหดตัวเข้ามาเหลือแต่ความรู้นั่นเวลานั้นไม่มีทุกข์อะไรเลยนะร่างกายก็หมดทุกอย่างทุกเวทนาดับหมดเหลือแต่ความรู้เราก็บอกเฮ้ยจะไปเดินนี่เฉยเลยมันปรุงได้เลยนะเฮ้ยจะไปเดินนี่เฉยคือมันหมดแล้วเหลือแต่ดีดเขานี่กับร้อยเปอร์เซ็นต์ตายเฮ้ยจะไปเดินนี่เฉยเลยเอาไปก็ไปเลยสมมติอันหนึ่งสติปั๊บจับปั๊บเข้าไปในตรงนั้นเลยเป็นหนุนอันนั้นเข้าไปสมมติไปหนุนจิตนั้นเลยฟื้นขึ้นมาแล้วความรู้นี่ก็ซ่านออกตาหูจมูกลิ้นกายได้ยินไปหมดในเวลานั้นมันซ่านออกนี่ก็รู้หมดเลยไม่ตายเลยไม่ตายอยู่ที่เพราะว่าก็มีเท่านั้นก็จะไม่เห็นจะมีอะไรกับมันวิตกวิจารตัวเป็นตัวตายมันไม่มีใช่ว่าไงก็ดูความจริงนี่ว่าอะไรจะเคลื่อนไหวไปที่ไหนไหนรู้ตัวจิตอันนี้มันหมดความเคลื่อนไหวแล้วแต่ว่านิพพานเที่ยงไม่เที่ยงมันก็อยู่ในนี้หมดแล้วไปหวั่นอะไรกับเขานั่นอันนี้มันก็เลยฟื้นตัวออกมาพอฟื้นตัวออกมาพระท่านรออยู่ข้างนอกอยู่ในเราเข้าในส้วมพอเราโผล่หน้าออกมาเนี่ยหน้ามันดำหมดแล้วนะหมดเพราะมันจะไปจริงๆแล้วพระท่านร้องโก้คือพอออกมานี่เรามียิบออกมาแล้วแต่พูดมันไม่มีเสียงนะหมดเสียงแล้วพูดมันมุบมิบมิบเหมือนอึ่งพูดแหละไม่มีเสียงมุบมิบมุบมิบพระเลยตื่นเต้นผมเกือบตายในส้วมนี่เมื่อสักครู่นี้บอกเท่านั้นแหละแต่พระไม่ดีพระได้ตื่นเต้นเฮ้ยทำไมท่านอาจารย์เป็นอย่างนี้ขึ้นอีกแล้วอ้าวพระดูเราผิดแล้วดีวะเราเลยเฉยหยุดไม่พูดเลยเพราะพูดออกไปมันจะเป็นกิริยาอย่างนั้นก็มีแต่ที่ให้เอาเสือมาปูที่นี่แค่เล็กอยู่ที่ทางยุกรมเราก็พักอยู่ที่นั่นด้วยแล้วพอดีมันเป็นในคืนนั้นก็อยู่ที่นั่นก็เลยให้ออกมาจากห้องออกมาปูข้างนอกบอกเอาเสือมาปูเอามือทำอย่างนี้ทำนี้ไม่พูดนะพูดมันจะเกิดเหตุเดี๋ยวให้พูดผ้าก็เอาเสือมาปูเอาหมอนมาบอกมันปูแล้วไล่ที่หมดเราอยู่คนเดียวเรานี่คราวนี้จะไปจริง 99% หมดมาหมดแล้วความรู้มาหมดเหลือแต่ความรู้อันเดียวนี่แหละความรู้ธรรมชาติอันเดียวเท่านั้นไม่มีตกวิจารณ์กับอะไรจะไปจะมาเพราะธรรมชาตินี้พอตัวอยู่แล้วโดยสมบูรณ์แน่นเห็นไหมล่ะวิตกไปถึงขนาดจะตายไม่มีอะไรเลยก็ดูสภาพโลกอันนี้จังทุกขังอนัตตามันจะเปลี่ยนแปลงมันยังก็ดูอยู่เฉยเราไม่ได้เปลี่ยนนั่นนั่นแหละครั้งหนึ่งที่ว่ามันจะไปจริงๆหมดนะทุกขเวทนาร่างกายหมดก็หมายทุกสิ่งอย่างทุกขเวทนาก็หมดก็หมายตามกันเรื่องทุกข์ไม่มีในร่างกายเวลานั้นเงียบหมดเลยทุกอย่างมีแต่ความรู้เท่านั้นอ่ะอย่างนั้นเนี่ยพอมันถอนขึ้นมามันไม่ตายมันถอนว่าออกไปรับทราบทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นอย่างสาหัสเหมือนเดิมอย่างนั้นเองจำมานั่นนี่ล่ะใจมันไม่ตายนะอันนี้ดูอยู่นี่จะไปรู้เจอหรือนั่นนอกนั้นมันหมดสภาพแล้วยังเหลืออย่างนี้แต่สังขารยังปรุงได้อยู่นะสังขารเฮ้ยจะไปเดินที่เถื่อนหรือวะจากนั้นมันก็ผ่านไปได้ธรรมดานี่คราวนี้เป็น 99% ไอ้ส่วนโรคหัวใจเรานี่มัน 99% โอ้ยหลายครั้งนะแต่อันนี้ก็บังคับคือมันหมดลมจิตมันจะออกจากร่างบังคับยังไม่ให้ออกเมื่ออยู่ในฐานะที่บังคับได้อยู่บังคับไว้ไม่ให้ออกต่อไปลมก็ค่อยมีมาเนี่ยโรคหัวใจมันรุนแรงขนาดนั้นนะหลายหนนะมันจะไปจริงแต่ก็ไม่ยอมไปนะคือมันอยู่ในฐานะที่พอบังคับได้บังคับออกไม่ออกจิตมันจะออกพอโรคหัวใจหมดแล้วอันนี้มันลักษณะให้รู้อยู่ในตัวเลยอันนี้บังคับกันไว้เจ้าเปี่ยวโรคหัวใจก็มีขึ้นมาอันนี้ก็ปล่อยได้แล้วการบังคับก็ปล่อยได้ก็อยู่สบายโรคหัวใจเป็นหลายหนนะแต่โรคไขท้องนั้นเป็นหนเดียวเท่านั้นมันเป็นแบบเดียวกันโรคหัวใจหมดนะ
โรคหัวใจนี่แหละมันหมดจริงๆแล้วโรคหายใจหมดเลยนะยังเหลือแต่จิตที่มันจะดีดออกแล้วบังคับไว้ยังไม่ดีสักเดี๋ยวโรคหายใจค่อยแผ่วเบามาทีมาแล้วพอมีโรคหายใจมาแล้วเราก็ปล่อยความลั่งนี่ไว้มันก็อยู่ได้ธรรมดาโอ้ยได้ดูเรื่องเจ้าของนี่ดูชัดเจนมากนะเรื่องมันจะเป็นจะตายมันหลายครั้งหลายหนก็ผ่านมาได้ทุกครั้งจนกระทั่งป่านนี้นะทำไมงั้นมันไปตั้งแต่นู้นแหละตั้งแต่อยู่น้องผือเลยละมีเท่านั้นเลยละมีใจเสียงให้ก่อน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีขณะที่หลายหน่วยงานเร่งเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ลดภาษียานยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยพร้อมส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสร้างรายได้แก่คนไทยกลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีค่ายทหารหลายแห่งในพื้นที่ทางตอนกลางของเยเมนทำให้มีกำลังพลเสียชีวิตอย่างน้อย58รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขส่งทีม MCAT ดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้ง9รายอย่างเต็มที
2: ่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่โดยรอบดูแลผู้บาดเจ็บอย่างดีที่สุดโดยเน้นย้ำให้ติดตามอาการผู้ป่วยอาการหนักอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมเตียงทรัพยากรสนับสนุนรวมถึงระบบการประสานส่งต่ออย่างต่อเนื่องพร้อมให้กรมสุขภาพจิตส่งทีม MCAT ดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้และสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคมเพื่อไม่ให้เป็นการสร้างบาดแผลทางจิตใจหรือเกิดพฤติกรรมเลียนแบบซึ่งขณะนี้มีทีม MCAT ลงพื้นที่แล้ว7ทีมสำหรับการดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจะแบ่งกลุ่มดูแลอย่างใกล้ชิดได้แก่กลุ่ม A ผู้บาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตกลุ่ม B ญาติผู้ได้รับบาดเจ็บนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์กลุ่ม C ผู้ปกครองนักเรียนเจ้าหน้าที่โรงเรียนและกลุ่ม D ประชาชนทั่วไปที่รับรู้เหตุการณ์และสังคมท่านี้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันข้อมูลณเวลา 17:00 นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ23รายกลับบ้านได้แล้ว10รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล13รายคือที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า3รายโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า3รายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์1รายโรงพยาบาลศิริราช1รายโรงพยาบาลบางบัวทอง1รายโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์1รายโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศร2รายและโรงพยาบาลชลบุรี2 1รายนฤมลอุดมพรรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวมาตรการหลังเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีระบุว่าตามกฎหมายปัจจุบันประชาชนทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้อยู่แล้วและจะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจนต่อไปพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น
3: แต่จริงๆแล้วกฎหมายคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่ใดๆในทางราชการเนี่ยไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนพกพาไปไหนในที่สาธารณะในที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นวันนี้ก็ผมก็คงจะต้องมอบหมายให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปถ้าตรงนี้มีการตั้งด่านตรวจก็จะตรวจค้นอาวุธปืนนี้ด้วยถ้าเจอใครพกอาวุธปืนก็ถูกดำเนินคดีหนักนะครับเรื่องของมาตรการการดูแลผู้ข้อร้ายเราก็มีหลักปฏิบัติตามระเบียบของทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธินะครับก็จะมีกองทุนของเขากระทรวงศึกษาธิการก็จะมีกองทุนที่จะมาดูแลครอบครัวแต่ว่าเรื่องตรงนี้เราจะพยายามทุกวิธีทางที่จะให้การเยียวยาดูแลครอบครัวของผู้เคราะห์ร้ายในกรณีเสียชีวิตนะครับก็ต้องเยียวยาเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าเบื้องต้นอาวุธปืนที่ผู้ก่อเหตุใช้เป็นของปู่เร่งตรวจสอบทะเบียนปืนและการครอบครองอย่างละเอียดพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนที่เกิดขึ้นในวันนี้ณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นได้รับการยืนยันแล้วว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของปู่ส่วนอาวุธดังกล่าวมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะต้องมีการตรวจสอบอีกหลายประเด็น รัฐบาลมีมติจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีรายละ1ล้านบาทและเตรียมแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดมากขึ้น
4: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากผลกระทบเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเข้าหลักเกณฑ์สาธารณภัยตามระเบียบของกองทุนสำหรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้กำหนดไว้ดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบของกองทุนพ.ศ. 2568ได้แก่ค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 50,000 บาทโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพร้อมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เร่งเยียวยาครูและนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
2: นายประเสริฐเป็นทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเพื่อกำกับดูแลการช่วยเหลือเยียวยานักเรียนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการอาวุธเข้ามาในโรงเรียนผ่านกระเป๋านักเรียนจึงสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่วันที่10ถึง14สิงหาคมนี้โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีออกประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคม2569ภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยโรงเรียนจะแจ้งรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนในระยะต่อไปให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบอีกครั้งด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพความรุนแรงและการแชร์ซ้ำนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐร่วมรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อภาพคลิปรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเลียนแบบขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่องทางรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ลดความสับสนและการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จกระทรวงพาณิชย์จะนำคณะทำงานข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเดินทางไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้เตรียมเสนอแนวทางเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทยนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาภายหลังสหรัฐใช้มาตรา301เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลด้านแรงงานภาคบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือในระดับนโยบายและระดับเทคนิค พร้อมเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ให้มีความคืบหน้าและสามารถหาข้อสรุปได้โดยเร็วเนื่องจากประเทศคู่ค้าในภูมิภาคที่สามารถบรรลุข้อตกลง ART กับสหรัฐได้แล้วเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียได้รับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอยู่ที่ร้อยละ10และแม้ว่าสหรัฐจะมีข้อเสนอและข้อเรียกร้องหลายประเด็นในการเจรจา ARTแต่ไทยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเป็นหลักพร้อมเตรียมนำเสนอแนวทางสร้างสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศอาทิการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งนี้เป้าหมายของการเจรจาไม่ได้มุ่งเพียงให้อัตราภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องเป็นอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินกว่าที่ไทยเคยได้รับร้อยละ19และต้องสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนและเวียดนามได้
5: จริงๆเขาก็ใช้301เนี้ยได้นะครับเขาสามารถจะกล่าวหาประเทศต่างกี่คดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้301เนี่ยค่ะเป็นตัวขึ้นภาษีนำเข้าค่ะแล้วจริงๆมันไม่ใช่การเจรจาเพราะว่าเป็นข้อเรียกร้องและสหรัฐไม่ได้จะให้อะไรเรานะคะแต่เขาขอให้เราทำตามที่เขาเรียกร้องหลายข้อเพราะมันละเอียดมากค่ะถ้าเรานับทุกข้อนี่ก็เป็นร้อยนะคะซึ่งเขาก็เรียกร้องนะคะทุกประเทศล่ะค่ะนะคะเพราะว่าเขาก็อยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยนะคะทำตามที่อยากให้ทำนะคะ
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีลดภาษียานยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยพร้อมส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสร้างรายได้แก่คนไทย
6: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนโดยส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือ local supply chain ให้มากขึ้นเพื่อสร้างรายได้แก่คนไทยขณะที่ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้โดยจะเก็บภาษีรถยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในไทยถูกกว่ารถยนต์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเช่นเดียวกับการเก็บภาษีศุลกากรตั้งแต่บัตรแรกในสินค้าที่เข้ามาแล้วจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME เพื่อช่วยเหลือ SME ไทยและทำให้ประเทศจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น
7: ถ้ายานยนต์สมัยใหม่ถ้ามาตั้งโรงงานผลิตในเมืองไทยก็ตรงนี้อาจจะไม่ได้จะเป็นภาษีที่ถูกสรรพสามิตแต่ถ้าเกิดไม่ได้มาตั้งโรงงานผลิตในไทยก็อาจจะเก็บภาษีที่แพงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนในโลกสมัยใหม่มันจะเกิดการทะลักของสินค้าเข้ามาเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะทำนะครับคงจะออกมาเร็วๆนี
6: ้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตพลังงานส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกหาพื้นที่ปลอดภัยและย้ายฐานการลงทุนซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญจึงเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีงานทำและรายได้สูงขึ้นผ่านการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีของนักลงทุนต่างชาติแก่แรงงานไทยโดยเฉพาะทักษะด้าน AI ซึ่งไทยได้ขับเคลื่อนโครงการนกกระซิบที่เข้ามาช่วยพ่อค้าแม่ค้าวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนและทำบัญชีร้านค้าสร้างโอกาสการกู้เงินกับธนาคารของรัฐมากขึ้นนอกจากนี้ความผันผวนที่เกิดขึ้นยังเป็นการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่พลังงานสะอาดและสามารถลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไทยพร้อมจัดการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026เตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพคาดดึงผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน
8: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ว่าประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่หลังคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกที่มาตรวจความพร้อมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแสดงความเชื่อมั่นต่อการเตรียมงานของไทยโดยจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนของการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพร้อมเตรียมการด้านการต้อนรับและความปลอดภัยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนซึ่งนับเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในบรรดาการประชุมที่จัดนอกสำนักงานใหญ่ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาโดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกเข้าร่วมพ พร้อมทั้งเตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยผ่านการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนในอนาคต
9: จัดในเรื่องของการต้อนรับให้สมเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายตอนแรกที่ประเมินไว้น่าจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะก็ IMF World Bank ก็คิดว่านี่จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเยอะที่สุดก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะ
8: นางสาวชยาวดีกล่าวอีกว่าสำหรับประเด็นหลักของการประชุม IMFจะมุ่งหารือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจและระบบการเงินท่ามกลางความผันผวนของโลกขณะที่ธนาคารโลกจะเน้นการระดมทุนการสร้างงานการสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทั่วไปซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินรวมถึงการรับมือภัยมิจฉาชีพทางการเงินปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบเพลิงไหม้อาคารคล้ายโรงงานพื้นที่บ้านบึงประเมินผลกระทบรอบด้านพบไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเตรียมดำเนินคดีเด็ดขาด
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้อาคารไม่ทราบเลขที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเช้าวันนี้ว่าทางเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีหรือสอจชลบุรีได้เข้าร่วมตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารดังกล่าวแล้วโดยเพลิงลุกไหม้เกิดขึ้นเฉพาะภายในอาคารไม่ได้ลุกลามไปสู่ภายนอกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังระดมฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดขณะที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสอจชลบุรีอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบในอาคารโรงงานได้โดยสังเกตเห็นมียางรถยนต์เก่าและเครื่องจักรอยู่ภายในแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการนำรถปฏิบัติการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ไปอยู่ที่บริเวณดังกล่าวแล้วเพื่อจะตรวจวัดคุณภาพอากาศมลพิษทางกลิ่นไอระเหยสารเคมีในรัศมีโดยรอบแล้วว่ามีผลกระทบอย่างไรเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นตรวจสอบฐานข้อมูลพบว่าบริเวณดังกล่าวยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและยังพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีการกองเก็บยางรถยนต์ที่ไม่ได้คุณภาพไว้ในพื้นที่โล่งจำนวนมากซึ่งต้องมีการตรวจสอบขยายผลที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไร
11: ซึ่งผมเองได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้เข้าไปดูในสถานที่ดังกล่าวแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าเพลิงสงบอย่างไรเราจะเข้าไปดูในรายละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะดำเนินคดีตามพรบ.โรงงานอย่างเด็ดขาดเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องนะครับและมีการดำเนินการไปก่อนนั้นทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราจะดำเนินการกันอย่างเต็มที่นะครับนี้เราได้มีการนำเอารถปฏิบัติการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ไปอยู่ที่บริเวณดังกล่าวแล้วในการที่จะตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับมลพิษทางกลิ่นแล้วก็ไอระเหยสารเคมีในรัศมีโดยรอบแล้วว่ามีผลกระทบอย่างไรหรือไม่อย่างไรเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับ
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าหากมีเหตุด่วนหรือเหตุสงสัยหรือจะร้องเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสามารถโทรมาที่กระทรวงอุตสาหกรรมหมายเลข1564ได้ตลอด24ชั่วโมงขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าทุกเหตุการณ์เรามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัตพงมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมระบุผู้ประกันตนมาตรา40ที่ขาดส่งเงินสมทบไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแต่ไม่สามารถชำระย้อนหลังได้แนะส่งต่อเนื่องรักษาสิทธิประโยชน์สร้างหลักประกันมั่นคงนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าสำนักงานประกันสังคมรณรงค์ผู้ประกันตนมาตรา40ส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดสิทธิ์ไม่สะดุดอย่าหยุดจ่ายเงินสมทบเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมพร้อมเพิ่มช่องทางชำระเงินสมทบให้สะดวกรองรับผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมมุ่งขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เกษตรกรฟรีแลนซ์ผู้รับจ้างและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้มีสัญชาติไทยอายุ15ถึง65ปีสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40และเลือกจ่ายเงินสมทบได้3ทางเลือกได้แก่เดือนละ70บาทคุ้มครอง3กรณีได้แก่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายทุพพลภาพและเสียชีวิตเดือนละ100บาทเพิ่มกรณีชราภาพและเดือนละ300บาทคุ้มครอง5กรณีรวมถึงกรณีสงเคราะห์บุตร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมง LINE @ssothai หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลด์สตาร์เป็นครั้งแรกของประเทศเพื่อรวบรวมร้านอาหารริมทางที่ผ่านมาตรฐานไว้ในที่เดียวช่วยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนค้นหาร้านคุณภาพได้ง่ายขึ้นและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและจัดกิจกรรมโรดโชว์ในกรุงเทพพัทยาและเชียงใหม่เพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวและยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
17: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียออกแถลงการที่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีค่ายทหารหลายแห่งในจังหวัดมาริบและจังหวัดฮาดรามาวทางตอนกลางของเยเมนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้ทหารของฝ่ายรัฐบาลเยเมนเสียชีวิตอย่างน้อย58นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเยเมนให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตอบโต้กลุ่มกบฏฮูตีที่ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำเยเมนประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีทหารเยเมนพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกำลังพลที่เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้อย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันนี้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาปล่อยตัวนางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาและนักโทษทางการเมืองคนอื่นๆซึ่งถูกจับกุมตัวระหว่างเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564โดยไม่มีเงื่อนไขภายหลังจากที่นางซูจีพบกับนายอาร์โนเดอร์แบ็กผู้แทนคณะกรรมาธิการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ประจำเมียนมาที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันฟิลิปปินส์ในฐานะประธานสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนแสดงความยินดีกับการพบกันของเจ้าหน้าที่ของ ICRC กับนางซูจีพร้อมคาดหวังว่าการพบกันดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดทางให้สามารถเข้าถึงตัวนางซูจีได้อย่างสม่ำเสมอต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่8โดยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคุณงดออกจากฝั่งช่วง 7-9 สิงหาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 36 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04
18: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
19: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
18: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวสุภัชรินโพทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
21: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับกรณีนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน เมื่อวันที่3เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่านักรบนักหลบขอเชิญท่านฟังครับ
3: จากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าเป็นส่วนมากจากนั้นก็เรียนจากสาวกซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่ถอดเอาของจริงออกมาล้วนๆไม่มีปลอมเลยจะเป็นสาวกแสดงก็ตามพระพุทธเจ้าแสดงก็ตามเพราะเป็นธรรมของจริงด้วยกันรู้จักออกมาจากใจถอดออกมาจากใจการแสดงธรรมลึกตื้นหยาบละเอียดมากน้อยเพียงไรจึงมีแต่ของจริงล้วนๆผู้ฟังจึงดูดดื่มขณะที่ฟังก็เป็นภาคปฏิบัติไปในตัวจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นในขณะที่ฟังและได้อุบายแปลกๆต่างๆในขณะที่ฟังจิตใจเพลิดเพลินต่อการสดับกับฟังไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้มีความมุ่งหวังต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมและการถอดถอนกิเลสอยู่อย่างเต็มใจแล้วจึงถือการฟังเป็นสำคัญและมีความพอใจในการฟังแม้สมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นอย่างคราวที่ท่านอาจารย์มั่นท่านยังมีชีวิตอยู่พอถึงวันประชุมพระรู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าวันนี้จะได้ฟังธรรมจากท่านนะดูอากัปกิริยาองค์ไหนๆก็มีความกระหยิ่มยิ้มย่องทั่วถึงกันหมดเพราะท่านเคยได้อุบายจากการฟังการฟังธรรมในผู้ที่มาฟังธรรมนั้นมีภูมิจิตภูมิใจต่างกันเป็นลำดับลำดาตั้งแต่พื้นผู้ที่ฝึกหัดใหม่และมีหลักฐานทางด้านจิตใจไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงธรรมส่วนละเอียดการแสดงธรรมท่านจะเริ่มตั้งแต่พื้นหมายถึงว่าพื้นแห่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็อธิบายถึงของสมาธิตามขั้นอย่างสมาธิตามขั้นของปัญญาตะเลิดจนกระทั่งถึงสุดที่สุดแห่งธรรมท่านถึงจะสรุปลงสู่ความพยายามของผู้ปฏิบัติธรรมให้ต่างคนต่างมีแก่จิตแก่ใจได้อบรมมีสมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นยิ่งผู้ปฏิบัติได้พลากจากท่านไปสู่สถานที่ต่างๆบางทีเดือนหนึ่งก็มี2เดือนก็มีกลับมาฟังธรรมจากท่านนั่นล่ะยิ่งได้ฟังธรรมเผ็ดร้อนซึ่งทรงรสทรงชาติอย่างสมบูรณ์เต็มที่เนื่องจากพระที่ท่านมาจากที่ต่างๆเป็นเหตุคือเวลามาถึงก็เล่าธรรมะถวายท่านทั้งฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติบำเพ็ญคือสถานที่นั้นการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเล่าถวายท่านแล้วท่านเริ่มเทศคือส่วนที่เล่านั้นไม่ได้มาเล่านะที่ชุมนุมชนเวลามาถึงแล้วก็ไปหาท่านโดยเฉพาะท่านก็แก้ซะตอนนั้นตอนหนึ่งในจุดที่ควรแก้ในระยะนั้นจุดไหนที่จะควรเป็นประโยชน์แก่สาธารณะทั่วไปท่านก็อธิบายตอนประชุมเนี่ยตอนที่น่าฟังมากบรรดาผู้ที่ไปรับการลมศึกษาจากท่านในขณะนั้นจึงรู้สึกว่าได้ผลได้ประโยชน์เป็นที่พึงพอใจมากทีเดียวส่วนครั้งพุทธกาลเราก็ทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานพระโอวาทเองคือพิคุโอวาดังตามที่พูดมาแล้วนั้นมันก็ลืมที่อบรมพระอบรมเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาดังนั้นตามพุทธกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญนิสัยที่พระองค์ทรงดำเนินอย่างนั้นเมื่อพระองค์ประทานพระโอวาทบรรดาพระสงฆ์จิตทุกดวงก็ต่างองค์ต่างตั้งไว้ในระดับพอดีกับกำลังความสามารถของตนธรรมเทศนาที่ประทานมานั้นก็ ล่วงไหลเข้าสู่จิตใจโดยเฉพาะตามขั้นตามภูมิของตนพอเหมาะพอสมพอดีพอดีพอดีเรื่อยเรื่อยไปองค์นี้ที่อยู่ในระยะนี้พอได้สนับธรรมจากท่านแล้วมีข้อข้องใจอยู่ในจุดใดในขณะที่บำเพ็ญพอได้ฟังจากท่านเท่านั้นซึ่งกำลังสงสัยอยู่ก็พอดีธรรมะท่านก็เปิดทางให้แล้วขยับตัวไปได้ขยับขึ้นไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนก็สำเร็จเนี่ยที่ว่าบรรดาพุทธบริษัทฟังธรรมของท่านได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากเป็นอย่างนี้ประการหนึ่งข้างพุทธการก็รู้สึกว่าคนผิดกันหนูมากกับสมัยปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยมีอะไรมากเป็นเครื่องกวนใจเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสมีธรรมชาติที่อาศัยกันอยู่เท่านั้นเหมือนกับจดหมายของหลวงพ่อที่มีมาวันนี้เองในเรื่องกิเลสก็ไม่มากคนก็โกงไปโกงมาธรรมก็เป็นธรรมของจริงเมื่อแสดงออกไปมากน้อยเพียงไรก็เป็นที่ทราบซึ้งสำหรับผู้ฟังโดยลำดับลำดาเมื่อฟังแล้วก็ออกไปประพฤติปฏิบัติตามสถานที่ต่างๆที่เห็นว่าเหมาะสมแก่การบำเพ็ญของตนตามจริตนิสัยเมื่อเกิดข้อข้องใจอะไรมาก็มาทูลถามพระองค์ก็ทรงชี้แจงให้ทราบและประทานโอวาทให้ทั่วถึงกันนี่เป็นประเพณีในครั้งพุทธกาลท่านดำเนินอย่างนั้นมาโดยลำดับลำดาถือการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในวงพระศาสนาผิดกับสมัยปัจจุบันนี้มากสมัยนี้เราทุกคนก็พอจะทราบกันได้ว่าเป็นอย่างไรความเคลื่อนไหวของศาสนาและผู้ประพฤติธรรมมีผิดแปลกกันอยู่มากครั้งนั้นมีหลักเกณฑ์อยู่สำคัญคือการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆการแสดงออกแห่งธรรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นสิ่งที่แจ่มแจ้งชัดเจนตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงไม่มีค่าเคลื่อนเลื่อนลอยผู้ฟังจึงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีความสงสัยในการแสดงว่าแสดงไปอย่างนี้เห็นจะถูกหรือน่าจะถูกน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ไม่มีสำหรับท่านผู้รู้จริงเห็นจริงท่านแสดงอย่างตรงไปตรงมาเลยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นมาอยู่กับท่านก็เป็นเวลานานปีไม่เคยได้ยินเลยคำว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นไม่ปรากฏมีแต่ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเรื่อยแล้วเน็บลงไปเรื่อยเรื่อยอย่างเข้มข้นทีเดียวเทศอย่างถึงใจเพราะท่านเทศของท่านออกมาอย่างถึงใจผู้ฟังก็ถึงใจจิตใจมันพองขึ้นเหมือนกับว่าพระนิพพานเอื้อมถึงอยู่ในขณะนั้นในขณะท่านเทศท่านเปิดทางให้มองเห็นนี่แต่มันไปไม่ได้มันก็เอื้อมมือถึงอยู่แต่จับไม่ได้เป็นลักษณะนั้นเนี่ยการเทศออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงผลจึงมีความต่างกันอยู่มากพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองก็เป็นอย่างนั้นบรรดาสาวกแสดงก็เป็นอย่างนั้นเพราะท่านก็รู้จริงเห็นจริงเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตามภูมิของท่านแต่เรื่องสัจธรรมนั้นเป็นความแจ่มแจ้งสมบูรณ์เต็มที่ภายในจิตใจถึงกับขั้นพระอรหันต์แล้วต้องเป็นผู้สมบูรณ์เต็มที่การแสดงธรรมออกจากความจริงทั้งหลายดังกล่าวนี้จึงแสดงได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมเต็มใจไม่มีสงสัยไม่มีสะทกสะท้านว่าอันนั้นน่าจะถูกอันนี้น่าจะผิดไม่มีในจิตของพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเพราะท่านรู้จริงเห็นจริงอย่างแจ่มแจ้งไม่มีอะไรสงสัยการแสดงออกจะเป็นประเภทใดก็ตามแห่งธรรมทั้งหลายสมาธิก็แจ้งได้อย่างละเอียดละออคือแสดงให้ถึงฐานของสมาธิปัญญาทุกขั้นแสดงให้ถึงฐานของปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงขั้นนิมุติหลุดพ้นแสดงออกมาจากใจจริงที่รู้จริงเห็นจริงแล้วจึงแสดงออกมาผู้ฟังก็สามารถจะเข้าใจได้แม้จะยังไม่ละถอนยังไม่ได้ก็ตามแต่ก็เป็นเครื่องปลูกศรัทธาความเชื่อความสงสัยหรือความตั้งมั่นภายในจิตใจให้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นโดยลำดับลำดับถึงตักตวงเอามรรคผลนิพพานกันด้วยเล่ยๆนั่นสมัยนั่นเป็นสมัยตักตวงเอามรรคผลนิพพานเป็นสมัยตักตวงข้อวัดปฏิบัติการบำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังผลที่จะพึงได้ครับจึงเป็นเช่นนั้นสมัยของพวกเรานี่เป็นสมัยลูกครัม รูปนั่นคำนี้คำไปคำมาก็ได้แต่เครื่องสกปรกโสมมเต็มหัวใจสิ่งที่จะเป็นอัตเป็นธรรมพอเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสไม่มีมีแต่เครื่องพอกพูนกิเลสเรียนมากน้อยก็ตามจะอะไรก็ตามมีแต่เรื่องพอกพูนกิเลสทั้งนั้นมันตรงกันข้ามกับสมัยพุทธกาลเราจะว่าทำไม่มีผลในสมัยนี้ก็ถูกเพราะคนไร้ผลคือไร้เหตุเหตุที่จะพึงเป็นไปเพื่อผลนั้นๆไร้เสียหมดไม่สนใจไม่ประพฤติปฏิบัติผลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะผลเกิดขึ้นจากเหตุตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเหตุดีผลดีเหตุเต็มที่ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเหตุไม่มีผลจะเอามาจากไหนธรรมะก็สักแต่ว่าธรรมจะมีอยู่ในตู้ในหีบคัมภีร์ใบลานท่านแสดงไว้ถ่ายก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าคนไม่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปเรื่องของกิเลสก็อยู่กับหัวใจของคนไม่อยู่กับตำหลับตำลาอันนั้นมีแต่ชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะชื่อของมรรคผลนิพพานตัวกิเลสอาสวะจริงๆและตัวมรรคผลนิพพานจริงก็คือใจอยู่กับบุคคลเมื่อเราตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจถอดตั้งใจถอนกิเลสอาสวะต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี้ทำไมจะถอนไม่ได้ทำเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสมาตั้งไหนตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วพร้อมที่จะถอนเสมอถ้าเรานำเครื่องมือถูกต้องอันถูกต้องไปถอดถอนดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสั่งสอนไว้และท่านดำเนินมาเพราะฉะนั้นสมัยโน้นกับสมัยนี้จึงไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยมันอยู่ที่ใจของเราด้วยกันพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติคำว่ากิเลสถ้าเมื่อมันเป็นตัวของเราเราเป็นกิเลสกิเลสเป็นเราแล้วมันก็ไม่น่ากลัวไม่น่าขยะขยงแต่ถ้าแยกกิเลสเป็นประเภทอันหนึ่งขึ้นมาเช่นเป็นข้าศึกต่อเราเอาเราชำระกิเลสหรือเราฆ่ากิเลสเอากิเลสตัวนี้ก็ตายความโลภตัวนี้ตายออกมารูปลักษณะถ้าเอาเป็นรูปเป็นร่างนะความโลภเป็นกิเลสชนิดหนึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากประกาศโลกเข้ามาดูใครก็ดูไม่ได้ตัวโลกนี้แลมันพาทำโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายทุกวันนี้นี่ได้ฆ่ามันซะแล้วเนี่ยเหมือนกับเสือร้ายตัวหนึ่งมันเที่ยวกัดผู้กัดคนไม่ได้เว้นแต่ละวันละวันกัดวันละจำนวนมากๆด้วยคนที่หายไปปวงไปเพราะอำนาจแห่งเสือร้ายคือความโลภนี่มันกัดคนเวลานี่จะตายเนี่ยมีลวดลายของมันเป็นนี้รูปลักษณะของมันเป็นนี้ประกาศให้โลกมาดูใครต้องกลัวกันทั้งนั้นทีเดียวถามว่ามันเป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นเอาความโกรธความโกรธนี่คือไฟทั้งกองทีเดียวแล้วรูปร่างของความโกรธนี่มันเป็นอย่างนั้นตัวมันเป็นอย่างนั้นเราหูหางกลางตัวมันเป็นนี้เขี้ยวมันเป็นอย่างนั้นลวดลายมันเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เวลานี่ตายแล้วนี่หามาทิ้งไว้นี่เอาประกาศโลกให้มาดูตัวนี้ตัวร้ายกาจที่สุดโลกพินาศที่หายได้เพราะตัวโกรธนี้เวลานี้ได้ฆ่าแล้วใครต้องการจะฆ่าให้ฆ่าตัวนี้มันร้ายกาจมากถ้าต่างคนต่างมาเห็นแล้วก็จะเห็นเป็นภัยขึ้นมามีอยู่ภายในจิตใจของตนก็กลัวก็ขยะขยแยงและมีทางที่มีใจพอใจที่จะถอดจะถอนจะฆ่ามันความโลภความโกรธความหลงทั้งสามอย่างนี้เป็นอาสรพิษตัวร้ายกาจที่สุดในโลกทั้งสามเมื่อแยกออกมาเป็นตนเป็นตัวแล้วเรียกว่าเป็นจอมโลกผู้บังคับบัญชาผู้ทำคนให้รบราฆ่าฟันกันทำความพินาศที่หมายแก่โลกก็คือตัวภัยสามกองพลนี่แหละว่าใครก็ต้องกลัวกันทั้งนั้นถ้าเราแยกตัวของกิเลสออกมาได้อย่างนี้แต่เมื่อกิเลสเป็นตัวของเราแล้วเป็นเราเป็นของเราเราไม่สามารถจะแยกได้เราก็กิเลสก็อยู่ด้วยกันได้สนิทสบายโลภวันนั่งค่ำจะให้ตายกับความโลภ ก็ได้พอใจจะโลภโกรธก็ตาดำตาแดงก็โกรธได้ทั้งนั้นนะพอใจจะโกรธหลงจะไม่มีวันตื่นเลยมันก็หลงได้เพราะมันเป็นเรื่องของเราเสียเองเรายึดว่าเป็นเราเสียเองมันก็เห็นมีอะไรเป็นภัยทั้งๆที่มันเป็นภัยแก่ตัวอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเราขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วมันเป็นภัยด้วยกันก็ตามแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นภัยก็อยู่ด้วยกันได้นี่นะเอาเกิดก็เกิดจะวางไงทุกข์ก็ทุกข์เสียใจก็เสียใจเพราะหน้าของกิเลสพาให้เสียก็กิเลสเป็นเราเสียใจว่าก็พอเสียใจถึงขนาดจึงว่าจะสลบสลายก็ยังพอใจสลบสลายเสียใจขนาดจะตั้งสติไม่ได้มันก็พอใจเสียใจคนเราร้องไห้ก็พอใจร้องไห้เพราะถือว่าเราเป็นเราถ้าว่าได้แยกอันนี้ออกมาเป็นอันหนึ่งแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ ต้องมีท่าต่อสู้กันเมื่อมีท่าต่อสู้กันก็ต้องมีความแพ้ความชนะกันจนได้แล้วเห็นภัยของกันอย่างชัดเจนทีเดียวนี่ให้เราแยกอย่างนี้การประพฤติปฏิบัติตนเองความคิดในแง่ใดที่จะเป็นไปเพื่อความนอนใจเป็นไปเพื่อความสั่งสมกิเลสเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนแก่ตนเป็นไปเพื่อความล่าช้าให้เราถือว่ามันเป็นภัยเช่นเดียวกันหมดนี่คือลูกนี่คือหลานคือเหลนของกิเลสทั้งนั้นถ้ามันแค่เป็นกิเลสตัวจริงก็คือลูกเต้าของมันมันเป็นลูกของเสือทั้งนั้นแหละแม่มันไปพาเป็นเสือลูกพ่อพาเป็นเสือลูกมันจะเป็นอะไรถ้ามันเป็นเสือฆ่ามันไปเรื่อยๆนี่ให้เราเห็นโทษทั้งมันอย่างนี้แยกกันออกนี่อุบายของสติปัญญาจะแยกเรื่องกิเลสกับตัวออกต้องแยกอย่างนี้หาอุบายคลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายแง่หลายกระทงมันก็ทันกันเองถ้าเราไม่หาอุบายอะไรเลยเรากิเลสก็กอดคอกันตายตลอดกับตลอดกันไม่มีท่านว่าอนัมมัตตโคหมายถึงว่าไม่มีต้นไม่มีปลายไม่ทราบต้นทางอยู่ที่ไหนปลายทางที่ไหนวนเวียนกันอยู่เหมือนกับมดตายขอบดงวนไปเวียนมาไต่ไปไต่มาหาทางออกไม่ได้เรื่องวัฏสงสารกับหัวใจของเรามันก็วกไปเวียนมาอย่างนั้นมาแล้วก็มาตื่นแต่ของเก่าละเกิดเท่าไรก็ว่าตนไม่ได้เกิดตายเท่าไรก็ยังไม่เข้าใจว่าตนเคยตายเคยทุกข์เคยลำบากเรื่องของตัวแท้ๆมันก็ไม่ทราบเรื่องของตัวก็คือเรื่องของกิเลสเนี่ยเป็นตัวไผ่เมื่อเราได้พยายามแก้ไขแยกแยะกันอยู่เช่นนี้วันหนึ่งจนได้ที่เราจะทราบหน้าทราบตามันอย่างชัดเจนแยกกันออกแยกกันออกเมื่อแยกกันออกตัวนี้ก็เห็นชัดตัวนั้นก็เห็นชัดตัวนี้ก็เป็นไผ่ตัวนั้นก็เป็นไผ่อันไหนก็เป็นไผ่สิ่งที่ยังแก้ไม่ได้มันก็ยังเป็นไผ่มันก็พยายามเข้าไปเหมือนอย่างเราถอดเสี้ยนถอดหนามออกจากเท้าของเราเนี่ยอันนี้ถอนออกมาได้แล้วนี่ก็คือหนามที่ยังถอนไม่ได้ก็คือหนามเนี่ยแล้วจะนอนใจได้ไงมันต้องพยายามถอนออกมาถอนออกมาจนได้เอาจนหมดไม่มีอะไรติดอยู่ที่ฝ่าเท้าหายามาพอกมาใส่แย่มันหายไปปกตินั่นส่วนกิเลสที่เห็นแล้วก็เป็นอันว่าเห็นฆ่าตายแล้วก็เป็นอันเข้าใจว่าตายแล้วส่วนที่ยังอยู่มันก็คือกิเลสประเภทเดียวกันมันจะต้องเสียบแทงจิตใจของเราอยู่ตลอดไปถ้าหากว่าแก้ไม่ได้หรือถอดถอนมันไม่ได้นี่เป็นความมุ่งมั่นหนึ่งที่จะแก้มีมานะภายในจิตใจที่จะแก้มันก็แก้ไปได้โดยลำดับลำดับต้องมีความเข้มแข็งพระพุทธเจ้าเป็นแนวหน้าแห่งนักรบสาวกอรหันต์อรหันต์เป็นแนวหน้าเป็นลูกนักรบผู้หนึ่งเราก็เป็นพุทธบริษัทก็ลูกของนักรบเราอยากให้เป็นนักหลบให้เป็นนักรบไปเรื่อยสู้กันไปเรื่อยไม่ถอยเราสู้เพื่อชัยชนะยกเราเพื่อขึ้นจากหลุมลึกจะยากลำบากยกจนขึ้นเราไม่ยกใครจะยกเราไม่ถอนใครจะถอนหนามยอกเท้าเราไม่ถอนออกใครจะมาถอนให้ความเจ็บเป็นของเราเป็นเราผู้เจ็บถอนต้องเป็นเรื่องของเราผู้ถอนที่เสียดแทงจิตใจก็คือจิตใจเราถูกเสียดแทงอยู่วันนั่งค่ำคืนยังรุ่งเป็นของดีเมื่อไหร่เราต้องพยายามถอดถอนออกโดยลำดับลำดับสติปัญญาผิดขึ้นหาอุบายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผิดได้พิจารณาได้ต้องพิจารณาขึ้นมาค้นขึ้นมาให้เกิดอุบายปัญญาต่างๆแตกแขนงไปวันยั่งคำครูบาอาจารย์จะเป็นแต่เพียงผู้แนะให้หรือท่านยื่นให้ปัญญาก็ยื่นให้ทั้งดุ้นเราจึงเอาปัญญาที่ท่านแสดงให้นั่นไปแจงออกโดยลำดับลำดาแตกแขนงไปนั่นน่ะเป็นอุบายของเราแล้วกินวันยั่งค่ำไม่หมดกินตลอดไปก็ไม่หมดถ้าสิ่งใดที่เราผิดขึ้นได้เองส่วนที่ไปหยิบยืมเข้ามาถ้าแล้วมันหมดบางทีดุดตีนดุดมือแต่เสียหายกระจายไปก็มีถ้าเราผิดขึ้นมาได้ไม่เป็นไรอ่าอัน

จนตะลุโปร่งโปร่งกิเลสหาที่หลบซ่อนไม่ได้ถูกฆ่าทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่สั่งสมมันขึ้นมามีแต่ค้นคุ้ยเขี่ยหามาฆ่ามันตลอดไปกิเลสก็มอบลงไปเอาฆ่าลงไปค้นขึ้นมาฆ่าเรื่อยๆฆ่าด้วยตปธรรมเผาด้วยตปธรรมตปธรรมคือความเพียรเครื่องแผดเผากิเลสเอาให้มันคิดหาแต่โดยลำดับลำดับกิเลสมันจะตั้งบ้านตั้งเมืองที่ไหนอีกมันจะเอาลูกท่าเรากรมาที่ไหนเมื่อถูกฆ่าวันหนึ่งมันหลายๆตัวหลายๆชนิดแล้วมันก็หมดไปหมดไปผลสุดท้ายก็มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็สว่างกระจ่างแจ้งตามธรรมชาติของตนฉายแสงออกมาอย่างน่าอัศจรรย์นี่อำนาจแห่งธรรมแสดงเต็มที่แล้วอำนาจของกิเลสแสดงความมืดดำเราเห็นอยู่ทุกอยู่ทุกวันทุกภพทุกชาติได้รับความทุกข์ทรมานไม่ใช่เพราะอะไรเพราะกิเลสเท่านั้นการชำระกิเลสแม้จะหนักหรือลำบากเพียงไรจึงเป็นงานที่ควรอย่างยิ่งซึ่งเราจะต้องทำเพื่อยกตนของเราเพราะเรามีคุณค่ามีน้ำหนักมากยิ่งกว่าความลำบากในการถอดถอนกิเลสอีกเราก็ต้องพยายามถากขันพิจารณาให้ดีแยกแยะให้ละเอียดต่อจะกี่ครั้งกี่หนกี่ตลบทบทวนก็ตามแยกให้มันเห็นชัดเจนเอาจนทำนิทำนานเอาทำนิทำนานแล้วยังไม่แล้วเอาจนกระทั่งรู้จนกระทั่งปล่อยวางเมื่อรู้จริงเห็นจริงแล้วมันปล่อยเองวางเองไม่ต้องบอกก็ปล่อยถ้ารู้แล้วเช่นเดียวเราจับอสรพิษขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นอาหารพอทราบอสรพิษนั้นมันสลัดทันทีเลยเนี่ยปัญญาเมื่อเห็นจริงในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแล้วมันก็สลัดปล่อยเองจิตใจปัญญาผู้เบิกทางให้เป็นผู้ชี้แจงว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกพอใจทราบแล้วมันก็ปล่อยเองต่อยเองปล่อยเองโดยลำดับลำดับการปล่อยอุปทานก็คือการปล่อยภูเขาทั้งโลกที่มันทับหัวใจอยู่ของเราอยู่นั่นเองภูเขานี้ได้แก่กิเลสมากหรือน้อยแต่เท่าตัวของเรานี่แหละถอดถอนหมดแล้วก็หมดภัยในใจของเรานี่นั่นท่านว่าบรมสุขคือมันเป็นบรมไม่ได้ครับคือเรื่องของกิเลสเท่านั้นเองเป็นเครื่องกดถ่วงลดราคาลดคุณค่าของใจใจทั้งดวงแล้วมันมีคุณค่าเพราะเอาสิ่งที่มันมีคุณค่าซึ่งครอบอยู่หัวใจนี้ออกหมดด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราแล้วสิ่งที่มีคุณค่าก็แสดงตัวอย่างเต็มที่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐประเสริฐที่จุดนี้เองสาวกอรหันต์ท่านประเสริฐที่จุดนี้เองพ้นที่จุดนี้ไม่พ้นที่ไหนเพราะผู้นี้เป็นผู้ติดผู้คล้องผูกขาผู้ล่มผู้จมอยู่ที่นี่เมื่อถอดถอนสิ่งที่กดทวงออกหมดแล้วก็ดีดขึ้นที่นี่ผ่านไปที่นี่พ้นไปที่นี่เนี่ยพ้นทุกพ้นที่ใจไม่ได้พ้นที่ไหนพ้นที่ใจร่างกายมีอยู่ก็ไม่เป็นปัญหาเมื่อจิตใจผ่านพ้นไปแค่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคต่อใจแล้วร่างกายจะเจ็บจะปวดหรือจะเป็นจะตายก็ทราบว่ามันเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันนี่กฎของธรรมชาติร่างกายทั้งหมดนี้มันเช่นเดียวกับสิ่งภายนอกนั่นแหละที่มีการตั้งขึ้นและสลายตัวลงไปอันนี้มันตั้งขึ้นก็เราก็เห็นแล้วตั้งอยู่เราก็เห็นแล้วมันค่อยแปลงมันไปโดยลำดับๆเราก็เห็นเราก็รู้อยู่ทุกวันเพราะเราดูอยู่เป็นของเรายิ่งเราพิจารณาด้วยทางปัญญาทางด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นชัดแห่งความแปรสภาพของธาตุของขันธ์มันแปรไปถึงวาระสุดท้ายก็กระจายจากกันไปหมดมันก็กระจายให้มันเองขันธ์มันกระจายให้มันเองมันแตกของมันเองเพราะมันตั้งของมันเองแล้วมันก็แตกมันไปเองใจของเราผู้รู้ก็รู้ให้มันชัดๆถึงความจริงของมันมันก็ยิ่งจะเป็นเรื่องขาดปัญญาของเราให้ผัดจิตใจของเราให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นด้วยอำนาจของปัญญาที่แทงทะลุปุโปร่งตามความจริงทั้งหลายที่มันแสดงตัวอยู่รอบตัวของเรานี่แล้วอะไรจะชิบหายที่เห็นจริงต่างอันต่างจริงด้วยกันแล้วไม่มีอะไรชิบหายเอาธาตุลงไปอย่างลงไปดินก็เป็นส่วนที่ดินไม่ต้องบอกมันก็เป็นของมันส่วนที่เป็นลมเป็นไฟมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ต้องบอกมันก็เป็นมันเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งมันว่าให้มันเป็นอันนั้นทำเป็นนี่มันเป็นของมันเองเมื่อเข้าถึงความจริงกันแล้วส่วนจิตก็จริงของจิตเองไม่ต้องมาเสกสรรว่าจริงหรือไม่จริงเพียงแต่ว่าให้รู้สิ่งเหล่านี้ตามความจริงเท่านั้นเองจิตมันก็จริงของมันเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันไม่มีความมาได้ว่าเสียจากกันนั่นปกติจริงเสมอตัวหมดเรื่องหมดราวขันก็ไป

เสียจิตก็ผ่านไปเสียนี่เป็นวาระสุดท้ายสิ้นสุดกันเสียทีเรื่องความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับเรื่องถาดเรื่องขันธาราหาเว

0: หมดความกังวลโดยประการทั้งปวงผู้ที่ยังครองขันอยู่แม้จิตบริสุทธิ์ก็ยังต้องได้รับผิดชอบในธาตุในขันจึงไม่ใช่ของดีความรับผิดชอบรับภาระด้วยการเดินการเดินการนั่งการนอนประคับกันประคองกันด้วยอิริยาบถต่างๆด้วยวิธีด้วยอาการต่างๆมันเป็นความกังวลมันยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันสลัดออกไปทั้งหมดจิตก็บริสุทธิ์เต็มที่กายธาตุขันธ์ก็ออกจากกายกันลงเป็นธาตุเดิมของเขาเนี่ยต่างงานต่างจริงเนี่ยจิตก็ผ่านไปเลยหมดทั้งหมดอนาลโยอย่างเต็มภูมินี่เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานสลัดสมมุติไว้ให้เต็มภูมิของสมมุติวิมุตติไปเต็มภูมิของวิมุตติไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกเหมือนอย่างเวลาที่ครองธาตุขันธ์อยู่นี่แหละการปฏิบัติธรรมผลที่จะพึงได้รับขั้นสุดยอดเป็นอย่างนี้ความลำบากลำบนมากน้อยเพียงไรนั้นเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจให้ก้าวขึ้นมาสู่ระดับจนกระทั่งถึงระดับสุดยอดเพราะฉะนั้นความลำบากลำบนอะไรจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควรอิจฉาละอาใจเพราะเป็นเครื่องหนุนลำบากก็ลำบากเพื่อหนุนมันจะเป็นอะไรไปเอาให้หนักมือที่เกียรติตายเกิดกุศลธรรมมาคนนี้ไม่หยุดไม่ยั้งเอาสร้างกุศลภายในจิตใจให้พอกุศลธรรมมาแปลว่าความฉลาดหาอุบายความฉลาดแก้จิตใจตัวเองได้เป็นพอตายแล้วใครจะกุศลไม่กุศลไม่เห็นมีปัญหาอะไรเราสร้างกุศลรอบจิตใจของเราแล้วเป็นพอถามว่าจิตนี้มันยังโง่อยู่ยังไม่รู้หน้ารู้หลังอะไรเลยกุศลธรรมมาอะไรก็เท่าเดิมนะอันไหนเราสร้างกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอันไหนไม่ดีอกุศลธรรมะความโง่กำจัดออกไปความโง่คือกิเลสกุศลธรรมะคือความฉลาดปัญญาขัดกันลงไปถูกันจนมันผ่องใสด้วยบริสุทธิ์เต็มที่นั่นแต่ว่าอภิญญากตาธรรมะก็ได้มันหมดแล้วเรื่องบุญเรื่องบาปภายในจิตใจเราแยกก็ได้ถึงปรมัตถธรรมคำว่าอภิญญากตาธรรมะเป็นสิ่งกลางๆธรรมดาไม่ต้องบุญบาปในบรรดาสมมุติทั้งหลายก็ได้เราจะแยกไปเป็นอัพยากตจิตคือจิตที่พ้นแล้วจากบุญจากบาปโดยประการทั้งปวงเป็นจิตของปาปะปะทินะบุคคลผู้มีบุญและบาปมันละเสียแล้วเป็นอัพยากตจิตก็ถูกถึงขั้นนี้แล้วไม่เถียงใครใครจะให้ชื่อให้นามก็ได้ไม่ให้ชื่อให้นามก็มีปัญหาเพราะธรรมชาตินั้นอยู่กับตัวผู้ทรงไว้ตัวผู้รู้ตัวผู้เห็นตัวผู้บริสุทธิ์จำเป็นเราจะต้องเป็นหิวโหยกับชื่อกับนามมันอีกล่ะเนี่ยนั่นถึงว่าหมดตัณหาทุกข์เพราะความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสมันเป็นความทุกข์ที่เพลินเพราะสิ่งที่ได้มาทำให้เพลิดเพลินให้รื่นเริงหมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ความลำบากในการบำเพ็ญเกิดขึ้นมาเป็นความเบาอกเบาใจถอดถอนกิเลสตัวนั้นได้กิเลสตัวนี้ได้เป็นลำดับลำดับเป็นความเพลิดความเพลินยิ่งถึงทำขั้นสูงท่านเรียกว่าอุทัจจะความฟุ้งคือเพลินไม่ใช่นั่นจิตมันไม่ใช่มันฟุ้งไปแบบโลกแบบสงสารนะคือมันเพลินต่อการพินิจพิจารณาเพลินต่อการถอดถอนกิเลสชนิดต่างๆด้วยปัญญาลืมหลับลืมนอนลืมเข้าที่สมาธิภาวนามีแต่ปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวเป็นความเพลินท่านเรียกอุทัจจะพอพ้นจากนั้นแล้วมันก็หมดปัญหามันหมดเรื่องแล้วก็สบายเอาละยุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่านักรบนักหลบในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านบังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่มีเพียงพอต่อความต้องการและไม่ขาดตลาดพร้อมเตรียมเปิดจุดขายไข่ไก่ไทยช่วยไทยกระจายทั่วประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยืนยันไม่ประมาททีมชาติเมียนมาในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนพร้อมนำทัพช้างศึกคว้าชัยชนะรอบแบ่งกลุ่มอาเซียนฮุนไดคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:12 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กมลพรกัลยาณมิตรคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประธานที่ปรึกษาการจัดงานสายใยสองแผ่นดินไทยจีน50ปีมิตรภาพยั่งยืนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568กับการจัดงานราตรีอัญมณีแห่งผ้าไทยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568นำคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆในโอกาสนี้หม่อมหลวงปุญญนุชเกษมสรรดุลยจินดารองประธานกรรมการจัดงานนางพาพิมลคงเฟื่องฟุ้งนางพันนีซาเอกิและนางสาวนิรินทร์พลวรรณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายทวีศักดิ์ก่ออนันตกุลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนางสาวสิริธิดาพนมวรรณณอยุธยาผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอักษรพระนามาภิไธยสทและเงินรางวัลในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:37 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องค์
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
3: อะระหังสัมมา

0: ุญญังปัสสุตังอิทัสสัมเปปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายนวาจายวจีรสาวาภูเตภุคมะภะคะตังยายังภูโตปฏิรันธังอัตยัตตังกาลันตระสังวริตุวะภูเ
2: ตอันนัมมยังขัมมานุสติในยังกะโรมะเส

ธัมมยังสังฆานุปปีนัยยัง

0: นะยังปุญญังปัสสุทังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงกัสสะเตชะสา
1: ตังเยอุตมะปะระธรรมยายังนัมโคปฏิคันธังโหติธารังธารังตะเวสังปริปุรสังคี
2: อาชมายาอาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
0: ตังยาวาเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวาตัสสะปัสสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปิ

0: เรื่องความตายนี้สัตว์โลกกลัวกันมากตลอดถึงดัตติสัตว์ดิเรกชันแต่พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ท่านไม่กลัวไม่กล้าเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งสองนี้จึงไม่กระทบกระเทือนพระทัยและใจของพระสาวกทันใดเนื่องจากใจเป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุนี้ชาวพุทธเราจึงไม่ควรสนใจถึงเรื่องความตายในแบบต่างๆซึ่งเป็นสิ่งธรรมดาที่เคยมีมาแล้วตั้งแต่ดั้งเดิมให้ยิ่งกว่าความเป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีชีวิตอยู่นี้ที่สามารถจะพลิกแพนเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้หลายแง่หลายมุมส่วนมากก็เป็นส่วนเสียหายเช่นการทำชั่วสั่งสมความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่ตนเรียกว่าสั่งสมกรรมสั่งสมกรรมอันไม่ดีมาเผารนให้เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจของตนแล้วก็มาตำหนิว่าตนไม่บุญวาสนาน้อยมีกรรมมีเวรกรรมแปลว่าอะไรก็แปลว่าการกระทำเราไม่ทำกรรมผลของกรรมจะมาจากไหนเรื่องกรรมเรื่องเวรคือความเกี่ยวพันกับเจ้าของทำเองก็เกี่ยวพันกับเจ้าของเราไม่คิดถึงต้นเหตุแห่งความเป็นอยู่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญกว่าเรื่องความตายเป็นไหนๆการตายนั้นตายได้ด้วยกันทุกรายและตายในท่าต่างๆซึ่งไม่ค่อยจะซ้ำกันนี่เป็นธรรมดาของความตายในหลักธรรมแต่เราทั้งหลายเห็นว่าการตายดังที่ปรากฏมานี้เป็นของแปลกประหลาดเหมือนกับว่าไม่เคยมีในโลกมาก่อนเลยเรื่องความตายด้วยอุบัติเหตุกับความตายสิ้นลมหายใจธรรมดาหมดกำลังวังชาของชีวิตจิตใจเรียกว่าเกิดขึ้นจากความชราภาพทั้งสองอย่างนี้ก็คือความสิ้นกำลังแห่งธาตุขันธ์เช่นเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันถ้าตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นของเคยมีมาดั้งเดิมอยู่แล้วเราไม่ควรไปตื่นเต้นตกใจคิดวิพากษ์วิจารณ์ไปในแง่ต่างๆซึ่งผิดจากทำนองครองธรรมของพระพุทธเจ้าและครองธรรมของคติธรรมดาสิ่งที่ควรให้คิดก็คือให้คิดเวลามีชีวิตอยู่นี้ซึ่งจะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปในแง่ต่างๆส่วนมากมักเป็นแง่ร้ายยิ่งกว่าแง่ดีใส่ตัวเองควรจะสนใจตรงนี้ให้มากกว่าเรื่องความตายอันความตายนั้นคนบุญก็ตายได้ตายได้ทุกแบบทุกแง่ทุกกระทงทุกอิริยาบถเช่นเดียวกับธาตุขันธ์ของโลกทั่วไปคนบาปก็ตายได้ในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นการอาการตายของคนบุญกับคนบาปนั้นถ้าเป็นเรื่องของขันธ์นี้ย่อมมีความเสมอภาคกันสำคัญที่จิตซึ่งได้รับการอบรมมาด้วยดีแล้วผู้นั้นเป็นผู้ตายมีหลักผู้ไม่สนใจในศีลในธรรมในคุณงามความดีไม่พยายามรักษาจิตใจของตนให้มีหลักมีเกณฑ์มีฝั่งมีฝาด้วยคุณงามความดีทั้งหลายจะตายอยู่บนหอปราสาทก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์ดิรัจฉานตายอยู่บนพื้นหรือตายจมน้ำจมโคลนอยู่เลยเพราะฉะนั้นเรื่องความตายจึงไม่สำคัญยิ่งกว่าการปรับปรุงตัวดีตัวให้ดีในเวลามีชีวิตอยู่นี้เมื่อปรับปรุงตัวให้ดีในมีชีวิตอยู่แล้วจะตายในสถานที่ใดก็คือคนดีตายไปสู่ความดีด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้เลือกชาติชั้นวรรณะสมณะชีพระสำคัญอยู่ที่ความเป็นคนดีนี่เป็นแบบฉบับอันสำคัญสำหรับชีวิตจิตใจของพวกเราเฉพาะอย่างยิ่งเราชาวพุทธให้พึงทราบถึงเรื่องความเป็นความตายอย่าไปตื่นเต้นตกใจว่าผิดปกติของธรรมดาไม่ใช่ผิดปกติมันเป็นเรื่องของปกติแห่งสภาพของขันธ์นั้นๆซึ่งไม่ใช่ขันธ์เดียวกันแล้วแต่จะเป็นในลักษณะใด เช่นอย่างสัตว์เราโยนเข้าในหม้อทีละหลายๆตัวเช่นเขียดเป็นต้นตายทีละหลายๆตัวทำไมเราไม่เห็นว่าเป็นของแปลกประหลาดทำไมกินกันได้อร่อยอร่อยเป็นอาหารสัตว์กี่ตัวปลากี่ตัวโยนลงในหม้อแกงนั้นมันตายพร้อมกันมากเท่าไหร่เราไม่เห็นนับไม่เห็นคำนึงคำนวณคำนึงแต่ว่าวันนี้อาหารว่างเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นความจริงมันก็เป็นความตายในลักษณะอย่างเดียวกันดังที่เป็นมาแล้วนี้เพราะเคยเป็นอยู่ในโลกมาเป็นเวลานานและยังจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่มีใครที่จะลบให้สาบสูญไปได้ในเมื่อกรรมวิบากของกรรมมีประจำสัตว์และสังขารอยู่แล้วจะต้องเป็นเช่นนั้นกรรมเป็นของสำคัญที่จะให้เป็นไปต่างๆกันในลักษณะแห่งความตายจึงไม่เป็นของแปลกไม่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากยิ่งกว่าความเป็นอยู่ของเราในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้จะควรทำตนอย่างไรสิ่งที่ยืนยันที่จะไปต่อภพต่อชาติไปแบกความทุกข์ความทรมานต่างๆและจะไปเสวยสุขในภพนั้นๆก็คือใจใจนี้เป็นเครื่องยืนยันได้เสมอไปทุกรูปทุกนามว่าไม่เคยตายไม่เคยชิบหายเป็นสิ่งที่ยืนยงคงที่เป็นนักท่องเที่ยวแห่งวัฏสงสารในภพน้อยภพใหญ่ได้รับความทุกข์ความยากความลำบากเข็ญใจไร้ทรัพย์อับปัญญาหรือมีความฉลาดแล้วแหลมคมมีฐานะดีสมบัติเงินทองมากจนกลายเป็นเทวบุตรเทวดาก็ขึ้นอยู่กับใจดวงนี้ที่มีคุณงามความดีเป็นเครื่องส่งเสริมจากการบำเพ็ญความดีในเมื่อในเวลาที่มีชีวิตอยู่นี่เป็นหลักสำคัญที่เราทั้งหลายจะพึงสนใจให้มากยิ่งกว่าการตายในแง่ต่างๆเป็นไหนๆนั้นเป็นความเห็นผิดวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดความเสียอกเสียใจแก่ตนเองยังทำคนอื่นให้เอ็นเอียงไปด้วยบางคนยังอาจคิดไปว่าทำไมผู้ประพฤติปฏิบัติดีจึงไปตายแบบนั้นนั่นเลยไปลบล้างความดีของท่านผู้ดีนั่นไปเสียเหมือนกับว่าไปล่มจมด้วยกันเสียหมดไม่มีชิ้นดีเลยจะดีมาขนาดไหนเมื่อไปตายแบบนั้นก็เป็นการลบล้างความดีเสียหมดนี่เป็นความเห็นผิดอย่างยิ่งไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ดีต้องดีเสมอแต่เรื่องธาตุขันธ์ไม่นอกเหนือจากความตายความตายย่อมมีอำนาจครอบอยู่ทุกธาตุทุกขันธ์ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลในน้ำบนบกเกิดแล้วต้องตายในลักษณะต่างๆกันเช่นนี้มาดั้งเดิมเราจึงไม่ควรสงสัยสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เราได้ทำตัวของเราเป็นอย่างไรเราได้คำนึงไหมชีวิตความเป็นอยู่นี้เป็นของไม่แน่นอนลมหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายมีเท่านี้เป็นสำคัญในขณะที่มีชีวิตลมหายใจเข้าออกได้อยู่เคลื่อนไหวไปมามีกำลังวังชาที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนและประเทศชาติบ้านเมืองตลอดทางพระศาสนาเราก็ควรทำเสียตั้งแต่บัดนี้นี่เป็นจุดที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่ควรสนใจอย่างยิ่งซึ่งถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าดังที่ท่านแสดงไว้ว่าอัจเชวกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวนะหิโนสังคารันเตนะมหาเสเนนมัตตุนะการประกอบคุณงามความดีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและส่วนรวมนั้นควรทำเสียตั้งแต่บัดนี้วันนี้เป็นต้นไม่ควรตัดวันประกันพรุ่งใครเล่าจะทราบได้ว่าความตายซึ่งเป็นเสนาใหญ่นั่นฟังสิความตายมันเสนาน้อยเสนาเล็กเมื่อไหร่เสนาใหญ่อยู่เหนือขันจะมาถึงเราเมื่อไหร่จึงควรประกอบผลประโยชน์หรือคุณงามความดีต่างๆเสียตั้งแต่บัดนี้นี่เป็นความชอบธรรมของชาวพุทธให้วิจารณ์กันที่ตรงนี้อย่าไปวิจารณ์อย่างอื่นซึ่งผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นการถูกต้องให้วิจารณ์เสียตรงนี้จิตใจเป็นสิ่งไม่ตายมีอับเฉาได้มีสร้างความสง่าผ่าเผยเจริญรุ่งเรืองได้ในเมื่อได้รับการบำรุงรักษาจะต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเจริญสุดขีด หากไม่ได้รับการเลี้ยวแลมีการมีแต่การเหยียบย่ำทำลายด้วยการทำความชั่วช้าละมกทั้งหลายผลก็เข้าไปย่ำยีตีแหลกจิตใจให้มีความทุกข์ความทรมานไม่ว่าจะพบน้อยพบใหญ่จะตายอยู่บนหอปราสาทก็จะต้องเป็นความทุกข์ความทรมานของจิตดวงนั้นไม่สำคัญอะไรกับสถานที่ที่ตายนั่นเลยจะตายอยู่ในกองเงินกองทองเงินก็เป็นเงินทองก็เป็นทองใจที่อับเฉาเศร้าหมองหรือขุ่นมัวก็เป็นใจที่บรรจุความทุกข์คือยาพิษและแก่บาปกรรมต่างๆไว้อย่างเต็มตัวจะหาความสุขมาจากที่ไหนแม้อยู่ในท่ามกลางแห่งกองเงินกองทองก็ตามเพราะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันนี่เงินเป็นเงินทองเป็นทองสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งเหล่านั้นจิตเป็นจิตบาปกับบุญอยู่กับจิตตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราอาศัยเป็นที่ตายนั้นเลยเพราะฉะนั้นการตายของคนชั่วแล้วจะตายในสถานที่ใดก็ตามจะตายอยู่บนอวกาศมันก็คือคนชั่วมันจะต้องจมลงอยู่โดยดีเพราะสิ่งที่จะพาให้ล่มจมอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่อวกาศถ้าคนดีตายแบบไหนก็ตายเพราะเรื่องขันนี้บังคับไม่ได้ไม่มีใครบังคับได้เช่นเดียวกับโรคนะร่างกายของเรานี้มีโรคต่างๆเกิดขึ้นจะพึงเยียวยารักษาด้วยยุกยาต่างๆพอประทังกันไปประทังกันไปสิ่งที่อยู่ในวิสัยของยาของหมอก็รักษากันไปได้แต่เมื่อพ้นวิสัยของยาและหมอแล้วมันก็จำเป็นจะต้องปล่อยวางอยู่โดยดีคือโรคชราถึงการที่มันจะไปแล้วเอาอะไรมาใส่ก็ไม่ได้เรื่องเมื่อถึงการของกรรมของขันนี้มาถึงแล้วก็เช่นเดียวกันจะอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้อยู่ในบ้านในเรือนเหาะอยู่บนฟ้าอยู่ในน้ำบนบกมันตายได้ทั้งนั้นเมื่อมันถึงการของมันแล้วเพราะธรรมชาติอันนั้นไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่การบุคคลหรือเวลาใดๆเลยมันขึ้นอยู่กับตัวของมันเองด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรไปอาจเอื้อมวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ต่างๆให้เป็นความกระทบกระเทือนจิตใจตนและผู้อื่นให้เสียหายไปมากมายซึ่งเป็นความเห็นผิดจากหลักแห่งธรรมของชาวพุทธทั้งนั้นเราเป็นชาวพุทธต้องเชื่อกรรมกรรมแปลว่าการกระทำเรากระทำได้มากน้อยเพียงไรชีวิตจิตใจได้มามากน้อยเพียงไรมันก็เหมือนกับเราเทน้ำลงในพื้นถ้าน้ำนั้นมีมากอยู่ในภาชนะเทมันก็ไหลไปได้ไกลถ้าน้ำมีน้อยเทลงไปสักประเดี๋ยวก็หมดไม่ได้ไหลไปถึงที่อื่นที่ไกลที่ไหนเลยนี่ชีวิตบางชีวิตตายอยู่ในท้องก็มีตกคลอดออกมาตายก็มีกี่วันกี่ปีกี่เดือนไม่ถึงไหนตายก็มีจนถึงอายุไขตายก็มีนะมันไม่แน่อย่างนี้อ่ะเพราะมันเป็นกรรมของแต่ละบุคคลคำว่ากรรมมีความสลับซับซ้อนมากเกินกว่าสติปัญญาสามัญธรรมดาเราจะอย่างทราบได้นอกจากพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์บางองค์เท่านั้นแต่ไม่ใช่ทั่วไปคำว่าอรหันต์สำหรับการเชื่อกรรมนั้นนับแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ลงมาร้อยทั้งร้อยท่านเชื่อเพราะใจเป็นตัวสร้างกรรมเป็นหลักฐานพยานอยู่ที่ใจการตัดกรรมทั้งหลายในอนาคตที่จะให้ขาดสะบั้นออกจากจิตใจนั้นท่านตัดได้ด้วยข้อปฏิบัติของท่านจริงแต่การจะตัดวิบากที่เคยเป็นมานั้นแม้จะไม่สามารถเข้ากระเทือนจิตใจของท่านได้แต่ก็มากระเทือนถึงส่วนร่างกายจนได้ดังพระโมคคัลลาท่านเป็นผู้มีฤทธามีฤทธาศักดานุภาพและเป็นอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้ารองพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระสาวกข้างขวาได้รับเอตตัคคะการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในการแสดงฤทธาศักดานุภาพไม่มีสาวกองค์ใดเสมอเลย
1: ในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ยกพระโมคคัลลาเป็นที่หนึ่งหอเหินเดินฟ้าดำดินบินบนนิรมิตประเภทต่างๆเป็นมโนมยิทธิฤทธิ์ทางจิตใจเป็นไปได้หมดแต่เมื่อแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ตามพระโมคคัลลาท่านก็ยอมรับกรรมมีโจรผู้ร้ายเข้ามาห้อมล้อมกุฏิจะทำลายท่านจะทุบจะตีท่านท่านก็เหาะออกหนีไปเสียหลายครั้งหลายหนเพราะท่านมีฤทธาศักดานุภาพมากแต่เมื่อหลายครั้งหลายหนแล้วท่านก็ย้อนพิจารณาถึงเรื่องกรรมกรรมนี้ที่เราได้เคยสร้างคือทำความไม่ดีฆ่าบิดามารดาตั้งแต่สมัยก่อนๆโน้นกรรมนั้นติดตามมายังไม่สิ้นกรรมแม้ใจท่านจะตัดขาดจากกรรมโดยประการทั้งปวงแล้วแต่ขันธ์อันนี้มันเป็นเศษของกรรมเพราะเป็นสมมุติกรรมก็คือสมมุติประเภทหนึ่งๆสมมุติต่อสมมุติย่อมเข้ากันได้สนิทอย่างสนิทเพราะฉะนั้นพระโมคคัลลาจึงยอมรับกรรมจะมีฤทธาศักดานุภาพขนาดไหนภายในจิตใจที่จะยกร่างกายนี้ให้ห่อเหินเดินฟ้าไปได้เร็วยิ่งกว่านกก็ตามเมื่อได้เชื่อกรรมแล้วก็ถอนฤทธิ์คือกำลังของใจที่จะยกร่างกายนี้ให้เป็นไปในแง่ต่างๆดังที่เคยแสดงฤทธาศักดานุภาพมาแล้วออกเสียปล่อยให้โจรนั่นทุบตีเอาจนแหลกจิตของท่านไม่กระทบกระเทือนเพราะจิตกรรมแตะต้องไม่ได้จิตนั้นเป็นวิมุตติจิตกรรมเป็นสมมุติไม่สามารถที่จะเข้าถึงจิตวิมุตติของท่านได้ท่านก็ปล่อยให้ย่ำยีตีแหลกคือโจรทั้งหลายย่ำยีตีแหลกร่างกายซึ่งเป็นส่วนสมมุติด้วยกันอันเข้ากันได้กับกรรมอันเป็นสมมุติเช่นเดียวกันจนกระทั่งโจรเหล่านั้นทุบตีเป็นที่พอใจเข้าใจว่าท่านตายแล้วก็พากันหนีไปท่านจึงมาประสานร่างกายของท่านนี้เข้าด้วยสมาธิสมาบัติแล้วไปทูลลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานเมื่อพระองค์รับสั่งถามว่าจะนิพพานที่ไหนท่านก็ทูลว่าจะไปนิพพานในสถานที่ที่โจรทุบตีนั่นแหละพระองค์ก็รับสั่งว่าตามแต่อัธยาศัยและการอันควรของเธอเถิดนั่นพระองค์ไม่เห็นคัดค้านไม่เห็นตำหนิติเตียนพระโมคคัลลาว่าก็เธอนั่นน่ะโมคคัลลาหนึ่งเป็นนักขาสาวกข้างซ้ายสองเป็นผู้มีฤทธาศักดานุภาพห่อเหินเดินฟ้าได้โจรจะประมาณสักกี่หมื่นกี่แสนคนก็ตามฆ่าเธอไม่ได้เพราะเธอมีฤทธาศักดานุภาพมากทำให้หายตัวก็ได้แล้วทำไมเธอจึงยอมให้โจรมาทุบตีซะจนแหลกอย่างนั้นล่ะไม่เห็นพระพุทธเจ้าทรงตำหนิอย่างนี้เพราะพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องหลักแห่งกรรมของสัตว์โลกทุกประเภทได้เป็นอย่างดีไม่มีใครเสมอเหมือนจึงสมพระนามว่าเป็นศาสดาเอกของโลกจึงไม่ทรงตำหนิติเตียนพระโมคคัลลาว่ามีนิทาศักดานุภาพมากแต่เอาตัวไปไม่รอดไม่เห็นว่าอย่างนั้นนี่ให้เราทราบอย่างนี้เรื่องของกรรมเป็นอย่างนั้นส่วนจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั้นไม่มีสมมุติใดกรรมใดที่จะติดตามท่านเลยตั้งแต่ขณะตรัสรู้ธรรมหรือบรรลุธรรมจิตต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์นายในขณะไหนเวลาใดอิริยาบถใดไม่สำคัญเพราะนั้นเป็นเรื่องของร่างกายแตกสลายต่างหากส่วนจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นวิมุตติตลอดกาลไม่มีทางสงสัยนี่จิตผู้ที่มีคุณงามความดีถึงแม้จะไม่ถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นก็ตามมีหลักจิตหลักใจคุณงามความดีเป็นเครื่องประคับประคองส่งเสริมตายในสถานที่ใดจะตายในป่าในเขาที่ไหนก็ไม่สำคัญสำคัญที่ผู้นั้นเป็นผู้ดีทิ้งร่างเมื่อไรก็ผ่านไปได้ในสุขโตไปดีเพราะอยู่ก็อยู่ดีทำดีไปต้องไปดีต้นกับปลายต้องตรงกันเสม นี่คือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เราจึงไม่ควรสงสัยในความตายในแง่ต่างๆของท่านผู้ที่ตายไปแล้วในบัดนี้ก็ดีหรือที่เคยตายมาแล้วและจะตายข้างหน้าก็ดีมันเป็นอำนาจของกรรมเป็นเรื่องของขันธ์เป็นเรื่องของความตายจะเป็นไปต่อกันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับเรานอกจากจะเป็นผู้ยอมจำนนต่อกรรมว่าเป็นไปได้อย่างนี้จริงๆเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ทรงรู้กรรมสอนกรรมได้อย่างไรอะไรเป็นรากฐานสำคัญของพระพุทธศาสนาก็คือกรรมเป็นสำคัญกรรมังสัตเตวิพัชชติยติดังหินัปปณีตังนี่ประกาศไว้กระเทือนโลกมาเป็นเวลานานเท่าไหร่ถึงใจของพวกเราไหมว่ากรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกแก่สัตว์ให้ประณีตเลวทรามต่างกันนะท่านได้บอกไว้ไหมว่ากรรมนี้ทำให้สัตว์โลกเสมอกันหมดราบเหมือนกับหน้ากรองไม่เคยมีแม้เราอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดีเราดูอายุพรรษาก็ไม่เหมือนกันคนนั้นเกิดวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นพ.ศ.นั้นมีก่อนมีหลังมีรูปลักษณะกิริยาท่าทางฐานะความรู้ความฉลาดความโง่เขลาบ่ปัญญามีสับปนกันอยู่ทุกแง่ทุกมุมทุกรูปทุกนามไม่เห็นมีแตกไม่เห็นใครจะเสมอกันได้เลยนี่แหละกรรมถ้ากรรมเป็นของไม่จริงเราจะทำให้จริงจริงได้ไหมให้โลกนี้เสมอกันหมดเหมือนกันหมดมันก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยกรรมเป็นของสำคัญเช่นนี้ท่านจึงให้ระวังกรรมการสร้างกรรมกรรมดีก็เรียกว่ากุศลกรรมกรรมชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมพยายามระมัดระวังกรรมชั่วทำแล้วไม่ไปไหนเจ้าของเป็นผู้ทำตีกราไว้แล้วแม้ไม่มีใครทราบก็ตามก็คือเราเป็นผู้ทราบซะเองทำซะเองตีกราในเราเองแล้วจะไปที่ไหนกรรมไม่ลำเอียงต่อผู้หนึ่งผู้ใดจำได้ไม่ได้ไม่สำคัญสำคัญที่ทำลงไปแล้วและนอกจากเราจะพยายามหาวิธีแก้ไขดัดแปลงตนไปเสียใหม่ให้เป็นในทางที่ดีดีแล้วตายที่ไหนก็ตายตายหอประสาทก็เป็นคนดีตายอยู่บนอวกาศก็เป็นคนดีตายอยู่สถานที่ใดๆก็เป็นคนดีจิตใจย่อมไปดีเสมอนี่เป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราควรจะสนใจในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้อย่ามัวเพลิดมัวเพลินตื่นโลกตื่นสงสารว่าจะพาหอเหินเดินฟ้าเราไม่มีปีกมันบินไม่ได้แหละตั้งแต่นกมันมีปีกมันก็ยังตายสำคัญก็คือสร้างตนให้ดีอยู่ที่ไหนอย่าทำลายตนด้วยการทำชั่วช้าหลามกต่างๆให้พยายามอบรมสั่งสอนตนแต่เรื่องของกิเลสภายในจิตใจนั้นให้พึงทราบด้วยกันว่าต้องฝืนธรรมเสมอต้องเป็นข้าศึกกับธรรมถ้าเราจะบำเพ็ญคุณงามความดีเวลาก็มีร่างกายก็อ่อนเปียกไปหมดเจ็บนั้นปวดนี้เจ็บหัวตัวร้อนไม่มีเวลาจิตการงานก็ยุ่งยากปากก็หมองหาอยู่หากินไม่พอปากพอท้องนะแต่พอจะไปตามยถากรรมให้กิเลสให้เป็นทางของกิเลสแล้วไปได้วันยังค่ำคืนยังรุ่งจนลืมตายไม่มีป่าช้าภายในความรู้สึกมีเยอะนี่ล่ะกิเลสมันหลอกกับโลกหลอกมาอย่างนี้ไม่มีสภาพใดสิ่งใดที่จะมีความละเอียดฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสบนหัวใจของสัตว์สอเสี่ยมสอนสัตว์มาเป็นเวลานานเราจึงยอมเชื่อไม่เพียงว่ายอมเชื่อนะเชื่อเอาเลยเชื่อมาแต่การไหนๆถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเชื่อได้ง่ายเพราะเคยเป็นครูเป็นอาจารย์เรามาเป็นเวลานานธรรมของพระพุทธเจ้าจะเข้าแทรกภายในจิตได้แต่ละครั้งละคราวนี้ท่านเหมือนกับว่าฟ้าแมบนั่นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละองค์นั่นแหละคือเครื่องต่อสู้ข้าศึกของกิเลสมาแล้วกิเลสกับธรรมต้องเป็นข้าศึกกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะประกอบคุณงามความดีต้องในรบกับข้าศึกคือกิเลสตัวขี้เกียจขี้คร้านตัวอ่อนแอตัวอำนาจวาสนาน้อยไม่มีอำนาจวาสนาตนเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาตนเป็นผู้หญิงไม่สามารถจะบวชได้เหมือนผู้ชายตัวตนเป็นผู้ชายก็ลืมเนื้อลืมตัวเท่าแก่ชราเสียก่อนถึงจะไปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลมีหนำซ้ำว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีโกหกกันเปล่าๆเราเลยถูกกิเลสโกหกไม่รู้ตัวทำ บาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นี้เป็นท่านผู้รู้ผู้ฉลาดแหลมคมอย่างยิ่งเป็นศาสดาของโลกมานำมาสั่งสอนแต่เรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนั้นเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเกิดจากความมืดดำมาเสี่ยมสอนเราเชื่อได้ง่ายๆเมื่อเชื่อทางไหนง่ายก็ต้องเอ็นไปทางนั้นด้วยเหตุนี้การจะประกอบคุณงามความดีอันเป็นแนวทางให้ตนได้รับความถูกความเจริญยิ่งขึ้นไปจึงต้องได้รบกับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกอยู่ภายในใจคอยกระซิบกระซาบอยู่ตลอดเวลาเราอย่าว่าแต่ชาวบ้านทั้งหลายเลยนักปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งพระเอาเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานกินแล้วนอนก่อนแล้วนินเรียนจบตั้งแต่ชั้นก่อนแล้วนินกินแล้วนอนอยู่จะจบชั้นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์นั้นไม่ได้ยินเสียงเงียบได้ยินแต่เสียงโกรนคร่าคร่านั่นเห็นไหมเข้าแนวรบทำไมจึงขึ้นบนหมอนให้กิเลสสับเอาดังคร่าคร่าเราได้ชัยชนะมาจากไหนนอกจากกิเลสยิ้มแต้มเท่านั้นถ้าว่ามีหัวผักหัวหอมก็ซอยกันลงไปขยำกันลงไปกินอิ่มแล้วไปถ่ายออกแล้วเรายังไม่ตื่นยังคร่าคร่าอยู่นั่นเห็นไหมกิเลสกล่อมคนอ้าวเราอยากจะรู้ชัดเจนผู้ปฏิบัติเข้าสู่แนวรบจริงๆที่ดังพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงทำทุกอย่างประสบพบเห็นมาทุกอย่างทั้งเหตุทั้งผลอย่างพระจักรพรรดิแล้วจึงได้นำทำคำสั่งสอนนั้นมาสั่งสอนพวกเราพร้อมด้วยเหตุด้วยผลโดยสมบูรณ์หาที่คัดค้านแย่งชิงไม่หาคัดค้านที่แย่งชิงไม่ได้เรียกว่าสวากขาตธรรมจัดไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมด้วยความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้านี่เรานำธรรมะประมาปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นจอมศาสดาอยู่ภายในจิตใจของเราจึงต้องได้รับความลำบากลำบนเพราะกิเลสมันกระซิบกระซาบมันมีอำนาจเหนือจะมีอำนาจเหนือธรรมธรรมยังมีน้อยกิเลสจึงต้องปราบธรรมให้อยู่ทีเดียวเดินจงกรมก็เดินไม่ได้ถึง3ก้าวหัวเข่าอ่อนแล้วเดินหยอกๆๆแล้วหัวเข่าก็อ่อนแล้วจิตใจก็เถอมองโน้นมองนี้เหมือนคนไม่มีสติสตังมีแต่เดินจงกรมเดินไปเฉยๆสุนัขก็ยังเดินได้มันวิ่งได้ว่าอันเดินไม่มีสติไม่มีความสำคัญอะไรเลยเดินก็ดีนั่งก็ดีให้มีสติควบคุมจิตใจของตนไม่ให้สายแสบไปในอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อตนอันเป็นเรื่องของกิเลสคำว่าธรรมต้องเป็นการหักห้ามกิเลสด้วยสติไม่ให้คิดไปในแง่ต่างๆอันเป็นข้าศึกตนเองนี้เรียกว่าธรรมการนำธรรมมาต่อสู้กันกับกิเลสจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราสลบถึง3ครั้งนั่นถ้าเราจะพูดตามภาษาโลกเราก็เรียกว่าขึ้นเวทีถูกกิเลสนักเอาล้มลงไปสลบถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าพอครั้งสุดท้ายก็นักกิเลสให้ราบไปเลยนั่นคือตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6ได้ชัยชนะแล้วพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ตถาคตมีใครสลบสักครั้งบ้างไหนถึงจะโอ้อวดตนว่าความเพียรยิ่งกว่าครูนอกจากสลบลงหมอนเท่านั้นมาเห็นสลบไปที่ไหนมากกว่านั้นนี่ให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเกิดความลำบากลำบนในการประกอบความภาคเพียรมาก็ให้รึกถึงศาสดาของเราพุทธังสนังกัจฉามิท่านสลบ3หนเพียงขั้นสลบแต่เวลาท่านฟัดกับกิเลสกิเลสตายพินาศชิบหายไม่มีวันฟื้นเลยท่านเพียงสลบสู้กับกิเลสการสลบเป็นความดีแล้วหรือเป็นความสุขความสบายไหมเราพิจารณาที่ทุกขณะไหนการประกอบความภาคเพียรเพื่อต่อสู้กิเลสอันใดในโลกนี้ที่จะเหนียวแน่นแก่นวัตตะยิ่งกว่ากิเลสภายในจิตใจของสัตว์โลกไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่แก้ยากมากถูกมันกล่อมเอาเราเข้าไปนึกว่าเข้าไปด้านหลังมันกลับเข้าไปทางข้างหน้าให้มันเขกเอามีแต่แพ้มันอย่างราบหมอบราบเรื่อยๆนี่เป็นอย่างนั้นท่านจึงสอนให้มีสติปัญญาเฉพาะอย่างยิ่งพระนักปฏิบัติซึ่งเข้าสู่แนวรบตามที่ท่านทรงสอนไว้แล้วว่าลุกขมูลเสนาสนังเป็นต้น ให้ไปอยู่ตามป่าตามเขาลำนาวไพรในถ้ำเงื้อมผาต่างๆอันเป็นสถานที่ประกอบความภาคเพียรให้เป็นไปเพื่อความสะดวกสบายคลายคิดเดือดตัณหาสภาออกจากใจให้ถึงวิมุตติหลุดพ้นให้เธอทั้งหลายพยายามทำความเพียรในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนั่นเป็นสถานที่สะดวกแล้วเหลือใครจะปรารถนาให้ไปอยู่ในดงคนเดียวในป่าคนเดียวในเขาคนเดียวในถ้ำคนเดียวอดอยากขาดแคลนอะไรอะไรก็ต้องอดต้องทนนักปฏิบัติเพื่อต่อสู้กิเลสอยู่ด้วยความเหลือเฟืออยู่ด้วยความฟู่ฟ้าฟุ่มเฟือยนั้นมันเป็นเรื่องของหมูถูกขุนอาหารเข้าไปแล้วนอนคอยเฉียงแต่สำหรับนักรบต้องเขียมเขียมทั้งนั้นผู้ที่ท่านได้รับความวิเศษวิโสขึ้นมาสอนโลกดังพระพุทธเจ้าของเราอดอยากหรือไม่อดอยากลำบากหรือไม่ลำบากถึงขั้นสลบพระสาวกองค์ใดที่ออกมาจากสกุลต่างๆพระราชาพระราชาหมากษัตริย์เศรษฐีกุลพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาใครก้าวเข้ามารับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจแล้วก็เข้าสู่ป่าสู่เขาลำเนาไพรประกอบหน้าที่การงานของตนเพื่อความหลุดพ้นซึ่งเป็นงานอันใหญ่หลวงมากงานหรือภพหรือชาติหรือวัฏสงสารกองทุกข์ทั้งมวลออกจากใจไม่ใช่เป็นงานเล็กน้อยจึงต้องทุ่มเทกำลังเต็มสติกำลังความสามารถลงไปแล้วก็ผ่านพ้นไปโดยลำดับว่าองค์นั้นได้สำเร็จอยู่ในเขาลูกนั้นองค์นั้นสำเร็จอยู่ในป่านั้นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นเป็นสังขังสนังคัจฉามิของพวกเราท่านเป็นได้มาอย่างง่ายๆเหรอท่านเป็นมาด้วยความอดอยากขาดแคลนทั้งนั้นท่านทนเอาผู้ต้องการความดีต้องทนเอาเราต้องการความดีต้องทนเอาฝ่าฝืนกับกิเลสเราอยู่กับกิเลสมานานหากจะดิบจะดีได้เด่นในวิเศษวิโสมีความสุขความสบายพอได้อวดโลกเขาบ้างมันจะได้อวดด้วยกันทั้งนั้นแหละในโลกนี้เพราะมีกิเลสเต็มหัวใจด้วยกันแต่ไปที่ไหนมีแต่ความบ่นเพ้อละเมอไปต่างๆหรือว่าความทุกข์ความยากความลำบากด้วยเหตุนั้นเหตุนี้ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อสรุปความลงแล้วนั่นมันควรจะเชื่อมันไปนานสักเท่าไหร่ให้มันหลอกต้มไปนานอะไรนักหนาเรามีครูมีอาจารย์คืออัตธรรมนี้เป็นเครื่องต่อสู้ฟาดฟันกับมันอยู่แล้วควรที่จะนำธรรมะนี้เข้ามาต่อสู้เพื่อได้คุณงามความดีจากร่างอันนี้ก่อนที่จะสายไปเสียเมื่อถึงขั้นถึงการเวลาแล้วให้พญามัจจุราชมันได้แต่กากเมืองไปคือได้แต่ขันร่างกายนี้เท่านั้นคุณงามความดีเราตัก

พาราหเวปัญจักขันธาได้แบกหามมาด้วยความรับผิดชอบนี่นานแล้วตั้งแต่ก่อนแบกหามด้วยความยึดมั่นถือมั่นเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงในขันธ์นี้แล้วก็แบกหามมันด้วยความรับผิดชอบนี่สลัดเสียทีหายห่วงอนุปาทิเสสนิพพานนะถึงแล้วถึงสถานที่หมดกังวลในบรรดาสมมุติไม่มีอีกแล้วแต่ก่อนสมมุติในขันธ์ยังมีจิตเป็นวิมุตติหลุดพ้นไปแล้วในขันธ์ยังมีสมมติยังต้องได้เกี่ยวข้องกับสมมุติเป็นความกังวลกับมันรับผิดชอบมันอยู่เสมอเมื่อแก้มุตผ่านกันไปแล้วก็วิมุตติหลุดพ้นนี่เป็นของสำคัญขอย้ำอีกทีว่าใจเป็นของสำคัญขอให้ทุกท่านซึ่งเป็นชาวพุทธได้สำนึกเสมอว่าใจนี้แหละเป็นตัวยืนโรงในการเกิดแก่เจ็บตายไปเที่ยวพบน้อยพบใหญ่ขอให้สร้างคุณงามความดีการบำเพ็ญจิตใจให้ได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นรากฐานสำคัญเป็นจุดที่ต้องการอย่างยิ่งคุณงามความดีทั้งหลายอื่นก็ไหลรวมเข้ามาสู่จุดนี้การอบรมจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสิ่งสำคัญใจของเราเพียงสงบเท่านั้นเราก็เห็นคุณค่าขึ้นมาแล้วจิตไม่มีความสงบหาคุณค่าที่ไหนมีแต่ฟืนแต่ไฟเผารนตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้บางคนจนคิดไปทางที่ผิดซ้ำเข้าอีกว่าโอ้ตายเสียดีกว่าอยู่ดีกว่าอยู่ในโลกนี้มันก็ทุกข์ความทรมานเหมือนกับว่าตายไปแล้วจะได้สวรรค์วิมานที่ไหนมันจะได้สวรรค์วิมานทั้งที่ไหนก็ใจทั้งดวงมันเป็นไฟทั้งกองอยู่แล้วมันจะเอาสวรรค์วิมานมาให้เราที่ไหนเพราะใจดวงนั้นเองจะไปสู่ภพหน้าชาติหน้าธาตุขันธ์นี่มันไม่ไปแตกแล้วก็สลายลงไปอยู่ดินน้ำลมไฟตามเดิมจิตดวงบรรจุไฟทั้งกองนั้นแหละไปในภพหน้าแล้วเราจะไปเอาความสมหวังมาจากที่ไหนถ้าไม่แก้จิตใจซึ่งเป็นไฟทั้งกองนั้นให้กลายเป็นความสงบร่มเย็นเป็นน้ำขึ้นมาภายในตนนี่ต้องชำระตรงนี้จิตใจเพียงสงบด้วยการอบรมของเราเท่านั้นก็เริ่มเห็นคุณค่าของใจยิ่งมีความสงบมากเพียงไรก็ยิ่งเด่นยิ่งชัดระหว่างใจกับกายก็รู้กันได้ชัดว่าความรู้เด่นๆความรู้ที่สงบเยือกเย็นความรู้ที่มีความองอาจกระหายสง่าผ่าเผยนี่คือใจร่างกายอาการต่างๆนี้คือธาตุคือขันธ์คือส่วนร่างกายรู้ได้อย่างชัดเจนยิ่งถึงขั้นปัญญาที่พิจารณาแยกแยะธาตุขันธ์อาการต่างๆออกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ทุกแง่ทุกมุมแห่งขันธ์มีรูปขันธ์เป็นต้นตลอดถึงเวทนาขันธ์ได้แก่ความสุขความทุกข์เฉยๆในร่างกายและจิตใจก็สามารถทราบได้อย่างชัดเจนเข้าไปเดิมหนักเพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นผู้คลี่คลายขุดค้นให้เห็นความจริงสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของขันธ์ทั้งนั้นนี่เป็นอาการแต่ละอาการไม่ใช่จิตก็ทราบได้ชัดเจนนี่เรื่องของปัญญาจิตยังมีความสง่าผ่าเผยมีความสง่าราศีมีความองอาจกล้าหาญแยกแยะระหว่างขันธ์กับจิตได้มากน้อยเพียงไรจิตยิ่งมีความสง่าผ่าเผยเห็นตัวอย่างเด่นดวงเข้าไปโดยลำดับลำดับจนสามารถกำจัดออกได้โดยประการทั้งปวงความยึดมั่นในรูปกายก็หมดไปเพราะความรู้แจ้งด้วยปัญญาความยึดมั่นในเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทั้งส่วนร่างกายและจิตใจก็รู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางกันได้เต็มที่สัญญาความจำได้หมายรู้ซึ่งเป็นอาการอันหนึ่งของจิตก็รู้แจ้งเห็นชัดเห็นชัดไม่ยึดมั่นถือมั่นสังขารความคิดความปรุงต่างๆก็เกิดขึ้นมาจากจิตคิดดีคิดชั่วมีตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับรู้ตามเป็นจริงปล่อยวางได้ตามเป็นจริงวิญญาณความรับทราบทางตาที่กระทบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็รับทราบทุกระยะระยะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสแล้วก็ดับไปตามระยะระยะของมันหาสาระแก่นสารที่ไหนมีหาเราหาเขาที่ไหนมีพิจารณาขุดค้นด้วยปัญญาแยกแยะให้เห็นตามความเป็นจริงจิตก็ยิ่งมีความเด่นดวงสง่าราศีจนกระทั่งถึงตีแหลกออกหมดในเรื่องขันธ์ทั้ง5ตีแหลกกระจายไปด้วยสติปัญญาอันทันสมัยนอกจากนั้นยังสามารถกระจายภายในจิตซึ่งเป็นบ่อแห่งภพชาติกิเลสเข้าไปฝังตัวอยู่ภายในนั้นให้แตกกระจายไปด้วยกันอีกแล้วผู้นั้นจะ

ไม่รู้ตนได้อย่างไรสันทิฏฐิโกพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อใครถ้าไม่สอนไว้เพื่อผู้ปฏิบัติว่าจะต้องเห็นเองจากการปฏิบัติของตนโดยไม่สงสัยนั่นท่านสอนว่าอย่างนี้ประการหนึ่งก็เอหิปฏิโกความจริงทั้งหลายเหล่านี้ประกาศท้าทายเราอยู่ตลอดเวลาให้ย้อนจิตเข้ามาดูเอหิเอหิท่านจงย้อนจิตเข้ามาดูความจริงทั้งหลายทุกข์ก็อยู่ที่ใจของเราเป็นสำคัญสมุทัยก็อยู่ที่ใจคือความพุ่งเฟ้อเห่อเหิมนันทิราคะสหกตาตตะตตราพินันดินีเซ่ออยู่ที่ดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเต็มอยู่ที่ใจนี้นี้คือสมุทัยจงขุดค้นด้วยปัญญาอบรมสติปัญญาขึ้นให้ดีนี้เป็นเรื่องของมรรคที่จะฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสทั้งหลายให้แตกกระจายไปให้อบรมสติปัญญาให้ดีคำว่านิโรธคือความดับทุกข์นั้นจะดับไปโดยลำดับลำดับเพราะกำลังของสติปัญญาอันเป็นฝ่ายมรรคได้ทำหน้าที่ของตนโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสดับไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนิโรธความดับทุกข์ก็ไปดับไปโดยสิ้นเชิงหมดแล้วยังอะไรที่นี่การท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็ท่องเที่ยวเพราะอำนาจของกิเลสเป็นตัวจักรหมุนจิตใจเมื่อกิเลสซึ่งเป็นตัวจักรได้ถูกสังหารทำลายไปแล้วด้วยสติปัญญาทันสมัยแล้วอะไรจะพาหมุนที่นี่นอกจากวิวัฏไม่หมุนแล้วสิ้นแล้วจากทุกข์ภายในจิตใจยังเหลือแต่ขันเท่านั้นนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อใครสอนไว้ตั้งเพื่อพระพุทธเพื่อพระสาวกทั้งหลายข้างนั้นเท่านั้นเหรอมีกิเลสเฉพาะพระสาวกทั้งหลายคนประชาชนทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายข้างนั้นเท่านั้นเหรอครั้งนี้เป็นผู้บริสุทธิ์หมดแล้วเหรอเราจึงไม่นำมาสนใจเพื่อแก้ไขตัวเราไปที่ไหนอยู่ที่ใดมีแต่ความทุกข์ความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สมุทัยซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นเรื่องอะไรภายในตัวของเราถ้าเราสนใจมาแก้อันนี้ธรรมของพระพุทธเจ้ามันมีการคือการล้าสมัยทันสมัยกับกิเลสตลอดเวลาเพราะกิเลสไม่ได้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาจากที่ไหนตั้งแต่สมัยโน้นมาจนกระทั่งถึงสมัยนี้เป็นกิเลสตัวที่เคยมีอยู่บนหัวใจสัตว์มาดั้งเดิมนั่นแหละแล้วอาวุธคือปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งเรียกว่ามรรคก็เป็นสิ่งที่เคยห้ามหันกับกิเลสให้แตกกระจายไปแล้วกิเลสเคยกลัวมาเป็นเวลานานมาแล้วทำไมมรรคปฏิปทานี้จะไปด้อยหรือไปล่าสมัยกลับแพ้กิเลสมีอย่างหรือถ้าเราไม่พาให้แพ้เราตั้งใจจะนำสิ่งเหล่านี้มาประพฤติปฏิบัติมากำจัดกิเลสกิเลสต้องขาดสะบั้นไปไม่มีเหลือเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลเราฟังที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาท่ามกลางเหมาะสมเหมาะสมอยู่ตลอดเวลามัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นธรรมที่เหมาะสมตลอดเวลาในการแก้กิเลสทุกประเภทไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะเป็นประเภทโลดโผนมัชฌิมาปฏิปทาก็โลดโผนฟาดฟันหั่นแหลกลงไปจนกิเลสหมอบราบกิเลสประเภทกลางมัชฌิมาประเภทกลางหมายถึงว่าสติปัญญาประเภทกลาง

0: พ่อแม่เลี้ยงลูกนับตั้งแต่คนหัวปีจนถึงคนสุดท้องเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอยู่ตลอดเวลายอมมีวันเติบโตส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายมีอาหารการบริโภคก็เลี้ยงดูเป็นปกติทุกวันทุกวันและการสั่งสอนก่อนเมื่อเด็กพอรู้เดียงสาภาวะซึ่งควรจะรับการสั่งสอนได้เท่าที่ควรแก่กำลังของตนพ่อแม่ก็พยายามสอดแทรกความรู้วิชาทางจิตบ้านการเรียนเป็นลำดับลำดับเด็กที่รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ทั้งส่วนร่างกายและส่วนความรู้ก็ค่อยเติบโตไปตามๆกันเด็กคนหัวปีก็นับวันเบาใจไปเรื่อยๆคนอันดับต่อมาจนกระทั่งถึงคนสุดท้องยอมได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่เช่นเดียวกันทั้งฝ่ายอาหารการรับทานและความรู้วิชาฝึกสอนกันเป็นลำดับลำดับเด็กก็นับวันเติบโตตามกันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูจากนั้นแล้วก็วางอกวางใจได้นี่เป็นคติของโลกที่เป็นมาตลอดกาลเป็นเช่นนี้ทางด้านธรรมะในแก่ระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์การปฏิบัติต่อกันย่อมเป็นเช่นเดียวกับพ่อแม่เลี้ยงดูเด็กผู้มาอยู่ก่อนก็เดียวกับลูกคนหัวปีคือลูกศิษย์คนหัวปีผู้มาตามหลังกันไปเรื่อยๆก็เป็นลูกคนกลางคนปุดท้องเป็นลำดับลำดับไปการแนะนำพร่ำสอนครูอาจารย์นั้นเหมือนกับการเลี้ยงดูทางความรู้วิชาทั้งทางธรรมะส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดและทางพระวินัยแนะนำพร่ำสอนกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีการลดละเช่นเดียวกับพ่อแม่เลี้ยงดูเด็กและสั่งสอนเด็กไปเรื่อยๆจนเด็กมีความรู้ความฉลาดถ้าเทียบกับพ่อแม่เลี้ยงดูเด็กเด็กนับวันเติบโตขึ้นเป็นลำดับกับครูอาจารย์เลี้ยงดูบรรดาลูกศิษย์นับแต่ผู้มาอยู่เบื้องต้นจนถึงผู้มาอยู่วาระสุดท้ายย่อมมีการสั่งสอนในลักษณะเดียวกันแล้วบรรดาท่านผู้มาศึกษาทุกท่านทั้งท่านที่มาก่อนและตามหลังกันมาเรื่อยๆจนถึงท่านผู้มาสุดท้ายก็โปรดได้ทำความสนใจพยายามรับการศึกษาอบรมด้วยความสนใจให้ความรู้วิชาเรามีความเจริญก้าวหน้าภายในจิตใจข้อวัดปฏิบัติที่ควรจะทำเป็นประจำวันหรือประจำเพศของเราผู้มาศึกษาก็ขอให้มีความคล่องแคล่วขึ้นไปเป็นลำดับนี่จะเทียบได้ว่ามีความเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอย่าให้เป็นทํานองที่ว่าเลี้ยงไม่รู้จักโตคือไม่มีวันเติบโตกลายเป็นเด็กอยู่เช่นนั้นนี่ผิดคติธรรมดาของผู้มาศึกษาอบรมมาเบื้องต้นก็เป็นธรรมดายังไม่เข้าใจขนบธรรมเนียมของหลักธรรมวินัยในวัดนั้นๆท่านพาปฏิบัติอย่างไรแม้จะอยู่ในขอบเขตแห่งหลักธรรมวินัยเช่นเดียวกันก็ตามแต่อาจารย์ซึ่งเป็นผู้นำนั้นย่อมมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันทั้งด้านความประพฤติและด้านความรู้ความฉลาดฉะนั้นแง่แห่งธรรมะที่ท่านจะนำมาสั่งสอนพวกเราจึงมีความต่างกัน จะให้เป็นเหมือนกันไม่ได้แม้ตั้งแต่หลักพระวินัยซึ่งเป็นของตายตัวแต่ผู้นำมาปฏิบัติยังมีการยิ่งย่อนกว่ากันไม่ต้องพูดถึงด้านธรรมะซึ่งเป็นของละเอียดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้มาศึกษาจึงควรสำเนียกด้วยดีขนบธรรมเนียมระเบียบแบบแผนท่านพาดำเนินอย่างไรเราให้เป็นเหมือนกับคนในบ้านหน้าที่การงานอันใดที่จะพึงจัดพึงทำในบ้านให้ถือว่าเป็นงานหน้าที่ของเราภายในบ้านเราจะต้องรับภาระผิดชอบทุกสิ่งในหน้าที่การงานอยู่ในขอบเขตแห่งบ้านของเราหรือส่วนสิ่งที่เราเกี่ยวข้องแม้จะอยู่นอกบ้านก็ตามนี่ผู้มาศึกษาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีความสะดวกคล่องแคล่วให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านความประพฤติและความรู้ความฉลาดภายในใจก็ควรจะถือหลักที่ว่านี้เป็นประจำใจเราไม่ถือว่าวัดนี้เป็นวัดของใครไม่ถือว่าพระเป็นพระของผู้ใดข้อวัดปฏิบัติที่เราจะทำตามหน้าที่ของพระสมกับเรามาศึกษาไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ของใครเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นหลักธรรมวินัยของเราทั้งนั้นเพราะเราเป็นผู้มุ่งต่อความสุขความเจริญด้วยหลักพระธรรมวินัยเมื่อเป็นเช่นนั้นข้อปฏิบัติทุกด้านที่เราจะควรทำให้มีความสะดวกคล่องแคล่วขึ้นไปโดยลำดับเพราะความชำนาญเนื่องจากการทำอยู่เสมอด้วยความสนใจของเราผู้มาศึกษาก็ขอให้สิ่งเหล่านี้มีความเจริญก้าวหน้าหรือมีความคล่องแคล่วไปเป็นลำดับสมกับว่าเราเป็นพระในวัดนี้เราเป็นพระในพระพุทธศาสนาเราเป็นพระของพระพุทธเจ้าเราเป็นพระของครูของอาจารย์ไม่ใช่เป็นพระของไรของใครและเราเป็นพระของเราเราจงทำความหนักแน่นต่อข้อวัดปฏิบัติซึ่งเป็นสมบัติของตนจะพึงได้พึงถึงด้วยการกระทำดีทำชอบของตนและด้วยความขยันหมั่นเพียรของตนที่ได้พยายามอุตส่าห์อยู่ตลอดเวลานี่หลักของผู้มาศึกษาจะต้องทำความเข้มแข็งหรือทำความขยันหมั่นเพียรจนเกิดความทำนิทำนานในทางหลักธรรมวินัยเป็นชั้นๆขึ้นไปนี่คือว่าถูกต้องกับหลักของผู้มาศึกษาแต่การมาศึกษาเบื้องต้นก็มีความเข้มแข็งมีความสนใจครั้นต่อมาก็คินครูคินอาจารย์คินต่อสถานที่คินต่อหมู่ตัวเพื่อนคินต่อหลักธรรมหลักวินัยคินไปเสียทุกอย่างในสิ่งที่จะเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วกับคลายความเพียรไปเสียหมดปรากฏเป็นคนอ่อนแอปรากฏเป็นคนเกียจคร้านปรากฏเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องปรากฏเป็นคนเห็นแก่หลับแก่นอนปรากฏเป็นคนขี้แย่ปรากฏเป็นคนเลี้ยงยากถ้ากลายลงไปเป็นเช่นนี้ชื่อว่าไม่ใช่หลักของการดำเนินของพระผู้มีความเข้มแข็งเพราะหลักของพระพุทธศาสนานับแต่ธรรมะขั้นต่ำจนกระทั่งถึงธรรมะขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานไม่ได้สอนให้คนมีความขี้เกียจอ่อนแอมีแต่สอนให้มีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนหนักก็เอาเบาก็ทำไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาไม่ต้องถือว่านั้นหนักนี้เบาแต่ถือเป็นกิจจำเป็นที่ตนจะพึงทำเพื่อความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมเท่านั้นนี่หลักของการดำเนินเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งที่เราปฏิบัติอยู่นี้คือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เรียกว่าเจดีย์ของโลกเป็นเข็มทิศทางเดินของทางโลกและทางธรรมได้อย่างเต็มที่ไม่มีธรรมะข้อใดที่จะเป็นข้อขัดแย้งต่อเศรษฐกิจของบ้านเมืองคือการครองชีพการค้าการขายการทำมาหาเลี้ยงชีพทุกๆประเภทเมื่อถูกกับกฎหมายบ้านเมืองและหลักธรรมวินัยแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีการส่งเสริมให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานนั้นๆทุกแผนกไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจอ่อนแอในหน้าที่การงาน
1: แม้ผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็สอนให้มีความเข้มแข็งร่าเริงต่อหน้าที่การงานของตนซึ่งเป็นนักบวชไม่ให้มีความท้อถอยอ่อนแอเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกเขาจึงได้กราบพระคือลูกศิษย์พระตถาคตเอาเป็นแบบฉบับทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เขาควรจะยึดถือเอาได้เช่นความขยันหมั่นเพียรถ้าเราเป็นคนเกียจคร้านจะไปสอนคนอื่นให้มีความขยันหมั่นเพียรไม่ได้ถ้าเราเป็นคนอ่อนแอจะสอนคนอื่นให้มีความเข้มแข็งก็สอนไม่ได้เราเป็นคนปฏิบัติไม่ดีขี้เกียจจะเป็นสอนคนอื่นให้ปฏิบัติดีและมีความเข้มแข็งขยันหมั่นเพียรก็สอนไม่ได้เนี่ยข้อหลักศาสนาที่สำคัญก็คือส่วนที่พระนำมาประพฤติปฏิบัติถึงนี้เป็นหลักอันใหญ่ที่จะกระจายไปให้โลกได้รับความร่มเย็นโลกมีความเดือดร้อนมีความขัดข้องยุ่งเหยิงด้วยทางครอบครัวหรือเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับประเทศชาติบ้านเมืองต้องเข้ามาศึกษาปรารภกับพระในบางสิ่งที่ควรศึกษาปรารภได้พระจะให้ความร่มเย็นให้ความร่วมมือให้การแก้ไขแก่เขาอย่างไรบ้างนี่เป็นปัญหาสำหรับผู้ทรงศาสนาคือนักบวชนี้จะต้องเป็นผู้ตระหนักใจในสิ่งเหล่านี้สำหรับทำโลกให้มีความร่มเย็นได้ด้วยข้อปฏิบัติและความเฉลียวฉลาดของตนนี่เป็นหลักสำคัญเราก็เป็นคนอ่อนแอหาแบบฉบับตามหลักธรรมวินัยในเพศของพระไม่ได้แล้วเราจะสอนโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองเราจะสอนได้อย่างไรนี่ข้อนี้เป็นหลักสำคัญท่านผู้เป็นนักบวชโปรดได้ตรวจลองดูความประพฤติของเราน้ำใจของเรามีความเอ็นเอียงหนักไปทางไหนหนักไปทางโลกหรือหนักไปทางธรรมหนักไปทางความขี้เกียจหรือหนักไปทางความขยันหมั่นเพียรหนักไปทางความมากมากหรือหนักไปทางความมากน้อยหรือหนักไปในทางความพอดีเรียกว่ามัชฌิมาตามปกติของใจที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามวิถีทางเดินของเขาซึ่งเคยเป็นมาแล้วจะต้องไหลลงสู่ทางต่ำเสมอถ้าทางใดเป็นไปเพื่อความเจริญจิตจะไม่ชอบก้าวเดินในทางนั้นแต่จะถอยหลังกลับมาเดินในทางที่จะเป็นไปทางความเสื่อมซึ่งเป็นทางที่จิตเคยเดินมาแล้วนี่เป็นอย่างนั้นธรรมะเป็นเครื่องฝืนหรือเป็นเครื่องฉุดลากจิตใจที่ต่ำทรามให้ก้าวขึ้นสู่ระดับที่ดีสูงขึ้นเป็นลำดับนี่ธรรมะเป็นอย่างนั้นจะว่าธรรมะเป็นของฝืนโลกก็ใช่ถ้าไม่ฝืนก็ไม่จัดว่าธรรมะเป็นเครื่องแก้กันเช่นเดียวกับยาเป็นของแก้โรคจะต้องฝืนกันกับโรคเสมอไปถ้าหากว่ายาเป็นไปตามแนวของโรคแล้วโรคก็จะมีการกำเริบเสมอไปจนถึงกับผู้เป็นโรคทนตัวอยู่ไม่ได้ต้องตายแต่ยาเป็นเครื่องฝืนกับโรคแก้กันกับโรคโรคต้องบรรเทาลงเมื่อถูกกับยาจนกลายเป็นคนปกติได้หายจากไข้จากป่วยนี่เรื่องธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นนักบวช ด้วยแล้วไม่มีการจะฝืนจิตฝืนใจฝืนตัวเองต่อหน้าที่การงานฝืนตัวเองต่อการหลับการนอนต่อความภาคความเพียรฝืนตัวเองต่อการอยู่การกินการใช้การสอยการไปการมาการประพฤติทุกด้านแล้วไม่มีอันใดจะเป็นเครื่องหมายของสมณะที่ดีงามให้โลกได้กราบไหว้และตัวของเราได้รับความร่มเย็นใจนี่ตอนต้นได้กล่าวถึงเรื่องพ่อแม่เลี้ยงลูกมีวันเติบโตขึ้นได้ในส่วนร่างกายเป็นสำคัญอาจารย์กับลูกศิษย์ที่เลี้ยงดูด้วยอัดด้วยทำตามคติธรรมดาก็ควรจะเป็นเช่นนั้นคือมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับมีความคล่องแคล่วต่อหน้าที่การงานชี้องค์ไหนให้ทำหน้าที่อะไรทำได้อย่างคล่องแคล่วเพราะในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์แล้วจะเป็นเช่นเดียวกับลูกในครอบครัวของพ่อแม่คนนั้นๆจะมีลูกกี่คนยอมถือเป็นลูกของตนโดยสนิท และจะใช้สอยคนไหนก็เป็นที่ไว้อกไว้ใจได้นี่ควรจะเป็นเช่นนั้นลูกศิษย์ที่มาอุตสาอบรมก็เหมือนกันส่วนใดที่ยังไม่เข้าใจก็ให้พยายามสอบถามดูท่านที่มาอยู่ก่อนแล้วประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นเช่นเดียวกับผู้ตั้งใจมาศึกษาจริงๆนี่ชื่อว่าจะเป็นผู้เจริญเติบโตขึ้นด้วยข้อวัดปฏิบัตินี่จะใช้อะไรจะบอกอะไรก็ต้องคิดแล้วคิดเล่าผู้เป็นอาจารย์ว่าคนนั้นจะสมควรทำนั้นได้หรือไม่คนนี้จะสมควรทำหน้าที่นี้ได้หรือไม่กว่าจะได้แต่ละครั้งละครั้งที่จะนำมาใช้งานให้เป็นประโยชน์ภายในวัดหรือภายในพระศาสนาชี้แล้วชี้เล่าเลือกแล้วเลือกเล่ากว่าจะได้ก็กินเวลาตั้งหลายนาทีเนี่ยทุกครั้งที่จะใช้ให้ทำอะไรก็ตามนี่แสดงว่าไม่คล่องแคล่วการปฏิบัติศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติชั้นวรรณะความรู้ความฉลาดที่มีมาดั้งเดิมแต่ขึ้นอยู่กับหลักพระธรรมวินัยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านสอนอย่างไรเราที่เป็นหน้าที่ของพระที่จะปฏิบัติเราต้องดำเนินให้ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยนั้นๆจนมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบต่อหน้าที่การงานของตนจับอันใดได้หมดไม่ต้องวิตกวิจารไม่ต้องถือเนื้อถือตัวไม่ต้องขยักขยแยงต่อหน้าที่การงานซึ่งเป็นจิตจำเป็นของเราให้ถือเป็นความจำเป็นเช่นนี้นี่เป็นหลักทางเดินของพระไม่ว่าพระองค์ใดจะมาจากที่ไหนจะมาจากบ้านใดเรือนใดมาจากประเทศใดมาจากจังหวัดใดเมื่อเข้าสู่ร่มเงาแห่งท่ากาสาวพัทที่เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตเจ้าแล้วด้วยเป็นผู้มุ่งตอนหลักธรรมวินัยอย่างยิ่งด้วยเพราะอำนาจแห่งความเชื่อความเลื่อมใสต้องเป็นผู้ทำด้วยความเต็มอกเต็มใจทุกชิ้นทุกอันเพราะการงานที่เราทำนั้นเราไม่ได้ทำเพื่อใครแต่ทำเพื่อความดีงามสำหรับเราพยายามฝึกใจของเราให้ได้ใจมีความระแคะระคายระคายอยู่กับอันใดซึ่งเป็นของที่ควรอย่างยิ่งแต่จิตเห็นว่าไม่ควรพยายามฝึกฝนจิตลงให้ได้สนิทกับสิ่งที่ควรในธรรมะแต่ตนเห็นว่าไม่ควรตามความเห็นของตนต้องพยายามฝึกพระพุทธเจ้าท่านฝึกมาจนพอตัวเรียกว่ารอดตายจึงได้เป็นศาสดาพวกเรานี้ที่ได้ตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าได้อาศัยพึ่งร่มพึ่งเงาพระบารมีของพระองค์ไม่มีสิ่งใดลำบากยากเย็นเข็นใจสถานที่อยู่ก็มีพออยู่พออาศัยเครื่องใช้ไม้สอยก็พอเป็นไปตามเพศของพระซึ่งไม่ใช่เพศแห่งเศรษฐีอาหารการขบการฉันก็เป็นมาจากศรัทธาญาติโยมของเขาเขาเป็นคนคนหนึ่งเขารับได้เราต้องรับได้เพราะเราเป็นนักฝึกฝนตัวเองฝึกฝนใส่อาหารการฉันไม่ได้ไม่มีทางเดินเพื่อตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้เลยนี่เราต้องคิดอย่างนั้นเราจะให้อ่อนแอลงไปเรามาอยู่นานเท่าไรยิ่งจะทำใจให้อ่อนแอลงไปไม่ใช่ผู้มาศึกษาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความรู้ความฉลาดเพื่อการดัดแปลงตนเองแต่เป็นไปเพื่อความอาภัพเพื่อตนเองเท่านั้นไม่ใช่ทางเดินของพระพุทธเจ้าแม้ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ก็หมดทางที่จะสอนไม่ทราบจะสอนได้ยังไงสอนลงไปไม่เห็นผลไม่เห็นประโยชน์มีแต่ความอ่อนแอลงไปเป็นลำดับลำดับการจะสอนธรรมะแต่ละครั้งละคราวก็ต้องคิดแล้วคิดเล่าเพราะธรรมะไม่ใช่เกิดมาจากการทำเล่นความรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่รู้อย่างเล่นเล่นเพราะไม่ได้ปฏิบัติอย่างเล่นเล่นแต่ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังจึงเห็นจริงเห็นจังในธรรมะจริงๆแล้วมาสอนโลกจะสอนอย่างเล่นๆได้ยังไงต้องสอนจริงทีนี้ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติตามหลักของพระพุทธเจ้าตลอดสายมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ท่านก็ปฏิบัติจริงๆเมื่อท่านรู้อย่างไรท่านจะสอนก็ต้องสอนจริงๆไม่ได้สอนเพื่อเล่นเพราะไม่ได้ทำเพื่อเล่นการสอนต้องสอนจริงๆผู้มาศึกษาที่ศึกษาเพื่อเล่นๆลูกๆคำๆใช่ไม่ได้การฝึกต่อฝึกตัวของเราเป็นของสำคัญหลักธรรมะไม่มีอันใดที่จะสงสัยแล้วเป็นของบริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่าง นอกจากเราผู้มาปฏิบัติธรรมะเท่านั้นยังไม่บริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจของเราฉะนั้นเราจึงควรจะน้อมจิตใจของเราที่มีทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งรากแก้วรากฝอยเต็มอยู่ในหัวใจนี้เข้าไปสู่ธรรมเพื่อธรรมนั้นจะได้ชำระซักฟอกคือฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับนี่หลักของผู้มาศึกษาถ้าตั้งใจรู้จริงเห็นจริงในธรรมะของพระพุทธเจ้าเราอย่าทำเล่นอย่าปฏิบัติอย่างเล่นเล่นเพราะธรรมะทั้งหมดไม่มีธรรมะเล่นแต่บทใดผู้สอนก็ไม่ได้สอนเล่นแม้แต่บทหนึ่งบาทหนึ่งคาถาหนึ่งเริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งถึงสุดท้ายปลายแดนไม่มีธรรมะบทใดที่จะสอนเล่นเล่นกล่าวเล่นเล่นปฏิบัติอย่างเล่นเล่นมีแต่ปฏิธรรมะเป็นของจริงซึ่งออกมาจากการปฏิบัติจริงผู้สอนก็สอนจริงจริงผู้ปฏิบัติจะทำแบบเล่นเล่นใช่ไม่ได้ไม่เข้ากับหลักธรรมะเราจะหาสาระแก่นสารได้อย่างไรวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเรามีความไม่สะดวกกายไม่สบายใจกี่ครั้งมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรถ้าว่าสาเหตุเป็นมาจากการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าจิตจึงมีการกำเริบเช่นนี้แล้วก็ชื่อว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีสาระแก่นสารและไม่เป็นสวัคขาตธรรมแต่นี้หาเป็นเช่นนั้นไม่จิตใจของเราที่รับความรุ่มร้อนรุ่มร้อนหรือขุ่นมัวยุ่งเหยิงภายในจิตใจเนื่องจากใจไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแต่ใจของเราชอบเช่นนั้นชอบเอาตามอำเภอใจนั่งก็นั่งตามอำเภอใจนอนตามอำเภอใจการขบการฉันก็อยากให้ได้อย่างจิตอย่างใจคิดอะไรก็อยากจะให้ดังอย่างใจแต่หาได้คำนึงถึงเหตุถึงผลไม่ว่าการจะทำให้ได้อย่างใจนั้นจะต้องทำอย่างไรหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างไรนี่เราไม่ได้คำนึงตอนนี้เพราะฉะนั้นจึงได้รับความเดือดร้อนไม่สบายจิตใจไม่เจริญก้าวหน้าเพราะการปรับปรุงจิตใจของเรามีระดับอันต่ำและอ่อนแอในการประพฤติธรรมของตนการปรับปรุงจิตใจต้องมีความเข้มแข็งการนั่งสังเกตใจต้องสังเกตจริงๆวิถีของใจจะเดินอยู่ตลอดสายไม่ว่ากลางวันกลางคืนแม้แต่หลับก็ยังมีฝันนี่ล้วนแล้วตั้งแต่วิถีของจิตที่เดินอยู่ตลอดเวลาทั้งนั้นหากเราเป็นนักปฏิบัตินักจะกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ใจทั้งเป็นนักที่จะรู้เท่าวิถีใจของตนแล้วต้องเป็นนักสังเกตจิตฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดซึ่งจะได้รู้เรื่องวิถีจิตของตนว่ามันเดินไปทางที่ผิดหรือที่ถูกเดินไปแต่ละครั้งละครั้งคิดไปแต่ละหนละหนคิดไปในทางด้านธรรมะหรือคิดไปด้านทางโลกเพื่อการสั่งสมกิเลสตัณหามาพอกพูนหัวใจเราต้องคิดอย่างนี้ถ้าเป็นผู้ต้องการธรรมะเครื่องซักฟอกจิตใจต้องดูวิถีทางเดินของใจด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความเพียรนี่พระพุทธเจ้าท่านเดินมาอย่างนี้สาวกทั้งหลายท่านก็เดินมาอย่างนี้ครูบาอาจารย์ที่ปรากฏชื่อดื่นนามได้มาสั่งสอนพวกเราจนกระทั่งถึงบัดนี้ท่านก็ปฏิบัติหรือสังเกตวิถีทางเดินของท่านมาอย่างนั้นเหมือนกันไม่เช่นนั้นไม่รู้ทางเดินของจิตจะเดินอยู่ทั้งวันทั้งคืนคิดอยู่ตลอดวันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งจะคิดเรื่องราวเรื่องร้อยกี่ปาฐะก็ตามเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าเป็นทางดีหรือชั่วเป็นแต่เพียงว่าปล่อยตามอำเภอใจที่มันคิดไปเท่านั้นทีนี้ผลประโยชน์ที่จะปรากฏขึ้นนั้นมันไม่มีมีตั้งแต่ความรุ่มร้อนนั่งวันนี้ก็แล้ววันหน้าก็แล้ววันนี้มืดไปวันหน้าสว่างมาก็บ่นอยู่เสมอว่าใจของเรานี้มันอ่อนแอใจของเราไม่มีความสุขความสบายก็เพราะการปฏิบัติตัวเองไม่สมภูมิแห่งเหตุที่ควรจะทำให้จิตมีความเจริญรุ่งเรืองหรือสะดวกสบายภายในตัวได้จึงหาความสงบเยือกเย็นไม่ได้นี่ขอให้พากันพิจารณาผู้ปฏิบัติต้องเป็นคนเป็นผู้เข้มแข็งอ่อนโยนในมารยาท แต่มีความเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานไม่อ่อนแอมุ่งหน้าต่อความภาคเพียรเสมอนั่งอยู่ที่ไหนให้มีสติสังเกตสอดรู้วิถีทางเดินของใจความคิดของใจมันคิดไปเรื่องอะไรเราตั้งใจจะมารู้เรื่องของใจเราต้องสังเกตดูความคิดของใจด้วยข้อปฏิบัติคือความเพียรของเราไม่เช่นนั้นเราจะไม่เห็นทางเดินของใจวันยั่งค่ำมันจะต้องคิดอยู่เช่นนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยถ้าเราเป็นนักสังเกตดูเรื่องของเราแล้วเราจะได้เห็นทั้งกลางวันกลางคืนเพราะงานของจิตนั้นไม่มีว่างไม่มีกลางคืนกลางวันไม่มีวันพระวันโยมไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์แต่เป็นวันทำงานของจิตตลอดเวลานี่ล่ะท่านเรียกว่าจิตท่องเที่ยววนไปวนมาท่านก็เรียกว่าวัฏฏวนวนไปหาที่จอดที่ยับยั้งไม่ได้วกกันไปเย็นกันมาอยู่อย่างนั้นแล้วขนทุกข์มากลุ่มลุมเราให้เดือดร้อนอยู่ทั้งวันทั้งวันนี่เพราะความปล่อยใจเกินไปไม่ได้สังเกตตัวเองเรามีราคาเท่าไรที่ได้มาบวชในพระศาสนาใจมีราคาเท่าไรถ้าเราฝึกฝนอบรมได้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้และโลกไหนๆจะมีคุณค่าเท่าจิตของบุคคลผู้ฝึกฝนอบรมได้อย่างเต็มภูมิเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งแก้วสารพัดนึกภายในจิตใจโดยไม่ต้องไปหาอะไรมาเพิ่มเติมความสุขนั้นก็สมบูรณ์อย่างเต็มที่ท่านจึงให้ชื่อว่านิพพานังปรมังสุขขังไม่มีความสุขอื่นใดในโลกทั้งสามคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกจะเสมอเหมือนกับความบริสุทธิ์ของใจอย่างเต็มที่นี่ท่านเรียกว่าพระนิพพานการที่จะปรากฏจิตประเภทนี้ขึ้นมาไม่ได้ปรากฏขึ้นมาจากความเกียจคร้านอ่อนแอไม่ได้ปรากฏขึ้นมาจากความเห็นแก่ปากแก่ท้องแก่กะแก่หลับแก่นอนแต่ปรากฏขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรของนักรบซึ่งเทียบกันกับนักรบในสงครามสงครามทางโลกยังมีการมีเวลาสงครามภายในจิตนี้ไม่มีเวลาถ้าผู้จะเป็นนักรบแล้วควรจะย้อนจิตเข้ามาสู่จุดที่ความวุ่นวายปรากฏขึ้นความวุ่นวายปรากฏขึ้นที่ไหนนั่นแลวิถีทางเดินของสมุทัยเกิดขึ้นมาจากที่นั่นสมุทัยคือเหตุให้ทุกข์เกิดแดนเกิดแห่งทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหนถ้าไม่เกิดขึ้นมาจากใจที่ปล่อยไปตามอำเภอตัวเกิดขึ้นมาจากที่นั่นผู้ปฏิบัติถ้าไม่ย้อนจิตเข้าไปดูสาเหตุที่เกิดแห่งทุกข์จะไม่มีที่แก้ทุกข์ตลอดวันตายถ้าย้อนเข้าไปถึงจุดเป็นสถานที่เกิดแห่งทุกข์นั่นแลจะเป็นสถานที่แก้ทุกข์ได้ด้วยเนื่องจากรู้เรื่องของสมุทัยเขาจะไม่สามารถสั่งสมกำลังขึ้นทำมากบุญอะไรได้นักเนื่องจากความเพียรจดจ่อหรือฟาดฟันกันอยู่ตลอดสายโดยไม่คำนึงถึงกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นก็เราเป็นนักบวชไม่มีหน้าที่การงานอะไรโลกให้อภัยทั่วดินแดนแล้วเวลานี้ทางราชการก็ให้อภัยให้ความสะดวกทุกด้านทางบ้านเมืองทุกชั้นให้อภัยทั้งหมดพระไปไหนเขากราบไหว้เคารพบูชาทหารการขบการฉันมีอย่างไรนำมาให้ทานอย่างเต็มอกเต็มใจอาหารการบริโภคแต่ละอย่างละอย่างกว่าเขาจะหามาได้แทบล้มแทบตายกลางคืนไม่หยุดกลางวันไม่ได้หย่อนวิ่งเต้นขวัญขวายหาอยู่หากินกว่าจะได้มาใส่ปากใส่ท้องและได้มาให้ทานเนี่ยเป็นของที่ยากลำบากที่สุดเขาทำไมจึงมีความเต็มอกเต็มใจให้ทานเราทุกวันไปบิณฑบาตทุกวันนี้รู้สึกจะเต็มบาตรทุกวันอย่างน้อยก็เกือบจะเต็มบาตรอยู่แล้วบิณฑบาตมาวันหนึ่งถ้าเป็นของที่จะสั่งสมไว้ได้ฉันไปได้ตั้ง5วันก็ไม่หมดนี่มันทำไมจึงปรากฏมีมาเช่นนั้นทั้งที่เราไม่ได้ซื้อได้หาคนอื่นๆซึ่งไม่ใช่นักบวชที่ตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปหาขอทานทั้งวันก็ไม่พอปากพอท้องให้เราคิดดูอย่างนี้นี่เรียกว่าเพศของเราเป็นเพศที่สะดวก ที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่ต้องไปซื้อไปหาที่ไหนเขามาสร้างให้อยู่ได้ความสะดวกสบายด้วยศรัทธาทรัพย์สินเงินทองมีเท่าไรทุ่มเทมาจนให้สำเร็จประโยชน์ตามความต้องการที่วัดจะต้องการแค่ไหนเท่าไรนั่นของที่เขานำมานั้นไม่ใช่ของที่เขาเสกคาถาเป่าพูดแล้วเป็นเงินขึ้นมาเป็นทองขึ้นมาเป็นข้าวเป็นของขึ้นมาเป็นอาหารการบริโภคเป็นกระดานดาดฟ้าขึ้นมาเป็นสังกะสีขึ้นมาเป็นปูนขึ้นมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นหามาแทบล้มแทบตายกว่าจะได้มาทำที่พักที่อยู่ที่อาศัยกว่าจะสำเร็จเป็นสวงจีวรให้ครองนี้เป็นของที่หามาด้วยยากแทบล้มแทบตายกว่าจะนำมาให้เราได้ขบฉันแต่ละวันละวันนี้ก็แทบล้มแทบตายนี่เขายังหามาด้วยความเต็มใจเอาจะตายเขาก็เต็มใจให้ทานไม่ว่าจะให้ทานประเภทไหนมีความยินดีทั้งนั้นถ้ามันผิดจากหลักธรรมวินัยของข้าแล้วเขายินดีที่จะให้ทานพลีชีพเพื่อเราเสมอแต่เราผู้เป็นนักบวชซึ่งเป็นแนวหน้าของญาติโยมทำไมจะทำใจอ่อนแอให้พิจารณาดูเราได้รับความสะดวกทุกด้านแล้วเวลานี้การไปการมาก็สะดวกเขากราบเขาไหว้ไปที่ไหนไม่อดอยากขาดแคลนมีแต่ผู้นำของทานมาถวายให้ครบให้ฉันให้อยู่ให้พักให้ใช้สอยด้วยความสะดวกสะดวกจนลืมตัวถ้าสะดวกจนลืมตัวแล้วผิดเพศของพระเพราะเพศของพระไม่ใช่เพศที่ลืมตัวแต่เป็นเพศที่รู้เท่ารู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างของจะมีมากอาหารจะมีมากก็ไม่ดีใจจะมีน้อยก็ไม่เสียใจอาหารจะดีหรือไม่ดีเพ่งถึงเจตนาของผู้ให้ทานเขาให้ทานอย่างสุดอกสุดใจสุดใจที่เขาดีเต็มที่แล้วนั่นล่ะให้เรารับทานด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะใจที่เขาให้ทานนั่นเป็นใจที่บริสุทธิ์นี่ถือเอานี้เป็นสำคัญเราอย่าถือด้วยอำนาจกิเลสตัณหาว่าอาหารประเภทนี้พอใจอาหารประเภทนี้ไม่พอใจอาหารประเภทนี้ดีอาหารประเภทนี้ไม่ดีฉันลงไปแล้วเกิดความโลภความโกรธความหลงเป็นความกระวนกระวายนี้ไม่ใช่ทางของพระเป็นทางของผู้นักสั่งสมความโลภความโกรธความหลงนักสั่งสมกิเลสไม่ใช่เป็นผู้ที่มาแก้ไขกิเลสภายในจิตใจไม่ใช่เป็นผู้เลี้ยงง่ายให้เหมาะสมกับเพศของพระเพราะเพศของพระเป็นเพศที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายไปง่ายกินง่ายนอนง่ายไม่ต้องทำความกังวลไม่ต้องทำความรบกวนใครๆทั้งนั้นเขาให้อะไรรับด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นไม่เคยตำหนิผลทานของเขาวัตถุทานของเขาจะเป็นประเภทใดๆแม่ที่สุดนางปุณณทาสีกีข้าวแป้งเขาเรียกว่าข้าวแป้งกีแล้วเหน็บพกมาเนี่ยจะนำไปรับทานเวลาเข้าไปตักน้ำเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสอยากจะให้ทานคิดหาอะไรก็ไม่ได้มีแต่ข้าวแป้งกีนี้จะทำยังไงก็กลัวพระองค์จะรังเกียจพระพุทธเจ้าทำเรื่องดูพระอนุนให้พระอนุนนำบาตรมาถวายทันทีแล้วเล่าแล้วเข้ารับเข้าหนมแป้งกีของนางปุณณทาสีทันทีเมื่อรับมาแล้วนางปุณณทาสีนั่นก็คิดว่าเท่าที่พระพุทธเจ้าท่านรับของเรานี้ท่านก็รับพอไม่เสียใจเราเท่านั้นออกจากนี้แล้วท่านจะไปฉันบ้านเศรษฐีกรุมพีนบ้านนางวิสาขาบ้านอนาถปณิกาเศรษฐีบ้านไหนๆก็ไม่รู้เพราะสิ่งที่เราถวายไปนี่เป็นของที่เลวเป็นของที่ต่ำช้าสมกับฐานะของเราพอพระพุทธเจ้าท่านทราบอย่างนั้นและทั้งที่พระองค์ก็ตรงพระทัยอยู่แล้วว่าจะสงเคราะห์นางปุณณทาสีเพราะเห็นแก่น้ำใจของเขาเป็นน้ำใจที่มีคุณค่ายิ่งแม้วัตถุทานนั้นจะไม่มีเป็นของที่มีคุณค่าอะไรนักก็ตามแต่น้ำใจเป็นของที่มีคุณค่ามากที่สุดเนื่องจากเขาให้ทานด้วยน้ำใจที่บริสุทธิ์และเต็มใจอย่างเต็มที่พระองค์ท่านก็ทรงประทับลงในที่นั่นและฉันของนางขนมของนางปุณณทาสีเสียวันนั้นไม่ต้องทรงเสวยอะไรอีกต่อไปในวันนั้นเป็นอันว่าสิ้นวาระในวันหนึ่งไปด้วยการเสวยขนมแป้งกี่ของนางปุณณทาสีนั้นเช่นเดียวกับเราที่รับฉันจังหันทุกวันนี้ผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งมื้อหนึ่งต่อวันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่แหละทางเดินของพระพุทธเจ้าท่านเดินอย่างนี้ขอให้เราทุกท่านซึ่งเป็นนักปฏิบัติจงทำตัวของเราทำใจของเราให้เป็นเช่น ทางเดินที่พระพุทธเจ้าพาเดินเช่นนี้เราจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่มีครูจิตใจจะเป็นใจที่มีครูใจไม่เลยเถิดไม่เลยแดนไม่เลยหลักธรรมวินัยจะเป็นใจที่ดีเป็นใจของพระเป็นเพศของพระนั่งก็จะสบายเหมือนพระนอนจะสบายเหมือนพระเดินสบายเหมือนพระฉันจะสบายเหมือนพระคิดอ่านเรื่องอะไรๆเป็นเรื่องของพระไม่มีโลกเข้ามาเคลือบแฝงจะเป็นผู้ที่เย็นพระแปลว่าประเสริฐการยืนการเดินการนั่งการนอนของพระล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของประเสริฐเพราะใจของพระเป็นใจที่ประเสริฐความประพฤติของพระเป็นความประพฤติที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักธรรมอันประเสริฐหลักวินัยอันประเสริฐนั่นเราเป็นนักบวชเราต้องคิดเช่นนั้นเป็นผู้สะดวกสบายเรื่องทิฏฐิมานะไม่นำเข้ามาเกี่ยวข้องให้เป็นข้าศึกต่อธรรมะทิฏฐิมานะมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าบ้านใดเมืองใดเมืองใดแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีแต่เราผู้เป็นนักบวชแม้จะมีก็ตามเรามาบวชในศาสนาเพื่อจะมาแก้ทิฏฐิมานะของตนเพราะทิฏฐิมานะมันขวางโลกขวางตนด้วยขวางธรรมะด้วยขวางหมู่ขวางเพื่อนด้วยไปอยู่ที่ไหนฟังแต่ว่าขวางมันไม่สะดวกสบายทั้งนั้นแหละไม่ถ้าเราแบกขวางทางไปมันไปไม่ได้มีเรื่องทิฏฐิมานะมันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันหลักธรรมะพระพุทธเจ้าท่านวางไว้อย่างไรเราให้ถือหลักธรรมเป็นศูนย์กลางความรู้ของเราอย่าด่วนเข้าใจว่าเป็นของวิเศษศักดิ์สิทธิ์แต่โปรดได้นำเข้าไปเทียบเคียงกับหลักธรรมะว่าถูกหรือไม่ถ้าถูกต้องตามหลักธรรมะแล้วความรู้ของเราก็เป็นธรรมะถ้าว่ามันขัดแย้งกับธรรมะความรู้ของเรานี้เป็นความรู้ที่จอมปลอมต้องพยายามแก้ไขเพราะว่าความรู้ของเรายังไม่มีแบบฉบับเป็นเครื่องรับรองแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสวัคขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเป็นธรรมที่รับรองบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ตรัสรู้จากพระธรรมอันชอบนี้นับกี่พระองค์ไม่ได้และบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็นับไม่ถ้วนล้วนแล้วตั้งแต่ได้ตรัสรู้จากธรรมที่เป็นของจริงนี้เท่านั้นเราผู้เป็นผู้สั่งสมทิฏฐิมานะสั่งสมกิเลสตัณหาสั่งสมความเห็นแก่ตัวได้ตรัสรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนสาวกทั้งหลายหรือไม่ถ้าเราได้ตรัสรู้ด้วยทิฏฐิมานะของเราก็ควรจะนำทิฏฐิมานะนี้ไปสอนโลกให้เขาเจริญทิฏฐิมานะด้วยทิฏฐิมานะนี้เขาจะได้เจริญรุ่งเรืองแต่โดยมากโลกจะมีความกระทบกระเทือนกันเพราะความเห็นไม่ลงกันท่านเรียกว่าทิฏฐิมานะพระที่จะมีความทะเลาะเบาะแว้งกันก็ต้องเนื่องจากทิฏฐิมานะคนจะฆ่าจะตีกันก็เนื่องจากทิฏฐิมานะโลกจะลบจะเลวกันให้พินาศชิบหายปนปี้หรือเคยเป็นตลอดมาก็เนื่องจากทิฏฐิมานะนั่นสัตว์จะกัดกันเช่นสุนัขกัดกันก็เนื่องจากทิฏฐิมานะนี่ดูสิทิฏฐิมานะให้ผลประโยชน์อันดีอย่างไรบ้างหรือไม่เราผู้เป็นนักบวชเป็นนักธรรมะเหตุใดจะมีความจำเป็นซึ่งจะต้องสั่งสมทิฏฐิมานะให้เป็นเครื่องกัดหัวใจเราออกจากกัดหัวใจตนเองแล้วก็กัดหมู่กัดเพื่อนกัดครูกัดอาจารย์กัดไปหมดเรื่องทิฏฐิมานะเป็นเช่นนั้นไม่มีทางดีแม้แต่อยู่ในสัตว์เรามองดูแล้วไม่น่าดูมองกันหนินเที่ยวหนินฟันคอยจะกัดกันไหนมาเกิดอยู่กับนักบวชแล้วจะเป็นที่น่าดูที่ไหนเพศของพระเพศของนักบวชเป็นเพศที่สวยงามด้วยความเห็นแก่อัตแก่ธรรมด้วยความเห็นโดยสม่ำเสมอมีหลักธรรมเป็นที่ตั้งมีหลักธรรมเป็นแบบฉบับไม่ได้เอาทิฏฐิมานะของตนเป็นแบบฉบับเป็นเครื่องดำเนินพระจึงเป็นที่กราบไหว้ไม่ว่าเป็นแม่ชีแม่ขาวเขาก็กราบไหว้ได้เพราะความถือธรรมะเป็นหลักที่เสียอยู่แล้วนี่ถ้าคิดอย่างนั้นแต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านทั้งหลายมาสั่งสมทิฏฐิมานะเนื่องจากการสั่งสอนจะต้องสั่งสอนไปทุกแง่ทุกมุมเพราะเราต่างคนก็ต่างไม่รู้ด้วยกันนับแต่ผู้แสดงก็ไม่รับรองตนว่ามีความรู้ความฉลาดสามารถแค่ไหนของเราก็ต่างคนก็ต่างนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนทั้งท่านทั้งผู้แสดงด้วยเพื่อจะต่างองค์ต่างท่านจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่กีดขวางตนเองและกีดขวางโลกที่ให้นามว่าทิฏฐิมานะนี้หมดไปเป็นลำดับลำดับจ จะมีจำนวนมากน้อยอยู่ด้วยกันเท่าไหร่ก็มีความร่มเย็นเป็นสุขครัวเรือนที่อยู่ด้วยกันไม่มีทิฏฐิมานะขัดแย้งกันครัวเรือนนั้นก็สงบบ้านใดสังคมใดที่อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมไม่มีทิฏฐิมานะขัดแย้งอวดดีอวดฉลาดอวดเด่นอวดยิงต่อกันแล้วสังคมหรือบ้านเมืองนั้นก็ร่มเย็นประเทศชาติถ้าต่างคนต่างปรองดองกันด้วยความเห็นแก่อัตแก่ธรรมเห็นแก่ความถูกต้องไม่เอาทิฏฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดอวดความสามารถของตนแล้วโลกก็จะไม่พินาศทิพย์หายจะกลายเป็นโลกที่เจริญรุ่งเรืองร่มเย็นทั้งท่านและเราทั้งใกล้และไกลทั้งประเทศชาติบ้านเมืองทั้งในวงประเทศแต่ละประเทศทั้งในวงบ้านทั้งในวงเมืองทั้งในวงวัดทั้งในวงตัวของเราโดยเฉพาะจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับดับตลอดถึงสัตว์ถ้าไม่มีทิฏฐิมานะเป็นเครื่องกระทบกระเทือนกันสัตว์จะไม่รับความเดือดร้อนนี่เรื่องของทิฏฐิมานะจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่จะทำโลกให้พินาศชิบหายได้ด้วยหากว่าเราได้สั่งสมทิฏฐิมานะให้มากขึ้นเท่าไรแล้วก็ยิ่งเป็นของที่มีกำลังไฟบรรยากาศมีที่ไหนก็คือไฟบรรยากาศตัวทิฏฐิมานะนี่เท่านั้นจะทำโลกให้พินาศชิบหายไม่ว่าท่านว่าเราถ้าใครสั่งสมทิฏฐิมานะไว้มากๆจะเป็นคนมีความเดือดร้อนภายในตัวออกจากนั้นก็ระบาดไปทุกแห่งทุกคนไปที่ไหนเดือดร้อนไปที่นั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตำหนิเรื่องทิฏฐิมานะไม่ใช่ของดีแต่หลักธรรมะเท่านั้นที่จะแก้ทิฏฐิมานะซึ่งเป็นตัวสกปรกให้ออกจากจิตใจของเราได้กลายเป็นทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามหลักธรรมหลักที่ไหนความเห็นแก่ท่านแก่เราเห็นแก่อาจจะทำเป็นหลักสำคัญหากไม่เห็นแก่อาจจะทำจะไม่เห็นแก่ใครทั้งนั้นโลกจะกลายเป็นหมูเป็นหมาจะกลายเป็นสัตว์ไปหมดเป็นคนแต่เราคนเดียวนี่ถ้าว่าเราก็เทียบเขาเขาก็เทียบเราเราก็เทียบท่านท่านก็เทียบเรามีหัวใจเหมือนกันมีความรักในชีวิตเหมือนกันมีความรักในสมบัติเหมือนกันแล้วคนเราจะมองเห็นกันด้วยความสนิทสนมด้วยความเมตตาสงสารด้วยความเห็นอกเห็นใจกันทั้งวงกว้างวงแคบจะอยู่ด้วยกันด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขสะดวกกายสบายใจเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันได้นี่หลักธรรมะเป็นอย่างนั้นให้ความไว้วางใจแก่โลกได้อย่างนี้ที่จะให้เป็นข้าศึกแก่โลกนั้นไม่ปรากฏว่าธรรมะบทใดของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้มีแต่ให้ความสุขแก่โลกหากว่าโลกได้นำไปประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนแค่ไหนความร่มเย็นเป็นสุขของโลกจะมีเพียงนั้นนี่ได้กล่าวถึงเรื่องทิฏฐิมานะส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดฝังอยู่ภายในใจของเราพยายามแก้ไขให้หมดไปด้วยข้อปฏิบัติความเพียรเป็นสิ่งสำคัญให้มีความสม่ำเสมออย่าอ่อนแอในทางความเพียรของที่มีค่าไม่ต้องไปหาที่ไหนใจดวงนี้เป็นของที่มีค่ายิ่งขอให้พยายามฝึกฝนอบรมให้ได้เวลานี้กำลังกระฟัดกระเฟือดกำลังแสดงอาการแง่งอนทุกเล่ทุกเหลี่ยมทุกแง่ทุกมุมต่อเราจะยอมจำนนได้จากธรรมะเท่านั้นเข้าไปบังคับถ้าธรรมะบังคับเราไม่ได้

ในสมมติทั้งปวงโดยสมบูรณ์พระสาวกก็ดำเนินรอยตามพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้เรียนจบปราบไตรภพภายในจิตให้สิ้นซากไปเช่นเดียวกันกับพระศาสดาคำที่ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกกับคำที่ว่าพระธรรมได้อุบัติขึ้นแล้วในโลกนั้นขึ้นมาในขณะเดียวกันจากนั้นก็พระสงฆ์ได้ปรากฏขึ้นแล้วในโลกมีการกล่าวถึงผลความปรากฏของธรรมเมื่อกล่าวถึงเหตุพระพุทธเจ้าท่านทรงดำเนินอย่างไรมีความยากเย็นเข็นใจขนาดไหนพระสาวกที่ว่าสังฆังสนังคัจฉามินั้นท่านลำบากได้รับความทุกข์ทรมานหนักเบามากน้อยเพียงไรส่วนมากมีแต่แทบเป็นแทบตายด้วยกันมีจำนวนน้อยมากที่เป็นคิปาปิญญาสุขาปฏิปทาคิปาปิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนี่มีจำนวนน้อยมากทุกขาปฏิปทาคิปาปิญญาปฏิบัติลำบากแต่

่วนทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญานี้รู้สึกจะมากคือทั้งปฏิบัติลำบากและรู้ได้ช้ามีจำนวนมากมีท่านกล่าวไว้4ประเภทด้วยกันคือสุขาปฏิปทาคิปปาปัญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วทุกขาปฏิปปทาปสุทุกขาปฏิปทาคิปปาทันทาปัญญาปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าหรือปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว มีเป็นลำดับลำดาเพราะฉะนั้นท่านผู้นัก

เนื้องานใดๆทั้งนั้นผู้ไม่ทราบผู้ไม่เคยดำเนินผู้ไม่เคยทำงานประเภทนี้อย่างเอาจริงเอาจังเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่จะไม่มีทางทราบได้เลยว่างานนี้เป็นงานที่หนักมากอย่างไรความหนักก็หนักความใช้ความพินิจพิจารณาละเอียดละออก็ต้องพิจารณาละเอียดละออมากเกินกว่ากิเลสจะตามทันหรือเกินกว่ากำลังของกิเลสที่จะต่อสู้ได้กิเลสจึงจะยอมหมอบราบตามปกติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอำนาจเป็นสิ่งที่กล่อมจิตใจให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลไปมาเป็นประจำอยู่แล้วทำไมจะไม่แก้ไม่ถอดถอนยากต้องเป็นของยากแล้วเราก็พึงทราบนิสัยของเราเมื่อการต่อสู้ยากเพียงไรได้ผลมากน้อยเพียงไรที่เป็นเครื่องตอบแทนเราพึงจับเอาผลนั้นแหละเป็นเครื่องพิสูจน์ในการดำเนินเหตุให้หนักมือเข้าไปหากไม่เช่นนั้นจะไม่เข้าอกเข้าใจในธรรมทั้งหลายเลยแล้วจิตนี้ก็จะไม่พ้นเป็นที่อยู่ที่ฝังจมและที่ขับถ่ายของกิเลสตลอดไปไม่มีเวลาที่ธรรมจะแทรกเข้าไปได้หากไม่ได้ใช้ความพยายามและพิจารณาอย่างเอาจริงเอาจังนี่ดูการ

กับการประกอบความเพียรของเราบกพร่องจะเข้ากันได้อย่างไรจะนำกำลังที่ไหนมาต่อสู้กับกิเลสให้ยอมจำนนต่อธรรมทั้งหลายได้ถ้าไม่ใช้ความพยายามให้หนักมือขึ้นไปโดยลำดับอย่านำความทุกข์ความลำบากที่เคยประกอบความภาคเพียรมาแล้วในอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตปีอดีตเดือนอดีตวันก็ตามอดีตเวลาเวลาเช่นวันนี้ก็ตามความทุกข์ความลำบากเหล่านั้นมักจะเป็นข้อแก้ตัวของกิเลสเสมอการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสกิเลสจะเห็นว่าเป็นความลำบากลำบนครั้งนั้นก็ลำบากมาแล้วปีนั้นลำบากมาแล้วเดือนนั้นได้รับความลำบากมาแล้วมาเดือนนี้วันปีนี้วันนี้ก็เป็นความลำบากแล้วจะพยายามถูไถไปได้อย่างไรทำให้จิตใจท้อถอนแอลงในขณะที่จิตคิดเช่นนี้นั่นแหละคือเพลงของกิเลสกล่อมใจให้ฝืนซากเอาไว้ทุกทัดอย่าเข้าใจว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นความคิดที่บริสุทธิ์และถูกธรรมแต่เป็นความคิดที่กิเลสแทรกขึ้นมาโดยลำดับลำดาโดยที่เจ้าตัวไม่รู้นี่แหละกิเลสฉุดลากหัวใจให้อ่อนต่อความภาคเพียรและท้อถอยปล่อยวางในทางความดีทั้งหลายเสียล่มจมไปกับมันจนได้ก็เพราะอุบายเหล่านี้แหละกิเลสนั้นไม่เคยมีความอ่อนข้อย่อหย่อนต่อความเคลื่อนไหวที่จะสั่งสมตัวเองให้มีกำลังมากขึ้นมาแต่ความภาคเพียรของเรามักจะอ้างการอ้างเวลาเวลาอ้างความทุกข์ความลำบากอ้างความโง่ความฉลาดอ้างอำนาจวาสนาอ้างสถานที่การเวลาสร้างไปกี่ประเภทล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องข้อแก้ตัวของกิเลสทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นจะมีช่องทางออกที่ตรงไหนผู้ปฏิบัติมาอ้างเช่นนี้ก็คือเอากิเลสมาถือเป็นเครื่องมือแห่งความคิดความปรุงนี้ใช้ไปเสียหมดความคิดในแง่ธรรมที่เคยคิดไว้นั้นเลยล่มจมชิบหายไปไหนก็ไม่รู้นี่แหละการประ

ป็นไปไม่ได้ภายในจิตใจเป็นอย่างนี้ขอให้ทุกท่านทราบเอาไว้ครั้งพุทธกาลท่านประกอบความภาคเพียรนี้ท่านทําอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทําเป็นจริงเป็นจังเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆกับความเพียรเพื่อชําระสังขารกิเลสให้วอดวายไปจากจิตใจท่านไม่ทําเพียงลุ่มดอน

กิริยาอะไรที่แสดงออกมามีตั้งแต่กิเลสออกหน้าออกตาเสียทั้งนั้นโดยที่เราก็ไม่รู้เลยว่ากิริยาเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทักจูงหรือผลักดันให้เป็นไปถ้าอยากจะทราบก็เวลานี้ก็สอนอยู่แล้วอุบายวิธีที่จะทราบความเพียรสำคัญก็คือสติอย่างไรสตินี้พ้นไปไม่ได้ปล่อยไม่ได้จากนั้นก็ปัญญาขึ้นเป็นรากเป็นตอนสอดแทรกกันไปในโอกาสหรือเหตุการณ์ที่เหมาะสมซึ่งจะควรใช้ปัญญาต้องใช้ไปอยู่โดยสม่ำเสมออย่าคอยให้ว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นแล้วจะใช้ปัญญาสมาธิถึงภูมิแล้วจะใช้ปัญญาขั้นนั้นขั้นนั้นขั้นนั้นมีแต่วาด

การฝึกทรมานจิตใจให้พึงทราบว่าจิตใจนี้เป็นอะไรจิตใจนี้คือผู้ต้องหาถูกควบคุมจากกิเลสอยู่ตลอดเวลาเราจะแย่งชิงจิตใจนี้มาเป็นสมบัติของธรรมให้ธรรมได้ครองใจจึงมีการต่อสู้ซึ่งกันและกันหลักแห่งการต่อสู้ก็คือสติเครื่องมือแห่งการต่อสู้คือสติคือปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องหนุนในการต่อสู้จำไว้ให้ดีกิเลสจะหลุดลอยไปด้วยวิธีการอย่างนี้ใครพิจารณาธรรมบทใดการเริ่มแรกก็เคยพูดเคยสอนแล้วทำอะไรให้จริงให้จังจะบริกรรมก็เหมือนกันเราบริกรรมทำบทใดให้มีแต่ทำบทนั้นกับความรู้สึกที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เท่านั้นสิ่งทั้งหลายที่นอกไปจากงานของเราที่ทำนั้นปล่อยวางเสียโดยสิ้นเชิงเหมือนว่าโลกนี้ไม่มีมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นนั่นคือความเพียรที่ถูกต้องอย่าไปเสียดายเวลาอย่าไปเสียดายความคิดปรุงสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่จะมาแย่งเอาความคิดปรุงอันเป็นอัตเป็นธรรมนี้ให้กลายเป็นเรื่องความคิดปรุงของกิเลสไปเสียให้มีความรักความสงวนความหึงหวงความคิดความปรุงอันเป็นอัตเป็นธรรมนี้ไว้กับตนเองอย่าให้กิเลสมาแย่งชิงเอาความคิดความปรุงหรือคำบริกรรมนี้ไปทำหน้าที่ของกิเลสแทนธรรมไปเสียแล้วจะหาความสงบเย็นไม่ได้ผู้กำหนดทำบทใดให้พึงทำแบบนี้ด้วยกันแม้จะกำหนดอานาปานสติตามความถนัดของตนแต่ละรายหลายก็พึงกำหนดดูเฉพาะลมเท่านั้นลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ไม่ต้องเกรงเนื้อเกรงตัวบังคับบัญชาจนเกินไปให้ทำความรู้ไว้โดยเฉพาะเท่านั้นและไม่หวังผลใดที่จะแสดงขึ้นมาในรูปนั้นรูปนี้ไม่ต้องไปหมายการบำเพ็ญเหตุอยู่เวลานั้นแหละ

กำหนดเฉพาะลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้รู้อยู่เพียงเท่านี้อย่าคาดอย่าหมายความคาดความหมายไม่ยังผล

นี่เป็นขั้นหนึ่งการทำจิตให้สงบอย่าเสียดายอารมณ์ใดในขณะที่กำลังทำงานอยู่เวลานั้นความคิดความปรุงเคยคิดเคยปรุงมามากต่อมากแล้วพรรณนาไม่ได้แม้

คิดออกไปได้เอาคำบริกรรมให้ถี่ยิบเข้าไปอย่าให้มีช่องว่างเลยต้องทำการต่อสู้กันอย่างนั้นจริงการกำหนดลมก็เช่นเดียวกันเมื่อความรู้อยู่กับ

แม้ลมจะหายไปในความรู้สึกแต่จิตยังคลองร่างอยู่แล้วไม่ตายไม่ต้องไปกังวลให้อยู่กับความรู้นั้นจะละเอียดขนาดไหนก็ให้อยู่ตามความจริงของความรู้นั้น อย่าไปปรุง

ความเห็นธรรมดาแล้วมันเห็นด้วยความมืดบอดเห็นด้วยสัญญาอารมณ์เห็นด้วยความจอมปลอมเห็นรูปเห็นกายมองด้วยตาเนื้อเมื่อใจมันปลอมเมื่อใจมันมืดแล้วมันก็ไม่เห็นความจริงดูร่างกายนี้ก่อนหนังผมขนเล็บฟันหนังดู

เปิดให้มันอยู่แล้วแต่มันยังไม่ต่อยมานี่หรืออะไรจะไปคิดปัดป้องมันวะกิเลสเหมือนกับว่าควักมือเอาเนี่ยเอาเข้ามาเลยมาเลยมาเอาตรงคาง

็เห็นแต่หมอนเสือกับหมอนมันสายกลางนั่นกิเลสมันมีมัชฌิมาของมันอย่างเหมาะสมโลกถึงจะติดมันเดินทางสายกลางนี่นะลงตรงเสือกับหมอนกลางนี่นะนั่นถ้าจะทำความภาคเพียรแข็งข้อบ้างโอ้ไม่ได้นะอย่างนั้นนะนั่นกิเลสมันก่อมาว่า

เราต้องเตรียมของเราให้พร้อมฟาดกันเลยไม่เหนือมันชนะมันได้ยังไงข้าศึกนั่นสติปัญญาซึ่งเป็นมัชฌิมาไม่เหมาะสมกับกิเลส

นะพระนิพพานกลัวเป็นปัญหาผมเห็นแต่คนตายนั้นไม่อยากแล้วไปนิพพานไปเห็นแต่มันขึ้นกองฟอนกองไฟนะมันจะไปนิพพานไหนเป็นคนตายอยากกับกิเลสพันกันหนุดวันนั่งค่ำมันเป็นยังไงมันไม่เห็นคิดพอจะอยากไปนิพพานพอจะหันหน้าออกจากกิเลสมองดูทางนิพพานโอ้นี่เป็นตัณหานะผมว่าอีเลยความอยากเป็นมรรคก็มีความอยากเป็นกิเลสมันยังมีทำไมความอยากเป็นมรรคมีไม่ได้วะมันจะแก้กันได้ยังไงเอาตรงนั้นเลยนั่นไม่ทันกันนะทำไม่พลิกอย่างนี้ไม่ทันกันกิเลสมันแหลมคมมันอันไหนทำไม่แหลมคมมีสติปัญญาเป็นต้นไม่แหลมคมไม่ได้ต้องพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมเลยมันจะทันกันเผ็ดมาเผ็ดไปร้อนมาร้อนไปเอาให้มันทันกันแก้ไม่มวยก็ให้ได้แก้ไม่ได้ตายจริงนะนี่เราเสียท่าเขาด้วยวิธีนี้เราจะแก้วิธีไหนนั่นต้องแก้เลยไม่แก้ก็ถูกนอกจริงนี่เราเห็นคุณค่าของการเด็ดเดี่ยวเวลา

คุณเลยเคยปฏิบัติมันยังไงได้ผลยังไงมันก็ต้องมันไม่พ้นที่จะนำนิสัยนั้นมาใช้ล่ะไม่ว่าครูบาอาจารย์ไหนก็เถอะแล้วว่าอย่างนี้นะหลวงปู่ขาวลองดูซิไปฟังวงภายในท่านสิโอ้โหเวลาท่านนั่นเสียงนี่โอ้โหกลางวันไปเหมือนกับสามแดดโลกธาตุท่านเด็ดไม่ใช่เล่นนะ

ก็ตามมันก็เหมือนกับหัวไม้หัวตอนั่นแหละอยู่ท่านไปสนใจอะไรมันไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่พวกนี้มันไม่สนใจท่านจะไปพูดอะไรพอไปแย่ท่านปั๊บ

โอ้ยปัดพึ่งเลยเบี้ยงเบี้ยงเบี้ยงเบี้ยงเบี้ยงจนเราไม่ลืมสิบนาทีนี่เข้มข้นไปถึงสิบนาทีแล้วหยุดเงียบไปเราเข้าใจแล้วท่านพูดทั้งหมดมันหมดที่สงสัยแล้วในจุดนี้ว่างั้นเถอะนะเขาใส่ยับเข้าไปอยู่ป้าเนี่ยโหผางมาเลยคราวนี้สี่ถึงห้านาทีไหลมาเสียงโอ้โหท่านไม่ทราบท่านได้เสียงมาจากไหนขึงขังตึงตังคึกคักโอ้พูดไม่ถูกเสียงลั่นเดียวถ้าเป็นคนเดินประจำบริเวณนั้นอะไรที่พักทะเลาะกันยังไงอยู่คงว่านะพอจบลงอ้าวท่านมหาเห็นว่าไม่ถูกตรงไหนอ้างค้านขึ้นมาขึ้นมากับผมไม่ได้ค้านผมหาทำอย่างนี้แหละนะเราก็ลงแล้วนี่ลงท่านแล้วอันนั้นมันก็เลยถามองค์นั้นน่ะได้คุยกันแล้วยังองค์นั้นน่ะได้คุยกันแล้วยังกับองค์นั้นน่ะได้คุยกันแล้วยังไง

ทำที่นำเครื่องมือของกิเลสมาใช้มันจึงเป็นเหมือนกับกิเลสนี่แหละที่ว่าคนทั้งหลายว่าท่านอาจารย์ตรงนั้นดุอาจารย์ตรงนี้ดุก็อย่างนั้นเขาไม่เคยเห็นแต่พลังกิเลสถ้ากิริยาแสดงออกมาอย่างนั้นก็คือกิเลสดีๆนี่เขาไม่เคยเห็นเรื่องของธรรมเป็นยังไงจะไปตำหนิเขาก็ไม่ได้เพราะเขาไม่เคยรู้เคยเห็น

ถึงพริกถึงชิ้นยังไม่โอ้โหนี่ก็มือก็ไก่นี่ก็โดนกระโถนนี่ปิ้งตกกระทักหนึ่งนู่นเรายังไม่ลืมนะท่านก็เลยหยุดแหละพอมือโดนกระโถนนี่ก็ปิ้งผ่านท่าไปนี่ก็ลงนู่นตก

มันเลยพุทธันดรอย่างนี้แหละวันหนึ่งวันหนึ่งเรื่องแค่ไหนไม่ได้แค่ไหนไม่ได้เรื่องหรือทำบินไปอยู่นู่นไปสร้างอะไรบ้างไม่รู้นะมันมักเป็นนะกรรมฐานเราไปอยู่นะสร้างก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาไอ้สิ่งอย่างนั้นไอ้เรื่องหัวใจไม่ถือว่าเป็นหยิบ

หัวใจที่มันดิ้นมันคันทำไมไม่เกาเกาลงไปตรงนั้นสิฟันลงไปตรงนั้นสิมันหายคันตรงนั้นแล้วอะไรจะมาทำให้คันไม่มีในโลกนี้มีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นทำให้ดิ้นรนพอนี้มันราบไปเท่านั้นแหละอยู่ไหนอยู่เธอโลกธาตุมันก็เหมือนไม่มีนั่นจิตไม่ไปยุ่งสักอย่างเดียวธาตุขันมันก็ไม่รับรู้อะไรกับเราอยู่นี่ก็เหมือนกับวัตถุทั้งหลายอยู่นะพี่นางไว้อยู่มันจริงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ผิดอะไรกับสิ่งนี้มันต่างกันเพียงความรับผิดชอบสัญชาตญาณที่มันรับ

ันจะเอาแบบศาสนาเซนเข้ามาก็เราไม่ใช่เซนวะเซนจะทำไงนั่งองไปใครเป็นนั่งสมองงานเขาคว้านเขาตีอย่างนี้นี่ถ้าเป็นอย่างนั้นผ้าเนี่ยตอนนี้ไม่มีหนังแล้วนั่นเนี่ยถูกคว้านแตกหมดเลยพวกนี้พวกหนังไม่ติดตัวคว้านดีไม่ดีไหมว่าตัดมันตัด

ปีนี้ขึ้นช่องนี้ปีนั้นขึ้นช่องนั้นลงช่องนั้นปีนั้นขึ้นช่องนั้นแล้วหลายปีหลายปีมันก็รู้หมดก็ไปอยู่กับพวกนี้แหละไปอยู่กับเขาก็พอได้ยังชีวิตได้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะต้องการความเพียรมากเขาก็มาสนใจกับเราไปไม่สมาธิเขามีอะไรเขาก็ให้นะส่วนมากเข้าเปล่าเนี่ยพริกกับพริกอย่างขนาดที่ว่าบางทีได้พริกมาก็เด็กเขาห่อปลาใส่บาตรมาให้ผมไม่ได้กินเจ้ะเขาไม่รู้นี่ปลาถ้าเขาหมกไปถ้ามันสุกแล้วมันก็กินได้อันนี้ไม่มีให้ทั้งผักทั้งพริกโอทั้งห่อปลาก็มีนะมาเลยไม่ได้กินทั้งสองก็มีปลาแล้วผักกินกับข้าวเฉยๆกินได้ไงถือได้ก็ไม่ได้กินทั้งสองอย่างเจอมหาเจอนั่นนี่นะที่ว่านี่มันจนชินแล้วผมแล้วมันก็ไม่เคยสนใจนะก็แปลว่าเราไปหาอย่างนั้นนี่จิตของเรามันอยู่กับธรรมเนาะไม่ได้มาอยู่กับอาหารการกินก็อาหารยังไงเป็นไงมีหรือไม่มีมากหรือน้อยมันไม่สนใจมันมุ่งอยู่จิตมันอยู่ธรรมพอไปพยุงแล้วชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อความเพียรในธรรมทั้งหลายเท่านั้นเพราะมันไปอยู่ในที่นั้นมันถึงสบายความเพียรนั้นทั้งวันก็ได้มีใครไปกวนกลางคืนก็นั่งจนหลังคดหลังโขนว่างเลยถ้าอยู่ในที่นั้นถ้าเป็นเรื่องของปัญญาแล้วเหมาะที่สุดเลยนะเหมาะที่สุดเดียวมันสนุกหมุนตัวติ้วติ้วติ้วแต่ถ้าจิตจะไม่มีสมาธิก็ต้องมีผู้คอยแนะมีหลักคือมีผู้พาอยู่พาไปแม้งั้นก็ไม่เป็นท่านะถ้าจิตมีสมาธิแล้วก็อยู่กับสมาธิก็เพลินสบายมีผลประโยชน์นั่นจิตมีสมาธิแล้วนะคือว่าเนี่ยอยู่ในป่าในเขามันก็ไม่ได้เรื่องจะไปหาท่านอาจารย์มันปีแรกนี่ไปจำพรรษาบ้านโคกมันติดเจริญก็เกิดเจริญก็เกิดพอปีที่สองมาจำบ้านนามนเนี่ยมันก็ขึ้นของมันได้แล้วนะมันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษาไม่ได้ลืมนะพอเจริญแล้วไม่เสื่อมตั้งเมษามาพอเดือนพฤษภาก็ฟาดกันเลยทีนี้เริ่มนั่งตลอดรุ่งมาตั้งแต่พฤษภาในพรรษาเอาเรื่อยสิบกว่าคืนแต่ไม่ได้นั่งตลอดรุ่งทุกวันนะเว้นไปบางทีสองคืนทีสามคืนบางทีเจ็ดคืนเอาทีนึงเอาทีเนี่ยที่เราได้เห็นผลของการเด็ดเดี่ยวผลของความเด็ดเดี่ยวของความจนกรอบมันได้ผลยังไงบ้างมันมารู้ชัดๆตรงนั้นตอนปีไหนก็ตามไม่พูดถึงเรื่องความเพียรทั้งทางด้านจิตใจและทางร่างกายนี่หักโหมที่สุดก็คือปีพรรษาสุดในชีวิตของพระนี่ผมก็ปีนั้นคือวันหนักที่สุดนะคือมันพร้อมทั้งร่างกายทั้งจิตใจที่มันหักโหมด้วยกันเพราะนั้นมาแล้วมันก็ค่อยสบายเลยมันก็ลืมตัวไปที่ไม่นั่งตลอดรุ่งเลยไปถึงขั้นปัญญาแล้วมันก็ลืมไปเสียไอ้เรื่องร่างกายนั่นมันก็ไม่ได้หาโหมอย่างนั้นอีกแล้วเพราะอยู่ที่ไหนมันก็เป็นความเพียรอยู่นี่นั่งอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีมันไม่ได้ปราศจากความเพียรแม้ที่สุดเวลาฉันอาหารอยู่นี่มันก็ไม่ได้อยู่กับอาหารมันอยู่กับงานของมันต่างหากหมุนติ้วติ้วนี่เรียกว่ามันเป็นอัตโนมัติเนี่ยแต่จะนอนจะให้หลับมันก็ไม่ยอมหลับมันเพลินกับงานของมันอันหนึ่งเขาเรียกว่าอุทธัจจะมันเพลินในการพิจารณาหยุดพักแม้สมาธิมันก็ไม่สนใจนอกจากมันจะตายจริงๆแล้วมันก็เข้าไปหมอบในสมาธิสักตู้นึงอุทธัจจะก็ถูกมันเพลินไม่ใช่อุทธัจจะฟุ้งซ่านรำคาญไปอย่างโลกอย่างทั้งหลายสามัญธรรมดาอุทธัจจะกุกุจจะมันเป็นนิวรณ์ห้าในสามัญชนทั่วไปแต่อุทธัจจะนี่มันเป็นทำมันละเอียดความเพลิดเพลินในความเพียรจนลืมพักผ่อนนอนหลับ

แต่ในเวลาพิจารณามันไม่ได้สนใจว่านี่คืออุทธัจจะนะมันไม่ได้ว่านะไม่ลืมตัวเครื่องมืออยู่กับตัวมันก็ไม่ออกใช้ก็เรียกว่าเราก็เรียนมาแต่มันก็อะไรอันหนึ่งที่มันหนักกว่าที่มันจะมาสนใจตรงนี้มันมีมันก็คือความเพลินในความเปลี่ยนมันหนักกว่าแต่มันเลยไปที่อันนั้นหนักกว่ากำลังมันหนักกว่าฉะนั้นมันก็เลยไม่มาสนใจว่านั่นมันเพลินกันไปนะมาพักก่อนนะมันไม่ว่าไม่ว่าสักทีจนกระทั่งมันจะเป็นจะตายจริงมันเพลียหมดในหัวใจมาพักสักทีพักพักสมาธินะบังคับเอาไว้เลยเดี๋ยวแหมมันก็เหมือนกับเราเพิ่งฝึกหัดสมาธินะแต่มันต่างกันก็คือว่ามันมีฐานของมันอยู่แล้วเท่านั้นแหละที่ว่ามันเข้าไม่ได้มันไม่เข้ามันเพลินกับงานต่างหากมันไม่ได้เพลินไปแบบโลกมันเพลินอยู่กับงานเราบังคับนี่คือบังคับออกจากงานต่างหากเนี่ยที่มันต่างกันมันจริงว่าเหมือนกับไม่เคยมีสมาธิมาเลยมันไม่ยอมจะมาเข้ามันมีแต่หมุนแบบที่นี่พอบังคับให้เข้าก็ฐานสมาธิมันเป็นฐานของมันอยู่แล้วมีปัญหาอะไรมาเข้ามันก็สงบพอสงบมันก็โอ้โหเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะเบาลงเบาลงเบาโอ้พุทโธถี่ยิบผมไม่ลืมนะนั่นแหละที่เอาพุทโธมาบริกรรมในขณะนั้นบังคับมันออกมันแยบใส่งานเลยทันทีพอมันสงบมันแน่วมันไปโอ้มันสบายแสนสบายมันก็รู้มันก็น่าจะถ้าหลังถ้ามันลำบากให้รีบมาเข้านี่นะมันน่าจะไปชินกันมันก็ไม่ชินไงพอออกนี้พอปล่อยภาพดึกผึ่งเลยกับงานเอาละพันกันเลยจนจะเป็นจะตายมันต้องจะกลับมาอีกทีนึงนี่พอมันผ่านไปมันต้องทำให้รู้ไปหมดเลยอ๋อตรงนั้นเป็นอย่างนั้นโคตรเกิน

ง่าผ่าเผยความอิ่งอ้อยอิ่งอัศจรรย์มันทั้งมีของมันน่ะที่เห็นนี่โอ้โหละเอียดมากมันเปิดกันออกได้หมดแล้วที่ว่าอ้อยอิ่งที่ว่าเพื่อนเพื่อนกล้าหาญชันชัยมันกลายเป็นกองขี้ควายเหลวไปหมดเลยไม่งั้นมันจะโอ้โหโอ้โหหรือถ้าธรรมชาตินั้นไม่ประเสริฐยิ่งกว่านี้มันจะมาโอ้โหโอ้โหมาหลงกอดกองขี้ควายอยู่นี้ตั้งแต่เมื่อร้ายเมื่อไหร่นักแต่ก่อนก็มันอ้อยอิ่งแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นพิจารณาสิมันต่างกันขนาดไหนน้ำตามันพังมาละแปลกนะสลดสังเวชทั้งตัวเองทั้งอะไรพูดไม่ถู

ทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนแบบกดขึ้นเขาลงนั่นทำนี่หาทำทำอยู่ที่ไหนทำที่ไหนอะไรนี่ก็ถูกที่ว่าแบบนั่นขึ้นภูเขาแต่นี่มาเอาจุดนี้แล้วเหมือนกับนั่นเหลวไปหมดไปนู่นแบกอันนี้ไปทำไมไม่ดูความหมายว่าไงแบกไปทำไมทำไมไม่ดูตรงนี้ก็ดูอยู่นั่นแหละทั้งเรื่องดูก็ดูมันทั้งไม่ดูอย่างคือมันไม่กระเทือนใจเหมือนอย่างที่มันเป็นแล้วนี่เลยมันจะไปอะไรมันทำให้โอ้ยนี่มันลำพึงลำพึงลำพึงด้วยความถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างมันมีน้ำหนักเต็มที่

ขนาดนี้ใครจะรู้ได้ใครจะรู้ได้ถึงขนาดนี้น้ำพึ่งที่เคยใครฟังเขาก็บอกว่าบ้าไปเขาจะหาว่าเป็นบ้าเลยเขาไม่สนใจจะฟังแล้วก็จะหาว่าบ้าดีหลายคนหาว่าบ้านี่เลยถ้าดูตั้งแต่ตรงนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นเรื่องที่สุดวิสัยใครจะรู้ได้เห็นได้เมื่อมันขนาดนี้แล้วใครจะมารู้ได้เห็นได้ขนาดนี้นะ

มันรู้ได้มันรู้ทั้งหลายมันรู้ได้มีเสียของรู้ยังไงจะมารู้ได้ล่ะรู้ได้เพราะอะไรรู้ได้เพราะปฏิปทาข้อปฏิบัติก็เมื่อพูดถึงปฏิปทาข้อปฏิบัติแล้วทำไมจะไม่รู้ได้พระพุทธเจ้าสอนโลกพระพุทธเจ้าแต่รู้แล้วกับเพียงองค์เดียวแล้วท่านเอาอะไรมาสอนโลกเอาปฏิปทาใจมันก็เหมือนกับมันคลายมันออกมาเกี่ยวกับเรื่องมีความท้อถอยอ่อนในใจอ่อนใจอะไรเกี่ยวกับคนอื่นมันก็ยังมันก็วิ่งไปเองเรื่องอย่างพระพุทธเจ้าท่านว่าในตำราพระองค์ทรงทำมังขวายน้อยนะมันก็คงจะเป็นลักษณะนี้ถ้าดูในวงปัจจุบันนั้นแล้วมันก็ทำให้คนขวายน้อยก็ทำให้ว่าสุดวิสัยแต่เมื่อแยกไปปฏิปทาเครื่องดำเนินทำไมถึงรู้ได้เนี่ยพิจารณาไหนพิจารณาเนี่ยเมื่อมีทางมันก็เข้าถึงบ้านสูงขนาดไหนเมื่อมีบันไดมันก็ขึ้นได้ไปได้แต่กายสังกายก็ตามเมื่อมีทางเนี่ยมันก็ไปได้เนี่ยอันนี้เรือขนาดไหนทำเครื่องดำเนินมามีอยู่ปฏิปทาเครื่องดำเนินนี่พออันนี้ออกแล้วมันก็ทำให้จิตใจคลี่คลายออกเกี่ยวกับโลกทั้งหลายทำด้วยเจ้าเรียกความมุ่งหวังน้อยขั้นตอบมาก็

นี่ระยะปีนี้มานี่ผมไม่ค่อยเอาแน่ไม่ได้นะตั้งแต่เดือนไหนมานะตั้งแต่พฤษภาคมมิถุนามาเนี่ยนานๆมันถึง10กว่าวันมีประชุมกันสุขภาพแบบหน่อยบ้างการงานยุ่งบ้างอะไรบ้างขาดไปแต่ส่วนมากก็มีแต่พระเก่าๆที่มาอบรมอยู่แล้วหนึ่งวัน

ภาษามิแปดเมนสามยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยเวลาไหนก็ดีเดี๋ยวนี้ว่าเรามันเหลวมากเลยนะผมก็ไม่ได้สอดส่องดูแลเหมือนแต่ก่อนนะคอยตามท่าตามขันไม่อยากเล่นกับอะไรแล้วเวลานี้ก็ยิ่งพ่านเองก็ยิ่งเป็นพ่านเป็นพ่านเหนียมแบบหลับหูหลับตาอยู่กับหมู่กับเพื่อนนะไม่ได้มองอะไรเดี๋ยวนี้อยู่ไปเฉยใครเป็นยังไงต่อไงมันก็ไม่ได้ดูเลยปล่อยตามบุญตามกรรมง่ายเพราะต่างก็มาศึกษาหูตามีอยู่แล้วด้วยกันทุกคนจะเรียนนี่ดีสำคัญพูดเสียงแหบอยู่ตลอดนะต่อไปนี้จะพูดธรรมะคำที่ว่าธรรมธรรมนั้นเป็นธรรมชาติมีมาดั้งเดิมมีอยู่แล้วแต่การไหนๆเช่นเดียวกับโลกที่มีเป็นคู่เคียงกันมาแต่อาศัยผู้รื้อฟื้นขึ้นมาเป็นยุคเป็นสมัยเช่นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้ธรรมแล้วประกาศสอนโลกมาโดยลำดับไม่ได้แสดงออกตลอดกาลเวลาเหมือนโลกที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลานี้คำว่าโลกคือกิเลสวัฏที่พาสัตว์จิตวิญญาณของสัตว์ให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายหมุนไปตามนาจแห่งกรรมของตนด้วยนอกจากหมุนเพราะอำนาจแห่งกิเลสพาให้เกิดแล้วยังหมุนไปตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ตนทำไว้ที่เรียกว่ากรรมวัฏกิเลสนั้น

แต่เป็นสาเหตุให้ทำกรรมแล้วก็เป็นวิกาวิปากวัฏหมุนกันไปหมุนกันมาเป็นวัฏวนสามท่านเรียกว่าวัฏวนสามเราก็จำไม่ค่อยได้แล้วเวลานี้กิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏนี่หมุนรอบตัวอยู่เหมือนมุดไต่ขอบด้งนั่นแหละหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างนี้ทำงานบนหัวใจสัตว์โลกทุกประเภทเรื่อยมาไม่มีเวลาจับยั้งหมุนไปตามหลักธรรมชาติของตัวเองที่เรียกว่าอัตโนมัติส่วนธรรมะนั้นได้ปรากฏขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวระงับดับกงจักรทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้สัตว์โลกให้สงบร่มเย็นไปเป็นรักเป็นตอนเป็นเกาะเป็นดอนไม่ใช่จะตลอดตัวถึงไปหมดทุกตัวสัตว์นี่เป็นหลักธรรมชาติที่มีมาดั้งเดิมพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็มาตรัสรู้ในหลักธรรมชาติเหล่านี้แหละแก้ก็แก้สิ่งที่เป็นภัยต่อสัตว์อันเป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งด้วยธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับน้ำชาติที่มาชะล้างสิ่งสกปรกหรือว่าเป็นน้ำดับไฟเป็นยุคเป็นสมัยก็ได้ธรรมชาตินี้มีมาดั้งเดิมผู้ใดก็ตามถ้าได้ยังเข้าถึงอริยสัจตรัสขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าบ้างเป็นพระสาวกทั้งหลายบ้างแล้วท่านเหล่านี้แลจะจับเอาจุดแห่งอริยสัจซึ่งเป็นที่อุบัติแห่งท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายนี้กระจายออกไปทั่วโลกดินแดนให้เห็นเรื่องกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏหมุนเวียนไปมาอยู่ตลอดเวลานี้อย่างแจ่มแจ้งตลอดโดยไม่จำเป็นจะต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าก็ได้ในขั้นพระอรหัตตบุคคลแล้วสามารถทราบได้อย่างชัดเจนในเรื่องความเป็นมาของสัตว์กิเลสวัฏนี้ในสามประเภทนี้อริยสัตว์เท่านั้นเป็นผู้เป็นธรรมชาติที่จะทำลายให้แตกกระจายออกไปให้รู้ให้เห็นในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ทั้งหลายซึ่งสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นเลยแต่ท่านผู้นี้ท่านเหล่านี้รู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์พระไทยและพระจักใจด้วยกันต่างแต่ภูมิกว้างแคบต่างกันเท่านั้นเช่นภูมิของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์นี้กว้างขวางสุดสมมุตินิยมครอบอำนาจของกิเลสไปหมดคือรู้ตลอดทั่วถึงทั้งแดนแห่งธรรมและแดนสมมุตินี่คือพระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยสามารถรู้ได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเพราะฉะนั้นจึงนำธรรมะมาสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายได้ตลอดทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นโลกใดทรงรู้แจ้งเห็นจริงหมดตลอดอุบายต่างๆที่จะนำมาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกที่เหมาะสมแก่ภพใดชาติใดหรือรายใดก็ตามจะทรงแนะนำสั่งสอนตามความเหมาะสมนั้นๆถัดจากนั้นลงมาก็คือพระสาวกท่านที่รู้แจ้งแทงทะลุในอริยสัจผุดขึ้นเป็นอรหัตตบุคคลสามารถรู้แจ้งเรื่องของสัตว์ทั้งหลายได้อย่างเป็นอย่างดีตามวิสัยของสาวกนั้นๆ นี่แหละเครื่องยืนยันเรื่องธรรมเรื่องโลกที่ว่ามีคู่เคียงกันมานี้มีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าเราอ่านเพียงตำรับตำราเท่านั้นแง่ไหนตำราไม่มีเราก็ไม่ทราบแง่ไหนที่ตำราแสดงเอาไว้เราก็พอทราบได้บ้าง
เพราะเราไม่ทราบด้วยตัวเองของเราในจุดกลางแห่งวัฏจักรอันนี้คืออะไรมันอยู่ที่ตรงไหนมันก็อยู่ที่องค์อริยสัจนี้เหมือนกันวัฏจักรนี้อยู่ในอริยสัจคือสมุทัยสัจนั่นแหละที่ว่ากิเลสเป็นเครื่องบังคับให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมจะเป็นอะไรที่ไหนไปเมื่อได้หักกงกรรมสมุทัยสัตว์นี่แล้วกับทุกขสัตว์ไปพร้อมๆกันแล้วด้วยอำนาจแห่งมรรคสัตว์จนกลายเป็นผลขึ้นมาเป็นนิโรธแล้วท่านย่อมรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กระจายไปทั่วโลกดินแดนแห่งสัตว์ที่มีวิญญาณครองตลอดทั่วถึงเพราะอันนี้เท่านั้นเป็นผู้หมุนเวียนเป็นธรรมชาติที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในจิตวิญญาณของสัตว์โลกด้วยเหตุนี้โลกจึงมีการเกิดการตายการเกิดการตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงดีชั่วสูงต่ำไม่มีประมาณอยู่ตลอดมาและยังจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปตามวัฏจักรวัฏวนมันพาหมุนไปจนกว่าจะสิ้นสุดวิมุตติด้วยอำนาจแห่งความดีของผู้บำเพ็ญนั่นแหละจึงจะระงับดับลงได้เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ระงับดับสิ่งเหล่านี้ได้แล้วจึงได้มองดูธรรมชาติอันนี้ด้วยความผ่านมาของพระองค์และของพระสาวกองค์นั้นด้วยด้วยความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่ได้สวยกรรมมากน้อยเพียงไรเพราะอำนาจแห่งกิเลสวัฏนี้ด้วยจึงรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดนอกจากท่านจะนำมาแสดงเช่นอย่างพระสาวกท่านจะนำมาแสดงอย่างละเอียดทั่วถึงตามสถานที่หรือพบแห่งสัตว์นั้นๆมากน้อยเพียงไรนั้นมันเป็นวิสัยของท่านถ้าไม่ใช่วิสัยที่ควรจะแสดงก็จะแสดงไปหาประโยชน์อะไรเพราะเป็นอาถรรพ์ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับการแสดงเพียงรู้เพียงเห็นในสิ่งทั้งหลายเท่านั้นก็พอกับญาณแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงของท่านแล้วปล่อยวางไว้ตามหลักธรรมชาติของมันนี่เป็นพุทธวิสัยและสาวกวิสัยผู้ที่หลุดพ้นแล้วย่อมสามารถทราบจากเรื่องของสัตว์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีท่านจึงนำธรรมทั้งหลายเหล่านี้มาประกาศสอนโลกเริ่มไปตั้งแต่กรรมวัฏเพราะกิเลสวัฏนั้นสัตว์ไม่อาจจะรู้ว่าอาจจะรู้ว่าเป็นยังไงเริ่มกรรมวัฏแล้วก็หมุนมาถึงกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏว่าสัตว์ทั้งหลายได้ทำบาปทำบุญแล้วเป็นผลขึ้นมาให้ลงต่ำบ้างให้ขึ้นสูงบ้างคือให้ดีบ้างให้ชั่วบ้างให้สุขบ้างทุกข์บ้างสุขมากทุกข์มากสุขน้อยทุกข์น้อยตามอำนาจแห่งกรรมของตนเรื่อยมาโดยลำดับลำดาจากนั้นหากท่านผู้ที่มีความสามารถแก่กล้าที่จะรู้ต้นเหตุแห่งกิเลสวัฏซึ่งเป็นตัวหมุนนี้ได้มากน้อยเพียงไรแล้วท่านจึงนำมาแสดงให้พอเหมาะพอสมกับภูมิแห่งท่านผู้ที่ควรจะรับไว้ได้และหลุดพ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมอันเป็นความจริงสุดส่วนนี้เช่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5ไม่เกี่ยวกับเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องอะไรทั้งนั้นนี่ผู้นี้เหมาะแล้วกับกิเลสวัฏลงในสมุทัยยสัตว์เลยทันทีดังที่เราทราบแล้วในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมีแต่องค์อริยสัตว์ล้วนๆล้วนๆจากนั้นอนัตตลักขณสูตรก็เป็นองค์อริยสัตว์เรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องเหล่านี้เป็นอริยสัตว์ไปอริตะอริยสูตรก็เป็นเรื่องอริยสัตว์แต่กระจายออกไปองค์อริยสัจแท้คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคกระจายออกไปเป็นกิ่งก้านแขนงแตกออกไม่มีประมาณล้วนแล้วตั้งแต่เป็นมาจากอริยสัจนี้ทั้งนั้นท่านแสดงเรื่องกิเลสวัฏขึ้นทันทีเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้สมควรที่จะรื้อถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากใจได้แล้วไม่มีที่สงสัยพระองค์ก็ทรงแสดงอย่างนี้ถ้ายังเป็นไปไม่ได้อันเป็นสาธารณะของโลกทั่วไปท่านก็เริ่มแสดงตั้งแต่เรื่องการกระทำ
คือศาสนธรรมแสดงลงเรื่องของกรรมเป็นหลักใหญ่ออกมาจากกิเลสวัฏมาแสดงเรื่องของกรรมกรรมดีกรรมชั่วทำดีทำชั่วทำบาปทำบุญได้เสวยผลเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบาปเป็นกรรมหนักเบามากน้อยเลื่อยไปให้สัตว์ทั้งหลายได้ทราบได้รู้วิธีละวิธีแก้วิธีถอนและรู้วิธีบำเพ็ญให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้เจริญงอกงามภายในจิตใจของตนเพื่อให้เป็นผลของเรียกว่าวิปากวัฏคือผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วผู้นั้นเป็นผู้เสวยจนกระทั่งทุกวันนี้ทรงแสดงมาโดยลำดับไม่พ้นจากหลักแห่งกรรมนี้เลยสั่งสอนสัตว์โลกธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมอย่างไรก็ทรงแสดงการทำความชั่วไปตกนรกนรกก็มีอยู่แล้วดั้งเดิมเหมือนกับบาปกับบุญนี่แหละไม่ผิดจากบาปจากบุญนี่เลยนรกแต่ละหลุมละหลุมละหลุมมีตามขั้นตามภูมิแห่งความชั่วของสัตว์โลกที่จะพึงไปตกในที่เหมาะสมกับกรรมของตนนั้นๆขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติเป็นเปรตเป็นผีเป็นเทพบุตรเทวดาเกลื่อนอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีช่องว่างในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เสวยผลอยู่ทั่วไปนี้หาช่องว่างไม่ได้เลยนี่พระองค์ทรงก็ทรงแสดงให้ทราบอย่างนี้ตลอดถึงขั้นสูงขึ้นไปนับแต่เทวดาลุกะเทวดาภูมิเทวดาเนี่ยเรียกว่าภูมิเทวดาอากาศาเทวดาขึ้นถึงพวกเทพทั้งหลายในสวรรค์ชั้นนั้นๆขึ้นถึงพรหมโลก16ชั้นที่เกี่ยวกับเท้ามหาพรหมหรือพรหมทั้งหลายก็แสดงไว้โดยถูกต้องแม่นยำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนสิ่งทั้งหลายนั่นแหละไม่มีอะไรบกพร่องคำว่าบาปก็เป็นความจริงบุญก็เป็นความจริงอันหนึ่งที่มีอยู่แล้วทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วด้วยพระจักษุญาณอย่างทราบตลอดทั่วถึงวันนรกก็ดีไม่ว่าหลุมใดสวรรค์ก็ดีไม่ว่าชั้นใดตลอดพรหมโลกถึงนิพพานพระองค์ทรงผ่านทรงรู้ทรงเห็นไว้หมดเรียบร้อยแล้วนำมาสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้เห็นตามนั้นแล้วให้มาประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนด้วยการกระทำคือละบาปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญคุณให้เกิดผลเกิดประโยชน์แก่ตนเพื่อจะเป็นการส่งเสริมจิตใจซึ่งกิเลสวัฏมันรุมล้อมอยู่นี้ให้ค่อยจืดจางและค่อยหายไปโดยลำดับลำดาและเพื่อบุญกุศลเข้าช่วยสนับสนุนให้จิตใจนี้ได้ไปเกิดในสถานที่ดีหากว่าจะได้เกิดต่อไปอยู่ยังไม่ขาดภพขาดชาติเพราะวิเศษยังมีอยู่ในจิตสันดานก็ให้ได้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมเป็นขั้นๆภูมิขึ้นไปส่วนใดที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงไว้แล้วนั้นไม่มีเลยในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายสามแดนโลกธาตุนี้ทรงแสดงไว้แล้วทั้งนั้นเบื้องต้นได้กล่าวถึงเรื่องธรรมเรื่องโลกโลกคือเรื่องของมวลแห่งกิเลสทั้งหลายธรรมหมายถึงวิสุทธิธรรมซึ่งธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมแต่ทั้งสองอย่างนี้เป็นข้าศึกซึ่งกันและกันเป็นเครื่องลบล้างกันจึงต้องมีมาด้วยกันประหนึ่งว่าถ้าเป็นภาษาวิญญาณของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เหมือนเป็นคู่เดือดคู่แค้นกันมาคู่ต่อสู้กันมาคู่อริศัตรูต่อกันมาความจริงก็ไม่ผิดอะไรกับความสกปรกกับน้ำที่สะอาดชะล้างกันเท่านั้นแหละนี่แยกออกไปเป็นปุคลาธิฐานเป็นเรื่องของบุคคลจึงเป็นเหมือนหนึ่งว่าเป็นคู่เดือดคู่แค้นนี่เป็นคู่ปรปักษ์กันมาโดยถือหัวใจเป็นสนามรบเป็นเวทีที่อยู่ของธรรมชาติทั้งสองนี้แต่ส่วนมากธรรมชาติฝ่ายต่ำนี้เป็นเจ้าของครองอยู่ภายในนั่นจึงมีอำนาจมากหนุนจิตใจดวงแต่ละดวงละดวงให้เป็นไปอย่างไรเป็นไปได้ตามความมุ่งหมายของมันท่านจึงเรียกว่ากิเลสวัฏมันหมุนให้ทำกรรมอันใดก็ทำทำบาปก็ทำก็ทำ
ทำประเภทใดก็ตามความอยากมันเป็นกิ่งล่อลวงให้จัดทั้งหลายหลงกลของมันแล้วอยากทำอยากพูดอยากคิดอยากไปอยากมาอยากกระดิกพลิกแพงในสิ่งที่เป็นไปตามเพลงของมันนั่นแหละสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีทางที่จะทราบได้เห็นได้รู้ได้จึงต้องหมุนไปตามของมันแล้วก็โกยผลขึ้นมาให้เป็นความทุกข์ความทรมานสิ่งที่ล่อลวงสัตว์โลกก็คือความอยากหมุนไปเรื่อยเรื่องความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้นี่สิ่งล่อลวงเรียกว่ายาเคลือบน้ำตาลมันเคลือบไว้อย่างนั้นเราไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นประเภทใดเป็นยาพิษหรือเป็นอะไรเราก็รู้แต่เพียงว่าเราอยากเช่นเราอยากไปเราก็ไปเราอยากอยู่ก็อยู่ไม่คำนึงว่าไปเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรทำเพื่ออะไรทำดีหรือทำชั่วทำผิดทำถูกประการใดเราไม่สามารถที่จะทราบได้มีแต่ธรรมชาตินี่มันหนุนออกไปเรื่อยๆสัตว์โลกจึงลุ่มหลงไปไม่มีประมาณความโลภจึงไม่เคยเหือดแห้งภายในจิตใจของสัตว์โลกเพราะความอยากมีความโลภต้องมีราคะตัณหาเป็นเครื่องหนุนอยู่ภายในจิตใจตัวนี้รุนแรงเอามากทีเดียวโลภก็โลภเพราะอันนี้เป็นสำคัญนี่แหละที่ว่ากิเลสตัวสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเราล้มละนาวละนาวไปเพราะอันนี้เองเป็นตัวสำคัญมากขอให้ทุกท่านได้นำมาพินิจพิจารณาอย่ามีความสนิทติดจมกับมันเอาให้จริงให้จังนี่พูดถึงเรื่องความหมุนของกิเลสโลกกับธรรมที่หมุนกันไปแล้วแยกเข้ามาถึงราคะตัณหานี่ก็ทำให้อยากยิ่งอยากหนักอยากแน่นอยากไม่คำนึงคำนวณมีแล้วก็อยากมีมากเท่าไรไม่เพียงพอก็คือธรรมชาติอันนี้แล้วผลของมันก็เหมือนกับไฟได้เชื้อส่งเปลวจุดเมฆเพราะฉะนั้นโลกจึงมีความรุ่มร้อนอยู่ทั่วหน้ากันมองโลกเราอย่ามองด้วยความดูถูกเหยียดหยามอย่ามองด้วยความชมเชยสรรเสริญโดยถ่ายเดียวตามที่ตนชอบใจอยากชมเชยสรรเสริญและอยากตำหนิติทาติขินนินทาแต่ให้มองดูตามหลักความจริงมีธรรมเป็นที่ตั้งมีธรรมเป็นจุดศูนย์กลางสรุปลงในธรรมยุติลงในธรรมเป็นที่ยุติได้ก็คือการโลกนี้เราอย่ามองว่าคนนั้นสูงคนนี้ต่ำคนนั้นมั่งมีคนนี่มีฐานะยากจนหรือสัตว์ทั้งหลายต่ำต้อยน้อยหน้าอะไรคนเป็นผู้มียศถาวรศักดิ์สูงต่ำประการใดมีเงินทองเข้าของมากน้อยอย่ามองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งความสุขกิเลสไม่ได้เกิดอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่มันเกิดอยู่ที่ใจโดยอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเสริมไฟเท่านั้นเนี่ยเป็นปุ๋ย มีเงินมากก็ลืมเนื้อลืมตัวนั่นมีสมบัติพัฒนามากลืมเนื้อลืมตัวมีบริษัทบริวารมากลืมเนื้อลืมตัวมียศถาบรรดาศักดิ์มากเท่าไรลืมเนื้อลืมตัวความลืมเนื้อลืมตัวนั้นเป็นทางโล่งของกิเลสที่จะสั่งสมความชั่วช้าละมกทุกสิ่งทุกอย่างโกยเข้ามาหาผู้ที่หลงตัวลืมตัวอันเป็นไปกับคนมายาของกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงมองเข้ามาสู่ใจมองเข้ามาสู่ใจนี้จะเป็นฟืนเป็นไฟประจันตามกันหมดเพราะไม่มีน้ำดับไฟคือธรรมความโลภก็รุนแรงมีอยู่ตลอดเวลาทั้งมหาเศรษฐีกุฎุมพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาจนกระทั่งคนทุกข์ไร้เข็นใจมีฟืนมีไฟธรรมชาตินี้เผาอยู่ราคะตัณหาเผาอยู่ในใจทุกดวงความโกรธความชุนเฉียวหาทางระบายออกมาได้จนเป็นทำลายคนอื่นสัตว์อื่นให้แหลกเหลวไปหมดไม่มีประมาณอย่างนี้ก็เพราะธรรมชาติอันนี้แหละเป็นความเป็นธรรมชาติที่บีบคั้นสัตว์ทั้งหลายให้ทำตามอำนาจของมันแต่เราก็ถือมันมาเป็นเราเชื่อว่าทำตามอำนาจของเราทำไปแล้วเราจะมีความสุขความเจริญและสมใจเราเช่นได้ฆ่าเขานี่สมใจเราได้มาตามความชอบใจก็สมใจเราสมใจเราก็คือสมใจกิเลสนั่นแหละเราอยู่ใต้อำนาจของกิเลสกิเลสมันเคยให้ความสุขแก่เราที่ไหนมันไม่เคยมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงนับวันรุ่มร้อนขึ้นมากมายก่ายกองผิดปกติธรรมดามากมายสิ่งยั่วยวนก็คือวงกรรมของมันนั่นแหละ
หรือวงล้อของมันนั่นแหละหมุนมาเพื่อเป็นการส่งเสริมหลอกลวงให้มันมีกำลังทวีรุนแรงมากขึ้นสิ่งยั่วยวนทั้งหลายเราเห็นไหมทุกวันนี้มีมากน้อยเพียงไรเกิดมาตั้งแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายายของเราไม่เคยเห็นสิ่งนรกจกเปรตทั้งหลายมันก็ล่วงไหลเข้ามาข้ามฟ้าข้ามเมฆข้ามทวีปดินแดนเข้ามาสู่เมืองไทยของเราจนกระทั่งมาสู่ตัวของเราครอบครัวของเราแต่ละรายละลายสู่บุคคลแต่ละคนละคนแล้วจนเป็นจะชิบหายป่นปี้ไปหมดตามมันเราก็ยังไม่รู้เพราะเราโง่ต่อกลมายาของกิเลสเวลานี้โลกมีความเจริญที่ตรงไหนมองไปเห็นแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายสร้างกันขึ้นจนเป็นบ้าบางคนเป็นบ้าจริงๆนะเพราะความคิดมากความอยากมันเหลือหลายเวลาจะอยากได้อะไรก็อยากได้จนเกินเหตุเกินผลสุดแล้วเป็นติดหนี้ติดสินเขาพลุงพลังคิดหาทางออกมาได้ฆ่าตัวตายก็มีเยอะนี่เพราะอำนาจของกิเลสตัวนี้แหละมันหมุนคนนั้นก็เอามาล่อแบบนั้นคนนี้มาล่อแบบนี้ได้ตั้งแต่กลมายาของกิเลสทั้งนั้นมาหลอกมาลวงกันคนทั้งคนทั้งเขาทั้งเราจึงเป็นกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟไปตามๆกันหมดหาผู้ที่จะสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะมีธรรมความรู้สึกตัวสติธรรมไม่มีในใจพุทโธธัมโมสังโฆไม่มีในใจบาปบุญกรรมดีกรรมชั่วไม่มีในใจนรกสวรรค์นิพพานไม่มีในใจความตายไม่ได้อยู่ข้ามฟ้าไม่มีในใจคนเราจึงลืมเนื้อลืมตัวลืมไปได้ทั้งเขาทั้งเราไม่ตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดเพราะหลักธรรมชาติอันนี้มีอยู่กับหัวใจทุกคนมันต้องหมุนบุคคลไปและสัตว์ทั้งหลายให้เป็นอย่างนี้ทั่วหน้ากันนี่เราอย่าว่ามีแต่เฉพาะมนุษย์นะสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอีกเต็มตามแบบของสัตว์สัตว์แต่ละประเภทจะเป็นไปตามแบบของสัตว์เป็นฟืนเป็นไฟตามแบบของสัตว์เพราะการขวนขวายนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสพาให้สัตว์ทั้งหลายดิ้นรนทั้งนั้นไม่ใช่อื่นใดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลเทวดาอินทร์พรหมมีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องเป็นกงจักรหมุนอยู่ภายในจิตใจแต่ไม่มีใครมองรู้มองเห็นมันมันจึงสนุกตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งส้วมมันไม่มีแล้วส้วมซึมถ่ายเลยถ่ายเลยบนหัวใจของสัตว์โลกเต็มไปหมดแต่เรามองดูเผินๆก็เจริญบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญแล้วไปดูแต่ถนนหนทางอันเป็นดินเป็นหญ้ามองดูตั้งแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายตึกรามบ้านช่องว่าหรูหราฟู่ฟ้าก็เป็นของสวยของงามเป็นของที่น่ารื่นรมยินดีความรื่นรมยินดีอันนี้มันก็เป็นเครื่องล่อของกิเลสที่จะหลอกคนให้ยับยั้งตัวไม่ได้หมุนไปจนตายเราก็ไม่รู้ฉากหลังของมันนั่นแหละเครื่องล่อลวงแล้วก็อยากทำได้แค่นี้แล้วไม่พอใจอยากทำอีกเท่านั้นอยากไม่หยุดไม่ถอยความอยากนี้จึงเป็นเหมือนเชื้อไฟใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงเปลวให้ลูกจดเมฆสูงจดเมฆขึ้นไปความทุกข์ก็ยิ่งวุ่นวายเราไปหาความสุขที่ไหนกับกิเลสมันไม่ได้แหละมีแต่ฟืนแต่ไฟอย่างนั้นใครก็ตามเถอะถ้าไม่มีการยับยั้งตัวให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีมีเมืองพอบ้างตั้งแต่เรารับทานก็มีเมืองพอกันไม่ตั้งบ้านตั้งเมืองขึ้นมามันก็รู้ด้วยกันทุกคนพอรับทานอิ่มแล้วก็หยุดไปเป็นพักๆอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามีธรรมในใจแล้วก็มีการพักผ่อนหย่อนตัวหยุดไปเป็นพักๆเข้าวัดเข้าวาจำศีลภาวนาระลึกถึงอัตถึงธรรมเฉพาะอย่างยิ่งมรณะคือความตายเมื่อระลึกไว้อยู่ในใจวันอย่างน้อยก็ให้วันได้วันละ5หนก็ยังดีและลึกถึงความตายจะเป็นการเหยียบเหลี่ยข้ามล้อไม่ให้มันดิ้นรนกวัดแกว่งเอาซะจนเป็นกงจักรเผาหัวใจเจ้าของตลอดเวลาจนกระทั่งถึงหลับดีไม่ดีหลับไม่ได้เพราะอำนาจแห่งฝ่ายต่ำนี้มันหมุนตัวของมันที่กล่าวมาทั้งมวลนี้คือกิเลสวัฏเรียกว่าวัฏจักรเป็นคู่ศัตรูกันกับธรรมของพระพุทธเจ้า
แต่ธรรมชาตินี้มีอยู่ตลอดไปยิ่งไม่มีธรรมไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้เป็นสุญญากาศว่างเปล่าจากศาสนาด้วยแล้วสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่ามนุษย์มนาเทวดาอินทร์พรหมมันจะเป็นฟืนเป็นไฟไปตามๆกันเป็นแต่เพียงว่ามากน้อยต่างกันเท่านั้นแต่การแสดงเปลวนี้จะมากขึ้นโดยลำดับเพราะไม่มีน้ำดับไฟในเวลานี้ยังมีพอประมาณก็ยังพอรู้สึกได้บ้างเราเป็นชาวพุทธถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เวลาจะเป็นจะตายก็เข้าห้องพระระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วกราบลงชั่วขณะหนึ่งก็เย็นใจเย็นใจนั่งภาวนาลำพึงถึงความเป็นความตายความได้ความเสียความเป็นมาของตนตลอดความที่จะเป็นไปข้างหน้าจะได้อะไรติดเนื้อติดตัวของตนไปบ้างเวลานี้มีแต่ความหมุนเป็นไปตามหน้าของกิเลสความหมุนมาเพื่ออาจเพื่อทำเพื่อแก้ตนเองถอดถอนตนเองให้หลุดพ้นไปจากสิ่งพัวพันทั้งหลายเหล่านี้มีหรือไม่มีก็ได้คำนึงในห้องพระบ้างสำหรับชาวพวกเราถ้าไม่ได้คำนึงอย่างนี้แล้วตายทิ้งเหมือนสัตว์นั่นแหละเราอย่าทะนงตัวว่าเราเป็นมนุษย์สูงกว่าสัตว์มันไม่มีอะไรสูงกว่าเขาแหละความรู้ความเห็นความเป็นเรื่องออกมาจากกิเลสด้วยกันกิเลสเป็นผู้ขยี้ขยำตำให้แหลกแตกกระจายไปเช่นเดียวกันแล้วเราจะอวดเนื้ออวดตัวยินอยู่ยังไงว่าเรานี่สูงกว่าสัตว์สิ่งทั้งหลายที่เสวยก็เหมือนกันกับสัตว์สิ่งที่พาให้ทำก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสพาให้ทำจะพาคนห่อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนก็มีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานล้วนๆนั่นแหละเต็มอยู่ภายในจิตใจเนี่ยถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกจิตใจแล้วใครก็ใครเถอะอยู่ไปเป็นวันเป็นวันเท่านั้นพอถึงวันตายความหวังนี่หวังด้วยกันทุกคนเต็มหัวอกหัวใจนั่นแหละแต่มันไม่สมหวังสิ่งที่ไม่สมหวังมันก็เอาความทุกข์ยัดเข้ามาแทงเข้ามาขยำเข้ามาภายในใจของเรานี่แหละและโลกนี้หาความสุขที่ไหนได้มีที่แน่นอนที่ไหนพอที่จะปลงจิตปลงใจฝากเป็นฝากตายลงได้ในสิ่งที่เราหวังทั้งหลายนั้นมันไม่มีมันมีแต่ความผิดหวังผิดหวังทั้งเขาทั้งเราเต็มแผ่นดินแผ่นหญ้าเต็มไปหมดเฉพาะมนุษย์เรานี่ก็เต็มไม่ว่าโลกไหนทวีปใดเราอย่าไปมองข้ามว่าอยู่เมืองนั้นเมืองนี้มีความผาสุกสบายเมืองเขาเจริญเมืองนั้นเจริญทวีปนี้เจริญมันเจริญด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายอยู่ในเรือนจำต่างๆนั่นแหละเรือนจำนั้นเรือนจำนี้จะเป็นอะไรไปบ้านนั้นเมืองนี้ประเทศนั้นประเทศนี้เป็นเรือนจำขังสัตว์โลกกิเลสเป็นนายคุมนักโทษอยู่ในที่นั้นๆทุกตัวสัตว์เนี่ยทุกบ้านทุกเมืองทุกหัวใจของสัตว์และบุคคลเราจะหาความสุขที่ไหนไปไหนมาไหนก็ตามไปบ้านนี้ไปเมืองนอกไปเมืองนาไปเมืองไหนมันก็เหมือนกันกับนักโทษย้ายเรือนจำนั่นแหละย้ายจากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นย้ายจากเรือนจำนั้นมาสู่เรือนจำนี้ด้วยความทุกข์ความทรมานที่อยู่ใต้อำนาจของนายเหนือหัวนี่ก็อยู่ใต้อำนาจของกิเลสไปไหนมาก็เป็นอย่างเดียวกันแล้วเราจะเอาเรือนจำไหนนักโทษคนใดมาอวดดีบวชดีต่อกันว่าได้เปลี่ยนได้ย้ายจากสถานที่ไปสู่ที่ต่างๆมันไม่ได้เหมือนข้าราชการโยกย้ายไปโน้นไปนี่พอจะมีเกียรติมันนักโทษย้ายดวนจำต่างหากนี่ก็เหมือนกันความเคลื่อนไหวไปมาของสัตว์โลกที่มีกิเลสหมุนตัวบีบบังคับอยู่ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเพราะกิเลสนี้เป็นนายคุมนักโทษคือหัวใจเราหัวใจท่านนอกจากนี้แล้วยังจะหมุนลงไปอีกในนรกอเวจีที่ไหนไม่มีสงสัยธรรมของพระพุทธเจ้าแตกกระจายออกไปจากอวิชชานี้ก็ซ่านไปหมดเลยนั้นไหนที่จะไม่เห็นอันไหนที่จะไม่รู้พระพุทธเจ้าไม่รู้อวิชชานี้เป็นกุญแจดอกที่เปิดโลกธาตุให้แจ้งขาวดาวกระจ่างไปหมดรู้อยู่ที่นี่เห็นอยู่ที่นี่ความเป็นมาของตนเป็นยังไงอริยสัจนี้ก็บอกชัดเจนว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขารานั่นความเป็นมาของสัตว์โลกเป็นยังไงก็ชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะเป็นจิตดวงเดียวกิเลสประเภทเดียวนี้มันเป็นสิ่งที่พาให้เกิดให้ตายอยู่ตลอดมาแล้วทีนี้เรื่องกรรมดีกรรมชั่วว่าเป็นยังไงก็วิกิเลสสวัสดิ์ก็เป็นเหตุให้ทำกรรมก็บอกอยู่แล้วกิเลสสวัสดิ์ก็คืออะไรอย่างที่พูดตะกี้นี้มันก็กลายเป็นกรรมวัฏกรรมวัฏก็เป็นดีเป็นชั่วสูงต่ำผลก็แสดงออกมาตามความดีความชั่วความสูงความต่ำนั้นเป็นเรื่อยๆไปทั่วโลกดินแดนดูที่ไหนมันก็เหมือนกันนี้ดูที่ไหนก็เหมือนกันนี้นี่แหละอริยสัจ
แต่กระจายออกไปแล้วจิตที่บริสุทธิ์ผุดขึ้นมานี่มองเห็นอย่างนั้นแหละมองเห็นเต็มทั่วแดนโลกธาตุแต่ท่านจะพูดหรือไม่พูดนั่นเป็นฐานะของควรหรือไม่ควรของท่านต่างหากบรรดาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านกระจ่างแจ้งมากในสิ่งเหล่านี้แต่ท่านไม่เป็นคนมีกิเลสนั่นสิฟังเทวท่านสิ้นแล้วท่านจะเอาความอยากความทะยานเหนือเหตุเหนือผลเหนืออัตเหนือธรรมมาจากไหนท่านก็ต้องพูดไปตามเหตุตามผลตามอัตตามธรรมอันใดควรอันใดไม่ควรไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งเห็นจริงเดี๋ยวฉลาดรอบโลกธาตุเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านย่อมรู้จักวิธีปฏิบัติต่อสัตว์โลกมากน้อยตามกำลังของเขานั่นแหละนี่แหละเรื่องของที่ว่าดูโลกธาตุแจ้งสว่างเมื่ออริยสัจแตกลงไปแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วที่นี่ออกจากนี้เกิดนั้นออกนั้นเกิดนั้นที่ว่ากิเลสมันตั้งโรงงานใหญ่ขึ้นมาในหัวใจสัตว์โลกเราอยากจะพูดว่ามันแทบทุกโรงงานว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์นี่คือตัวสำคัญของกิเลสมันไปเอามาจากไหนคำว่าตายแล้วศูนย์สาเหตุในอริยสัจไม่มีคำว่าตายแล้วศูนย์มีแต่คำว่าตายแล้วเกิดทั้งนั้นเปิดออกไปจะเห็นตั้งแต่เรื่องตายเรื่องเกิดของสัตว์ทั้งหลายเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มมังสารเต็มไตรโลกธาตุไม่มีจุดใดว่าตายแล้วศูนย์มีในอริยสัจนี่เลยนี่อริยสัจเป็นเครื่องพิสูจน์ไตรโลกธาตุให้เห็นแจ้งชัดเจนตามเป็นจริงไม่มีสงสัยไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระอรหันต์องค์ใดถ้าลงได้ผุดขึ้นจากอริยสัจนี้แล้วแจ้งกระจ่างหมดทั้งนั้นแหละแต่ไม่เห็นมีตรงไหนว่าตายสัตว์ทั้งหลายตายแล้วศูนย์ไม่มีแล้วกิเลสมันก็มาตบตาเราจนได้ว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์เพราะฉะนั้นสัตว์ใดก็ตามบุคคลใดก็ตามถ้าลงเชื่อแน่ลงแล้วว่าตายแล้วศูนย์แล้วคนนี้ชิบหายทั้งเป็นตายทั้งเป็นยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดปอดเท่านั้นใครจะแก้ต้องรีบแก้ไม่แก้ไม่ได้อันนี้จะจมแน่ๆเพราะมันไม่ศูนย์ละสิกิเลสวัฏนั่นน่ะมันให้ทำกรรมอยู่นั่นน่ะมันเอาอะไรมาศูนย์ทำกรรมก็กรรมอะไรถ้ากรรมด้วยอำนาจของกิเลสมันก็จะบอกให้ทำแต่บาปแต่กรรมชั่วช้าละโมกทั้งหลายแล้วตายลงไปก็ไปจมในนรกมันศูนย์หรือนรกน่ะนรกศูนย์ที่ตรงไหนไม่เคยได้ยินว่าบาปศูนย์บุญศูนย์นรกศูนย์สวรรค์พรหมโลกนิพพานศูนย์ไม่เคยมีแต่กิเลสนั่นแหละมันอุตริมาหลอกโลกว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ถ้าไม่รีบแก้ไขอันนี้ยังไงต้องจมยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดๆเพราะอันนี้หนักมากทีเดียวในใจของสัตว์โลกใครจะแก้จะไขก็ต้องรีบแก้รีบไขในอันนี้ไม่อย่างนั้นจมจริงๆจมจริงๆพูดแล้วสลดสังเวชนะเราก็ไม่ค่อยจะได้พูดอย่างนี้นี่เท่าแก่มาถ้าพูดเป็นภาษาโลกก็มันคันฟันให้ขอพูดสักหน่อยเถอะว่าอย่างนี้เลยก็ได้นี่นะแต่ไม่คันเราพูดแบบโลกที่เฉยเราไม่ได้คันฟันถ้าคันฟันพูดออกมานานแล้วนี่สิ่งเหล่านี้ทำไมจะพูดไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของจริงมีอยู่พูดไม่ได้มีหรือทำเป็นทำสอนโลกแท้ๆเอามาพูดกับให้โลกฟังพูดไม่ได้มีอย่างหรือจะให้กิเลสมันเย็บปากเย็บดังเล็บจมูกไปหมดนั่นหรือไม่ให้พูดไม่ให้หายใจไม่ให้ลืมหูลืมตาให้กิเลสมันบีบบังคับไปนั่นหัวกิเลสมันบีบบังคับเรามามากต่อมากนานแสนนานฟาดมันม้วนเสื่อลงไปแล้วตัวไหนมาบีบจะมีอะไรมาบีบนี่คือสนุกดูโคตรดูแท้ของกิเลสสิที่มันมาหลอกลวงสัตว์โลกสามแดนโลกธาตุมีตั้งแต่โคตรแท้กิเลสโคตรเดียวนี่แหละไปบีบบังคับสัตว์ทั้งหลายหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครเช่นบาปไม่มีก็กิเลสเป็นผู้หลอกบุญไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีก็คือตัวกิเลสนี่เองทำท่านเปิดเผยนี่เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทำท่านก็บอกว่ามีอยู่แต่กิเลสไปปิดไว้ว่าไม่มีตายแล้วศูนย์นี่ยิ่งแล้วเมื่อว่าตายแล้วศูนย์แล้วเป็นยังไงก็มันหมดหวังสิ้นหวังแล้วมีอะไรอยากทำอะไรก็ทำคำว่าอยากทำอะไรก็ทำก็คือกิเลสให้อยากนั่นเมื่ออยากทำลงไปก็มีตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกพอตายลมหายใจฟอดๆขาดสะบั้นลงไปแล้วจิตใจไม่ตายแล้วสิที่นี่ก็ดิ่งลงนรกนั่นจมปิ๋งเออถูกขังอนิจจังจะว่ายังไงถ้าโลกโง่ขนาดไหนถ้าเรายังแก้อันนี้ไม่ตกแล้วโง่ขนาดไหนโง่อย่างชะมัดสัตว์สู้ไม่ได้ว่างั้นเลยแล้วยิ่งเป็นชาวพุทธเราด้วยแล้วใครจะรีบแก้ไขให้รีบแก้ไขไม่แก้ไขจะสายเกินไปตายแล้วจะจมแน่วหนมแน่วไม่สงสัยไม่มีใครไปช่วยได้นะกิเลสมันไม่ช่วยมันหลอกเฉย
มันไม่ได้ช่วยใครแล้วนอกจากทำเท่านั้นถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าองค์ทำลายอริยสัจแตกพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกทั้งหลายอริยสัจแตกนี่ทำก็โผล่ขึ้นมาเต็มที่แล้วถ้าไม่เชื่ออันนี้แล้วไม่มีทางพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่โกหกใครพอถอนเอาหลักความจริงนี่ขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นเพราะโลกทั้งหลายนี่ได้รับความทุกข์ความทรมานด้วยอำนาจของกิเลสนี่ไม่เว้นไม่ได้ไว้หน้ากันเลยไม่เว้นแต่ละรายเลยเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินเต็มโลกเต็มสงสารทำไมพระพุทธเจ้าใจบริสุทธิ์พุทโธขนาดนั้นพระอรหันต์ท่านใจบริสุทธิ์พุทโธขนาดนั้นจะเป็นใจดำน้ำขุ่นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นี่แหละที่ทำออกมาสอนโลกเพราะออกมาด้วยพระเมตตาสงสารสัตว์โลกเป็นกำลังนั่นแหละมันได้สัตว์ได้สอนสัตว์ทั้งหลายให้รู้จักดีจักชั่วรู้จักบุญจักบาปไม่งั้นก็จะหาบตั้งแต่บาปแต่กรรมว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีไปเต็มกองกันอยู่ในนรกอัดอั้นตันอุทัยอยู่ตันอุราอยู่ในนั้นแล้วถึงจะอัดอั้นขนาดไหนก็ตามนั้นนรกไม่เป็นทุกข์นรกว่าครับเต็มไปหมดว่านรกจะคับแคบติดตันนรกไม่เป็นทุกข์มันเป็นกรรมของสัตว์เองให้ติดให้ตันให้แน่นอยู่ในนั้นนรกหลุมไหนก็แน่นนรกหลุมไหนก็แน่นตายแล้วสูญมันไปแน่นอยู่ในนรกนั้นสาเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเกิดบอกอยู่ชัดๆไม่ได้มีสาเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายสูญไม่มีในอริยสัจเนี่ยเป็นองค์ขบยานแห่งธรรมทั่วแดนโลกธาตุออกจากอริยสัจนี้อย่างเดียวเท่านั้นว่างั้นเลยไม่มีอะไรธรรมที่จะผุดขึ้นมาให้ประกาศกลางวานขึ้นภายในจิตใจของท่านผู้บริสุทธิ์ออกจากอริยสัจเท่านั้นพอผ่านอริยสัจนี้ผึ่งขึ้นมาก็ใช่แล้วใช่แล้วนอกนั้นไม่มีที่เกิดของธรรมในอริยสัจนี้เท่านั้นที่อุบัติของท่านผู้รู้ทั้งหลายก็อริยสัจนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาของเราจริงแกนของศาสนาคืออะไรรากเหง้าของรากแก้วของศาสนาคืออะไรคืออริยสัจอ้าวใครทำไมผ่านนี้แล้วไม่หมอบราบต่อหลักความจริงไม่มีนี่แหละแดนอย่างธรรมชาติโรงงานอันใหญ่โตที่จะกระจายดูโลกดูสงสารดูตรงนี้ดูให้ชัดเจนจากอริยสัจนี่แหละเพราะคำว่าอริยสัจก็มีฝ่ายกิเลสมืดมัวกำบังมันปิดไว้มันไม่ให้เห็นนั่นสิพอเปิดออกแล้วมันจ้านี่ว่าไงนั่นเปิดออกด้วยมรรคคือข้อปฏิบัติได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหรือมหาสติมหาปัญญาฟาดจ้าขึ้นมาแล้วกิเลสที่เป็นตัวพาให้มืดให้บอดมันแตกกระจายหมดเหมือนกับเมฆพังทลายลงไปแล้วพระอาทิตย์ก็จ้าขึ้นภายในจิตใจนั่นอันไหนที่นี่อันไหนศูนย์อันไหนไม่ศูนย์มันเห็นหมดรู้หมดเลยนี่ท่านไม่เห็นท่านแสดงเอาไว้ในอริยสัจบรรดาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่เห็นท่านแสดงเอาไว้ว่าตายแล้วศูนย์มีที่ตรงไหนนี่พิสูจน์กันในอริยสัจนี้มีแต่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเพราะกิเลสวัฏกิเลสวัฏบอกจะชัดอยู่อย่างนั้นแล้วนี่กิเลสวัฏพาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันเมื่อปฏิบัติลงไปในจุดนี้แล้วเอาเธอว่างั้นเลยยังไงก็กิเลสนี่ขนกลัวเรือนหนีไม่ทันนั่นแหละถ้าลงได้เข้าในอริยสัจอันเยี่ยมนี้แล้วเรื่อยเรื่อยสติปัญญาเป็นอัตโนมัตินี่แหละเป็นสติปัญญาที่จะสังหารสิ่งทั้งหลายที่เป็นข้าศึกต่อธรรมมาเป็นเวลานานเป็นข้าศึกต่อใจของเรามาเป็นเวลานานจะสังหารกันที่จุดนี้จุดนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติของเราจึงอย่านอนใจผมนะวิตกวิจารมากเท่าแก่เท่าไรทำงานมาได้เท่าไรยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนตลอดประชาชนญาติโยมมากไปที่ไหนไปด้วยความเมตตาสงสารไม่ได้เคยหวังโลกามิตรอะไรมีอะไรได้มาเกิดมามีมาก็ทำประโยชน์แก่โลกเท่านั้นไปก็ไปเพื่อสอนโลกแนะนำสั่งสอนโลกให้เป็นประโยชน์แก่โลกได้มาก็ได้มาเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเราไม่ได้มาสนใจกับสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่าหัวใจคนไปที่ไหนเราจึงมีแต่อันนี้พระพุทธเจ้าสั่งสอนโลกสั่งสอนด้วยโลกามิตรเมื่อไหร่สั่งสอนด้วยอาจด้วยธรรมด้วยพระเมตตาทั้งนั้นขอให้เห็นใจพระพุทธเจ้าเถอะแล้วเราทุกข์ทรมานจะเป็นจะตายยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งได้แล้วมันก็หนาเกินไปนะมนุษย์เราต้องเอาให้ตรงนี้ให้ได้เอาตัวเองนะอย่าไปตำหนิใครนะไม่ถูกเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับหัวใจของทุกคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติกำจัดมันให้ได้นะผู้ปฏิบัติอย่านอนใจตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติมันจะเป็นจะตายเพราะการต่อสู้กับกิเลสเอาตายเขาตายไม่มีการต่อสู้กับกิเลสไม่รู้ว่ากิเลสเป็นยังไงนี่เกลื่อนโลกธาตุแล้วแต่เราตายเพราะอำนาจแห่งการต่อสู้กับกิเลสนี่มันเห็นมีชื่อมีเสียงโด่งดังกระเทือนในหัวใจของเราเองว่าเป็นนักรบไม่ใช่นักหลบเอามันจริงมันจังอย่างนั้นสินักปฏิบัติคำมีอยู่ของจริงมีอยู่
ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนี่ประกาศกังวานมานานเท่าไหร่แล้ว 2,500 ปีนี่ยังไม่กระเทือนหัวใจของพวกเราชาวพุทธและผู้ปฏิบัติผู้ดงกรรมฐานเราบ้างเหนือกรรมฐานเราเป็นยังไงหรือนอนตายเฉยๆหรือไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นนอนทำไมโลกเขานอนได้นะถ้ามันวิเศษวิโสกันหลับกันนอนแล้วโลกนี้สำเร็จมรรคสำเร็จผลไปหมดแล้วมันไม่สำเร็จการนอนนั่นเพียงพักผ่อนย้อนกายที่เวลาหิวโหยลอยแรงมันจะตายจะเป็นจริงๆแล้วก็พักจะพักหนึ่งพักหนึ่งจากนั้นก็ออกเข้าสู่แนวรบฟัดกับกิเลสนั่นถึงถูกต้องเอาให้จริงให้จังสิตลาดแห่งมรรคผลนิพพานจะอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจของเราแต่ละคนละคนพระพุทธเจ้าประทานไปแล้วลงในจุดนี้ทางนั้นอริยสัจอยู่ที่นี่เปิดอริยสัจออกจะเห็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลตั้งแต่โสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตบุคคลจะปรากฏขึ้นที่ในท่ามกลางแห่งอริยสัจนี่แหละไม่เป็นที่อื่นมันได้ประดับห้างร้านคือพุทธศาสนาให้สง่างามนี่เวลานี้ศาสนาจะเลื่องเหลือแต่ตำรับตำรานะห้างร้านก็เป็นห้างร้านเปล่าๆกั้นไว้ด้วยผ้าม่านเอาทองคำไปฉาบทาไว้แล้วเปิดเข้าไปข้างในมันเดี๋ยวนี้มันมีแต่ขี้หมูราขี้หมาแห้งแล้วนะมันจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องประดับห้างร้านใหญ่ๆแห่งพุทธศาสนาคือผู้ทรงมรรคทรงผลผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามอัตตามธรรมเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลนั่นแหละเป็นผู้ที่ประดับห้างร้านใหญ่ๆแห่งพุทธศาสนาให้สง่างามสมพระเกียรติพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยความบริสุทธิ์พระทัยแล้วนำมาสั่งสอนโลกเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามท่านจนได้ทรงมรรคทรงผลเป็นที่พึงพอใจภายในจิตใจของตนนั่นแหละเป็นผู้ประดับศาสนานี่แล้วใครจะเป็นผู้ประดับศาสนาถ้าไม่ใช่เราศาสนาก็อยู่กับเราอีกด้วยในหัวใจของเรานี่สง่าขึ้นที่นี่งามขึ้นที่นี่หลุดพ้นที่นี่เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนพากันตั้งอกตั้งใจอย่าท้ออย่าถอยโลกามิตรเวลานี้กำลังเกลื่อนเรื่องโลกเรื่องสงสารมันไม่เคยสงบมาแต่ไหนแต่ไรล่ะเราจะไปตำหนิมันสิ่งเหล่านี้เป็นของเคยมีมาดั้งเดิมแต่สิ่งที่ยั่วยวนกวนใจที่จะทำใหเหลียวแหลกแหวกแนวทางอัตทางธรรมนี้มันมีมากขึ้นก็พูดไปตามเรื่องของมันเฉยๆเราจะตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้เป็นของเคยมีมาดั้งเดิมอะไรจะเลิศประเสริฐยิ่งกว่าธรรมภายในจิตใจนี้ไม่มีและอะไรจะเลวร้ายยิ่งกว่าหัวใจของคนมีกิเลสนี้ก็ไม่มีเหมือนกันจงแก้ที่สิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายนี่ให้มันเหือดมันแห้งให้มันหมดไปธรรมจะได้กระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในจิตใจอยู่ที่ไหนอยู่เถอะถ้าลงถ้าทำกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วมันสนุกถ้าพูดแบบโลกๆเขาว่าสนุกดูอะไรดูเต็มหูเต็มตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่สะทกสะท้านกลัวว่าจะได้จะเสียอะไรไม่มีดูตามหลักความจริงทุกสิ่งทุกอย่างรู้ตามหลักความจริงทุกสิ่งทุกอย่างอันใดควรจะมาเป็นประโยชน์แก่โลกมากน้อยเป็นไรก็นำมาให้เป็นประโยชน์แก่โลกอันใดที่สุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้เป็นไปได้แล้วก็ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงตามเป็นจริงประหนึ่งว่าเข้าลิ้นชักลิ้นชักชักเก็บไว้ในหัวใจเรียบนะดังนั้นพระอรหันต์ท่านไม่ตื่นไม่เต้นกับสิ่งใดเนี่ยก็นอกจากความเมตตาสงสารเท่านั้นน้องพระท่านตั้งอกตั้งใจนะธรรมของพระเจ้าสดๆร้อนๆแท้ๆอยู่ที่ใจกายวาจาใจของเราเช่นเดียวกับกิเลสมันสดๆร้อนๆอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละไม่เคยเหินห่างจากจิตใจจึงเรียกว่าอากาลิโกกิเลสก็เป็นอากาลิโกทําให้เกิดกิเลสเมื่อไรเกิดเมื่อนั้นเพราะมันมีอยู่แล้วภายในจิตใจธรรมก็เมื่อบําเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจก็มีได้เช่นเดียวกันกับกิเลสนั่นแหละแต่ยังไงก็เอาให้ได้นะเวลานี้กรรมฐานเรายิ่งกุดยิ่งด้วนเข้าไปทุกวันทุกวันนี่แหละที่ผมวิตกวิจารณ์นะไม่ใช่อะไรนะการปฏิบัติซึ่งอยู่กับหมู่กับเพื่อนเวลานี้ก็อยู่เฉยๆวันหนึ่งอยู่ไปอย่างนั้นแหละหูตามีก็เหมือนไม่มีหูหมวกตาบอดไม่ค่อยสนใจดูอะไรละดูตั้งแต่ธาตุขันธ์ทั้งเจ้าของแล้วขอเป็นพอไปหรือไม่เพียงไรเท่านั้นไม่ได้ดูอะไรมากมายแหละจิตใจมันหดมันหูเข้ามาคำว่าจิตใจหดหู่หมายถึงขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันมันหดเข้ามาย่นเข้ามาเพราะอันนี้เป็นเครื่องใช้ของใจเมื่ออันนี้หดย่นเข้ามาย่นเข้ามาการทำงานก็ไม่สะดวกทำอะไรก็ไม่สะดวกเหมือนรถราของเรานี่แหละเครื่องเราอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีแล้วเข้าโรงซ่อมเรื่อยๆซ่อมไปซ่อมมาเข้าอู่แล้วไม่ยอมออกอันนี้ก็ซ่อมไปซ่อมมาซ่อมหูซ่อมตาซ่อมจมูกซ่อมลิ้นซ่อมกายร่างกายส่วนต่างๆซ่อมไปซ่อมมาสุดท้ายมันก็ซ่อมแล้วมันก็ไม่ออกจากอู่เลยเข้าอู่อะไรเมนนั่นเข้านั่นแหละเป็นที่ยุติของมันเวลานี้มันลดลงขนาดนั้นแล้ว
แต่เรื่องมรสุมที่มันจะเป็นข้าศึกต่อจิตใจของชาวพุทธเหล่านี้ไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าพระนะมากแสนมากจนพรรณนาไม่ได้ทำประหนึ่งว่าเป็นฝ่ามือเท่านั้นที่จะกั้นคลื่นมหาสมุทรไม่ให้มันแสดงคลื่นเป็นไปได้หรือพิจารณาสิมหาสมุทรทะเลหลวงคลื่นมันใหญ่ขนาดไหนเอาฝ่ามือไปกั้นไปกั้นไม่ให้มันมีคลื่นได้หรืออันนี้ก็เหมือนกันทำเดี๋ยวนี้ของความรู้สึกแห่งชาวพุทธของเราจะมีเท่าฝ่ามือฝ่ามือนี่แหละเรื่องคลื่นมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมเป็นบ้ากันนั้นมีมากต่อมากมาทุกซอกทุกหนทุกแห่งทุกตำบลหมู่บ้านไม่ว่าบ้านนอกในเมืองที่ไหนมาหมดมีแต่เครื่องหลอกลวงต้มตุ๋นเป็นระยะระยะระยะสลับซับซ้อนมองไม่ทันเต็มไปหมดแล้วความเสียหายมันจะไม่มีได้ยังไงใครจะมีความเฉลียวฉลาดไปตามทันกับสิ่งเหล่านี้กลอุบายของมันมีมากขนาดไหนอันนี้ที่น่าวิตกวิจารณ์มากมีอะไรมามีแต่ความมาความมาความมาเผาเจ้าของเผาเจ้าของเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วตื่นกันเฉยๆตื่นลมตื่นแรงว่าอันนั้นเจริญอันนี้เจริญเขาเจริญเราเจริญบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญมันตื่นลมกันเฉยๆตัวหัวใจมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เหมือนกันไปหมดนี่จะว่ายังไงถ้าหากว่าเป็นเปลวเหมือนกองไฟนี่มองไปที่ไหนนี่แดงโล่ไปหมดส่งแสงสว่างไฟเนี่ยจ้าไปหอดเมฆจุดไปถึงอะไรจุดเมฆนู่นไฟแห่งความแห่งราคะราคะคีไฟคือราคะโทสะคีไฟคือโทสะโลภคีไฟคือความโลภมีโมหะอยู่ในจุดศูนย์กลางเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายนี่มันมองเห็นตั้งแต่อย่างนั้นมันไม่ได้มองเห็นความสุขความเจริญความสง่าราศีของบ้านของเมืองของโลกของสารของหัวใจใครๆก็ตามส่วนมากมันมองเห็นตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้อยู่ในหัวใจด้วยความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี่ทั้งนั้นแล้วจะให้ตายใจได้ยังไงถ้าไม่เห็นมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นอยู่นี่ท่านก็ประกาศธรรมสอนโลกสดๆร้อนๆอยู่นี่เหมือนท่านเห็นอยู่ในธรรมบอกอยู่อย่างนั้นสดๆร้อนๆอย่างนี้ตื่นจางไปเมื่อไรธรรมของพระพุทธเจ้าต้องพากันตั้งอกตั้งใจนะไม่งั้นจะจมทิ้งเปล่าศาสนาจะมีแต่ชื่อแต่นามมีแต่คัมภีร์ใบลานเก็บไว้ในตู้ในหีบล็อกกุญแจไว้แต่กิเลสออกมาเพ่นพ่านเพ่นพ่านในประชาชนญาติโยมพระเนนชาวพุทธของเรานี่พากันไปแบบหนึ่งญาติโยมประชาชนก็ไปแบบหนึ่งล้วนแล้วตั้งแต่แบบทำลายศาสนาไปคนละแบบแล้วฉบับสุดท้ายศาสนาก็เหลือแต่ชื่อแล้วชื่อก็เลยจะไม่มีติดใจด้วยซ้ำนั่นละเป็นเวลาที่จะจมเต็มที่จมที่ตรงนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจการแสดงธรรมมาก็รู้สึกเหนื่อยเอาละพอ

ุกท่านที่มาศึกษาโดยมากก็มาจากทางไกลๆทั้งนั้นผมก็แน่ในใจโดยไม่ต้องถามท่านผู้มาว่ามาเพื่ออะไรเพราะสถานที่อยู่ทางที่มาและสถานที่เป็นจุดของเราที่มุ่งมารู้สึกว่าห่างไกลกันมากถ้าไม่ตั้งใจเสียสละด้วยน้ำใจอันเป็นธรรมอย่างยิ่งแล้วจะไม่มีท่านผู้ใดยอมเสียเวลาและทรัพย์สมบัติตลอดถึงชีวิตจิตใจร่างกายทุกคนให้เสียไปเปล่าๆโดยไร้ความมุ่งหมายหรือเหตุผลเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นที่แน่ใจว่าต่างท่านต่างมุ่งต่อธรรมะแม้ธรรมะจะมีอยู่ทั่วไปก็ตามแต่ความรู้สึกของเราคงไม่มีผิดแปลกกันว่าจะมุ่งหาสถานที่นั่นที่นี่หรือครูอาจารย์องค์นั้นองค์นั้นเช่นเดียวกับยาซึ่งมีอยู่ทั่วไปแต่เราก็อดที่จะไปหาหมอไม่ได้มีลักษณะเช่นเดียวกันการก้าวเข้ามาสู่แดนแห่งป่ามันเป็นที่แร้นแค้นกันดารไม่มีความหมายอันใดหรือในทางโลกแต่ก็ยังตากันอุตส่าห์พยายามมาด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ายอมพลีชีพนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้มาเพื่อทำมาเพื่อการศึกษาขณะผมเองที่สมมติว่าเป็นหัวหน้าของหมู่คณะแม้จะมีความรู้น้อยไม่สามารถสลัดตู้ในธรรมเนี่ยต่างๆที่จะนำมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ถือเอาความเห็นใจกันสำหรับท่านผู้มุ่งมานี่เป็นส่วนใหญ่ก็พยายามขวนขวายตามสติกำลังความสามารถแนะนำสั่งสอนเท่าที่มีการที่ไปเสาะแสวงหาธรรมะจากครูอาจารย์นั้นๆก็เท่ากับว่าคนไข้ไปหาหมอก็เพื่อการรักษาโรคเนื่องจากตนเองไม่สามารถจะรักษาตนเองให้หายได้หากมีความสามารถโดยลำพังตนเองแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาหมอในลำบากและเสียเงินทองเปล่าๆที่คนไข้จำเป็นต้องไปหาหมอไม่ว่าสถานที่ใดหรือหมอจะอยู่ในที่ใดๆก็ตามคนไข้จะเป็นคนไข้ประเภทใดย่อมมีความเชื่อและมั่นใจว่าหมอเป็นผู้สำคัญสามารถที่จะแก้ไขความขัดข้องอันเกิดจากโรคของตนได้มีแน่ว่าผมเองจะมีความสามารถในการแนะนำคำสอนถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะออกจากจิตใจของท่านทั้งหลายได้ก็ตามแต่ความมุ่งมั่นหรือเชื่อถือของบรรดาท่านผู้มาอาจจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับคนไข้ไปหาหมอเช่นนั้นนี่เป็นประโยคแรกเที่ยวทั้งหลายแม้จะต่างท่านต่างอยู่ในสถานที่ไกลแสนไกลก็ตามแต่ก็ได้มารวมกันอยู่ในสถานที่นี้คงเป็นเพราะความรู้สึกของพวกเรามุ่งในจุดเดียวกันฉะนั้นความรู้สึกหรือความมุ่งหมายเช่นนี้โปรดพยายามบำรุงให้มีกำลังมากขึ้นจะชื่อว่าการสร้างธรรมการสร้างธรรมก็คือสร้างความรู้ความเห็นสร้างความประพฤติความคิดเห็นอันดีงามของตนให้ตรงต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนใดที่เราไม่สามารถได้ศึกษาเล่าเรียนหรือไม่สามารถจะคิดอ่านโดยลำพังตนเองได้ให้สมกับว่าธรรมมีอยู่ทั่วไปก็ตามก็โปรดได้สังเกตฟังดูจากหมู่คณะ
และครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนคำว่าจากหมู่คณะนั้นความหมายถึงว่าสิ่งใดที่เรายังไม่เข้าใจแต่หมู่เพื่อนพอเข้าใจและพอจะถือเป็นตัวอย่างได้จากอากัปกิริยาที่แสดงออกนี่เรียกว่าถือเอาคติตัวอย่างจากหมู่เพื่อนซึ่งอยู่ด้วยกันได้การพยายามยึดถือหรือสำเนียกศึกษาจากที่ต่างๆดังที่กล่าวมานี้คือว่าเป็นการสร้างธรรมขึ้นภายในจิตใจหรือทนุบำรุงธรรมที่มีอยู่แล้วภายในตนให้เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับความคิดความเห็นความประพฤติของเราในส่วนใดที่อาจเป็นหรือเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อหลักธรรมวินัยที่ท่านพาดำเนินก็โปรดได้พยายามแก้ไขดัดแปลงตนให้เป็นไปในรูปรอยเดียวกันอย่าให้เป็นการขัดแย้งในวงของผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันจะเป็นที่ไม่สะดวกสบายสำหรับเราเองด้วยมีเพื่อนด้วยความไม่สะดวกไม่สบายเพราะการขัดแย้งนั้นไม่ใช่ทางแห่งความเป็นธรรมอันจะนำมาซึ่งสันติสุขในระหว่างแห่งกันและกันนอกจากนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ระแคะระคายต่อตนเองและหมู่เพื่อนทำให้เกิดความสนิทใจต่อกันไม่ได้โดยปฏิปทา

ป็นผู้ตั้งใจมาศึกษาอบรมและดัดแปลงตนเองจริงๆแต่ถ้าเป็นความถือรั้นเข้าใจว่าตนได้เคยทำมาอย่างนี้และทำอย่างนี้ไม่เห็นผิดอะไรโดยเป็นทิฏฐิอันหนึ่งขวางขึ้นมาเช่นนี้แม้จะไม่แสดงออกในทางอากัปกิริยาอย่างใดก็ตามแต่อาศัยทิฏฐินี้เป็นเครื่องเสริมกิจการที่ทำอยู่นั้นเป็นลำดับลำดับไปโดยไม่ยอมแก้ไขเช่นนี้ที่ว่าเป็นผู้ขัดข้องต่อตนเองและวงคณะดุษและไม่จัดว่าเป็นผู้มาดัดแปลงตนเองเพื่อให้เข้าร่องรอยธรรมะและหมู่คณะซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันด้วยนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผมผู้ปกครองถ้าพูดถึงอายุจะเรียกว่าเหมือนกับลูกของบางท่านก็ได้หลานของบางคนก็ถูกจะเป็นเหมือนกับเพื่อนๆของบรรดาท่านทั้งหลายก็ไม่มีอะไรผิดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเราต่างเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นที่มาบวชและมาปฏิบัติทั้งมาอยู่ร่วมกันนี้ซึ่งควรจะเข้าใจได้ในแง่ธรรมต่างๆและเข้าใจได้ในการประพฤติปฏิบัติของหมู่คณะซึ่งเราก็มองเห็นอยู่ด้วยตาและได้คิดอยู่ด้วยใจหากจะเป็นผู้สนใจเพื่อการแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ขัดข้องของตนถ้าไม่ปล่อยให้เป็นโรคเรื้อรังสำหรับขวางหมู่ขวางคณะแล้วผมผู้นำหมู่คณะปฏิบัติก็จะได้ปรากฏว่าการแสดงธรรมให้หมู่คณะฟังนั้นเป็นธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้หมู่เพื่อนได้รับความลำบากและเป็นธรรมขวางโลกต่อหมู่คณะก็จะเป็นที่พอใจในการที่จะพยายามเสาะแสวงหาธรรมะมาสอนหมู่เพื่อนเต็มกำลังความสามารถของตนต่อไปเรื่องปฏิปทาของหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติคือพระกรรมฐานด้วยแล้วเป็นสิ่งจำเป็นมากในความกลมกลืนแห่งปฏิปทามีแยกมีแยกกันไปเล็กๆน้อยๆก็เป็นที่มันสมาเราเป็นผู้พอดีกับวิสัยที่จะฝึกตนทุกด้านในหน้าที่ของความเป็นนักบวชหรือหน้าที่ของเราผู้เป็นนักบวชไม่มีสิ่งใดที่จะสุดวิสัยหรือเหลือวิสัยของเราไปได้ในบรรดาข้อปฏิบัติที่หมู่เพื่อนพาทำอยู่นอกจากสิ่งที่กำลังบังชามไม่สามารถนั่นยกไว้ตามท่าตามขันเห็นใจเสมอไปไม่เพียงแต่รายใดรายหนึ่งจะมีจำนวนเท่ารายรายท่าขันที่เป็นเช่นนั้นก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ไม่มีความหนักแน่นหรือไม่จำเป็นเช่นนั้นแต่กลับเห็นเป็นความจำเป็นสำหรับตนจะสั่งสมขึ้นให้เป็นการตะกิดตะขวางหมู่เพื่อนนี้อันนี้ไม่สมควรอย่างนี้และจะเป็นหลายแง่หลายแขนงผู้นี้ก้าวเข้ามาได้แขนงนี้เข้ามาขวางหมู่เพื่อนผู้นั้นก้าวเข้ามาได้สองแขนงเป็นขวางสองแขนงแล้วผู้นั้นก้าวเข้ามาได้สามแขนงหลายรายเท่าไรที่ก้าวเข้ามาล้วนแต่เป็นแต่ละแขนงสองแขนงทั้งหมดมันก็ขวางกันไปทั้งหมดผู้สั่งสอนก็ไม่ทราบว่าจะยังธรรมะลงที่จิตไหนเพราะมีแต่ฝากแต่น้ำมีแต่ทิฏฐิมานะไม่ยอมฟังเสียงกันถือว่าตัวรู้ตัวฉลาดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นการมาสั่งสมหรือปลูกธรรมะขึ้นภายในใจแต่จะเป็นการมาสั่งสมทิฏฐิมานะปลูกความรู้ความฉลาดขึ้นโดยทางที่ไม่ชอบทำเรื่องก็ขวางเรื่องก็ไปใหญ่มีโปรดพากันพินิจพิจารณาให้ดีสำหรับเราผู้เป็นพ่อคนแม่คนด้วยกันไม่ใช่เป็นเด็กๆเล็กๆพอที่จะต้องพูดกันซ้ำๆซักๆการตำหนิตนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมการสังเกตสอดรู้ตัวเองดีกว่าเรื่องไป

ังเกตสอดรู้คนอื่นดีกว่าไปตำหนิคนอื่นวัดก็มีหลายวัดครูอาจารย์ก็มีหลายท่านหลายองค์ซึ่งพอที่เราจะหาเลือกได้ตามความชอบใจของเราเราหาได้ทั้งนั้นแต่เหตุใดเราจึงก้าวเข้ามาสู่สถานและภาวะเช่นนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่เราจะควรพิจารณาเพราะไม่มีใครบังคับหรือเพื่อเชิญเรามาเป็นน้ำใจที่บริสุทธิ์ของเราจริงๆการมาเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองด้วยเจตนาที่มุ่งมาดังกล่าวนี้เหตุใดจะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเราจะไม่สามารถเราก็ควรหนีไปเสียอย่างสบายเหมือนอย่างที่เรามาจะไม่เป็นการตะกิดตะขวางหมู่เพื่อนไปนานและเป็นก้างขวางคอไปนานถ้าเราเป็นนักบวชมุ่งต่ออัตตธรรมจริงๆเราต้องสามารถเพียงการแก้ไขตนเองในสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่เป็นเรื่องเรื่องหรอกอยู่ภายตนเองและไปจิตขวางไปถึงหมู่เพื่อนวันนี้พยายามฝึกได้เท่านี้ในอุบายวิธีของตนเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติภายนอกวันนี้ฝึกได้เท่านี้ด้วยอุบายวิธีของตนเกี่ยวกับทางด้านจิตใจอันเป็นเรื่องภายในโดยเฉพาะเราต้องทำความสังเกตหรือพยายามดัดแปลงตนอย่างนั้นจะชื่อว่าเป็นการมาสร้างธรรมสั่งสมธรรมบำรุงธรรมสถานที่นี้พูดถึงเรื่องความลำบากลำบากอาหารการขบการฉันก็ดังที่ท่านทั้งหลายได้มาเห็นแล้วเพราะเราต่างก็เป็นพระซึ่งอาศัยชาวบ้านเป็นหลักเกิดมีอะไรขึ้นมาก็ตามเกิดตามมีมีเดือดร้อนวุ่นวายยิ่งเกินขวัญควายสิ่งใดที่เห็นว่าไม่ขัดข้องต่อหลักของพระธรรมวินัยแล้วบริโภคใช้สอยไปในขอบเขตของสมณะมีก็ชายไปฉันไปดื่มไปไม่มีก็ไม่กังวลไม่เดือดร้อนวุ่นวายเรื่องข้อวัดปฏิบัติเป็นสิ่งจำกัดอยู่ภายในตัวของแต่ละท่านตอนเช้ามีหน้าที่อย่างไรการลงศาลาลงประมาณเท่าไหร่พอดีกับเวลาเวลาและหน้าที่การงานที่จะต้องจัดต้องทำก่อนบิณฑบาตต่างท่านก็คิดเอาเองในเมื่อได้มาอยู่เป็นเวลาหลายวันแล้วควรจะทราบเป็นลำเวลาการทำข้อวัดปฏิบัติประเภทใดบ้างซึ่งสมควรแก่ภาวะของตนจะทำได้ไม่นิ่งนอนใจกิริยาที่แสดงออกทางกายและคำพูดที่แสดงออกทางมาจาตลอดถึงจิตที่คิดออกมาควรใส่ตรองเสมอก่อนที่จะให้เคลื่อนคาดออกมาหรือขยายออกตัวออกมาจากตัวของเราควรจะรับการไก่กรองให้ดีแสดงออกไปแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนยึดเป็นกังวลพูดออกไปแล้วเป็นอัตเป็นธรรมไม่ขัดข้องตนเองและผู้ฟังตัวทั่วไปคิดออกไปแล้วตนเย็นใจไม่เกิดความเดือดร้อนคือเป็นการรังแกตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยนักปฏิบัติธรรมะต้องคิดอ่านใจตรองอย่างนี้ทีเรื่องของทิฏฐิมานะนักบวชคือนักธรรมะล้วนๆไม่ยอมให้เข้ามาแสงหรือนำออกมาใช้ในวงหน้าที่การงานและหมู่คณะนอกจากจะนำธรรมะล้วนๆเท่านั้นออกมาใช้และปฏิบัติตนต่อหลักธรรมะอยู่ตลอดเวลานี่คือว่าเป็นการดำเนินเพื่อความราบรื่นสำหรับตนและส่วนรวมการเด็ดเดี่ยวอาจฐานต่อตนเองคือต่อการฝึกฝนอบรมตนเองเป็นทางที่ชอบยิ่งการทรมานหรือขู่เข็นตนเองนี้เป็นการชอบยิ่งกว่าที่เราจะทำข้างนอกหรือทำต่อคนภายนอก
แม้การแสดงธรรมะเองที่ผมไม่เคยแนะนำคำสอนหมู่เพื่อนมาหนักบ้างเบาบ้างบางทีก็เป็นลักษณะเหมือนกับดุด่าว่ากล่าวมาแต่ถึงอย่างนั้นในความรู้สึกของผมเองที่ได้นำออกแสดงต่อหมู่เพื่อนในบางคราวถ้าคิดดูแล้วก็จะขนาด 40% เท่านั้นแต่กิริยาประเภทนั้นซึ่งนำออกเข้ามาปฏิบัติต่อตัวเองนั้นมีเรื่องหรือมีน้ำหนักหรือมีความรุนแรงมีความโหดร้ายหรือมีความเด็ดขีดเส้นปิ้นเป็นเส้นตายให้กับตัวเองนี้มากยิ่งกว่าที่สอนหมู่เพื่อนไป 60% และว่าอย่างไรแล้วโดยที่ตนได้ไตร่ตรองแล้วว่าถูกตามหลักธรรมไม่มีผิดแล้วตัดสินใจลงไปต้องอย่างนี้นะแล้วก็ทำอย่างนั้นจริงๆด้วยไม่ยอมให้เคลื่อนขาดออกไปจะตายก็ยอมพลีที่เพื่อบูชาพระพุทธศาสนานี่เป็นวิธีการที่ตนได้เคยดัดแปลงตนเองมาจะเรียกว่าเป็นการโหดร้ายทารุณก็เรียกไม่ได้เพราะเราฝึกอบรมเราเด็ดเดี่ยวทรหดอดทนต่อเราเพื่อความดีหรือเช่นว่าขีดเส้นตายให้อย่างนี้ก็ขีดเส้นตายให้อยู่เพื่อธรรมะไม่ใช่อยู่เพื่อความชิบหายจะดุด่าว่ากล่าวตนโดยทางความคิดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นการประหัตประหารความชั่วความรู้ความเห็นของตนที่ไม่ถูกทางให้หมดสิ้นไปเป็นลำหนักลำหนักด้วยวิธีที่เด็ดเดี่ยวหรือวิธีที่เฉียบขาดต่อตนเองในเวลานั้นสรุปความลงแล้วว่าเมื่อได้คิดอย่างไรลงไปเพื่อตนเองอย่างที่มุ่งจริงแล้วจะต้องให้ทำอย่างนั้นไม่ยอมให้เคลื่อนข้าศึกถ้าจะเทียบอุปมาก็เหมือนหนึ่งเราชี้ให้เด็กทำอย่างนี้โดยที่เด็กคนนั้นเป็นคนที่หลบอีกปีกงานไว้ดีประถูกเพื่อทรมานเด็กคนนั้นแต่ต้องทำอย่างนี้นะจะทำให้ผิดจากนี้ไปไม่ได้ฉันจะลงไม้เรียวกับแกเท่านั้นถือเท่านี้ถือนี่เป็นวิธีที่เราดับสันดานของเด็กเกเรหรือเด็กไว้ดีเกินตัวให้เขารู้โทษของเขาเสียบ้างวิธีการที่เรานำมาใช้สำหรับตัวของเรานั้นย่อมเป็นในลักษณะเดียวกันดีร้ายยิ่งกว่านั้นในการที่เราจะทำแต่ก็ไม่ได้มุ่งเพื่อความชิบหายแก่ตนเองเช่นเดียวกับเราไม่ได้มุ่งความชิบหายต่อเด็กมีการนำมาสอนหมู่เพื่อนถึงจะมีหนักบ้างเบาบ้างก็ตามเมื่อคิดแล้วเพียง 40% ถึงหมู่เพื่อนจะไม่ทำก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะไปลงธนกรรมหรือทำโทษแก่หมู่เพื่อนไม่เหมือนอย่างตัวของเราทำต่อตัวของเราการทำต่อตัวนี้ทำอย่างนั้นจริงๆยกตัวอย่างเช่นเราจะเดินจงกรมเท่านั้นชั่วโมงจะต้องให้ได้เท่านั้นชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเอาขยับเข้ามาอีกในระยะที่เดินจงกรมนี่ขีดตลบของการเดินจงกรมที่กลับไปกลับมาเราจะกำหนดไว้ประมาณสักขีดตลบที่ให้ความรู้สึกของเราติดต่อไม่ให้มีเคลื่อนคลาดเลยกำหนดในเขตที่เรากำหนดนี้จิตของเราจะเคลื่อนคลาดจากความมุ่งหมายของเราไปสักกี่มากน้อยเคลื่อนคลาดไปเท่าไรไม่ยอมต้องนับใหม่ทั้งนั้นสมมติว่าเราเดินได้5ตลบหรือ5รอบพอถึงรอบที่4นั้นจิตได้เคลื่อนไปจากที่เราตั้งไม่เสียตั้งใหม่ลบล้างทิ้งหมดโดยไม่ยอมนับคะแนนให้เลยทีนี้จะเลยไปสักกี่ชั่วโมงไม่เอาไม่กำหนดกันทั้งนั้น
นี่ถ้าเราจะกำหนดก้าวหรือเราจะกำหนดรอบของเราจะให้เป็นอย่างนี้ไปเป็นเวลาเท่านั้นชั่วโมงอย่างนี้ก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าโหดร้ายทารุณหรือไม่เราทำกับเราอย่างนี้แล้วเราลองไปทำกับคนอื่นอย่างนี้ใครจะเห็นว่าอย่างไรเป็นสิ่งที่ดูไม่ได้เลยนะแต่ทำกับเราเองนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับธรรมะของเราซึ่งกำลังเป็นอยู่ในระยะเช่นนั้นนั่งสมาธิจะนั่งเท่านั้นชั่วโมงในขณะที่นั่งเท่านั้นเราจะปฏิบัติต่อจิตของเราอย่างไรบ้างเอามีกฎเกณฑ์กันอีกครั้งแล้วมีเวลาเป็นขอบเขตอยู่ชั้นหน่อยมีการฝึกหรือจิตขีดเส้นตายให้ตนอยู่ในวงภายในอย่างนี้นี่เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติแล้วแต่ความเลือกทายของผู้ใดจะทำไปอาจจะทำอย่างนี้มีจำนวนไม่น้อยแต่สำหรับผมเองแล้วเคยทำมาอย่างนี้จะว่าโหดร้ายหรือทารุณอย่างไรก็แล้วแต่หมู่เพื่อนจะพิจารณาผลที่ปรากฏขึ้นมาโดยมากก็ปรากฏขึ้นมาเพราะวิธีการอย่างนี้เท่านั้นจนถึงขั้นที่ควรจะเป็นที่เบาใจเชื่อถือในหน้าที่การงานสติปัญญาของตนเป็นลำดับแล้วไอ้เรื่องการบังคับบัญชาเหล่านี้มันก็ค่อยหมดไปเช่นเดียวกับเด็กที่กลายเป็นเด็กดีเป็นที่ไว้ใจของผู้ปกครองแล้วพ่อแม่ก็ลดการฝึกทรมานหรือครูทางโรงเรียนก็เช่นเดียวกันก็ลดการฝึกทรมานเด็กตรงมีหนามซ้ำยังชมเชยเด็กคนนั้นมาดีซะอีกมีการฝึกตนก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงเวลาที่ควรจะดัดให้เต็มที่มันต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ใช่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมยื้อไปถึงเวลาที่จะลดหย่อนผ่อนผันก้อนในการที่จิตของเราได้รู้เรื่องรู้ราวพอปฏิบัติต่อตนเองได้และทรงตัวได้โดยมาต้องอาศัยการขู่เข็นบังคับเท่าไหร่นักจิตก็รู้หน้าที่การงานของตนเองอย่างนั้นก็เป็นที่เบาใจการจิตประมาณแบบนั้นก็ค่อยผ่านไปจากนั้นถึงธรรมะขั้นสูงที่เป็นลำดับขึ้นไปแล้วเรื่องการจะบังคับบัญชาจิตใจอย่างที่เป็นมานี้ไม่มีนอกจากจะระยับยั้งจิตเอาไว้เท่านั้นว่ามีความเพียรกล้าเกินไปต้องกำหนดเวลาให้บังว่าควรจะพักเวลาไหนโดยทางสมาธิจะออกค้นคว้าพิจารณาให้เป็นหน้าที่การงานของจิตนานประมาณทักเท่าไหร่ถือเอาความรู้สึกของจิตเป็นประมาณถ้าจิตมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะทำงานมากได้จากการคิดการค้นคว้ามากเราก็ต้องพักผ่อนให้จิตโดยทางสมาธิคือพักสงบหยุดหน้าที่การงานในการคิดการตรงทั้งหมดสงบใจของตัวเองอยู่ในความรู้เป็นอันเดียวปรากฏแต่ความรู้และความสมาธิปล่อยวางหน้าที่การงานคือการคิดการค้นคว้าทุกด้านไปเสียหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเหลือแต่ความสงบและเย็นใจอยู่ภายในตัวเองเท่านั้นนี่คือว่าเป็นการพักจิตพอถอนออกมาก็เรื่องของจิตที่จะทำงานตามหน้าที่ของตนซึ่งเป็นความเคยชินมาแล้วนั้นจะไม่มีทางบังคับกันนอกจากจะยับยั้งเอาไว้เท่านั้นรู้หน้าที่การงานไปเป็นลำดับที่ต้องจะต้องทำมีความดีต่อการคิดการพิจารณาการปลดเปลื้องที่เหลืออาสวะเพราะเห็นผลเป็นประจักษ์จากอุบายปัญญาที่คิดคนคิดเมื่อถึงขั้นที่ว่านี้แล้วไม่มีการทรมานกันมีแต่คอยจะสังเกตว่าจิตนี้ไปลึกตื้นหยาบละเอียดคิดถูกแค่ไหนคอยสังเกตไปและเห็นการอันควรซึ่งควรจะพักแล้วก็พักร่างจิตเข้ามาแม้จิตจะพะวักวนกับหน้าที่การงานคือการค้นคว้าอยู่ก็ตามเมื่อถึงการที่ควรจะพักแล้วก็ต้องร่างจิตเข้ามาให้พักเป็นพอสมควรแล้วปล่อยจิตออกไปทำหน้าที่การงานตามเดิมจิตที่ทำหน้าที่การงานโดยทางปัญญานั้นส
คือเป็นการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งฝังอยู่ภายในจิตของตนเป็นลำดับลำดับลำดับการพักจิตนั้นเป็นเรื่องที่จะพักให้จิตมีกำลังเช่นเดียวกับเราทำการงานด้วยร่างกำลังร่างกายของเราเมื่อเหน็ดเหนื่อยแล้วต้องเข้าพักในร่มเงาหรือที่ไหนก็แล้วแต่รับทานอาหารพักนอนให้ธาตุขันธ์ได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ทำหน้าที่การงานต่อไปอีกนี่การทำงานกับการพักย่อมเป็นคู่เคียงกันสำหรับธาตุขันธ์เรื่องของจิตใจก็ย่อมมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันนี่เรียกว่าปฏิบัติด้วยความสม่ำเสมอและด้วยความรู้เรื่องภาวะของจิตตนเองการปฏิบัติก็ไม่ขัดข้องย่อมเป็นไปด้วยความราบรื่น จนสามารถถอดถอนกิเลสอาสวะออกได้ทั้งหมดภายในจิตใจไม่มีกิเลสแม้ส่วนใดที่เหลืออยู่โดยที่สุดประมาณคือความละเอียดยิ่งไม่มีนั่นเรียกว่าหมดทั้งการร่างจิตหมดทั้งการทรมานจิตดูเป็นเอกสิทธิ์โดยลำพังตนเองซึ่งมีธรรมคือความพอดีโดยหลักธรรมชาติเป็นเครื่องคุ้มครองดูที่ไหนก็สบายถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยภายในจิตแล้วเหตุก็คือสิ่งที่จะเสริมจิตให้กำเริบคือสิ่งที่ผิดเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมานั่นแหละธรรมะเหตุปัจจัยก็เหมือนสิ่งที่เป็นของแสลงคอยมาหนุนกันเข้าเลยกำเริบเพราะแผลมีอยู่แล้วและถูกไม้ตำเข้าไปอีกนะตามปกติจิตของเรามันมีกิเลสอยู่แล้วและอาศัยสิ่งที่มาสัมผัสหรืออาศัยความคิดตุงขึ้นมาอีกมันก็เป็นเหมือนกับเอาไม้เข้าไปทิ่มแทงบาดแผลก็กำเริบเป็นอย่างถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยดังที่ว่านี้แล้วไม่มีสิ่งใดจะกำเริบเพราะไม่มีแผลอยู่ภายในใจใจนั้นได้กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์อย่างเต็มที่แล้วในหลักธรรมชาติของตนนั่นจะเรียกว่าจิตเดิมหรือจิตแท้ก็ได้ไม่ขัดแย้งกับใครนั่นละหมดการทรมานตนเองอยู่ที่ไหนก็สบายถ้าฝึกทรมานตนให้ถึงที่แล้วจะไม่มีสิ่งใดมาเป็นข้าศึกต่อตนเองไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเป็นความสงบราบคาบอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนเองผลที่กล่าวหรือที่อธิบายให้ฟังอย่างละเอียดนี้โดยมากจะต้องเกิดขึ้นมาจากวิธีการของผู้บำเพ็ญตนโดยวิธีต่างๆหนักบ้างเบาบ้างครูเข็นบ้างตอบเดียนดังนี้หากจะปล่อยให้เลยตามเลยหรือเป็นตามยถากรรมแล้วทายทิ้งเปล่าๆจะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเองเครื่องตอบแทนขอให้ทุกท่านเลยที่นิพพิจารณาไว้เพื่อเป็นหลักฐานเพราะเราก็ต่างท่านต่างขออุตส่าห์พยายามมาเต็มสติกำลังความสามารถจะเป็นตายที่ไหนก็ยอมพีไว้

0: ไตรปิฎกครับนะตอนนั้นเป็นแยกกันที่ตรงนั้นออกกันนั่งหนักหน่อยถ้าพระไตรปิฎกไม่ได้เป็นกองปราบปรามผูกขาดแล้วผู้ปฏิบัติก็มีสิทธิที่จะรู้ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เคยรู้มาก่อนพระไตรปิฎกยังไม่อุบัตินะถ้าจะปลอมก็ปลอมถ้าหากจะจริงก็จริงไปได้ถ้าจะปลอมก็ปลอมมาแล้วตั้งแต่ก่อนพระไตรปิฎกยังไม่มีปัญหาก็มีที่ตอบกันอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นแบบพระไตรปิฎกท่านแสดงไว้พอประมาณนานมานานมาผู้จดจารึกมันก็เป็นคนชนิดใดมันก็ขึ้นอยู่กับคนเป็นคนมีกิเลสจดจารึกมาธรรมะก็ไม่พ้นที่จะแฝงกับคนมีกิเลสไปได้ต้องเป็นไปด้วยกันถ้าผู้จดจารึกเป็นพระอรหันต์ธรรมะแล้วก็จะเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามภูมิพระอรหันต์ของนั้นที่มีลึกตื้นในส่วนธรรมะที่จะนำออกมาสู่โลกแต่ความบริสุทธิ์เรายกให้ท่านการจะแตกฐานแค่ไหนนั้นเป็นไปตามอุปนิสัยแต่ยังไงก็ได้ธรรมะเป็นเม็ดเป็นหน่วยออกมาเหมือนคนมีกิเลสซึ่งไปลากเอาผลกิเลสตัวของออกมาสาดกระจายไปหมดธรรมะเราอยู่เบื้องหลังมองหาธรรมะเราไม่เจอถ้าคนมีกิเลสจดจารึกจะเป็นอย่างนั้นไงสำคัญอยู่ที่ใจนึงไงอย่างเรื่องของท่านจันมั่นลองดูดิไม่ใช่คุยนะมาแต่งดูดิถ้าเป็นธรรมะเกิดละเอียดละเอียดมันก็ไปเป็นไปได้แต่งไปได้เขียนไปได้นะธรรมะภายในจิตใจเป็นของละเอียดละออสุขุมมากแม้จะเป็นธรรมะเดียวกันก็ตามกับพระไตรปิฎกเราไม่ได้ประมาทพระไตรปิฎกแต่ละเอียดสุขุมยิ่งกว่าไปกว่านั้นเพราะข้าการประโยคนี้มันขึ้นอยู่กับความสนใจเลยมันเลยเอามาถกเถียงกันอยู่ทุกวันหนุ่มคนมีกิเลสไปอ่านพระการประโยคไปเรียนพระการประโยคเช่นอภิธรรมถกเถียงกันยุ่งไปหมดเห็นไหมน่ะเพราะคนมีกิเลสทำในความจริงแค่ไหนมันก็หัวใจไม่ได้จริงมันปลอมมันก็ถกเถียงกันเพราะความปลอมไม่ใช่เพราะความจริงผู้ปฏิบัติแล้วมองดูที่ไหนมันก็รู้หมดเหมือนช้างตัวหนึ่งนั่นอันไหนเป็นหางช้างอันไหนเป็นงวงช้างอะไรเป็นงาอะไรเป็นหูอะไรเป็นสีข้างมันก็รู้หมดคนตาดีคนตาบอดไปคำคำตรงไหนก็ว่าช้างเหมือนนั่นเหมือนนี่ไปเพราะอย่างนั้นขยันที่ตรงไหนก็ไปยึดกรรมสิทธิ์อวดอำนาจความรู้ความฉลาดของตนขึ้นจากความจำแฝงความจำปีเป็นปลอมๆไปมาโต้กันนี้เป็นบ้าน้ำลายไม่รู้สึกตัวปฏิบัติตามให้รู้ตามความจริงของธรรมที่ท่านสอนแล้วภาพที่ทำทั้งหมดอยู่ที่ไหนจิตเจตสิกรูปนิพพานนอกเหนือไปจากจิตนี้กับกายนี้ได้อย่างไรเจตสิกก็ใครคิดเนี่ยจิตก็อะไรรู้ๆทุกวันนี้เนี่ยรูปก็รูปอะไรรูปทำนามธรรมหรือภายในความสิ้นทุกข์ที่กิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งตัวผลคือทุกข์ภายในใจแต่ฉะนั้นจะไปถามใครเป็นโต้เถียงกันให้เสียเรื่องเวลาทำไมจะตาบอดทำช้างปฏิบัติที่ให้รู้ใครรู้มากน้อยอะไรอาถรรพ์ทำไมจะไม่อาถรรพ์สัมผัสด้วยใจรู้ด้วยใจเพราะปฏิบัติด้วยใจใจผู้ปฏิบัติใจผู้ค้นคว้าในธรรมทั้งหลายในกิเลสทั้งหลายต้องรู้ทั้งกิเลสจากกลางละเอียดรู้ทั้งธรรมอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างละเอียดสุดสิ้นพ้นความละเอียดไปจนถึงความบริสุทธิ์จะไม่รู้ที่ใจจะอะไรเป็นผู้รู้อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาเราพูดด้วยความแน่ใจอย่างนี้เองเราไม่ประมาทปริยัติธรรมเราไม่ประมาทเราถือเรากราบเราไหว้สนิทใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมที่ไม่ใช่ในตำรานั้นและพระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านเรากราบสนิทใจด้วยกันเราไม่ได้ประมาทตามทั้งหลายแต่ขอให้รู้ที่ใจมันยิ่งสนิทลงไปอีกกราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์จะสนิทยิ่งกว่าอะไรอีกขอให้จิตมันสนิทตัวเถอะทำอะไรสนิททั้งนั้นถ้าจิตไม่สนิทแล้วทำอะไรมันก็ดิ้นมันไม่จริงไม่จังถ้าจิตมันเข้าถึงความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดิ้นไม่ดิ้นมันจริงจังด้วยกันไปทั้งหมดอะไรจะจริงยิ่งกว่าธรรมใจเป็นผู้ทรงธรรมธรรมกับใจอยู่ด้วยกันการแสดงออกจะมีรุ่งรุ่งดอนดอนมีดีดดิ้นดิ้นเราหลอกลวงได้อย่างไร มันต้องเป็นจริงออกมาทุกอย่างทุกอย่างพูดออกมาก็อาถรรพ์ถ้าได้รู้ไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิและไม่ว่าสมาธิขั้นใดผู้รู้ต้องอาถรรพ์พอรู้ด้วยตัวเองนี่พูดออกมาด้วยความรู้ความเห็นของตัวเองถอดออกมาจากหัวใจนี่จะกระทบกระทั่งไปไหนความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจนั่นทั้งเรียกว่าสันทิฏฐิโกได้เห็นประจักษ์ตัวเองแล้วปัญญาการคิดค้นคว้าหาเหตุหาผลหาเหตุประเภทต่างๆมันติดมันเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งใดอารมณ์ใดเอานำมาคลี่คลายที่ขยายออกให้เห็นทั้งเหตุทั้งผลของมัน อย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วมันก็ปล่อยของมันเองไม่บังคับมันก็ปล่อยเมื่อรู้ชัดชันแล้วเหมือนกับคนจับงูนั่นมือควานลงไปในสุ่มเข้าใจว่าปลาจับขึ้นมาเข้าใจว่าปลาไหลอะไรนี่ลากคองูขึ้นมาพอรู้ว่างูเท่านั้นมันต้องบอกมันสลัดปุ๊บเดียวเลยเห็นโทษขนาดไหนเรื่องความเห็นโทษของกิเลสก็ต้องเหมือนนั้นเห็นด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นไม่จะเห็นแบบรุ่มดอนด้วยความเกิดความจำคาดวาดภาพหลอกตัวเองอยู่วันนั่งคำคืนยังรุ่งคือไม่เห็นความจริงเขาว่าเมื่อเห็นความจริงแล้วภาพอะไรที่เคยว่ามันล้มละลายไปหมดภาพที่เคยหลอกลวงนั่นนะพระคนปฏิบัติอย่าสนใจกับสิ่งอื่นใดว่าจะเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งไปกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์กันและยิ่งกว่าจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่คือความประเสริฐเลิศโลกไม่มีสิ่งใดเสมอหรอกอยู่ไหนก็อยู่เถอะขอให้จิตกับธรรมได้อยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่มีแล้วเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดตกยึดจางให้เป็นความหนักใจเบาใจกับสิ่งใดซึ่งเป็นเครื่องเขย่าจิตใจให้ผิดจากความปกติอันสมบูรณ์อยู่ดั้งเดิมของตนที่บริสุทธิ์แล้วนั้นมีความสม่ำเสมอตัวอยู่อย่างนั้นตายจะไปเกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่ชัดๆอยู่กับใจนั้นแล้วไม่เกิดที่ไหนไม่เกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่แล้วนี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นประจักษ์ความเห็นประจักษ์ก็เลยการประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานจนถึงสมาธิขั้นปัญญาโดยลำดับจนกระทั่งถอดถอนซะไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่เป็นเครื่องฝังจมเหมือนกับลูกศรทิ่มแทงหัวใจอยู่นี้ออกหมดเลยที่เห็นเนี่ยอะไรจะมาเป็นไผ่กิเลสของเรานั่นแหละเป็นไผ่ต่อเราเราจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันเป็นไผ่นั่นเป็นขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นหยาบผู้ปฏิบัติจะต้องโอปนายโกต้องปฏิบัติมันย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนถึงจิตและภัยอะไรๆที่เกิดจากจิตเห็นโทษกันในจิตความคิดความปรุงความสำคัญมั่นหมายใดๆที่เกิดไปเกี่ยวข้องจิตปรุงแต่งขึ้นไปไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นเป็นประจักษ์จิตอาการของจิตที่แสดงออกโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบทางด้านสติปัญญาเพราะสติปัญญายังไม่สมบูรณ์ก็หลงสิ่งนั้นสิ่งนั้นในเมื่อสติปัญญาซึ่งได้รับการอบรมอยู่เสมอมีความแก้วกล้าสามารถไปเดินหลับแล้วแม้แต่ขณะจิตที่เรื่องออกปรุงถึงรูปนั่นเสียงนี้กลิ่นนั่นอะไรเหล่านี้มันรู้ทันทีทันทีทีไม่มีอะไรเป็นภัยนี่นะมันมีตั้งแต่เรื่องขันห้านี่เป็นภัยต่อจิตใจอยู่ทั้งนี้รูปเขาก็เป็นรูปมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ยังไม่เกิดเสียงก็มีมาแต่ยังไม่เกิดผัดเปลี่ยนวนเวียนกันไปมาอยู่เช่นนี้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันมันอยู่ตามสภาพของมันแต่ว่ามันมีไม่มีใช่ป่ะมันดีไม่ดีมันก็มีความรู้สึกมีความหมายในตัวเองของมันนอกจากจิตเจ้าตัวจอมโง่และจอมมายาสาถายหลอกลวงตัวเองให้ไปติดกับมันโดยสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้อันนั้นดีนั้นนี้ดีไม่มีอย่างอื่นที่มาหลอกนี่ปัญญาเมื่อเวลาพิจารณาแล้วมันตะล่อมเข้ามามันรู้ตัวเฮ้ยมันจะไปคิดเสียเวลาอะไรรูปก็รูปแล้วนั่นคิดมันเป็นอะไรปรุงขึ้นมาทำไมเสียงก็เสียงกลิ่นก็กลิ่นรสก็รสมันมีตามหลักธรรมชาติของมันเวลานอนหลับสนิทไม่เห็นไปกี่ไม่มีฝันแล้วไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเหมือนกับมันไม่มีมันไปอยู่ไหนเวลาจิตมันดับกิเลสถึงสนิทแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่เห็นก็ไปเกี่ยวข้องใจมันเป็นยังไงเวลานี้มันถึงเกี่ยวข้องนะก็เพราะว่ามันมีสายโยงกันยุ่งอยู่ภายในเราตัดมันยังไม่ขาดปัญญาจึงย้อนเข้ามาพิจารณาเห็นต่างความจริงอย่าล้นละความเพียรอย่าเห็นอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่างานคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานเลิศงานประเสริฐงานลื้อวัฏสงสารออกจากจิตใจคืองานอันนี้แหละพระพุทธเจ้าทรง บำเพ็ญด้วยงานอันนี้มาตลอดจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกทั้งสาวกก็เหมือนกันไม่มีงานอะไรที่จะทำให้ท่านวิเศษวิโสได้ยิ่งกว่างานเดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนาพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาเกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดๆจนรู้แจ้งจริงๆและถอดถอนได้โดยลำดับดับจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงเพราะงานประเภทนี้นี่จึงว่าเป็นงานประเสริฐและยังผลประเสริฐเกิดขึ้นภายในตนทั้งหมดกังวลโลกมันจะมีกี่โลกก็ช่างมันเถอะไม่ต้องไปนับมันเสียเวลาล่ะมันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านจักรวาลก็ช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องของสภาวะธรรมแต่ละอย่างอย่างสำคัญที่จิตที่มันกวนตัวเองนี่เท่านั้นก่อใครก็คือเรื่องก่อกวนตัวเองที่ออกจากขันขันนี่มันมีเชื้ออันใหญ่โตเป็นเครื่องหนุนหลังอยู่นี่คืออวิชชาปฏิยาสร้างข้าราว่าไงเราไปหาที่ไหนหาอวิชชามันฝังจมอยู่ภายในใจเพราะฉะนั้นต้องเบิกออกเบิกออกถากถางเข้าไปมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนตามพิจารณามันเกี่ยวกับรูปรูปไหนค้นลงไปให้เห็นตามความจริงของรูปแล้วก็ให้รู้เรื่องมันก็มารู้เรื่องความต้องการหมายของตัวเองโดยลำดับลำดับคือหลายครั้งหลายหนมันเข้าใจเองแล้วมันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเป็นวงแคบทีแรกมันก็กว้างขวางปัญญาเพราะมันยังไม่เข้าใจในสิ่งใดอยากรู้อยากเข้าใจอยากเห็นอยากขอนอยากถอนมันก็ต้องเป็นเต็มเหนี่ยวของมันจนกระทั่งเข้าใจแล้วมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญามันก็ย้อนตัวเข้ามาหาที่ติดที่คล้องตามสายเข้ามานั่นเองสายหลงออกไปนู่นออกไปจากจิตนี้แล้วก็ไปนู่นไปนู่นระยงระยางเป็นภาพนั้นภาพนี้หลอกจะของนู่นภาพบ้านภาพเมืองภาพหญิงภาพชายภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้ประโยชน์ระยางรอบตัวนี่ตั้งแต่ภาพออกไปจากขันออกไปหรอกพิจารณาสิ่งนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วตัวที่ไปวาดภาพนี้มันก็ดับไปถ้าเราทันมันแล้วมันก็ดับเพียงแยบนั้นยังไม่เป็นภาพมันก็ดับไปแล้วถ้าไม่ทันนะโอ้มันก่อขั้นแหลมไปไหมยาวเหยียดจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้แล้วหลงมันจนจะตายก็ยังไม่มีวันเห็นโทษหาที่ยุติไม่ได้ถ้าปล่อยไปตามที่เด็กแล้วเป็นอย่างนั้นต่อให้ปัญญาพิจารณาตามมันตัดได้รู้ได้เมื่อรู้ได้มันก็ตัดได้ขาดเข้ามาเป็นลำดับผลสุดท้ายมันก็มีแต่เรื่องออกมาไปจากขันขันที่มีอวิชชาเป็นเครื่องผลักดันออกมาปัญญานี่แหละงานประเสริฐจริงให้จังกับงานนี้อย่าลดละปล่อยวางอย่าเห็นว่าอะไรจะเยอะเลือดยิ่งกว่างานนี้จะเห็นสมบัติใดที่จะเลิศยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมสมบัติภายในใจเราซึ่งเราค้นคว้าหามาแล้วเองเป็นสมบัติของเราโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นจะตายเป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์อย่าไปหลงโลกหลงสงสารโลกนอกโลกในมันเป็นโลกด้วยกันก่อความทุกข์ได้ด้วยกันทั้งนั้นรู้เท่าโลกด้วยการพิจารณาทางสติปัญญาเราขอบคิดอย่างจะรู้ทั้งโลกนอกรู้ทั้งโลกในรู้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตใจมันจะยิ่งเต้นเถื่อนกระโดดไปไหนเท่าที่มันยิ่งเต้นเถื่อนกระโดดก็เพราะมันไม่รู้มีสิ่งผลักดันให้มันต้องยิ่งเต้นเถื่อนกระโดดไปไม่มีวันมีคืนเดือนเดือนนั่งนอนนี่แต่ความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงวุ่นวายถึงตลอดเวลามันเข้าใจด้วยสติปัญญาแล้วมันจะไปไหนเมื่อเข้าสู่ความปกติของตนโดยสบายเท่านั้นเองผลก็คือสันติธรรมเป็นขั้นๆความสงบก็เรียกสันติสงบจากด้วยสมาธิก็เป็นสันติสงบเพราะกิเลสมันขาดไปโดยลำดับดับก็เป็นสันติกิเลสขาดแล้วจะไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นเรียกนัตถิสันติพลังสุขขังไม่มีความสงบอื่นใดที่ยิ่งไปกว่าความสงบเพราะการสิ้นกิเลสนี้เราเพิ่มเข้าไปอย่างนี้ก็ได้เราให้จริงให้จังผู้มาศึกษาอบรมอย่ามานอนใจอย่ามาประมาทไม่ว่าติดนอกการในให้ตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยความจงใจจริงๆอย่าสักแต่ว่ามาอยู่เฉยๆสถานที่นี้ไม่ใช่มาล้างมือเปิดต่างคนต่างมาเสาะมาแสวงหาคุณงามความดีอันใดที่เป็นสาระประโยชน์จากการปฏิบัติของเราแล้วให้ทำนะว่าธุรกิจภายนอกเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนขอรับปฏิบัติทำจริงๆจังๆอย่าทำเล่นทำเล่นทำไม่จริงไม่จังเข้าไปภายในมันก็เหมือนกันนะเพราะใจดวงนี้ต้องจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นความชอบธรรม กับข้อปฏิบัติแล้วเอาให้จริงจังนั่นผู้ปฏิบัติต้องเป็นแบบนั้นถ้าได้ชมที่คำว่ามรรคผลนิพพานทำไมได้ยินแต่ท่านประกาศลั่นโลกมาได้ 2,500 ปีกว่าแล้วไม่ได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงเลยตัวของมรรคผลนิพพานเราไม่เคยสัมผัสทางจิตใจเลยมีอย่างเหลือทั้งที่เราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตได้ปรากฏตัวเป็นสากยบุตรมานี้เป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ละองค์ละองค์บวชมากี่ปีกี่เดือนกิเลสหลุดลอยไปมากน้อยเพียงไรได้ลบได้บวกกันบ้างแล้วอย่างหรือมีแต่ว่าจะดิบจะดีอยู่เรื่อยจะดีด้วยนั้นดีด้วยนี้ดีด้วยการตกนรกอเวจีดีด้วยความรักความชังดีด้วยความโลภความโกรธความหลงดีด้วยความเพ้อเหิมถ้าดีโลกดีไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของดีจึงไม่ควรจะสนใจคิดให้เสียเวลายิ่งกว่าการค้นคว้าให้มันรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้แล้วจะถอดถอนเครื่องน้ำด้วยความกังวลภายในจิตใจนั้นจนออกหมดสิ้นไปจะเป็นความสะดวกสบายผมเสียใจเพราะเรื่องนามธรรมที่เป็นขึ้นรู้เห็นสัจจานี้ไม่สามารถที่จะมาถอดมาดูนะนี่นั่นน่ะเป็นยังไงอย่าพูดอย่างนั้นนะเพราะเราพูดในวงของเราเองเหมือนเลือดเนื้อเดียวกันผมรักจริงๆรักหมู่เพื่อนรักอย่างสนิทเป็นธรรมไม่มีเอียงมีเอ็นอะไรเลยรักอันนี้รักไม่เหมือนโลกพูดถึงเรื่องความรักหมู่เพื่อนความสงสารหมู่เพื่อนมันก็เป็นอันเดียวกันดังนั้นจึงต้องอุตส่าห์พยายามจดจ่อทั้งตาทั้งหูฟังทุกสิ่งทุกอย่างหมู่เพื่อนแสดงอากัปกิริยาประการใดพอเราเป็นอาจารย์ก็เหมือนครูมวยล่ะสิจะว่าไงบกพร่องตรงไหนก็เตือนบกพร่องตรงไหนก็เตือนเวลาฝึกซ้อมกันกับลูกศิษย์ครูเขาต้องเตือนอย่างนั้นนะจะปล่อยตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นซ้อมกันไปซ้อมกันไปจะเปิดตรงนั้นเนี่ยบอกเรื่อยนะพอครั้งที่สามปั๊บเนี่ยถ้าควรคือมันเปิดกรงที่ควรเตะเขาก็เตะปั๊บเลยอย่าเปิดตรงนี้นะแล้วควรต่อยก็อย่าเปิดตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นพอครั้งที่สามก็ปุ๊บอย่าเปิดตรงนั้นลูกศิษย์มันก็เข้าใจพ่อครูต่อยไม่เหมือนคู่ต่อสู้ต่อยไม่ตายพ่อต่อยเพื่อสอนนี่เจ็บก็เจ็บพอให้จดจำเท่านั้นเองไม่ได้เจ็บมากยิ่งกว่านั้นเพราะการฝึกซ้อมไม่ได้เหมือนการเอากันจริงจังบนเวทีเหมือนเขาต่อสู้กันถึงจะหนักมือขนาดไหนก็ไม่ถึงเวลาต่อสู้กันจริงอันนี้ตุกติดตะเกียงที่ตรงไหนดุที่ตรงไหนยาที่ตรงไหนว่าตรงไหนนั่นน่ะคือเปิดตรงนั้นพูดง่ายๆเราจึงสงวนมากกับพระกับเณรของเราใครมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเรายินดีสมเจตนาของเราที่มีความฝักใฝ่ต่อหมู่ต่อเพื่อนอยู่อย่างเต็มหัวใจแล้วไม่ถืออะไรภายนอกเป็นของสำคัญยิ่งกว่าพระเณรของเรานะเราเห็นพระเณรของเรานี่เป็นผู้มุ่งหน้ามุ่งตามมาหน้าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมอบกับกายวาจาใจยิ่งแก่พระศาสนาแก่ครูบาอาจารย์แล้วเรารับด้วยความเป็นธรรมอาจารย์โยเมพันเตโหหิว่ามาแล้วโอไปกลางปฏิรูปังเรื่อยไปรับกันเป็นธรรมเป็นธรรมเพราะงั้นการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงสั่งสอนด้วยธรรมไม่ใช่สั่งสอนฉักแต่ว่าสอนนะสอนหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่มาฟังฉักแต่ว่าฟังเฉยจึงเข้ากับเรื่องพูดสอนด้วยความเต็มใจสอนอย่างแท้จริงไม่ได้มันไม่เป็นธรรมหมู่เพื่อนฟังให้ดีนะครับเป็นสิ่งที่ทอต้องมาดูได้หมู่เพื่อนจะได้เห็นไปนานแล้วอย่างทำทั้งหลายที่แสดงออกมานี่ออกมาจากความจริงเราพูดอย่างกลงไปกลงมาท่านในวงของเราเองเราไม่มีความสงสัยสิ่งใดแล้วในโลกนี้เราปฏิบัติมาเต็มภูมิกำลังความสามารถของเราทั้งการที่ปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นเราแน่ใจว่าเราไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วความรู้เราหมดวาสนาเพียงเท่านี้การปฏิบัติก็ยิ่งร่วงโรยลงไปเพราะกำลังมังคาอ่อนลงไปอ่อนลงไปทำสัจกิริยาไปนั่นแหละเดินยังคงก็เดินไปนั่นแหละนั่งพอหน้าก็นั่งไปแต่จะดูกิริยานี้มันก็ดูไม่ได้เราเองเรายังดูเรายังไม่ได้แต่เราก็ทราบเรื่องสภาพของร่างกายและจิตใจเป็นยังไงจึงต้องทำอย่างนี้เวลานี้นี่เราก็ทราบของเราได้ดีถึงไม่ตำหนิเพราะทราบแล้วตำหนิได้ยังไงตำหนิให้ดีกว่านี้มันก็ไม่ดีผู้ที่กำลังวังชามีสิ่งควรที่จะให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยในความภาคความเพียรจึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อปฏิบัติอย่าสงสัยอะไรในโลกนี้ว่าจะยิ่งวิเศษวิโสยิ่งกว่าธรรมภายในใจงานใดก็ตามในโลกนี้อย่าเข้าใจว่ายิ่งวิเศษวิโสยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะในขณะเดียวกันเพื่อทำจะได้แ
1: ผล่ขึ้นมาให้ได้ชมภายในใจที่ว่าสังคีโตสันติโกหรือปัจจังเวทบุญยิ่งอย่าให้ได้ยินตั้งแต่ข่าวว่าพระสงฆ์สาวกองค์นั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในทางยังกรมด้วยสมาธิบรรลุอยู่ด้วยสมาธิบรรลุอยู่ด้วยการเดินยังกรมบรรลุอยู่ในถ้ำในเงื่อมผาที่นั่นที่นี่ตัวของตัวไม่บรรลุอะไรบรรลุตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงบรรลุตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านจนขี้เกียจจะบรรลุจนหาที่ไหว้ความบรรลุไม่บรรจุว่าความบรรลุไม่มีมันเต็มไปหมดนะจ๊ะซึ่งเป็นเรื่องตรงข้ามกับหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้และสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นมันกลับตรงข้ามกันไปหมดท่านอย่าลืมตัวในสิ่งเหล่านี้ตั้งใจไปปฏิบัติเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้นอกเหนือไปจากกายกับจิตซึ่งมีอยู่นี้ค้นออกไปนี้สติปัฏฐาน4เป็นเครื่องรับรองเป็นหินรับสติปัญญาได้ดีสัจธรรมทั้ง4ก็เหมือนกันเพราะอย่างยิ่งมากนี่คือสติปัญญาเป็นต้นเอาทุกข์นั่นแหละเป็นเครื่องรับมันจะเกิดมากเกิดน้อยพิจารณาให้เห็นความจริงอย่าไปสนใจกับเรื่องมันจะหายแต่มันจะล้มจะตายจะไปสนใจอันนี้จะธาตุสี่ทางอ่ะมันแตกลงไปตามเรื่องของมันแต่ความรู้จริงเห็นจริงอย่าได้ลดละให้ค้นลงไปพิจารณาให้ประจักษ์สมาธิก็ให้รู้กับใจเจ้าของเองเราเป็นเจ้าของสมบัติคือสมาธิซะเองเป็นเจ้าของของสมบัติคือปัญญาซะเองหรือเป็นเจ้าของของมรรคผลนิพพานซะเองด้วยการปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนี่เป็นสิ่งที่สนิทใจมากอย่ามีแต่ชื่อพระชื่อเนนเฉยๆชื่อผู้ปฏิบัติเฉยๆให้มีทั้งชื่อทั้งตัวการประกอบความภาคเพียรก็มีทั้งตัวจริงรู้เหตุรู้ผลกันไปโดยลำดับด้วยการปฏิบัติของเราอย่าไปคาดว่ามรรคผลนิพพานอยู่ใกล้อยู่ไกลขนาดไหนกำลังวังช้างเราจะสู้ได้ไหมอำนาจวาสนาของเรามีมากมีน้อยมีมากไหมมีน้อยกำลังมีเท่าไรฟาดลงไปตายแล้วก็รู้เองว่าตายหุงต้มกันกินไม่ได้เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันรู้เอผมเราวิตกวิจารกับหมู่เพื่อนหลายแง่หลายทางจนไม่ชนะที่จะนำมาพูดได้และไม่อาจจะนำมาพูดได้ทุกแง่ทุกมุมอยู่วันหนึ่งไม่คิดเกี่ยวกับหมู่คณะได้เลยมันต้องคิดยิ่งเป็นคนวัยนี้ด้วยแล้วก็ต้องคิดว่านอกจากพูดตั้งหรือพูดตั้งตอนนั้นเป็นห่วงที่สุดก็คือการปฏิบัติไม่ได้เห็นเหตุเห็นผลอะไรเลยนี่มันก็เสียความมุ่งหมายของผู้อบรมสอนด้วยความเต็มใจจริงๆไม่ใช่น้อยเหมือนกันมันอยากให้ผู้ปฏิบัติผู้มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับผลจากการปฏิบัติของตนเป็นเครื่องตอบแทนเราจะเป็นที่ยินดีด้วยไม่น้อยอ่ะท่านปัญญาอธิบาย

มันจะเริ่มแสดงธรรมแต่บรรดาท่านนักปฏิบัติที่มารวมกันอยู่ในสถานที่นี้ที่ล้วนแล้วแต่มาจากที่ต่างๆทั้งที่ไกลแสนไกลนอกจากนั้นมาจากต่างจังหวัดมารวมกันเนี่ยเป็นนักบวช ด้วยกันมีทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันแม้จะไกลแสนไกลก็มาได้ด้วยความเต็มอกเต็มใจเนื่องจากมีความใคร่ต่อการศึกษาอบรมหลักศาสนาเป็นหลักสำคัญยิ่งทั้งทางโลกและทางธรรมคำว่าทางโลกคือผู้ที่อยู่ครองคฤหัสถ์เจริญทางธรรมหมายถึงผู้ปฏิบัติในเกียรตินักบวชไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเณรเป็นชีตาประขาวแต่ว่าผู้ที่อยู่ในวงธรรมะล้วนๆมีเรียกว่าทางธรรมท่านที่เป็นคฤหัสถ์ไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าข้าราชการหรือพลเรือนพ่อค้าประชาชนทั่วไปเรียกว่าทางโลกธรรมะมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ปฏิบัติอยู่ภายในและผู้อยู่ข้างนอกได้เสียนอกจากวัดวาอาวาสไปโดยมั่นนิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือฆราวาสธรรมะในที่ช่องบอกทางไม่โดยถูกต้องทั้งที่เป็นนักบวชจะเป็นนักบวชประเภทใดประเภทที่มีศีล8หรือศีล10หรือ227ก็ทรงแสดงไว้ตามเพศของนักบวชนั้นๆผู้ที่เป็นคฤหัสถ์จะรักษาอุโบสถศีลหรือมีศีล5หรือไม่ได้รักษาเป็นประจำก็ตามหลักธรรมะก็ที่ต้องบอกทางไว้ทุกแง่ทุกมุมธรรมะนี้ไม่จึงไม่มีความจำจึงไม่จำเป็นเฉพาะแต่นักบวชเท่านั้นแต่ยังมีความจำเป็นทั่วแดนแห่งพุทธบริษัทซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาแม้ผู้ไม่ได้มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้สึกว่าตนได้ถือพระพุทธศาสนาก็ตามแต่หลักธรรมคือความจริงนั้นนั่นเป็นธรรมหลักธรรมในธรรมชาติผู้ที่ทำตัวให้ถูกตามหลักธรรมนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมเหมือนกันแต่การศึกษาตามหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นเป็นแบบฉบับที่ดีเยี่ยมส่วนนอกนั้นก็เป็นปลีกย่อยคำว่าธรรมะมีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นมีความหมายอย่างไรบ้างโปรดทราบในวาระต่อไปคำว่าเกี่ยวข้องทางโลกนั้นคำว่าโลกก็หมายถึงคนเราเป็นส่วนใหญ่โดยมากคนเราเป็นผู้มีอำนาจมากกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งอยู่ในน้ำและบนบกอำนาจของมนุษย์จะครอบทั่วไปหมดนั้นธรรมะจึงสอนลงที่มนุษย์ผู้มีอำนาจมากและความฉลาดรู้ลึกซึ้งมากกว่าบรรดาสัตว์ผู้ที่จะทำให้โลกร่มเย็นก็คือมนุษย์จะทำให้โลกเดือดร้อนหรือชิบหายปนปี้ไปก็คือมนุษย์ดังนั้นหลักธรรมจึงมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ผู้ที่รู้จักดีชั่วบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอยู่กับความเคลื่อนไหวการประพฤติปฏิบัติของโลกมนุษย์เราทั่วไปไม่ว่ารายใดทำการเคลื่อนไหวไปมาแต่นับประโยคประโยคแสดงถึงเรื่องหลักธรรมด้วยกันทั้งนั้นแต่เราไม่ทราบว่าหลักธรรมคืออะไรการกระทำของเรานั้นกระทำเป็นกลางๆก็มีกระทำให้เป็นดีและชั่วก็มีการกระทำชั่วก็คือการผิดจากหลักธรรมไม่สงวนตนรักษาตนนี่คือว่าดำเนินในทางที่ผิด
การรักษาตนด้วยความชอบธรรมการกระทำทุกประโยคคำพูดทุกคำความคิดทุกวาระของจิตที่คิดขึ้นมามีการทดสอบพิจารณาให้ทราบชัดโดยแน่นอนแล้วว่าถูกต้องซึ่งควรจะทำแล้วพูดและคิดออกไปแล้วทำพูดและคิดออกไปฉะนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีหลักธรรมเป็นเครื่องรักษาตนและชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนสมกับว่าตนมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในโลกผู้เช่นนี้แหละชื่อว่าผู้รักษาธรรมธรรมย่อมรักษาผู้เช่นนั้นนี่ธรรมมีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างนี้แม้จะเป็นเด็กตั้งแต่เริ่มรู้จักเพียงสาภาวะมาพ่อแม่ต้องอบรมสั่งสอนก่อนคนอื่นๆทั้งนั้นการอบรมสั่งสอนนั้นต้องสั่งสอนในทางที่ดีที่ถูกความดีและความถูกนั้นคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือหลักธรรมในหลักธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเป็นเด็กที่ชั่วก็เริ่มแสดงเป็นเด็กไม่ดีมาเป็นลำดับถ้าเป็นเด็กดีก็คือความประพฤตินั้นเป็นเครื่องประกาศให้เราทราบว่าเด็กเป็นคนดีหรือไม่ดีมีความจำเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการสอนเด็กจึงเป็นความจำเป็นที่ผู้ใหญ่จะต้องสอนในทางที่ถูกและให้เหตุผลโดยถูกต้องเพื่อเด็กจะได้ดำเนินตามหลักเหตุผลนั้นแล้วเป็นไปด้วยความราบรื่นนับแต่ปัจจุบันจนถึงอนาคตของเด็กถึงกับกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาและสั่งสอนคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต่อไปอีกด้วยแบบพิมพ์ที่ดีคือหลักธรรมนั้นเพราะฉะนั้นหลักธรรมะจึงมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์เราที่จะหวังความเจริญให้สมกับว่ามนุษย์นี้เป็นผู้มีอำนาจฉลาดรู้ยิ่งกว่าสัตว์คือฉลาดตามหลักธรรมที่ทำโลกให้เย็นการประพฤติก็เป็นไปในทางที่จะทำตนและบุคคลผู้อื่นตลอดถึงสัตว์โลกทั่วๆไปให้รับความร่มเย็นทั่วๆหน้ากันธรรมะจึงเป็นของที่เย็นไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบเสมอได้จะมีน้อยมีมากประจำอยู่ในผู้ใดผู้นั้นย่อมได้รับผลคือความร่มเย็นเป็นสุขตามฐานะแห่งการประพฤติปฏิบัติของตนต่อธรรมมีจำนวนเท่าไหร่ถ้าเป็นเด็กเติบโตขึ้นมาก็ต้องมีธรรมะอีกประเภทหนึ่งสำหรับเป็นเครื่องรักษาคุ้มครองตนคือตนจะไปมาทางใดจะทำอะไรซึ่งอยู่ในภาวะที่ตนจะไปจะมาหรือทำได้ก็ต้องมีการขบคิดเรื่องการกระทำของตนการไปการมาของตนทุกๆด้านด้วยความเป็นธรรมจนมีความเคยชินต่อนิสัยในการไปการมาการพูดการคิดด้วยการสำนึกตนไว้ก่อนว่าถูกหรือผิดผู้นั้นที่ว่าเป็นผู้รักษาตนก็กลายเป็นบุคคลที่มีความระมัดระวังและมีเหตุผลตลอดไปทุกสิ่งที่ทุกยิงทุกสิ่งทุกอย่างที่ระบายออกมาจากกายวาจาใจนั้นจะเป็นไปด้วยธรรมทั้งนั้นไม่ได้มีสิ่งที่ปลอมแปลงซึ่งจะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนและส่วนรวมแฝงขึ้นมาเลยเมื่อกล้าเข้าสู่ความเป็นผู้มีครอบครัวคือมีสาภิมีภรรยาแล้วก็ต้องมีธรรมะอีกประเภทหนึ่งเป็นเครื่องปกครองในระหว่างสามีกับภรรยาคือในระหว่างตนกับภรรยาหรือระหว่างภรรยากับตนน่าจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นในการครองชีวิตต่อกันมีกับมีหลักธรรมประเภทหนึ่งซึ่งจะทำให้คู่ครองทั้งสองนั้นมีความมั่นใจและมีความอบอุ่นต่อกันโดยไม่มีความระแวงแคลงใจว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะประพฤติตัวนอกลู่นอกทางไปเมื่อต่างฝ่ายต่างมีธรรมะเป็นเครื่องปกครองอยู่ด้วยกันเช่นนั้นครอบครัวก็อบอุ่นมั่นคงเป็นสุขเมื่อมีลูกเกิดขึ้นมา
ก็ได้รับการอบรมจากพ่อแม่เพราะความประพฤติของพ่อแม่ทั้งสองนั้นเป็นแบบพิมพ์ไว้ดีอยู่แล้วที่จะได้รับประโยชน์จากเด็กผู้คอยจะรับการศึกษาจากพ่อแม่อยู่ทุกวาระโดยหลักธรรมชาติซึ่งไม่ต้องสอนก็ได้เด็กจะรู้เองสิ่งที่ควรจะสอนเราก็สอนสิ่งที่ไม่ควรสอนอยากเข้าใจว่าเด็กจะไม่เข้าใจกับความเคลื่อนไหวของพ่อแม่ทุกๆระยะที่พ่อแม่เคลื่อนไหวจะเป็นทางความประพฤติทางใดก็ตามคือทางกายทางวาจาก็ตามตลอดอัธยาศัยที่แสดงออกมาจากน้ำใจเด็กก็ยอมทราบเช่นขณะที่เราแสดงความเมตตาสงสารแก่เด็กมีความรักเด็กคือลูกของเราเด็กเขาก็รู้มีแสดงอาการลักษณะเหมือนจะกริ้วจะโกรธเด็กเด็กก็รู้แสดงอาการเกลียดชังเด็กเด็กก็รู้สิ่งที่จะทำให้เด็กรู้ก็คืออากัปกิริยาของเราที่แสดงออกมาจากภายในคือจากเมื่อเด็กได้รับการศึกษาอบรมอยู่ทุกๆระยะนะทำไมเด็กจะไม่มีอัธยาศัยใจคอให้ของตนเป็นไปตามพ่อแม่ซึ่งเป็นแบบพิมพ์เราต้องเป็นไปได้เป็นจำนวนมากนอกจากจะเป็นลักษณะของเด็กที่แหวกแนวเท่านั้นอันนี้จะมีอยู่บ้างแต่เพียงจำนวนเล็กน้อยไม่ว่าจะปฏิบัติต่อหน้าที่การงานใดๆธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ความเป็นธรรมให้ความเชื่อถือต่อกันได้หรือให้ความเชื่อถือต่อตนเองได้ตนเองที่มีธรรมะเป็นเครื่องควบคุมปกครองหรือฝึกทรมานตนยอมเป็นผู้มีความแน่ใจตนเองอยู่เสมอเกี่ยวข้องกับสังคมก็ทำให้สังคมไว้อกไว้ใจธรรมะเข้าไปสู่ที่ไหนโลกมีความไว้วางใจและอบอุ่นผู้มีธรรมะเข้าไปสู่ที่ใดก็ย่อมเป็นเช่นนั้นตามธรรมนาของธรรมะเป็นของกลางมีอยู่แต่บุคคลไม่สนใจก็ไม่รับประโยชน์อะไร

ส่วนโลกเป็นของเราอย่างนี้ชื่อว่าผู้นั้นเข้าใจผิดถ้าเราเห็นธรรมะเป็นอย่างหนึ่งจากเราเราเป็นดั่งอย่างหนึ่งจากธรรมะไม่มีความจำเป็นต่อกันอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเราคือคนไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยไม่มีสิ่งจำเป็นที่จะควรแสวงหาหรือสงวนไว้เพื่อเป็นสาระหรือสิริมงคลแก่ตนเองคนนั้นก็คือคนไร้สาระแก่นสารคือคนไม่มีสิริมงคลภายในตัวเป็นคนที่ไว้ใจตัวเองไม่ได้เป็นคนหาหลักเกณฑ์อะไรไม่ได้หมดคุณค่าคนเราถ้าจะซื้อจะขายกันตามธรรมดาแล้วเช่นเดียวกับสินค้าทั่วไปไม่มีอะไรที่จะราคาน้อยกว่ามนุษย์หนังก็ขายไม่ได้กระดูกก็ขายไม่ได้เนื้ออวัยวะทุกส่วนในร่างกายนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นราคาพอจะได้อัดได้จะตังแต่ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดนั้นก็คือความประพฤติเป็นเครื่องประดับทำให้เกิดโอชารสขึ้นมาในตนและผู้อื่นด้วยกลายเป็นบุคคลที่มีคุณค่าขึ้นมาคนมีอำนาจวาสนาคือคนมีธรรมะมีความประพฤติดีไปไหนก็เย็นแม้จะแสดงอากัปกิริยาเหมือนกับฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ตามแต่ก็ในลักษณะที่ว่าถ้าฟ้าไม่ร้องบ้างฝนไม่ตกสถานที่ต่างๆตลอดถึงต้นไม้และเครื่องเพาะปลูกต่างๆก็ไม่มีอะไรจะสวยงามสดชื่นเช่นเดียวกับหน้าแล้งไม่ปรากฏเสียงฟ้าเลยฝนจึงไม่มีพื้นที่ก็แห้งแล้งแต่หน้าฝนแล้วเราจะได้ยินเสียงฟ้ากระหึ่มเสมอฝนก็ย่อมตกมาบ่อยๆและทำให้สถานที่ผลผลต่างๆสดชื่นและได้ผลเป็นที่พึงพอใจเช่นชาวนาเป็นต้นคนที่มีธรรมะไม่ว่าจะแสดงออกในอากัปกิริยาลักษณะใดย่อมไม่ห่างจากธรรมะมีธรรมะประจำอยู่เสมอเนี่ยคนเรามีคุณค่าเพราะความประพฤติบารมีคุณค่าด้วยเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหมือนอย่างผักปลาทั้งหลายแต่มีคุณค่าเพราะความประพฤติคนเราถ้าจะทำตัวให้มีคุณค่าก็ต้องสงวนตนเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเราเป็นนักบวชนี้จัดว่าเป็นผู้มีคุณค่ายิ่งวันหนึ่งวันหนึ่งสั่งสมคุณค่าของตนไว้ด้วยการประพฤติตัวการระมัดระวังรักษาตัวเสมอไม่เหินห่างจากคุณธรรมคือความสังรวมระวังตนจากสิ่งที่ผิดและมีความมุ่งมั่นต่อสิ่งที่ถูกและสั่งสมสิ่งที่ถูกขึ้นให้มีจำนวนมากมายขึ้นภายในตนจึงกลายเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นมาเป็นลำดับหนึ่งเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นเบื้องต้นพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์เสมอกันกับกษัตริย์ทั้งหลายคือเป็นบุคคลประเภทกษัตริย์เท่านั้นถ้าพูดถึงเรามีคุณค่าก็เพียงขั้นกษัตริย์แต่ยังไม่มีคุณค่าที่โลกทั้งสามจะกราบไหว้บูชานะเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ด้วยความดีจนเป็นที่พอพระทัยกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทั้งภายในใจก็บริสุทธิ์พระกายก็เป็นพระกายของพระพุทธเจ้าขึ้นมาพร้อมๆกันโลกทั้งหลายก็กราบไหว้กามโลกรูปโลกอรูปโลกที่ว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังซึ่งเราก็สวดอยู่ทุกวันเป็นครูของเทวดาทั้งหลายอะไรเป็นครูก็คือความดีความสิ่งที่มีคุณค่าของพระองค์ในพระองค์นั่นแหละมาเป็นครูของโลกตามธรรมดาของพระอาการทั้งหลายก็เช่นเดียวกับร่างกายของพวกเราไม่มีอะไรผิดแปลกกันเพราะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันแต่สิ่งที่มีสง่าราศีและมีคุณค่ามากก็คือความประพฤติดีของพระองค์จนสามารถทำพระองค์ให้บริสุทธิ์

จากปุถุชนขึ้นมากลายเป็นพระพุทธเจ้าร่างกายที่เป็นกายปุถุชนก็กลายมาเป็นพระกายของพระพุทธเจ้าไปตามพระทัยที่บริสุทธิ์ทั้งหมดนั่นแหละที่เรียกที่โลกสัทธาเทวมนุสารนั้นปรากฏพระองค์ขึ้นมาเป็นศาสดาของโลกทั้งเทวดาและมนุษย์ทุกชั้นคนเรามีคุณค่าเพราะความประพฤติถ้าจะทำให้เหลวแหลกไปก็มนุษย์นี้เหลวแหลกยิ่งกว่าสัตว์ก็ได้สัตว์ทำความชั่วมนุษย์ยังไม่ค่อยสะดุดใจไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะแต่คนที่ทำความชั่วนี้เป็นสิ่งที่สะดุดใจยิ่งเป็นคนที่รู้มีความรู้ความฉลาดฐานะสูงด้วยความรู้ความฉลาดก็สูงด้วยเพราะได้เรียนมามากไปทำความผิดก็แล้วนี่ยิ่งกระเทือนโลกไปเลยเราเคยเห็นประกาศในหนังสือพิมพ์เสมอไม่ใช่หรือนี่ดูเอาอย่างนั้นมนุษย์ทั่วไปไม่เห็นเขาประกาศขนาดนั้นแล้วสัตว์ดิบฉันทำที่ไหนๆมันก็ทำเหมือนกันทำชั่วโดยไม่รู้ภาษีภาษาไม่มีใครสนใจเขาให้อภัยเพราะมันเป็นสัตว์แต่มนุษย์นี่ถ้าทำตัวให้ต่ำเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาประกาศลั่นโลกไปหมดถ้าดีก็ประกาศลั่นโลกเช่นเดียวกันเนี่ยมนุษย์จึงเป็นจุดสำคัญซึ่งควรจะสำนึกตัวว่ามนุษย์นี้คือใครถ้าไม่ใช่เราแล้วคือใครก็คือเราคนหนึ่งถ้าจะนับต้องนับจากเรานี้เป็นคนที่หนึ่งข้างนอกออกไปก็เป็นสองเป็นสามเรื่อยไปความรักความสงวนก็เราก็เป็นเบอร์หนึ่งอีกเช่นเดียวกันไม่มีสิ่งใดที่จะรักมากยิ่งกว่ารักตัวของเราความรักนี้เราจะทำอย่างไรจึงจะทำให้มีความเจริญและเป็นสาระแก่นสารขึ้นมาในตัวของเราสมกับว่าเรานี้รักเรานอกจากความประพฤติดีต่อตนเองการสงวนรักษาตนโดยทางที่ดีนี่ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความสมหวังสำหรับบุคคลผู้รักตนตรวจทราบไว้คำว่ารักตนก็มีหลายชั้นรักตนสำหรับท่านนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วยิ่งเป็นความรักชั้นสูงพยายามบำเพ็ญตนด้วยข้อวัดปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้นี่แหละคือผู้รักตนอยู่ที่ไหนไม่ปราศจากสติถ้ามีความสำนึกรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราคือผู้หนึ่งที่เป็นนักบวชและเป็นความรักตนสงวนตนจะพยายามกอบกวนความดีทั้งหลายเข้ามาส่งเสริมจิตใจซึ่งเป็นรากฐานแห่งคำว่าเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในความรู้ความด้วยความรู้ความฉลาดจนสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกอันหาคุณค่าไม่ได้ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลยนี่แหละที่ว่าเป็นผู้ประเสริฐร่างกายจะเป็นเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปก็ตามแม้สกุลจะต่ำก็ตามชื่อจะไม่สวยงามไพเราะก็ตามรูปร่างร่างตัวจะไม่สดสวยงดงามก็ตามฐานะจะเป็นฐานะจนๆก็ตามแต่สิ่งที่ไม่จนสิ่งที่ผ่านพ้นจากความติชมของโลกทั่วๆไปคือใจที่บริสุทธิ์ไม่มีใครจะประตำหนิว่าเป็นคนจนคนฐานะต่ำได้ในจิตที่บริสุทธิ์ดวงนั้นนอกจากเขาจะมาตำหนิภายนอกนี้เท่านั้นเนี่ยการทำตัวให้มีคุณค่าต้องพยายามอย่ามองข้ามตนไปที่ไหนให้เป็นผู้มีความสังรวมระวังอย่าฟุ้งเฟ้อเหอเหิมอย่าลืมตนธรรมะไม่ใช่สอนให้คนลืมตนคนที่ลืมตนไม่ใช่คนมีธรรมะคนมีธรรมะย่อมไม่ลืมทำตัวให้เสมอภาคกับ
สิ่งทั้งหลายทั่วๆไปมีมากก็ไม่ตื่นเต้นเห่อเหิมมีน้อยก็ไม่เสียใจอดบ้างอิ่มบ้างถือว่าเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติต่อหน้าที่การงานย่อมมีความลำบากเพราะการอดการอิ่มเป็นธรรมดาโลกก็ย่อมมีอดมีอิ่มย่อมมีมากบ้างน้อยบ้างเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในศาสนาต้องบึกบึนเข้มแข็งหลักธรรมะทุกบททุกบาทไม่เคยสอนให้คนย่อหย่อนต่อหน้าที่การงานที่ชอบเฉพาะอย่างยิ่งคือหน้าที่การงานสำหรับความพ้นทุกข์ผู้มุ่งความพ้นทุกข์ต้องเป็นผู้เข้มแข็งไม่ท้อถอยกิริยาที่แสดงออกทุกด้านให้โลกได้ถือเป็นคติตัวอย่างได้จะสมกับว่าเราได้ทรงศาสนาซึ่งเป็นศาสนาตัวอย่างหรือที่เรียกว่าหลักธรรมตัวอย่างของโลกอย่าให้โลกได้ดูถูกการจะปิดกั้นโลกไม่ให้ดูถูกนั้นต้องปิดกั้นด้วยวิธีประพฤติตัวให้ดีแต่อย่าทำเร็วซามแล้วปิดกั้นโลกไม่ให้ตำหนิการกระทำตัวไม่ดีนั่นแหละเป็นการเปิดทางให้โลกตำหนิแต่การกระทำตัวให้ดีนั้นแม้จะปิดไม่โลกชมเชยก็ย่อมชมเชยเพราะใครก็รู้ของดีแม้เขาจะไม่มีความดีพอไม่มีความฉลาดพอแต่เขาเห็นคนดีก็อยากจะชมเชยและกราบไหว้เช่นเดียวกับเราที่เดินผ่านไปตามห้างร้านต่างๆแม้จะเป็นคนจนแสนจนแต่สิ่งใดที่มีอยู่ในวัตถุสินค้าต่างๆซึ่งมีอยู่ในห้างร้านนั้นๆพอมองเห็นเข้าไปย่อมทราบว่านั้นเป็นของดีนี่เป็นของไม่ดีนี่ก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนักบวชเราถ้าจะพูดถึงเรื่องความลำบากเพราะลำบากถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกก็สะดวกไม่มีผู้ใดจะสะดวกเท่านักบวชพูดถึงเรื่องความลำบากก็เช่นกันคือไม่มีใครจะพยายามฝึกฝนอบรมตนเองหรือทรมานตนเองแบบทรหดอดทนเหมือนกับพูดตั้งใจจะปฏิบัติตนให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ดำมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ทรหดอดทนจริงๆไม่ย่อท้อทั้งนั้นชื่อว่าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมได้ไม่ถอยหลังทำเอาอย่างจริงจังนี่ถ้าว่าลำบากก็ลำบากถ้าว่าสะดวกสบายก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกดขี่บังคับสถานการณ์บ้านเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแม้จะยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นยังไงก็เขาก็ว่ากันไปตามเรื่องของทางบ้านทางบ้านไม่ได้เกี่ยวกับพระสงฆ์ให้รับความเดือดร้อนไปตามนี่คือว่าความสะดวกอาหารปัจจัยทุกชิ้นย่อมเป็นมาด้วยความสะดวกสบายไม่ต้องซื้อเหมือนอย่างคารวาสเขามีเรียกว่าเป็นความสะดวกสบายไม่มีใครมากดขี่บังคับจิตใจแม้แต่กฎหมายก็ยังให้อภัยเพราะหลักธรรมวินัยมีความละเอียดยิ่งกว่ากฎหมายด้วยและผู้ตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยแล้วเป็นผู้ที่ควรชมควรเคารพบูชาใครจึงไม่กล้ามาแตะต้องเพราะความเคารพเลื่อมใสผู้เช่นนั้นแต่ผู้ทำตนให้เหม็นเหมือนอย่างมูดขูดนั้นไม่ว่าใครก็ต้องตำหนิ
นี่อธิบายเป็นส่วนรวมเกี่ยวกับเรื่องศาสนาย่นเข้ามาเฉพาะคือเรื่องของเราแต่ละท่านละท่านโปรดได้ทำความสนใจในตนทุกระยะระยะด้วยความภาคเพียรที่เคยสอนมาแล้วก็เป็นเรื่องของอุบายวิธีที่จะทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นทั้งนั้นไม่มีอุบายใดที่จะสอนจิตใจของผู้มาอบรมศึกษาให้ฟุ้งซ่านหรือเดือดร้อนไปควรจะพอถึงใจแล้วและนำไปปฏิบัติแต่ตนเองผลก็ควรจะได้ปรากฏเป็นลำดับไปการปล่อยจิตไปตามกระแสของความอยากนั้นมีผลอย่างไรการฝึกหัดดัดแปลงจิตใจให้เป็นไปตามหลักธรรมทั้งๆที่เป็นความลำบากปรากฏผลอย่างไรก็ควรจะทราบแล้วจากท่านนักปฏิบัติและสังเกตตนเองใจที่ระเหยเร่ร่อนยุ่งไปตามเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เรียกว่าอารมณ์มีตลอดเวลาจนฝังใจเราจะหาความสุขแต่ที่ไหนไม่มีคนที่มีอารมณ์มากคือคนทุกข์มากมากยิ่งกว่านั้นก็เสียสติไม่ใช่เป็นของดีการสงบอารมณ์เข้าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เข้ามาสู่ภายในเป็นความชอบพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญจึงให้นามว่าสมาธิคือความสงบใจถ้าใจสงบแล้วสบายเท่านั้นแหละคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความโง่ความฉลาดความมั่งมีสีสุขความจนอันใดถ้าพูดถึงเรื่องของจิตซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของโลกแล้วจิตสงบสบายเท่านั้นแหละเป็นสุขขึ้นมาทันทีโดยไม่ต้องหาอะไรมาเสริมจะเอาความโง่ความฉลาดมาเสริมก็ไม่ใช่จะเอาความมั่งมีความจนมาเสริมก็ไม่ใช่เพราะจิตไม่ต้องการสิ่งใดมากดขี่และส่งเสริมนอกจากตัวของตัวปฏิบัติตนให้ถูกต้องแล้วตั้งตนได้หรือว่าเป็นตนของตนขึ้นมาได้เป็นชั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นความจำเป็นที่จะต้องนำมาเสริมจิตนี่เราพูดถึงหลักของจิตที่เป็นตนของตนโดยเฉพาะแต่อุบายวิธีที่จะเพื่อความขยับขึ้นข้างหน้าของจิตนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาอุบายเป็นเครื่องประกอบที่เรียกว่าความเพียรการเพียรนี้ก็เพียรเพื่อให้จิตปล่อยสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายทั้งนั้นตามหลักธรรมชาติของจิตเองแล้วจะไม่ปลอมอุบายวิธีต่างๆนี่ก็เพื่อซักฟอกสิ่งที่ปลอมแปลงนั้นให้ออกจากจิตให้หมดที่ท่านเรียกว่าสติหรือปัญญาไม่ใช่จะเอาอะไรเข้ามาเสริมจิตแต่เป็นอุบายเครื่องช่วยแก้ไขออกโลกทั้งหลายก็เรียกว่าเสริมจิตเท่านั้นความจริงจิตมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วไม่มีอะไรบกพร่องในความรู้แต่เพราะความรู้อันนั้นมันมีสิ่งที่แฝงจึงทำให้เอ็นไปทางผิดทางถูกทางเพลิดเพลินโศกเศร้าเป็นธรรมดามีท่านเรียกว่าสิ่งที่แฝงเมื่อมีสติปัญญาซึ่งก็เป็นธรรมแฝงอันหนึ่งเหมือนกันเข้าไปแก้ไขสิ่งที่แฝงในฝ่ายต่ำให้หมดไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงธรรมชาติของจิตนั้นเป็นจิตบริสุทธิ์ตุ้นด้วนก็ไม่จำเป็นอะไรกับศีลกับสมาธิกับปัญญากับกิเลสบาปทำอะไรอีกเหมือนกันคือทั้งฝ่ายต่ำฝ่ายสูงหรือเรียกว่าทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วไม่มีอะไรจำเป็นสำหรับจิตที่ดวงที่บริสุทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าจิต
ในหลักธรรมชาติจริงๆแล้วไม่มีอะไรบกพร่องที่เราเรียกว่าบกพร่องนั่นก็คือสิ่งที่ปลอมแปลงมันแฝงอยู่กับจิตเท่านั้นแหละพยายามแก้ไขสิ่งที่อุบายวิธีที่เราจะพยายามแก้ไขนี้กำลังไม่เพียงพอกันกับฝ่ายต่ำเรียกว่าบกพร่องส่วนนั้นก็มีจำนวนมากเลยทับจิตใจมาให้เป็นตนของตนโดยสมบูรณ์คนเราจึงเป็นดุ่มๆดอนๆเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวเพลิดเพลินเดี๋ยวโศกเศร้ามีแต่สิ่งที่ปลอมแปลงนี้ทั้งนั้นไปทำให้แสดงอาการต่างๆธรรมชาติของจิตจริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องแสดงนอกจากความพอตัวอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นจิตแท้โปรดทางนั้นเข้าใจทำจิตให้เป็นธรรมชาติอย่างนั้นลองดูคำนี้จะถูกหรือผิดท่านทั้งหลายจะประทับใจเองตายแล้วท่านทั้งหลายจะกราบพระพุทธเจ้าไม่หยุดพระพุทธเจ้านิพพานแล้วท่านทั้งหลายจะกราบหรือครูอาจารย์องค์ใดที่ท่านพูดอย่างนั้นว่าเป็นความจริงหรือไม่ให้ปฏิบัติลองดูเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วท่านทั้งหลายจะกราบแม้ท่านตายแล้วก็ต้องกราบเพราะหลักความจริงเป็นอันเดียวกันไม่มีสิ่งใดที่จะแตกต่างกันไปชื่อว่าจิตแล้วนี่หมายถึงจิตที่เป็นจิตล้วนๆเราจะหาที่ไหนจิตล้วนๆถ้าไม่หาอยู่กับจิตดวงที่กำลังโงกเขลาบ่ปัญญาอยู่เวลานี้ด้วยอุบายวิธีต่างๆซึ่งท่านสอนไว้โดยลำดับเข้ามาแก้ไขดัดแปลงกันเพื่อสิ่งที่แทรกซึมทั้งหลายนั้นจะได้ขยับขยายตัวออกไปด้วยอำนาจแห่งหลักธรรมที่ดีเข้าไปแก้ไขนี่พูดถึงเรื่องความสำคัญของคนเราคนผู้หนึ่งๆเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติมีความสำคัญอยู่ที่นี่ตัวได้ทำธรรมชาติอันนี้ให้มีความผ่องใสขึ้นเป็นขั้นๆด้วยอุบายต่างๆของตนตามแต่กำลังที่จะทำได้แค่ไหนในวันหนึ่งอย่าได้ลดละจนสามารถซักฟอกสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายออกได้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสุดท่านเรียกว่าจิตถึงนิมิตถึงอะไรนี่ก็หมายถึงปราศจากสิ่งที่แทรกซึมนั่นแหละหรือสิ่งที่แทรกซึมได้สลายตัวออกไปหมดเพราะอำนาจแห่งอุบายวิธีของตนในทางฝ่ายดีหรือจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาก็ได้จะเรียกว่าทานศีลภาวนาก็ได้เหล่านี้เป็นเครื่องมือแก้ทุกข์หรือเป็นเครื่องมือแก้สิ่งจอมปลอมทั้งหลายหรือเป็นเครื่องมือสำหรับซักฟอกสิ่งปลอมแปลงทั้งหลายให้ออกไปก็เรียกมีท่านเรียกว่าวิมุตติคือผ่านพ้นกันได้มันได้คะคร่าวกันอยู่เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาท่านได้เรียกวิมุตติว่าหลุดพ้นไปเสียทีนี้เราจะเรียกว่าจิตล้วนๆก็ได้จิตไม่ปลอมแปลงเรียกว่าจิตที่สมบูรณ์แท้หรือจิตที่สมบูรณ์แบบก็ได้ไม่มีสิ่งใดจะมาเสริมให้ยิ่งกว่านั้นและไม่มีสิ่งใดจะมากดขี่ให้เปลี่ยนอาการไปดังที่เราเคยเห็นในตัวของเราในจิตของเราเองนั่นเป็นจิตที่เสมอพอตัวเราจะหาของวิเศษภายในตัวของเราเราต้องทำให้ถึงเหตุถึงผลกันเราอย่าทำอย่างยิบๆวางๆจับๆจดๆทำอะไรไม่จริงไม่จังมันไงคลอนแคลนนั่นไม่ใช่หลักศาสนาแต่เป็นเครื่องเหยียบย่ำตนเองและให้เขาดูถูกว่าคนปฏิบัติศาสนาทำไมจึงเป็นคนประเภทนี้ศาสนาก็พลอยมัวหมองไปด้วยทั้งที่ศาสนาเป็นของบริสุทธิ์ยิ่งพระพุทธเจ้าสาวกเป็นผู้ประเสริฐจริงแต่ผู้เอาแบบฉบับของท่านมาใช้กลายเป็นคนปลอมไปเสียเลยทำให้สิ่งทั้งหลาย
ซึ่งเป็นของดีมัวหมองไปด้วยนี่ไม่สมควรเราได้ยินแต่ข่าวท่านพระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่ที่นั่นสาวกองค์นั้นๆตรัสรู้อยู่ที่นั่นนะและท่านปฏิบัติอย่างไรท่านนั่นคือเหตุของท่านท่านจึงได้ตรัสรู้อย่างนั้นควรจะนำทั้งสองคือทั้งเหตุทั้งผลของท่านเข้ามาประชิดกับจิตของตนฟิตตัวของเราขึ้นโดยวิธีต่างๆตามนัยยะที่ท่านได้ดำเนินและสอนไว้แล้วเราจะเป็นผู้ไม่เหินห่างจากความศักดิ์สิทธิ์วิเศษอันจะมีขึ้นภายในจิตในวาระใดวาระหนึ่งแน่นอนถ้าข้อปฏิบัติของเราเป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าที่สอนไว้ไม่ผิดพลาดผลจะเป็นอันเดียวกันคำว่าพระพุทธเจ้าและสาวกถึงไหนเราจะทราบความถึงของพระพุทธเจ้าและสาวกโดยความถึงของเราเองพระพุทธเจ้าสาวกกับเราที่เป็นใจบริสุทธิ์อันเดียวเช่นเดียวเหมือนกันเช่นเดียวกันแล้วจะไม่มีอะไรสงสัยกันแม้ท่านจะนิพพานไปเวลานานเท่าไหร่บรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกนั่นเป็นเพียงธาตุขันธ์ที่สลายตัวออกไปเท่านั้นและนั่นคือเรื่องของสมมุติต่างหากไม่ใช่วิมุตติหลุดพ้นคือความบริสุทธิ์ใจนี้ธรรมชาตินี้จะไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุให้วิตกวิจารตามพระพุทธเจ้าที่ในคำที่ว่านิพพานและสาวกในคำที่ว่านิพพานเราจะทราบในหลักธรรมชาติอันเดียวกันภายในตัวของเราคือภายในใจของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าเหินห่างไหมที่ว่าได้ตรัสรู้อยู่อินเดียหรือนิพพานอินเดียเหินห่างไหมสวัสดิ์ขาธรรมท่านทรงสอนไว้ว่าอย่างไรอะไรเหินห่างธรรมธาตุขันธ์ก็ได้ทราบแล้วสลายไปคำว่าข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไรสาวกปฏิบัติอย่างไรกับสวดคาถาธรรมที่ตรัสไว้นี้เป็นอื่นจากกันหรือเป็นอันเดียวกันนี่เมื่อเป็นอย่างนั้นอะไรจะเหินห่างใครเป็นผู้สนับและศึกษาเราเรียนตลอดถึงการอบรมและปฏิบัติอยู่ในเวลานี้ถ้าไม่ใช่เราผู้เป็นลูกศิษย์ตถาคตจะเป็นใครเมื่อเป็นอย่างนั้นเหินห่างที่ไหนถ้าเราตั้งใจทำให้จริงทั้งผลที่จะพึงปรากฏเช่นพระพุทธเจ้าปรากฏจะเหินห่างกันที่ไหนจากเหตุหรอเหตุอยู่ที่ไหนผลจะแสดงตัวขึ้นมาในจุดแห่งเหตุธรรมะศีลสมาธิปัญญาใครเป็นผู้ทรงอยู่เวลานี้และใครจะพยายามทรงให้ยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับๆภายในกายวาจาใจของตนถ้าไม่ใช่เราผู้เป็นนักปฏิบัตินี้แล้วไม่มีใครจะสามารถในโลกนี้บอกท่านสำนึกตัวหรือไม่ตอนนี้ศีลสมาธิปัญญาจะเป็นสมบัติของใครถ้าไม่ใช่สมบัติของนักบวชและนักปฏิบัติที่กล้าตายตามเสด็จพระพุทธเจ้าเนี่ยลูกศิษย์ตถาคตต้องมองดูร่องรอยที่ตถาคตเหยียบทรงเหยียบไว้เหยียบไว้ว่าพุทธังธัมมังสังฆฉามิมีความหมายว่าอย่างไรเราที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราได้พิจารณาของเราว่าอย่างไรบ้างเวลาได้สำนึกตัวอย่างไรบ้างนี่จะเห็นว่าที่นั่นสะดวกที่นี่ไม่สบายอย่างนั้นดินฟ้าอากาศดีไม่ดีความประพฤติปฏิบัติของเราเวลานี้ดีหรือไม่ดียิ่งหย่อนหรือเป็นยังไงนั่นเป็นจุดที่สำคัญซึ่งเราจะสนใจอย่างทิ้งเหล่านั้นเราเป็นคนขอทานเราเป็นผู้ที่เรียนให้รู้ตามสภาพของโลกทั่วไปทั้งความเจริญและความเสื่อมทั้งดีหรือชั่วซึ่งมีอยู่ทั่วไปในโลกให้รู้รอบคอบทั่วถึงไม่ตื่นเต้นไม่ใช่เรียนแบบอื่นแล้วเรียนรู้เรื่องความเคลื่อนไหวของตัวเสมอจะเอ็นไปทางไหน
ผิดหรือถูกคอยสังเกตตัวอยู่เสมอสะดวกหรือฝืดเคืองภายในจิตใจไม่ต้องหมายถึงเรื่องธาตุขันธ์สะดวกและฝืดเคืองจิตใจรับความสะดวกหรือฝืดเคืองอย่างไรถ้าฝืดเคืองฝืดเคืองเพราะอะไรนั่นตามเหตุเข้าไปถ้าสะดวกได้สะดวกเพราะอะไรตามเหตุเข้าไปตามผลที่เข้าไปให้หาเหตุมีเหตุเป็นแดนเกิดทุกอย่างอยากเข้าใจว่าไม่มีพ่อมีแม่คือตัวเหตุเป็นแดนเกิดการศึกษามาศึกษาในเหตุไม่มีทางอื่นที่จะแสดงผลขึ้นมาถ้าปรับปรุงเหตุให้ดีแล้วผลจะเป็นขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปหาเรียกร้องที่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ท่านสอนไว้ไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากตัวของเราซึ่งกำลังนั่งเฝ้ากันอยู่เวลานี้อะไรที่เรานั่งเฝ้าอยู่เวลานี้ยกสติปัฏฐานสี่ขึ้นมากายกตาสติท่านสอนว่าให้พิจารณากายกายของเรามีอยู่หรือไม่เวลานี้นั่นอาการทุกส่วนของร่างกายที่มองเห็นกันอยู่นี้ทั้งท่านและเรานี่แหละท่านเรียกว่ากายกายคตาสติตั้งสติให้ดำเนินตามเรื่องของกายและตามหลักธรรมชาติของกายจริงอย่าเอาเรื่องอะไรมาแฝงเช่นความสวยงามความมั่นคงเหล่านี้เป็นต้นเป็นของที่แฝงทั้งนั้นความถูกต้องจริงๆตามหลักกายคตาแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นของสวยงามตามหลักธรรมชาติของมันเราก็มองเห็นแล้วข้างนอกตัวเราก็เห็นข้างในตัวของเราก็รู้ที่แสดงออกมาจากร่างกายนี้มีส่วนใดที่เป็นของสะอาดและเป็นของหอมหวนชวนให้ดมชวนให้รักชวนให้กำหนัดยินดีมีอะไรบ้างทุกส่วนในร่างกายนี้ไม่ว่าข้างบนข้างล่างรอบทั้งตัวนี้มีแต่เรื่องที่ไม่น่าพึงปรารถนาเลยเพราะนั้นจึงต้องชำระล้างกันทุกวันทุกวันสิ่งที่มาหุ้มห่อคือสบงจีวรหรือเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่ต้องได้ซักได้ฟอกไปตามๆกันเพราะธรรมชาติอันนี้แสดงฤทธิ์ออกมานี่เราก็พอจะทราบหลักการกตาเป็นอย่างไรบ้างผมที่เอาให้ท่านสอนให้พิจารณาอย่างนี้มีสติพิจารณากำหนดไปตามเรื่องของความจริงของมันมันเป็นอย่างนั้นเราจะหาเรื่องมาเสกว่ามันสวยมันงามมันมั่นคงมันเป็นเราอะไรเป็นเรากระดูกนั้นหรือเป็นเรากระดูกก็ยังบอกแล้วว่ากระดูกจะเป็นเราอะไรหนังก็ยังบอกว่าชัดๆได้ว่าหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกสิ่งทุกส่วนมันมีชื่ออยู่แล้วอย่านำมาว่าเป็นเราโดยหลักความยึดมั่นถือมั่นโดยความสำคัญจะเป็นการผิดในหลักกายคตาเป็นเรื่องลืมตนถ้าลืมตนแล้วมันก็ก่อภพแต่ทุกข์ขึ้นมาแบกภูเขาทั้งลูกไม่หนักเท่าการแบกอุปทานคือความถือกายว่าเราเป็นของเราก็เป็นของสวยของงามนี่นะโปรดถามเข้าใจภูเขาอยู่เฉพาะภูเขาไม่มีการกดท่วงจิตใจได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายหรือหนักจริงๆเหมือนอย่างอุปทานของตัวที่สงวนในทางไม่ถูกส่งเสริมทุกข์ขึ้นมาท่านมีกำลังมากทับจิตใจเดือดร้อนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยกายกตาสติเวทนาแสดงอยู่หรือไม่เวลานี้ความทุกข์มีอะไรบกพร่องในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตจิตมันคิดว่ายังไงทุกวันคิดนี่แหละเป็นเรื่องตัวสมุทัยอย่างใหญ่โตมันคิดมันปรุงมันแต่งแล้วได้สังเกตดูหรือไม่พอจะให้เป็นจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนารวมทั้งหมดกายเวทนาจิตธรรมทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของจิตที่คิดเป็นธรรมะทั้งนั้นรวมอยู่ด้วยกันมีอะไรบกพร่องในสติปัฏฐานสี่พอจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนผิดแล้วการสอนนั้นสอนห่างจากเรื่องของพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติและทรงรู้เห็นไม่มีสิ่งใดที่จะผิดแปลกจากพระพุทธเจ้าทรงดำเนินและสาวกดำเนินมาดำเนินมาอย่างนี้แล้วปฏิบัติตามแบบนี้แล้วจะเป็นแบบอื่นมาจากที่ไหนในส่วนผลต้องเป็นแบบเดียวกันนอกจากเราจะเสกสรรเอานอกรูนอกทางที่พระองค์ท่านทรงห้ามมายาหยาเท่านั้นแต่ตนกลับว่าเป็นของดีฝืนแล้วก็เป็นทุกข์ขึ้นมาขอให้พากันทำความเข้าใจในเรื่องทำทุกบททุกบาทสอนอยู่ในเรานี้ทั้งหมดสอนเราเท่านั้นไม่ได้สอนอะไรสอนใครกำหนดดูให้เห็นแต่ทำความรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้ล่ะมีความมั่นใจอยู่ว่าเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอน
ดังที่กล่าวมาเมื่อตะกี้ใจจะเย็นสบายเห็นข้างนอกก็ไม่ตื่นเต้นเพราะเห็นข้างในตามหลักธรรมชาติที่พระองค์ท่านสอนไว้คือเห็นโดยถูกต้องเห็นข้างนอกก็เห็นถูกเมื่อเห็นถูกแล้วก็ไม่เป็นผิดไม่ทำให้ดีใจเสียใจไม่ทำให้รักให้ชังไม่ทำให้ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเป็นจิตที่สงบเยือกเย็นเห็นตามความจริงในใจก็สบายเพียงเท่านี้สบายยิ่งจะรู้เรื่องของเวทนาของจิตที่คิดไปในส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะรู้เหตุรู้ผลกันได้โดยชัดเจนตลอดถึงหลักฐานอันเป็นสถานที่เกิดขึ้นของเหล่านี้สิ่งของสิ่งเหล่านี้ได้โดยชัดเจนถอนขึ้นให้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือนะอุปทานของกายก็หมดเวทนาก็หมดอุปทานในจิตก็หมดอุปทานในธรรมก็สิ้นไม่ได้ปรากฏว่าตนได้ถืออะไรอยู่เวลานี้แต่ก็ไม่ได้ปราศจากอะไรในเวลาในขณะเดียวกันนะความบริสุทธิ์นั่นแหละคือธรรมทั้งแท่งก็ไม่ได้ติดในความบริสุทธิ์นั่นอีกจะว่ายังไงถ้าติดก็หิวยังไม่บริสุทธิ์ถ้าพอแล้วไม่หิวไม่ติดไม่ยึดนั่นพอจริงๆต้องต่างอันต่างจริงจริงต่างชิ้นต่างอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่สับสนปนกันนี่จึงเรียกว่าต่างอันต่างจริงจิตจริงเพียงดวงเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างจริงไปหมดเพราะจิตนี้เป็นตัวพยศคือหาฟ้านนฟ้านี้พอหายพยศแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรพยศต่อเรารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่มีอะไรมันเป็นตัวพยศนอกจากจิตเป็นตัวพยศไปปรากฏตัวอยู่กับรูปมั่งเสียงมั่งกลิ่นมั่งรสอดีตผ่านมาแล้วกี่เดือนมันคว้ามาหมดอนาคตยังไม่ถึงอ้าวร่ายมนไปปัจจุบันก็ไม่รู้สึกตัวว่าคิดอะไรนั่นนี่แหละเรื่องก่อเหตุท่านเรียกว่าสมุทัยถ้ารู้ฐานที่ตั้งของเหตุเรียนจบในฐานที่ตั้งของเหตุของผลหมดสิ้นแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นที่ยึดถือแต่ไม่ได้ปราศจากสิ่งใดนำไปตรวจได้นำมาพิจารณาทำ

พราะเราไม่เหมือนคฤหัสถ์ผิดกันทุกอย่างแม้จะให้ชื่อว่ามนุษย์เหมือนกันก็ตามแต่เพศของพระนี้เป็นเครื่องประกาศให้ทราบความเคลื่อนไหวทุกอาการนับแต่ภายในใจออกมาต้องมีแบบมีฉบับมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับเพื่อเหตุผลคืออัตธรรมตลอดถึงพระวินัยล้วนแล้วแต่เป็นข้อบังคับเพื่อความเป็นพระโดยสมบูรณ์พระของพระพุทธเจ้าคือพระสาวกอรหัตอรหันต์นี่ผิดกันพระของเราเองมีแต่กิเลสเต็มหัวใจความมีกิเลสเต็มหัวใจก็คือความมีพิษภัยอยู่ในตัวของเราเองจะแสดงความเป็นพิษเป็นภัยหรือเป็นเสนียดจันไหลที่เรียกว่าเทวทัตขึ้นกับตัวเองและระบาดสาดกระจายไปต่อผู้ใดก็ไม่มีใครจะทราบได้ในการสถานที่และเวลาใดๆถ้าไม่มีความเข้มงวดกวดขันเพื่อการระมัดระวังอย่างแท้จริงแล้วจะต้องเป็นไปดังที่ว่านี้โดยไม่อาจสงสัยเพราะสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ในใจไม่เคยอ่อนตัวโดยหลักธรรมชาติของมันเลยส่วนธรรมนี้มีการอ่อนตัวได้เมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะหมุนตัวไปเองและถึงขั้นคงเส้นคงวาต้องมีการอ่อนตัวลงได้เมื่อขาดการบำรุงรักษาในขณะเดียวกันยังมีสิ่งที่คอยย่ำยีตีแหลกอยู่เสมอคือข้าศึกของธรรมนั่นแหละแล้วจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่กิเลสตามภาษาธรรมท่านเรียกหรือท่านบัญญัติไว้เนี่ยการในเอียบททั้ง4ของพระจึงจะอยู่แบบโลกสงสารทั้งหลายที่หากฎหาเกณฑ์หาความแน่นอนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ต้องให้มีกฎเกณฑ์มีจุดมีหมายมีหลักอยู่ภายในตัวเสมอหลักธรรมชาติที่เป็นข้อยืนยันก็คือใจใจมีเป็นธรรมชาติที่รู้เสมอแต่รู้โดยความถูกขักดันจากสิ่งที่พาให้หลงไปเป็นประจำจึงหาความรู้อันแน่นอนเป็นสัตว์เป็นจริงและเป็นสิ่งที่จะให้ความอบอุ่นตายใจไม่ได้แม้จะรู้ก็รู้ไปตามภาษีภาษาของซึ่งอยู่ใต้อำนาจของสิ่งผลักดันให้เป็นไปนั่นแหละฉะนั้นนักบวชเราจึงต้องพยายามเปลี่ยนความรู้สึกให้มีกฎมีเกณฑ์ด้วยความมีสตินี่แหละชื่อว่ามีกฎเกณฑ์เป็นความรู้สึกที่แน่นอนจะยังผลยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ด้วยความมีสติคือความระลึกรู้อยู่เสมอในผิดถูกดีชั่วประการใดที่แสดงออกไปจากใจ หากไม่มีสติแล้วความรู้นั้นก็ไม่มีความหมายที่จะให้เป็นประโยชน์ก็เป็นเรื่องความรู้ลอยๆไปเหมือนโลกทั้งหลายหรือความรู้ทั่วๆไปนั่นแหละของบุคคลที่ไม่เคยอบรมสั่งสอนหรือฝึกทรมานตนด้วยศีลด้วยธรรมนักบวชเราเป็นอย่างนั้นแล้วเลวกว่าความเป็นของประชาชนและความรู้ใดๆเสียอีกเพราะเข้าก้าวเข้ามาสู่ความเป็นผู้มีหลักเกณฑ์ความเป็นผู้มีสาระอันสำคัญคือธรรมแล้วต้องมีธรรมประจำใจอยู่เสมออย่างน้อยมีสติระลึกรู้นี่คือสตินี้เป็นเครื่องพยุงความรู้ให้เด่นมาเป็นสาระสำหรับตนถ้าไม่มีสติความรู้นั้นก็เล่เร่ร่อนร่อนเราดูสิสะเดือนมันคืบคลานไปนั้นมันไม่มีความรู้อย่างไรมันมีแต่ความรู้สะเดือนเป็นยังไงมันมีความหมายอะไรบ้างไหมเราดูสินั่นแหละความรู้ที่ไร้สาระคือสติสาระปัญญาสาระก็เรียกว่าไร้สาระธรรมนั่นเอง
ความรู้นั้นไม่วิตวิญญาณนี่เป็นธรรมชาติที่รู้แต่รู้โดยความเป็นสามัญธรรมดาที่มีสิ่งไม่ดีครอบครองหรือครอบงำอยู่จึงหาสาระอะไรไม่ได้นี่เราก้าวเข้ามาสู่ความเป็นนักบวชและประพฤติปฏิบัติจึงต้องพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงความรู้ความเห็นของตนให้เป็นไปตามอัตตามธรรมซึ่งจะเป็นสาระแก่นสารแก่ตนโดยลำดับจนกระทั่งถึงเป็นหลักอันสำคัญภายในจิตใจสติทั้งเด็กเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่และปัญญานะอันดับต่อไปก็คือปัญญาความภาคเพียรก็เพียรด้วยความมีสติลำอันดับต่อไปก็เพียรด้วยความมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับเพียรไม่มีสติไม่เรียกว่าเพียรเพียรปราศจากปัญญาไม่เรียกว่าเพียรเพียรต้องมีสติเพียรต้องมีปัญญาอดทนต้องมีสติต้องมีปัญญาไม่ใช่อดเฉยๆทนเฉยๆเรื่องของความเพียรเป็นเช่นนี้หรือเรื่องของการบำเพ็ญตนเป็นเช่นนี้ผิดกับกิจการงานทั้งหลายอยู่มากทีเดียวเราทำอะไรเช่นหนึ่งเราทำอะไรหรือเราเดินไปตามธรรมดาสติไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการก้าวเดินการก้าวเดินก็เป็นไปได้ธรรมดาแต่การประกอบความภาคเพียรทางด้านจิตใจเพื่อจะแก้หรือถอดถอนกิเลสนี้ต้องมีสติเป็นเครื่องกำกับนอกจากนั้นก็มีปัญญาเป็นคู่เคียงกันไปจึงจัดว่าเป็นผู้มีความเพียรความรู้เฉยๆไม่มีสติกำกับก็ไม่ผิดอะไรกับความรู้ทั่วๆไปไร้ผลไร้ประโยชน์ความรู้ที่มีสติจึงเรียกว่าความรู้ที่มีความเพียรเช่นอย่างนั่งปวดเราที่เขาให้ชื่อให้นามแม้ตนเองก็ยังรู้สึกว่าเป็นพระกรรมฐานดังที่โลกเขานิยมท้ายชื่ออย่างนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างความเพียรของพวกเรานั้นมาอยู่นี่หลายปีหลายเดือนบางองค์มีตั้งหลายๆปีก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่สับปนกันไปสาระแก่นสารที่ได้จากการอบรมเพราะการมาอยู่ที่นี่มีอะไรบ้างเป็นเครื่องหรือเป็นหลักใจนี่แหละความขาดสติความขาดความสนใจเป็นความชินชากลายเป็นหน้าด้านไปสาระสำคัญที่ควรจะได้ไม่ได้ควรจะถึงไม่ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่มีฤทธิ์มีเดชควรแก่การปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจได้แต่ถ้ามาอยู่กับโมฆะภิกษุแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำก็สักแต่ว่าทำไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรต่อสิ่งที่เป็นข้าศึกนอกจากสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นแสดงพิษภัยได้อย่างเต็มที่เต็มฐานเต็มอำนาจของตนเท่านั้นแล้วเราหวังพึ่งอะไรในการปฏิบัติของเราเมื่อเป็นดังที่กล่าวมานี้วันนี้ก็เป็นเช่นนี้และวันหน้าจะเป็นเช่นไรถ้าไม่ใช่เป็นไปตามนิสัยดังที่เคยเป็นอยู่นี้เท่านั้นเพราะนั้นเป็นแต่เพียงมืดกับแจ้งลักใหญ่เป็นอยู่กับตัวกับใจของเรานี้เท่านั้นถ้าเราฝึกนี้ไม่ได้แล้วกี่กับกี่การตายทิ้งเปล่าก็ไม่เกิดสาระอะไรขึ้นมาเลยแล้วอย่าคอยว่าจิตดวงนี้จะหลุดพ้นไปได้โดยหลักธรรมชาติของมันเพราะความพอตัวในการอยู่ในวัฏสงสารนี้ก็นานแสนนานแล้วจนอิ่มตัวแล้วหลุดพ้นไปได้ด้วยความอิ่มตัวในสมมุติในกิเลสหาอาสวะทั้งหลายนี้เราอย่าไปหวังไม่เคยมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสว่าอย่างนั้นนอกจากจะทำให้กิเลสมันหวานคอมันลงไปเท่านั้นเคลียลงเถียงมันก็ไม่อยากยอมลงให้ปล่อยให้สับให้ยำซะจนแหลกเลยลากไปก็ยังไม่อยากจะลงจากเถียงเท่านั้นนี่จิตประเภทนี้เป็นจิตที่ชินชาหน้าด้านอยู่บนเถียงไม่ยอมลงถ้าเป็นเนื้อก็เนื้ออยู่บนเถียงไม่ยอมลงเนี่ยจิตประเภทของผู้เป็นเช่นนี้ก็เหมือนกันเราอย่าคอยว่าจิตจะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาอาสวะเพราะความปล่อยไปตามยถากรรมอยู่ไปกินไปนอนไปบวชไปหลายปีหลายเดือนหลายพรรษา
นอกจากเป็นความหน้าด้านขึ้นโดยลำดับลำดาหาความภาคเพียรไม่ได้เลยและมีความฝักใฝ่ใส่ใจต่อความชั่วช้าระมกทั้งหลายเท่านั้นไม่มีความสนใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความถอดถอนกิเลสแล้วกิเลสตัวใดที่จะมีความเบื่อหน่ายต่อจิตดวงนี้เราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันและจิตดวงนี้จะมีความเบื่อหน่ายต่อกิเลสตัณหาโดยไม่ต้องใช้ความพิจารณาและชำระสัตว์สามก็ไม่มีอีกเหมือนกันตัวเห็นนี้ศาสนาจึงมีเพื่อชำระสัตว์สามพระพุทธเจ้าจึงมีเช่นเดียวกับโรคโรคบางประเภทมันเกิดแล้วมันหายมันได้เช่นโรคหวัดถ้ามีโรคแทรกแต่ถ้านี่มันไม่ใช่โรคหวัดสิโรคกิเลสฝังใจเป็นโรคหวัดเมื่อไหร่มันโรคจะทำคนให้ตายจมอยู่ในวัฏสงสารนี้โดยหาประมาณไม่ได้เลยว่ากี่กับกี่กันไม่มีความอิ่มพอไม่มีต้นไม่มีปลายตามหลักธรรมท่านสอนว่าอย่างนั้นหาต้นหาปลายไม่ได้หมุนกันไปหมุนกันมาเช่นเดียวกับมดแดงไต่ขอบด้งนั่นแหละไต่ไปไต่มาไต่อยู่ของเก่าเข้าใจว่าเป็นของใหม่เรื่อยไม่มีความอิ่มพอหาทางออกไม่ได้พร้อมกับความไม่สนใจที่จะออกเลยมันเป็นเช่นนั้นเรื่องของกิเลสจูงหัวใจสัตว์จูงหัวใจใครก็ตามเราจะไปคุ้นเคยกับกิเลสว่าจะจูงออกให้หลุดพ้นจากทุกข์เข้าสู่พระนิพพานกิเลสมดทั้งโคตรทั้งแท้ไม่เคยเห็นพระนิพพานมันจะจูงเราไปที่ไหนนอกจากจูงสัตว์ทั้งหลายลงในนรกจมไปจมมาอย่างนี้เกิดในภพนั้นภพนี้ซึ่งอยู่ในอำนาจของมันตลอดเวลาเท่านั้นจะไปไหนหาทางไปไม่ได้งั้นเราจะหวังอะไรทุกวันอะไรวิเศษเกิดมานี้กี่ปีกี่เดือนจนกระทั่งมาได้มาบวชเป็นพระเราเห็นอันใดเป็นสิ่งที่วิเศษวิโสยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมมองไปสิมองไปไหนก็รูปอะไรนั่นแน่ฟังเสียงอะไรมันวิเศษวิโสอะไรตาใครหูใครจมูกลิ้นกายของใครก็สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นทั่วโลกดินแดนใครได้รับความวิเศษวิโสกับสิ่งเหล่านี้พอที่จะตื่นฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมลืมลืมตัวไปตามสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งไม่รู้จักยับยั้งชั่งหัวใจตนบ้างเลยว่ารายได้รายเสียเป็นยังไงการสัมผัสสัมพันธ์กับโลกธาตุสมมุติอันสมมุตินับแต่ขันธ์ของเราเป็นต้นไปถึงขันธ์ภายนอกสิ่งภายนอกนี่มานานแสนนานจนปัจจุบันอะไรที่พอให้เราได้รับความวิเศษวิโสที่ให้เกิดความดูดดื่มและเป็นสุขสมใจเราบ้างมีไหมเท่าที่ผ่านมานี้มีตั้งแต่สิ่งที่ให้ผิดหวังทั้งนั้นอะไรคว้าอะไรมาก็หลุดมือคว้าอะไรมาก็หลุดมือใครเป็นคนสมหวังในโลกนี้ที่เกี่ยวข้องกับสมมุติทั้งหลายดังที่กล่าวมาเหล่านี้มีใครเป็นคนสมหวังบ้างเห็นไหมถ้าเป็นสิ่งที่สมบังแล้วทำก็ไม่เป็นของวิเศษอะไรเลยโลกนี้อยู่ในนี้ก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปแล้วไม่จำเป็นจะต้องสอดแสดงหน้าธรรมซึ่งเป็นความสุขความเจริญและวิเศษวิโสอันใดเลยโลกนี้ก็วิเศษพอแล้วเดี๋ยวนี้ที่เราว่าเราไม่มีความอิ่มพอก็เพราะเรื่องถูกหลอกต่างหากของกิเลสที่มันอยู่ในหัวใจมันไม่ทำความอิ่มพอให้แก่ผู้ใดและใครก็ไม่มีความอิ่มพอในมันเพราะเราโง่แล้วไม่ทันกลมายาของมันมันอยู่ปากคอกอะไรปากคอกคอกอะไรมันก็อยู่ที่ตรงปากตาแล้วนั่นแหละถ้าว่าปากนะปากตาปากหูน่ะจิตคิดยับออกมาก็ออกแล้วกิเลสออกมาพร้อมแล้วนั่นแหละปากคอกใหญ่คือจิตกิเลสมันอยู่ที่นั่นอะไรอะไรมันทำงานทั้งหมดทำงานทั้งหมดกว้านออกมาทั้งหมดเราไม่ทันมันเลยนี่กลของมันเป็นขึ้นมาถ้าไม่ฝึกทำขึ้นมาเพื่อเป็นคู่แข่งกันแล้วรสชาติของมันที่เคยเป็นที่เคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วและรสชาติแห่งธรรมที่เราผิดขึ้นมาด้วยความภาคเพียรของเรามีสมาธิธรรมเป็นต้นมาเป็นคู่แข่งกันแล้วเราจะไม่ทันเรื่องของรสชาติของกิเลสและกลอุบายของกิเลสนี่ตลอดไปเลยไม่มีที่จะรู้ตัวได้ถ้าไม่ผิดทำขึ้นมาเป็นคู่แข่งรสชาติของธรรมเป็นอย่างไรให้ได้รับรสชาติของธรรมนับแต่สมาธิธรรมขึ้นไปนั่นแหละจะเริ่มเห็นเหตุเห็นผลกันไปโดยลำดับหากจิตหาความสงบร่มเย็นไม่ได้แล้วก็ไม่มีที่จะรู้สึกตัวจะหลงตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ไม่ว่าอิริยาบถใด
และหาสาระอะไรได้ไหมไม่มีจุดที่หมายอะไรเลยอยู่ไปอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาอยู่ที่นี่ก็ใจก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้แล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเหมือนกันในชาตินี้ก็เป็นอย่างนี้ชาติหน้าเราตื่นอะไรเอาความวิเศษวิโสมาจากอะไรจากชาติหน้าการเปลี่ยนแปลงในความเกิดแก่เก็บตายนี้เท่านั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นศีลเป็นธรรมเพื่อความหลุดพ้นเราจะเอาความวิเศษวิโสอะไรมาจากความเกิดความตายนี้ชาติพิจุขาชราพิจุขามานำพิจุขังท่านก็บอกไปชัดๆอยู่แล้วมันวิเศษวิโสอะไรเรื่องการเกิดการตายเป็นความทุกข์ความทรมานของสัตว์โลกโดยทั่วไปไม่มีสัตว์ตัวใดที่รับความสุขความสบายเพราะความเกิดความตายนี่เลยเรายังเห็นความวิเศษวิโสจากอะไรอีกที่ความเกิดความตายผิดให้เราเห็นอยู่นี่มันมีความวิเศษวิโสอันใดสติปัญญามีคิดสิปฏิบัติเพื่ออะไรถ้าไม่เพื่อความคิดความรู้ความเห็นอันเป็นหลักใหญ่ที่จะแก้กิเลสอาสวะไปโดยลำดับลำดาวันหนึ่งวันหนึ่งหาความหาจุดที่หมายไม่ได้เลยทำไงผู้ปฏิบัติการสอบแสดงหาอัตถะธรรมมันไม่มีครูมีอาจารย์มีผู้คอยแนะนำสั่งสอนนั่นก็เป็นอีกสถานหนึ่งนะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะครูอาจารย์ผู้แนะนำสั่งสอนโดยอัตโดยธรรมด้วยความถูกต้องแม่นยำนี้เป็นของสำคัญมากเกิดเช่นเดียวกับหมอเถื่อนกับหมอที่โลกยอมรับนั่นแหละมันต่างกันหรือหมอเถื่อนกับหมอปริญญาต่างกันในระยะหรือในสมัยนี้ก็ดูไม่บกพร่องครูบาอาจารย์ผู้แนะนำต่างๆนกตัวอย่างตั้งแต่หลวงปู่มั่นมาลงมาโดยลำดับลำดาตำหนักตำนาเราก็ได้เห็นถ้าจะเอาจริงเอาจังแล้วครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนเราก็ได้ยินได้ฟังว่าเป็นที่แน่ใจแต่ตัวเราเองเป็นยังไงมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวถ้าเป็นไปตามที่ท่านสอนนั้นมันจะผิดไปไหนนอกจากไม่เอาไหนได้เท่านั้นมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวคิดดูสิวันหนึ่งวันมันมีอะไรแปลกต่างบ้างเรื่องของโลกมันก็หมุนเป็นกงจักรอยู่อย่างนี้มาเป็นกลับเป็นกันแล้วตื่นลมตื่นแรงไปอะไรใครอยู่ในโลกนี้ก็ชุลมุนวุ่นวายกันอย่างนี้แล้วเห็นไหมมีเกาะใดดอนใดที่จะให้อยู่เป็นสุขสงบเย็นใจได้มีที่ไหนในบุคคลผู้ใดในฐานหรือชาติชั้นวรรณะใดมีไหมถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องอบอุ่นอยู่ภายในจิตใจแล้วใครจะหาหลักเกณฑ์ที่ไหนก็หาไปเถอะไม่มีหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้พึ่งอะไรธาตุผีดินน้ำลมไฟหรือแร่ธาตุต่างๆมีอยู่ทมไปเหล่านี้พาใครให้วิเศษวิโสมีไหมมันติดอันนี้ทั้งนั้นแหละทุกวันนี้แล้วตั้งแต่กลับไหนกันใดมาก็ติดอยู่อย่างนี้แล้วยิ่งผิดขึ้นมาหลอกกันไปที่ไหนมีแต่ผีหลอกไปหมดไอ้เราก็เอามาหลอกเราอีกไงหาของจริงไม่ได้มีแต่ของหลอกแล้วเพลินกันไปเลยเป็นบ้ากันไปหมดทั้งชาวบ้านชาววัดวัตถุเป็นของสำคัญมากเดี๋ยวนี้ยิ่งออกหน้าออกตาอะไรอะตอนนี้ขึ้นหน้าขึ้นตาออกหน้าออกตาถ้าอะไรเป็นบ้าไปด้วยวัตถุนี่อีกนะทำไม่มีครองใจไม่สัมผัสสัมพันธ์ธรรมพอที่ให้เกิดความกระหยิ่มยิ้มย่องในใจมีแต่เรื่องของโลกก็บืนตายไปงั้นมีแต่ความหิวความกระหายความโกรธกวายนี่แต่ความหวังไม่มีอะไรสนองความหวังนั่นเลยนั่นเรายังไม่รู้หรือเรายังไม่คิดอยู่เลยเรายังไม่บวกลบคูณหารบ้างเหลือความเป็นในใจของเรามันเป็นอย่างนี้ทำอย่างเข้าไปมากน้อยก็รู้เองนี่นะเพียงสมาธิความเท่านั้นก็เย็นใจแล้วเนี่ยแล้วปัญญายิ่งอย่างลงไปด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นความขาดไปแห่งอารมณ์หรือกิเลสทั้งหลายโดยลำดับลำดับนี่ก็ได้เทศเต็มสติกำลังความสามารถแล้วกับหมู่กับเพื่อนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับผมนี่เป็นเวลาตั้ง30กว่าปีแล้วก็ได้เทศเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่อยมาเต็มสติกำลังความสามารถ
แต่ผลที่จะปรากฏบ้างมันไม่ค่อยมีหรือไม่มีนี่เองทำไงสอนก็สอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและไม่สงสัยในการสอนซะด้วยผมไม่สงสัยผมพูดโกงเพราะเจ้าของไม่สงสัยในเจ้าของทั้งเหตุที่ดำเนินมาแล้วผิดถูกประการใดก็ผ่านมาด้วยความมีเหตุมีผลเป็นความจดจำของเจ้าของเป็นครูเป็นอาจารย์มาโดยลำดับทั้งผิดทั้งถูกในการตะเกียกตะกายที่ดำเนินมาจนกระทั่งได้รับเสกสรรว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของหมู่ของคณะมาทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยทั้งเหตุทั้งผลได้นำมาชี้แจงแสดงบอกหมู่เพื่อนทุกแง่ทุกมุมเต็มกำลังความสามารถของตนมันก็น่าจะยึดได้นะแต่ทำไมยึดไม่ได้วิธีการหนักเบามากน้อยในการประกอบความภาคเพียรหรือการต่อสู้กิเลสก็ได้เล่าให้ฟังหมดผู้ปฏิบัติต้องสังเกตจริตนิสัยของตนจะเอาแต่ความสะดวกสบายเข้าไปว่าไปทำงานกับกิเลสความสะดวกสบายเป็นเรื่องของกิเลสเราเอาความสะดวกสบายไปสู้กิเลสได้ยังไงนอกจากนอนจมเท่านั้นกิเลสมันชอบสบายอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงไปหิวโหยไปตลอดหาความอิ่มพอไม่ได้แล้วก็ยังไม่เข็ดไม่หลับทำมีความอิ่มพอไม่อยากได้ไม่อยากสนใจทำไงก็บอกแล้วแม้แต่ขั้นสมาธิก็มีความอิ่มพออิ่มตัวขณะที่จิตสงบตัวลงไปแล้วอิ่มหนักเย็นไหนเห็นชัดเจนอิ่มอารมณ์ทั้งหลายไม่อยากยุ่งอย่างเดือดวุ่นวายกับอะไรออกนั้นก็ก้าวทางเข้าทางด้านปัญญาเอาจับลงไปที่ตรงไหนอันนี้จังทุกขังหน้าตามันเป็นไฟอยู่ภายในกายในใจของเราทั้งนั้นเอาสติปัญญาจับลงไปจับลงไปอยู่ฟาดลงไปมันก็รู้เองเพราะความจริงมีอยู่อย่างเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและเรารอบหัวใจเรามันมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นสติปัญญารอบลงไปจับลงไปทำไมจะไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจตรงไหนตรงไหนตรงไหนมันก็ขาดออกไปขาดออกไปขาดออกไปให้สิ่งที่จะมา

ไปเลยหลายแบบมาพอมากมาตับปนกันแล้วเลยยุ่งไปหมดหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ผู้เก่าก็เป็นอีกแบบหนึ่งผู้อยู่ใหม่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งมาใหม่เป็นอีกแบบหนึ่งและมีตั้งแต่แบบที่น่าทุเรศหนึ่งจะทำยังไงผู้ปกครองหนึ่งกิเลสมันออกได้ง่ายที่สุดนะก็บอกแล้วมันเร็วที่สุดไม่มีอะไรเร็วเกินกิเลสก็บอกแล้วเราตามมันไม่ทันถ้าไม่ดูที่หัวใจตลอดเวลาตามไม่ทันเราจะไปตื่นแต่เงาเนี่ยที่มันออกไปวาดภาพอยู่ข้างนอกถ้าเป็นบ้ากับมันอย่างนั้นหาความรู้ตัวไม่ได้เนี่ยจึงลำบากอยู่มากนะการปฏิบัติธรรมเวลามันจิตมันอยากอยู่ด้วยสิ่งที่อยากความเพียรก็ต้องให้หนักมือนั่นหลักเกณฑ์เป็นอย่างนั้นถ้าความเพียรไม่หนักมือก็ไม่สมเหตุสมผลกับสิ่งที่มันอยากซึ่งมันมีน้ำหนักมากกว่าความเพียรความเพียรต้องไม่หนักต้องหาอุบายพลิกแพงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในเรื่องความภาคเพียรอิริยาบถต่างๆพลิกตัวอยู่เรื่อยๆไม่งั้นไม่ทันเราจะเอาแต่ว่าสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าทำตามเวลาอะไรหรือมีโครงการอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เรื่องต้องดูหัวใจเจ้าของสิไปหาโครงการมาจากไหนกิเลสมันไม่เห็นมีโครงการมันเป็นกิเลสตลอดเวลาทำงานอยู่บนหัวใจเราตลอดมาเนี่ยเราทำงานอยู่ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรในหัวใจเราตลอดไปไม่ได้หรือมันทำไมจะทำไม่ได้กิเลสมันยังทำได้ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ได้ยังไงเมื่อพระพุทธเจ้าทำได้สาวกทำได้บริสุทธิ์ได้เราทำไมจะทำไม่ได้จะบริสุทธิ์ไม่ได้ล่ะเอามาสอนเจ้าของสิสิ่งที่ท่านสอนไว้ล้วนแล้วแต่ท่านเป็นไปแล้วทั้งนั้นได้ผลมาหมดแล้วจึงได้นำมาสอนพวกเราเป็นอย่างท่านสอนว่าสมาธิปัญญานี่อันนี้แหละหลักใหญ่ท่านได้ฝึกมาแล้วจนจิตเป็นสมาธิจิตพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิก่อนผู้อื่นผู้ใดนะไปลบล้างได้ไงว่าศาสนานี้ไม่มีสมาธินะแล้วปัญญาพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก่อนผู้ใดแล้วจะไปลบล้างได้ไงว่าศาสนานี้ไม่สอนคนให้ฉลาดไม่มีปัญญานิมุตหลุดพ้นพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก่อนใครทั้งหมดแล้วจะลบล้างได้ไงว่าศาสนานี้ไม่มีมรรคผลนิพพานก็เต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานในศาสนานี้แล้วย่นเข้ามาหาตัวของเราผู้นำมาปฏิบัติก็เต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานในตัวของเราผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้านี่เป็นไปไหนขาดไปไหนไกลอยู่ที่ไหนคือที่ไหนล่าสมัยที่ไหนถ้าไม่ถูกต้มจากกิเลสเท่านั้นมันต้มมานานแล้วนานนะเหมือนอย่างเรื่องเกิดเรื่องตายก็เหมือนกันเกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่าทุกดวงวิญญาณเป็นอยู่นี้ตลอดทั่วโลกดินแดนหาความบ้างจากความเกิดความตายของสัตว์ไม่ได้เลยมันยังหลอกยังต้มสัตว์ทั้งหลายว่าตายแล้วสูญได้อีกเห็นไหมแล้วเราโง่ขนาดไหนดูสิเรานี้มีตั้งแต่เรื่องเกิดเพราะฉะนั้นเต็มแผ่นดินอยู่นี่เต็มโลกเต็มสามนี่เกิดมาจากความมีเอาความมีมาเกิดความสูญเอามาเกิดไม่ได้มันเอาของมีอยู่มาเกิดถ้าสีดินน้ำเลยน้ำลมไฟไม่มีเอามาเกิดได้ยังไงนะใจมีใจไม่มีเปรียบเป็นเชื้อพายมันจะพาท่องเที่ยวได้ยังไงมันเชื้อจะเข้าไปอาศัยใจพาท่องเที่ยวได้ยังไงนี่มันมีอยู่ตลอดมายังหลงหลับหูหลับตาเชื่อมันตายแล้วสูญตายแล้วสูญพี่นะมันโง่ขนาดไหนมนุษย์ตัวเกิดก็เห็นอยู่ในตัวของเรานี่ในตัวนี้ไม่บกพร่องอะไรออกมาจากสำเร็จมาจากความเกิดดินน้ำลมไฟปรากฏขึ้นมานี่เห็นไหมจิตที่รู้หรือก็รู้อยู่นี่เห็นไหมแล้วยิ่งได้ปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาให้มันเห็นเป็นไปตามหลักที่พระเจ้าทรงสอนจริงๆได้ด้วยแล้วหาที่สงสัยไม่ได้เลยนอกจากสลดสังเวชประเดิมดับลมหนาตรงนั้นอวิชชาปัจจยาสร้างฆราสร้างอาราปัจจยาวิญญาณแหวละเอียดมากซึ้งมากทีเดียวกี่หัวกิเลสชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดเลยตัวกิเลสหัวกิเลสตัวที่พาให้เกิดตัวที่ชักจูงจิตวิญญาณล่าจิตวิญญาณของสัตว์แต่ละดวงละดวงละดวงให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายอยู่ตลอดทุกดวงวิญญาณอวิชชาปัญญาได้กระเทือนหมดสามแดนโลกธาตุกระเทือนอวิชชาปัญญาของจิตแต่ละดวงละดวงดวงวิญญาณแต่ละดวงของสัตว์นี่มันชัดขนาดนั้นนะเอาลงไปพิจารณาลงไปอวิชชาปัญญาสร้างขาลาถึงขั้นปัญญาแก้วกล้าสามารถแล้วปิดไม่อยู่ทะลุไปหมดเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างนี้เองแต่ก่อนไม่ทรงรู้ไม่เห็น

0: ธรรมยังมากกระจ่างแจ้งพอญาณอุดปาริปัญญาอุดปาริวิชาอุดปาริอโลโกอุดปาริได้กระจ่างขึ้นมาเท่านั้นแหละกิเลสพังไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละที่นี่ทรงเอานี้แหละมาแสดงพระองค์ทรงเป็นก่อนแล้วจึงเนี่ยนำมาแสดงทั้งเรื่องของกิเลสทั้งเรื่องอวิชชาตัณหาที่พาให้เกิดให้ตายทั้งเรื่องวิมุตติหลุดพ้นที่ท่านว่าในอวิชชานั่นแหละว่านิโรโธโหตินั่นอวิชชาและอวิชชาและปริวัติเสวิลากาลิโลธาตั้งคาลาโลโธเป็นต้นจนกระทั่งถึงนิโรโธโหตินั่นที่แรกอวิชชาปัญญาสร้างคาลาเลือดไปก่อนจนสมุทัยโหติอันนี้เป็นเชื้ออันสำคัญที่สืบหน่อต่อขแขนงกันไปแล้วล้วนแล้วเทวเมตสาเกวรสาลุกขะขั้นทัสสาสมุทัยโหติคือล้วนแล้วตั้งแต่สมุทัยทั้งนั้นนะที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นอวิชชาจนกระทั่งถึงนี้ท่านความหมายว่าอย่างนั้นแปลออกมาท่านี้พออวิชอวิชชายตเววาเสสวิรคาริโลธาสร้างคาลโลโธแล้วจนกระทั่งถึงเอวเมตสาเกวรสาลุกขะขั้นทัสสานิโรโธโหตินี่ทั้งหมดนี้เป็นภาคนิโรธดับกิเลสตัณหาอวิชชาโดยสิ้นเชิงหนานะคือเอามาทั้งต้นเหตุท้ายจัดเกิดเอามาทั้งผลแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงมาแสดงให้พวกเราฟังอวิชชาปัจจัยสร้างขลาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมีอยู่ในหัวใจของทุกดวงนี่แหละแล้วทำไมมันจะสูญไปไหนเชื่อมันพาให้เกิดเห็นอยู่ชัดๆแบบนี้ถ้าปฏิบัติให้เห็นแล้วปฏิเสธได้ไงก็จิตรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่ของไม่มีรู้ได้ยังไงของไม่มีเห็นได้ยังไงนี่เหมือนมันปฏิบัติหลับตาเชื่ออวิชชาจูงจมูกขาดไปมันก็เป็นอย่างนั้นสิมันยังจะถูกจูงจมูกไปอีกกี่กับกี่การรู้ว่าตายแล้วสูญแต่ละสูญตัวนั้นแหละตัวที่ถูกจูงไปที่ว่าสูญสูญน่ะมันไม่ได้สูญนี่นะจูงไปตลอดเกิดตายเกิดตายเกิดตายพบน้อยพบใหญ่ไม่มีสิ้นสุดได้เลยตั้งท่านหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าไม่มีต้นไม่มีปลายก็คืออวิชชาจูงสัตว์เรื่องของวิชาไม่มีต้นไม่มีปลายท่านเทียบเหมือนมดแดงตายกรอบด้งจูงสัตว์ไปให้หลงอยู่งั้นตลอดของเก่ามาแล้วกี่ครั้งกี่หนก็จำไม่ได้ไม่ลืมไปหมดไม่เห็นเหมือนจูงคนตาบอดนี่แหละจูงไปไหนก็จูงไปเถอะเออถ้าไม่บอกมันเท่านั้นมันจะไปรู้ได้ไงว่าเป็นของเก่าของใหม่นะจูงไปไหนกี่ร้อยกี่พันครั้งของเก่านั้นมันก็ไม่มีทางรู้ได้คนตาบอดนะอันนี้ก็เหมือนกันหัวใจถ้าลงบอดด้วยอำนาจของอวิชชาปิดบังแล้วมันก็เป็นทำนองเดียวกันมาเกิดกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันของเก่าของใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านครั้งที่ซ้ำไปซ้ำมามันก็ไม่รู้มันก็จำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันกิเลสมันถึงครอบหัวอีกว่าตายแล้วสูญนั่นใช่ไหมถ้าสูญแล้วกิเลสมันอยู่กับอะไรเมื่อจิตใจทุกดวงก็สูญไปแล้วกิเลสมันมีอำนาจมาแผ่พังพานอยู่ยังไงทุกวันนี้มันมาแผ่รัศมีอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกได้ยังไงถ้าว่าจิตใจของสัตว์โลกก็ศูนย์แล้วกิเลสมันอยู่ได้กับอะไรมันถึงไม่ศูนย์เนี่ยก็ใจไม่ศูนย์กับกิเลสมันก็อาศัยที่ใจไม่ศูนย์เช่นเดียวกับสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กนั่นสิไม่มีเหล็กสนิมเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากเหล็กมันกัดเหล็กนั่นให้สึกให้กร่อนไปนั่นนี่กิเลสมันเกิดขึ้นจากใจมันทำลายใจให้เดือดร้อนวุ่นวายให้ทุกข์แต่ไม่ชิบหายใจดวงนี้น่ะผิดกันตรงนี้เท่านั้นเองงั้นจูงสัตว์จูงอยู่อย่างนี้เอาปฏิบัติเข้าไปถ้าท่านทั้งหลายอยากรู้เอาที่ปัญญามีหลักที่จะฆ่าเกลียดจริงๆฆ่าอาวุธที่จะฆ่าเกลียดจริงๆสติกับปัญญาสำคัญมากทีเดียวเป็นเยี่ยมไม่ห่างจากนี้ไม่ได้เลยปราศจากนี้ไม่ได้สติกับปัญญานี้หมุนตัวเป็นเกลียวเป็นเดียวกันอย่างที่ท่านว่าภาวนามยปัญญาจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาไปจากภาวนามยปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนแล้วนี่พระเจ้าทรงรู้แล้วภาวนามยปัญญาก็ทรงรู้แล้วมหาสติมหาปัญญาก็ทรงเป็นมาแล้ววิมุตติหลุดพ้นก็ทรงเป็นมาแล้วอวิชชาปัญญาสร้างฆาลาก็พระองค์ก็เป็นนักเกิดแก่เจ็บตายมาแล้วจนกระทั่งถึงสมุทัยโหติพระองค์เป็นหมดแล้วแล้วทีนี้ย้อนกลับอีกว่าอวิชชาสิ้นซากไปโดยลำดับลำดาไม่มีอะไรเหลือเลยก็พระองค์ก็เป็นมาแล้วแล้วนำเรื่องนี้มาสอนพวกเรานำเรื่องความมีความเป็นความจริงนี้มาสอนไม่ได้นำความสูญมาสอนเราทำไมเราจะไปเชื่อกิเลสว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์ทั้งหมดนี่ละกองทุกข์ที่สัตว์ทั้งหลายนี่ตายกันอยู่เพราะความหลงกลมายาของกิเลสไม่ได้ยอมฟังเสียงธรรมพุทธเจ้าที่เป็นของจริงนี่เลยให้เราก็ฟังหลายฟังให้ถึงใจสินี่พูดอย่างถึงใจนั่นนี่พูดนี่เคยโดนกันมาอยู่แล้วนี่เราสู้กับอันนี้มาพอแล้วไม่ใช่เอามาพูดอย่างเปล่าๆไม่ว่าไม่ใช่แบบนำเรื่องพุทธเจ้ามาพูดอันนั้นเป็นหลักฐานอันใหญ่ที่พระเจ้าทรงเป็นมาแล้ว แล้วหลักฐานอันใหญ่สำคัญที่เป็นคู่เป็นพยานกันเรียกว่าสันติโกเราต้องปฏิบัติเลยมันรู้มันเห็นอย่างนั้นที่นี้พูดอย่างอาจหารไม่จะทกสถานเพราะเป็นความจริงอย่างนี้แล้วข้อในข้อนี้เราก็เห็นดังพระพุทธเจ้าท่านเป็นศาสดาพระองค์เดียวเท่านั้นสอนโลกได้ทั้ง3โลกทำไมจึงสอนได้ทั้ง3โลกล่ะคนอื่นใครสอนได้มีไหนก็เพราะความรู้ความสามารถของพระองค์ที่เห็นประจักษ์พระทัยนั่นเองเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่รู้อยู่นี่น่ะนี่น่ะทำไมจะไม่อาจถามเห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนอกจากคนตาบอดไม่เห็นท่านตาดีท่านเห็นท่านที่ให้ดูที่ดูนี่เห็นไหมไหมเหมือนกับอยู่ในฝ่ามือนี่ดูที่ดูนี่อยู่ในฝ่ามือผู้ตาดีก็หยิบได้เห็นได้ตามท่านดังที่ว่าอุคติตัญญูวิปยิตัญญูเนยะนี่พวกนี้รู้ได้เห็นได้เป็นลำดับดาพวกมีหูผีหูมีตารู้ตามพระองค์พวกปัทภปรมะมันก็หมดท่ายอมไม่ยินเด็ดลากจมูกไปขาดไปเรื่อยๆไปไม่มีสิ้นสุดเลยแต่ว่าเอาตายแล้วสูญตายแล้วสูญอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ลากพวกที่ตายแล้วสูญนี่แหละให้ไปเป็นทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาเพราะความจริงมันไม่สูญไงนะโอ้ยยาวทรงรู้หมดแล้วในเรื่องแบบนี้อย่างที่ว่าปัญญาปัญญาอย่างที่ผมพูดตะกี้นี้เรายอมรับถึงขั้นมันเป็นของธรรมผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆมันเป็นอยู่ในหัวใจเรานี้เป็นในหัวใจพระเจ้าฉันใดก็เป็นหัวใจเราฉันนั้นแน่ถ้าเรื่องฆ่ากิเลสก็เหมือนกันถึงระยะที่สติปัญญามีพอตัวแล้วมันเป็นอย่างที่ว่านี้จริงๆอยู่ไหนก็อยู่เถอะในยาบททั้ง4จะไม่มีปัญหาอะไรเลยมาขีดมาขวางกิเลสตัวใดปรากฏขึ้นมาพังหมดถ้าลงสติปัญญานี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วโดยหลักธรรมชาติโดยอัตโนมัติทั้งตัวเองเพราะอำนาจของสติปัญญาขั้นนี้มีพอแล้วเป็นเองไม่ต้องมาฝึกมาอบรมนี่ขั้นเป็นเองเป็นอย่างนั้นขั้นที่ยังล้มลุกคลานก็เหมือนอย่างเราท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติอยู่นี้แหละเอาเกือบเป็นเกือบตายก็ให้มันเหยียบเอาอย่างนั้นน่ะเหมือนกิ้งพกขึ้นบนจอมปลวกน่ะกิ้งไปมันกิ้งทับหัวเราต่อหน้าต่อตาเพราะเราไม่มีกำลังสามารถต้านทานมันไม่ได้นี่กิเลสซึ่งเป็นเหมือนพกก็เหมือนกันเวลามีอำนาจมากมันกิ้งทับเราอย่างนั้นเหมือนกันผมเคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่มาคุยอวดหมู่เพื่อนนะผมพูดตามความจริงบางทีน้ำตาร่วงกัดฟันน่ะเมื่อไหร่กูจะได้เอามือสักทีนะถึงขนาดนั้นนะนี่แหละที่ยกตัวอย่างเช่นอย่างข้าวที่ว่าจิตเสื่อมนั่นแหละนั่นได้เห็นประจักษ์ตัวทีเดียวคิดเข้าได้บ้างไม่เข้าได้บ้างแต่ก่อนเข้าได้สนิทเหมือนหินนะเวลามันเป็นจิตเต้นสมาธิแน่นเหมือนหินสุดท้ายมันก็มาเสื่อมเพราะความไม่รอบคอบของตัวเองไม่รู้จักวิธีรักษาดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละนี่เสื่อมไปแล้วตั้งปีมันขึ้นไม่ได้มันกลับตัวไม่ได้เจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงเจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงมีแต่เครียดแต่แค้นเหมือนกับว่าสู้เสือด้วยกำปั้นนั่นเองเครียดก็เครียดแค้นก็แค้นให้เสือแค้นเครียดแค้นให้เสือแต่เวลาสู้มันไม่ได้เรามีกำปั้นมันมีเล็บมีเขี้ยวมันกัดเอาตะตบเอาเลือดสาดเรามีแต่กำปั้นสู้มันไม่ได้แต่แค้นเครียดแค้นนี่พอขึ้นหัวมันได้แล้วเอาเลยเอาอีกแล้วที่นี่เทียบเขาอีกเป็นก็ประมาณหนึ่งเหมือนกับช้างเมื่อขึ้นตะพองมาแล้วขอกระหน่ำมันลงไปเลยเราจึงได้เชื่อเรื่องพระโคติกัดท่านเจริญฌานมาถึง5หน6หนเสื่อมแล้วเจริญเสื่อมแล้วเจริญถึงครั้งที่6ดวงนั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะแต่5นี่แน่แล้วครั้งที่6ผมยังมีสงสัยอยู่นี่พระโคติกัดนั้นเนี่ยมีในประวัติในธรรมบทซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนของปริยัติ3ประโยคนั้นพระโคติกัดนี่ฌานท่านเจริญสมาธิสมบัติเจริญแล้วเสื่อมไปเลยแล้วเสื่อมถึง5หนจนตั้งถึงจะ5ตัวตายนั่นนั่นพิจารณาสิเราไม่ต้องเอาไปมากกว่านั้นเราบอกจนถึงจะ5ตัวตายนี่ก็ถึงจุดอันสมบูรณ์แล้วเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลามันเสื่อมลงไปนี่ความเครียดความแค้นนี่แหมทุกข์นี่ทุกข์แสนสาหัสไม่มีอะไรทุกข์ยิ่งกว่าในหัวใจเรานะไม่มีอะไรทุกข์ยิ่งกว่าสมาธิเสื่อมแต่ก่อนไม่ได้สมาธิไม่เป็นจิตไม่เป็นสมาธิมันก็เทียบกันได้กับคนที่เขาหาเช้ากินเย็นนั่นเนี่ยเขาไม่เคยมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเขาจะเอาอะไรมาเสียใจเพราะความร่มจมของเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเราเขาหาเช้ากินเย็นเขาสบายกว่าคนมีเงินแสนเงินล้านที่ร่มจมไปด้วยเหตุการณ์อะไรหนึ่งนั่นผู้นั้นจะร้อนมากที่สุดนี่ก็เหมือนกันคนที่ไม่เคยเจอสมาธิก็จะเอาอะไรมาเดือดร้อนนี่เคยเจอเคยเป็นมาแล้วเวลาจิตเสื่อมนี่ไม่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ไหนหาความสะดวกสบายไม่ได้แต่มีอย่างหนึ่งที่น่าชมอยู่คือไม่ถอย เอาใช้ได้เอาได้เครียดแค้นเครียดแค้นเพื่อสู้จนกระทั่งถึงจิตได้เข้าสู่ภาวะเดิมแล้วไม่เสื่อมนั่นแหละที่นี่นะเอายันอย่างหนักเลยเนี่ยในชีวิตของผมหรือในการปฏิบัติของผมก็มีพรรษานั้นที่ว่าเลยนะคือพรรษา99กับพรรษา10เอากันอย่างหนักมากทีเดียวพอได้จิตก็สมาธิได้ที่แล้วก็ได้บอกกับตัวเองพูดกับตัวเองเลยทีเดียวภายในจิตใจนี่แหละไม่ได้พูดออกมาออกปากปังๆแป้งอะไรแล้วตัดสินใจกับตัวเองเรียกว่าทำความเข้าใจกับเราว่าถ้าจิตของเราได้เสื่อมคราวนี้แล้วเราต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นู่นน่ะฟังสินี่แหละทำให้เชื่อพระโพธิกัตนะมันจะตายแน่ๆไม่ทราบว่ามันจะตายด้วยแบบไหนผมก็ไม่รู้นะแต่มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าลงได้เสื่อมคราวนี้เพราะฉะนั้นเวลาจิตได้ก้าวขึ้นเข้าสู่ความปกติของมันมันไม่เสื่อมแล้วจึงเอากันใหญ่เลยทีนี้ขันนำใหญ่เลยจะเป็นจะตายก็ตายแต่จิตที่เสื่อมไม่ได้เสื่อมไม่ได้มันก็เหมือนกับนักโทษคารุโทษนะผู้ต้องหาคารุโทษถูกบังคับบีบกันตลอดเวลาจิตมันจะคิดไปไหนทีนี้เวลานั่งได้ตลอดหามลูกหามข้ามก็เพราะอันนี้เองพาให้ผมเป็นไปได้นะนั่งหามลูกหามข้ามตลอดลุ่งตลอดลุ่งตลอดลุ่งไม่รู้กี่คืนกี่คืนจะไม่ได้ติดกันดังที่เคยเล่าให้ฟังนั่นน่ะนี่เพราะความเครียดแค้นเครียดแค้นในทางธรรมเป็นอะไรไปเครียดแค้นทางโลกเป็นกิเลสเครียดแค้นด้วยอัปเดตธรรมเป็นธรรมไม่งั้นไม่ทันกิเลสกำลังของจิตด้านธรรมะไม่มีสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมีกำลังธรรมะไม่มีกำลังสู้กันไม่ได้ความเครียดแค้นของกิเลสมาแบบหนึ่งความเครียดแค้นของธรรมเป็นอีกแบบหนึ่งเพื่อฆ่ากิเลสน่ะมันแก้กันอย่างนี้เรียกว่ามรรคแก้ฆ่าสมุทัยแก้สมุทัยล้างแท้ล้างสมุทัยเป็นอย่างนี้ธรรมะแก้กิเลสแก้อย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจนะนี่พูดด้วยความแน่ใจทีเดียวไม่มีความสงสัยในการปฏิบัติตัวเองเพราะได้ผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยถึงเวลาจิตมีกำลังเอากันอย่างขนาดนั้นน่ะนั่งจนก้นพองหรือว่าไงพองก็พองมันไม่ได้สนใจนี่นะจะว่าอะไรวัดกันซะจนความฉลาดแหลมคมในขณะที่มันจนกรอบจนมุมมันจะเป็นจะตายจริงๆมันไม่มีทางออกมันช่วยตัวเองก็เห็นชัดๆโอ้โหคนเรานี่มันไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนะน่ะมันก็รู้ในเวลานั้นเองถึงคาจนกรอกจนมุมแล้วมันช่วยตัวเองได้นะเพราะเราก็ได้ช่วยตัวเองอย่างนั้นจริงๆไม่เคยเห็นความอัศจรรย์ของสติปัญญาที่มันจะไปได้อย่างรวดเร็วหมุนตัวเป็นเกลียวไปอย่างรวดเร็วขนาดนั้นเราก็ไม่เคยเห็นนี่แล้วได้เห็นไปแล้วจิตที่ถูกสติปัญญาหว่านล้อมรักษาไว้อย่างด้วยดีลงถึงขั้นอัศจรรย์ก็ได้เห็นแล้วในเวลาที่นั่งตลอดรุ่งนั่งตลอดรุ่งนั้นได้เห็นชัดเจนชัดเจนชัดเจนมาโดยลำดับนั่นเป็นเครื่องฝังใจฝังใจนี่พูดถึงเรื่องความเครียดแค้นให้กิเลสเป็นอย่างนั้นนะพอก้าวหลังจากนั้นไปแล้วก็เป็นทางด้านปัญญาเอาที่นี่ปัญญาอันนี้ไม่ต้องในบังคับถึงขนาดนั้นละทีนี้นะอันนี้เป็นปัญญาประเภทหนึ่งที่ได้เอาอย่างผ่าผลนี่ในชีวิตของเราก็ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นไปแล้วในตัวของเราเองแต่นี้พอถึงขั้นที่สติปัญญาก้าวเป็นน้ำซับน้ำซึมหรือเป็นน้ำไหลลินหรือโจรลงมาจากภูเขามันก็เห็นแล้วไม่มีร่ำเวลาเอาที่นี่นี่แหละที่ว่ากิเลสอยู่ไหนอยู่เถอะที่นี่ก้าวแล้วก้าวเดินแล้วสติปัญญาก้าวเดินแล้วที่นี่เรียกว่ากองทัพธรรมสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมอุตสาหะธรรมทุกอย่างกลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วพุ่งพุ่งพุ่งเลยเรียกว่าภาวนามยปัญญาหนุนกันไปหนุนไปจนกระทั่งเป็นมหาสติมหาปัญญาหลังจากตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับขนาดไหนว่าจิตนี้ได้เผลอไปมีไหมไม่มีนั่นฟังสิไม่มีนั่นถึงขั้นเป็นนั้นทีนี้กิเลสตัวไหนมันจะโผล่หน้ามามีแต่ค้นหากิเลสโดยท่าเดียวที่จะให้กลัวกิเลสนั้นเกิดกิเลสขึ้นไม่มีมีแต่เอาให้เจอให้เจอตัวไหนพังเลยเจอตัวไหนพังเลยนั่นเดี๋ยวกระทั่งมันไม่มีอะไรเหลือภายในใจมันก็รู้นี่ว่าไงเอาจนกระทั่งถึงมันลอบหมดไม่มีอะไรเหลือเลยขาดสะบั้นไปหมดระหว่างจิตกับโลกธาตุที่มันเคยสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันจนกระทั่งแกะไม่ออกหรือค้นหาไม่เจอว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นสิ่งเกี่ยวข้องจนกระทั่งไม่เจอเลยมันก็เจอใช่ไหมไงขาดสะบั้นจากการเห็นชัดเจนแล้วมันไม่เชื่อพระเจ้าจะเชื่อใครใครเป็นคนสอนไม่ทำเหล่านี้ใครเป็นคนรู้มาก่อนแล้วท่านไม่ใช่พระเจ้านี่เรารู้จากใครจากคำสอนพระเจ้าแน่ทำไมมันจะไม่ยอมรับพระเจ้าพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายแล้วไกลที่ไหนพระเจ้ากับสาวกทั้งหลายไกลที่ไหนมันอยู่ในความจริงสัจธรรมนี้ด้วยกันทั้งนั้นแล้วเวลานี้สัจธรรมมีไหมพวกเราหรือพวกพระปลอมเหรอไม่มีเรื่องสัจธรรมทุกข์คืออะไรมีไหมบีบไหมหัวใจเราเอาหัวใจไม่ต้องเอามาร่างกายสมุทัยเป็นยังไงมันดิ้นรนอะไรบ้างเดี๋ยวนี้สมุทัยมีไหมสติปัญญาอยู่ที่ไหนเอามาแก้กันที่ฟาดกันลงไปมันแหลกเลยนี่สัจธรรมอยู่ที่นี่ตรงนี้แหละตรงที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมพระสงฆ์เ ชื่อทำทั้งหลายจะเชื่อที่ตรงนี้ถ้าจะทำเป็นที่ผิดความวิเศษขึ้นมาพระพุทธเจ้าวิเศษขึ้นด้วยอำนาจแห่งอริยสัจ4สาวกอรหันต์ทั้งหลายวิเศษด้วยจากอริยสัจ4เป็นเรื่องผิดเนี่ยเอาลงไปที่มันจะรู้เองไม่ต้องถามใครหรอกเห็นอย่างชัดเจนภายในตัวของเราสงสัยอะไรถึงขั้นที่รู้มันรู้จริงๆอย่างนั้นจะว่าไงศาสนาจึงได้กล้าพูดว่าศาสนานี่สดๆร้อนๆนะสดๆร้อนๆนะไม่มีคำว่าโน้นว่านี้ว่าใกล้ว่าไกลนะอยู่ที่ในวงปัจจุบันคือสัจธรรมในหัวใจของเรานี่โดยเฉพาะเอาลงไปให้มันรู้สิมันรู้จะหมดแล้วแล้วที่นี่มาเทียบเรื่องหัวใจที่มีกิเลสมาดั้งเดิมตั้งแต่การไหนๆก็ตามจนกระทั่งถึงวาระที่กิเลสได้พังออกจากใจแล้วมันต่างกันยังไงใจตรงนี้น่ะแต่ก่อนใจตรงนี้เองมันเป็นยังไงบัดนี้ใจตรงนี้เองเป็นยังไงมันไม่ได้ต้องไปถามใครหรอกสาธุพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าไหนก็ตามไม่ทูลถามถามพระองค์ทำไมความจริงพระองค์สอนได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสงสัยที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าบกพร่องที่ไหนการสอนสัตว์โลกน่ะถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้บกพร่องเองนั่นมันก็ลงตรงนั้นเถอะจะไปไหนวะนี่มันโมโหนั่นนี่ก็ดียังไม่ทราบว่าเป็นโมโหนี่เป็นกิเลสด้วยเองก็ไม่ทราบไอ้สอนหมู่สอนเพื่อนมาสอนมาแทบล้มแทบตายมันไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยเพียงที่ไม่พึงปรารถนามันจะแสดงออกมาในสังคมของพระวัดตาบรรดาเนี่ยนั้นเป็นยังไงเพียงที่พึงปรารถนาที่สอนแทบล้มแทบตายทำไมไม่ปรากฏมันเป็นอะไรไอ้จริงนี่พึงปรารถนามันแสดงมาหาอะไรเวลานี้มันเป็นจะเป็นงั้นเลยนะโอ๊กจะแตกการสอนหมู่สอนเพื่อนก็สอนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนไม่ได้สงสัยนี่นะใครจะว่ามากก็ตามเถอะเราอาหารเต็มที่ในการสอนสอนหมู่สอนเพื่อนว่าเราได้สอนเต็มภูมิไม่ได้มีอะไรลี้ลับไปเลยนะทำไมเหตุผลเวลาผลมันแสดงมามันจึงไม่ปรากฏในสิ่งที่เราพึงหวังตามที่เราสอนนั้นมักจะแสดงเป็นเรื่องของกิเลสออกสนามมาทั้งนั้นออกแนวลบมาคือมาขึ้นเวทีต่อหน้าต่อตาให้เห็นตามหูตามตาเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะไม่กระอักเลือดออกแล้วเหลือผู้สอนนั่นน่ะท่านทั้งหลายไม่ได้คิดบ้างเหรอเท่านี้น่ะสอนก็หมดภูมิน่ะผมสอนหมู่สอนเพื่อนอยากพูดให้มันถึงลงไปอีกเนี่ยน่ะเมื่อเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพกระเทือนไปหมดว่ายังไงสำหรับผู้ปฏิบัติต่ออัตต่อธรรมเพื่อความสัตย์ความจริงสำหรับผมนี่เหมือนกับโลกธาตุถล่มทีเดียวล่ะเพราะขาดที่พึ่งผู้จะคอยแน่คอยบอกตลอดเวลาเพราะจิตดวงนี้ไม่ฟังใครเมื่อถึงขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วมีท่านอาจารย์มั่นองค์เดียวที่เท่านั้นพอกราบเรียนภาพท่านจะใส่ทีเดียวผางขาดสะบั้นไปเลยนี่ทำไมจะไม่หวังพึ่งท่านลงเห็นผลประจักษ์ใจอยู่ขนาดนั้นแล้วนี่ก็อยากจะให้หมู่เพื่อนได้เห็นเป็นยังไงมาเรากล้าที่จะสอนได้เต็มกำลังความสามารถของเราเราไม่สงสัยในการปฏิบัติมาตลอดถึงผลสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความแน่ใจเราอยากพบอยากเห็นผลของหมู่เพื่อนที่ปฏิบัติมาเป็นยังไงถ้าจะสอนไม่ได้จริงก็ให้มันรู้รู้สิว่าเรานี่หมดภูมิสอนไม่ได้โอ้ลูกศิษย์นี่ภูมิเก่งกว่าเราวะเราสอนไม่ได้ให้เรารู้เดี๋ยวนี้มันยังไม่เห็นนี่นะมันเห็นแต่เก่งแต่ของไม่เป็นท่าสิไอ้ทั้งนั้นของไม่เป็นท่าแล้วมันเก่งไอ้สิ่งที่เป็นท่าสิ่งที่เรามุ่งหมายที่อยากให้เป็นมันไม่เห็นมันไม่เก่งกว่าครูเนี่ยเราอยากให้มันเก่งตรงนี้นะเราให้เราเลยยอมรับว่าโอ้หมดแล้วหมดภูมิแล้วสอนไม่ได้แล้วนี่เก่งมากแล้วเลยขู่แล้วมันไม่เห็นเป็นยังไงกองมหาสมบัติถ้าจะเทียบแล้วก็จะมีอะไรเท่ากองมหาสมบัติที่อยู่ในใจทำไมจึงถูกมูดถูกพูดคือกิเลสมันครอบเอาไว้หมดไม่มองดูมองไม่เห็นเลยนี่สิมันแปลกมากถ้าพระพุทธเจ้าประกาศป้างลงตรงนั้นลงตรงนั้นเพื่อให้พังลงไปแก้พังลงไปพังลงไปสิ่งที่มันจอมปลอมมันปกคลุมมุ้งหอยนั่นน่ะมันเราจะเห็นทองทั้งแท่งอยู่นั่นน่ะเนี่ยถ้าเทียบอุมาเป็นอย่างนั้นอยู่นี่น่ะขี้ลงตรงหัวใจไม่ขี้ไปไหนนะสัจธรรมแท้อยู่ที่ใจกายเหล่านี้เป็นสัจธรรมนอกอันหนึ่งเป็นเครื่องประกอบเช่นยังชาติปิดุขาชราปิดุขานี่นี่ก็เป็นสัจธรรมกายนั้นเกี่ยวโยงกันแล้วสุดท้ายก็คลงไปหาจิตตั้งที่ว่าอวิชชาปัญญานั่นน่ะตัวสัจธรรมเอกอริยสัจ4เอกสมุทัยชั้นเอกนั่นแหละคืออวิชชาปัจจยาซึ่งมันครอบจิตอยู่โดยเฉพาะนั่นน่ะนั่นเรียกว่าอริยสัจชั้นเอกเหรอเยี่ยมอยู่ในนั่นน่ะยอดกษัตริย์วัตจักรอยู่ตรงนั้นสติปัญญาถ้าไม่ถึงขั้นที่ควรจะพังจะทำลายได้จะไม่เห็นจะไม่ได้ทำลายเมื่อถึงขั้นแล้วเอาไม่อยู่พังหมดการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรละเหนื่อยๆผมอยากให้รู้เห็นจริงนะเพราะฉะนั้นถึงสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนด้วยกำลังของใจจริง
1: สอนด้วยกำลังเมตตาสงสารจริงไม่สอนเพื่ออะไรหามองหาอะไรไม่เจอไม่เห็นใจของเราสอนหมู่สอนคณะเพื่ออะไรอะไรผมมองหาไม่เห็นนอกจากเพื่อหัวใจของหมู่คณะเพื่อทำอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็สอนด้วยกำลังใจด้วยนะไม่ใช่สอนธรรมดาสักแต่ว่าสอนผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีพลังความเมตตาต้องออกมาจากความเมตตาสงสารมันเป็นพลังให้สอนอยากให้รู้อยากให้เห็นเพราะของที่ทุกคนรู้คนเห็นมีอยู่กับเราแท้ๆนี่นานี่แหละที่มันโมโหน่ะเวลามันมีอำนาจมากผมไม่ดื่มนะไม่ทราบผมเป็นคนจริงจังมากมันจริงมากนี่แค่เราจริงจังเวลาสู้กิเลสไม่ได้นี่น้ำตาพังเครียดแค้นน่ะขนาดนั้นน่ะมีผมมีมามียิ่งกว่ามีแต่มันสำคัญที่อันหนึ่งที่ว่ามันไม่ยอมถอยนี่นะเครียดแค้นนั้นเอามาเป็นกำลังใจจะเอาให้มันให้ได้นี่มันเครียดแค้นอย่างนั้นนะไม่ใช่ท่านอย่างที่ถอยนะพอมันถึงขั้นของมันน้อมล้างไม่อยู่เลยมันเวลาทำอำนาจของธรรมมันมีแล้วธรรมมีกำลังแล้วทำเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับกิเลสมันเป็นตัวของมันนี่แหละกระดิกมาแพบจากหัวใจนี่เป็นกิเลสทั้งนั้นนะถ้าไม่มีสติดูไม่รู้นะมันกระดิกออกมาในความคิดความปรุงเรื่องอะไรๆนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งร้อยเหมือนวัวปากคอกมันไหลออกไหลออกอยู่นะอยู่ปากคอกกิเลสทั้งนั้นไหลออกแล้วเที่ยวหากินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนเคลื่อนผ่านเคลื่อนผ่านนี่เวลามันมีอำนาจที่เด็ดมีอำนาจเป็นอย่างนั้นแล้วนี่พอทำมีอำนาจมันก็แบบเดียวกันนี่ก็ทำออกได้เห็นได้ยินก็ตามไม่ได้เห็นได้ยินไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเป็นเหตุเป็นผลกระทั่งก็ตามตัวนะเรื่องหัวใจนี้เพราะมันอะไรมันก็มีอยู่ในนี้แล้วมันขึ้นมันเองมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลมันทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องว่าการต่อสู้ก็เหมือนกับว่าชุนมุนหรือตะลุมบอลตะลุมบอลเราจะหาเหตุหาผลไม่ได้เวลาตะลุมบอลกันอันนี้ระหว่างที่เด็กกับธรรมเมื่อเราธรรมมีกำลังแล้วก็หาเหตุหาผลไม่ได้เหมือนกันนะเรื่องข้าที่เด็กด้วยเหตุผลกลไกอะไรหาเหตุหาผลไม่ได้คือเราไม่หามันหมุนมันติ้วอยู่นั่นเลยอยู่ที่ไหนที่เด็กมันก็พังอยู่ที่ไหนที่เด็กมันก็พังไหนที่เด็กอยู่ที่ไหนปัญญาก็เกิดปัญญาก็เกิดอยู่นั้นตลอดเลยนี่ถึงขั้นเป็นขนาดนั้นนะผมจะได้ยอมพระพุทธเจ้าโอ้โหเป็นอย่างนี้อ๋อนี่จริงๆเป็นเรื่องวิชาธรรมประเภทนี้จึงเป็นวิชาธรรมฆ่ากิเลสนั่นมันลงความจำได้หมายรู้สาธุเราไม่ได้ประมาทนะมันเป็นเพียงเป็นปากเป็นทางเพราะนั้นเอาจริงเอาจังมันไม่ได้นะความจดความจำมาแต่เราไม่ได้ประมาทว่าไม่เกิดประโยชน์นะหากเป็นปากเป็นทางนกอวยเวลามันจะเป็นตัวจริงจริงเป็นองค์สัจธรรมจริงๆคือปัญญาจริงๆสติจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละพุ่งมาอยู่ที่ไหนก็เกิดอยู่ที่ไหนก็เป็นนี่ตลอดเวลาเวลาไม่ได้คิดให้เป็นก็เป็นตั้งใจไม่ตั้งใจก็เป็นถึงขนาดที่ว่าล้างเอาไว้ฟังที่ล้างเอาไว้คือมันเพลินในงานในการฆ่ากิเลสในการขุดค้นหากิเลสนั่นเป็นงานของจิตล้างก็คือว่าให้เข้าสู่สมาธิสงบพักเอากำลังนั่นคุณงานพอจิตออกจากที่สงบแล้วมันก็มีกำลังพอออกที่สงบปั๊บมันพุ่งเลยนะพุ่งจนบางทีมันคิดผมก็ไม่ลืมเรื่องนี้นะอะไรเวลามันเหนื่อยสติปัญญาทำงานมันเหนื่อยอ่อนไปหมดนะอ่อนอยู่ภายในมันไม่ถอยอยู่กำลังใจหนีไม่ถอยถึงต้องได้คิดถึงได้คิดกับได้คิดว่านี่เมื่อไหร่นะมันถึงจะหยุดที่เรามันย้อนหลังคิดไปย้อนหลังไปที่เราคาดความคาดกับความจริงมันต่างกันความคาดกันเนี่ยเราคาดกันเนี่ยว่าแต่ก่อนว่าการบำเพ็ญเพียรเนี่ยพอจิตละเอียดก็เท่าไรแล้วความเนาะความเพียรก็จะละเอียดไปละเอียดไปแล้วก็ค่อยสบายไปสบายไปเรื่อยๆแล้วคิดไปงั้นนะนี่เราคาดเอาไว้แล้วความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นเวลาสมาธิก็สบายเช่นหนึ่งจิตเป็นสมาธิก็สบายมันนอนเหมือนหมูสิฆ่าที่เดียวตัวเดียวก็ไม่ได้พอออกทางด้านปัญญา ออกมาไหนมีแต่ออกข้ากิเลสนั่นนั่นนั่นมันก็เพลินพอเพลินแล้วก็ไปใหญ่เหนื่อยเพลียทำงานแล้วก็เมื่อไหร่มันจะได้หยุดสักทีนี่คือว่าแต่ก่อนน้องมันจะค่อยสบายสบายไปมันไม่กลับมันกลับวนข้ามไม่ได้เป็นอย่างนั้นว่าความจริงแล้วคือการต่อสู้มันจะเป็นความสบายเมื่อไหร่เหมือนกันต้องมวยต่อยกันนี่ระหว่างทำสติทำปัญญาทำกับพี่เด็กฟัดกันก็มันก็เหมือนกันนี่เอาความสุขมาจากไหนมันก็ที่นี่อดคิดไม่ได้ที่ว่าโอ้ที่เราคิดว่าจิตมีความละเอียดล่อไปเท่าไหร่ความเพียรก็จะละเอียดไปละเอียดไปความสุขก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ที่นี่มันว่านะตำหนิเจ้าของหรือตำหนิอันนั้นว่าเราคาดอะไรนั้นกับความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอันเดียวมันไม่ได้เหมือนกันนะมันเป็นคนละโลกนะหลังจากนั้นมันก็เมื่อไหร่มันจะได้อยู่สบายสินะทำไมชนมนอย่างนี้ตลอดเราก็วิตกได้ชั่วครู่เดียวยามเดียวกันนั้นนะพออยู่ที่วิตกภาพมันก็พุ่งอย่างนี้แหละนะมันเป็นเองเหมือนเดียวกันนะพุ่งหมุนติ้วอย่างนี้จนกระทั่งมันไปสุดฤทธิ์มันพอไปสุดฤทธิ์มันจริงๆแล้วไม่บอกมันก็อยู่เองนะมันก็คืออันนี้มันก็เป็นหลักธรรมชาติมันเป็นความจริงเหมือนกันพอสุดฤทธิ์แล้วมันก็อยู่เป็นเองไม่ต้องบังคับให้อยู่จริงบังคับให้อยู่ไอ้เรื่องสติปัญญาประเภทนั้นมันหยุดเองเนี่ยก็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งนี่จึงว่าหลักความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไอ้จึงว่าพิจารณาตามความจริงมันเป็นอย่างนี้ความจำความคาดสมัยเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความจำความจริงไม่เหมือนกันต่างกันมากเหมือนเราได้ยินเขาว่าอันนั้นเป็นนั้นนั่นเป็นนั้นอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นเป็นความจำเวลาไปดูแล้วไปเห็นความจริงไปเห็นธรรมชาตินั้นตามความจริงไปยินสิ่งนั้นตามความจริงแล้วมันไม่เหมือนกันนะอย่างนี้อย่างที่ว่าความจำความจริงไม่เหมือนกัน

ทุกท่านที่บวชมาในวงพระพุทธศาสนาล้วนแล้วจะออกมาจากคนเหมือนชาวบ้านทั่วไปนำร่างกายของคนร่างกายของชาวบ้านนั่นแหละมาเป็นพระการนำร่างกายของคนมาเป็นพระคือเป็นพระด้วยเจตนาวิรัติงดเว้นในสิ่งที่คฤหัสถ์หรือคนทั้งหลายเขาทำอันเห็นว่าเป็นการขัดต่อความเป็นพระเพศของพระการปฏิบัติของพระเหล่านี้งดทั้งหมดจึงเรียกว่าพระโดยสมบูรณ์ทั้งการบวชก็ถูกต้องตามพุทธบัญญัติเป็นสมบัติหมดทุกอาการแห่งการบวชไม่ได้เป็นวิบัติแม้ข้อใดข้อหนึ่งก็เคลือบแฝงเลยจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพระเป็นสมมุติขั้นหนึ่งโลกก็ทราบกันโดยทั่วถึงว่านี้คือเพศของพระเราเองก็ทราบภายในใจของเราการประพฤติปฏิบัติที่จะให้เป็นไปตามร่องรอยของพระโดยแท้จริงตามหลักศาสดาที่ประทานไว้นั้นต้องถือว่าเป็นภาระของนักบวชทุกท่านเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายเข้ามาอยู่สถานที่นี้จึงมาจากถิ่นฐานบ้านเดิมของตนทั้งนั้นทั้งใกล้ทั้งไกลมุ่งเจตนาเป็นอย่างเดียวกันคือบวชมาเพื่อทำละสะสางกิเลสคำว่ากิเลสกิเลสนั้นเป็นชื่อทางธรรมหรือทางศาสนาท่านตั้งไว้เป็นคู่เคียงกับธรรมกิเลสเป็นสิ่งที่เป็นภัยธรรมเป็นคุณนำคุณเข้ามาชำระโทษซึ่งมีอยู่แล้วภายในกายวาจาใจของตนและระมัดระวังโทษอันจะเกิดขึ้นในทวารเดียวกันนี้ไม่ให้เกิดขึ้นนอกจากนั้นยังชำระสาสางโทษที่มีฝังอยู่ภายในจิตใจมาดั้งเดิมนี้ให้หมดไปโดยลำดับตำดาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นหลักอันถูกต้องดีงามมาแล้วตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าเรื่อยมาจนปัจจุบันวิธีการเหล่านี้แหละเป็นวิธีการที่ชำระสาสางกิเลสให้หมดไปได้โดยถูกต้องด้วยเหตุนี้จงพากันมีความหนักแน่นเชื่อมั่นในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าอันเป็นทางดำเนินถ้าเป็นเรือก็ต้องพึ่งเป็นพึ่งตายกับเรือถ้าเป็นข้อปฏิบัติออกจากพระโอวาทก็ต้องหวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระโอวาทนี้เท่านั้นสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องแฝงเข้ามาขีดขวางทางเดินของเราที่เป็นไปตามพระโอวาทนี้จงถือว่าสิ่งนั้นเป็นภัยต่อตนด้วยและยังจะระบาดสาดกระจายไปกว้างแคบไม่มีประมาณอีกด้วยด้วยเหตุนี้จงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติระหวังมีคุณค่าด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นคุณค่าของพระคุณค่าของเราซึ่งเป็นพระนี้ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยที่ประทานไว้นี้จะเป็นผู้ทรงคุณค่าไว้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์โดยไม่สงสัยและเป็นเครื่องประจักษ์กับตนด้วยว่ามีคุณค่าเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นคือเพราะข้อวัดปฏิบัติ
การดำเนินของเรานิสัยเดิมเป็นสิ่งสำคัญมากอย่าเข้าใจว่านิสัยนั้นจะไม่ติดแนบมาด้วยกับเราแต่ละรายละรายนี่เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเป็นสัตว์ก็อยู่ปากคอกพอได้โอกาสจะต้องออกก่อนเพื่อนฝูงไม่สำคัญที่ว่าเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่สำคัญที่อยู่ปากคอกคอยออกได้ง่ายๆอันนี้นิสัยอันเป็นสิ่งไม่ดีมันอยู่ปากคอกของใจพอเผลอเท่านั้นนั่นแหละเรียกว่าเปิดประตูจะออกมาทันทีทันใดเผลอไปมากเท่าไหร่หรือคล้อยตามไปเท่าไหร่ยิ่งหลั่งไหลออกมาหมดทั้งคอกถ้าเป็นวัวก็หมดทั้งคอกเหลือแต่คอกเก่าๆภายในใจนี้กิเลสออกนั้นไม่ใช่ออกไปอะไรออกไปกว้านเอาสิ่งเข้ามาเหยียบย่ำทำลายธรรมซึ่งจะมีอยู่ภายในใจนี่ให้เหือดแห้งไปหมดไม่มีธรรมเครื่องชุ่มเย็นอยู่ภายในจิตใจนั้นได้เลยความเผลอความคล้อยตามนิสัยจึงไม่ใช่เป็นของดีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ละเอียดสุขุมมากทั้งฝ่ายธรรมและฝ่ายกิเลสผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบความหมายของพระองค์หรือความหมายของธรรมความหมายของกิเลสได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงได้โดยสมบูรณ์นอกจากการปฏิบัตินี้ไม่มีทางที่จะรู้ได้ทราบความหมายนี้ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่แหละคือการพิสูจน์ความจริงในธรรมทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในตัวของเราเองธรรมจะเกิดขึ้นที่นี่เพราะโทษเกิดอยู่ที่นี่อยู่แล้วการชำระสาสางโทษให้หมดไปโดยลำดับก็คือการส่งเสริมหรือผลิตธรรมให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนี่เป็นหลักสำคัญพิสูจน์ให้เห็นความจริงของจิตจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวมาตั้งกับตั้งกันจนไม่สามารถจะทราบต้นสายปลายทางของมันมีเกิดมีตายสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นภพนั้นเป็นชาตินี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลสูงสูงต่ำต่ำอยู่อย่างนี้ด้วยมาไม่มีเวลาหยุดยั้งเพราะเชื้อที่พาให้เป็นไปพาให้เกิดพาให้เปลี่ยนแปลงในภพชาตินั้นๆ มันอยู่กับจิตอันเรียกว่าเชื้อได้แก่อวิชชาปัจจยาสังขาราสิ่งที่แฝงไปกับเชื้อนั้นก็ได้แก่การทำดีทำชั่วจึงมีวิบากสุขทุกข์แฝงกันไปด้วยเหตุนี้ภพชาติจึงไม่สม่ำเสมอในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกทั้งสามนี้เพราะกิเลสไม่พาให้เป็นความแน่นอนได้นอกจากมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นตามธรรมชาติของวัฏจักรต้องหมุนเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอหมุนไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นตัวของกิเลสวัฏจักรโดยสมบูรณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อยู่ในจิตแต่ละดวงละดวงเห็นเรานั่งฟังอยู่เวลานี้กิเลสก็ฟังด้วยธรรมก็ฟังด้วยดีไม่ดีกิเลสจะได้ผลมากยิ่งกว่าธรรมภายในใจดวงเดียวนี้เพราะธรรมชาตินี้ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าสติปัญญาของเราจะสามารถทราบได้ในขณะนั้นๆโดยเหตุนี้จึงต้องใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนตัวเข้าไปอยู่เสมออย่าลดละความภาคเพียรเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นจิตนี้ว่าเป็นอย่างไรสิ่งที่เข้ามาเคลือบแฝงกับจิตจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวนั้นคืออะไรท่านให้ชื่อว่ากิเลสตามหลักธรรมให้ชื่อว่ากิเลสแปลว่าความเศร้าหมองไม่ว่าสิ่งใดถ้าลงเศร้าหมองแล้วไม่ดีทั้งนั้นเครื่องใช้ไม่สอยอย่างนุ่งห่มที่เกี่ยวข้องกับเราก
ขึ้นชื่อว่าเศร้าหมองแล้วไม่ดีนอกจากมีความผ่องใสหรือสะอาดสวยงามเท่านั้นกิเลสแทรกอยู่ตรงไหนตรงนั้นจะเศร้าหมองแทรกส่วนในจิตนั้นไม่ต้องพูดแล้วมันฝังจมอยู่ด้วยกิเลสกิเลสกับจิตจนกลมกลืนเป็นอันเดียวกันทีนี้แสดงออกมาทางกายทางวาจาทำให้เป็นความเศร้าหมองไปหมดไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดทำสิ่งนั้นให้เศร้าหมองเกี่ยวข้องกับบุคคลก็ให้รับความเศร้าหมองไปตามๆกันจากเศร้าหมองก็มืดตื้อผลของมันก็คือความทุกข์ตั้งแต่น้อยไปถึงความทุกข์ใหญ่เรียกว่ามหันตทุกข์เกิดขึ้นเพราะอำนาจของกิเลสนี้ทั้งนั้นไม่ได้เกิดเพราะอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใดในสามโลกธาตุนี้การที่จะแก้ไขถอดถอนหรือกำจัดซากฟอกสิ่งที่แทรกซึมจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจนี้ให้ออกได้โดยลำดับนั้นจึงต้องใช้ความพยายามเต็มที่จะหนักเบาเพียงไรก็ตามถ้าเราได้เชื่อศาสนาหรือพุทธธรรมสงฆ์ฝังใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องความเพียรจะหมุนตัวไปเองทุกยากลำบากเพียงไรไม่ถือเป็นประมาณไม่ถือเป็นอุปสรรคเพราะนั้นเป็นทางเดินของกิเลสที่จะคอยจิตฝังอยู่เสมอถ้าจะทำความดีแล้วไม่ว่าเล็กว่าใหญ่จะต้องถูกจิตฝังจากมารซึ่งแฝงอยู่ภายในจิตดวงเดียวกันนั่นแหละโดยไม่ละเว้นได้โอกาสเมื่อไรเป็นแทรกเป็นสิงเป็นจิตเป็นขวางกันทั้งนั้นจึงเรียกว่ามารกิเลสมารก็ขวางจิตใจที่ดำเนินตนไปด้วยความเป็นธรรมเป็นอย่างนี้เสมอมาอ้าวนักปฏิบัติพิสูจน์ทั้งเห็นเรื่องจิตเป็นอย่างไรการเรียนรู้ตามตำรับตำรานั้นเราท่านทั้งหลายได้เรียนกันมาพอสมควรไม่เป็นการประมาทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทธรรมทั้งสามนี้เป็นเกลียวเดียวกันฟันเข้าเป็นเชือกเส้นเดียวกันแยกจากกันไม่ได้จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นเอกเทศเป็นเอกเป็นโทเฉพาะตัวอย่างเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องทั้งสามนี้กลมกลืนกันมากน้อยเพียงไรก็แสดงผลขึ้นมาคือปฏิเวทโดยลำดับตำดาขึ้นไปนี่เราเข้ามาสู่ภาคปฏิบัติเพื่อจะพิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวของเราจะให้ผู้หนึ่งผู้ใดใครก็ตามมาโกหกเราได้อย่างไรของมีอยู่กับเรามีอยู่กับเขามีอยู่กับเราด้วยกันมาโกหกกันได้อย่างไรพิสูจน์ให้เห็นจริงจังเด็ดนักปฏิบัติกิเลสมันสังจมลงไปไม่มองเห็นความจริงได้เลยเรายังยอมมันอยู่ตลอดเชื่อมันอยู่ตลอดถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปแก้เข้าไปเป็นเครื่องพิสูจน์จะไม่เห็นความจริงและไม่เห็นความจอมปลอมของกิเลสที่มันแทรกอยู่ภายในนี้และหลอกอยู่ตลอดเวลาเช่นการเกิดการตายนี้เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มีกิเลสเป็นเชื้ออยู่ภายในจะแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตแล้วจะเปลี่ยนแปลงจิตนี้ให้เป็นอย่างอื่นอย่างไรนอกจากเกิดตายเกิดตายนี้ไม่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะเครื่องบังคับให้เป็นอย่างนั้นมีอยู่กับใจอยู่แล้วเราจะลบล้างไปไหนลบล้างความจริงอันนี้นี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งคือสมุทัยพาให้เกิดผลของมันก็คือตายในลำดับลำดาแห่งภพชาตินั้นๆที่สืบต่อกันไปโดยลำดับในธาตุในขันธ์ก็มีความทุกข์ติดแนบไปด้วยตลอดถึงอวสานแห่งภพชาตินั้นๆและต่อก่อใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือสายเกี่ยวโยงของกิเลสอวิชชานั่นแหละพาให้เป็นไปภายในจิตใจไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดสัตว์โลกจึงต้องมีเกิดมีตายอยู่อย่างนี้เป็นประจำเมื่อกิเลสยังมีฝังอยู่ภายในใจแล้วจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แต่ว่าตายแล้วศูนย์เพราะว่าตามความมืดดำของตนด้นดาวเกาหมัดไปอย่างนั้นไม่ใช่พูดตามหลักความจริงกิเลสมันศูนย์ที่ไหนมันพาให้เกิดให้ตายอยู่นั้นยังไม่เห็นอยู่เลยถ้ากิเลสศูนย์ไปแล้วมันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจเลยนั้นตายแล้วก็สูญแบบพระนิพพานไม่ได้สูญไปตามกิเลส
ูนย์ตามกิเลสคือศูนย์แบบโลกสมมุติด้นเดากันไปศูนย์แบบเพลพานคือศูนย์ด้วยความบริสุทธิ์ซึ่งไม่ใช่สมมุติทั้งมวลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องได้การกล่าวทั้งนี้เพื่อจะให้พิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่กับเรากับท่านทุกๆองค์ทุกๆรูปทุกนามอย่าให้คนอื่นคนใดมาโกหกได้มีด้วยกันสิ่งเหล่านี้โกหกกันได้อย่างไรพิสูจน์ลองให้เห็นความจริงเริ่มต้นตั้งแต่จิตตภาวนาสมถะวิปัสสนาการทำจิตให้สงบก็เพื่อจะให้กระแสจิตซึ่งซ่านไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหารวมตัวเข้ามาสู่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบกิเลสก็สงบไปตามไม่ก่อกวน ในเวลานั้นจิตก็พอได้พักผ่อนหย่อนตัวเองมีความสุขความสบายคลี่คลายตัวเองเห็นเหตุเห็นผลเห็นความสงบและเห็นความฟุ้งซ่านโทษแห่งความฟุ้งซ่านก็ได้เห็นในขณะที่จิตสงบคุณค่าแห่งความสงบของจิตก็ได้รู้ประจักษ์กับใจเพราะการปฏิบัตินี่เป็นขั้นหนึ่งทำให้สงบได้ทำไมสงบไม่ได้จิตที่ทำให้สงบไม่ได้ก็เพราะกำลังของกิเลสมันมากยิ่งกว่ากำลังของธรรมที่จะเข้าปราบปรามซึ่งกันและกันให้เข้าสู่ความสงบได้เท่านั้นเมื่อได้ใช้ความพยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกิเลสมันจะพาห่อเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญาก็อยู่ที่ใจศรัทธาความเพียรความอดความทนความต่อสู้กันก็อยู่ที่ใจดวงเดียวกันมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนกิเลสพาจิตห่อเหินไปไหนสติปัญญาเครื่องฝึกเครื่องทรมานเครื่องต้านทานกีดกันหรือต่อสู้กับกิเลสจึงจะตามกันไม่ทันนอกจากไม่ผิดขึ้นมาใช้เท่านั้นเพราะมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เอาให้จริงให้จังเป็นนักปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่มากขึ้นไปจนกระทั่งถึงผลและถึงผลอันสูงสุดประกาศความจริงอยู่ภายในจิตใจของเราทุกรูปทุกนามเวลานี้ไม่ได้บกพร่องที่ตรงไหนเพียงแต่ว่าเปิดสิ่งที่มืดดำอยู่อันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ข้างบนนี้ออกไปโดยลำดับลำดับเท่านั้นเราจะเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งอันเป็นกระแสแห่งความวิเศษของจิตแสดงตัวออกมาให้ได้ชมเริ่มตั้งแต่สมาธิภาวนาจิตมีความสงบการสงบนั้นมีหลายอาการอย่าสำคัญมั่นหมายกับผู้นั้นผู้นี้ยึดมาเป็นสมบัติของตัวนั้นไม่ถูกจะสงบแบบไหนก็ผลก็ต้องทราบชัดๆว่านี่คือจิตสงบไม่วุ่นวายสงบอย่างแนบแน่นก็ทราบสงบอยู่ในวงจิตโดยเฉพาะแต่มีความคิดปรุงได้อยู่อย่างละเอียดได้อยู่อย่างนี้ก็ทราบนี่ก็เรียกว่าสงบเราจะไปคาดนะตามที่ท่านเขียนไว้ในปริยัติมาพาไปคาดในขณะปฏิบัติอย่างนั้นไม่ถูกการปฏิบัติก็ต้องให้จิตอยู่ในวงปัจจุบันมันต้องประคาบที่นู่นที่นี่หลักจิตของวงปัจจุบันก็ได้แก่อารมณ์ของสมถะจะเป็นบทใดก็ตามในสมถะที่ท่านกล่าวไว้40ประการนั้นมีอนาปานสติเป็นต้นกำหนดลมก็ให้ลมรู้อยู่กับลมขณะที่ลมสัมผัสเข้าออกเข้าออกส่วนมากก็ปลายจมูกดั้งจมูกเป็นที่ลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนกำหนดความรู้ด้วยความมีสติจดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นบังคับให้ทรงสายไปที่ไหนนอกจากงานที่ทำนี้งานนี้แหละเป็นเครื่องที่จะบังคับความฟุ้งซ่านของจิตให้อยู่ในความสงบได้ด้วยอำนาจแห่งงานนี้คืออนาปานสติที่ควบคุมด้วยสตินี่แหละเป็นคำบริกรรมก็เช่นเดียวกันสำคัญอยู่ที่สติถ้าจิตมันแยบออกโน้นแยบออกนี้ได้อยู่คำบริกรรมก็ต้องถี่ยิบเข้าไปโดยลำดับเพื่อให้ทันมันมีโอกาสปรุงได้หนักก็หนักเพราะต่อสู้กันนี่กิเลสไม่เห็นมันหนักไปเบาไปมันทำไมมันสู้เราได้ตลอดเวลาเวลาเราจะสู้กับกิเลสทำไมจึงจะว่าเห็นหาว่าหนักไปเบาไปไม่ใช่ยื่นดาบมันฟันคอเอาแล้วเหรอนี่แหละคนบางที่เด็กมันเร็วอย่างนี้ไม่ทัน
ตั้งจิตให้อยู่ในนั้นจิตจะสงบตัวเข้ามานี่แหละพื้นฐานที่จะให้เกิดความสงบหรือเหตุอันสำคัญที่จะให้จิตเกิดความสงบเห็นประจักษ์ภายในตนได้เพราะการภาวนาดังที่กล่าวมานี้ในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้จิตมีความสงบตัวพอสมควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาในแง่ใดควรก็ควรพิจารณาไม่ควรนอนใจกับความสงบเพียงเท่านั้นตามขั้นของสมถะซึ่งเป็นบาดฐานของวิปัสสนาได้แก่ปัญญาเป็นขั้นขึ้นไปจิตไม่พาคิดให้เป็นปัญญาไม่เป็นต้องพาคิดก่อนในเบื้องต้นหาอุบายพินิจพิจารณาเทียบเทียงเหตุผลต้นปลายใกล้ไกลในนอกมาบวกกันเข้าแล้วจะเห็นความจริงขึ้นมาโดยลำดับเห็นอนิจจังมีได้ทั้งภายนอกภายในเทียบเทียงกันได้เนี่ยเรียกว่าบวกกันเข้ามาภายนอกมาบวกกับภายในในตัวของเรานี่เป็นยังไงเหมือนกันกับภายนอกไหมนำภายในออกไปบวกกับภายนอกเหมือนกันไหมเทียบเทียงกันกับภายนอกภายนอกเข้ามาเทียบเทียงกับภายในเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมือนกันอยู่แล้วเนี่ยเรื่องของปัญญาพิจารณาอย่างนี้เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอสุภะเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับจิตของเราที่ยังมีความหยาบอยู่มากมักจะเป็นจิตที่ผาโผนเป็นจิตที่หยาบโลนเป็นจิตที่ชอบทะเลทลายบังคับได้ยากจึงต้องใช้อารมณ์ของอสุภะอสุภังการพิจารณาร่างกายพิจารณาข้างนอกก่อนนั่นแหละสำคัญมีความติดพันในรูปใดแต่เพราะยังยิ่งก็รูปตรงกันข้ามแยกแยะดูตามหลักความจริงอย่าให้กิเลสลากไปดูไปสวยงามไปน่ารักน่าชอบใจน่ากำหนัดยินดีนั่นคือความฉุดลากของกิเลสมันฉุดลากจิตใจให้เป็นเช่นนั้นทั้งๆที่มันปลอม 100% มันก็ยอมรับเพราะจิตไม่มีสมบัติเป็นของตัวอาศัยกิเลสมาเป็นสมบัติมันจึงกลายเป็นยาพิษเผารนจิตใจตลอดมาหาได้ทราบไม่ว่ากิเลสนั้นคือยาพิษเราก็ไปกลมกลืนกับกิเลสจะกลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวความรักเกิดขึ้นมันเป็นสุขที่ไหนความชังเกิดขึ้นเป็นสุขที่ไหนความเกลียดความโกรธเกิดขึ้นเป็นสุขที่ไหนความไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธต่างหากเป็นความสุขความสบายความไม่กระเพื่อมขุ่นมัวตัวเองก่อนอื่นเราต้องพิจารณาแก้กันในจุดนี้ก่อนในเรื่องอสุภะอสุภังยกร่างไหนออกมาก็ให้มันเห็นเป็นร่างผีดิบไปหมดพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าแล้วเทียบเข้ามาภายในแยกส่วนแบ่งส่วนเหลือให้ตายแล้วเน่าพองหนองน้ำหนองไหลออกมาให้เห็นชัดเจนนั่นแหละคือความจริงเราปรุงออกมาจากความจริงสังขารร่างกายเอาหาดูสิหางามที่ตรงไหนสวยที่ตรงไหนน่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนหญิงมีอยู่ตรงไหนชายมีอยู่ตรงไหนดูให้เห็นตามหลักความจริงมันไม่มีนี่ตามขั้นของความจริงก็คือมีแต่กองอสุภะอสุภังเต็มหมดทั้งข้างในข้างนอกเป็นอันเดียวกันมีหนังบางๆเท่านั้นหุ้มห่อไว้บุรุษตาพางก็หลงกันได้เพราะมันมีเชื้อแห่งความหลงเต็มอยู่ภายในจิตใจอยู่แล้วจะไม่ให้หลงได้ยังไงปกติมันก็คอยจะหลงอยู่แล้วยิ่งมีสิ่งมาเสริมให้หลงมันก็ยิ่งหลงไปได้เลยตามไปได้เร็วเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมคือความจริงเป็นขั้นๆเข้ามาแก้ความจริงในเบื้องต้นที่จะแก้ราคะตัณหาก็คืออสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกมีอยู่เต็มร่างกายทั้งเขาทั้งเราเต็มไปทั่วโลกดินแดนนี้ไม่มีอันใดแม้ชิ้นหนึ่งที่จะเป็นของสวยของงามของสะอาดสะอ้านมีแต่เต็มไปด้วยของสกปรกโรครุงรังหมดทั้งร่างทั้งภายในภายนอกกันทั้งนั้นพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซากๆถือเป็นชิ้นเป็นอันเป็นงานเป็นเนื้อเป็นหนังของตนจริงๆด้วยการพิจารณานี่แหละคืองานของจิตงานของเราเพื่อถอดถอนความผูกพันในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น
ว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นของน่ารักให้ชอบใจให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอารมณ์เครื่องผูกพันจิตใจเข้ามาได้โดยลำดับเพราะวิปัสสนาในขั้นนี้วิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งรู้แจ้งไม่ใช่รู้แบบมัวมัวแบบรุ่มๆหลงหลงรู้จริงๆในขั้นนี้ก็เห็นจริงตามนั้นเรียกว่าอสุภะจนได้ทุกสัตว์ทุกส่วนเมื่อชำนาญเข้าจริงๆแล้วมองดูคนหญิงชายนี้มันจะไม่มีหนังทั้งๆที่ออกหน้าออกตาตกหน้าตกตาบุรุษตาฟางมาเป็นเวลานานแต่พอปัญญาหยั่งเข้าไปทราบเข้าไปโดยลำดับจนกลายเป็นความชำนาญแล้วหนังจะไม่ปรากฏจะปรากฏตั้งแต่เนื้อแต่เอ็นแต่กระดูกสุดท้ายก็เป็นโครงกระดูกเดินหยอกหยอกมีแต่โครงกระดูกทั้งนั้นนั่นคือความชำนาญของปัญญาจากนั้นแล้วก็สลัดโครงกระดูกนั้นออกไปหรือร่างนั้นออกไปสลัดอยู่ภายในจิตรู้เท่าทันทั้งสิ่งนั้นด้วยรู้เท่าทันทั้งจิตผู้ไปพินิจพิจารณานั้นด้วยในสองเงื่อนนี้บวกกันเข้าจิตถอนตัวออกมานี่คือความอิ่มพออย่างการพิจารณาเรื่องร่างกายอิ่มพออย่างนี้แต่เคล็ดลับนี้เราจะไม่พูดพูดแล้วผู้มีเจตนาเป็นธรรมจะไปหมายอย่างละเอียดละเอียดผู้ไปเป็นธรรมก็จะเอาอุบายเหล่านี้ไปจับจ่ายขายกินยิ่งเร็วร้ายยิ่งกว่าอะไรไปอีกถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็แล้วกันเคล็ดตรงนั้นที่ว่านั้นจะรู้เองขอจะพิจารณาให้จริงให้จังเมื่ออสุภะอสุพังชำนาญแล้วมันจะไปไหนมันไม่เข้ามาถึงตัวจริงคือจิตนี้มันจะไปที่ไหนเมื่อเข้ามาถึงตัวจริงนี้ตัวจริงนี้มันเป็นตัวอะไรคือมันตัวเหตุมันอยู่ที่นี่แล้วมันจะไม่ทราบกันได้อย่างไรในการพิจารณาเอาให้จริงให้จังให้เป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นหน้าที่การงานประจำเอียบทของตนอย่าได้ลดละจะเห็นสิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรมธรรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะรื้อถอนเราให้พ้นจากทุกข์สิ่งนั้นมีแต่พอจะกดถ่วงลงให้จมลงไปโดยลำดับไม่เห็นมีอะไรที่พอจะเอามาแข่งทำได้ถ้าว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ควรจะแข่งทำได้แล้วโลกนี้ก็เป็นโลกแข่งทำมานานแล้วทำที่ว่าเคยประเสริฐก็ไม่ประเสริฐแต่นี้ทำเป็นของประเสริฐมาดั้งเดิมมีมาดั้งเดิมด้วยเพียงแต่สัมผัสสัมพันธ์รสชาติแห่งธรรมเพียงเล็กน้อยก็

ารณาเป็นธาตุเป็นขันอะไรแล้วแต่ความถนัดของตนเถอะเมื่อสติปัญญาได้ก้าวออกเดินแล้วจะแยกแยะตามความถนัดของตนโดยไม่ต้องไปถามใครทั้งนั้นไม่งั้นจะเรียกว่าปัญญาได้ไงความพลิกแพงเปลี่ยนแปลงย้อนหน้าย้อนหลังขึ้นอยู่กับปัญญาหมุนช้าหมุนเร็วเป็นไปเพราะความชำนาญของสติปัญญาไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยจะหมุนตัวไปเองในเบื้องต้นเป็นสิ่งที่ลำบากอยู่มากไม่ใช่ลำบากธรรมดาดีไม่ดียังไม่ได้ประกอบยังไม่ได้ทำความคาดความหมายคำในคำว่าลำบากนั้นมักจะมาเป็นอุปสรรคเพื่อการดำเนินเสียมากกว่าเรื่องดำเนินไปไม่ได้นี่สำคัญแล้วที่ว่าเหล่านี้คืออะไรก็คือกลอุบายของกิเลสหลอกเราอยู่นั่นแหละไม่พ้นจากสิ่งนี้ไปได้เพราะฉะนั้นจึงว่ากิเลสนี่แหลมคมไม่มีอะไรเสมอแล้วในโลกทั้งสามนี้นอกจากธรรมเท่านั้นจะเหนือกิเลสได้จึงจะรู้เพลงของกิเลสมาแบบไหนเพลงใดรู้ทันหมดนอกนั้นไม่มีทางที่จะรู้ทันกิเลสได้ขั้นของปัญญาในรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันก็ไม่ใช่ว่าเราจะพิจารณาเวทนาแล้วพิจารณาสัญญาแล้วพิจารณาสังขารพิจารณาวิญญาณจ่อลงไปขันใดจ่อลงไปเถอะขอให้เป็นความถนัดใจเป็นความสัมผัสสัมพันธ์ดูดดื่มของการพิจารณาเถอะจะวิ่งเข้าถึงกันหมดไม่ใช่ว่าพิจารณานี้แล้วจะพิจารณานั้นเช่นอย่างพิจารณาร่างกายแล้วพิจารณาเวทนาอันนี้ก็ผิดคือการพิจารณาดังที่กล่าวมานี้เรียกว่ารูปประขันนี่และหมายถึงส่วนหยาบที่จะแยกแยะให้เป็นอสุภะอสุภังเข้าไปแต่ขณะที่เราจะพิจารณาเวทนาเช่นทุกขเวทนาซึ่งมันเกิดขึ้นในขันนี้เราจะพิจารณาตั้งแต่รูปประขันอย่างเดียวไม่ได้เวทนาขันซึ่งมันเกี่ยวข้องกันอยู่นั้นจะต้องเกี่ยวโยงกันอยู่ตลอดพิจารณากันทั้งสองด้านทั้งเวทนาด้วยทั้งรูปด้วยทั้งจิตด้วยนะเช่นทุกขเวทนาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือทุกข์มากๆนะแล้วจะผิดจะอะไรพิจารณาก็ต้องเอาความทุกข์นั่นแหละเป็นต้นเหตุเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาและทุกข์นั้นเกิดขึ้นที่ไหนถ้ามันเกิดขึ้นที่กายกายก็ต้องกลายเป็นเป้าหมายไปด้วยถือเป้าหมายแห่งการพิจารณาไปด้วยกันประสานประสานกันสุดท้ายก็วิ่งเข้ามาถึงจิตจิตเป็นตัวการตัวสำคัญตัวหลงเพราะมีสิ่งพาให้หลงพาให้ยึดพาให้สำคัญมั่นหมายมันอยู่ที่ใจแต่สำคัญว่ากายเป็นนั่นเวทนาเป็นนี้เวลาพิจารณาเข้าจริงๆแล้วกายก็สักแต่ว่ากายเขาไม่รู้ความหมายของเขาว่าเขาเป็นกายทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์เขาไม่รู้ความหมายของเขาว่าเป็นทุกข์และเขาไม่รู้ความหมายว่าเขาได้ไปให้ทุกข์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดแก่สิ่งใดนอกจากจิตซึ่งเป็นตัวสำคัญเท่านั้นเมื่อเราพิจารณาทั้งสองอย่างคือกายเวทนาแล้วต้องได้ย้อนมันย้อนมาเองพิจารณาตัวจิตทั้งสามอย่างนี้ชัดเจนตามความจริงของตนแล้วย่อมปล่อยวางถึงทุกขเวทนาจะเกิดอยู่มากน้อยเพียงไรก็ไม่กระทบกระเทือนถึงจิตกายก็สักแต่ว่ากายเท่านั้นไม่ได้มีความสำคัญว่าตนเป็นทุกข์หรือเป็นอย่างใดเลยนั่นอำนาจของปัญญาแยกแยะกันเช่นนี้มีเวลาที่จะพิจารณาให้คละเคล้ากันก็ต้องพิจารณาอย่างนี้เวลาจะพิจารณาเฉพาะรูปขันธ์เช่นอสุภะอสุภังก็พิจารณาไม่ใช่จะไปแบบเดียวไปหน้าเดียวการพิจารณาเวทนาที่ว่าลำดับไปจากรูปกายนี้หมายถึงลำดับจากอสุภะอสุภังร่างกายนี้ได้พิจารณาเห็นแจ้งชัดเจนแล้วจนปล่อยวางกันหมดปัญหาแล้วเรื่องเวทนาครับจิตนี่ที่นี้เป็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันไปเองเวทนาทางกายเวทนาทางจิตมันจะวิ่งเข้าถึงกันสัญญาสังขารเพราะสติปัญญาไปรวมตัวอยู่ในจิตหมดแล้วสังขารปรุงก็ปรุงขึ้นจากจิตสัญญาหมายออกไปก็ไปจากจิตเมื่อสติปัญญาก็อยู่ที่นั่นแล้วทำไมจะไม่ตามกันให้หิวแจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงต้องตามกันทันทีตามกันไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับมีแต่เรื่องภาพของขันธ์ที่แสดงตัวหลอกเราอยู่โดยลำดับลำดามาไม่เห็นมีอะไรมาหลอกในโลกทั้งสามนี้หนักก็มีแต่สัญญาความหมายเป็นภาพสังขารปรุงขึ้นมาภาพนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องได้เรื่องเสีย

เรื่องดีใจเสียใจซึ่งเคยเป็นมาแล้วผ่านมาแล้วแต่มันมาครุ่นคิดอยู่ภายในจิตใจมาเป็นทัญญาอารมณ์ภายในจิตใจใจก็เพลินไปตามนี้เพลินไปทางโศกเพลินไปทางสุขมันเพลินต้องมันเล่นหลงเงาของตัวเองตื่นเงาของตัวเองตุ๊กตามันอยู่นี่ไม่รู้เริ่มก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วเกิดขึ้นมามันก็ดับไม่ว่าจะอาการใดเรื่องใดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับได้อะไรไปจากสิ่งนี้เราไม่เห็นมีอะไรสุดท้ายก็มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับนั่นปัญญาอย่างเข้าไปมันจะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรยืดยาวไปขนาดไหนมันก็ไม่พ้นจากความเกิดความดับไม่พ้นจากความที่เป็นภาพไปจากจิตจิตไปจากขันไปจากขันนี้สัญญาขันสังขารขันมันปรุงหลอกจิตใจเมื่อพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังทบทวนหลายครั้งหลายหนเป็นที่เข้าใจโดยลำดับดับจนกระทั่งปล่อยกันได้เนี่ยก็สัญญาหมายไปแพ้มันก็ดับเอาจริงเอาจังอะไรกับมันให้มันหลอกอยู่อะไรนักหนาเนี่ยสังขารก็ปรุงแยบแยบเหมือนแสงห้อยเหมือนฟ้าแมฆนี่ยันยับดับดับดับเนี่ยก็มีเท่านี้วิญญาณรับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสกับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายของเรามันก็ดับไปดับไปในขณะที่สิ่งที่มาสัมผัสนั้นผ่านไปดับไปเนี่ยมันมีอะไรได้อะไรมีเท่านี้ไม่เลยยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรพิเศษยิ่งกว่านี้เราไปหลงอะไรว่ามันเป็นของพิเศษทำไมไม่มีวันจืดวันจางความหลงความเพลินกับอาการของขันที่กล่าวมาเหล่านี้ซึ่งมันหลอกอยู่ตลอดเวลาควรที่จะอิ่มพอกันบ้างควรที่จะเบื่อหน่ายกันบ้างควรที่จะชินชากันบ้างไม่เห็นมีความสิ้นมันหลอกเมื่อไรติดเมื่อนั้นหลงเมื่อนั้นต้องเอาปัญญาเข้าไปพิจารณาให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วมันปล่อยของมันเองนานอย่างไรนี่การพิจารณาให้พอเป็นหลักธรรมชาติของการพิจารณาจากนั้นมันก็เหลือแต่จิตเหตุที่พิสูจน์อันนั้นก็แล้วมันก็ออกมาจากมันก็เกี่ยวกับสังขารแม้จะรู้แล้วมันก็ต้องไปตามเข้าไปหาหลักใหญ่ของมันอยู่นั่นแหละรู้เท่ามันหมดทั้งสัญญาทั้งสังขารก็ยังต้องอาศัยนิดเป็นต้นเหตุตามเข้าไปหาต้นตอของมันจนกระทั่งถูกพังทลายลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละจอมไตรภพพังกระจายออกไปจากหินแล้วที่นี่ความจริงมีขนาดไหนถึงจะพยายามให้ค้นให้พบเต็มอยู่ที่หัวใจทั้งนั้นเมื่อได้เจอความจริงเต็มหัวใจแล้วสงสัยอะไรอีกจริงเรื่องเกิดเรื่องตายอะไรเป็นสาเหตุก็รู้กันมาโดยลำดับตัดเข้ามาตัดเข้ามาเป็นวงแคบเข้ามาโดยลำดับจนกระทั่งถึงขันตัวเองขันนี่ก็ตัดเข้าไปโดยลำดับเพราะเป็นสมมุติด้วยกันจนกระทั่งถึงจิตจิตก็เป็นสมมุติอยู่ด้วยอำนาจของวิชาตัณหามันอยู่ภายในนั่นเองถ้าตัดเข้าไปขาดสะบั้นเข้าไปเมื่อหมดสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดที่ไหนจิตที่ไหนทำไมจะไม่รู้ถึงขนาดนั้นแล้วเชื่อมันพาให้เกิดก็ตัดเข้ามาเดิมดับทราบถึงได้ตัดได้ไม่ทราบตัดไม่ขาดตัดขาดก็ต้องทราบขาดแล้วเดิมดับต้องทราบจนกระทั่งขาดสะบั้นออกจากจิตใจไม่มีเหลือเลยแล้วอะไรพาให้เกิดจิตดวงล้วนๆนี้ด้วยความบริสุทธิ์ล้วนๆนี้ไปเกิดได้ยังไงมันเป็นฐานะมันก็รู้อยู่แล้วแต่ก่อนเป็นฐานะที่เหมาะสมกันกับการเกิดการตายก็รู้เพราะกิเลสเท่านั้นพาให้เกิดกิเลสสิ้นไปเท่านั้นมันก็หมดยุติเรียกว่าวิวัตตะแต่ก่อนเป็นวัตตะหมุนติ้วติ้วอย่างนั้นเพราะกิเลสสิ้นสุดจากใจลงโดยประการทั้งปวงแล้ววิวัตตะก็ขึ้นมาเองโดยหลักธรรมชาติความจริงก็ดีความวิเศษก็ดีเศษไม่เศษก็ตามรู้จริงเห็นจริงเต็มหัวใจของผู้เป็นเช่นนั้นนี่แหละท่านว่าปฏิเวธปริยัติเราก็ได้เรียนมาแล้วพอเป็นคุยหมายป้ายทางปฏิบัติดำเนินตามที่เราศึกษาเราเรียนมาแล้วท่านสอนว่ายังไงให้พิจารณาตามที่ท่านสอนเอาพิจารณาเจสาลมานะขาตันตาตะโจมันเป็นยังไงที่เกิดที่อยู่ของมันเต็มอยู่ในร่างกายของเรานี้แหละที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเราได้ดูกันแล้วยังดูให้มันเห็นความจริงจนกระทั่งเข้าถึงความจริงเต็มส่วนแล้วมันก็ปล่อยของมันนี่เป็นปฏิเวทะโดยลำดับลำดับลำดับตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งถึงเป็นปฏิเวทะรู้แจ้งแทงทะลุหมดทั้งธาตุทั้งขันธ์ทั้งจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือแม้นิดหนึ่งเดี๋ยวรู้แจ้งแทงทะลุเป็นปฏิเวทะธรรมเต็มผุถ้าวันนี้โรดก็ดับทุกข์ภายในจิตใจอย่างสนิทเพราะสมุทัยส
ิ้นสุดลงไปแล้วด้วยอำนาจของสติปัญญานี่ผลของงานแห่งเพศของเราผู้ปฏิบัตินี่เป็นงานอันสำคัญดังที่กล่าวมาแล้วและเป็นผลอันสำคัญที่กล่าวอยู่ขณะนี้จะเกิดขึ้นภายในตัวของเราผู้ประกอบงานใช้ชนะอะไรก็เพราะความแพ้กิเลสมาอย่างราบตลอดสายนั่นเองหาความชนะไม่ได้มีชนะเข้าไปโดยลำดับหนักจนกระทั่งชนะอย่างเด็ดขาดเอกันจากเทมัตตานังสเวสังรามชุตตโมการชนะตนเพียงกิเลสของตนหรือชนะตนกิเลสภายในใจของตนเพียงคนเดียวหรือดวงเดียวนี้เท่านั้นเป็นความเลิศประเสริฐยิ่งกว่าการชนะสงครามทั้งหลายดังโลกที่เป็นมาเป็นไหนๆนี่เราความเลิศแท้ๆอยู่ที่ตรงนี้เอกันจากเชยมัตตานังสเวสังรามชุตตโมความประเสริฐจริงๆอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าสอนลงที่นี่ประกาศขึ้นที่นี่ไม่ได้ว่าประเสริฐที่ไหนดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมมันเป็นธรรมชาติทั้งมันหาความประเสริฐที่ไหนในโลกนี้พอที่จะปล่อยวางใจลงไปได้พอที่จะยึดเหนี่ยวให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้สะดวกสบายหาที่จุดไหนไม่เห็นมีมีแต่กองอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวเกาะเข้าตรงไหนเป็นไปตรงนั้นเราไปเพลิดเพลินกับอะไรมันเมื่อมันมีแต่กองฟืนกองไฟเพลิดเพลินกับความภาคความเพียรถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวไฟนี้ออกแล้วน้ำคือความเย็นอมตะธรรมไม่ต้องถามมันกงเป็นอยู่ในนี้เลยทีเดียวเนี่ยผู้ปฏิบัติเอาให้จริงให้จังนี่ก็จะพยายามอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีลี้ลับผมเปิดอย่างเต็มที่ด้วยความเมตตาสงสารหมู่เพื่อนวิธีการดำเนินเป็นมาอย่างไรอย่างไรสูงบ้างต่ำบ้างตามกำลังความสามารถของตนที่ดำเนินมาทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลไม่เคยปิดบังลี้ลับแสดงให้ทางทุกแง่ทุกมุมอุบายเฉพาะอย่างยิ่งอุบายวิธีการต่อสู้กิเลสให้ทันกับกลมายาของกิเลสนี่ได้ย้ำแล้วย้ำเล่าเพราะมันสำคัญมากทีเดียวยากที่จะรู้ตามมันทันกลของมายาของมันหมดทั้งตัวมีแต่เรื่องของกิเลสห้อมล้อมอยู่จนมองหาคนมองหาพระทั้งองค์ไม่เห็นเห็นแต่เรื่องกิเลสล้อมอยู่หมดมันจะไม่โมโหหน้าโมโหได้ยังไงผู้เป็นครูเป็นอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนกระแสของธรรมแทรกเข้าไม่ได้ถูกกิเลสปัดป้องออกหมดตีต่อยออกหมดเจ้าของยังไม่รู้ตัวเลยเหมือนควายตัวหนึ่งพอทำแทรกไปปั๊บกิเลสปัดปุ๊บด้วยความเซ่อซ่านั่นแหละกิเลสตัวเซ่อซ่าเขามีตัวหนึ่งมันให้เซ่อซ่าสติปัญญาไม่ทันว่าอย่างนี้เคลื่อนไปอย่างนั้นว่าอย่างนั้นพลาดไปอย่างนี้อยู่งั้นมันจะไม่เต็มตัวของเราไงพลาดมันก็พลาดหมดทั้งตัวเผลอก็เผลอหมดทั้งตัวหมดทั้งใจแล้วจะว่าไม่เต็มตัวยังไงนี่ทำแทรกไม่ได้สิให้ทำให้จริงเราจะเห็นของจริงโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นของจริงเต็มส่วนแล้วหายสงสัยอดีตอนาคตปลดเครื่องไปหมดปัจจุบันก็รู้เท่าไม่มีสิ่งทำมายึดว่าถือพอตัวแล้วไม่ต้องถือไม่ต้องยึดยึดทำไมหาอะไรเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองแล้วการอุปสมบทเป็นอย่างนี้ท่านผู้ใดที่เข้ามาศึกษาก็ให้ศึกษาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหูมีให้ฟังให้ถึงใจแล้วนำไปคิดไปพิจารณาตาดูให้ถึงใจเป็นการศึกษาหมู่เพื่อนทำยังไงดูจึงที่ว่ามาศึกษาไม่ใช่ว่ามาฟังโอวาทนะโมตัสสะสอนอย่างนี้จึงจะว่ามาฟังการอบรมโดยถ่ายเดียวทางหมดอันใดที่เป็นผลเป็นประโยชน์ควรจะเกิดขึ้นทางตาก็ให้เกิดควรจะเกิดขึ้นทางหูก็ให้เกิดจะเกิดขึ้นทางสติปัญญาที่เราได้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาพิจารณาจนเกิดเป็นผลเป็นประโยชน์สมบัติของเรากลายเป็นสมบัติของเราขึ้นมาก็ให้รู้ให้เป็นไปโดยลำดับจึงไม่ขาดทุนศูนย์ดอกให้ดูแบบฉบับของหมู่ของเพื่อนให้ทำมีทำเป็นแนวเดินแนวทางแห่งความคิดการพูดการปฏิบัติต่อกันอย่านำกิเลสเข้ามาเป็นขวากเป็นหนามเป็นเขี้ยวเป็นเขามากัดมาขีดมาฝิดมาชนกันนั่นเป็นลักษณะของหมาของวัวของควายไม่ใช่ลักษณะของผู้มีธรรมเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่ลักษณะของนักบวชกรรมฐานอย่านำมาใช้เราตั้งใจจะมาฆ่ามันอยู่แล้วทำไมจะมาเสริมเขี้ยวเสริมฟันให้มันนี่ก็ไม่ทันมันอีกถ้ามันเหยียบย่ำเอาอีกระมัดระวังความเมตตาสงสารต่อกันและกันความเป็นธรรมต่อกันนั่นแหละคือลูกศิษย์ตถาคตลูกพระตถาคตเป็นอย่างนั้นให้อภัยกันอยู่ตลอดเวลา
มีความเป็นความถูกต้องอยู่ด้วยกันมากน้อยเป็นผาสุกทั้งนั้นนะฮะต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายให้ท่านฟัง

นานๆถึงจะได้มีเวลาพูดธรรมะกันครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเพราะธาตุขันธ์ล้มเหลวไปโดยลำดับลำดาจนจะทำงานอะไรไม่ได้แล้วเพราะธาตุขันธ์เป็นเครื่องมือของธรรมเป็นเครื่องมือของกิเลสเวลากิเลสทำงานก็เอาขันธ์นี่แหละทำงานเยื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ทำงานธรรมะก็เอาขันธ์อันนี้ทำงานเช่นเดียวกันเพราะไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมาทำงานแทนขันธ์นี้ได้ขันธ์นี้จึงเป็นเพียงเครื่องมือของทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วคือฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคือสัญญาเป็นสำคัญสำหรับผมเองรู้สึกว่าเด่นมากความจำหลงลืมพูดอะไรไปก็มีแต่หลุดตกหายไปเป็นระยะระยะการเทศจึงไม่สะดวกที่จะแสดงธรรมไปโดยลำดับเพราะต้องจะเรียกว่ากังวลก็ไม่ผิดคือต้องมีแง่ระวังสัญญานี้จะหลุดหายไปเมื่อตั้งท่าระวังอยู่มันก็พอจับปฏิปต่อกันไปได้บ้างดีกว่าที่ไม่ระวังและเทศไปโดยลำพังอยู่มากทีเดียวการสงสารหมู่เพื่อนนั้นยอมรับว่าสงสารเพราะมาจากที่ต่างๆเรียกว่าทั่วประเทศไทยก็ไม่ผิดเพราะมาจากทุกภาคมุ่งอัดมุ่งทำมุ่งครูบาอาจารย์ที่จะชี้ช่องบอกทางที่ถูกต้องดีงามให้นำไปประพฤติปฏิบัติตนด้วยความถูกต้องและเป็นผลขึ้นมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นเรื่องครูอาจารย์จึงเป็นของสำคัญมากไม่ว่าครั้งพระพุทธเจ้าคือครั้งพุทธกาลและไม่ว่าครั้งใดสมัยใดจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะต่อไปอีกเกี่ยวกับเรื่องครูอาจารย์เป็นสำคัญนี้ละไม่ได้ท่านผู้มาศึกษาเรื่องอัดเรื่องธรรมแล้วพึงเป็น ผู้มีความหนักแน่นในธรรมทั้งหลายประหนึ่งว่าปิดหูปิดตาจากอันเป็นทางเดินของโลกของสงสารคือกิเลสประเภทต่างๆเสียทั้งมวลก็ไม่น่าจะผิดไปเพราะตามธรรมดาของกิเลสย่อมมีความอยากความต้องการอยู่ภายในคือหัวใจนั่นแหละเป็นสำคัญแล้วผลักดันออกมาตามช่องทางที่ควรจะออกได้เช่นตาความอยากไม่ใช่ตาเป็นผู้อยากแต่จิตเป็นผู้อยากเราก็เรียกว่าอยากดูคือจิตนั่นแหละมันอยากดูอะไรดูก็คือตาเป็นผู้ดูนี่ตาเป็นเครื่องมือของการดูหูเป็นเครื่องมือของการฟังจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือแต่ละอย่างอย่างที่ออกมาจากความอยากของใจใจมีความอยากตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงต้องได้หักห้ามกันประหนึ่งว่าปิดทางเดินของกิเลสที่ออกเที่ยวหากินเสียทั้งหมดเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่สนใจความสนใจส่วนมากร้อยทั้งร้อยมักเป็นเรื่องของกิเลสพาให้สนใจดูพาให้สนใจฟังจึงต้องได้ตัดอยู่โดยสม่ำเสมอประหนึ่งว่าหูหนวกตาบอดไม่สนใจกับโลกกับสงสารนี่หมายถึงภูมิที่มุ่งต่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวความหนักแน่นในการระมัดระวังรักษาอาจนะของตนย่อมเป็นอย่างที่กล่าวมานี้ในครั้งพุทธกาลท่านก็แสดงไว้ในปัญจภิกขุคือภิกษุ5องค์องค์หนึ่งหนักแน่นในการรักษาตาองค์หนึ่งหนักแน่นในการรักษาหูแต่ละองค์หนักแน่นเป็นในอาจนะแต่ละอย่างละอย่างตาหูจมูกลิ้นกายจิตนี่ท่านก็แสดงไว้แล้วนั่นแหละท่านมีความสนระมัดระวังอย่างนั้นเองมองเห็นสิ่งใดท
้าเป็นความจงใจในสิ่งนั้นมักจะเป็นกิเลสเป็นส่วนมากสิ่งที่ไม่สนสิ่งที่ไม่น่าสนใจก็คือธรรมเพราะกิเลสไม่ให้สนใจจึงไม่สนใจในสิ่งที่เป็นสาระคุณแต่กลับไปสนใจในสิ่งที่ไร้สาระแต่เป็นผลของกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่จึงเป็นการลำบากสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านให้ตั้งอกตั้งใจอย่าเสื่อมอย่าคลายอย่าชินอย่าชาในการระมัดระวังรักษาตัวเพราะกิเลสไม่เคยชินชาต่อผู้ใดทั้งนั้นกิเลสเป็นกิเลสวันยั่งค่ำความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นกิเลสวันยั่งค่ำไม่มีความชินต่อผู้ใดแต่การปฏิบัติธรรมนี้กิเลสมักจะแทรกความชินเข้าไปความชินชาแล้วก็ให้เกิดเป็นความท้อถอยอ่อนแอความนอนใจนั่นเป็นเรื่องของกิเลสแทรกเราไม่รู้เมื่อยังไม่ถึงขั้นที่ควรจะรู้กันจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจระมัดระวังรักษาตัวเองอย่าเห็นสิ่งใดที่มีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมที่เรากำลังปฏิบัติบำเพ็ญอยู่นี้ต้องฝากเป็นฝากตายกับธรรมอย่างนั้นแหละจิตใจจึงจะมีความสงบร่มเย็นศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ออกมาเป็นกิริยาว่าคำสั่งสอนนี้เป็นประเภทหนึ่งที่ทำแท้ๆนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งจะปรากฏอยู่ในพระทัยและใจของท่านผู้สิ้นกิเลสเท่านั้นในบรรดาธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่เรื่องของธรรมทั้งหลายเหล่านี้กับศาสนธรรมกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงเรียกว่าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งคุณงามความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานสดสดร้อนร้อนอยู่กับศาสนธรรมนี้ไม่เป็นอื่นถ้าผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมนี้แล้วยังไงก็เท่ากับว่าก้าวเดินไปอยู่โดยลำดับลำดาเช่นเดียวกับตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปนั่นแหละไม่ได้ห่างไกลเลยถ้านอกเหนือไปจากการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามนี้แล้วแม้จะอยู่ใกล้ชิดติดพันกับพระพุทธเจ้าก็เป็นประหนึ่งว่าได้หันหลังให้พระองค์เดินคนละซีกละทางไปเข้ากันไม่ได้เลยนี่หลักสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ผมขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่ามีความชินชาต่อการบำเพ็ญของตนคือความอย่าชินชาต่อกิเลสที่เป็นข้าศึกคอยกระซิบกระซาบอยู่ภายในจิตใจของเราตลอดเวลานั่นแหละเป็นสำคัญถ้ามีสติเราจะทราบความกระซิบกระซาบของกิเลสความฉุดความลากถ้าหยาบออกมาก็เรียกว่าฉุดว่าลากถ้าละเอียดก็เรียกว่ากระซิบกระซาบให้เป็นความรู้สึกยิบยับยับคิดอยากอันนั้นคิดอยากอันนี้นั่นแหละเป็นความส่วนละเอียดของมันเป็นอยู่ภายในแต่เราไม่รู้นี่นี่แหละการปฏิบัติทีนี้เมื่อเราก็อยู่ในท่ามกลางแห่งตลาดแห่งมรรคแห่งมรรคผลนิพพานคือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี่ด้วยแล้วโดยความเป็นนักบวชนักปฏิบัตินี้แต่ไม่ได้ทรงมรรคทรงผลแม้แต่ขั้นสมาธิขึ้นไปนี้มันเกินเหตุเกินผลเกินความคิดความอ่านของคนทั่วไปจะคิดได้อ่านได้เพราะศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของที่แน่นอนไม่มีความเป็นอื่นแต่เราประพฤติปฏิบัติแม้เพียงความสงบนิดหนึ่งภายในจิตใจพอจะเป็นสมบัติของตนก็ได้ชมบ้างเป็นการเป็นเวลาหรือได้ชมในสมถะธรรมคือความสงบใจเป็นพื้นฐานของใจก็ยังไม่ได้แล้วก็แสดงว่าเรานี่เราอยากจะพูดว่ามันเลยเลวเลยอะไรไปหาคุณค่าไม่ได้เลยไม่สมเจตนาที่เรามาบวชในพระพุทธศาสนานี้แม้นิดหนึ่งเลยมันขัดมันแย้งกันถึงขนาดนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนี้ด้วยการบำเพ็ญแต่ไม่ได้ปรากฏผลแห่งการบำเพ็ญมีสมาธิที่ความสงบใจเป็นต้นปรากฏขึ้นภายในจิตใจนี้รู้สึกว่า
มันเกินเหตุเกินผลเกินเอาเสียทุกอย่างขึ้นชื่อว่าทำที่ควรจะคาดถึงว่าน่าจะได้ผลอย่างนี้แล้วกลับตลบัดไปหมดนี้เรานี่แหละเป็นผู้เลวกว่าใครๆทั้งหมดเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติจากความเป็นนักบวชของเราแต่ผลที่พึงได้รับเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญของตนนี้ไม่ปรากฏเลยนี้มันพิลึกกึกกือเอาเกินไปขอให้ท่านทั้งหลายจงจำเอาข้อนี้เอาไว้อย่างไรต้องให้ได้ส่งตลาดในมรรคผลนิพพานตั้งแต่ความสงบนี้แหละขึ้นไปสงบเริ่มสงบนั่นเริ่มปรากฏผลแล้วสงบละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งปรากฏผลเด่นจนกระทั่งถึงขั้นปัญญาวิมุตติหลุดพ้นนั่นแหละคือมรรคผลนิพพานจากสาระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศตังวานมาแล้ว 2,500 ปีนี่แล้วเรียกว่าผลสมกับชื่อกับนามของเราที่เป็นนักปฏิบัติจากความเป็นนักบวชมาด้วยดีแล้วเพราะเพศนี้เป็นเพศที่ว่างที่สุดเป็นเพศที่ใครก็ให้เกียรติเฉพาะชาวพุทธของเรานี่ให้เกียรติทั่วประเทศแม้ทางราชการงานเมืองก็ให้ความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างไม่มาแตะต้องไม่มายุ่งเปิดโอกาสให้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถของผู้เป็นนักบวชนั่นแหละทุกรายไปแต่เราเป็นผู้เป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติไม่ปรากฏผลเพียงแม้แต่ความสงบเลยนี่มันพิลึกเอาเสียเกินคาดเกินหมายขอให้คิดในข้อนี้ให้มากทำไมจึงสงบไม่ได้เพราะการรักษาตัวไม่ได้นั่นเองรักษาใจไม่ได้ใจจริงต้องวอกแวกคอนแคลนหาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาไหม้ตนเองจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่มีการปิดการกั้นกันบ้างเลยใจก็อยากอะไรก็พุ่งออกมาทางตาอยากอะไรก็พุ่งมาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่มีช่องที่ปิดไว้บ้างเลยนี่มันเป็นยังไงให้พากันพิจารณาก่อนนี้ถ้าว่าเราได้ปิดช่องเหล่านี้ไว้บ้างมีความสังรวมระวังจิตมีสติประคับประคองอยู่แล้วทำไมจะสงบไม่ได้ไม่มีต้องสงบโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้เราอ่อนแอท้อแท้ในการที่จะระมัดระวังรักษาตัวเองที่ว่าสังวรธรรมคือสังรวมตนอยู่ด้วยสติรักษาใจไม่ให้คิดเสียสายไปในสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่เป็นภัยก็ประกาศกลางวันมาตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทำไมเราจะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยมีประจำศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่วันตรัสรู้และท่านจดจารึกมาก็จดจารึกเอาสิ่งที่มีที่เป็นตามหลักธรรมที่ท่านสอนมาแล้วมาทั้งนั้นว่าสิ่งนั้นเป็นภัยสิ่งนี้เป็นภัยเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้เป็นยังไงมีไหมในธรรมะของพระพุทธเจ้ารูปชนิดใดเป็นภัยรูปชนิดใดไม่เป็นภัยเสียงชนิดใดเป็นภัยกลิ่นรสเครื่องสัมผัสชนิดใดเป็นภัยไม่เป็นภัยบอกไว้แล้วอย่างสมบูรณ์ในหลักศาสนธรรมเหตุใดเราจึงคัดจึงเลือกไม่ได้เหตุใดเราจึงปัดจึงหลบหลีกมันไม่ได้สิ่งเหล่านี้มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมเราได้ยินได้ฟังมาด้วยกันปฏิบัติมาด้วยกันปฏิบัติยังไงถ้าไม่ปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติยังไงหรือว่าเพื่อกว้านสิ่งเหล่านี้เข้ามาเผาตนเองอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นไม่เรียกว่าการปฏิบัติสัตว์ที่เลี้ยงฉานเขาไม่มีธรรมในใจก็เป็นเช่นเดียวกับเราที่ไม่ปฏิบัติในสังวรธรรมภายในตัวเองนั่นแหละไม่ได้ผิดกันอะไรเลยเราจะไปคิดถึงเรื่องเพศนักบวชเฉยๆต้องคิดถึงหน้าที่การงานที่ดำเนินตามศาสนธรรมของพระเจ้าหรือไม่หากได้ดำเนินตามแล้วผลอย่างน้อยคือความสงบใจต้องมีนี่เป็นพื้นฐานสำคัญที่นักปฏิบัติเราจะต้องได้คือความสงบสมาธิแต่นั่นก็พยายามพิจารณาทางด้านปัญญาดังที่เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วนั้นหากไม่ได้พยายามทำอย่างนั้นจริงๆแล้วก็จะหมดไปในตัวของเราเนี่ยคำว่ายุคว่าสมัยก็ไม่ได้นอกเหนือไปจากตัวของเราเองยุคไหนสมัยไหนวันไหนเดือนใดปีใดสถานที่ใดก็มีแต่ความประมาทเลินเล่อเผลอตัวอยู่ตลอดเวลาหาความระมัดระวังตั้งสติคิดด้วยปัญญาไม่ได้นี่เรียกว่า
ป็นผู้คือผู้ล่าสมัยต่อธรรมทั้งหลายในที่เหลือยืดย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ไม่สมควรแก่ความเป็นนักบวชของเราเลยขอให้ท่านทั้งหลายคิดให้ดีผมสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจสอนด้วยความถึงใจเพราะได้เคยสู้กับกิเลสก็สู้มาแบบนี้หากจะเกิดอัดเกิดทำก็เกิดด้วยวิธีนี้ไม่ได้เกิดด้วยวิธีอื่นจึงนำวิธีอื่นอย่างแบบเลาะเลาะและแหละมาสอนไม่ได้เพราะไม่ทำทั้งหลายไม่ได้เกิดจากความเลาะเลาะและแหละสุกเอาเผากินอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ไปกินไปนอนไปเพราะฆ่าเวลาไปฆ่าเดือนฆ่าปีไปกิเลสฆ่าหัวเราหัวใจเราไม่ได้คิดอันนี้มันเป็นความเสียหายอย่างยิ่งเราไม่ได้ทำดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำอย่างนั้นพระองค์เองก็ไม่เคยบำเพ็ญอย่างนั้นมาแล้วดูที่พระประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกออกเสด็จออกทรงผนวดเด็ดมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ขณะที่เสด็จออกทรงผนวดรู้ที่พระราชโอรสลาหุนกับพระชายามีคุณค่าขนาดไหนอะไรจะมีคุณค่ายิ่งกว่าทั้งสองพระองค์นี้พระองค์ไม่ได้เสด็จเข้าไปเยี่ยมไปมองเลยทั้งที่อยากเสด็จเข้าไปชมพระราชโอรสคือพระราหุลก็กลัวจะเป็นภัยต่อการเสด็จออกบำเพ็ญของพระองค์จึงไม่เสด็จเข้าไปตัดพระทัยออกนี่เด็ดหมายทั้งสิ้นเนี่ยคนทั้งหลายเคยเห็นไหมว่าออกเวลาออกบวชได้ฉกได้ขโมยไปเงียบๆถึงขนาดที่เป็นกษัตริย์เช่นนั้นได้ทำแบบคนอนาถานั้นเคยมีไหมแต่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเต็มพระองค์ด้วยวิธีการนี้ไม่ให้ใครทราบเลยมีพระฉันนะอมาตย์เท่านั้นปิดตาฟังสิเด็ดหมายเราฟังไปโดยลำดับนี่ละศาสดาของเราแบบแผนของเราที่จะก้าวเดินให้สมกับว่าพุทธังสนังกัจฉามิให้ถึงพระองค์เป็นสรณะถึงอย่างนี้สิดูแบบแผนตำรับตำราแสดงว่าอย่างไรนั่นแหละคือทางก้าวเดินของพระองค์ประหนึ่งว่าให้มาตามตถาคตให้มาตามตถาคตเวลาเสด็จเข้าไปอยู่ในป่าในเขาทุกยากลำบากแค่ไหนในป่าในเขาใครจะไปยินดีใครจะในเพศของฤาษีดาบสอย่างนั้นเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระก็ต้องเป็นฤาษีดาบสไปตามความนิยมของคนในสมัยนั้นๆ นั่นแหละเสวยพระกยาหารเป็นยังไงในตำราก็มีแล้วจนถึงจะทรงอาเจียนออกมาทั้งๆที่ยังไม่ได้เสวยก็จะอาเจียนออกมาแล้วเป็นยังไงพระองค์ก็ดัดพระองค์ลงสู่สภาพธรรมหลักธรรมชาติจึงเข้ากันได้ปรับเข้ากันได้แล้วทรงบำเพ็ญมาเรื่อยจนได้ตรัสรู้วันที่จะตรัสรู้นั้นเอาอีกในขณะที่ทรงบำเพ็ญอยู่ถึงขั้นสลบสลายนี่ก็เราก็ได้เห็นเด็ดไหมไม่เด็ดสลบได้ยังไงถ้าไม่ฟื้นก็ตายเท่านั้นไม่เรียกว่าเด็ดได้ยังไงเด็ดขาดขนาดไหนเด็ดเดียวขนาดไหนศาสดาของพวกเราแล้ววันที่จะตรัสรู้ก็เหมือนกันประทับใต้ร่มโพตั้งทรงตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นในสถานที่นั้นเวลานั้นจะให้ตรัสรู้ในสถานที่นี้แห่งเดียวนี่หนึ่งถ้ามันตรัสรู้แล้วก็ต้องตายในสถานที่นี้การที่จะยอมลูกจากสถานที่นี้ไปแบบโมฆะบุรุษนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วสำหรับสิทธัตถราชกุมารคนนี้นะแล้วทรงเด็ดขาดไม่ฟังที่นะจนกระทั่งได้ตรัสรู้หากว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสรู้แล้วนั่นคือป่าช้าของพระองค์ในสถานที่นั้นในสถานที่นั้นนั่นแหละไม่เป็นสถานที่อื่นใดนะแต่นี่ได้ตรัสรู้แล้วจึงได้เสด็จออกโปรดสัตว์เลื่อยมาจนกระทั่งถึงพวกเราทั้งหลายทุกวันนี้เด็ดหมายพิจารณาเลยนี่ละธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เด็ดปรากฏขึ้นในพระทัยปรากฏขึ้นมาจากวิธีการเด็ดขาดทั้งนั้นกับกิเลสต้องเอาให้หนักเพราะกิเลสไม่มีตัวไหนที่มีความอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลเหมือนพวกเราบำเพ็ญธรรมความอ่อนแอของการบำเพ็ญธรรมคือเรื่องของกิเลสทำให้อ่อนแอทางด้านธรรมะแต่กิเลสมีความเข้มแข็งอยู่ภายในตัวของมันเองโดยลำดับลำดาใกล้ชิดติดพันกับจิตกับใจของเราพระอาการต่างๆมีแต่เรื่องของกิเลสแทรกซึมอยู่หมดถ้าจะว่าเม็ดหินเม็ดทรายก็ทุกเม็ดหินเม็ดทรายไม่มีเว้นเลยว่ากิเลสจะไม่แทรกใจของเราทั้งดวงนี่คือกิเลสทางนั้นหุ้มห่ออยู่หมดแสดงอากัปกิริยาอันใดออกมามีแต่เรื่องของกิเลสเรื่องกิเลสความรู้อย่างทำที่จะได้รู้เหตุรู้ผลยิบยับยับในขณะที่กิเลสแสดงตัวออกมานั้นมันไม่มีแต่เรื่องของกิเลสแสดงออกมา
เราจึงไม่รู้เหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งในเวลามันมืดมันมืดอย่างนั้นหัวใจดวงหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พยายามให้พยายามตั้งสติเนี่ยสตินี่เป็นประโยคปฐมมัชเรียกว่าที่หนึ่งแห่งการบำเพ็ญแห่งการก้าวเดินของเรามีสติเป็นสำคัญเมื่อตั้งสติลงไปในจุดใดจุดนั้นจะปรากฏความรู้สึกขึ้นมาความรู้สึกนั้นจะเป็นความรู้สึกทั้งแง่ธรรมะทั้งแง่กิเลสขึ้นมาเพราะทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ภายในจิตใจเท่านั้นแต่ไม่มีสติทราบไม่ได้กิเลสเต็มหัวใจก็ไม่ทราบธรรมะจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะกิเลสบีบบังคับเอาไว้กั้นปิดกั้นเอาไว้ถึงรู้ไม่ได้เมื่อสติยังเข้าไปแล้วเรียกว่าเปิดทางเริ่มรู้เริ่มเห็นเริ่มเข้าใจจิตก็เริ่มจะสงบตัวได้ถ้ามีสตินี่เรื่องทางเดินของธรรมเดินอย่างนี้ถ้าไม่มีสติแล้วไม่มีทางออกของธรรมที่จะให้รู้เรื่องของตัวเองและรู้เรื่องของกิเลสที่มันอยู่ภายในจิตใจซึ่งแสดงออกมาทุกระยะกาลต้องใช้สติให้ดีแล้วพิจารณาในทางด้านปัญญาก็พิจารณาโดยยกธาตุขันธ์เนี่ยเป็นสำคัญขึ้นมาวัยเราท่านนี้หรือวัยใดก็ตามไม่พ้นที่จะต้องพิจารณาเรื่องอสุภะอสุพังทุกขังนิจังอนัตตาไปไม่พ้นอสุภะอสุพังนี่สำคัญมากสำหรับวัยเราท่านพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์เป็นความไม่สวยไม่งามความแปรสภาพดูตั้งแต่ผิวขึ้นเข้าไปจนกระทั่งถึงภายในรอบตัวทั้งข้างบนข้างล่างให้เห็นตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงของมันซึ่งไม่ใช่เป็นของสะอาดเลยมีแต่ของสกปรกโสมมทั้งนั้นออกมาจนถึงผิวหนังก็ยังไม่พ้นความสกปรกโสมมที่เรียกว่าขี้ใครว่าไงนะมันแสดงออกมาเต็มตัวของเราเพราะข้างในมันสกปรกเมื่อออกมาข้างนอกก็ทำให้สกปรกไปตามๆกันมนุษย์อยู่ที่ไหนต้องซักต้องฟอกต้องชำระสะสางไม่งั้นดูไม่ได้อยู่ไม่ได้เหม็นคลุ้งไปหมดยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่กองกันอยู่เขาก็ไม่เป็นอะไรเช่นกองฟืนเขามีความเหม็นคลุ้งที่ตรงไหนมีความสกปรกสมมมที่ตรงไหนถ้าเป็นกองมนุษย์แล้วเอาดูสินะทั้งเป็นนี้แหละมันก็เป็นกองป่าช้าผีดิบขึ้นมาอะไรนั้นยิ่งตายด้วยแล้วดูไม่ได้เลยน่ะทำไมเราจึงฝืนเอาความจริงเอานั่งหนาว่ามันสวยมันงามมันน่ารักใคร่ชอบใจมันยีรังถาวรฝืนไปทำไมฝืนธรรมะของพระพุทธเจ้าเราทราบไหมว่าความฝืนอันนี้คือเรื่องของกิเลสที่มันฉุดมันลากเรานี่แหละเรื่องกิเลสมันฉุดมันลากมันฉุดลากอย่างนี้ไปฝังจมไปในนั้นแล้วยังฉุดยังลากเข้าไปอีกเรื่อยๆไปนี่คือทางด้านปัญญาพิจารณาอย่างนี้พิจารณาอยู่เรื่อยๆในเวลาที่จะพิจารณาในเวลาที่จะทำความสงบก็ให้ใจมีความสงบด้วยบทธรรมถ้าผู้จะบำเพ็ญผู้จะเริ่มต้นก็มีคำบริกรรมเป็นที่เกาะของจิตถ้าไม่มีเลยกำหนดเอาเฉยๆนี่ไปไม่รอดเลยลวนเร่ร่อนไปหมดไม่ทราบว่าจุดไหนเป็นผู้รู้จับไม่ได้รู้หมดทั้งตัวเวลามันออกไปเที่ยวหากินโดยทางกิเลสฉุดลากไปไม่รู้เลยรู้อยู่ทั้งตัวนี่แหละแต่เวลามันออกไปกิเลสออกไปหากินพาความรู้นี้ออกไปไม่รู้นะจึงต้องอาศัยคำบริกรรมเช่นพุทโธหรือทำบทใดก็ตามที่ถูกจริตนิสัยของตนแล้วนำทำบทนั้นมากำกับใจให้อยู่กับทำบทนั้นโดยเฉพาะเท่านั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีแต่คำบริกรรมเช่นพุทโธเป็นต้นกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่มุ่งไม่หวังว่าจะเป็นผลเป็นประโยชน์อย่างไรไม่ต้องคาดต้องคิดให้อยู่กับความรู้เท่านั้นแล้วจิตจะแสดงผลขึ้นมาในงานที่ทำนั่นแหละไม่ออกจากที่อื่นในจุดที่ทำนั่นแหละคือจิตดวงนั้นจะสงบตัวเข้ามาให้เห็นอย่างชัดเจนเพียงจิตสงบเท่านั้นถ้าผู้ไม่เคยเป็นเลยก็มีความตื่นเต้นมีความปีติยินดีเป็นเพราะเป็นสุขสุขอันนี้ไม่เหมือนสุขอันใดเพราะฉะนั้นจึงเกิดความตื่นเต้นนั่นคือความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบเพียงเท่านี้เราก็พอให้เป็นอาหารเครื่องดื่มของใจแล้วถ้ายิ่งมีความสงบไปเรื่อยๆใจสบายผู้มีสมาธิเป็นผู้มีความสบายสบายขั้นนี้ก่อนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะขั้นสูงแล้วมัน
มันสบายอันนี้ยังไม่จัดว่าเป็นที่สบายตามหลักศาสนาธรรมอย่างแท้จริงเพียงเป็นที่พักที่สงบจิตให้ได้ก้าวเดินด้วยทางปัญญาเมื่อได้ก้าวเดินโดยทางปัญญานั่นแหละที่นี่เป็นทางที่จะแก้ที่จะถอดถอนกิเลสความโลภ ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีราคะตัณหาก็ดีมันเต็มอยู่ในหัวใจคุกเข้ากันอยู่กับร่างกายส่วนต่างๆเต็มไปหมดมีตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงความรักความกำหนัดยินดีแทรกอยู่หมดทุกขุมขนของเหล่านี้ทั้งภายในภายนอกเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาแยกแยะสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเห็นตามหลักความเป็นจริงของมันแล้วมันจะได้ถอนตัวเข้าไปโดยหลักธรรมชาติเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรนะมันก็ถอนตัวเข้าไปที่เรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นนี้มันยึดเองมั่นแน่นหนามันคงเองอยู่ภายในตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องไล่แยกและแยะด้วยปัญญาเพียงเราจะกำหนดถอนออกมาเฉยๆนี่ถอนไม่ได้กิเลสประเภทนี้ลึกลับซับซ้อนมากจึงต้องเลยใช้ปัญญาพินิจพิจารณาคลี่คลายเห็นตามหลักความเป็นจริงของมันหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนไม่ต้องกำหนดเวลาเวลาและเที่ยวที่ทำว่าจะได้กี่เที่ยวแก้กันพิจารณากันนั้นถือเป็นอารมณ์เหยียบย่างไปมาอยู่ในนั้นด้วยสติปัญญาของเราแล้วต่อไปก็เกิดความเคยชินเป็นธรรมะขึ้นมาความเคยชินนี่คือค่อยคล่องตัวเข้าไปเห็นชัดเข้าไปเรื่องอสุภะอสุภังก็เห็นชัดเรื่องอนิจจังความแปรสภาพก็ชัดเรื่องทุกขังคือความเป็นทุกข์ในส่วนร่างกายและจิตใจนี้ก็ชัดอนัตตาหมดทั้งตัวทั้งจิตนี้เอาอะไรเป็นสาระได้ที่ไหนเห็นจิตก็จิตกิเลสฝังอยู่ในนั้นจะเอาเป็นอะไรได้เรื่องเรียกอนัตตาก็เป็นไปแบบเดียวกันหมดนั่นนี่แหละเรื่องการพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอยู่นั้นไม่ปล่อยวางไม่ถือการสถานที่เวลาเวลาเป็นสำคัญยิ่งกว่าการกำหนดการพิจารณาเรื่องของตัวเองนี่คือผู้บำเพ็ญแล้วจิตใจก็จะเบื้องต้นก็จะสงบอย่างที่ว่าด้วยสมาธิต่อมาก็จะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นด้วยปัญญาเห็นชัดในสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ในร่างกายนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกไว้เพียงเกสาโลมานขาตันตาตาโจในเวลาบวชที่แรกคือผมขนและฟันหนังจากนั้นก็ให้ที่คายเข้าไปเนี่ยเอ็นกระดูกเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปนู่นแล้วจากนั้นเราพิจารณาเองนี่จะแยบคายยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกไม่นับไม่คำนวณก็ตามแต่มันจะซ่านของมันไปหมดโดยหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติที่รู้เห็นของตัวเองเกิดขึ้นภายในตัวเองนั่นแหละเป็นปัญญาประเภทที่ถอดถอนกิเลสไปโดยลำดับลำดาคำว่ากิเลสก็คือความเศร้าหมองมืดตื้อที่สร้างความทุกข์ให้สัตว์โลกได้รับอยู่ทั่วหน้ากันไม่เว้นแม้รายเดียวนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นนั่นเรียกว่ากิเลสสร้างแต่กองทุกข์จะสร้างอย่างอื่นไม่สร้างกิเลสสร้างแต่กองทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายเท่านั้นสร้างแต่ความโลภลุ่มหลงก็คือกิเลสเนี่ยกองทุกข์คือผลของมันก็เป็นกิเลสก็ออกมาจากกิเลสนั่นแหละเป็นทุกข์อันนี้เราสมุทัยคือผู้ขนขวายหากองทุกข์ก็ได้แต่กิเลสทุกข์ก็คือผลของกิเลสที่ขนขวายหามาได้แล้วก็เผาเราไม่ได้เผากิเลสแต่มันเผาตัวของเราเผาใจของเราให้รับความทุกข์ความลำบากนี่ท่านจึงสอนในเรื่องมรรคมรรคคืออะไรสัมมาสติพิจารณาระลึกชอบอยู่ในภายในร่างกายของเรากายใดก็ตามถ้าเรื่องพิจารณาให้เป็นอัตตเป็นธรรมแล้วเป็นมรรคได้ทั้งนั้นไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในเป็นมรรคได้หมดถ้าพิจารณาในทางผูกพันแล้วก็เป็นสมุทัยได้ทั้งภายนอกภายในเช่นตัวของเราเราสำคัญว่าสวยว่างามสงวนรักษาเพื่อความสวยความงามของตนอันนี้เป็นเรื่องของสมุทัยล้วนๆถ้าเราพิจารณาเรื่องภายนอกเราพิจารณาด้วยความไม่สวยไม่งามด้วยความแตกกระจัดกระจายทำลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นนั้นก็เรื่องเป็นเรื่องของมรรคได้หมดมีการพิจารณาไม่มีคำขอบไม่มีขอบเขตนี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญาขอให้พากันตั้งอกตั้งใจมาอยู่นี่ก็มากต่อมากจนไม่มีที่อยู่แล้วศาลาเลยกลายเป็นกุฏิของข้าปัจจุบันฟังสิผมก็พยายามแนะนำสั่งสอนตามสติกำลังความสามารถของตนได้เท่านี้จะให้มากกว่านี้ผมก็สอนไม่ได้แล้วเวลานี้ธาตุขันธ์ก็อ่อนลงไปทุกวันทุกวันท่านผู้มาอยู่ก็พึงคำนึงถึงการมาของตนผู้รับไว้ก็รับไว้ด้วยความสงสารแล้วผู้อยู่ก็พึงรู้จักประมาณในการอยู่ควรจะอยู่ขนาดไหนควรจะไปเวลาใดเพราะไม่ได้อยู่ในสำนักนี้
เนี่ยเป็นอาคันตุกะคือผู้จรมาก็ให้พึงทราบกำหนดเรื่องเวลาที่เหมาะสมของตนเองจะให้ได้ไล่ออกเวลาเข้ามาก็ง่ายเวลาจะไปนั้นยากไม่ถูกเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวอันนี้ก็เป็นกิเลสแทรกเข้ามาผู้อื่นก็อยู่ไม่ได้เพราะวัดนี้มีพอดีเหมือนกับน้ำที่เต็มแก้วเทเอาน้ำที่ไหนมาเทมันก็ล้นออกหมดไหลออกหมดนั่นแหละวัดนี้มันเต็มแล้วมีมากมีน้อยเท่าไหร่ก็ต้องล้นต้องไหลออกไปเราก็ต้องรู้อย่างนั้นผู้มาอยู่ก็ดีให้รู้จักประมาณ ออกไปก็ให้ไปบำเพ็ญตนในสถานที่ใดธรรมจะเกิดให้เสาะแสวงหาในสถานที่นั้นสถานที่ใดกิเลสจะเกิดให้ระมัดระวังอย่ามีความชินชาอย่าเป็นพระทันสมัยอย่างที่เขาออกในหนังสือพิมพ์ก็น่าทุเรศนะโอ้อย่างที่พูดนั่นแหละอย่างที่เทศผิดไปที่ตรงไหนเทศเกี่ยวกับเรื่องเทวทัศน์โทรทัศน์วิดีโอสุดท้ายมันก็มาประกาศออกมาอย่างโอ้อย่างน่าอายเหลือเกินนะแบบมุดดินลงนพระของเรานี่ต้องสมตัวเป็นโจรเป็นมารเราจะฉกลักสิ่งเหล่านี้แหละนี่เราขอพูดเป็นย่อๆเท่านั้นคำว่าพระตั้งสิเป็นยังไงถึงต้องไปทำอุจจาระตาที่ขนาดนั้นดูไม่ได้เลยนี่เพราะความอยากอยากจนลืมอะลืมทำอยากจนหน้าด้านอยากจนหาความอายไม่ได้เลยความอยากดูอยากเห็นอยากให้เป็นเหมือนดังชาวโลกเขาโลกเขามีเขาอยากมีเราไม่ใช่โลกเราเป็นพระเราเป็นธรรมเราอาศัยธรรมอยู่กินอยู่หลับนอนกับธรรมเพิ่งเป็นเพิ่งตายกับธรรมแล้วเอาโลกเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างนั้นมันไม่ถูกนี่ก็ยังสะแสวงหามาได้ดังไม่อายใครเลยนี่มันเกินไปพระเรานี่หน้าที่ทำให้ศาสนาเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปก็พุทธบริษัทนั่นแหละหลังพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วว่าผู้ที่จะทำศาสนาให้เสื่อมก็ดีให้เจริญก็ดีจะเป็นใครที่ไหนไปนอกจากพุทธบริษัทนี้เท่านั้นก็คือภิกษุอุบาสกภิกขาคารวะญาติโยมกับพระนี่เท่านั้นเนี่ยพระเนนของเรานี่ที่จะทำให้เจริญก็ดีทำให้เสื่อมก็ดีแต่เวลานี้มันมักจะมีแต่ทำให้เสื่อมทำให้ชิบหายเลยสิที่จะทำให้เจริญไม่ค่อยมีเช่นสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้มันเป็นเรื่องความชิบหายเหมือนกับไฟเผาโลกกันเองแล้วเอามาเผาทำไมเผาวัดเผาวาเผาพระเผาเนนเผาหัวตัวเองมันมีอย่างหรือเราก็รู้ด้วยกันทุกคนมีตามแบบตามฉบับอยู่แล้วธรรมะท่านสอนไว้หมดแล้วทำไมจึงหน้าดื้อหน้าด่างไปเจาะไปแสวงหามาสิ่งนี้นี่แหละที่ว่าทำลายศาสนาก็คือทำลายอย่างนี้เองจะไปทำลายที่ไหนศาสนาเป็นของส่วนรวมที่ชาวพุทธของเราทั้งหลายได้นับถือเมื่อเป็นผู้หนึ่งทำความเสียหายขึ้นมาก็ต้องกระเทือนกันหมดทั้งประเทศซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันนี่แล้วเห็นกันอยู่แล้วอย่างนี้มันของดีเมื่อไหร่ท่านสอนให้หลบให้หลีกทำท่านสอนให้หลบให้หลีกไม่กล้าให้หานที่พูดแล้วเหมือนอย่างที่พูดแล้วตะกี้นี้จริงไม่ควรดูยาดูจริงไม่ควรฟังยาฟังเช่นอย่างนี้เป็นของควรดูเมื่อไหร่เป็นของควรฟังเมื่อไหร่เป็นของควรสัมผัสถูกต้องมันได้เมื่อไหร่เป็นของที่ควรสนใจไม่ได้เลยนอกจากปัดออกปัดออกปัดออกโดยหลักไม่มาผ่านเลยทางตาหูจมูกลิ้นกายแม้แต่จิตยังไม่ให้คิดเลยเรื่องเหล่านี้ทำไมเราจึงต้องไปเสาะแสวงหาเอามาเผาศาสนาของคนทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศให้ชิบหายร่วมจมไปตามๆกันเพราะเราเพียงคนเดียวรายเดียวนี่มันสำคัญหรือเพราะเราก็เพราะพระนี่ด้วยนะเพราะพระเราเนี่ยมันอุจารขนาดไหนพิจารณาดิหยาบโลนขนาดไหนขอให้ท่านทั้งหลายฟังไว้จำไว้สอนนี่สอนเพื่อนทั้งหลายผู้ที่มาศึกษาอบรมอยู่ในสถานที่นี้ให้ได้รู้สึกตัวอย่าให้เป็นดังที่เคยเป็นมาแล้วภายนอกนั้นอย่าให้มันกลับมาเป็นเรื่องตัวเองซะเองให้มีความขยักขยั่งเอากิเลสมันต้องการเราให้หักกิเลสเอาให้อย่างแรงเอาให้กิเลสคอขาดสักทีเดี๋ยวนี้มันมีแต่กิเลสเอาเราคอขาดนะถูกลากถูกไถไปอู้ทุกแบบทุกแผลหน้าสลดสังเวชนะเวลานี้ศาสนาเลยจะมีแต่ชื่อในตำรับตำราเท่านั้นแหละและความประพฤติปฏิบัติของผู้นับถือศาสนานี้มันจะไม่มีเวลานี้นะค่อยหมดไปเรื่องผ้าเหลืองก็เคยพูดแล้วมีถมไปตามร้านตามตลาดอยู่ที่ไหนก็มีอันนั้นเป็นเครื่องประกาศให้โลกเขาทราบว่าเราคือนักบวชที่ทรงผ้ากาชาพัดคือผ้าย้อมปากไม่ใช่ผู้ถูรูถูกังไม่มีหิโอตตปะภายในจิตใจเพศนี้เป็นเพศที่มีหิโอตตปะอย่างยิ่งคือพระพุทธเจ้าและศาสดาคือศาสดาองค์เอกตลอดถึงสาวกทั้งหลายทุกๆพระองค์เป็นเพศที่มีหิโอตตปะเป็นเพศที่มีเหตุมีผลทั้งนั้นครองผ้ากาชาพัดนี้
แล้วพวกเรามาครองมันทำไมจึงเป็นเทพเทวทัตไปได้เทวทัตตัวองค์ก็ตำหนิทำท่านก็ตำหนิอยู่แล้วแล้วทำไมเราจึงมาสมัครเป็นได้ทั้งที่ก็รู้อยู่สิ่งเหล่านี้ให้จำมานะทุกองค์ทุกองค์ที่มาศึกษาอบรมอยู่ที่นี่อย่าให้มีเป็นอันขาดนะถ้าไม่อยากคอขาดบาดตายแล้วก็อย่าให้มีถ้าองค์ไหนกล้าแล้วเอาเถอะว่างั้นเลยหมดถ้าเป็นสัตว์ต้องมีเจ้าของคอยแต่จะขึ้นเขียงเท่านั้นเองโน่ศาสนาล่วงมาเพียงตอนนี้มันก็น่าทุเรศนะมองไปแม้แต่ในวัดเหล่านี้ไม่ว่าที่อื่นที่ใดไม่มีด้วยเจตนาก็ตามสิ่งที่เป็นกิเลสมันก็ต้องเป็นกิเลสบ้านข้ามสิ่งที่น่าติมันก็ต้องเลยติอยู่นั่นแหละสิ่งที่มันขวางมันต้องขวางต้องเลยสุดาว่าเก่ากันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เองจึงให้ระมัดระวังความไม่มีเจตนาจะไม่เป็นกิเลสได้หรือมันเป็นกิเลสได้มันขวางได้จึงต้องระมัดระวังกันให้สอนสติเข้าไปให้ได้รู้สิ่งที่ไม่มีเจตนานั้นมันผิดหรือถูกนั่นทำไมเช่นนั้นไม่ได้นะโอ้หมดไปก่อนนะฟังแต่ว่าโอ้โหเถอะมันปวดอุทานในใจไม่ได้นะพอตามีหูมีใจมีมันอดคิดไม่ได้ตาทั้งวันมันสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสิ่งต่างๆเนี่ยหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์ใจมันคิดอยู่ตลอดเวลาคิดเนี่ยใดมันก็คิดอยู่ตลอดทำไมจะไม่ทราบเหตุทราบผลเรื่องความดีความชั่วผิดถูกต่างๆของโลกของภายนอกภายในล่ะมันต้องคิดมันต้องรู้อยู่โดยดีแหละผมขอให้ท่านทั้งหลายระมัดระวังนะสิ่งวันนี้จะเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วยังไม่แล้วยังจะเต็มวัดเต็มมาอีกก็หมดละศาสนาพูดเราเรื่องชาวบ้านเราไม่ได้ว่าละมันเรื่องของเขามีเราสอนพระของเราเนื้อพระก็เป็นพระกรรมฐานซะด้วยจึงต้องสอนลงอย่างเด็ดขาดถ้าผู้ตั้งใจมุ่งอัดมุ่งทำจริงๆแล้วเด็ดขาดอย่ามีให้มีเป็นอันขาดฟังเลยฟังมาอย่างนั้นเลยให้ปฏิบัติอย่างนั้นทีเดียวถ้าใครยังดื้อยังด้านยังหารทำไปแล้วก็บอกว่าไปหาโรงมาไว้เลยเผากันทั้งเป็นเลยล่ะพระองค์นั้นจะเอาไว้เลยมันหนักศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่ในวัดใดก็ให้เผาเลยวัดอย่าให้มีเหลือเลยถ้าลงมีพวกเทวทัตวิดีโอนี่เข้าไปเต็มตัววิดีโอนี่สำคัญมากนะแหมนรกจกเปรตเต็มนั้นหมดเรื่องต่างๆนานาทั่วโลกนั่นแหละดินแดนน่ะมันรวมเข้ามาในวิดีโอนั้นหมดเรื่องราวที่เกิดมาจากบ้านไหนเมืองใดมาจากเมืองนอกเมืองในไม่สำคัญมาได้หมดมันมาเผาหมดนี่ต้นเหตุก็คือเทวทัตโทรทัตเป็นฐานที่ตั้งของสิ่งเหล่านี้จะมากองอย่างนี้ละเผาวัดเผาวาหมดละวิดีโอตะปาไม่มีเมื่อมันด้านจริงๆแล้วก็เหมือนส้นเท้าเป็นยังไงส้นเท้าลงมันด้านแล้วมันเลยไม่เหมือนหนังที่ละเอียดนะหนังอ่อนหนังละเอียดเป็นอย่างหนึ่งถูกอะไรก็เจ็บก็ปวดแสบร้อนอย่างรวดเร็วแต่หนังเท้านี่ส้นเท้านี่ไหมนะเออมันด้านขนาดนั้นใจของพระเนนเราถ้าลงเล็บเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละเป็นพระเนนส้นเท้ามันด้านนี่กว่านั้นแล้วก็ทำลายไปเรื่อยๆศาสนาทำลายจิตใจประชาชนชาวพุทธให้ล่มจมชิบหายไปตามๆกันเพราะการทำของตนนั่นแหละจึงให้ขอให้พากันคิดให้มากนะเรื่องเหล่านี้นะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่เขาก็ประกาศลงคือพิมพ์ฮะให้เห็นเป็นพยานที่เราสอนไว้แล้วเราได้อ่านดูแล้วโอ้น่าสลดสังเวชนะเลยเป็นแจ้งโจรเข้าไปจกลักสิ่งเหล่านี้เข้ามาในวัดในวาเผาวัดเผาวาเออน่าทุเรศเอาละตอนนี้พอรู้ว่ามันเทศยากนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะเห็นไหมเป็นหน้าเป็นหลังอะไรก็ยังที่ฟังนี่แหละหลงหน้าหลงหลังอะไรไปก่อนไม่ได้เรื่องแล้วก็ต้องเลยมาเทศอยู่นั่นเพราะพระเนนเต็มวัดหนึ่งวันเลยแล้วก็มุ่งมาตอนเช้าก็เลยพูดธรรมะตัวนั้นพูดบ้องเบ้งบ้องเบ้งล่ะไม่ได้พูดมากอะไรนะวันละประมาณ15 นาทีอย่างมากก็ไม่เลย20 นาทีอ่ะพูดเท่านั้นประมาณ15 นาทีทุกยาวเพราะพวกนี้ไม่ได้ฟังก่อนไม่ยอมกลับไล่ก็ไม่ขับมาฟังประเทศฟังทุกวันทุกวันพูดฟังทุกเช้าแต่พูดไม่ทราบว่ามันไปเรื่องไหนก็เรื่องไหนนะผมไม่ได้จดจำเพราะไม่เทศด้วยความจดจำมีอะไรว่าไปเรื่อยๆจบแล้วหายเงียบไปเลยแล้ววันหลังขึ้นอยู่ไม่ขึ้นไปไหนก็ไม่รู้เลยผมหลับทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะมันหลับตื่นๆอยู่อย่างนั้นตลอดนะไม่ได้หลับนานละมันเป็นของมันเองมันจะไปหลับ
ทีเดียวตลอดถึงเวลาตื่นไปทีเดียวแล้วไม่มีแล้วอย่างนี้แต่ก่อนเป็นอย่างนั้นนะเพราะผมถ้าตื่นแล้วผมไม่เคยซ้ำอีกนะการนอนดัดขนาดนั้นดัดเจ้าของถ้าเราได้ตื่นแล้วแต่มันก็ไม่เคยตื่นผิดเวลาเช่นไปถึงชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วตื่นนี่ไม่มีผมนะถ้าหลับแล้วหลับเลยพอตื่นทับลุกเลยแม้จะไปนอนตีสามนี่ก็ตามเย็บเดียวพอถึงมันเป็นเวลามันจะตื่นนะเพราะมันมีนี่เป็นบางวันเป็นกรณีพิเศษบางทีตีสามถึงนอนก็มีทางความเพียรแต่นานๆจะมีทีนึงปกติมักจะนอนเวลา5 ทุ่มก็ตื่นนอนตีสามมีเป็นเวลาเป็นพื้นหน่อยส่วนกรณีพิเศษก็มีบ้างปกติจะนอน5 ทุ่มก็ตื่นมาตีสามถ้าเป็นกรณีพิเศษมันมีตีสองตีสามมันก็มีก็นอนอีบเท่านั้นสะดุ้งเลยบางทีนอนไม่หลับลุกไปเล่นกลมเลยเพราะมันถึงเวลามันลังมีที่จะจังหวะที่มันจะเป็นอย่างนั้นมันพูดไม่ถูกแหละมันนานๆมันจะมีทีนานๆไม่ใช่มีติดๆกันเราจึงไม่ปรากฏนะว่าเมื่อหลับเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วได้กลับนอนซ้ำหรือผมไม่เคยมีเลยมันมีอันหนึ่งที่ตัดสินกันนะก็เมื่อไม่อิ่มมันตื่นทำไมเนี่ยมันว่างั้นนะตื่นแล้วจะไปหานอนอะไรอีกนี่เมื่อไม่อิ่มมันไม่ตื่นนี่มันตื่นมาทำไมวะแสดงว่าอิ่มแล้วเลยมันจะมีจริงนะสำหรับผมเองนี่จริงมากนะจริงจังมากจริงเด็ดขาดเลยนะถ้าเป็นมะนาวกับคนละฝั่งเลยถ้าว่าปั๊บเนี่ยขาดไปคนละฝั่งไปเลยถ้าเป็นหินหักปุ๊บอันนี้เอามาต่อไม่ได้ต่อด้วยซีเมนต์มันก็เป็นรอยต่อเสียใจไหมล่ะนั่นมันเหมือนหินหักขาดปุ๊บเอามาต่อกันมันก็เป็นรอยต่อเสียต่อด้วยซีเมนต์หรือต่อด้วยอะไรก็เป็นรอยต่อรอยเชื่อมเสียเนี่ยมันเป็นมันไม่สนิทเหมือนเนื้อแท้ของมันนี่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าการฆ่ากิเลสนี่มันเป็นขนาดนั้นเลยนะถ้าไม่เด็ดจริงๆมันไม่ได้ถึงคราวเด็ดนี่แหมเด็ดจริงๆนะเด็ดจนไม่มีอะไรเหลือเลยชีวิตก็มอบเลยถึงขั้นมันเด็ดกันถึงได้นำมาพูดเลยที่ว่าขึ้นเวทีซะก่อนก็รู้กันเองที่เรียนมามันไม่ว่าท่านมาเราใครก็เรียนเหมือนกันแต่มันปฏิบัติมันไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติเลยสิเมื่อได้นำครูบาอาจารย์เมื่อไปปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้นำแล้วมันค่อยจับได้จับไปจับตรงไหนมันจริงตรงนั้นนั่นเพราะเราตั้งใจไปจับความจริงนี้นะนี่คืออย่างนั้นก็ขึ้นเวทีเอาฟาดกันเนี่ยอ๋อมันเด็ดจริงๆมันพูดไม่ถูกนะมันเด็ดอยู่ในหัวใจมันได้กล้าพูดว่าที่นี่ไหนเป็นมรรคที่นี่ไหนเป็นสมุทัยยังว่าเด็ดยังไงเป็นมรรคอยากที่นี่ไหนเป็นมรรคอยากที่นี่ไหนเป็นสมุทัยนี่แยกออกได้เลยจริงความอยากพ้นทุกข์เป็นกำลังนี่มันยิ่งทำความเพียรให้หมุนติ้วเลยใช่ไหมท่านหานี่อยากพ้นทุกข์เป็นกำลังอยากติดหัวใจนี่ความเพียรถอยได้ไงใช่ไหมนี่ความอยากนี่เป็นมากนั่นไม่ใช่งั้นเด็กกับพี่เหลือเป็นมากเนี่ยถ้าพี่เหลือเด็ดเราเป็นสมุทัยแต่เราเด็ดพี่เหลือเป็นมากนั่นไม่ใช่งั้นนะบอกมันขึ้นเวทีแล้วมันชัดในหัวใจทุกอย่างทั้งเหตุเราดำเนินมานี่ถูกต้องแล้วทั้งผลได้รับเป็นที่พอใจแล้วมันก็แน่ทั้งสองจริงเพราะจริงว่าขึ้นเวทีขึ้นแล้วมันก็รู้กันเองอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นมรรคอะไรเป็นสมุทัยก็รู้กันเองทีนี้ถ้าลงภาวนาถ้าไม่ได้มีความสงบแล้วเป็นเพลินเป็นไปนะเผาอยู่นั่นมันดิบมันดิ้นเพราะไม่มีอาหารกินมันก็ดิ้นไปหาอาหารที่เป็นพิษเลยดิบดิ้นจิตสงบมันไม่ดีอยู่สบายล่ะนักปฏิบัติเราถ้ามีสมาธิมีความสงบมี

จนกระทั่งมันกล่อมเวลามันสงบมากๆนี่เหมือนกล่อมนะไม่จะทำงานอะไรเลยเนี่ยดูตั้งแต่ภายในคือมันแน่วความรู้ที่ละเอียดที่สุดเลยว่ะผมสมาธิคือว่ามันเป็นสมาธิเต็มขั้นว่างั้นเถอะสมาธิเต็มขั้นนี้จิตนี้มันจะละเอียดเต็มภูมิของสมาธิแน่วอันเดียวเท่านั้นไม่ได้มายุ่งนะตาจะมองเห็นอะไรนี่มันปรุงยับมันกวนใจนะได้ยินอะไรหรือไปคิดเรื่องอะไรนี่มันกวนใจความปรุงของจิตนี่เป็นเรื่องกวนใจทั้งนั้นเวลามันสงบเต็มที่ของมันนะมันไม่จะออกมันอยู่ในนั้นไม่มีอะไรกวนนั้นแน่นอยู่เท่าไหร่ก็ได้กี่ชั่วโมงมันก็อยู่ได้เพราะมีอันเดียวไม่มีอะไรนี่โลกธาตุเหมือนไม่มีมีอันเดียวที่ละเอียดสุดเวลาออกภาวนาออกทางหน้าปัญญาไม่จะออกบังคับให้ทำงานพิจารณาพอเผลอปั๊บเข้ามาแล้วนะมันไม่ได้ไปที่อื่นนะจิตที่มีสมาธิเต็มที่ของมันเป็นอย่างนั้นนะผมพูดแล้วก็พูดเรื่องจิตเจ้าของเองมันเป็นอย่างนั้นนั้นยังว่าติดสมาธิเลยสิมันไม่จะออกทำงานยุ่งแล้วสุดท้ายมันก็เลยมีแต่ความรู้นี่จะนี่แหละจะบริสุทธิ์ตัวนี้จะบริสุทธิ์ตัวนี้จะเป็นนิพพานมันเลยอยู่นี่สินี่ผ่านตายไปเลยเจ้าจะมาที่จะมาที่ทั้งขี้โรคขี้โกรธขี้หลงอยู่ในนั่นนี่นี่จะไปเป็นนิพพานเลยมันละเอียดแน่หอมงั้นถึงกล้าพูดเลยที่ว่าใครมาโกหกนะเรื่องสมาธิว่างั้นเลยเพราะมันเต็มมันก็เต็มที่อันนี้เมื่อสมาธินี้เมื่อมันเต็มที่แล้วมันก็อิ่มพอนี่นะไม่เลยจากนั้นหรอกสมาธิก็มีพอเมื่อถึงขั้นเต็มที่แล้วพอให้เลยนั้นไปไม่ได้จนอย่างที่ว่ามันละเอียดสุดหรือว่าอัปปนาสมาธิจะผิดไปไหนวะมันก็สุดแค่นั้นจะให้เลยตอนนั้นไปอีกไม่ได้ไม่เลยแน่วแน่วนั่นไล่ให้ทำงานคือทางด้านปัญญาไม่อยากทำขี้เกียจคือปรุงนั้นปรุงนี้มันเหมือนออกไปทำงานแล้วมาถอยก็มาปั๊มอย่างนี้มันไม่อยากทำงานอยู่สบายสมาธิที่มันเต็มที่แล้วมันติดอย่างนั้นนะแล้วออกทางด้านปัญญาถ้าเราทราบได้ชัดแล้วว่าออกท่านสมาธิสมควรแล้วให้ออกทางด้านปัญญามันก็ออกแล้วอย่างรวดเร็วนั่นแหละแต่นี้มันสู้หน้าของสมาธิไม่ได้ปัญญาพิจารณาอันนี้มันกับมันก็จะเป็นมรรคผลนิพพานแล้วขี้เกียจเฝ้าอยู่นั่นเสียอย่างที่เลยพ่อแม่ครูอาจารย์ไล่ออกอัศจรรย์ท่านนะลงท่านทันทีวันมาพิจารณาวันนี้ไม่ถ้าไม่ใช่ท่านแล้วผมนี่ตายนั่นแหละออกไม่ได้ละท่านเอาอย่างเด็กที่เวลาออกสมาธิพอออกทางด้านปัญญามันก็ออกเป็นอย่างรวดเร็วเพราะสมาธิมันพอแล้วนี่นะมันเร็วจริงพอออกนี่ออกหมุนติ้วเลยนั่นเนี่ยท่านว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหันสังสาเมื่อมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาเดินได้คล่องตัวแต่ทางภาคปฏิบัติท่านมหาเขาจะปาละนี่แปลทางภาคปฏิบัติทางภาคปฏิญาณเราก็เลยแปลกันมาแล้วนี่มีพูดมันกลมเลยเมื่อสมาธิที่ปัญญาที่มีสมาธิหนุนแล้วมันเดินได้อย่างคล่องตัวคล่องจริงๆพอออกทางร่างปัญญานี่มันดีดถึงมือดีดได้ไปอย่างรวดเร็วซะด้วยนะเป็นปัญญาไปจริงๆเพราะมันอิ่มสมาธิคำว่ามันจิตมันอิ่มตัวคือมันไม่ได้ยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คือจิตไม่มีสมาธินี่เวลาออกพิจารณาทางบ้านปัญญาความหิวความโหยในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในอารมณ์ต่างๆนี่มันดึงไปมันเป็นสัญญาไปเลยมันไม่ได้เป็นปัญญาให้จิตที่เป็นที่มีสมาธิเป็นอาหารแล้วมันอิ่มตัวอยู่ในความสงบนี่ออกพิจารณามันก็พิจารณาถ้าออกนั้นมันก็เข้านี่เสียมันไม่อยากไปยุ่งกับอะไรอยู่แล้วนี่นั่นมันเห็นชัดทั้งนั้นสิการปฏิบัติมันจะออกเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญามันก็ไปทำเฉพาะปัญญาเนี่ยเมื่อมันยังไม่เห็นผลพอที่จะดูดเป็นเครื่องดูดดื่มมันก็ค่อยก็จะถอยเข้ามาเป็นมหาสมาธิเสียพักสบายอยู่นั่นเสียมันไม่ได้ไปยุ่งกับอารมณ์อะไรเลยจึงมา

จิตเป็นสมาธิแล้วมันสบายนะมาแต่มันสบายอย่างนั้นแหละตามขั้นมันกว่าเราออกทางด้านปัญญามันเห็นเหตุเห็นผลแล้วทีนี้เอาแล้วนะเนี่ยมันจึงกระจายออกกระจายออกกระจายออกเนี่ยก็ไม่พ้นแล้วจะกลับมาตำหนิสมาธิโอ้โหโอ้โหนี่ปัญญาเป็นอย่างนี้คือมันแยบคายกันมันละเอียดละออกกันไปเรื่อยเรื่อยเห็นชัดๆนะกิเลสตัวไหนบอบลงไปช้ำลงไปกิเลสตัวไหนขาดลงไปมันรู้ชัดๆชัดๆในหัวใจนั่นก็กลับมาตำหนิสมาธิแล้วโอ้โหสมาธิมันนอนตายเฉยไม่เห็นแก้กิเลสได้เหมือนปัญญาเนี่ยนี่จะเอาปัญญาท่าเดียวไม่ยอมพักสมาธินี่มันไม่พอดีนะสำหรับผมเป็นจริงๆอย่างนั้นผมก็พูดตามเรื่องความเป็นพอออกทางลำปัญญาแล้วก็หมุนเตี้ยแล้วไม่ยอมเข้าสมาธิหาว่าสมาธินี่ไม่เกิดประโยชน์ฆ่ากิเลสไม่ได้นอนตายเฉยว่างนั่นเสียแล้วกิเลสก็เป็นเครื่องเอาสมาธิก็เป็นที่พักของจิตนั่นก็บอกไปแล้วในปริยัติก็มีนี่นะที่พักพักแล้วออกทำงานนั่นออกทำงานเพื่อการก้าวเดินด้วยทางปัญญามันไม่พอดีนั่นเราเองเป็นอย่างนั้นสวัสดิ์ติดสมาธิกันกูก็แม่หัวใจลากออกมันยังจะไม่ออกเนี่ยถ้าเวลาออกแล้วมันก็จะไม่สนใจจะเข้าสมาธิมันหมุนเตี้ยวไปเลยไม่พอดีนะเวลามันจะตางกินมันกับเข้าเดี๋ยวบางทีมันเข้าสมาธิไม่ได้คืออะไรคือมันไม่เข้านั่นเองมันเพลินแต่กับทางปัญญามันเข้าไม่ได้จะเข้าไม่ได้ยังไงก็สมาธิมันเป็นพื้นอยู่แล้วแต่ว่ามันผลของสมาธิกับผลของทางปัญญามันต่างกันมันถึงหนักทางด้านปัญญาตั้งเองไม่อยากเอาะมันอยากเข้ามามันจะตายจริงๆแล้วมันก็มาเข้าสมาธิทีนึงบางทีก็ต้องเอาบริกรรมนะดูที่น่ะเหมือนกับเราฝึกหัดสมาธิทีแรกนะคำบริกรรมพุทโธพุทโธบังคับไม่งั้นมันจะโดดจากงานมันน่ะงานก็อยู่ในจิตแล้วมันเลยออกไปนู่นไปนี่นะมันอยู่ในจิตนั่นแหละแต่มันออกเป็นกิริยาสมาธิไม่เป็นกิริยาวะมันอยู่เฉยแต่ถ้าปัญญาแล้วมันเป็นกิริยามันไม่ออกไปอย่างนั้นทีนี้เวลาคือจะไม่ให้มันออกไปงั้นถ้ามันอยู่นี่เพื่อบำรุงจิตใจพัดใจให้มีกำลังพอลามือเท่านั้นมันจะปั๊บเลยทันทีออกตรงนั้นแหละใส่งานนั้นเปี้ยงอะไรใส่กันถ้าเป็นต่อยก็ต่อยกันเต็มที่ถ้าเป็นยิงก็เปี้ยงเลยเนี่ยที่ว่าสมาธิปริภัยตาปัญญามหาพลาโหติภายสร้างซ่าปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากใช่ไหมล่ะปริยัตินั่นนะนี่สร้างซ่าน่ะมหาพลาโหติมีผลมากให้สร้างซ่ามีอานิสงส์มากว่างั้นแต่ทางภาคปฏิบัติปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องหนุนย่อมเดินคล่องย่อมเดินคล่องตัวคือมันไม่มันพุ่งคล่องตัวเนี่ยก็ออกจากภาคปฏิบัติเอาอันนี้มาพูดเอาให้มันคล่องตัวนี่อานิสงส์อะไรกันไม่ได้คำนึงเอาแต่มันคล่องตัวนี่ภาคปฏิบัติอย่างนั้นนะมีผลมากผลอะไรไม่ต้องไปคำนึงละผลมากอานิสงส์มากไม่ต้องไปคำนึงมันคำนึงเอาเห็นแต่ชัดอยู่เนี่ยมันคล่องตัวเมื่อมีสมาธิหนุนแล้วมันหมุนคล่องตัวเลยไม่ติดขัดปัญญาเนี่ยเอาก็แปลอย่างนี้เลยนี่บางไงปัญญาปริภาวตังจิตตังขัมมาเดวะอาเซหิมุจจิงจิตที่ปัญญาซักฟอกเนี่ยปริภาวตังอบรมหรือซักฟอกจะหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นปัญญาเป็นซักฟอกต่างหากสมาธิไม่ได้มาซักฟอกให้หลุดพ้นจากกิเลสนี่นะท่านบอกปัญญานี่ศีลเป็นเครื่องหนุนสมาธิให้เกิดสมาธิได้ง่ายเพราะไม่มีความกังวลเนื่องจากไม่ได้คิดและแค่ละคายว่าศีลเนื่องตนไม่บริสุทธิ์ด้วยด่างเพราะขาดทะลุอะไรไปอย่างนี้ไม่ได้คิดเป็นกังวลเข้าสมาธิมันไม่เมื่อไม่มีนิวรณ์มากั้นกลางแล้วมันก็เข้าได้ง่ายกว่ากันก็หมายว่างั้นฉะนั้นกับก้าวถึงด้านปัญญาเมื่อมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วเดินได้คล่องตัวมันคล่องแล้วก็ไปคล่องไปไหนมันก็คล่องไปแก้กิเลสอยู่ในหัวใจเลยสิถึงว่าปัญญาปริภาวิตังจิตที่ปัญญาซักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่หลักพื้นฐานอันสำคัญที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี่
ครจะไปเก่งขนาดไหนยิ่งเก่งยังไงของพระพุทธเจ้าเราให้เดินลัดไปเลยไม่ต้องทางสมาธิอภิญญาปัญญาไปเลยมันตายที่มันเปล่าคนนั้นไม่เคยภาวนานั่นมันขายเจ้าของอย่างนี้นะสมาคนนั้นไม่ได้เคยภาวนามันบวชลุยเฉยหรือไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องพิจารทำสมาธิล่ะเดินปัญญาไปเลยนั่นมันบ้าว่างั้นเลยนะผมไม่พูดถ้าเตะได้เต็มปากอาถรรพ์ด้วยนะคนเราทำสมาธิมาแค่เป็นตาปัญญาแค่เป็นตามาแล้วนี่สิ่งนี้มันข้าจะเป็นกำมือมันอยู่ในกำมือของเราแล้วนี่ว่าไงใครจะมาอวดได้หรือว่าอันนี้ไม่จริงนี่เปิดออกมานี่เห็นไหมจะว่างตาบอดเลยจะว่างั้นไม่ได้ภาวนาว่าแล้วก็เอาปัญญาไปเลยมีอย่างที่ไหนพูดแบบขายตัวเองบอกชัดๆว่าคนนี้ไม่เคยภาวนามาอวดรู้นะหรืออุคติตัญญูก็เป็นอีกประเภทหนึ่งสมาธิกับปัญญาท่านไปพร้อมกันเพราะจวนตัวอยู่แล้วนี่พุ่งไปพร้อมกันเลยอยู่ที่สงบนี่มันไม่ยุ่งกับอะไรนี่มันสงบอยู่ในนี้ปัญญาเดินอยู่ในนี้ฟังกรองตามพระพุทธเจ้าอยู่ในนี้เนี่ยอยู่เฉพาะปัญญาก็ก้าวเดินสอดตามเหมือนกับว่าสวมรอยตามก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระเจ้าคือพระโอวาทที่แสดงไปนี่มันขยับตามนี่นี่สงบอยู่นี่ไม่ได้ออกไปนอกที่ไหนสงบตัวอยู่นี่นั่นสมาธิกับปัญญาไปพร้อมๆกันไปอย่างนั้นนี่นี่พูดไม่ได้เป็นคนประเภทนั้นแล้วไม่เคยมีสมาธิเลยจะดำพิจารณาปัญญาไปเลยโอ้ลองดูสิว่างั้นอย่ามาอวดนะว่ะนี่พูดจริงๆนะมันกล้าหาญจริงๆในเรื่องนี้ก็มันปฏิบัติมาเท่าไหร่แค่เป็นทับตายมันได้2-3อย่างนี่สมาธิกับปัญญาเนี่ยสำคัญมากจะเอาจิตให้เป็นสมาธิก็เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมจนจะฆ่าตัวตายว่างั้นนะมหาจึงได้ระลึกถึงพระโคติกัดหนึ่งว่าที่เนี่ยมันมีพยานอยู่นั่นน่ะอ๋อท่านพระโคติกัดท่านเป็นไปได้อย่างนี้เองมันเต้นในหัวใจเราแล้วก็ยอมเชื่ออ๋อนี่เพราะเห็นโทษของความเสื่อมของสมาธิจึงต้องบังคับกันอย่างเต็มที่อ่าถ้าสมาธินี้เสื่อมเราก็ต้องตายฉะนั้นเมื่อเป็นเราไม่อยากตายทำไมต้องเอาสมาธิเสื่อมไม่ได้นี่เมื่อเป็นอย่างนั้นคำว่าสมาธินี่มันก็เป็นเหมือนผู้ต้องหาแล้วสิถูกบังคับด้วยสติปัญญานั่นบังคับมันถ้าลงแล้วเสื่อมประการนี้เราต้องตายฉะนั้นต้องยอมรับพระโคติกัดที่มีในตำราเพราะมันเข็ดขนาดนั้นนะมันเฉิดขยาดเอาเลือกเกินในเรื่องความเสื่อมนี่แม้เสื่อมมาซะจนเป็นพื้นเป็นไฟนี่ผมไม่มีอะไรที่จะล้านยิ่งกว่าสมาธิเสื่อมว่ะผมตั้งเลยเป็นความเคล็ดหลาขนาดนั้นผมข้อบังคับกันไว้เลยก็เอาชีวิตเข้าประกันอ้าวถ้าเสื่อมคราวนี้ต้องตายเท่านั้นมันจะตายแบบไหนไม่ทราบนะมันจะเป็นแน่ๆเพราะจิตอันนี้ไม่เคยรอแหลงมันเห็นประจักษ์ในเจ้าของมันเฉิดขนาดนั้นเพราะนั้นจึงต้องเอาเสื่อมไม่ได้ว่ะเพราะฉะนั้นแล้วจิตมันก็เหมือนผู้ต้องหาอะไรสิบังคับไปไหนตลอดเวลาเผลอได้เมื่อไหร่มันเผลอนี่คุณค่าของสมาธิสูงขนาดไหนฟังสิเวลาสมาธิเสื่อมนี่ความร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนี่โอ้ยทุกข์มากจริงนะผมไม่ได้ลืมแต่ก่อนไม่เป็นสมาธิมันก็ไม่เห็นทุกข์อะไรนักธรรมดาเขาๆเราๆนี่พอจิตมาเป็นสมาธินี่ได้สมบัติแล้วเราจะว่าล้ำค่าของเราก็ไม่เห็นผิดนี่วะแล้วเสื่อมไปต่อหน้าต่อตานี่โถเลยนี่ขยับกันอย่างเต็มที่แบกนั่นไปถึงขั้นมันจะเออที่นี่ไม่เสื่อมมันก็รู้ของมันนะแต่ถึงยังไงก็ตามไอ้เรื่องความเข้มงวดกดขันของตัวเองนี่มันไม่มีลดละเลยนะเออที่นี่ไม่เสื่อมจะให้มันถอยโอ้โหไม่มีทางถอยทั้งที่มันรู้ของมันนะพอถึงกึกนี่เออที่นี่ไม่เสื่อมมันชัดนะชัดนี่ในหัวใจนี่แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่มีถอยในการระวังเท่าเดิมบางนั้นถึงนะให้มันถอยลงมาหรือนอนใจอยู่ไม่นอนนี่มันเป็นลายๆผู้ลำบากแต่สมัยทุกวันนี้มันมักจะลำบากพอๆกันเพราะสมัยพระพุทธเจ้ามันเป็นเหมือนก็ผลไม้รุ่นแรกรุ่นหัวปีนะง่ายๆมันพร้อมกันนี่กับพระพุทธเจ้ามาอุบัตินี่มันก็ต้องมาให้พอเหมาะแก่กาลเวลาที่สมัยใช่ไหมล่ะสัตว์โลกก็ผู้มีอุปนิสัยสามารถหรือมีบุญมากกว่างั้นเถอะนะ
ก็มาเกิดในระยะนั้นพอดีเพราะฉะนั้นผู้ที่มีอุปนิสัยจึงมีมากนะเรียกว่าผลไม้รุ่นหัวปีละรุ่นที่หนึ่งที่สองไปละรุ่นที่หนึ่งแล้วก็มารุ่นที่สองพอเป็นพอไปอุปติตันดูกับวิปจิตตันดูมาเลยเนยยะเป็นรุ่นที่สามไปถ้าว่าจอกเหนือมันก็หนาเข้าเข้ากันน้ำมันมีอยู่ใส่อยู่งั้นแหละแต่ว่าจอกเหนือนี่ของรุ่นที่สามนี่มันหนามันเปิดยากอยู่แต่น้ำมีนะรุ่นแรกมันบางๆนี่ฮะพอเปิดว่ามันเห็นเลยเห็นน้ำเลยนะรุ่นแรกรุ่นที่สองเนี่ยพอรุ่นที่สามนี่จอกมันก็หนานี่วะน้ำมีอยู่ปกติเหมือนกับรุ่นที่หนึ่งที่สองนั่นแหละแต่มันที่ปิดบังนี่คือเครื่องปิดบังมันหนาบางต่างกันมารุ่นที่สามมันหนาเพราะฉะนั้นตัวเลยฟัดกันเต็มเหนียวฟัดกับจอกกับแหน่ะมันหนาเลยทั้งหลายเราฟาดขึ้นบนบกอะไรมันไม่ขึ้นมันก็ทับหัวลงแล้วจมตายแบบเอากันอย่างหนักหลักของจริงมันก็เป็นอย่างนั้นที่ว่าทำมาคงเส้นคงวาก็เหมือนกับน้ำที่อยู่ในนั้นน่ะคงเส้นคงวาเป็นที่เอากิเลสมันหนามันปิดทำไว้เหมือนกับจอกแหนมันหนามันปิดน้ำเอาไว้แต่เท่านั้นแหละมันแตกกันเพียงเท่านั้นนะน้ำมีคงเส้นคงวาธรรมมีแต่กิเลสมันหนานี่มันแก้ยากมันหนาบางผิดกันกับที่ว่าข้างพุทธเจ้ารุ่นหัวปีรุ่นกลางปีเนาะเจอเขาแล้วมันก็ผิดกันตรงไหนมันต่างกันตรงไหนว่างี่เลยนะใครจะว่าอย่างหรือว่าเราไม่มีเจตนาแต่มันกล้าอย่างนั้นนี่วะมันกล้ามันประจักษ์อยู่ในหัวใจนี่จะให้ว่างไงทำพระพุทธเจ้ารู้ยังไงวะว่างั้นเลยหมอบราบเลยเดียวหาที่ข้ามไม่ได้พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์นี่หมอบราบจริงนะก็ต่ออริยสัจเนี่ยเป็นเครื่องเปิดพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายให้พ้นจากอริยสัจก็อริยสัจมีอยู่แล้วก็เปิดทั้งถูกช่องถูกทางก็ผางเลยสิฮั่นเรื่องมันเป็นแล้วมันมีพยานมันก็ยันกันได้หาสงสัยความคาดความคะเนไม่ว่าท่านว่าแล้วมันครับความจริงไม่ถ้วยได้ละเวลามันขยันมันคิดขยันขึ้นมาความเพียรมันก็ดีเวลามันขี้เกียจขึ้นมาแล้วโอ้ความเพียรนี้มันเป็นท่าเลยความเพียรนี่เหมือนเป็นขาดศึกสู้หมอนไม่ได้นะมันเป็นงั้นนะธรรมหาหมอนคือกิเลสมันลงนั่นก่อนถ้าเราไม่ได้เห็นประจักษ์ประเดิมดำดาอย่างที่ว่านั่นสิพวกภาวนาวิญญาณปัญญานั่นโอ้ถอยได้เมื่อไหร่บ้างเหมือนกับว่าถ้าเป็นสัตว์ก็คว้าหางมันผิดถูกๆไปอยู่นั่นคว้าจับหางมันจับผิดจับถูกอยู่นั่นแล้วมันจะไปปล่อยได้ไงใช่ไหมมันถอยได้ไงมันก็ดีคว้าเรื่อยจนกระทั่งจับหางมันได้ดึงมาคว้าหางกิเลสนั่นเองพอคว้าหางมันได้นี่แต่มันคว้าหางเราเออพวกเราพวกหางขี้เกียจไม่กิเลสคว้าเอาก็เอาทุกขังแดนอัศจรรย์อะไรจะยิ่งกว่าแดนของท่านผู้สิ้นกิเลสพวกเรามาฆ่าเนี่ยโอ้ยอยากไปฆ่าว่างั้นเลยนะเพราะไม่ใช่วิสัยของโลกสมมติที่จะฆ่าได้ฆ่าถึงฆ่าถูกไม่มีทางว่างให้หลุดสักทีเดียวเท่านั้นนะพอพึ่งลงไปมันรู้เองพอผ่านพึ่งลงไปแล้วนั่นคือแดนนิมิตนี่คือแดนสมมุติถ้าเราเทียบมันก็รู้เองจะเอาอะไรไปคาดอะไรมันพูดไม่ได้ทั้งนั้นแหละคาดอะไรก็ไม่ถูกโลกมีสมมุติก็ต้องทำให้กุยหมายปลายทางไปเพื่อให้ถึงธรรมชาตินั้นเอาอาจจะเข็มทิศทางเดินนี้ไปเนี่ยสวัสดิ์การเราทำเนี่ยไปเรื่อยพอเข้าจุดของมันแล้วทีนี้ก็เอาละถ้าก้าวเข้าสู่ภาวนาวิญญาณปัญญาแล้วนั่นละที่นี่แน่ละนั่นละแน่ที่จะได้จะถึงละเปิดออกหมุนติ้วความเพียรมันมีวันมีคืนละเพลินเรื่องความเห็นโทษของทุกข์ของกิเลสนี่กับความเห็นคุณข้าง
ที่จะให้หลุดพ้นไปเสียนี่มันก็เท่ากันมีน้ำหนักเท่ากันมันก็หนุนใจดวงเดียวนี่ก็ยิ่งมีกำลังมากพุ่งพุ่งพุ่งเนี่ยที่สำคัญสำคัญตรงนี้เราก็ให้รู้สิจอกมันหนาก็ล่ามขึ้นแรงๆสิจะไปทำแปะแปะแปะได้หรือที่เดินเราเป็นยังไงก็ฟาดเหมือนในวันหน้าของเรามันทำยากก่อนหน้าของเรายากที่หน้าก็ต้องทำแล้วสินั่นงานของเรามันยากจะไปให้ไปเอาไปทำงานคนอื่นได้ยังไงก็นั่นไม่ใช่งานของเรางานของเราอยู่กับเรายากเราก็ต้องทำถึงเวลางานมันก็ง่ายขึ้นกับเรานี่ไงมันทำแทนกันไม่ได้นี่เหมือนกันนะที่เดียวมันอยู่ในหัวใจของใครของเรามันยากลำบากขนาดไหนเจ้าของก็ทำเจ้าของแก้เจ้าของเองเมื่อถึงเวลามันค่อยเบาค่อยบางมันก็เป็นขึ้นมาในหัวใจเจ้าของที่ง่ายเข้าไปง่ายเข้าไปรวดเร็วเข้าไปมันก็รู้เองรู้เองถึงแล้วมันก็หมดปัญหาปัญหาที่หลุดพ้นของพระพุทธเจ้ากับปัญหาที่หลุดพ้นของพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นมันเท่ากันเหมือนกันเลยคือพอถึงแล้วมันก็หมดปัญหาแหละถามว่าทุกข์เอามาจากไหนในหัวใจตรงนั้นเราจะหาว่าเราจะตั้งสมมติขึ้นมาว่าสมมติพระอรหันต์นี้ท่านไม่เคยผ่านกองทุกข์ทั้งหลายเพราะอำนาจของกิเลสมาแล้วจิตทั้งท่านเป็นอย่างนั้นแล้วคำว่าโลกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ท่านจะไม่รู้เลยนะถ้าจะพูดภาษาของเรานะนี่ทุกข์นี่เป็นยังไงนางก็จริงเรามันไม่มีคำว่าทุกข์ถ้าจะเราเป็นเครื่องเทียมนะแต่นี่มันต่างคนต่างได้ผ่านมาแล้วที่จะไปถึงนั้นมันก็ผ่านทุกข์ไปแล้วเมื่อถึงที่ไม่มีทุกข์เลยแล้วกับคนที่มีทุกข์เขาพูดกันยังไงก็เราเคยผ่านมาแล้วมันก็รู้เองนั่นมันเป็นข้อเทียบกันได้อย่างนั้นแต่หากว่าท่านเราสมมตินะถามว่าท่านไม่เคยมีทุกข์ครอบหน้าของกิเลสมันบีบบังคับหัวใจแล้วจึงได้ผ่านกิเลสไปแล้วพ้นจากทุกข์นั้นแล้วก็โลกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็จะไม่รู้นี่ทุกข์ไงล่ะอยู่ว่าอีกต้องเหมือนอย่างพระอนุรุทธ์ว่าขนมไม่มีเอาขนมไม่มีละมาวะใช่ไหมล่ะขอขนมจากแม่แม่เอาขนมไม่มีขนมหมดแล้วนั่นเอาขนมไม่มีละมาเอาขนมหมดละมาวะโอ้ลูกกูนี่มันไม่ลูกเรานี่มันไม่รู้ถึงขนาดนี้นะขนมไม่ขนมหมดเรายังไม่รู้เพราะมันความสมบูรณ์นั่นขนมไม่มีก็ไม่รู้เพราะความสมบูรณ์ภูมิผลต่อเวลาเออก็เลยได้เอาใส่อะไรครอบไปแล้วหนุ่มไม่มีอะไรเลยมีแต่ภาชนะเปล่าเปิดออกมามีขนมไม่มีเป็นอย่างนี้แล้วอ๋อน่ะเกิดความตัวจังเวทนั่นผู้มีปณิสัยเห็นไหมล่ะโอ้ไม่มีอย่างนี้โลกนี้ไม่หาความแน่นอนมาได้อันนี้จังนั่นเห็นไหมเข้าแล้วนั่นน่ะพอในธรรมแล้วนั่นละบางเป็นยังไงต่างกันต่างกันแต่พวกเราในขนมมีก็ปลาจามเข้าปากเข้าใจมันเพิ่มก็อีกใช่ไหมล่ะขนมไม่มีเอามาทำไมปลาก็ปานปลาก็ปานมันก็ไม่มีเข้าใจไหมล่ะมันก็ปลาเนี่ยนี่เอาเทียบมันเข้าไปสิขนมไม่มีพระนุท่านไม่เคยรู้เดี๋ยวก่อนขนมไม่มีเป็นยังไงไม่รู้ว่าไม่มีคืออะไรนั่นผู้ที่อดอยากขาดแคลนจะเป็นจะตายมีมากขนาดไหนใช่ไหมแต่ท่านไม่ได้มีอดอยากขาดแคลนอย่างนั้นเพราะคำว่าขนมไม่มีขนมหมดแล้วจึงไม่รู้แล้วให้เอาขนมไม่มีมาให้วะเอาขนมหมดมาให้วะนี่ยิ่งต้องแล้วภาชนะแล้วเอาเปล่าๆแล้วก็เอาภาชนะมาครอบแล้วให้เปิดออกดูเปิดอ๋อขนมไม่มีเป็นอย่างนี้มันหมดอย่างนี้เองนะนี่ท่านพุทธกิเลสนั่นถ้าท่านไม่ได้ผ่านแต่นี่มันก็ผ่านด้วยกันถ้าท่านไม่ได้ผ่านนะทั้งท่านตั้งแต่ขณะท่านพ้นไปแล้วท่านเอาทุกข์มาจากไหนวะเนื้อมีที่ไหนทุกข์ในใจของพระอรหันต์ท่านมีเมื่อไหร่นั่นแหละใจท่านมันเป็นอย่างนั้นแล้วพวกผู้มีกิเลสทั้งหลายพูดถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากเพราะอำนาจของกิเลสนี่จะไม่รู้เรื่องก็จะเป็นขนมไม่มีไปเลยล่ะว่าไงแต่นี่มันผ่านไปด้วยกันท่านได้ยกมาเทียบมาเทียงให้พวกเราทราบว่าความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสนี่มันทุกข์ขนาดไหนขนาดไหนนั่นก็เคยท่านเคยเป็นมาแล้วแล้วพ้นจากกิเลสแล้วมันเป็นความสุขยังไงนั่นท่านได้ทั้งสองอย่างที่เขามาพูดให้เราสอนเราพวกเรานั่นเลยหนึ่งได้ทั้งสองอย่างเพื่อเป็นกำลังใจของพวกเราที่ได้เอื้อมและบึกบืนไปตามท่านนั่นเป็นหลักธรรมชาติแล้วนั่นไม่มีอะไรมาทุกข์ที่ไหนนี่ไม่มีสาเหตุให้เกิดทุกข์
สาเหตุก็คือกิเลสมันก็หมดไปแล้วแล้วอะไรมาสร้างทุกข์ขึ้นถึงหัวใจได้อีกนั่นนั่นแหละหลักธรรมชาติเป็นนะเรื่องธาตุขันธ์ก็รู้มันเป็นทุกข์อยู่นี่แต่ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาตินั้นมันไม่ได้เป็นอันเดียวกันเลยมันก็รู้กันชัดๆอยู่งั้นนี่น่าจะให้ว่าท่านสวยทุกเวทนาที่ตรงไหนกันล่ะนั่นเวทนาก็เป็นเรื่องของขันธ์นะจิตมีจิตวิมุตตินี่อันนี้เป็นสมมุติเข้ากันได้ยังไงฮะมันง่ายก็เข้ากันไม่ได้จึงเป็นอัฐานะนั่นเองนี่เทศภาคภาคที่มีจำนวนมากกับเทศอย่างนี้แหละนะอันไหนที่เป็นกติพอเป็นอัตเป็นธรรมเป็นกติเหมาะกับหน้าที่การงานของเราก็เอาไปปฏิบัตินะนี่เท่านั้นแหละอ่ะเลิกกันเอานี่ออก

อันเนรมันจะมามากเขาเรื่อยๆนั่นแหละวันเราต่อไปนี้จะยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยแหละผมก็ยิ่งแก่ลงก็เลยภาระก็ยิ่งหนักยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยอยู่ภายในสำคัญก็หมู่เพื่อนนี่ที่ผมหนักมากเรื่องความฉลาดไม่ค่อยมีแล้วไม่มีนี่แหละโอ้หมู่เพื่อนมันอยู่สบายสบายอยู่อันนี้มองไปอย่างนี้แหมนี่ทำไงก็ว่าแก้กิเลสนี่นะที่เราเอามาพูดอยู่นี่นะกิเลสเป็นชนิดใดกับความเป็นอยู่ของเรานี้เป็นชนิดใดนี่เองมันเข้ากันไม่ได้และเข้ากันไม่ได้เลยที่ว่าไงหยาบๆต้องเลยบอกเลยกล่าวทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีความแยบหรือแยบคายออกมาจากภายในใจพอเป็นแง่ของความฉลาดเนี่ยความคิดความอ่านอะไรๆมันก็บอกอย่างนี้เวลาจะไปใช้กับกิเลสก็จะเอาอะไรก็จะเอาแบบนี้ไปใช้แต่ในครัวก็ดุทุกวันนั่นนะไปดุวันนี้ก็ไปดุยิ่งนั่นเป็นชาวบ้านมาอยู่ในนั่นรำคาญจะตายนะผมทนเอาเฉยที่ให้ทำครัวทำเคียนั่นก็ดีไปต้องเลยบอกจะกล่าวเพราะนิสัยชาวบ้านมันก็ซื้อดุยซื้อไล่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงามความสะอาดไม่ค่อยมีมันเข้ากับกฎเกณฑ์ของวัดของศาสนาไม่ได้ใช่ไหมต้องเลยว่ามาแทบทุกวันวันนี้ก็ไปไหว้วันนี้ก็เข้าไปดุอีกก็อย่างนั้นเออมีแต่เรื่องของกิเลสเท่านั้นนะที่จะดุนี่คือว่าไปชะไปล้างนั่นเองมีแต่ความสกปรกของกิเลสมันแสดงตัวออกมาในวัดทั้งเราก็มีแต่ความเศร้าซ่าๆแสดงหน้าเลยหลังนี่กับกิเลสกิเลสมันโง่เหรอมันทำเราให้โง่มันการเราจะฉลาดยิ่งกว่ากิเลสนั่นเลยขึ้นเวทีฟาดกันเต็มที่แล้วมันมีวิมีแววทั้งด้านอัดด้านทำแล้วก็เรื่องของกิเลสมันมียังไงมันก็ค่อยตามรู้รำเห็นกันไปเรื่อยๆมันมีวิแววอะไรภายในจิตใจของเราแล้วโอ้ยมองก็เหมือนกับหลับตามองอะไรก็หลับตามองมันจะเห็นอะไรอันนี้มันก็หลับตาใจมองมันจะไปเห็นอะไรนี่ที่ถึงได้ว่าหนักใจเกี่ยวกับเรื่องการชำระกิเลสความเป็นอยู่ของเราทุกพวกเราทุกวันนี้เหมือนกับจะมีดเล่มหนึ่งไปฟันช้างทั้งตัวให้มันตายนั่นวินาทีช้างทั้งตัวมีดเล่มเดียวเล่มหนึ่งไปฆ่าช้างทั้งตัวมันยังไงนอกจากลูกช้างที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรตัวนั้นมันเป็นอย่างนั้นสภาพความเป็นอยู่จิตใจของเรากับความฉลาดแยบคายของกิเลสที่มันอยู่เหนือหัวใจเนี่ยมันต่างกันขนาดนั้นเป็นคนละทวีปมันเลยหนักใจเมื่อมันไม่ได้ผ่านมาก่อนมันก็ไม่มีอะไรจะมาพูดโง่ก็เคยโง่กับกิเลสนี่นี่โง่ซะแสนโง่กับกิเลสเคยมาแล้วโง่กับมันมากเท่าไรเรื่องกองทุกข์ความทรมานภายในจิตใจนี่แม่ว่างั้นเลยนะทุกข์มากมองไม่เห็นดีแววของกิเลสเลยแต่ความทุกข์เต็มหัวใจก็เพราะผลของกิเลสมันสร้างขึ้นมานี่พยายามหลายด้านหลายทางพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายขมหาอุบายแก้กันเมื่อความไม่นอนใจมีอยู่ท่องที่พอที่จะออกได้เป็นไปได้มันก็เริ่มมีมันก็มีเพราะความเสาะความแสวงหาเรามีอยู่ตลอดมันจะโง่แสนโง่มันก็พลิกหาจุดแห่งความฉลาดจนเจอไม่มากก็น้อยมันก็เริ่มไปเจอความสงบเย็นใจขึ้นมาในขณะเดียวกันก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมหรือความฟุ้งซ่านรำคาญของใจซึ่งมีแต่เรื่องของกิเลสเป็นผู้ก่อขึ้นมาผลักดันออกมาทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันมีความสงบใจเลยมันก็ไม่เห็นโทษแห่งความโง่มันมาจากอะไรเมื่อความสงบใจมีขึ้นเราก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายแล้วว่ามาจากอะไรมาจากความผลักดันของกิเลสเพราะสติไม่มีตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ติด
มีแต่กิเลสเอาไปใช้ทั้งหมดนะเมื่อมีความสงบแล้วก็พอได้หายใจบ้างเมื่อพอหายใจแล้วทำไมจะไม่มีแก่ใจมันก็ยิ่งเน้นยิ่งหนักลงไปเพื่อความสงบให้มากขึ้นโดยลำดับนะมันเห็นโทษกันเป็นรักเป็นตอนไปอย่างนี้การปฏิบัติธรรมไม่เห็นคุณเห็นโทษระหว่างกิเลสกับธรรมบ้างเลยนี่มันเป็นไปไม่ได้นะกำหนดให้จำให้ดีคำนี้มันต้องมีเห็นโทษเห็นคุณกันเป็นข้อเทียบเคียงฟัดเหยี่ยมกันไปกันมามันก็ค่อยรู้ค่อยเข้าใจเวลามันสงบมันก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายให้หาความสุขความสบายไม่ได้นี่เพราะความวุ่นวายความวุ่นวายนี้เป็นมาจากความผลักดันของกิเลสที่ผลักดันให้ปรุงให้แต่งให้เป็นสัญญาอารมณ์กับเรื่องของกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจึงสร้างทุกข์ขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องของธรรมไม่สร้างกิเลสก็ต้องสร้างแต่เรื่องของกิเลสขึ้นมาพอสงบได้บ้างก็เห็นโทษเป็นขั้นเป็นตอนไปสงบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นโทษในความวุ่นวายมากถึงขนาดที่ว่าจิตได้ลงสนิทเต็มที่ความสงบเต็มที่เพราะความชำนาญของสมาธิของความสงบเพียงจิตปรุงแยบเท่านั้นมันก็ลำคาญแล้วนั่นขนาดนั้นนะเพียงปรุงออกยิบยับเท่านั้นก็ถือเป็นความกระเทือนจิตเป็นความลำคาญเป็นการก่อกวนจิตแล้วเพราะงั้นจึงไม่ยอมให้ปรุงมีแต่ความรุนแนวเป็นความสงบสบายอยู่นั่นความคิดความปรุงนี่คือตัวก่อกวนแน่มันรู้ไปถึงขนาดนั้นนะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอารมณ์ใดเลยเพียงปรุงยับๆขึ้นมาเท่านั้นมันก็กวนแล้วกวนจิตที่สงบท่านแล้วมันเห็นมันไปอย่างนั้นที่การปฏิบัติธรรมเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบอันละเอียดแม้แต่ความคิดปรุงยับมันก็กวนใจมันหลบปั๊บทันทีเลยเข้าสู่ที่นั่นเลยเพราะเข้าสู่ความสงบมันเข้าง่ายที่นี่นี่อันหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาก้าวทางด้านปัญญามันเป็นเรื่องของความคิดสิปัญญาก็ไม่ใช่สังขารจะเอาอะไรมาใช้แต่สังขารเป็นฝ่ายมรรคเท่านั้นเองเช่นพิจารณาเรื่องกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังไม่เอาสังขารมาใช้จะเอาอะไรมาใช้ก็ต้องเอาสังขารมาใช้นี่ก็ถือว่าเป็นความลำบากแต่มันลำบากฝ่ายเป็นธรรมก็ต้องฝืนกันพิจารณาทีแรกมันเห็นโทษถึงกระทั่งถึงทางด้านปัญญาไม่อยากที่จะปรุงเพราะกวนใจเนี่ยพอก้าวเข้าสู่ทางด้านปัญญาได้เห็นคุณค่าของการพิจารณาแล้วมันก็มีแก่ใจเกิดความสนใจขึ้นมาเรื่องความติดในความสงบมันก็น้อยลงต่อไปก็เห็นว่าความสงบนี้ไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรอยู่เฉยๆนั่นปัญญาต่างหากเป็นที่ธรรมชาติที่บุกเบิกออกให้รู้ให้เห็นความสัตย์ความจริงทั้งหลายที่มีอยู่รอบด้านสมาธิไม่รู้มีแต่ปัญญาเท่านั้นเป็นผู้รู้เนี่ยอยู่ที่นี่ก็ก้าวแล้วนะนั่นนั้นก็มาเห็นโทษในความสงบที่ว่านอนอยู่เฉยๆไม่ได้ประโยชน์เพียงความสงบไปเป็นวันๆเท่านั้นหาความเปิดโล่งยิ่งกว่านั้นไม่มีเพราะสมาธินี้เมื่อเต็มภูมิแล้วย่อมไม่เหมือนกับน้ำเต็มแก้วจะเอาน้ำที่ไหนมาเพิ่มอีกมันก็เต็มแก้วมันก็ไหลออกล้นออกหมดไม่เลยจากปากแก้วไปได้เลยมีสมาธิจากขนาดไหนก็เต็มสมาธิเต็มภูมิแล้วอยู่ละเอียดขนาดไหนก็ละเอียดตามภูมิของสมาธิเท่านั้นไม่ใช่ละเอียดในภูมิของปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาทางก้าวทางด้านปัญญาซึ่งมีความละเอียดกว่ากันแล้วมันจึงแตกต่างกันมากเทียบเคียงกันได้เหตุได้ผลจึงควรจะมาตำหนิสมาธิจึงตำหนิได้นอนอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์นะปัญญามีความแยบคายสอดส่องมองทะลุไปในสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเป็นขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญานั่นมันเห็นโทษกันไปเป็นระยะอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมก็ต้องได้รู้กิเลสเห็นกิเลสไปในขณะเดียวกันเรื่องปฏิบัติทางด้านจิตใจนี่ละเอียดมากนะถ้ามันไม่เป็นพูดอะไรมันก็ฟังเฉยๆนะผู้ที่ไม่เป็น
เป็นแล้วมันรับกันทันทีถ้าต่างคนต่างเป็นพูดนี่พอแยบแยบเท่านั้นเข้าใจทันทีทันทีเป็นเครื่องดูดดื่มเสริมซึ่งกันและกันคือเสริมกำลังกันให้มีแก่ใจมากขึ้นมากขึ้นนั่นเป็นอย่างนั้นปัญญาก็มีไม่มีขั้นหนึ่งขั้นเดียวเอาปัญญาขั้นใดที่จะใช้กับสภาวะธรรมประเภทใดยกตัวอย่างเช่นกามราคะเรื่องที่เด็ดตัณหาราคะอันนี้ปัญญาประเภทนี้ต้องเป็นปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานมากทีเดียวหากพอเหมาะพอดีกับกิเลสประเภทที่มันผาดโผนโจรทยานเช่นเดียวกันนั่นเจ้าปัญญาที่เรียบๆเพียงๆนิดสบายๆมาใช้ไม่ได้มันหักบอกมันอยู่ในตัวขนาดนี้ไม่พอหนักเข้าไปอีกนั่นสติปัญญาชนิดนี้ไม่พอมันเพิ่มของมันไปเองล่ะการพิจารณาผาดโผนมากนี่ปัญญาขั้นนี้ผาดโผนมากทีเดียวความรวดเร็วก็รวดเร็วตามความผาดโผนของมันนั่นแหละละเอียดหรือหยาบมันก็เอาราคะตัณหานั่นแหละเหมือนกับเอาเป็นหินรับปัญญาให้มันพอเหมาะพอดีกันไปนะไม่มีใครบอกมันก็รู้เองพอมันหมดปัญหาในเรื่องรูปกายที่เกี่ยวกับราคะตัณหานี่แล้วเรื่องปัญญานั้นก็ค่อยละเอียดลงไปละเอียดลงไปหากเป็นไปหลักธรรมชาติของตนปัญญาที่ผ่าผลเต็มที่นี้ที่ซึ่งเคยช้าอยู่ในขั้นนี้มันก็ค่อยหมดปัญหาของมันไปเหมือนจะเราก้าวไปข้างหน้าข้างหลังมันก็หมดปัญหาไปตามๆกันยกเท้าขึ้นก้าวไปข้างหน้ายกเท้าผ่านไปผ่านไปนี่ปัญญาก็เหมือนกันผ่านไปเรื่อยๆจนตั้งถึงปัญญาขั้นละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนั่นก็คือกิเลสมันอยู่ในขั้นนั้นขั้นที่พอเหมาะพอดีกันท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมานี่แหละมัชฌิมาในวงปฏิบัติอย่างมัชฌิมาที่เราศึกษาเราเรียนมามันคาดมันเดาเอาเฉยๆนั่นว่ามัชฌิมาปฏิบัติให้เดินทางสายกลางสายกลางมันไม่เข้าใจสายกลางใครก็ใครเถอะเรียนมาเหมือนกันมันปฏิบัติไม่ถูกมีแต่ความจำไม่เฉยความจริงไม่เข้าสู่ใจภาคปฏิบัติไม่ได้เข้าสู่ตัวเองเลยแล้วมันไม่มีอะไรสัมผัสสัมพันธ์พอจะให้สะดุดใจได้เลยแหละถึงต้องภาคปฏิบัติถึงบรรดาขั้นไหนขั้นไหนนี่มันละพอเหมาะพอดีกับกิเลสขั้นนั้นๆ นามธรรมก็พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่รูปธรรมก็เป็นเรื่องของปัญญาที่ผ่าผลเต็มที่นั้นเลยจากนั้นไปก็ค่อยละเอียดเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปจนกลายเป็นเหมือนกับว่าน้ำซับน้ำซึมไปนี่ปัญญาไม่ใช่ขั้นเดียวนะปัญญาหากเป็นพอเหมาะพอดีอยู่กับผู้ปฏิบัติจังหวะจะตกแต่งอย่างนั้นตกแต่งนี้มันก็ไม่เชิงจะตกแต่งมันพอเหมาะพอดีกันก็เหมือนกับนายช่างเขาปลูกบ้านสร้างเรือนนั่นนะควรจะขึงขังตึงตังฟันนั้นฟันนี้โป่งป้างโป่งป้างก็มีควรที่จะทำให้ละเอียดกว่านั้นมันก็เป็นเรื่องของนายช่างจะรู้กับหน้าที่การงานทั้งตัวเองนี่อันนี้สติปัญญาของเราก็เหมือนกันควรถึงขั้นละเอียดมันก็ค่อยเป็นไปละเอียดเรื่อยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงละเอียดสุดเป็นน้ำซับน้ำซึมหากเป็นอยู่อย่างนั้นหากเป็นอยู่อย่างนั้นจะพูดถึงว่าเรื่องสังขารก่อนเราไม่อยากจะพูดจะได้ว่าเป็นสังขารถึงขั้นปัญญาขั้นนั้นแล้วนะมันซึมนี่สังขารยังมียิบยิบยับยับปัญญายังมียิบยิบยับยับในปัญญาขั้นหยาบเช่นอย่างขั้นราคะตัณหาหยาบสังขารที่เป็นฝ่ายมากนี้ต้องรุนแรงปัญญารุนแรงจากนั้นไปก็เบาลงพอละเอียดลงไปจริงๆแล้วจะพูดว่าสังขารปัญญาประเภทนั้นประเภทละเอียดนั้นเป็นทั้งออกมาจากสังขารหรือว่าสังขารมันพูดไม่ถูกนะแต่มันไม่สงสัยในความเป็นของตัวเองเวลาจะนำมาพูดมันพูดได้ยากเพราะละเอียดซึมไปนะซึมทราบเหมือนกับว่ากิเลสนั้นเป็นเชื้อเพลิงไฟนี่ก็ค่อยซึมเข้าไปไหม้เข้าไปละเอียดขนาดไหนค่อยซึมค่อยไหม้เข้าไปลุกไปลามไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นถึงขั้นมันเป็นอย่างนั้นก็มีนั่นแหละการปฏิบัติมันต้องรู้ชัดรู้ชัดไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวาระที่มันจะหมดจะสิ้นของมันแล้วมันก็ไม่มีใครบอกมันก็รู้ของมันเองการปฏิบัติธรรมต้องมีความเข้มแข็งต้องมีความพินิจพิจารณา
ช้ปัญญาพินิจพิจารณาทั้งภายนอกภายในมันหลักวิ่งกันเองถ้าลงนิสัยของความคิดความปรุงมีอยู่ในหัวใจนั้นแล้วออกทางภายนอกมันก็คิดใช้ความคิดความพินิจพิจารณาเข้าสู่ภายในยิ่งเป็นของละเอียดจะไม่คิดไม่พินิจพิจารณาได้อย่างไรต้องพินิจพิจารณาโดยไม่ต้องสงสัยหากเป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละมันเป็นอยู่ที่ไหนซึมทราบอยู่นั่นขันที่มันไม่เห็นโทษอะไรเลยมีแต่ความเพลิดความเพลินความพุ่งเฟ้อเหิมเต็มหัวใจคือขั้นเราท่านธรรมดาซึ่งไม่ได้มีภูมิมีอะไรของอัดของทำเข้าเครือบแฝงเลยนี่เรียกว่ากิเลสตีตลาดเต็มเหนี่ยวเลยมีแต่เพลินกับมันไม่ได้เคยคิดเลยว่าได้เห็นโทษของมันอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็คาดไปเฉยได้ยินท่านมากโทษของมันเป็นอย่างนั้นนี้ก็เราก็คาดไปเฉยมันไม่ประจักษ์ในหัวใจแต่ภาคปฏิบัติโดยปรากฏเขาแล้วมันประจักษ์จริงๆว่าโทษก็เห็นจริงๆท่านจึงว่าความจริงกับความจำมันต่างกันความจำมันคือได้ยินจากครูบาอาจารย์นี่ก็จำมาไว้แต่เมื่อเรายังไม่เป็นแล้วมันก็ไม่เป็นความจริงมันก็ยังเป็นความจำอยู่นั่นแหละเพราะจริงมันจึงไม่ถึงใจเมื่อเป็นความจริงแล้วก็ต้องถึงใจเป็นลำดับลำดาเพราะว่าเห็นโทษจะเห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจดังที่ว่าโทษกับคุณเข้าถึงใจอย่างเดียวกันสะเทือนถึงใจสะเทือนถึงใจหรือว่าถึงใจเข้าถึงใจเห็นโทษก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจนั่นคือเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจทั้งสองอย่างนี้บวกกันเข้าในหัวใจดวงนี้แล้วทำไมจะไม่มีกำลังต้องดีดถึงรอไม่ได้เลยนี่ถึงขั้นรอไม่ได้เป็นอย่างนั้นธรรมะไม่ใช่แต่กิเลสจะลากเราหัวกุดหัวขาดไปแบบรอไม่ได้กิเลสมันฟัดเอาไปเต็มเหนี่ยวของมันเรียกว่ามันรอไม่ได้มันเอาอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นถ่ายเดียวมันเป็นไปไม่ได้เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องฟัดเบี่ยงเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานกันแล้วมันต้องเอากันเต็มเหนี่ยวจนกระทั่งทางธรรมมีกำลังมากแล้วทีนี้เอาเต็มเหนี่ยวเลยรอไม่ได้นั่นนี่แหละที่ว่าเห็นโทษมากเห็นคุณที่จะหลุดพ้นจากโทษนี่ก็เห็นมากถึงหัวใจของใจแล้วนั่นละหมุนที่เดียวรอไม่ได้ว่างั้นถึงขั้นนี้แล้วขั้นรอไม่ได้เป็นกับตายก็รอไม่ได้ว่างั้นนอกจากสิ้นลมเสียเท่านั้นเป็นกับตายก็ปล่อยเป็นหลักธรรมชาติไปเสียขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เรียกว่ารอไม่ได้เลยร้อนไหมจิตใจเมื่อถึงขั้นร้อนจากกิเลสแล้วก็ต้องร้อนอย่างนั้นไม่งั้นมีกำลังฆ่ากิเลสได้ยังไงลงจิตใจมันเห็นโทษถึงขนาดนั้นแล้วกำลังอะไรจะไปเท่ากำลังของใจที่จะดีดดิ้นให้หลุดให้พ้นไปได้นั่นเป็นความจริง ใครไม่บอกมันก็รู้อยู่ในหัวใจเจ้าของอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่าตอบพระเถระมหาเถระนะว่าเธออยู่คนเดียวเวลาปัญหาข้อของใจในอาณาธรรมเกิดขึ้นเธอไปปรึกเรื่องกับใครไปศึกษาประลบกับใครท่านก็กราบเรียนว่าท่านฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนั่นฟังสิคือตบต่อยกันอยู่นั่นต่อสู้กันอยู่นั่นแก้ไขกันอยู่ในนั่นในหลักธรรมชาติของจิตเนี่ยผู้ไม่เป็นมันก็ไม่รู้พอผู้เป็นแยบเท่านั้นมันเข้าใจทันทีเพราะมันเป็นแบบเดียวกันนี่แหละนี่เรียกว่าขั้นรอไม่ได้ต้องเป็นขั้นตบต่อยกันทั้งวันทั้งคืนเว้นแต่หลับเท่านั้นขั้นรอไม่ได้ขั้นกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในกำลังใจหมดกำลังใจมีมากเท่าไหร่ความภาคเพียรยิ่งหมุนติ้วติ้วเลยกำลังใจที่เป็นความมุ่งมั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็ทำความภาคเพียรของเราให้มีความเข้มแข็งให้เผ็ดร้อนได้เหมือนกันแต่กำลังใจที่เกิดขึ้นมาจากความเห็นโทษเห็นคุณระหว่างธรรมกับกิเลสนี้เป็นสำคัญมากอันนี้หมุนติ้วเลยรอไม่ได้ว่างั้นเลยจะเป็นจะตายก็คำว่ารอนี่รอไม่ได้เลยจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นออกจากหัวใจขึ้นเมื่อไหร่แล้วค่อยพูดกันว่างั้นนี่ทางเดินของผู้จะสิ้นจากทุกท่านเดินอย่างนั้นแล้วเวลานี้ทางเดินอย่างนี้วิธีการเดินอย่างนี้อย่างที่ว่ามานี่
มันจะไม่มีแล้วนะในวงศาสนาของเรามีในวงพระวงเณรของเราแต่เพราะอย่างยิ่งยกมาในวงปฏิบัติโลเลโลกเลขไปเสียอันสำคัญที่ชอบก่อสร้างหนึ่งสิอยู่ให้เป็นสุขคือเหมือนกับว่าแก้ลำคาญอยู่เฉยๆไม่ได้ที่เหลือมันยุมันแย่มันก่อมันกวนให้คันตรงนั้นให้คันตรงนี้ให้เกานั้นให้เกานี้แล้วก็ไปทำนั่นไปสร้างนี่ติดต่อผู้คนญาติโยมเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเป็นการแก้ลำคาญมันไปข้างนอกแล้วยิ่งเป็นการเพิ่มลำคาญเข้าไปอีกเพิ่มลำคาญเข้าไปอีกนี่ผู้จะทรงมรรคทรงผลทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่ทำท่านไม่ทำผู้จะทรงมรรคทรงผลต้องหมุนติ้วกับกิเลสเท่านั้นไม่ว่าวันว่าคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นก็หมุนติ้วกันไปยากลำบากขนาดไหนก็ไม่ถอยหมุนอยู่ในวงที่จะฆ่ากิเลสนี้หมุนอยู่ในวงที่จะแก้ที่ถอดถอนกิเลสนี้อันไหนที่ไม่ใช่เป็นการถอดถอนกิเลสแล้วทำให้ช้าหรือมีหนำซ้ำยังเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินเพื่อแก้กิเลสฆ่ากิเลสนี้เลยแล้วท่านไม่ทำอย่างนี้กรรมฐานเรามันตรงกันข้ามนะมันชอบก่อชอบสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งนั่นยุ่งนี่นี่โอ้ทีลำหนับตำราท่านก็มีการพูดอย่างนี้ไม่ได้เอาป่าเถื่อนมาพูดทอดออกมาจากตำหนับตำรามาพูดให้เพื่อนสูงบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายฟังในฐานะที่ได้เรียนมาบ้างพอประมาณเราค้นคว้าจริงๆท่านสอนอย่างนั้นจริงๆดำเนินอย่างนั้นไม่ได้มีเรื่องพระสงฆ์องค์การในครั้งนั้นว่าท่านไปเที่ยวสร้างนั้นสร้างนี้ให้ยุ่งนั้นยุ่งนี้ไม่มีในตำราฮะก็บอกได้ชัดๆนะนี่มันไม่มีก็บอกว่าไม่มีที่มีก็คือนี่แหละการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาการบำเพ็ญสมณธรรมองค์ไหนก้าวออกจากสถานที่ก็ดีหรืออยู่ในสถานที่ก็ดีมีตั้งแต่อยู่เพื่อบำเพ็ญก้าวออกเพื่อบำเพ็ญเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามปัญหามีแต่ปัญหาภาคปฏิบัติซึ่งเกิดขึ้นจากจิตตภาวนาทั้งนั้นเวลาพระองค์รับสั่งหรือแก้ไขปัญหานั้นก็มีแต่ภาคปฏิบัติทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าศาลาหลังนั้นทำไม่โตไม่ใหญ่ให้ใหญ่กว่านั้นให้กว้างขวางกว่านั้นเอาให้หลายชั้นกว่านั้นท่านไม่ได้ว่างั้นนี่นะแล้วกุฏิก็ให้มันหรูๆหลาๆให้สวยๆงามๆศาลาก็มันกี่ชั้นอวดโลกเขาท่านไม่ได้สอนว่าอย่างนั้นที่ไหนพออยู่ได้อยู่เท่านั้นแหละกระตอบกระแตบมันท่านไม่ได้รู้หลาอะไรแต่สำคัญที่ความมุ่งมั่นมันอยู่ในจิตภาวนาสถานที่ใดเป็นที่เหมาะสมกับการภาวนาสถานที่นั่นเป็นสถานที่ท่านปักใจมากท่านมักจะอยู่ที่เช่นนั้นภาวนาด้วยความสะดวกสบายท่านเข้าไปหาพระพุทธเจ้าก็นำธรรมเข้าไปถวายธรรมนั้นเป็นธรรมที่ได้ปฏิบัติมาได้รู้ได้เห็นนำไปถวายพระพุทธเจ้าถ้าเป็นปัญหาข้อของใจซึ่งกำลังดำเนินอยู่ก็เล่าถวายด้วยทูลถามปัญหาท่านก็ทรงแก้ไขให้แล้วพูดสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลมาแล้วท่านก็ทรงอนุโมทนานั่นเป็นอย่างนั้นนะท่านไม่ได้มาอนุโมทนาเรื่องไม้เรื่องอิฐเรื่องปูนเรื่องหินเรื่องทรายเรื่องเหล็กเรื่องหลาอย่างพวกกรรมฐานผีบ้าเรานี่นะอันนี้มันเป็นบ้ากันหมดวงกรรมฐานในเวลานี้มันไม่ได้ฟังเสียงกันนะคำพีมีอยู่ยังไงมันไม่ได้สนใจกับคำพีมันสนใจยิ่งกับกิเลสตัณหาความเป็นบ้าหน้าด้านอย่างเดียวนี่แล้วสิ่งการก่อการสร้างนี้ไม่ไปรบกวนญาติโยมจะไปรบกวนใครแล้วว่ามีเงินสกตางก็ต้องไปติดต่อเขาคนนั้นได้ห้าคนนี้ได้สิบคบกับสมาคมเขาฆ่าสมาคมเขาญาติเขาโยมมีแต่คอยจะกินตับกินปอดเข้าไปกรรมฐานผีปอบอย่างนี้ไม่ใช่กรรมฐานของศาสดาเมื่อไหร่จำมานะที่พูดเนี่ยเราไม่ได้เอาเรื่องประปาเดือดมาพูดนี่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายตลอดขั้งพระทั้งหลายในขั้งพุทธการถ้าดำเนินอย่างไรก็นำมาสอนหมดนี่นี้แต่ภาคปฏิบัตินะไม่ได้มีภาคยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่างที่มันเป็นอยู่เวลานี้เดี๋ยวนี้มันไปคนละทวีปแล้วนะศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามียังไงไงเห็นอยู่มันไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามเอาตามหน้าของกิเลสตัณหาที่มันลากมันเข็นไปไหนก็ไปตามเรื่องตามราวของมัน
แขนขาดก็ขาดไปหัวขาดขาดไปไม่ได้สนใจว่าแข้งขาดขาขาดหัวขาดเพราะกิเลสลากไปอะไรเลยแหละนี่ที่สำคัญแต่ไปหามันรู้หลาอะไรมันรู้หลาในใจบังดูสิแล้วเอามาเทียบกันสิกับสิ่งเหล่านี้เพียงแต่สมาธิเท่านั้นมันก็เป็นฟากแผ่นดินไปแล้วล่ะความห่างไกลกันคนละทวีปไปแล้วกับสิ่งเหล่านี้เห็นสมาธิเท่านั้นแหละไม่ต้องเอามากหรอกนะความสงบเย็นของจิตที่ไม่ต้องยุ่งเหยิงกับอะไรมันเป็นยังไงกับความยุ่งเหยิงวุ่นวายดีดดิ้นเป็นบ้าอยู่นั้นมันเป็นยังไงมันก็ดูมันก็รู้นี่เพราะฉะนั้นสมาจึงผู้บำเพ็ญจริงเมื่อไม่มีธรรมขั้นสูงกว่านั้นจึงติดสมาธิได้เพราะมีความเป็นความสุขความสบายหายกังวลทุกอย่างเรื่องราคะตัณหาเป็นต้นก็ไม่ควรนะไม่ได้ควรมันไม่ได้คิดออกไปนี่มีแต่ความสงบแน่วอยู่นั่นมันมีอะไรมากวนใจจากนั้นก็เริ่มปัญญาแล้วสิสมาธิเป็นกว่าเป็นปลุกกว่าต้อนกิเลสเข้ามาในวงแคบทีนี้ปัญญาเข้าตีต้อนมันเลยสิฟาดฟันหันแหลกกันลงไปน่ะปัญญาจึงเป็นเครื่องสังหารกิเลสโดยตรงสมาธิเป็นเครื่องตีตะล่อมเข้ามาและเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้มีกำลังท่านยิ่งสอนว่าสมาธิปฏิภาวิตาปัญญามหาปลาโหติมหานิสร้างสร้างสมาปัญญาที่สมาธิอบลมลึดหนุนหลังแล้วย่อมเดินได้อย่างคล่องตัวสอนพูดทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะจิตที่เป็นสมาธิแล้วมันไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์ต่างๆพอที่จะแฉลบออกไปนอกลู่นอกทางเพราะอิ่มตัวแล้วอิ่มอารมณ์ทั้งหลายไม่คิดพาทำงานอะไรก็ทำออกจากทำงานแล้วก็จะคอยจะเข้ามาสู่ความสงบนี่เสียเหมือนกับว่าเป็นความขี้เกียจทำการทำงานอะไรคิดอ่านแต่ตองอะไรเมื่อยังไม่เห็นคุณค่าของทางด้านปัญญาแล้วมักจะเข้าหลบเข้ามาสู่สมาธิมาอยู่ความสงบนี่เสียให้ทะเลทลายไปนอกลู่นอกทางไปคิดวุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายภายนอกนั้นไม่ไปจิตเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตอิ่มตัวคืออิ่มอารมณ์ทั้งหลายแล้วนั้นไม่ยุ่งทั้งที่มันก็มีอยู่นั่นแหละแต่มันไม่มากวนใจอำนาจแห่งความสงบนี่รุนแรงยิ่งกว่าสิ่งเหล่านั้นมันจึงไม่ไปยุ่งเพราะฉะนั้นจิตสงบนี่จึงพาเดินทางด้านปัญญาได้อย่างคล่องตัวมันอิ่มตัวแล้วนี่พาเดินทำงานอะไรก็ทำสิท่านก่อนนั้นพูดกันพูดแต่เรื่องมรรคเรื่องผลทุกวันนี้เราพูดกันพูดเรื่องอะไรเรื่องการบ้านการเมืองการได้การเสียพูดกันเรื่องการสร้างยุ่งนั้นยุ่งนี้ไม่มีเรื่องอัดเรื่องทำเข้ามาเจือปนเลยเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนโลกแล้วถ้าเราไปแย่งงานของโลกมามันก็เลวกว่าโลกเลยสิแย่งมันมาแย่งเข้ามาทำไมก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นพระเราตั้งใจปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำไม่ใช่เพื่อหิบปูนหินทรายเด็ดหลักกุฏิศาลาหลังใหญ่เท่าภูเขานี่อะไรกันนี่นะเรายุ่งกับมันทำไมอยู่ไหนอยู่ไม่ใช่จะว่าอะไรเรื่องของโลกเขาเรื่องธรรมเป็นธรรมเรื่องโลกเป็นโลกอย่าให้มาก้าวไก่กันหน้าที่ของเราจะปฏิบัติยังไงใครจะมาตำหนิติเตียนอะไรก็เป็นเรื่องของโลกฟังแต่โลกกับธรรมเป็นไรให้เล็งดูอัดดูธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินหรือเป็นที่เกาะนั่นเถอะจะไม่เสียจิตใจเราอันนี้อะไรก็มีแต่เรื่องเอาโลกเขามาเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าฉุดให้ลากไปอะไรก็จะให้เหมือนโลกเขาเหมือนโลกเขาสุดท้ายวัดก็ให้เป็นเหมือนโลกเขาวัดก็ให้เป็นเหมือนบ้านเขาพระก็ให้เป็นเหมือนโยมเขาไปอย่างนั้นได้หรือมันคนละเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนี่มันค่อยกุดค่อยด้วนไปค่อยกุดค่อยด้วนไปนะต่อไปจะไม่มีละทำลาก็จะถูกกักถูกกันไว้ถูกขังไว้ในตู้ในหีบไปหมดมีแต่กิเลสมันออกเพ่นผ่านเพ่นผ่านตีตลาดตะเลตีพระตีเนนสุดท้ายก็ตีทั่วโลกทั่วสงสารมีแต่กิเลสเป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้ไปได้หมดทำออกก้าวออกไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้ายังมีธรรมอยู่มันก็เหมือนกับมีน้ำดับไฟปล่อยให้มันไหม้ตลอดมันเป็นเท่าเป็นฐานไปตามๆกันหมดนะโลกมันร้อนเพราะอะไรนี่นะมันเห็นสาเหตุของมันเลยเมื่อโลกนอกโลกไหนแหละโลกเขาโลก
โลกเราเรียกว่าโลกด้วยกันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าไปแทรกแล้วเป็นทุกข์มากน้อยเพียงไรแต่เขาไม่เห็นโทษของมันนั่นเองจึงต่างคนต่างสอดต่างแสวงหาแล้วจับแล้วจับขยันจับจับไฟแต่เวลาไฟร้อนแล้วก็บ่นใครไปจับมันถึงได้ร้อนไฟไม่คิดอันนี้เรื่องที่เรียกมันก็เป็นเหมือนฟืนเหมือนไฟท่านถึงว่าราคะขี้โทสะขี้โมหะขี้มันจะฟืนจะไฟทั้งนั้นเราไปจับมันก็ร้อนนะสิแล้วผู้ไม่จับเป็นยังไงก็ไม่ร้อนแล้วผู้ผ่านสิ่งนี้ไปได้เป็นยังไงอีกนั่นมันเป็นขั้นๆตอนๆอย่างนั้นผ่านไปมีราคะขี้โทสะขี้โมหะขี้ภายในหัวใจแล้วเป็นยังไงใจตรงนั้นมันเป็นขั้นๆอย่างนั้นนะคุณภาพของใจที่มีธรรมมันต่างกันอย่างนั้นเราจะเอาอะไรมาทุกข์ในหัวใจไม่มีขอให้กิเลสทุกประเภทได้สิ้นลงไปจากหัวใจเถอะคำว่าทุกข์ภายในใจนี้ไม่มีตั้งแต่ขณะที่ตรัสรู้ปังขึ้นมาหนเดียวเท่านั้นพอไม่ต้องซ้ำๆซากๆการบรรลุธรรมถึงโลกุตตรธรรมคือได้ขั้นอรหัตบุคคลแล้วแม้ตั้งแต่ขั้นพระโสดาสกิทาคาอนาคาท่านก็ไม่ได้มาซ้ำซากนี่นะเมื่อถึงขั้นถึงภูมิอะไรแล้วก็อยู่แล้วก็ก้าวหน้าขึ้นไปทั้งตกลงมาก็ตกลงมาภูมิเก่าที่เป็นพื้นฐานนั้นไม่เสียยิ่งอรหัตภูมิแล้วปึ๋งเดียวเท่านั้นไม่ต้องมาซ้ำซากนั่นแหละขณะที่ตัดสาเหตุแห่งทุกข์สมุทัยสัตว์ออกในขณะนั้นปึ๋งออกมานั้นก็เท่ากับตัดทุกข์ในขณะเดียวกันแล้วจะเอาทุกข์มาจากไหนมาให้เป็นทุกข์ภายในจิตใจก็กิเลสคือสมุทัยมันไม่มีแล้วเอาทุกข์มันจะลอยลงมาจากไหนหรือมันจะลอยมาฟากเมฆจากไหนมาเข้าสู่หัวใจท่านพระอรหันต์ให้ท่านได้รับความทุกข์มีที่ไหนฟังสินั่นแหละท่านว่านิโรธก็เมื่อดับสมุทัยแล้วนิโรธมันก็ทุกข์ก็ดับไปเองเพราะทุกข์เป็นผลของสมุทัยสมุทัยคืออะไรก็คือกิเลสขาดสะบั้นไปจากหัวใจแล้วเอาทุกข์มาจากไหนมาสืบมาต่อพอให้มีความทุกข์อีกในพระอรหันต์ท่านที่ตรัสรู้แล้วยังมาเป็นทุกข์ทางใจไม่เคยมีเรื่องทุกข์ทางกายมีได้โดยการเพราะกายนี่กับกายเรากายเขากายโลกกายของพระอรหันต์เหมือนกันมันเป็นรูปขันธ์ด้วยกันมีการเจ็บไข้โดยป่วยหัวตัวร้อนมีหิวมีกระหายเหมือนกันเพราะอันนี้มันเป็นโรคด้วยกันแต่ยังไงมันก็ไม่เข้าไปถึงภายในจิตใจอันนี้เป็นแต่เพียงมันมีเงื่อนสืบต่อกันอยู่กับสิ่งปัจจัยทั้งหลายที่ควรจะสนับสนุนกันมันก็เกี่ยวข้องกันไปเท่านั้นแต่ใจไม่มีอะไรอาหารพอตัวแล้วไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งแล้วท่านจึงไม่มีโทษทั้งที่พระละหันนั่นท่านว่าเสวยทุกขเวทนาเอาอะไรมาเสวยว่ามันเห็นเหตุเห็นผลดีทุกไหนที่จะไปเข้าไปแทรกทุกเหล่านี้มันก็เป็นสมมุติทั้งนั้นเนี่ยว่าไงทุกขังก็เป็นทุกขังมันก็เป็นสมมุติมันเป็นสมมุติด้วยกันทั้งนั้นจริงมันจิตนั้นเป็นจิตวิมุตติมันเข้ากันได้ยังไงเนี่ยเป็นขั้นๆตอนๆอย่างนั้นแล้วจะเอาทุกข์ตรงนี้เข้าไปสวมท่านหรือบีบบังคับท่านได้ยังไงเป็นอฐานะได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเป็นขั้นอฐานะมันเป็นไปไม่ได้แล้วทํายังไงมันก็ไม่เป็นบังคับให้ซึมก็ไม่ซึมมาถึงขั้นเป็นอฐานะแล้วมันอยู่ในฐานะที่ควรเกี่ยวข้องกันได้นั่นสิมันถึงเป็นไปได้ดูหมู่เพื่อนปฏิบัติโอ้ผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามผมไม่ได้ตำหนิติโทษหมู่เพื่อนโดยหาเหตุผลไม่ได้ดูแล้วมันหนักใจในเรื่องความเพ้อเซ่อซ่านี่ทำยังไง

สลัดปัดมันบ้างเลยไม่รู้ตัวเนี่ยจะทำยังไงนี่ที่มันน่าทุเรศนะจำไม่ดีนะคำพูดอย่างนี้ขอแล้วก็พร้อมกับการปฏิบัติไปแล้วตายไปแล้วเรื่องนี้มันจะกังวานขึ้นในหัวใจของท่านผู้ปฏิบัติและเป็นขึ้นมาภายในใจนั่นแหละมันสดๆร้อนๆไปด้วยกับนี่นะพอเจ้าของปรากฏผึ่งขึ้นมาในขั้นใดภูมิใดมันจะค่อยระลึกได้ทันทีทีเดียวเพราะอันนี้ออกมาจากความจริงที่มีอยู่ในหัวใจของทุกคนต้องหาวิธีดัดมันด้วยผู้ปฏิบัติธรรมไม่เสาะไม่แสวงไม่หาวิธีหลายแง่หลายแขนงแล้วไม่ได้นะทำไปกับทำภาวนาไปกับแต่ว่าเลยกลายเป็นพิธีไปกิเลสมันไม่ใช่พิธีมันไม่ใช่เป็นเจ้าพิธีเหมือนไอ้เราที่จะฆ่ากิเลสแล้วเป็นเจ้าพิธีมันเท่ากันไม่ได้นะกิเลสเป็นกิเลสมันยังค่ำแสดงออกทุกอากัปกิริยาของมันเป็นกิเลสทั้งนั้นเพื่อขนกองทุกมาบีบหัวใจเราทั้งนั้นอะพากันจำเอาเท่านี้แหละพูดมากเหนื่อยวันนี้พูดเหนื่อยทนออก

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ

ปริปุณังปริสุทธังพระมัจจริยังปกาเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมามิ

बुधो सुसुथो करुणा महानवो।

0: มัสสะเทวรัสสะลุคะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติจิระปรินิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุริสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานะกาลิยังปปัชชิตาตัสมิงภะคะวติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

0: ปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตัสสะปฏิฆาตายะอุณหัสสะปฏิฆาตายะ

ปิปฏิสังคายโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตาสัปปิคาตายะคุณสัปปิคาตายะดังสมกัสสวาตตาปัสสิริงสัพพสัมปัส

ยาปัจฉาหุนตุสัพเพสัตตานิคาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจันตุ

0: ติกัลยาณังวาปาปกังวาตัสสลายาดาภวิสันติ
1: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือก็ไปร่วงโรยไปเรื่อยๆเรายังจะมาอยู่ด้วยความประมาทมันสมควรกับธรรมเลยความประมาทมันเป็นเรื่องเหมาะสมกับเรื่องของกิเลสซึ่งพาสัตว์โลกจมอยู่ในวัฏสงสารมามากเท่าไหร่ก็เพราะความประมาททั้งนั้นการปฏิบัติหาความจริงจังไม่ได้ทำไม่ใช่ของปลอมกับหาความจริงจังไม่ได้นั้นมันจะเข้ากันได้ยังไงทำเป็นของจริงการปฏิบัติต้องจริงเลยจริงทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าธรรมเป็นความชอบธรรมแล้วจริงทุกอย่างการละก็จริงการบำเพ็ญอะไรการละการถอนก็จริงไม่จริงไม่ได้ดูเพื่อนของผมอินาละอาใจก็โดยลำดับนั่นเองเพราะบวกลบคูณหารอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเพื่อนที่มาอาศัยเราทุ่มเทลงเต็มความสามารถทุกแง่ทุกมุมในการอบรมสั่งสอนไม่เคยปิดบังหรือยักถึงข่าวเปิดเต็มที่เปิดหมดหัวอกเปิดหมดตับหมดปอดให้หมู่เพื่อนได้ฟังให้มันถึงเหตุถึงผลถึงความจริงซึ่งมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนถ้าจะมาเราเลาะแหละมันใช่ได้ที่ไหนเห็นยังยถาสัพพีเท่านั้นก็ไม่ถูกนี่แสดงเห็นความเลาะแหละความเหลวไหลของเจ้าของมากเพียงไรไม่สนใจเห็นว่าไม่สำคัญก็คือตัวเองไม่สำคัญนั่นเองจึงเห็นสิ่งใดที่เป็นสาระแถวนั้นไม่สำคัญมันขึ้นอยู่ที่ไหนไม่ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองยถาสัพพีบทธรรมต่างๆเหล่านั้นเป็นอัตเป็นธรรมใครจะนำมาเป็นประโยชน์ก็ได้ไม่นำมาทำเหล่านั้นก็ไม่มีสูญหายอะไรไม่เสียหายอะไรมันเสียหายอยู่ที่บุคคลมันดีอยู่ที่คนไม่ดีอยู่ที่คนการพูดไม่ถูกต้องตามหลักของธรรมหรือการพูดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักของธรรมเขาวินัยจะเป็นความเสียหายแก่ธรรมแก่วินัยได้อย่างไรก็ต้องมาเป็นความเสียหายแต่ตัวผู้ปฏิบัติตามธรรมนั่นสิไม่ถูกธรรมต้องเป็นความเสียหายสำหรับเราเองมีเด็กเทศทุกแง่ทุกมุมให้รู้เรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องพัวพันอันจะยังตนให้ตกต่ำลงไปมันอยู่เสมอนะมันมีอยู่ตลอดเวลาตัวเองไม่ทราบเนี่ยสำคัญไม่ทราบว่ามันเป็นสิ่งกดทวงภาษาธรรมะท่านนี้ผมมันเป็นกิเลสเราไม่รู้ไม่ทันมันถึงนั่งมวยที่เขาต่อยกันถ้าต่อยถูกที่สำคัญที่จุดไหนก็ตามก็คือผู้ต่อสู้นั้นไม่ทันนั่นเองรู้ไม่ทันรับไม่ทันจึงต้องเสียท่ามีเรารู้กลมายาของกิเลสไม่ทันมันแล้วจะไม่เสียท่ามันได้อย่างไรยืนเดินนั่งนอนมีแต่อาการของความเสียท่าให้กิเลสทั้งนั้นมีท่าไหนที่ท่าไม่ต่อสู้กิเลสอยู่นั่นมีเล็กนิดเดียวมีน้อยนิดเดียวแล้วจะไปหวังเอาชัยชนะจากที่ความน้อยนิดเดียวนั้นได้อย่างไรพูดไปเรื่องกิเลสมันก็ต้องเสกขึ้นมาอีกเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสว่าท่านดุด่าว่ากล่าวที่คำชายอะไรไปมันกิเลสไม่ชอบเรื่องอย่างนี้เพราะเป็นเรื่องกระเทือนกิเลสจะชอบยังไงแต่เป็นเรื่องที่ถูกทำเมื่อเราไม่รู้กฎมายาของกิเลสมันก็ต้องคิดอย่างนั้นนี่เรารู้ไหมเรื่องอย่างนี้อุบายวิธีแก้กิเลสก็สอนนั่นเนี่ยหนักเบาขนาดไหนเป็นอุบายของการแก้กิเลสทั้งนั้นแล้วไม่ได้หาเรื่องความเสียหายทิพย์หายผลปี้ไม่ดีไม่งามอะไรมาส่องสอนหมู่เพื่อนจะหนักเบามากน้อยเพียงใดมีแต่เรื่องของอุบายของการถากถางกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อตนอยู่ทั้งนั้นนะแล้วกิเลสที่มันเป็นข้าศึกต่อธรรมมันก็แทรกเข้ามาขวางธรรมเข้ามาก็ขวางตัวเองนั่นแหละไม่ให้เข้าถึงธรรมได้มีผลสุดท้ายก็จมไปตามมันไม่รู้ตัวเลยเรื่องอะไรอยู่ตามลำพังมันก็ไม่ได้เรื่องครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแทนที่จะยึดจะถือว่าไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์จากตัวเองในฐานะที่ควรจะได้ซึ่งไม่ถูกวิสัยมันก็ไม่ได้
นั่นเราจะเอาความหยุดความดีจากอะไรมันก็เหลวๆไหลๆไปอย่างนั้นก็เคยบอกเสมอว่าบวชนั่นน่ะเรานั้นบวชกิเลสไม่ได้บวชกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันอยู่เสมอแม้ในขณะที่บวชมันก็ยังต้องเป็นข้าศึกมันไม่เคยมาเป็นมิตรกับเราเลยเหตุไหนหลังจากการบวชไปแล้วมันจะไม่เป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่แก้สิ่งที่เป็นข้าศึกแล้วจะแก้อะไรเวลานี้สิ่งที่เป็นคุณแล้วไม่ได้เป็นข้าศึกต่อเราจึงเรียกว่าคุณสิ่งใดที่เป็นข้าศึกสิ่งนั้นไม่ใช่คุณต้องเป็นพิษเป็นภัยต่อเรามากน้อยตามสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละมันพิจารณาผู้ปฏิบัตินี่ก็ลดลงกำลังบางชาจิตใจมันถอยเข้ามาโดยลำดับลำดาไม่อยากรับภาระทุลังอะไรอยู่โดยลำพังเจ้าของให้มาเป็นความสะดวกยิ่งกว่าการเกี่ยวข้องกับผู้คนมากน้อยพระเนรแค่ไหนก็ตามมันเป็นเรื่องที่สุดนะครับความลำบากนะเพราะกำลังมันลดลงทุกทีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์เล็กน้อยมันก็ทุกได้ง่ายวิการได้ง่ายทุกร่างกายนั่นแหละใช่ไหมมันก็รู้ได้ง่ายสิงั้นวันหนึ่งมันอยู่ตามลำพังสะดวกทำไมยุ่งกับอะไรความยุ่งอะไรนั่นหลังเพื่อนจะมาฟังการอบรมก็ให้กินให้ฟังเขาพูดปฏิบัติสติเป็นของสำคัญเคยพูดเสมอนี่เว้นไม่ได้ขาดไม่ได้สติเป็นพื้นแห่งความเพียรจริงๆดังนั้นกับปัญญาตามกันมาข้างนอกข้างในจะทำอะไรควรพินิจพิจารณาความเคยพิจารณาอยู่เสมอเป็นนิสัยหนึ่งที่จะสั่งสมตัวขึ้นให้มีความแก่กล้าทางด้านปัญญาเวลาเรานำมาใช้พิจารณาทางด้านธรรมะโดยตรงเช่นพิจารณาเรื่องวิปัสสนานี่มันก็ไปได้คล่องตัวไปได้รวดเร็วกว่าที่จะจับมาฝึกเอาทีเดียวให้เป็นทีเดียวกิจการงานใดก็ตามสติให้มีความจดจ่อต่อเนื่องกันเสมอกับงานนั้นๆนะพิจารณาทางด้านในงานนั้นก็ต้องมีความใคร่ควรพิจารณาไปตามด้วยเวลาเข้ามาพิจารณาภายในมันก็ง่ายสติก็อยู่กับตัวอยู่แล้วเคยฝึกกันอยู่แล้วก็ไม่ยากปัญญาก็เคยพิจารณาอยู่แล้วมันก็คล่องตัวไปอะไรก็ไม่ได้เรื่องแต่จะหวังจะตักตวงมรรคผลนิพพานหวังเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าประโยชน์พยายามไม่สืบเนื่องกันในความชอบธรรมที่ควรจะความเจริญของจิตมันก็เจริญไม่ได้ขอให้พากันเข้าใจงานของพระเรานี่คืองานภาวนางานต่อสู้กับกิเลสเป็นงานอันเยี่ยมเป็นงานที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีงานอื่นใดที่จะยิ่งกว่างานวิตตภาวนานี้เลยสำหรับพระงานอื่นก็ทำไปเท่านั้นพอได้อาศัยอย่าได้เล่นด้านๆเพ่นๆปั่นผ่านการประกอบความเพียรให้เอาจริงเอาจังเราไม่เห็นความไม่เล่นด้านๆเพ่นๆปั่นผ่านไปตามกระแสของกิเลสฟาดไปเหี่ยงไปซัดไปถูไถไปว่าเป็นสิ่งประเสริฐเลิศเลออะไรเลยมีแต่ความสลดสังเวชเท่านั้นเมื่อมองไปเห็นอากัปกิริยาอย่างนั้นจะอยู่กับรายใดก็ตามมันเป็นนักต่อสู้อยู่เสมอทุกข์ใครก็ทุกข์สิทุกข์เพื่อสู้กิเลสมันเป็นความเสียหายล่มจมที่ตรงไหนการนอนจมอยู่กับกิเลสนอนใจอยู่กับกิเลสมันเป็นของดีเมื่อไหร่โลกอันนี้เคยจมกันอยู่อย่างนั้นแล้วมันมีอะไรเป็นของแปลกของอัศจรรย์ในโลกนี้พิจารณาให้เห็นตามหลักธรรมนี่สิอะไรประเสริฐในโลกนี้ยิ่งกว่าธรรมอ่ะถ้ามันฝังให้ธรรมได้ปรากฏขึ้นในใจดูสิปรากฏขึ้นมากน้อยจะเห็นความเด่นขึ้นเด่นขึ้นเรื่องดอกของจิตใจของธรรมที่สัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่เสมอนี่แหละที่ท่านต่อยเมื่อธรรมโผล่ขึ้นมากน้อยเพียงไรธรรมนี่เหนืออะไรที่ควรจะปล่อยนั้นได้ก็ต้องปล่อยนั้นโดยลำดับเพราะธรรมเป็นของประเสริฐโดยลำดับอยู่แล้วเพียงขั้นใดปรากฏขึ้นมานี้ก็จะควรเหนือกับโลกามิตรอันใดมันก็ปล่อยของมันไปโดยลำดับเข้าขั้นละเอียดก็ปล่อยละเอียดก็ไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีเหลือเพราะอะไรถึงปล่อยเพราะอันนี้ดีกว่าสิ่งนั้นจะยอมถือสิ่งนั้นมาแข่งสิ่งของวิเศษได้ยังไงก็เหมือนกองหูกองพูดนำมาแข่งทองคำทั้งแท่งมันควรกันได้หรือใครๆก็รู้คุณค่าของ
ทองคำทั้งแท่งกับมูดพูดกองหนึ่งนั่นแหละมันเป็นไงเวลามันเทียบมันเข้ากับเทียบอย่างนั้นมันปล่อยมันเองรู้เองอันใดที่ดีในที่ชั่วกันเหนือกันเหนือกันมันก็ปล่อยไปทางเหนือไปทางเหนือนั่นแหละมันไม่ลงทางต่ำเลยอันใดมีคุณค่าเหนือกันอันนี้มันมีแต่กิเลสเหนือจิตเหนือใจเหนืออันนั้นทำทำโผล่ขึ้นไม่ได้แล้วจะเห็นอะไรเป็นของประเสริฐเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์พอจะนำมาแข่งกิเลสมันก็ไม่มีอะไรจะแข่งเลยมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอาธรรมอยู่ภายในใจซึ่งควรจะเกิดขึ้นได้จากผู้ปฏิบัติแต่มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะความนอนใจความตายใจความเอาสุขเป็นสุขก่อนห่างนั่งอยู่เฉยๆสบายนอนอยู่เฉยๆสบายไม่ต้องกดขี่บังคับไม่ต้องทรมานฝึกฝนตนมันเป็นความสะดวกสบายนั่นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลก็เหยียบย่ำตลอดเวลาแล้วหาของวิเศษวิโสอะไรที่จะมาเป็นคู่แข่งอาธรรมเอาคู่แข่งกิเลสหลักมันก็ไม่มีนี่เรื่องมันไม่ปรากฏในใจเป็นเราจะไปคิดจะไปฆ่าในเรื่องมรรคผลนิพพานมันจะไม่มีให้ดูที่สัจธรรมมีอยู่ภายในใจของเรานี่แหละตัวยืนทำยืนยันมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้นี่แหละเป็นเครื่องยืนยันมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้อยู่ในท่ามกลางแห่งสัจธรรมนี้ทุกสมุทัยเป็นเครื่องผูกมัดเป็นฝ่ายท่าศึกนิโรธมรรคเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายดับทุกข์ให้เจริญมรรคคือความภาคเพียรสติปัญญาเป็นน้ำขันขึ้นภายในใจของตนนี่เป็นการบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อทั้งหลายภายในจิตใจคือสมุทัยจางลงไปโดยลำดับลำดับคำว่านิโรธคือความดับทุกข์ไม่ต้องบอกเมื่อกิเลสดับไปมากน้อยความดับทุกข์มันก็เป็นไปตามนั่นแหละเป็นจิตญาณเท่านั้นทำสองอย่างเป็นเครื่องจิตกันมาผลนิพพานไม่ใช่ดินฟ้าอากาศการสถานที่เวลาเวลาที่ไหนที่จะมาขีดขวางมรรคผลนิพพานสมัยนู้นสมัยนี้สมัยไหนจะมาเป็นข้าศึกต่อมรรคผลนิพพานไม่มีนอกจากกิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกต่อมรรคผลนิพพานกิเลสคืออะไรคือสมุทัยนันทิราคะตาคาตาตาตาพินันนีส่วนใหญ่ก็คือว่ากาเสื่ออยู่ที่ดังคืออะไรนะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากความดิ้นรนไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยไม่หาความอิ่มพอไม่ได้ก็กิเลสตัณหานี่จะให้มันมากเท่าไหร่มันก็ไม่พอนี่แหละตัวขีดปิดกั้นมรรคผลนิพพานอยู่ในหัวใจของเรานี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะหน้าของสมุทัยเป็นผู้ผิดขึ้นมามรรคคือข้อปฏิบัติเป็นเครื่องทำลายสมุทัยผิดขึ้นมาแก้กันนี่ทำฝ่ายแก้มีอยู่สองคือมรรคกับนิโรธมีเท่านี้จะไปหาจะไปคาดไปหมายที่อื่นที่ใดจะไปหาตะครุบเงาเงามันอยู่กับตัวมันอยู่กับเราจะแท้ไปหาตะคุบเงาทำไมของจริงอยู่กับเราเงานั้นของจริงเมื่อไรมันเป็นของเทียมเทียมขึ้นมากับตัวของเราเองที่เรียกว่าเงาเมื่อผลนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นแหละเงาตัวจริงอยู่ที่นี่กิเลสเวลานี้เป็นยังไงสมัยไหนกิเลสมันไปอยู่กับสมัยนู้นสมัยที่ไหนเราเคยเห็นไหมไปอยู่กับต้นไม้ภูเขาอยู่กับดินฟ้าอากาศที่ไหนหรือดินน้ำลมไฟที่ไหนไม่เห็นมีมันอยู่ที่หัวใจมันมีการมีสมัยไหมที่เด็กครอบหัวใจของสารโลกไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่จะแก้วิเด็กจะไปหาการสถานที่ที่ไหนบำเพ็ญธรรมนั้นจึงจะทันที่เด็กมันมีอยู่ที่ตรงไหนก็ฟาดกันลงที่ตรงนั้นเลยสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ก็เราทำงานทำไมจะว่าเราทุกข์หรือเข้าสู่สงครามต่อสู้กับวิเด็กทำไมจะไม่คือเขายอมรับเลยถ้าจะเชื่อธรรมพระพุทธเจ้าเขาต้องยอมรับพระพุทธเจ้าเคยทุกข์มาแล้วมันจะคุณร่างมือควายเปิดแล้วมาสอนพวกเราให้รับเป็นกองให้เป็นกองทุกข์อย่างนี้ด้วยความตะเกียบตะกายเพราะความเพียรลำบากลำบนพระพุทธเจ้าในร่างมือเปิดสาวกทำไมร่างมือเปิดมีที่ไหนองค์ไหนจะสลบสลายก็มีมากมายเดียวเพราะความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรจึงได้เป็นผู้วิเศษขึ้นมาท่านวิเศษขึ้นมาด้วยทางแถวนี้เหนื่อยหนักก็สู้ชื่อว่าเป็นนักรบแล้วไม่ถอยนี่ทางของศาสดาทางสาวกที่เป็นชนะของพวกเราท่านดำเนินอย่างนี้เราจะเดินทางไหนท่านเคยสำเร็จผลในทางไหนท่านก็นำทางนั้นมาสอนเราเพราะทางอื่นไม่มีใครจะฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านที่นำธรรมมาสั่งสอนโลกท่านฉลาดแหลมคมขนาดไหนแล้วเลือกเส้นหมดแล้วว่าทางใดไม่เหมาะนอกจากทางคือมัชฌิมาปฏิปทาที่เท่านั้นเป็นทางที่เหมาะสมกับการแก้ที่เด็ดจึงได้ประทานธรรมเหล่านี้ไว้พวกเราทั้งหลายได้ฝึกปฏิบัติมรรคผลนิพพานมีอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่หัวใจ
แต่ที่มันมืดมนอนตะการอยู่ที่ตรงไหนความมืดมนอนตะการนั้นแลเป็นสิ่งที่ปกปิดบังความสว่างกระจ่างแจ้งแห่งความจริงคือธรรมทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในจิตใจดวงเดียวกันมาเปิดออกมากน้อยก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเปิดออกเต็มที่มันมีกิเลสตัวใดเหลืออยู่เลยความมืดก็ไม่มีเลยนั่นจะถามหาความสว่างภายในใจที่ไหนจริงอโลโกอุตปาดิอันว่าในธรรมจักรกับร่างสิระวังโลกอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนได้แก่อะไรก็ได้จากเอโปธรรมโมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันนั่นแหละนะท่านไม่มีหรอกคำว่ามืดว่าสว่างเหมือนเมื่อวันปีเดือนนี้ไม่มีจิตดวงนั้นถ้าลงได้สว่างแล้วสว่างไม่มีกิเลสตัวใดเข้าไปครอบได้เลยอยู่ที่ใจอย่าไปคาดจะหมายอยู่ที่ปกคลุมหุ้มห่อทั้งภายนอกภายในก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่ละอย่างละอย่างเป็นสิ่งที่จะยึดจะถือได้เพราะอำนาจของกิเลสพาให้สำคัญมั่นหมายให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธในสิ่งนั้นเกลียดก็ติดได้โกรธก็ติดได้รักก็ติดได้ชังก็ติดได้เพราะเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันมันติดกันได้ง่ายๆแต่ความไม่เกลียดไม่โกรธไม่รักไม่ชังนี่คือธรรมเราจะพิจารณาให้ถึงแก่นแห่งความจริงคือไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธเพราะทราบตามความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่มันเป็นของลำบากนี่แหละธรรมแท้เป็นอย่างนี้แต่ความรักความชังความเกลียดความโกรธเป็นของปลอมทั้งนั้นที่แทรกอยู่ภายในจิตไม่ใช่เป็นเรื่องแท้มันจึงทำจัดโลกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะความรักก็มีเพราะความชังก็มีความเกลียดความโกรธก็มีมีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพิษอย่างหนึ่งก็เป็นหนึ่งพิษอย่างหนึ่งก็เป็นหนึ่งร้อยสันพันในของกิเลสเป็นไปหมดมันเวลาจะแหลมคมยิ่งกว่าที่เลยถ้ามันใช้สติปัญญาให้แหลมคมกว่ามันไม่มีทางแก้มันได้ต้องฟัดกันลงมือนอกจากความปกปิดกำบังภายนอกยึดให้ถืองมงายแบบงมงายแล้วมันก็ยังมีในขันอีกรูปคือร่างกายนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสุขความทุกข์เฉยๆมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจจนกระทั่งถึงวิญญาณสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปกปิดกำบังความจริงธรรมของจริงได้ทั้งนั้นเพราะกิเลสถือเป็นเครื่องมือทั้งหมดและสิ่งเหล่านี้เป็นวิบากของกิเลสที่เกิดขึ้นมาจากหน้าของกิเลสวิบากของกิเลสก็คือร่างกายนี้สัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเครื่องมือของกิเลสตัวกิเลสขับดันออกมาให้สำคัญมั่นหมายต่างๆมันเป็นเครื่องปกปิดกำบังมรรคผลนิพพานได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องเปิดให้รู้ให้เห็นความจริงแล้วปล่อยกันไปโดยลำดับรูปมีอะไรบ้างในรูปนี้นะเปิดเข้าไปที่ความตายชาติผีดิบทั้งคนทั้งคนทั้งคนทั้งหญิงทั้งชายพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วมันก็เปิดของมันเองปล่อยของมันเองเมื่อปล่อยลงไปมันก็ชัดแจ้งลงไปเรื่อยๆแล้วจะไปติดตรงไหนเมื่อพิจารณารอบขอดชิดหมดแล้วมันก็เปิดเผยเต็มที่เป็นหลักธรรมชาติของตัวเองถามหาที่ไหนที่มีมรรคผลนิพพานเมื่อนั้นเราอยู่ว่าต่างมันต่างแล้วไปถามมาต่างมันต่างที่ไหนอีกผู้อยากมาวัดป่าบรรดาเมื่อมาถึงวัดป่าบรรดาแล้วอยากไปที่ไหนอีกวัดป่าบรรดาอยู่ไหนมันอยากไปวัดป่าบรรดาที่ไหนอีกนั่นก็หมดความอยากนั้นอยากความอยากของธรรมก็อยากเพื่ออิ่มพอนั่นเองไม่ได้เหมือนความอยากของกิเลสความอยากของกิเลสหาความอิ่มพอไม่ได้ความอยากของธรรมนี่มีความอิ่มพอได้พอถึงที่แล้วก็หาอยากหาอยากเป็นลำดับลำดาไปถึงจุดไหนก็หาอยากจุดนั่นถึงจุดไหนหาอยากจุดนั่นถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นแล้วหาอยากโดยประการทั้งปวงแม้นิพพานก็ไม่อยากอยากแต่หาอะไรนิพพานคืออะไรมันก็รู้เองนะพอพูดไปพูดไปมันอดไม่ได้นะทำไงพอพูดมันหลังเล่นไปตามเรื่องพอพูดมันก็กระเทือนส่งจิตออกข้างนอกรู้ภายในถ้าส่งออกนอกก็ออกส่งไปเทียบเคียงในเหตุในผลในอันในธรรมเพราะเป็นธรรมทั้งข้างนอกข้างในถ้าจิตผู้พิจารณานี้เป็นธรรมเป็นได้ทั้งข้างนอกข้างในเช่นเดียวกับสมุทัยมีได้ทั้งภายนอกภายในคิดให้เป็นกิเลสเป็นได้ทั้งนั้นข้างนอกก็เป็นได้ข้างในก็เป็นได้คิดให้เป็นธรรมข้างนอกก็เป็นธรรมข้างในก็เป็นธรรมเพราะฉะนั้นผู้มีสติปัญญาจึงได้ประโยชน์ไปโดยลำดับนะเกิดประโยชน์ตลอดไม่ว่าจะพิจารณาข้างนอกหรือพิจารณาข้างในเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่ที่น้าเป็นกิเลสมันก็เป็นกิเลสไปหมด

ให้ว่าสั่งสอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากทีเดียวสำหรับผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าปราศจากครูอาจารย์ไม่ได้เรายอมรับ 100% เลยความอยากเท่าไรก็อยากแต่ว่าดำเนินไม่ถูกมันก็ไม่ได้ผลนะตรงนี้ผู้แนะนำอุบายวิธีสั่งวิธีต่างๆในการปฏิบัติมันนึกจะเข้าใจแล้วจริงจังต่อสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนำมาพูดปฏิบัติตัวจริงๆผลจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนี่ว่าถ้าจะจริงจังมันปรากฏนี่นะสมาธิมันจะไปไหนพ้นหวะความฟุ้งซ่านเพราะอะไรพายฟุ้งซ่านก็รู้อยู่แล้วว่ากิเลสพายฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านที่ตรงไหนตั้งหน้าตั้งตาเข้าตรงนั้นเข้าจุดนั้นบังคับกันที่จุดนั้นเหมือนจะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดกันลงนั้นสติจะปัญญาถ้าจะใช้ปัญญาก็ใช้ลงที่นั่นถ้าจะใช้สติจอบบังคับกันไม่ให้มันคิดมันจะไปไหนว่าจิตสมมติว่าบริกรรมทางไม่ถี่เหมือนเช่นบริกรรมทำบทใดเพื่อเพื่อหัดเบื้องต้นเราบริกรรมห่างๆไม่ถี่มันแทรกได้ความคิดปรุงแต่งออกมาได้ขยับเข้าไปความตั้งใจมีอยู่ขยับเข้าจนถี่ยิบถี่ยิบขนาดไหนก็มีความตั้งใจอยู่นั้นให้รู้เหตุรู้ผลของมันจะเป็นยังไงจิตมันรู้ทำไมไม่รู้นี่เคยทำแล้วนี่มันจะมาพูดเฉยๆสงบขึ้นได้นั่นก็ได้คติหนึ่งขึ้นมาอีกนอกจากได้รับประโยชน์ในขณะนั้นแล้วยังเป็นคติซึ่งสอนตนต่อไปอีกในวาระต่อไปทำอะไรถ้าไม่ถึงเหตุถึงผลถึงคิดถึงถิ่นมันก็ไม่ทราบเหตุทราบผลได้ชัดเจนประจักษ์กับตัวแหละมันก็ล่อๆเลยเร็วและไหลอยู่นั้นวันนี้ก็อย่างนี้วันหน้าก็อย่างนั้นวันไหนก็วันนั้นเมื่อกับเจ้าอย่างนั้นเราเพราะเราไม่ถึงได้จังอะไรกับสิ่งที่ควรจะจริงมันก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์เลยท่านปัญญาอธิบายหมดแล้ว

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000ได้รับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่าออดิโอ PID 0608

8ค่า PCR-PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถาน
1: ี
2: ต้นขาย
1: เนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังกันนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งป

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ไอ้พวกข้างในก็ให้ตาพากันตั้งหน้าตั้งตามาภาวนานะอย่ามาอยู่เฉยๆเล่นเล่นเฉยๆดีไม่ดีทะเลาะเบาแว้งกันอย่าให้มีในวันนี้นะพระอยู่ในวันนี้ไม่มีอยู่เหมือนอวัยวะเดียวกันเราปกครองมานมนานไม่มีอะไรการปกครองเหมือนพ่อแม่กับลูกเราปกครองพระเหมือนเราเป็นอย่างนี้ตลอดมานี่หลักธรรมหลักวินัยตกเข้าไปหากันจนเป็นอวัยวะเดียวกันมาอยู่ภาคไหนวัดป่าบ้านตากมีทุกภาคตลอดมานะพระเลนที่มาอยู่ทั่วประเทศไทยอยู่ในนี้ทั้งนั้นทุกภาคตกครองแบบเดียวกันหมดถามแต่อุปชาเป็นสำคัญหลักพระวินัยมีอย่างนั้นบวชมาจากวัดไหนใครเป็นอุปชามาจากวัดนั้นมานี่ผู้นั้นเป็นอุปชาอุปชานี้พอทราบแล้วอุปชาแน่ใจแล้วถ้าควรรับได้ไม่เหลือบาปกับแรงก็รับกันเลยนอกจากมันร้อนกระเสียตลอดเวลารับไม่ได้ไม่ว่าบวชมาจากอุปชาใดแน่นอนแม่นยำขนาดไหนมันก็รับกันไม่ได้เนี่ยรับใหญ่ท่านรับจากหลักเกณฑ์คืออุปชาชาแล้วก็เอาไว้อยู่ที่มาดูอีกทีนึงไม่ใช่มาปลอมบอกบวชที่นั่นที่นี่ยังมาหลอกพอหลงกับบัวเป็นอุปชาไปทุกที่ไปไหนไม่รู้แล้วก็เซ็นกระเซ็นปลอมมาอย่างนี้นี่แหละคือรับอย่างนี้ไม่ค่อยถามละมาจากจังหวัดไหนจังหวัดไหนไม่ค่อยถามพอถามอุปชาแล้วดูไปทุกที่มันก็รู้เองสถานที่อยู่ของอุปชาเท่านั้นก็ควรรับไปรับกันเลยแล้วอยู่กันเป็นพระสุขอย่างนี้เรื่อยมาให้ถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นหัวใจเป็นชีวิตของพระทุกองค์อย่าถือสิ่งอื่นใดอย่าถือคนนั้นคนนี้ตำบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัดภาคนั้นภาคนี้เข้ามากีดขวางกันนี่เรียกว่าเมืองไทยแล้วเท่านั้นพอนะอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขเสมอกันหมดนะข้อยืนยันก็มีอุปชามายืนยันแน่แล้วควรรับกันได้ก็รับแล้วอยู่กันเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันของตกมาในวัดนี้เราจะไม่มีอะไรเลยเมื่อเรียกว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่ลูกจะเอาไปกินยังไงใช้อะไรแล้วแต่มันจะใช้ให้ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยของพระของเนรที่นำสิ่งของไปใช้ไปสอยไปอะไรก็แล้วแต่อย่าให้ผิดธรรมวินัยไปฟุ้งเฟ้อเหิมเหลือเฟือผิดหลักธรรมหลักวินัยไม่ถูกก็ตามควรตามปฏิบัติตามนั้นใครกัดข้องอะไรก็เอาไปเลยเอาถวายมาแล้วมากน้อยแล้วลูกขึ้นไปเลยจะเป็นหน้าที่ของพระเนนดูแลรักษาใครบกพร่องอะไรก็บอกกันแล้วแยกให้แยกให้แยกให้ไปหมดเลยอย่างนั้นสำหรับเราเองเราไม่ยุ่งไม่เกี่ยวมอบให้พระผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่กันเองเป็นอย่างนั้นตลอดมาตลอดการหอบการฉันเหมือนกันนี่ทุกวันนี้เรายังไม่ได้ไปดูบาตรนะพ่อเห็นว่าอาหารมันเหลือเฟือล้นหลามทุกอย่างอาหารเหลือเฟือเราจึงไม่เคยไปดูบาตรแต่ก่อนโอ้เข้มงวดกวดขันนั้นเราจะเป็นผู้ดูแลหมดบาทใส่บาทนี้จะมาใส่ตั้งแต่หัวหน้าไปถึงสุดท้ายไม่ได้ต้องใส่ประสานกันนั่นตั้งแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นอาหารพอดีพอดีการแจกอาหารให้สม่ำเสมอเนนก็มีท้องมีปากมีท้องพระก็มีปากมีท้องผู้ใหญ่ผู้น้อยมีปากมีท้องอันนี้เสมอกันหมดเพราะงั้นการแจกจึงให้เสมอกันหมดนี่ใครจะมาแจกแต่เราที่เป็นหัวหน้าไม่ได้นะเราไม่เหมือนใครนะหรือไม่ดีดุไปเลยนะต้องให้ดูสม่ำเสมอทั่วถึงกันนี่คือความเป็นธรรมเอาตรงนั้นนะใครจะหาว่าเป็นหรือว่าเราเป็นผู้ใหญ่อำนาจมากอำนาจน้อยอำนาจนั้นใช่ในที่อื่นต่างหากไม่ได้ใช่มาเกี่ยวกับเรื่องการอยู่การกินอะไรนี่นะการอยู่การกินเป็นความเสมอภาคโดยอัตโดยธรรมปากน้อยก็ปากคนปากใหญ่ก็ปากคนต้องให้สม่ำเสมอความเสมอนี่แหละเป็นธรรมเอาตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาแจกอาหารเราจึงคอยตรวจตราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนนู่นนะแจกอาหารต้องประสานกันประสานกันแล้วยังดูอีกว่า บาทไหนที่บกพร่องก็เพื่อนเวลาแจกให้สังเกตไปก่อนถ้าบาทไหนมีบกพร่องเพิ่มเข้าไปนั่นอย่างนั้นนะไม่ใช่สักแต่ว่าแจกไปแจกให้เสมอนี่เราปฏิบัติอย่างนี้ตลอดมากับพระกับเนรได้อะไรนี้เป็นอวัยวะเดียวกันเหมือนพ่อแม่กับลูกในครัวเรือนนั่นแหละเป็นปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาแล้วไม่มีอะไรของตกมาเลยใครจำเป็นอะไรเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยไม่ต้องมาขอเราบอกแล้วว่าอย่ามาขอเราบอกเรื่องเรามอบให้หมู่เพื่อนหมดแล้วดูแลกันเองเราบอกใครบกพร่องที่ไหนให้ดูแลกันแยกแบ่งให้ทั่วถึงให้สม่ำเสมอถูกต้องตามหลักทำยังไงแล้วไม่มีปัญหาอะไรนี่ปฏิบัติกันมาอย่างนี้การแนะนำสั่งสอนก็แบบเดียวกันผิดถูกชั่วดีว่าไปตามเหตุตามผลของความผิดถูกชั่วดีของพระเนรที่มาควรหนักควรหนักควรดุดุนี่ควรขับไล่ขับไล่นี่เคยขับไล่แล้วตามหลักธรรมยังไงใครมาค้านไม่ได้เนี่ยขับออกก็ตามหลักธรรมแบบนี้ไหนไม่ใช่ขับด้วยที่ถี่มานะความโมโหโทโสปวดกล้ามอย่างนั้นเราไม่มีอวดอำนาจเราไม่มีอำนาจก็ต้องเอาธรรมวินัยเป็นอำนาจเราอำนาจของเราก็อยู่ในธรรมวินัยไม่ให้นอกเหนือจากนั้นไปมีเราปฏิบัติอย่างนั้นพระเนรที่อยู่นี่ก็พาสุขเย็นใจด้วยกันเพราะฉะนั้นพระเนรที่มาอยู่ที่นี่มาแล้วจึงไม่อยากหนีเลยขับไปแล้วเลยไล่ไปคือมาแล้วอยู่ตลอดไม่ยอมหนีคนอื่นเข้าไม่ได้แล้วทีเราก็ต้องผ่อนผันสั้นยาวถ่ายเทกันไปตรงนี้มาอยู่นานแล้วสมควรที่จะแยกย้ายไปบำเพ็ญโดยลำพังเจ้าของเพื่อแยกทางให้คนอื่นเข้ามาได้อาศัยการศึกษาอบรมจากครูอาจารย์เนี่ยแล้วก็บอกแล้วก็ที่แนะให้ไปแล้วพรุ่งนี้ก็เข้ามาต้องให้สม่ำเสมอกันอย่างนั้นมีเราปฏิบัติมาอย่างนี้ส่วนมากใครมาอยู่ที่นี่ถ้าเนรไม่ค่อยจะอยากหนีนะแล้วไม่ปรากฏว่าอยากหนีมีแต่อยู่แล้วอยากหนีเรื่อยไปเป็นอย่างนั้นนะถึงมักเลยบอกได้กล่าวหรือขับไล่กันไปขับไล่ไปแบบทำแบบวินัยไปไปอยู่ที่นั่นที่นี่ไปอันนี้มากแล้วให้หมู่ก่อนเลยเข้ามาศึกษาหลวงบ้างเราศึกษาหลวงพอสมควรแล้วก็ให้หาไปที่บำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสะดวกอย่างนี้มีอยู่เสมออันนี้เพราะผ้าเนียนไม่ค่อยออกเข้าแล้วไม่ค่อยออกเต็มอยู่เนี่ยว่าเนี่ยไอ้เรื่องดุเรื่องด่านี่ใครก็ทราบทั่วประเทศไทยแล้วหลวงตาบัวนี่ดุแต่มันก็เราไม่ได้วัดรอยนะมันก็ไม่พ้นที่จะเดินตามรอยพ่อแม่ของอาจารย์มั่นท่านดุก็เราก็ได้ยินแล้วกับนักที่เล่าพี่น้องหลายฟังใครจะดุจะเด็ดยิ่งกว่าหลวงปู่มั่นเราก็บอกว่านี่แหละอาจารย์ของเราไปก็โดนปางเลยโอ้ยนี่แหละเขาอินนะนี่แหละอาจารย์ของเราคือถูกต้องเหลือเกินท่านพูดทำไมถึงถูกต้องเราหนาหาที่ค้านมาลงเหมาะนี่แหละอาจารย์ของเราของเราเลยจนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปแต่ท่านยังอยู่เดี๋ยวนี้เราไม่หนีไปไหนนะเราจะอยู่นั่นแต่อันนี้มันก็มาลักษณะมาคล้ายคลึงกันกับท่านเองที่มาอยู่ที่เรื่องดุและดุนะแต่ดุที่ไหนที่ไหนมันผิดที่ควรดุแน่ถ้าไม่ผิดไม่ดุอย่างนี้แน่เพราะอื่นไม่ผิดไม่ว่าแน่มันก็มีเหตุมีผลนี่แหละเรื่องราวเนี่ยพอเรื่องเหล่านี้คือเราเอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นเกณฑ์เราไม่ได้เอาอำนาจของเราไปกดขี่บังคับหมู่เพื่อนนะอย่างนั้นเราไม่นำมาใช้ใครมาทำกับใช้เขาจะมาใช้กับเราก็ไม่ได้นะเรียกว่าไม่เห็นด้วยไม่ลงด้วยเลยไม่ดีแล้วโต้กันเป็นไรวะใช่ไหมไม่มีเหตุมีผลต้องมีเหตุมีผลยอมรับกันโดยเหตุโดยผลพอพูดอย่างนี้แล้วก็ยกนี่ไอ้ไอ้ที่หลวดนี่มันเป็นแดนอยู่นี่ด้วยก็เราก็ยังไม่ลืมนี่แหละที่มันไม่ลืมมันเป็นเองนะแล้วก็อยู่กระท่อมนะแต่ก่อนไม่ได้มีกุฏิหลังใหญ่นี่กระท่อมหลังเล็กๆกระท่อมสูงแค่นี้แอบจากมุงหญ้าเอาที่นั่นทีนี้เราก็ดูนาฬิกามันดูผิดไปเพราะแต่ก่อนการทำข้อวัดปฏิบัตินี้ท่านเห็นกับเรานี้เสมอกันเลยหรือไม่มีความรวดเร็วเราเร็วกว่าจะด้วยซ้ำรวดเร็วกว่าเราเคยปฏิบัติเคยอยู่ครูบาอาจารย์มาเรียกว่าคล่องตัวตลอดเวลาทีนี้เวลามาอยู่ในเวลาเช่นนั้นก็เราก็ยังหนุ่มน้อยอยู่นี่ปัจจัย อะไรๆเสมอพระเด่นหมดนี่อยู่ๆก็ดูนาฬิกาตามธรรมดาประกาศกันทราบทั่ววัดแล้วว่าบ่าย4โมงในช่วงนั้นนะบ่าย4โมงกว่าๆพอได้เวลาแล้วต่างองค์ต่างลงของใครของเราไม่มีระฆังไปแล้วอันนี้วันนั้นเราก็ไปมองดูนาฬิกามันไปเห็นเข็มนาทีมันไปฟาดเข้า20นาทีก็คือบ่าย4โมง20นาทีมันโอ้ตายนี่มันได้เวลานี่เนี่ยเราลืมดูเข็มสั้นมันโอ้ปั๊บลงกวาดจับเลยไม้กวาดเขากวาดบริเวณตัวเองเสร็จแล้วกวาดออกมาข้างนอกออกมาหน้าต้นไม้ที่หน้าเขาว่าออกมาช่องนั้นออกมาเห็นเลนหนึ่งเลนตำรวจนี่แหละมันรักษาสลายไปกอดแถบแถบไม่ค่อยมีนะสะดวกสบายท่านนี่มาเห็นท่านเลนเห็นเลนร่ำร่ำออกไปท่านนั่งกับเราปัดกวาดมาดุใหญ่เลยเนนมันยังไงวะพระวันนี้ตายกันหมดแล้วเหรอคุณไหนนะแล้วใครจะกุศลาใครมันก็ตายด้วยกันหมดแล้วยังไงทำไมเวลาเวลามีอยู่ปัดกวาดวันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้นี่ฮะดุใหญ่นะใส่เพี้ยงเพี้ยงเคลื่อนเวลาเวลาซึ่งประกาศกันมานานแล้วทำไมวันนี้จึงมาเหลวไหลขนาดนี้ความหมายว่างั้นที่แดงมันคงจะรำคาญเหรอทำไมจึงไม่มาปัดกวาดกันพระตายหมดแล้วใครจะไปกุศลาใครเราว่าเนนเลยตอบขึ้นมาว่ามันเพิ่งได้บ่ายสามโมงยี่สิบนาทีว่ะว่างั้นนะเฮ้ยว่าอย่างไรวะมันเพิ่งได้บ่ายสามโมงยี่สิบนาทีเฮ้ยอย่างไรเหรอถ้างั้นเนนเนนให้รีบเลิกนะหยุดหยุดเนนหมดมันจะมาเป็นบ้าด้วยกันทั้งวัดเราจะไปแก้บ้าเราก็เดินปึ๋งกลับเลยแล้วบอกพระมาเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นบ้ากันทั้งวัดเพราะเราคนเดียวเนนคงจะขบขันดีกำลังเอาเพี้ยงเพี้ยงอยู่นั่นน่ะมันเป็นไฟไปเลยเพราะว่าเพิ่งได้3โมง20นาทีตอนนั้นก็เหอะเหอะขึ้นเลยพอแนนย้ำไปอีกโอ้ถ้างั้นให้เลิกกันเดี๋ยวนี้หยุดหยุดเดี๋ยวจะเป็นบ้ากันทั้งวัดเราจะไปแก้บ้าเราแล้วก็ปึ้งกลับเลยนี่เราก็ไม่ลืมแนนคงจะเล่าให้ป้าแนนฟังให้พระฟังนี่เรื่องเราเป็นบ้าต้องยอมรับใช่ไหมล่ะถ้าที่เราเข้าใจเป็นความจริงเราก็ซัดเต็มเหนี่ยวเรานี่พระแนนผิดมั่นเมื่อเราผิดแล้วก็บอกว่าพระเดินถูกทั้งหมดเราเป็นบ้าคนเดียวเราจะไปแก้บ้าเราแล้วก็กลับปุ๊บเลยก็อย่างนั้นนั่นละการปกครองกันเข้าใจไหมล่ะต้องปฏิบัติกันอย่างนั้นนี่ให้อยู่ด้วยกันมีหัวใจทุกคนทุกคนเฉลี่ยหัวใจใส่กันเอาแต่ใจตัวไม่ได้นะไปที่ไหนคนไหนที่เอาแต่ใจตัวไม่มีเพื่อนมีฝูงใครไม่อยากคบค้าสมาคมเพราะเป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้เขาก็ความเห็นแก่ตัวต้องเห็นแก่หลักแก่เจนแก่เพื่อนแก่ฝูงหัวใจมีทุกคนเฉลี่ยให้ทั่วถึงกันพูดควรเก็บความรู้สึกไว้ก็เก็บไว้เสียอย่าโดนตอบโต้ออกมาพินิจพิจารณาซะก่อนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยกันได้มีมากมีน้อยมีหัวใจด้วยกันแม้แต่เด็กเขาก็มีหัวใจผู้ใหญ่ดุเขาไม่ถูกเหตุผลเขาก็เครียดแค้นเหมือนกันเราไม่ควรจะไปใช้ทุกแบบต่อคนมีหัวใจหลายหัวใจด้วยกันต้องพิจารณาทำอะไรไม่ถูกให้ยอมรับกันนะอย่าดื้อรั้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะต้องให้ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยอยู่กันเป็นสุขอย่างพระเนี่ยปฏิบัติอยู่นี่เหมือนกันถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นเกณฑ์แล้วก็ถือเราก็อยู่ซึ่งเป็นหัวหน้าคอยดูแลนำหลักธรรมวินัยมาสั่งสอนหมู่เพื่อนเราก็ปฏิบัติตามนั้นมาอย่างนั้นนี่อยู่ข้างในของมันกันเรื่องอาหารการเจอาการกินของเราก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายกินมาอาศัยอยู่ที่นี่ให้อดให้ออมเอานะบางทีก็มีมากบางทีก็มีน้อยเป็นธรรมดาเรามาปฏิบัติธรรมซึ่งไม่ก่อความกังวลกับสิ่งใดนอกจากจะประกอบความภาคเพียรด้วยความเป็นธรรมอย่างเดียวโดยความมีสติสตังระมัดระวังตัวตลอดเวลานี้เป็นความชอบธรรมมากให้เอาทำข้อนี้มาปฏิบัติการอยู่การกินมีมากมีน้อยมันแล้วแต่มันเกิดมันมีมายังไงพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างเป็นหลักเป็นเกณฑ์ผู้ปฏิบัติธรรมวินัยนี้ท่านสอนไม่ให้กังวลกับการอยู่การกินการใช้การสอยทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากความเพียรสติปัญญาศรัทธาความเพียรต้องหมุนไปกันไปตลอดเวลาก ความเคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆอย่าได้เผลอสติสตังให้ใช้ความระมัดระวังนี่ท่านสอนอย่างนี้นะเรื่องอาหารการอยู่การกินท่านปัดออกหมดนะนี่ละหลักธรรมหลักวินัยแท้ท่านหลายฟังเอานะอยู่ยังไงได้กินยังไงได้นอนยังไงได้ขอจะให้ได้ปฏิบัติธรรมด้วยความสะดวกใจเท่านั้นแอนที่เหมาะสมกับธรรมแล้วนั่นให้ปฏิบัติอย่างนี้นี่เรามาอยู่นี่มันมีมากข้างในก็มากกว่ามากดีไม่ดีมากกว่าข้าในวัดข้างในให้พากันทีนี้พิจารณาอดออมซึ่งกันและกันนะมีมากมีน้อยให้เฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ทั่วถึงกันอย่าเห็นแต่ปากเราท้องเราอย่างเดียวคนนั้นเข้าไหนไม่ได้เขาเรียกคนโลภมากคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่อยู่แก่กินเข้ากับใครไม่ได้นะคนนี้ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่แต่ทำมีอะไรมาเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ถึงกันหมดนั่นแหละคือคนชุ่มเย็นอิ่มก็อิ่มด้วยธรรมไม่ได้อิ่มด้วยผุงนะอิ่มด้วยผุงนี่มันทะเลาะคนอื่นเจ้าของก็เดือดร้อนถ้าอิ่มด้วยธรรมแล้วเจ้าของก็เย็นถึงท้องจะบกพร่องบ้างแต่ใจของเรามีธรรมในใจเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ทั่วถึงกันหมดนี่คือท้องที่มีธรรมอยู่ผาสุขเย็นใจด้วยกันพากันจำอันนี้เอาไว้ทุกคนนะเรื่องหลวงตาที่เป็นหัวหน้าอยู่นี่ก็เฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ทั่วถึงแต่บางอย่างมันอาจสุดวิสัยก็ได้เพราะเราไม่ได้ดูทุกแง่ตรงมุมดูแต่จุดศูนย์กลางคอยแนะคอยบอกเท่านั้นทางมีโอกาสกันร่ำๆไปดูบ้างอันนี้เรื่องกรุณาเห็นใจด้วยกันแล้วกันเรื่องความเมตตานี่ท่านตลาดมาอยู่กับหลวงตาหลวงตาไม่เคยปราศจากเมตตานะจะดูด่าว่ากล่าวขนาดไหนความเมตตานี่จะติดแนบติดแนบตลอดเวลาอันนี้มันเป็นพื้นเพของจิตใจดวงนี้ผู้ตรงๆเลยมันจะแยกแยะบกพร่องไปไหนไม่ได้เลยเป็นหลักธรรมชาติของจิตดวงนี้กับธรรมคือความเมตตาเป็นพื้นฐานตลอดเลยส่วนการดูแลให้ทั่วถึงตามเจตนาของเราที่มีต่อเพื่อนฝูงที่มาอาศัยอยู่นี้มันอาจไม่ทั่วถึงก็ได้ก็ขอความกรุณาให้พิจารณาอันนี้ไว้ใส่ใจของคนของเราทุกคนทุกคนต่างคนต่างเฉลี่ยเผื่อแผ่ใครมีอะไรก็ตามไม่ได้มีว่าคนสูงคนต่ำคนอะไรละเนี่ยเราเป็นลูกชาวพุทธด้วยกันหวังอัดหวังทำเป็นที่คุ้มครองจิตใจเราผู้ใหญ่ผู้น้อยให้มีธรรมปกครองจิตใจแล้วผู้ใหญ่ก็เป็นสุขผู้น้อยก็เย็นใจสบายใจอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขแม้จะอดบ้างอิ่มบ้างหัวใจก็เต็มตื้นด้วยอัดด้วยธรรมด้วยความเฉลี่ยเผื่อแผ่เสมอหน้ากันนี่คือความสุขอยู่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่กับที่ว่าเรากินอิ่มท้องเขาอดเขาหิวจะตายก็ช่างหัวใครอย่างนี้อันนั้นใช้ไม่ได้อย่านำมาใช้ในวงของธรรมวงของธรรมไม่เป็นอย่างนั้นวงของธรรมต้องสม่ำเสมออดอยากอะไรก็ให้เป็นไปด้วยกันในอวัยวะเดียวกันเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันคือศาสดาองค์เอกเป็นพ่อของพวกเราไม่มีใครว่าอยู่ในชาติชั้นวรรณะเหล่านั้นสูงนั้นต่ำนั้นที่เอามาอวดกันอวดกล้ามกันนั่นมาทำลายกันนะของทุกคนรักใหญ่อยู่ตรงนี้นะใครอยู่จะเป็นชั้นไหนชั้นไหนก็เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมให้ยินดีในกรรมของตัวเองมีดีมีชั่วขนาดไหนให้ยินดีในกรรมเองเป็นพื้นฐานก่อนอื่นนะแล้วส่วนอื่นนอกไปนั้นเราค่อยพิจารณากันส่วนตัวเองให้รีบตำหนิตัวเองไว้ตลอดเมื่อตำหนิตัวเองแล้วมันจะไม่ระบาดสากระจายเป็นปืนไฟเผาไหม้ผู้อื่นแล้วต่างคนต่างอยู่เย็นใจเย็นใจพากันตั้งหน้าตั้งตาภาวนาจิตใจเป็นของที่เดือดร้อนมากนะเพราะกิเลสมันคือความเดือดร้อนมันอยู่ในใจมันอยู่ในใจดวงเดียวดังที่เราเคยพูดให้ฟังเมื่อวันหรือวันวานนี้ก็พูดถึงเรื่องกิเลสมันขู่ขึ้นมานะนี่แหละกิเลสอยู่ในใจใจดวงนี้แล้วนะนี่ท่านอดอาหารเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมนี่กิเลสขึ้นในหัวใจมันอยู่ด้วยกันกับธรรมมันโผล่ขึ้นมาขู่ธรรมซึ่งเรากำลังปฏิบัติธรรมด้วยการอดอาหารทางนั้นขึ้นปั๊บท่านนี่เรียกว่าธรรมเรียกว่ากิเลสเกิดทางนี้ธรรมก็เกิดรับกันก็การอยู่การกินนี้กินมาตั้งแต่วันเกิดก็ไม่เห็นที่เสียที่โสอะไรอดเตรียมเท่านี้เพื่ออาจเพื่อทำมันจะตายหรือเอาตายก็ตายหนักเห็นไหมล่ะเราอดเพื่ออาจเพื่อทำมันจะตายหรือเอาตายก็ตายพุ่งเลยไม่ได้ตามเสียงกิเลสกิเลสก็หมอบราบเราก็อดของเราไปเรื่อยๆนี่ล่ะกิเลสกับธรรมมันอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันท่านทั้งหลายทราบความโลภความโกรธความหลงนี่คือกิเลสอยู่ในธรรมความแก้ การความโลภความโกรธความหลงนี่คือธรรมแก้กันแก้กันไปความไม่โลภไม่โกรธไม่โทมไม่หลงคือธรรมอยู่ในหัวใจเมื่อชำระความโลภโกรธหลงซึ่งตัวเองแล้วธรรมก็หมดพิษหมดภัยมีแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขดังพระอรหันต์ท่านไม่มีสิ่งนี้กวนใจตั้งแต่วันท่านตรัสรู้ปึงขึ้นมาจากนั้นตรัสรู้ก็คือสังหารสิ่งเป็นภัยเหล่านี้ให้ขาดสะบั้นลงไปจากใจมีแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีภัยมีเวรอยู่ไหนอยู่ได้ตายและตายได้เป็นได้ทั้งนั้นท่านไม่มีอะไรแง่หนักแง่เบาต่อสิ่งใดคือท่านขอทุกอย่างปล่อยหมดทุกอย่างนี่เรียกว่าหายกังวลอนาระโยไม่มีความอะไรเสียดายกับสิ่งใดพออยู่ในหัวใจทุกอย่างด้วยธรรมเต็มหัวใจจากการปฏิบัติของเราด้วยความจริงจังให้ต่างหน้าต่างหน้าไปต่างตาไปปฏิบัตินะเวลานี้ชาวไทยเรารู้สึกห่างเหินห่างเหินจากอาจจากธรรมมากทีเดียวจนเป็นหน้าวิตกเราที่วิตกกับโลกห่วงใยโลกนี่โลกกลับมาเห็นมาเป็นพิษเป็นภัยเขาอยู่แล้วนะนี่มันเป็นอย่างนั้นนะกิเลสต่อสู้ธรรมเราหาว่าเราเป็นบ้าคนเดียวไปแล้วไอ้พวกนั้นเป็นบ้ากันทั้งโลกเราห่วงใยคนเป็นบ้าอยากให้เป็นคนดีคนดีด้วยการปฏิบัติอัตธรรมบ้างนี่ไม่ยอมปฏิบัตินะถึงจะหาแต่ของเป็นปืนไฟมาเผาไหม้กันตลอดเวลานี่เวลานี้ก็กำลังเรื่องราวเกิดรอบบ้านรอบเมืองเราก็เห็นอยู่นี่ก็เห็นอยู่นี่แล้วเรื่องที่เกิดมันหาก่อเรื่องก่อราวยุ่ยแย่ก่อควรทำความผิดหายไปได้ทุกแง่ทุกมุมที่มันพอทำได้ตรงไหนมันทำกิเลสเพราะงั้นเราเป็นผู้มีธรรมต้องระมัดระวังสังรวมระวังตนให้ดีอย่าลืมเนื้อลืมตัวอย่างง่ายว่าจะเสียท่าให้กิเลสนะให้มีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาทางการจริงอยู่ปูวายการประพฤติเนื้อพูดตัวให้ขอให้มีขอบเขตมีเหตุมีผลหลักเกณฑ์ปฏิบัติตัวเองแล้วจะค่อยมีฝั่งมีฝาไปเราเป็นผู้ใหญ่จะรับอารยธรรมเข้าสู่ใจปฏิบัติตัวตามระบอบของธรรมแล้วเราก็จะเป็นผู้มีธรรมสงบร่มเย็นลูกเต่าหลานเหลนเกิดขึ้นมาก็จะได้ยึดพ่อแม่ที่เป็นแบบฉบับที่ดีนี้แล้วไปปฏิบัติตัวเองจะมีความร่มเย็นเป็นสุขได้มรดกอันมีค่ามากจากพ่อจากแม่ไว้ประปฏิบัติตัวเองก็ประดับชาติบ้านเมืองของเราให้สงบร่มเย็นต่อไปอย่างนี้ให้ภาวจำมานะวันนี้เทศถึงเรื่องภาวนาให้อุตส่าห์ภาวนานะการภาวนาการบึกการบืนทุกขนาดไหนในการภาวนาเพื่อต่อสู้ไม่เลยทุกอันนี้ทุกเพื่อความสุขนะไอ้ทุกปืนไปตามกิเลสนี่ทุกเพื่อมหันตทุกข์อย่านำมาใช้นะทุกการด้วยการต่อสู้กิเลสเอาทุกไปเถอะว่างั้นเลยถึงขนาดมันจะสลบใส่เอาสลบมันจะตายก็ตายนักรบเขาสู้กันเขาเอาตายเขาว่านักมวยต่อยกันกับมันกันฟาดกันเต็มเหนียวอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสกับเราคือธรรมฟาดกันไปเลยได้หลักแล้วเถื่อนทีนี่มาใกล้เมื่อไหร่ขอบเขตเมืองไทยแล้วเข้ามาที่นี่มีน้อยเมื่อไหร่จังหวัดไหนจอกจังหวัดไหนเราเห็นใจนะที่อุตส่าห์พยายามมาจากภาคฟ้าแดนดินอุตส่าห์พยายามมาหาครูบาอาจารย์แต่เล่าที่จะแนะนำสั่งสอนให้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆตามที่เจตนาของท่านทั้งหลายที่มามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะงานเราก็มากแบ่งทั้งโน้นแบ่งทั้งนี้พอมีโอกาสบ้างก็สอนเช่นอย่างวันนี้สอนท่านทั้งหลายให้ได้ปฏิบัติตัวให้อย่าให้เสียท่าเสียทีที่มาจากที่ต่างๆมาบำเพ็ญธรรมมาถึงวัดแล้วอย่าไปห่วงบ้านห่วงเรือนจนเกินไปทำลายธรรมคือจิตตภาวนาให้เสียไปไม่ดีเวลาเรามาปฏิบัติธรรมปัดออกสิ่งนั้นก็เราเกิดมาอยู่กับสิ่งนี้มาจนจำเจแล้วมาปฏิบัติธรรมแถวนี้ทำไมจึงคิดถึงเขามีอำนาจวาสนาเหนือพระพุทธเจ้าเหนือธรรมที่ตรงไหนเอาทำเข้ามาวัดปั๊บทำนั้นมันก็หายกลับคืนไปแล้วแล้วก็ภาวนาได้สะดวกสบายนะการอยู่ที่ไหนเอาอยู่ไปเถอะขอให้รักษาใจให้ดีใจเป็นของสำคัญมากนะอยู่ไหนอยู่ขอให้รักษาใจเข้มงวดขวดขันด้วยสติสตังด้วยภาวนายาชงจิตให้วุ่นวายจ่ายแสไปที่ต่างๆซึ่งเคยเป็นมามากต่อมากแล้วเอาไฟมาเผาเราจนพรรณนาไม่จบเลยให้เอาธรรมเขาสกัดรัดกั้นพอมีขอบเขตบ้างเราจะอยู่ผาสุกเย็นใจนะให้ภาวนาจิตนี้เวลาฝึกได้เป็นลำดับลำดาเราจะเห็นผลนี่แหละทำขึ้นจากใจดวงเดียวก็นี่เปิดโอกาสให้ทำปราบกิเลสไปความที่เกียจที่ท่านท้อแท้อ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสเอาปราบไปด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามและความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาของเรา ให้ติดแนบอยู่กับใจเสมอคนนั้นจะเป็นคนไม่ไร้ค่านะถ้าปราศจากสติปัญญาคอยระมัดระวังเราไร้ค่านะเดินจงกรมอยู่ก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังนั่งภาวนาก็เถอะไม่เป็นหน้าเป็นหลังถ้ามีสติอยู่แล้วอยู่อิริยาบถไหนดีทั้งนั้นนะจะไม่ดีนะเอาละพอ

0: เนี่ยตัวใจของเราคือคำคำร่างร่างมันเทียมข้างกันไป
1: แต่ถ้าบางคนบอกเห็นตรงการประกาศซื้อของคำเนี่ยเขารู้เลยว่าของคำจะขึ้นเขาก็ซื้อตรงเลยหลายคน
0: ก็เราประกาศมาตั้งแต่มันออกเพื่อสร้างยุ่งทำไมมันนอนตายอยู่มันทำไมไม่ขึ้นจะก่อน
1: พ่อหลวงตาว่าช่วงที่จะเปิดเงินออกมาร้อยล้านจะซื้อทองคำเขาบอกทองขึ้นแน่เลย
0: นะเขาบอกบ้าเราก็เลยเป็นหูบ้าเขาก็บอก
1: เม
0: ื่อ
1: วานไปงานศพเขาก
0: ็
1: พูดกันเลยว่าหลวงตาซื้อทองคำที่ไหนทองขึ้นจริงนี่ก็จริงเ
0: ลยขังอะไรนักเรื่องนี้แต่เราไปขังเรื่องแมวมุ่งนี่มันน่าทั้งมันน่าขังจริงนะแมวเราเอาไอ้ข้ออ้อยยำมันนะมาจากโยมแม่เขาเอาอ้อยยำมาผสมยาให้โยมแม่ซึ่งข้ออ้อยมันขึ้นนะเราเอาอย่างนี้มันจะเกิดอยู่นั่นเนี่ยไอ้ปู่หนูตามันดีอยู่เนี่ยว่าเขาไปถือม้ามาปลูกไว้ตรงข้างข้างกุฏิจะก่อนก็ม้ายังไม่ใหญ่นะมาปลูกไว้พอปลูกไว้แล้วโอ้ยมันขึ้นเขียวสะอุ่มขึ้นจริงๆเขียวสะอุ่มแล้วก็พูดย่อๆเลยเป็นอย่างนี้นะก็เห็นมันสดเขียวงามมากก็ยำประมาณจะสองสามข้อเอามาอันว่าไงมันขึ้นเป็นโอ้ยสูงก็แล้วนอกแถวนึกในใจแถวนี้หนูไอ้ปิ้งอ้อยเหมือนน้องขือเลยว่ะคือน้องขือมันอยู่ข้างผู้ติดเราเหมือนกันนะอ้อยสวยๆหนูมาถามมาถังมันเอาไปกินด้วยเราเลยลึกถึงอ้อยที่น้องขือถึงอ้อยเราเขียวจะอุ่มน้องอ้อยที่หนูมันไม่กินเหมือนหนูน้องขือแล้วว่ามันนะพอกลางคืนนั่นสวยปราบเรียบเลยไม่มีอะไรเหลือจริงนะไม่มีต้นชี้ฟ้าเลยหมดจริงๆขอมือกินเมื่อไหร่มันยังไงกันที่เหรอมาเราก็ดูก็เรียกแมวด้วยนะเดี๋ยวนั่นนะเรียกโบกว่าโบกว่าแบบนิสัยนี่แหละว่ากันจะนะแมวไปไหนนี่วะหนูมาทำลายศาสนาไปทำลายโยมแม่ซะด้วยนี่เรามาปลูกเขาโยมแม่มาถามมาถามกันเลยว่าไอ้ส่วนที่เราคิดถึงหนูเราไปว่าเอาเก็บไว้ซะก่อนนะฮะแม่ไปไหนวะว่างั้นละแล้วเราก็แค่พูดคำด่าขู่กันเฉยเราไม่มีเจตนาอะไรเนี่ยเชื่อมันขังอยู่มันแปลกอยู่นะพอเราล้างโก้แค่ขึ้นนั่นน่ะตอนปัดกวาดบ่ายสี่โมงปัดกวาดนะผมไปเจออ้อยนั่นน่ะที่หนูมันมาถากมาถางอ้อยหมดจริงๆไม่ใช่ธรรมดานะโอ้นั่นน่ะเราก็โบกแวกขึ้นเลยร้องหาแมวพอปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูเพื่อนกำลังขนน้ำขนท่าจับเนื้อจับบ่อเนื้อขึ้นใส่ตุ่มใส่หายเนี่ยเราก็เดินมาพักปลาอย่างเล็กๆแต่ก่อนปลามาข้างวัดใหม่เล็กๆมาขึ้นมานั่งปลาสักเดียวอ้าวมาอย่างแมวอ่ะมาตรงนั้นซะด้วยนะฟังเสียงอ้าวมันเสียงแมวนั่นอยู่แล้วอ่ะนั่นแหละฟังชื่อว่าอ้าวมาเลยกงมานั่นแหละกงที่มาถังที่หนูถังอะไรนั่นนะมาคอยดูให้แมวจริงหรือเนี่ยมาโอ้ยโผล่มาจริงสีเหลืองใหญ่ยาวเนี่ยไม่ใช่เรื่องนะตั้งแต่สร้างวันมาก็ไม่เคยเห็นแมวนะวันนั้นทำไมมาห่างกันสักไม่ถึงสองชั่วโมงนะพอหลังจากนั้นเราก็ออกวันนี้นะมันก็เอาออกมาโคมานี่เลยโธ่มึงมาเรื่องนี้นะกูเรียกพามึงเฉยกูไม่ให้มึงมากัดหนูกูหน้าวะหนูก็หนูวัดแมวก็แมววัดสูจะทำร้ายกันหน้าวะเขาก็เดินฉาบคนนี้เอาดูที่นั่นใครบอกใครดูเขาก็เดินฉาบคนนี้ตั้งแต่วันนั้นวันเดียวไม่เห็นอีกเลยนะจนกระทั่งป่านนี้แมวตัวนั้นไม่เห็นเลยเห็นแต่พอเวลานั้นมันมาเนี่ยคือว่ามันเป็นยังไงรู้สึกจะขังอยู่นะพอเรียกว่าว่าคุณแมวไม่เคยเห็นมันมาแล้วอ้าวมาตรงนู้นเลยแล้วไอ้นี่มันก็ไอ้หนูตรงนี้มันก็แปลกอยู่แล้วอันนี้พอมันขึ้นเสียวขึ้นอยู่แล้วมันก็ไปเห็นอยู่แล้วเฮ้ยสงสัยหนูตรงนี้มันแมวกัดมันตายตั้งแต่วันนั้นแล้วเลยแล้วว่างไม่เห็นมากัดอ้อยว่าอีกนะแล้วนึกในใจไปเห็นนี่แหละ แมวกัดมันตายตั้งแต่วันนั้นแล้วหรือไงเราก็เรียกให้มันเฉยแล้วไม่เรียกให้มากัดหนูมันกัดหนูแล้วไม่เห็นมันมาถางอันนี้พอคืนมันเสร็จอีกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะคืนมันหมดเลยจริงนะถางเรียกบอกว่ามึงยังอยู่หรืออยู่ก็นี่ต่อไปมึงจะทำนะทีนี้ทำแบบนั้นมันขึ้นเป็นลำขึ้นจริงๆแล้วมันกินได้เลยนะที่นี่เป็นลำมันก็ไม่มาแต่แล้วตั้งแต่นั้นมาแล้วจนกระทั่งมันขึ้นเป็นลำเลยใช่ไหมเราไอ้นี่มันจะคิดขนองอยู่แล้วมันบ้าโดยเราก็ดีนะพอคิดโอ้นี่มันใหญ่แล้วที่นี่วะมันจะมาเล่นงานอีกหรือเรานึกว่างั้นนะกลางคืนมันก็มาฟาดเอาลำนั่นอีกละมันพูดวันไหนเป็นวันนั้นมันแปลกนี่ละพอจากนั้นมาก็เลยบอกมันยืนบอกอยู่ที่ขออ้อยนะทีนี้มึงอยากกินก็มากินมึงอย่ามาถามหมดนะนะมึงอยากต้องการลำไหนให้มึงมากัดเอาลำนั้นแล้วดึงเข้าไปในป่าไปกินในป่าทีละลำละลำนะนะมึงอย่ามาถามหมดเนี่ยมึงไม่ได้กินนะว่าแม่กูก็ไม่ได้กินนะมึงก็ไม่ได้กินนะให้มึงมาเอาทีละลำมึงต้องการเอาไปกินในป่ากูไม่หวงแล้วแต่ว่าตั้งแต่นั้นมาก็บุ้ยสอนได้จริงนะแล้วเขามาเอาทีละลำเข้าไปกินในป่ากินอย่างนั้นตลอดนะไอ้อ้อยแล้วนั่นแหละมันก็กินงั้นตลอดกินทีละลำมาเล่าไปทีละไปเออมันแปลกเลยเรื่องแมวนาวอะไรอื่นไม่ขังเราเนาะเรื่องแมวมันถนัดชัดเจนมากทีเดียวแล้วลึกปั๊บทีไรเอาทีนั่นทีเดียวละในคืนมานั่นเลยอ่ะเฮ้ยตกแปลกแล้วเกินมาปู่ขาวท่านลึกถึงช่างใหญ่นั่นหลวงปู่ขาวลึกถึงช่างใหญ่ที่สร้างผงเพลช่างใหญ่ตัวนั้นมันมาบ่อยมันผ่านมาได้วัดเราผ่านไปผ่านมาอยู่นั่นละมันไม่ทำไงกับใครละมันผ่านมาตอนกลางคืนมาหากินมาตามนั่นตามอยู่กุฏิภาพมองทั้งตัวมันก็เฉยทีนี้มันก็หายไปสักต้องโหเป็นปีท่านเลยเลือกถึงมันเนี่ยแปลงนะท่านเล่าให้ฟังเองนะกุฏิใหญ่ล้ำท่านทุกวันเนี่ยที่ท่านเพ่งนอนอยู่แต่ก่อนพอท่านล่วงไปแล้วก็ท่านเพ่งก็มาแทนมันเล่าเรียกวันนี้ท่านก็นอนอยู่ห้องนี้ที่อยู่พอประมาณสักเที่ยงคืนหรือค่อนคืนมันเอาห่วงมันมาคลำลูกคลำห้องเนี่ยห้องท่านอยู่ท่านรู้สึกตัวขึ้นมาเหรอท่านว่างั้นนะเนี่ยขโมยมาเหรอท่านว่างั้นนะท่านพูดว่าขโมยมาเหรอมาก็ไม่มีอะไรให้แหละท่านว่างั้นนะมีพรมใบหนึ่งผืนหนึ่งปูไว้ข้างล่างถ้าอยากได้ก็เอาซะนะท่านว่างั้นนะบอกสร้างว่านึกว่าขโมยเนื้อขโมยมาหาขโมยของเยอะไม่มีอะไรมีพรมผืนหนึ่งปูอยู่ข้างล่างถ้าอยากได้ก็เอาไปเสียกันว่างั้นพอตื่นเช้ามาไปดูมันเดินมานี่เนี่ยซุ้มประตูนี่มันไม่ทำลายแล้วมันเดินลัดเลาะมาประมาณนี้ออกไปมันก็ไปเหยียบนั่นแหละกองอะไรสินทรายออกจากทางเนี่ยมันตั้งหน้าไปเหยียบจริงๆเนี่ยไปเหยียบรอยโชนเราวัดดูได้ศอกหลวงจริงๆนะศอกหลวงเต็มเลยเราไม่มาวัดดูจริงๆเนี่ยมันไปเหยียบไว้นั่นพอไปเยี่ยมคันท่านเล่าให้ฟังเห็นมาดูโอ้ยจริงๆเนี่ยท่านเรียกเขามาในคืนนั้นมันก็มาท่านก็เลยลำพึงต่อไปอีกว่ามึงยังมาหากูอยู่นะจากนี้ไปมึงอย่ามานะว่าอันตรายมันมากนะท่านบอกมันนะพวกเปรตพวกผีเต็มบ้านเต็มเมืองนะท่านว่ามึงอย่ามาอีกนะตั้งนั้นมาไม่เห็นเลยท่านว่าคือกระทั่งท่านล่วงไปหายไปไหนตายแล้วแหละเนี่ยมันแต่มันพูดถึงช่างมันนั่งมาอย่างท่านนับบันท่านหลวงปู่มั่นโอ้ยเด่นมากเรื่องอย่างนี้เด่นจริงๆนะพูดอะไรไม่ได้เราจับทันทีเลยท่านพูดถึงเรื่องอะไรเราคอยดูนะบอกเลยเราเนี่ยเป็นนักดื้ออยู่ระดับหนึ่งมันนักคิดของท่านนะเรื่องของท่านแยกออกมาตรงไหนเราจะจับเอาไว้เลยพอท่านพูดนี่เวลานี้ท่านพูดอย่างนี้เราไปฟังนะมากระซิบคงได้หนึ่งที่ไว้ใจนั่นแหละกระซิบคอยดูนะไม่นานละเรื่องนี้จะโผล่ขึ้นมาเป็นจริงๆทุกครั้งเลยท่านพูดทีไรเป็นจริงทุกครั้งหลวงปู่มั่นโอ้ยเรียกว่าทุกอย่างถ้าท่านพูดออกมานี่เด็ดขาดมากนะกงเป่งเลยหลวงปู่มั่นยกนิ้วให้เลยเก่งมากทีเดียวเหมือนว่าเทวดาคอยท่านอยู่พอท่านคิดเรื่องอะไรหรือพูดเรื่องอะไรเหมือนว่าเทวดาไปกระซิบเอาละถ้าท่านได้พูดอะไรออกมาแล้วจับเอาไว้เลยคอยดูมาจริงๆเป็นนี่นั่นจึงว่าเทวดาเนี่ยคงจะสิงสถิตอยู่คอยดูวาระจิตของท่านที่คิดเรื่องอะไรตลอดเวลามั้งนะวะ ท่านแยบออกมาอะไรนี่กงแต่งกงเต็งเลยนะนี่แหละสำคัญมากนะท่านจิตใจของท่านที่บริสุทธิ์มีฤทธิ์มีเดชอยู่ในนั้นนะหลวงปู่มั่นนี่ชัดเจนมากไอ้เรานี่มาพูดเล่นเฉยๆนะเราไม่ได้ขังอะไรกับแมวกับมือเราตั้งแต่ไอ้หยองมันยังเห่าเราถ้าขังมันจะมาเห่าเราทำไมไอ้แต่ไอ้หยองมันยังเห่าเราเราได้เตียหยองแล้วต่างคนต่างไม่ขังว่างั้นเฉยไหมเราก็พูดเล่นไปนะเรื่องพวกเทพมีอยู่งั้นแหละพวกเทพที่เทวดารักมากก็คือพระกิจกุลอันนี้เด่นมากเทวดารักไม่อยากให้ไปไหนเลยเทวดาพวกลูกขับเทวดารักษาท่านตลอดเวลาใครมาเพ่งพ่านไม่ได้นะหากมีอันเป็นไปอยู่ในนั้นแหละอยู่ในบริเวณนั้นจนใครก็กลัวกันทั้งนั้นมีมาทำอะไรไม่ได้ที่เพ่งพ่านอะไรผีปีศาจพ่านมาไม่ได้นะหากมีอันเป็นไปอันหนึ่งจนได้นะเนี่ยผู้พวกเทพเขาก็ไม่ทำแรงอะไรละเขาทำเตือนนิสัยมันคอยรู้นี่มันเป็นอย่างนั้นพระกิตติคุณนี่เป็นพระที่เทพพวกเทพรักมากที่สุดในประวัติมีองค์นี้ที่พวกเทพพระเจ้ารักไปไปไหนไม่อยากให้ท่านไปท่านตกลงอยู่ในถ้ำนั้นตั้ง60พรรษานะท่านไม่ไปไหนก็เพราะสงสารพวกเทพอย่างนั้นเนี่ยอย่างนั้นละพวกเทพมียุ่งร้อนตลอดเวลารักษาตลอดเลยแม้ที่สุดตั้งแต่พระราชามานิมนต์ให้ไปฉันในพระราชวังนี่ให้ไปเยี่ยมเรามาท่านไม่ไปท่านก็ไม่ไปจนกระทั่งพระราชาเอารับสั่งเลยทีเดียวประกาศรับสั่งให้เอาผ้ามามัดนมแม่ดูอ่อนไม่กินนมลูกจนกระทั่งพระจิตคุดลงมาเมื่อไหร่ถึงจะเปิดผ้าประกาศเปิดผ้าให้ลูกกินนมแม่โอ้ยพอประกาศอย่างนั้นพอนิมนต์ยังไงท่านก็ไม่ไปต้องหาอุบายที่พระราชาเลยต้องเอาผ้าไปพันนมแม่เลยที่ไม่เห็นลูกอ่อนกินนมแล้วก็ประกาศขึ้นมาเลยโอ้ยพวกนั่นแหละคนก็ขึ้นไปหาท่านบอกว่าพระราชาสั่งนั้นโอ้ยท่านโดดลงเลยนะโม้ยไม่ได้เดี๋ยวตายหมดแล้วเดี๋ยวท่านโดดลงมาเลยแน่อย่างนั้นนะท่านมาเฉพาะเวลาจำเป็นมีเวลามานี่เทวดาล้อมรออยู่นั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นพระกิตติคุณพวกเทพรักมากที่สุดนั้นเป็นคนนิสัยวาสนาอันนี้ไม่ได้เหมือนกันหมดนะอย่างสมัยปัจจุบันนี้หลวงปู่มั่นกับหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่มั่นเป็นที่หนึ่งหลวงปู่ฟั่นเป็นที่สองตอนนั้นก็เป็นอันดับกันไปที่เด่นมากที่สุดก็คือหลวงปู่มั่นนี่เด่นมากกับพวกเทพไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนพวกเทพรักกันมากเทพมันจะเทพกรรมรานู่นน่ะสวรรค์ชั้นพรหมก็ยังมาว่าแต่ที่รักษาท่านกรรมการมีอยู่เป็นประจำเห็นว่าจนท่านห้ามพระท่านห้ามพรานนะคือแต่ก่อนมันไม่มีส้วมสุ่มอย่างนี้ทำว่าส้วมขุดเป็นหลุมธรรมดานี่เวลาทำส้วมท่านห้ามพระไม่ให้ไปทำส้วมทางด้านนั้นด้านนั้นนั่นท่านบอกเลยว่าพวกเทพเขามาต่อว่าอย่างนั้นแล้วให้ทำทางด้านอื่นทางนี้เป็นทางพวกเทพเขาเข้ามาหาเราเป็นว่าเป็นทางโล่งแจ้งนี่เขามาหาเรามันว่างเขาต้องกำเนิดทางนี้ไม่มีพระด้วยคือถ้ามีพระที่ไหนมากพวกเทพจะไม่ไปเขาเคารพพระทีนี้บางทีมาเห็นมาเห็นพระนอนหลับข้อเขาก็ไปฟ้องท่านก็มาดุพระนั่นเห็นไหมล่ะวางอะไรไม่เป็นระเบียบนี่เขามาฟ้องนะนั่นฟังที่พวกเทพเขามาหาท่านเขามาฟ้องเรื่องพระนอนพระทำไมเป็นกิริยามารยาทที่สวยงามสงบเงียบงามตาแต่ทำไมพระองค์นั้นเนี่ยองค์นั้นนอนหลับข้อๆเหมือนคนตายทิ้งลักษณะเป็นทักษะทิ้งเนื้อทิ้งตัวนั่นเห็นไหมล่ะอย่างนี้ไม่เหมาะไม่สวยงามฟ้องกันท่านก็เลยเตือนพระคือเวลา ท่านจะอะไรนะท่านจะเตือนเพราะแต่ก่อนไม่มีพระมากเนี่ยอยู่กับท่านไม่กี่องค์วันไหนพวกเทพจะมาท่านจะมาเตือนกับวันนี้พวกเทพจะมานะเวลาเท่านั้นนั่นบอกแล้วนะอันนี้ใครจะนอนซะก่อนหน้าเรียบนอนก็นอนไม่นอนก็ให้รักษาความสงบเรียบร้อยประมาณผ่านจากนั้นพวกเทพกลับไปแล้วจะพักนอนค่อยนอนกันพากันระมัดระวังเพราะศาสนาเป็นเจดีย์ของโลกนั่นเราก็เป็นเจดีย์ของโลกประเภทหนึ่งเพราะงั้นอย่าให้เขาเห็นอะไรที่เป็นไม่เป็นมงคลเขามาเพื่อมงคลเราควรจะปฏิบัติให้เป็นมงคลแก่เขาอย่างไรก็ให้ปฏิบัติการรักษาตียามายาตเป็นเรื่องของพระเราอันดับหนึ่งฟังที่น่ะเรียบร้อยทุกอย่างตาเรามีท่านเตือนนะเวลาพวกเทพมาห้ามไม่ไปทำส้วมทำฐานทางนี้ด้วยแล้วส่วนมากพระจะไม่อยู่ทางด้านนี้เขาเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมพวกเทพที่ไหนมีพระชุมเขาจะไม่เขาจะมาทางพระห่างแล้วมาด้วยความสงบงบเงียบเดียวมาฟังเทศน์ฟังธรรมจากท่านผู้มีปัญหาถามอะไรก็พวกเทพทั้งหลายนั้นเขาจะมีผู้เดียวเป็นหัวหน้าทำหน้าที่แทนนะคือพวกเทพนั้นมีข้อข้องใจสงสัยอะไรถามหัวหน้าและหัวหน้าก็นำเรื่องนั้นเข้ามาถามท่านท่านก็ตอบแล้วพวกนี้ก็เข้าใจหมดขณะที่ว่าท่านแก้ปัญหาเทวดา ดังในครั้งพุทธกาลอัตเตเทวปัญหากังคือตอน6ทุ่มล่วงไปแล้วนั่นแก้ปัญหาเลขเทศนาว่าการโกรธพวกทวยเทพนั่นท่านบอกไปแล้วในพุทธกิจ5ประการมีเวลาผู้ถามก็ถามมาบอกมาเฉพาะหัวหน้าก็ถามมาท่านตอบไปคนให้เข้าใจหมดมีหลวงปู่มั่นนะท่านเรียกว่าท่านชำนาญมากเรื่องเทพเป็นธรรมดาเหมือนเราธรรมดาท่านพูดเรื่องเทพเหมือนเราพูดเรื่องผู้คนธรรมดาเพราะท่านเคยสูงมากทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเทพชั้นไหนท่านเข้าใจหมดนี่แหละที่ว่าเทวดาไม่มีพวกตาบอดมันกำลังจะทำลายศาสนาเวลานี้นะศาสนาเวทสอนไว้ว่าสอนมนุษย์เทวดาทั้งหลายเหล่านี้สอนแบบ

ใครควรสะดุดบ้างพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกนะฟังที่ว่าศาสดาองค์เอกพวกเราที่เกิดมาเต็มบ้านเต็มเมืองใครมีเป็นศาสดาองค์เอกแทนพระพุทธเจ้ามีไหมแล้วทำไมถึงโยงทัพไม่จับพระพุทธเจ้ามาทุ่มลงทุ่มลงทั่วทั้งแดนโลกธาตุมีแต่พวกเปรตพวกผีจับพระพุทธเจ้าทุ่มลงด้วยการลบล้างอัตตมของพระพุทธเจ้ามันมีอย่างหรือมันเข้ากันได้หรือกับเราเป็นชาวพุทธขอให้พากันเคารพนะทุกอย่างที่ศาสดาสอนมาแล้วแม่นยำหมดทุกอย่างเช่นเดียวกับกิเลสกิเลสออก อุบายใดก็หกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเป็นข้าศึกกันกิเลสเป็นฝ่ายหลอกลวงต้มตุ๋นล้นล้วนไม่มีความจริงกับกิเลสแต่ธรรมมีแต่ความจริงล้นล้วนความหลอกไม่มีเนี่ยเวลานี้เรากำลังถูกกองทัพกิเลสในหัวใจเราแล้วนะมันบีบบี้สีไฟเราให้สร้างความทุกข์ร้อนขึ้นอย่างตัวแล้วยังไงแล้วยังกระจายออกไปประกาศกันด้วยความเหนียวล้างตัวเองแล้วลบล้างศาสนาพระพุทธเจ้าตลอดมาอย่างนี้ทีนี้พูดถึงเรื่องความทุกข์ร้อนไม่มีใครทุกข์ร้อนยิ่งกว่ามนุษย์ที่ประกาศตนว่าเก่งกว่าศาสดานะศาสดาท่านไม่ทุกข์ร้อนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระสาวกทุกๆองค์ตั้งแต่วันกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วท่านไม่มีทุกข์ในหัวใจเลยมีก็มีตั้งแต่เก็บท้องปวดหัวเก็บไข้ได้ป่วยธรรมดานี่เป็นเรื่องของธาตุขันธ์ซึ่งเป็นตัวสมมุติโลกเขามียังไงท่านก็มีอย่างเดียวกันแต่มันไม่สามารถจะไปซึมซาบจิตใจของท่านให้กังวลวุ่นวายเป็นความทุกข์ได้เหมือนโลกตัวใดนี่ผิดกันตรงนี้นะพระอรหันต์ไม่มีทุกข์ทางใจตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นลงไปเพราะกิเลสเป็นสาเหตุให้ทำกรรมทั้งนั้นเมื่อกิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุทำกรรมพังไปแล้วทุกข์ก็ไม่มีพระอรหันต์นับแต่พุทธเจ้าลงมาจึงไม่เคยมีทุกข์ตั้งแต่วันตรัสรู้ปึ๋งขึ้นมาจนทุกข์ดับพร้อมกันหมดกับกิเลสดับไปนั่นท่านจะมีตั้งแต่ความเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เหมือนเราอันนี้มีเหมือนกันต่างกันตั้งแต่ว่าทุกข์เหล่านี้ไม่ซึมซาบจิตใจให้เป็นท่านเป็นทุกข์ทางใจได้ก็ไม่มีทุกข์ทางใจท่านไม่มี มีแต่ทุกข์ทางร่างกายนี่เพิ่มเป็นนี่เป็นสมมติสมมติกับสมมติก็รับกันได้เช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งอันนี้ก็เป็นสมมติเย็นร้อนแข็งก็เป็นสมมติก็รับกันได้แดดร้อนก็ว่าร้อนหนาวก็ว่าหนาวนี่มันเป็นธรรมดามันรับกันได้อันนี้แต่ส่วนใจไม่มีสมมติอะไรเข้าไปเกี่ยวปนเลยท่านถึงไม่มีทุกข์นี่ละคุณค่าหรือมหาคุณของพระพุทธเจ้าทุกองค์ที่มาสั่งสอนโลกด้วยความเมตตาท่านสอนอย่างนี้ขนาดนั้นความเมตตาสัตว์โลกจะไม่ยอมละยังจะพากันปืนลงนรกที่พระเจ้าไปปิดเอาไว้ปิดเอาไว้ไม่ให้ลงนรกด้วยการไม่ให้ทำบาปมันก็ฝืนทำบาปเปิดทางนรกจนได้เลยถ้าตายแล้วก็ไปตกนรกพระพุทธเจ้าที่สอนนั้นไม่ตกนะไอ้พวกเรานี่แหละจะไปตกนรกไปสวรรค์ก็ดีเพราะงั้นจึงให้ดูตัวเราให้ดีเราอย่าอวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าทุกองค์เลิศทั้งนั้นเรานี่เลวด้วยกันครั้งที่เหลือก็อยู่กับเราส่วนฐานคือความโลภความโกรธความหลงอยู่กับเราทุกคนเราจะเอานี่ไปอวดพระพุทธเจ้าได้อย่างไรศาสดาองค์เองท่านไม่มีสิ่งนี้นะสิ่งนี้เป็นมหาภัยท่านปัดออกหมดจากพระทัยคือใจของท่านตลอดสามวกไม่มีพวกเรามันเต็มให้พากันระมัดระวังนะวันนี้แค่เพียงแค่นี้ละไม่เต็มมากนะถ้าไม่มากก็มากกว่านั้นเอาละพอนะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีสั่งการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุดคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดบูรณาการหน่วยงานวางมาตรการรับมือสถานการณ์ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว
1: ซาอุดิอาระเบียตุรกีและ